0: ทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์8โมงครึ่งโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
6: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
5: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยคร
12: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
4: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
8: สน นับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: และ
10: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
11: สวัสดีครับท่านผู้ชมฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นเจอกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่จะคุยกันเป็นประจำนะครับกับคุณวันกิมรัตน์กุลและผมวิเชษฐ์วิชัยรัตน์ครับเช้านี้ผมอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับเดี๋ยวคุณวันสักครู่จะเข้ามานะฮะมีภารกิจที่จะต้องไปต่างจังหวัดหลายวันหน่อยนะครับแต่ว่าก็ในตอนเช้าก็ยังได้มีโอกาสได้เจอกับท่านผู้ชมได้ฟังตามปกติเหมือนเดิมนะฮะนอกจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองที่ก้องบอกว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นนะครับหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องการหัวสวเนี่ยมีพลาดต่อแน่นอนนะแต่ว่าเรื่องอื่นก็ยังน่าติดตามนะครับโดยเฉพาะเรื่องสายการจังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวจะได้คุยเรื่องนี้กันก่อนเลยแต่ว่าทักทายคุณรวันก่อนนะสวัสดีครับคุณรวันครับ
12: สวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
11: ครับผมอยู่ระหว่างภาคการเดินทางที่จะไปต่างจังหวัดกรวันแล้วก็พอดีว่าได้ดูข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเมื่อคืนนี้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็เลยคิดว่าอยากจะนำเรื่องนี้มาคุยกันก่อนนะครับเพราะว่าเห็นมีอย่างน้อยสื่อก็คือแนวหน้าเนี่ยนำเสนอข่าวนี้ในสื่อของแนวหน้าเนี่ย อยู่พอสมควรทีเดียวนะครับกรวันคือสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยอ้างรายงานจากเว็บไซต์ยูทูซานของมาเลเซียว่าอดีตผู้นำระดับสูงของกลุ่มกระบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมาลายูปัตตานีหรือ EBRN เนี่ยนะครับบอกว่าพร้อมที่จะกลับมาต่อสู้ด้วยอาวุธอีกครั้งหากรัฐบาลไทยปฏิเสธข้อเสนอเรื่องการปกครองตนเองอย่างเต็มรูปแบบเขาใช้คำนี้นะครับและกลุ่ม EBRN ก็ได้ยกเลิกข้อเรียกร้องเรื่องเอกราชแล้วและกำลังพิจารณาที่จะเรียกร้องการปกครองตนเองอย่างเต็มรูปแบบซึ่งตรงนี้ยังไม่มีการขยายความนะว่าไอ้ข้อเรียกร้องการปกครองตนเองเต็มรูปแบบนั้นคืออะไรแต่ว่าเขาบอกว่าหากประเทศไทยปฏิเสธก็จะเราก็จะกลับไปสู้ตามแนวทางดั้งเดิมอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของการเรียกร้องเอกราชและในการต่อสู้นี้จะมีผลลัพธ์เพียง2 อย่างเท่านั้นก็คือการดำรงชีวิตอย่างมนุษย์ผู้สูงส่งและการเป็นผู้พลีชีพนะครับและไม่มีทางเลือกที่3ทีนี้หนังสือพิมพ์มาเลเซียเนี่ยรายงานว่ารัฐบาลไทยปฏิเสธข้อเรียกร้องการปกครองตนเองและก็เอกราชสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยโดยพร้อมจะเสนอรูปแบบการปกครองอื่นเพื่อบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนและก็มีการสื่อมาเลเซียมีการรายงานคำให้สัมภาษณ์ของนายธนัทสุวรรณนันท์นะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขเนี่ยก็บอกว่าข้อเสนอเรียกร้องดังกล่าวไม่เคยถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในกระบวนการเจรจาสันติภาพนะครับที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้และก็บอกว่าระบบการปกครองของไทยนั้นมีแค่3ระดับเท่านั้นก็คือส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งอดีตผู้นำเบียนคนนี้ที่ปรากฏอยู่ในสื่อมาเลเซียนี่ก็มีการวิพากษ์คำแถลงดังกล่าวด้วยในครวันและขณะเดียวกันนั้นเขาบอกว่า เรื่องนี้มีการเปิดเผยว่าได้มีการพบปะกับตัวแทนของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะที่กรุงกัวลาลัมเปอร์เมื่อวันที่11กันยายนนี้เองที่ผ่านมาเพราะคุณจำได้นะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วนะครับรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะและก็มีนี่แหละหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขคุณธนกุตนัทสุวรรณนนท์เนี่ยไปที่มาเลเซียด้วยแล้วมีโอกาสได้พบกับรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียและมีโอกาสได้พบกับทางผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงของมาเลเซียในท่ามกลางกระแสข่าวว่ามาเลเซียกำลังอยู่ในระหว่างการที่จะตั้งผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาเรื่องนี้แต่ยังไม่ตั้งออกมานะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าพวกเขาต้องการพบผมเขาใช้คำนี้นะเพื่อที่จะมีการหารือกันและผมก็ตอบตกลงเรียบร้อยแล้วมีการหารือหลายประเด็นนะที่ผมจะนำไปแบ่งปันกับทีมเจรจากลุ่ม BRN ที่พวกเขายังไม่พูดอะไรเลยหลังจากที่ผมถามว่าการให้เอกราชนั้นมีอะไรผิดปกติก็เป็นบางส่วน นะคุณวันที่สื่อมาเลเซียรายงานข่าวเรื่องนี้ก็แสดงว่าในช่วงที่คุณศิริศักดิ์เดินทางไปมาเลเซียพร้อมด้วยผู้หอสำนักข่าวกรองนั้นนอกเหนือจากการพบกับอุกเรื่องระดับสูงมาเลเซียแล้วเนี่ยในรายงานข่าวตัวนี้ก็บอกว่ามีการพบกับอดีตผู้นำของ BIN ด้วยแต่ข่าวนี้ออกมาในบ้านเราไม่มีนะคุณศิริศักดิ์กลับมาก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้กระทรวงต่างประเทศก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้คุณธนัทก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้แต่วันนี้เป็นสื่อมาเลเซียนั้นลงประเด็นนี้ออกมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าติดตามอย่างยิ่งนะว่าเอ๊ะเขาต้องการอะไรกันแน่แล้วก็การพูดคุยที่มาเลเซียที่ผ่านมาวันที่11กันยายนนั้นตกลงไทยเราเนี่ยไม่ได้ออกบอกเรื่องนี้อะไรเลยเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สื่อมวลชนไปโชว์แสวงหากันเองนะฮะกับข่าวที่ออกมาในคุณระวัน
12: ค่ะก็คงต้องไปดูต่อไปนะคะแต่ว่าเรื่องนอกเหนือจากประเด็นของกรณีข่าวทาง BIN แล้วเนี่ยต้องมาดูเรื่องที่น่าจะใหญ่กว่าแล้วก็น่าจะมีผลกระทบพอสมควรเลยทีเดียวนะคะกับกรณีความเคลื่อนไหวที่สหรัฐอเมริกานะคะระหว่างอาทิตย์หน้าเนี่ยเดี๋ยวท่านนายกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาแล้วจริงๆก็เป็นทริปยาวนะคะก็จะมีญี่ปุ่นก่อนอย่างที่เมื่อวานเรามารายงานเนาะมีญี่ปุ่นไปกล่าวถ้อยแถลงที่องค์การสหประชาชาติที่ UN นะไปพบกับนักลงทุนอะไรต่างๆนานาแล้วจะไปโรดโชว์ต่อที่ลอนดอนด้วยนะแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองแล้วคนที่เปิดประเด็นนี้ก็คือคุณกรจติกวนิชนะคะซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนแรกเนี่ยคุณกรใช้การแง้มแง้มออกมาก่อนโพสต์เฟซบุ๊กไว้เดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพที่พี่ให้คิวไปนะคะคุณกรบอกว่าคือโพสต์เมื่อวานนะต้องบอกเมื่อวานก่อนบอกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงรอการเปิดรายละเอียดการลงนามเอกสารสำคัญโดยประธานกรรมาธิการชุดใหญ่2ชุดในสภาล่างของสหรัฐอเมริกาก็คือนายไบรอันมาร์สนะคะซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการ

0: การกิจการต่างประเทศนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายจอห์นมูลินาจอห์นมูลินาเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านจีนนะด้านจีนขออภัยเป็นประธานกรรมการเฉพาะกิจด้านจีนทั้งคู่เนี่ยเป็น2กรรมการใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกา2คนนี้เรียกร้องขอให้รัฐบาลสหรัฐนะคะก็คือมีเรื่องเรียกร้องไปถึง2รัฐมนตรีในรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ก็คือมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็สกอตเบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าขอให้มีการพิจารณาว่าบุคคลต่างชาติรวมถึงบริษัท28รายชื่อเข้าข่ายตามกฎหมายเพื่อให้ออกมาตรการคว่ำบาตรหรือไม่นะคะโดยในโพสต์ของคุณกรเนี่ยบอกว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งประธานกรรมาธิการทั้ง2ชุดเนี่ยนะคะทั้งไบรอันแล้วก็จอห์นเนี่ยขอให้รัฐบาลสหรัฐใช้อำนาจตามกฎหมายที่ชื่อว่า Magnitsky Act นะคะไปดำเนินการกับคนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติเพราะว่าสร้างความเสียหายให้กับพลเมืองชาวสหรัฐอเมริกานะคะชื่อเนี่ยมันจะดิฉันเข้าไปดูรายชื่อที่คุณกรณ์โพสต์นะคือชื่ออื่นอาจจะแบบคุ้นๆบางคนเราก็จะได้ยินชื่อข่าวจากข่าวเข้ามาแล้วเนี่ยนะคุณวิเชษมีชื่อหนึ่งเลยนะเบนจามินบาวเออร์เบอร์เกอร์คุ้นไหมนี่มาเป็นชื่อลำดับแรกนะนี่ยกเป็นบางตัวอย่างที่เราเห็นแล้วเราจะสะดุดเนาะหุ้นโตอย่างเงี้ยคุณวิเชษคุ้นไหมนะ
1: ต่อร้านหุ้นเซ็น
0: นะคะแล้วก็ยิ้มเลี้ยคุ้นไหมคุ้นไหม มันจะคุ้นๆหลายคนนะแล้วก็จะเป็นชื่อดิฉันดูส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นแบบ มีชื่อแบบมีจีนอยู่บ้างนะคะมีชื่อฟังแล้วเป็นกัมพูชาอยู่บ้างนะคะแต่ชื่อนี้ฟังแล้วเป็นจีนเป็นกัมพูชาไม่ได้เลยเป็นฝรั่งก็ไม่ได้เลยเพราะมีชื่อวรพักธัญญาวงศ์คุณวรพักโดนอีกแล้วนะคะอยู่ในลิสต์รายชื่อนี้แล้วคุณวรพักธัญญาวงศ์เคยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมาถูกเสนอชื่อด้วยจะมาเป้นอยู่แล้วนะคะท้ายที่สุดก็เลยลาออกไปจากรัฐบาลเนี่ยนะคะทีนี้พฤติกรรมเนี่ยนะคะที่มีการเปิดเผยในเวลาต่อมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคือเรื่องนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญนะเพราะว่าคนที่ถูกเอ่ยชื่อถึงคือคุณวรพักเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นบุคคลนักธุรกิจสามัญธรรมดาใช่ไหมคุณวิเชษเพราะว่าครั้งหนึ่งคุณวรพักเกือบจะมาเป็นรัฐมนตรีของเรากันแล้วนะคะเกือบจะได้เป็นมาทำงานเพราะตอนนั้นเนี่ยตั้งให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่มาดูการฉายภาพของกรรมาธิการ2ชุดนี้ก่อนเพราะเขาบอกว่าต้องให้มีการพิจารณานะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเข้าข่ายที่ต้องไปถูกมาตรการคว่ำบาตรหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าคนอเมริกันกำลังตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงออนไลน์เป็นจำนวนมากแล้วก็เพิ่มอย่างต่อเนื่องสาเหตุมันก็มาจากเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติของจีนที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้องค์กรเหล่านี้เนี่ยนะคะองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้สร้างศูนย์ปฏิบัติการขนาดใหญ่ในระดับอุตสาหกรรมเลยเพื่อหลอกลวงออนไลน์ที่มีความสลับซับซ้อนหลายรูปแบบรวมไปถึงการหลอกให้ลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลซึ่งสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงมีการกักขังผู้คนจำนวนมากที่เป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และถูกบังคับให้หลอกลวงชาวอเมริกันทางออนไลน์นะคะโดยมีการพาดพิงไปถึงรัฐบาลในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรานี่เลยล่ะคุณวิเชษบอกว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของระบอบการปกครองที่ทุจริตในเมียนมากัมพูชาแล้วก็ลาวต่างเพิกเฉยต่ออาชญากรรมเหล่านี้ในระดับที่น่าตกตะลึงมีการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่าผลกำไรจากการหลอกลวงทางไซเบอร์คิดเป็นเกือบ 40% ของ GDP ของประเทศต่างๆในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเมื่อปี2024นะคะเขามีการอ้างอิงถึงเหตุการณ์ในพม่าบอกว่าแม้จะมีการทำลายศูนย์หลอกลวงขนาดใหญ่บางแห่งไปแล้วแต่กลับปล่อยให้ศูนย์หลอกลวงใหม่ๆขยายตัวอย่างรวดเร็วตามแนวชายแดนเมียนมาและไทย เริ่มพาดพิงมาแตะไทยแล้วนะฮะบอกมันก็เกิดขึ้นตามแนวชายแดนพม่าแล้วก็ไทยในอัตราน่าตกใจ มีการอ้างอิงจากรายงานข่าวของสำนักข่าว AP นะคะบอกว่ามีการอ้างอิงรายงานของสำนักข่าว AP เมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้ว่า นับตั้งแต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีที่แล้วมีศูนย์หลอกลวงแห่งใหม่เกิดขึ้นถึงอย่างน้อย25แห่งแล้วก็ไล่ไปกัมพูชาอันนี้เราอาจจะแอบดีใจนิดนึงไม่ใช่แอบดีใจเราก็จะได้รู้ว่าที่กัมพูชาชอบเคลมบทเหยื่อแต่จริงๆก็ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเนาะเพราะมันก็กลายเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐบาลฮุนเซนเนาะฮุนมาเน็ตสิรัฐบาลฮุนมาเน็ตมากัมพูชามีผลกำไรจากศูนย์หลอกลวงอาจจะมีมูลค่าสูงถึง 60% ของ GDP ประเทศนี้คงไม่ต้องทำมาหากินอย่างอื่นแล้วนะถ้าดูจากตรงนี้เพราะเกินครึ่งของรายได้
1: รายได้
0: ของประเทศประชากรต่อหัวเนี่ยดันมาจากเรื่องกระบวนการแก๊งสแกมเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็อ้างพฤติกรรมบอกว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้รับผลประโยชน์จากปฏิบัติการหลอกลวงออนไลน์อย่างชัดเจนมีการทุจริตที่แพร่หลายได้รับการคุ้มครองอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาลการมีส่วนร่วมในการก่ออาชญากรรมของชนชั้นนำในพรรครัฐบาลล้วนเป็นปัจจัยหลักที่เอื้อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการค้ามนุษย์กับอาชญากรรมไซเบอร์ในกัมพูชาแม้ว่ารัฐบาลบางประเทศในภูมิภาคนี้จะเพิ่มแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมหลอกลวงเหล่านี้แต่เครือข่ายการเงินผู้จัดตั้งและโครงสร้างการคุ้มครองทางการเมืองก็เอื้อให้อุตสาหกรรมดังกล่าวนี้ดำเนินต่อไปได้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่การลอยนวลพ้นผิดของผู้กระทำผิดยังคงเป็นเรื่องปกติศูนย์หลอกลวงบางแห่งก็ย้ายสถานที่ศูนย์แห่งใหม่ก็อยู่ระหว่างก่อสร้างเหยื่อค้ามนุษย์ที่หลบหนีออกจากศูนย์ได้กลับถูกจำคุกหรือในประเทศในฐานะผู้อพยพผิดกฎหมายแทนที่จะได้รับการปฏิบัติในฐานะเหยื่อของการค้ามนุษย์ซึ่งสามารถเอาคำให้การสำคัญไปดำเนินคดีกับหัวหน้าแก๊งอาชญากรรมและเครือข่ายต่างๆได้ฟังแล้วคุณยังไงไม่รู้นะคุณวิเชษฐ์จำได้มาตอนนั้นที่ทลายเหยื่อแก๊งสแกมแล้วพอมีการแยกแยะว่าตกลงเป็นคนถูกหลอกหรืออยู่ในกลุ่มของกระบวนการแล้วมันก็เงียบไปหมดเลยคุณวิเชษก็มีข่าวว่าถ้าเป็นคนจีนก็คือจีนก็ขนเอาคนของเขาขึ้นเครื่องกลับไปตกลงไทยที่ถูกพาดพิงถึงว่าจะรู้เห็นเป็นใจไหมเขาผ่านชายแดนประเทศคุณข้ามไปเนี่ยเราได้เบาะแสอะไรมาทลายต่อคุณวิเชษท่านผู้ฟังหรือดิฉันจะตกข่าวไปดิฉันว่าดิฉันก็ไม่ได้ทราบเลยว่าหลังจากนั้นมีการขยายผลไปถึงขบวนการเครือข่ายที่มันโยงใยแล้วมันจะมีคนในประเทศไทยรู้เห็นหรือเจ้าหน้าที่ของไทยรู้เห็นหรือเปล่ามันเหมือนว่าเราปล่อยโอกาสในการที่จะเอาคนที่ถูกเอาออกมาได้เนี่ยมาเอาข้อมูลจากเขาให้ได้มากที่สุดแล้วขยายผลเชื่อมโยงว่ามันไปถึงใครขบวนการนี้ไปถึงใครเนาะเอ๊ะฟังแล้วคุณเหมือนอะไรแถวแจ้งวัฒนะไม่ทราบนะไม่ไปต่อ เจอเบาะแสแล้วไม่ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยคุณวิเชษมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ความเห็นเสริมไม่ได้อยู่ในแถลงเขาแบบคุณบอกเขาพูดพฤติกรรมแล้วคุณบอกแทนที่แบบคุณในประเทศไปเลยแทนที่คุณจะให้ความสำคัญนะคะว่าเขาเป็นเหยื่อแล้วก็จะได้เอาคำสิ่งที่เขาได้ให้ข้อมูลเนี่ยมาดำเนินคดีกับหัวหน้าแก๊งแล้วก็เครือข่ายอ่ะนะคะก็เลยมีการพูดถึงตัวกฎหมายนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคุณเชฟมีการยกคำสั่งฝ่ายบริหารที่โดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามแล้วก็กฎหมายนะคะที่เรียกว่าแมกนิสกี้เนี่ยกฎหมายฉบับนี้มันจะว่าด้วยความรับผิดชอบด้านสิทธิมนุษยชนของบุคคลต่างชาติสหรัฐเนี่ยเขาจะใช้กฎหมายฉบับนี้นะมาเป็นพื้นฐานในการลงโทษบุคคลและหน่วยงานต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและการทุจริตสำคัญทั่วโลกแล้วก็เป็นกฎหมายยังมีกฎหมายอื่นๆอีกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชญากรรมไซเบอร์และการคว่ำบาตรองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศได้นะคะทีนี้ในจดหมายที่เขาทำไปถึงมาโครูบิโอและก็สกอตต์เบตเซนเนี่ยจากประธานกรรมาธิการ2คนนี้เนี่ยนะคะมีการเพิ่มเติมไปถึงเรื่องของข้อมูลคนที่เกี่ยวข้องนะคะที่คาดว่าจะมีความเกี่ยวข้องเขาใช้คำว่าเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะบอกว่าข้อมูลที่น่าเชื่อถือบ่งชี้ว่าบุคคลต่างชาติและองค์กร28รายชื่อนี้อาจมีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการของศูนย์หลอกลวงออนไลน์ของอุตสาหกรรมหลอกลวงที่กำลังขยายตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมถึงการค้ามนุษย์การทรมานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงในรูปแบบอื่นๆหรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ทั้งจอห์นมูลินานะคะประธานกรรมาธิการด้านจีนและไบรอันมาร์สประธานกรรมาธิการกิจการต่างประเทศเนี่ยเขาขอใ รัฐมนตรีทั้งคู่เนาะทั้งต่างประเทศและคลังของสหรัฐเนี่ยตรวจสอบ28รายชื่อก็อย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้ดิฉันก็เลือกชื่อที่แบบเราจะคุ้นๆจากข่าวเนาะชื่อหนึ่งเลยเนาะเบนจามินบาวเออร์เบอร์เกอร์หรือเบนสมิธนะคะซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้ที่ได้สัญชาติกัมพูชาแล้วก็เบนจามินก็มีเพื่อนฝูงมากมายเลยนะกับบุคคลระดับสูงในประเทศไทยใช่ไหมคุณวิเชษนะฮะมีฮุนโตนะคะอันนี้เป็นหลานของฮุนเซนนะคะเขาเป็นนักธุรกิจกัมพูชามียิมเลียกเป็นนักธุรกิจชาวกัมพูชาประธาน BIC Group ก็เชื่อมโยงกับเครือข่ายในการข้ามชาติและการฟอกเงินนะคะแล้วก็มีชื่อเป็นจีนๆเนาะหวังเฉียงหรือนายจงเป่าเจียนะคะอันนี้ก็จะพัวพันกับแก๊งสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ข้ามชาติเป็นเครือข่ายทุนจีนเทานะคะแล้วก็เขาไปเชื่อมโยงกับนะคะคนที่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อนะคะ KK Park อันนี้ก็จะเป็นแหล่งคาสิโนใหญ่ที่ติดกับบ้านเราเนี่ยใช่ไหมคะก็ได้ยินชื่อกันบ่อยๆใช่ไหม KK Park ที่อยู่ฝั่งพม่านะก็หลายหลากชื่อแต่สำหรับคนไทยเราก็จะสะดุดว่าเอ้ามีชื่อคุณวรพักษ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะคะซึ่งได้รับแต่งตั้งแล้วแต่ว่าหลังจากเข้ารับตำแหน่งได้แป๊บเดียวนะคะก็พอมีข่าวว่าไปพัวพันกับ DIC กรุ๊ปของยิมเลียกนะแล้วก็รู้จักกับเบนจามินอีกที่บอกว่าเป็นผู้ปกครองอ่ะรู้จักในฐานะผู้ปกครองลูกๆเรียนโรงเรียนนานาชาติเดียวกันอะไรก็แล้วแต่ที่คุณวรพักษ์เขาจะอธิบายไปแต่ว่าก็ท้ายที่สุดชื่อของคุณวรพักษ์เนี่ยก็หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคุณเชษทีนี้ทำไมคุณกรจาติกวณิชเนี่ยต้องเดือดร้อนล่ะคุณกรเนี่ยนะคะก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยในเวลาต่อมาหลังจากที่ได้ขยายว่ามีชื่อนะคะของคุณวรพักษ์ธัญญาวงศ์เนี่ย คุณกรเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องนี้แน่ๆเพราะว่าคุณกรและพรรคประชาธิปัตย์อ่ะคุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังเคยเอาจริงเอาจังให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้นะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ะคุณวิเชษฐ์นะคะมีการร้องนะคะไปที่กกต.เอ้ยขออภัยไม่ใช่กกต.กลต.ใช่ไหมสิ่งที่คุณกรเนี่ยได้พูดถึงนะคะหลังจากที่มีข้อมูลละว่าเอกสารที่ทำไปถึงรัฐมนตรีมาโครูบิโอแล้วก็สกอตเบเซนเนี่ยคืออะไรคุณกรบอกว่าจดหมายที่เราเห็นเนี่ยนะคะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะใช้กับผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและการคอร์รัปชันโดยไม่ได้จำกัดอยู่ที่ผู้ลงมือแต่มันจะครอบคลุมไปถึงคนที่สั่งการคนสนับสนุนทางการเงินคนที่เอาบริษัทตั้งอะไรขึ้นมาบังหน้าคนที่เป็นผู้คุ้มครองหรือได้ผลประโยชน์จากเครือข่ายคือทะลุทะลวงหมดเลยนะกฎหมายความกว้างขวางของมันนะมันไม่ได้เจาะว่าแค่ตัวคนนั้นถ้าไปไม่ถึงจบนะคือเชษมันคลุมไปหมดเลยนะคะแม้ดิฉันอาจจะเรียกว่าเป็นกฎหมายที่คลุมไปถึงช้างทั้งตัวไม่ใช่แค่งวงช้างทั้งตัวนะคะบอกถ้าถูกขึ้นบัญชีเนี่ยผลมันก็คือว่าทรัพย์สินนะที่มีอยู่ของคนและเครือข่ายเหล่านี้ที่อยู่ในสหรัฐเนี่ยถูกฟรีซเลยนะคุณเชษฐ์มันถูกฟรีซไปเลยอายัดไปเลยห้ามทำธุรกรรมกับบุคคลและบริษัทของสหรัฐอเมริกาแล้วถูกอันนี้สำคัญเลยถูกตัดขาดจากระบบการเงินที่ใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะนะคะทีนี้พอมีชื่อคุณวรพักษ์เนี่ยคุณกรก็บอกว่าคุณวรพักษ์ก็ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการสแกมเมอร์แต่คุณกรเนี่ยเมื่อคืนนี้ใช้การโพสเฟซบุ๊กเนาะเพราะว่ามาเมื่อวานเนี่ยประชุมสภาเลิกดึกเลยเลือก5ทุ่มกว่าเนี่ยเรื่องพิจารณารายงานการปฏิบัติงานของกกต.เรื่องร้อนมากคุณกรบอกว่าขอย้ำให้ชัดว่าการถูกระบุชื่อในจดหมายที่ว่าเนี่ยยังไม่ใช่คำตัดสินแล้วก็ยังไม่ใช่การคว่ำบาตรแต่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยจะทำเป็นไม่เห็นไม่ได้เพราะประธานกรรมาธิการสำคัญ2ชุดเนี้ยเขากำลังขอให้เปิดกระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นทางการแล้วมันมีชื่อคนไทยเข้าไปอยู่ด้วยคำถามนะคุณกรมาถึงตอนตั้งคำถามแล้วคำถามที่เราต้องตอบให้ได้คือเหตุใดจึงต้องรอให้ต่างประเทศเริ่มก่อนทั้งที่ข้อมูลโครงสร้างธุรกิจเส้นทางการเงินผู้ถือหุ้นผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวนมากอยู่ในมือของหน่วยงานไทยอยู่แล้ว แล้วมันพอที่จะดำเนินการได้นะคะคุณกรนะคะเขาบอกว่าเขาและคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินติดตามเรื่องนี้ต่อเนื่องมาแล้วหลายเดือนและเมื่อ15สิงหาคมนี่เองคุณเชษฐ์ท่านผู้ฟังได้ส่งหนังสือถึงกลต.เพื่อขอให้เร่งตรวจสอบเอาเอกสารหลักฐานส่งเนี่ยให้ครบถ้วนนี่เดือนอะไรล่ะคะนี่เดือนกันยาแล้วใช่ไหมเขาส่งไปตั้งแต่สิงหาก่อนหน้านั้นไม่ต้องพูดเลยนะว่าเป็นข่าวมาโดยตลอดรังสิมันโรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จ้วงเอาจ้วงเอากับเรื่องเบนสมิธมาต่อเนื่องถูกไหมคุณเชษฐ์ปรากฏว่าคุณกรบอกว่าจนถึงวันนี้ประชาชนยังไม่เห็นคำชี้แจงหรือความคืบหน้าที่ชัดเจนตนก็ยังอภิปรายเรื่องนี้หลายครั้งต่อหน้านายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังซึ่งกำกับดูแลกลต.ด้วยมันไม่ใช่การเมืองรายวันแต่มันคือความปลอดภัยของประชาชนความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยและหลักนิติรัฐที่ต้องใช้กับทุกคนเสมอกันคุณกรทิ้งท้ายเนาะการตรวจสอบที่ล่าช้าไม่ได้ทำให้ปัญหาหายไปมีแต่จะเปิดทางให้ต่างชาติเป็นฝ่ายไล่เส้นทางการเงินแล้วมากำหนดมาตรการแทนเรามันไม่ได้เสียหายแค่เฉพาะชื่อเสียงแต่มันเป็นความเสี่ยงต่ออธิปไตยทางกฎหมายของประเทศประเทศที่มีระบบกฎหมายเข้มแข็งต้องตรวจสอบผู้มีอำนาจได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาเปิดโปงก่อนค่ะวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องร้อนหนึ่งนะคะคุณเชษฐ์แต่รู้สึกว่าคุณวรพักก็ได้ใช้สิทธิ์ในการที่ชี้แจงอีกรอบหนึ่งหลังจากถูกพาดพิงแล้วเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับก็วรพักเองก็ชี้แจงอย่างนี้ว่าในสื่อดังกล่าวเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่ไม่ใช่การผลการสอบสวนหรือคำวินิจฉัยว่าตัวเองนั้นได้กระทำความผิดนะและไม่ได้หมายความว่าคุณประภาคนั้นถูกสหรัฐแซงชั่นเรียบร้อยไปแล้วนะครับและเจ้าตัวก็ยืนยันอีกครั้งว่าผมไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของมันจะสแกมเซ็นเตอร์ทั้งหลายการฟอกเงินการค้ามนุษย์นะครับไซเบอร์ครามหรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงเนี่ยและยังบอกด้วยว่าวันนี้ก็ได้มีการติดต่อนะครับกับทางสหรัฐอเมริกาและ OFAC นะครับแล้วก็ในส่วนของการชี้แจงอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงนะของสหรัฐเพื่อให้ได้พิจารณาและกำลังจัดทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะด้วยเพื่อขอโอกาสในการชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้อย่างตรงประเด็นนะคุณวราภักดิ์บอกว่าผมพร้อมให้ความร่วมมือนะกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้สำหรับข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับผมก่อนหน้านี้นะครับคุณประภาคบอกว่าผมได้เรียกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยได้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อกล่าวหาดังกล่าวปัจจุบันนี้มีคดีหนึ่งละที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้วนะครับและอีกคดีหนึ่งได้เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและอยู่ระหว่างรอฟังคำสั่งศาลนะครับคุณประภาคบอกว่าไม่ขอคาดเดาว่าการที่ชื่อของตัวเองปรากฏอยู่ในหนังสือของสหรัฐนั้นมีที่มาหรือเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นคดีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่แต่สิ่งที่จะทำต่อไปคืออะไรก็คือใช้ข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนนะก็บอกว่าสำหรับรายละเอียดของข้อกล่าวหาบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลไทยนั้นบุรพักบอกว่าจะไม่ขอเปิดเผยหรือโต้แย้งผ่านสื่อในขณะนี้นะครับเพื่อไม่ให้กระบวนการยุติธรรมนั้นได้ถูกกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้นและก็เมื่อมีความคืบหน้าที่เหมาะสมแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่คุณบุรพักได้ชี้แจงเมื่อวานนี้นะคุณวัน
0: ก็เรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นที่หลายคนคาดหมายว่าเอ๊ะมันน่าจะมีผลกระทบต่อสิ่งต่างๆที่จะตามมาอีกหลายอย่างเลยที่เราต้องพึ่งพิงความน่าเชื่อถือนะคะดิฉันทราบว่าเดี๋ยวกำลังจะมีการพิจารณาเรื่องอันดับเรตติ้งนะคะจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินกับประเทศไทยนะคะท่านนายกก็จะไปเยือนจะไปสหรัฐอเมริกาเนาะจะไปที่สหรัฐอเมริกาเราตั้งเป้าหมายจะเข้ากลุ่มประเทศ OECD นะคะในอีกไม่นานนี้เดี๋ยวขออภัยจำปีไม่แม่นแล้วแต่ว่าไม่นานนี้แน่ๆเลยเนี่ยคือกระบวนการเหล่านี้มันต้องอาศัยสิ่งที่ คนอื่นเขาต้องมีความเชื่อมั่นและมั่นใจนะในความเอาจริงเอาจังคือทุกประเทศอ่ะมันคงไม่มีแต่คนดี 100% หรอกคุณวิเชษมันก็จะมีคนดำๆคนทำผิดคนรุจริตอะไรมันก็เป็นปกติวิสัยของมนุษย์เนาะแต่สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้คนเขาเชื่อถือเราอ่ะคือเรารู้แล้วเราจัดการหรือไม่เรารู้แล้วแต่เรายังปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเหมือนไม่มีอะไรกันอย่างนี้หรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ทำให้คนอื่นเขาเห็นเราในระดับที่มั่นใจว่าเฮ้ยเราฟันไม่เลี้ยงเราเอาจริงเอาจังเราลงโทษอย่างหนักเราไม่มีการช่วยเหลืออบอุ้มอบเอื้อกันคนมันถึงจะมั่นใจอย่างเนี้ยมันเป็นเรื่องนึงเลยที่เราต้องทำให้มันเห็นชัดไม่งั้นเนี่ยมันจะมีผลพวงกระทบกระเทือนไปหมดเลยอีกคนหนึ่งดิฉันจะปิดท้ายสั้นๆด้วยมุมมองจากรังสิมันโรมเนาะซึ่งก็เป็นประธานกรรมาธิการเรื่องของการยุติธรรมนะรังสิมันโรมเนี่ยบอกว่าตัวเองก็เคยอภิปรายนะคะเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาชนว่าตัวเองเคยอภิปรายประเด็นนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วระบุเครือข่ายสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาที่เชื่อมโยงกับเบนสมิธยิมเลียกแล้วก็คุณวรพัฒน์นะคะเคยพยายามเชิญคุณวรพัฒน์มาให้ข้อมูลกับกรรมาธิการแต่ไม่ได้รับความร่วมมือเลยเพราะฉะนั้นในขณะที่กำลังมีการเสนอขอให้มีการใช้มาตรการคว่ำบาตรจากทางสหรัฐเนี่ยมันเท่ากับว่านี่เป็นข้อกล่าวหาของคุณรังสิมันนะคุณรังสิมันบอกว่าเป็นเครื่องยืนยันถึงการมีอยู่ขององค์กรอาชญากรรมสีน้ำเงินมาแล้วนะคะบอกแทรกซึมอยู่ในกลไกของรัฐไทยเป็นปัญหาที่รัฐสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาทางแก้ไขต่อไปเราไปพักกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 95 FM The Key Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งปราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
14: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
15: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
14: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
15: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอ

0: ายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
6: มาติดตามกันต่อในช่วงที่2สำหรับข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณนะคะขอย้ำกิจกรรมของคลื่นกันอีกรอบหนึ่งนะคะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ไปเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตรองค่ะปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะมีเรื่องสมุนไพรการกำหนดอาหารมันก็คือจะบอกว่าเราทานอะไรได้บ้างเราจะได้เลี่ยงโรคไม่ใช่กินแต่ยาเนาะอาหารก็เป็นยาได้นะคะอาจจะอร่อยได้ด้วยสุขภาพดีด้วยนะคะก็จะให้เรื่องยากๆให้มันเป็นเรื่องง่ายขึ้นจะย่อยให้ในกิจกรรมของงานรอบนี้นะคะใช้คำว่าแค่ปรับนิดเปลี่ยนหน่อยออกกำลังกายได้ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตเลยนะ3ตุลาคมนี้เต็มวันเลยค่ะ 8:30 น. ถึง 4:30 น.ที่ดีเอมารันรัชดารับจำนวนจำกัดสนใจนะคะไปติดต่อกับน้องทีมงานได้ที่ไลน์ของคลื่นนะคะ @thinkingradio สุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะคะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันค่ะ
7: ครับตัววันเราไปดูเรื่องนี้ต่อเนื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวอดีตนายกรัฐมนตรีเรื่องของภาษีกันหน่อยแล้วจากการขายหุ้นชินขอบของอดีตนายกนายทักษิณชินวัตรนะครับเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมาจากทางทนายความคุณทักษิณเนี่ยคนดังละคุณยินหยัดชาติมนตรีคุณยินหยัดที่เมื่อวานนี้ได้พูดถึงกรณีมีข่าวว่าขณะนี้กรมสรรพากรเนี่ยนะครับจะยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินของคุณทักษิณเพื่อนำไปชำระภาษีชำระหนี้ภาษีจากการขายหุ้นชินขอบเมื่อปี49เนี่ยตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีก่อนลงวันที่14สิงหาคม2568ที่วินิจฉัยสรุปว่าการประเมินภาษีโดยกรมสรรพากรชอบแล้วนั้นเรื่องนี้ก็บอกว่าคุณทักษิณเองก็ไม่ได้มีเจตนาโต้แย้งหรือไม่เคารพคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้วนะแต่ว่าการแม้ว่าการที่คดีดังกล่าวในศาลฎีกาจะวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรจากการที่นายทักษิณขายหุ้นชินขอบนะครับ329ล้านหุ้นเนี่ยให้แก่กลุ่มเทวเศกในปี2549คิดเป็นเงินประมาณ 15,883 ล้านบาทถือเป็นฐานเงินได้พึงประเมินที่จะต้องนำมาคำนวณเพื่อชำระภาษีประจำปี2549เนี่ยนะศาลฎีกาเห็นว่าเป็นการประเมินที่ชอบด้วยกฎหมายและคุณทักษิณเองต้องชำระภาษีเงินได้ดังกล่าวนะแต่ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าเงินได้ 15,883 ล้านบาทดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงินได้ที่นายทักษิณได้รับจากการขายหุ้นกินขอบทั้งหมดประมาณ 1,419 ล้านบาทซึ่งนายทักษิณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองในพิพากษาไปแล้วให้ตกเป็นของแผ่นดินทั้งหมดแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 46,373 ล้านบาทเพราะฉะนั้นคุณวินยัติบอกว่าจึงไม่มีเงินได้หรือประโยชน์อื่นใดที่นายทักษิณได้รับจากการขายหุ้นชินขอบคงเหลือให้กรมสรรพากรต้องมาเรียกชำระภาษีรวมปี2549อีกแล้วนะครับและการยึดอายัดทรัพย์สินนายทักษิณในเวลาต่อมาก็เป็นการยึดอายัดซ้ำซ้อนกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองคดีหมายเลขแดงที่ออ่างมอม้า1ทับ2553โดยมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายโดยรายละเอียดตามคำฟ้องทีนี้เมื่อเงินได้ทั้งหมดจากการขายหุ้นถูกยึดไปแล้วการที่กรมสรรพากรเนี่ยยังติดตามยึดทรัพย์ของนายทักษิณย่อมเป็นการยึดโดยไม่ชอบและเกินกว่าที่นายทักษิณต้องรับผิดชอบตามกฎหมายถือว่านายทักษิณถูกโต้แย้งสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนี่เป็นจริงจึงเป็นเหตุให้ต้องไปยื่นฟ้องคดีนี้นะครับต่อศาลภาษีกรกลางซึ่งยื่นไปแล้วเมื่อ2กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาและศาลก็มีคำสั่งนะครับรับฟ้องไว้พิจารณาแล้วนอกจากนั้นนายทักษิณมีความจำเป็นต้องขอให้ศาลภาษีกรกลางมีคำสั่งห้ามชั่วคราวนะครับ

0: มิให้กรมสรรพากรกระทำการซ้ำหรือกระทำต่อไปซึ่งการยึดและอายัดทรัพย์โดยมิชอบดังกล่าวนะครับจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่งนะครับมาตรา254วงเล็บ2นะครับก่อนหน้านี้ก็บอกกรมสรรพากรก็ให้ข่าวนะเรื่องของพยายามสืบหาทรัพย์สินและจะฟ้องล้มละลายก็เลยคุณหยัดบอกว่าขอแนะนำให้กรมสรรพากรเนี่ยควรไปขอรับเงินภาษีที่อ้างในทักษิณครั้งชำระเนี่ยให้ไปเอาจากกระทรวงการคลังไม่ใช่จะมายึดอายัดทรัพย์สินของคุณทักษิณเพิ่มจนกว่าความรับผิดชอบตามเพิ่มเติมจนเกินนะการกว่าที่ศาลมีคำพิพากษานะครับให้รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามอย่างยิ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็บอกว่าศาลภาษีกรกลางจะนัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวของนายทักษิณเนี่ย7ตุลาคมนี้นะแล้วก็นัดชี้2สถานนัดสืบพยานในวันที่16พฤศจิกายน2569นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมายาวนานเลยคุณระวังนะตั้งแต่ปี49นะเรื่องการขายหุ้นจีนขอบกับการที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยนะเราก็โต้แย้งแล้วว่าไม่มีอะไรต้องเสียแล้วเพราะว่าโดนยึดไปหมดแล้วคุณวินยัตอธิบายอย่างนั้นนะครับ
1: นะคะก็ต้องติดตามกันนะคะเรื่องนี้ก็ยืดยาวเป็นมหากาพย์ด้วยเช่นกันนะจนคุณทักษิณพ้นจากคดีความกลับมาแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องนี้เนี่ยพัวพันกันอยู่นะคะส่วนเรื่องการเงินการทองของประเทศกันนะคะหลายๆคนบอกว่าโอ้เดี๋ยวไฮซีซั่นนะคะอาจจะอยากไปท่องเที่ยวแล้วได้มาตรการช่วยเหลือนะคะพอให้ครึ้มๆนะโหหลายคนเล็งที่จะลงทะเบียนไทยเที่ยวไทยพลัสใช่ไหมที่จะมีส่วนลดทั้งโรงแรมการจับจ่ายใช้สอยต่างๆเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยบอกจะให้ลงทะเบียนกันในเดือนตุลาคมนี้นะปรากฏเจอโรคเลื่อนแล้วค่ะปรากฏว่าการเปิดเผยเรื่องนี้มาจากรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกว่าจากเดิมที่จะให้ลงทะเบียนกันไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยวันที่1ตุลานี้แล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าไปเที่ยวหน้าร้อนกันเถอะคุณวิเชษฐ์หน้าหนาวไม่ทันแล้วไม่มีสิทธิ์ส่วนลดไทยเที่ยวไทยพลัสมาซะแล้วนะคะบอกว่าเอาไปช่วงโลซีซั่นประมาณเดือนเมษาละกันบอกว่าเพราะหารือเห็นพ้องตรงกันแล้วว่าโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงไฮซีซั่นปลายปีเนี่ยแต่มองว่าไม่ควรอัดฉีดเงินงบประมาณลงไปนี่เขาบอกอะไรเพราะไอซีซั่นคนมันเที่ยวอยู่แล้วโรงแรมต่างๆคนก็พักกันเต็มเป็นปกตินะเดี๋ยวการใช้จ่ายจะกระตุ้นมันก็ทำได้ไม่เต็มที่นะเสียได้งบประมาณเปล่าๆคือไหนๆคนมีแผนจะใช้เงินอยู่แล้วโดยที
0: ่
1: มีหรือไม่มีไทยเที่ยวไทยพลัสเขาก็ตั้งใจจะเที่ยวช่วงปลายปีกันอยู่แล้วอยากกันนั้นเลยอันนี้คือเหตุผลที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวบอกนะเอาไปกระตุ้นกันแถวช่วงเดือนเมษาดีกว่าหน้าร้อนโลซีซั่นนะจริงๆเมษามันก็ช่วงปิดเทอมเนาะคนมันก็เที่ยวเหมือนกันนะเด็กปิดเทอมนะพวกพ่อแม่ผู้ปกครองก็จะพาลูกเที่ยวอยู่ทีนึงตอนเมษาเนี่ยเอาไม่เป็นไรนะคะเขาไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีตังค์หมดมาให้เร็วๆนี้แต่เขาบอกว่ากระตุ้นไปก็ไม่มีประโยชน์เที่ยวกันอยู่ละไปเดือนเมษาดีกว่าเลื่อนยาวเลยไปเมษาปีหน้าเลยนะคะก็คือจริงๆเนี่ยมันจะมีอะไรมันจะมีแบบ4,000 ล้านนะเอามาใช้ให้คนลงทะเบียนได้1ล้าน10ได้สนับสนุนค่าที่พัก 1,500 ต่อคืนสูงสุด5คืนมีคูปองดิจิตอลแบบร่วมจ่าย 50-50 นะถ้าไปใช้จ่ายเมืองหลักเนี่ยได้เรท 1,500 บาทต่อวันเนี่ยเที่ยวเมืองรองเนี่ยไอคูปองช่วยแบบร่วมจ่ายเนี่ยได้ทั้ง 2,000 บาทต่อวันนะก็คือรัดครึ่งนึงเราจ่ายครึ่งนึงนะคะก็เป็นว่าจากเดิมเนี่ยนะคะที่จะครอบคลุมเอาไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีนะคะแล้วก็เลี่ยงนะช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะยังไงก็เป็นวันหยุดยาวด้วยคนก็ใช้จ่ายกันอยู่แล้วเนี่ยก็จะหลบไปนะคะก็เอาเป็นว่าเจอโรคเลื่อนกันไปก่อนคุณสุรศักดิ์บอกว่าจากการหารือร่วมกับรัฐมนตรีท่านอื่นๆเห็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเห็นควรรวบยอดไปทำครั้งเดียวหลังผ่านปีใหม่ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจมีกรอบงบประมาณเดิมที่กันเอาไว้ 4,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในพรกเงินกู้แหละนะอะไรก็ตามที่ให้ประชาชนตอนนี้พึงสำเนียกเอาไว้ว่ามาจากเงินกู้ที่พวกเราร่วมรับผิดชอบในการเป็นหนี้ร่วมกันนะคะก็พรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทนั่นเองนะคะก็ขอสลับช่วงเวลาเพราะนั้นใครเที่ยวนะแต่เที่ยวด้วยเงินตัวเองกันไปก่อนนะคะ ยังมีเวลานิดหน่อยนะคะขอไปด้วยเรื่องของกัมพูชาเนาะกัมพูชามาแนวแม้มาแนวไม่เปิดศึกนะอยากเอามาพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันก็ดูดีเลย เล่นเอาคุณเสียสักกลายเป็นนักการทูตหรือว่ารองนายกปากคอร้อร้ายไปเลยนะคะฟาดเอาอยู่ที่สิงคโปร์นะแต่อีกด้านหนึ่งเพื่อนก็มาแทะโลมกันอยู่แถวชายแดนค่ะก็คือว่าไอ้ที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมานะคะขุดคูเล็ตวางแนวลวดหนามอ่ะอยู่แถวช่องสง่ำนะจนคนเป็นห่วงบอกเฮ้ยจะเข้ามาล้ำในเขตประเทศไทยหรือเปล่านะเนิน450เนี่ยที่รบกันสะบั้นหันแหลกมาแล้วเนี่ยนะไม่ใช่เมื่อวานนี้กองทัพภาคที่2เนี่ยเขาออกข่าวเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์มานะคะบอกว่าข่าวแจกแล้วข่าวจากเขาเนี่ยบอกว่ากองทัพภาคที่2ตรวจสอบสถานการณ์นี้ในทันทีแล้วมอบหมายให้กองกำลังสุรนารีจัดกำลังเข้าคุมพื้นที่แล้วก็ประสานกับฐานกัมพูชาที่ประจำพื้นที่เพราะต่างฝ่ายต่างเฝ้าอะนะบอกประสานกับทหารตรงนั้นน่ะทหารเขมรตรงนั้นน่ะว่าต้องปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมกันสิที่มีการประชุมในคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษเนี่ยนะคะมาประชุมกันอยู่ที่บ้านผักกาดที่จันทบุรีเนี่ยนะแล้วก็ยังประชุมกันอยู่ที่ซึ่งก็เป็นพรมแดนที่ติดกันกับไทลินของกัมพูชาด้วยเนี่ยมีการประชุมกันเนี่ย GBC สมัยพิเศษกันไปเมื่อ27ธันวาปีที่แล้วนี่เองก็ต้องเคร่งครัดตรงนั้นสิเพราะวันนั้นคุยกันบอกว่าจะไม่เคลื่อนย้ายกำลังทหารหรือปรับพื้นที่ในลักษณะที่อาจจะเป็นการรุกล้ำเข้าไปในดินแดนของอีกฝ่ายแล้วก็ท้องฝั่งสองฝ่ายอ่ะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจจะทำให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียดตอนนั้นก็คุยกันไว้แบบเรียบร้อยเข้าใจตรงกันไงเออนะแล้วทำไมมาทำอย่างนี้ก็บอกว่าเอาเป็นว่าพอคุยกันเสร็จยอมค่ะฝ่ายกัมพูชายอมปรับสภาพพื้นที่คูแล้วก็แนวลวดหนามกลับคืนสู่สภาพปกติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะกองทัพภาค2เลยบอกว่าขอยืนยันนะว่าจะยังปกป้องอธิปไตยรักษาผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถก็จะติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าโอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยชาวบ้านเนี่ยกลัวเลยว่าจะมีปะทะอีกรอบไหมถ้ารอบนี้รอบ3นะคือวิเชษไอ้ตรงเนิน450เนี่ยเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยที่มันมีคนไปรายงานเนี่ยว่าเอ้ยทหารเอาไงดีเขมรมาขุดคูเล็ตวางลวดหนามหีบเพลงตามแนวพื้นที่นะชาวบ้านเขาอยู่กันแบบหวั่นๆกันอีกแล้วนะคะก็เอาว่าสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คุยกันนะคะเพราะไทยไปคุยแบบเฮ้ยคุณต้องทำตามที่คุยกันไว้สินะคะก็ท้ายที่สุดนะคะก็ยอมแล้วค่ะอันนี้คือการชี้แจงกลับมาจากทางกองทัพภาคที่2นะคะ
0: เติมอีกเล็กน้อยก่อนเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาเหมือนกันมันโยงกับเรื่องสแกมเมอร์และเรื่องกัมพูชาเมื่อวานนี้เนี่ยผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลางนะพลตำรวจโทรัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการนะ Highway Scam Hunter EP 4นะปรากฏว่ากระบวนการนี้สร้างความเสียหายในประมาณสัก 4,000 ล้านบาทแต่หนึ่งในนั้นของผู้ต้องหาที่จับกุมเมื่อวานนี้กรณ์นอกเหนือจีนเทา2คนแล้วเนี่ยนะก็จับกุมร้อยตำรวจเอกนบโสเพียนบโสเพียที่เป็นใครเป็นตำรวจกัมพูชาครับจับกุมที่เชียงใหม่นะนี่ตำรวจกัมพูชานะไม่ส่วนร่วมในกระบวนการสแกมเมอร์ที่โดนจับกุมได้นะเพราะงั้นผมไม่ใช่เรื่องของทหารอะไรที่ปะทะกันตามแนวชายแดนอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ตำรวจกัมพูชาก็มายุ่งเกี่ยวกับสแกมเมอร์แล้วมาอยู่ในเมืองไทยต่างหากด้วยนะจับได้เมื่อวานนี้นะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันที่เราก็พยายามกวาดล้างให้อยู่เต็มที่นะคุณรวัน
1: ค่ะเดี๋ยวไปพักกันเบรกหน้าเดือดๆที่สภาเดือดๆนะจากเหตุเรื่องของการพิจารณาหน่วยงานที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้นะคะในสภาก็คือเรื่องของกกต.นะคะบอกเล่นเอาเลขาแหวงบอกว่าข้าวไม่กินห้องน้ำไม่เข้าเลยอ่ะท่านเลขาแสวงบุญดีนะ เพราะว่าตั้งใจฟังทุกคนที่อภิปรายถึงหน่วยงานที่ท่านทำหน้าที่อยู่เดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียว าเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสแสวงแจงสภากกตเคยออกระเบียบแนะนำตัวให้อ่านประวัติจากเอกสารอย่างเดียวแต่ระเบียบถูกยกเลิกที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของกกตวานนี้สสฝ่ายค้านพุ่งเป้าไปที่คดีหัวสวหลังจากกกตมีมติฟ้องสว26คนไม่มีแกนนำพรรคภูมิใจไทยโดยเมื่อคืนนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกกตลุกขึ้นชี้แจงในสภาหลายประเด็นหนึ่งในนั้นคือเรื่องโพยระบุว่ากกตมีแนวทางมาตรการป้องกันการทุจริตแต่เดิมกกตมีการสั่งห้ามไม่ให้นำโพยเข้าไปแต่เมื่อมีการไปร้องที่ศาลศาลได้ยกเลิกระเบียบนี้ซึ่งกกตไม่ได้อุทธรณ์เพราะจะทำให้ขยายเวลาในการเลือกสว.ออกไปอีกผู้สมัครจึงมีสิทธิ์แนะนำตัวอย่างไรก็ได้เช่นบริษัทเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันนั่งรถคันเดียวกันมานอนโรงแรมเดียวกันคุยกันได้ประชุมร่วมกันได้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายซึ่งในวันเลือกสว.ระดับประเทศมีการนำโพยเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งกกต.จึงสั่งเก็บโพยในวันนั้นด้านร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.ในฐานะประธานคณะกรรมการชุดที่26ชี้แจงหลายเรื่องอาทิเหตุใดต้องตั้งคณะกรรมการชุดที่26ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีคณะกรรมการถึง25ชุดอยู่แล้วนายชนินชี้แจงว่าการตั้งเพิ่มขึ้นมา2ชุดคือชุดที่25และ26เพราะเห็นว่าเป็นคดีใหญ่และมีความซับซ้อนจึงตั้งคณะพิเศษขึ้นมาเช่นเดียวกับที่ตั้งคณะที่36ก็เป็นลักษณะเดียวกันและการแต่งตั้งคณะอนุ26นั้นมีเจ้าหน้าที่กกต17คนและมีเจ้าหน้าที่ DSI 3คนสำหรับเรื่องโพยเป็นหลักฐานตัวบุคคลซึ่งในสำนวนตนเองไม่สามารถเปิดเผยได้และเมื่อพิจารณาแล้วก็เป็นเรื่องที่มีน้ำหนักขณะที่คณะกรรมการชุดอื่นจะมีความเห็นอย่างไรตนเองไม่สามารถก้าวล่วงได้ส่วนอีกประเด็นเมื่อวานมีข่าวว่ามีอีกสำนวนในการเลือกสว.อีก3สำนวนที่รอชี้ขาดเกี่ยวกับคนในพรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอได้นำเสนอแจกเสือกกต.แล้วและจะทราบผลเร็วๆนี้ส่วนเอกสารที่ DSI ส่งมาภายหลังและกกต.มีมติ3ต่อ4ไม่รับเนื่องจากในขณะนั้นที่ DSI ส่งเอกสารกกต.ยังไม่ได้รับสำนวนจากคณะที่36แล้วก็ยังไม่ทราบว่าสำนวนที่ส่งมาเพิ่มมีรายละเอียดอะไรบ้างทำให้กกต.เสียงข้างมากเห็นว่าเอกสารเหล่านี้สามารถเรียกมาได้ภายหลังจึงมีมติไม่รับสำนวนส่วนนายคันชิตเจริญอินรองเลขาธิการกกต.ชี้แจงว่าทุกครั้งที่มีการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละช่วงหน่วยงานสืบสวนของกกต.ก็มีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปเช่นกันซึ่งที่ผ่านมาก็ปรากฏข้อมูลในสำนวนอยู่แล้วซึ่งตนเองได้รายงานเลขาธิการกกต.และกกต.เพื่อทราบแล้วอย่างไรก็ตามหากข้อมูลที่เปิดเผยออกมายังไม่ปรากฏในสำนวนก็สามารถตั้งเป็นสำนวนเพื่อดำเนินการได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางและระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิ K4000 รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางอุตสาหกรรม

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: ถึงเวลายกระดับธุรกิจก่อสร้างและเมืองแรกของคุณที่งาน BCT Expo 2026งานเดียวครบจบทุกเรื่องก่อสร้างและเมืองแรกพบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมแสงสว่างและระบบไฟกว่า150แบรนด์พร้อมอัปเดตเทรนด์ Net Zero AI Digital Construction และ Carbon Management จากริทธา SCG ปตท.และอีกมากมายดีธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศพบกัน BCT Expo 2026 16-18 กันยายนนี้ฮ .7 Impact เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรีที่ bctexpo.com
3: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่กลับมาเนี่ย
5: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดย
12: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
13: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์และดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลก่อนที่จะไปดูข่าวนะคะอันร้อนแรงในสภาเมื่อวานนี้นะคะขอตัดสลับนะคะมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมทางไลฟ์อยู่ของคลื่นในเช้าวันนี้อยู่นะคะทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะ YouTube เช้านี้คุณธนวัฒน์มาก่อนเลยคุณประวิตรด้วยก็ทักทายมาจากชลบุรีคุณประวิตรก็ทักทายมาคุณไพลอตค่ะคุณไพลอตบอกว่ากรณี28รายชื่อโยงสแกมเมอร์คนไทยดูออกแต่คนจังไรเหมือนกันดูไม่ออกเลยคบค้าสมาคมเป็นปกติ คุณแพจังเห็นด้วยนะคะเลื่อนไทยเที่ยวไทยออกไปก่อนหน้าหนาวปลายปีคนก็เที่ยวกันอยู่แล้วเอาไว้ไปช่วยตอนโลซีซั่นก็ดีนะคะแล้วก็คุณจักริดก็ดูเห็นด้วยเนาะเพราะว่าคนที่เขาแพลนเที่ยวปลายปีเขาต้องวางแผนล่วงหน้าใช่ไหมจองโรงแรมนะคะวางแผนกันไปแล้วคุณจักริดบอกว่าครอบครัวก็จองตั๋วและที่พักไว้หมดแล้วคือได้สิทธิ์มาก็อาจจะไม่ไ ไม่อะไรล่ะไม่คุ้มเท่าไหร่เนาะบางคนอาจจะจองแล้วต้องวางมัดจงมัดจำอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีใช่ไหมคุณประโมทค่ะบอกการท่องเที่ยวจากต่างชาติยังน่าห่วงทัวร์ศูนย์เหรียญการอพยพย้ายถิ่นในรูปของเป็นนักท่องเที่ยวคุณประโมทบอกว่าไทยควรยกเลิกฟรีวีซ่านะคะแต่เรื่องนี้ก็ต้องดูกลับกันเหมือนกันไอการให้ฟรีวีซ่าบางทีมันก็มีผลในเรื่องของการเขาเรียกอะไรนะการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวไปมาก็ต้องนึกถึงเวลาคนไทยที่ไปเที่ยวเมืองนอกบางทีเราก็อยากไปเที่ยวโดยที่ไม่ต้องเสียวีซ่าเสียค่าวีซ่าเหมือนกันถูกไหมบางทีเวลามีประเทศที่โอ้ประเทศนี้ไปได้เลยไม่ต้องมีวีซ่ามันก็จูงใจเราใช่ไหมล่ะคุณวิเชษก็มองได้ต่างนานาด้วยเช่นกันนะคะก็อยู่ที่ว่าเราไปเที่ยวแล้วเราก็ไปทำตัวกลมกลืนกับพื้นที่เขาไม่ให้แปลกแยกไม่ไปสร้างอะไรให้มันมีปัญหาเดือดร้อนอ่ะซึ่งกันและกันอ่ะมันก็ดีอ่ะใช่ไหมการไปท่องเที่ยวมันก็เปิดโลกเปิดประสบการณ์เนาะฟรีวีซ่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่จูงใจให้คนเลือกประเทศนั้นๆนะคะแต่เราก็ต้องดูว่าคนอื่นเขาฟรีวีซ่าแล้วเขาตามเราตามดูเราได้ตลอดอ่ะแต่ไทยเราตามได้ตลอดหรือเปล่าคุณเชษเคยไปเที่ยวจีนใช่ไหมช่วงหลังเคยไปเที่ยวจีนไหมคะ
14: ไปล่าสุดเซี่ยงไฮ้กับปักกิ่ง
13: คุณเชษเห็นไหมเวลาเราไปเที่ยวจีนอ่ะบางทีมันจะด้วยระบบที่อาจจะใช้เงินที่เป็นธนบัตรเป็นเหรียญอะไรน้อยลงมันจะสะดวกกว่าในเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวใช้จ่ายเราต้องโหลดเข้าระบบเพย์เมนต์ของเขาใช่ไหมไออะไรนะดูสิลืมชื่อแล้วไอระบบของเขาอาลีเปย์
14: เขาตามเราได้หมดเลยอ่ะ
13: อาลีเปย์เวลาเราย้ายเมืองแล้วมันก็จะรู้หมดเราต้องแจ้งที่กลับหมดเลยว่าเราย้ายแล้วเพราะเราก็เลยจะต้องไปใช้รถสาธารณะนู่นนั่นนี่นี่ฉันบอกโอ้โหจีนฉลาดมากเลยรู้เส้นทางชีวิตของเราตั้งแต่ย่างเท้าเข้าประเทศเขาหมดจนออกแล้วเวลาจะเข้าออกสถานที่ที่เป็นรถขนส่งสาธารณะผู้เชี่ยวเห็นไหมดูสแกนกระเป๋าอะที่ฉันบอกว่าอย่าไปถือแบรนด์เนมนะถ้าคุณจะใช้บริการรถสาธารณะที่นั่นน่ะถลอกปอกเปิกหมดอะกระเป๋าผู้หญิงอะเพราะคุณจะโดนโหลดเข้าไปไอ้ตรงสายพานตลอดเวลานั่นแหละนอกจากคุณจะไปเช่ารถเที่ยวก็ไม่ว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเขาสอดส่องมากและไอ้ระบบอาลีเปย์เนี่ยสุดยอดเลยคุณตามส่องเราได้ตลอดเลยไปอยู่ไหนนั่งรถอะไรกินอะไรเที่ยวที่ไหนไปยังไงมันน่าคิดนะว่าในระบบที่เราจะพูดถึงเรื่องของการเงินสมัยใหม่อ่ะไม่ต้องเลิกฟรีวีซ่าก็ได้นะคุณเชษไม่ทำระบบแบบนี้เด็กให้นักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวเมืองไทยต้องเอาอะไรไทยเปย์เหรออุ้ยไทยเปย์เดี๋ยวไปนึกว่า
14: เป็นชื่อไต้หวัน
13: เป็นชื่อไต้หวันเอาอะไรดีนะคะสยามไหมสยามเปย์หรืออะไรคือเอาง่ายๆนะคะเอาให้แบบมาแล้วต้องรู้ว่าไปไหนต่อไหนอ่ะลงทุนอย่างนี้ทีเดียวนะคุ้มกว่านะคุณได้ข้อมูลเลยว่าในเชิง data นะคุณรู้เลยว่าชอบไปเที่ยวไหนกินอะไรพฤติการในการท่องเที่ยวนั่งรถอะไรเป็นหลักไม่ใช่คุ้มไหมที่ฉันว่านะถ้าจะทำ GHAI passport อันนั้นก็ว่ากันแต่ถ้าจะทำระบบดิจิตอลอีกอย่างนึงก็ทำกับกรณีการท่องเที่ยวไปเลยสิทำระบบ payment แบบที่จีนทำ Alipay เลยสิโอ้แล้วเราก็ต้องยินยอมให้ข้อมูลทุกสิ่งเลยเลขพาสปอร์ตใดๆใช่ไหมให้ข้อมูลเขาหมดเกลี้ยงเฮี้ยนทุกสิ่ง
14: เป็นภาคบังคับเลยแหละ
13: เห็นไหมล่ะเราก็ได้ข้อมูลอ่ะตามส่องได้ตลอดอ่ะทำสิคะอ่ะกลับมาแหมนะเดี๋ยวจะเลื้อยไปข้างนอกอีกมาดูที่ Facebook ต่อ Facebook เช้านี้นะคะท่านที่เม้นมานะคุณอุไรค่ะคุณนิการค่ะขอบคุณค่ะคุณยุทธค่ะคุณยุทธบอกว่าช่วงหวังอี้มาทลายสแกมเมอร์ใครเป็นมหาไทยนะครับคุณคุ้มหยุ่นนะคุณอรสาทักทายมาโอ้คุณสุวัฒนาแจ้งผลการเราฟังมีปัญหาทางแอป MCOT ใช่ไหมคะมาฟังไม่ได้อีกแล้วตั้งแต่รายการก่อนหน้าเดี๋ยวเชื่อว่าเดี๋ยวทีมงานของคลื่นคงส่งข้อมูลไปให้ทีมแอดมินของแอป MCOT นะคะเราค่อนข้างมีปัญหาบ่อยกราบขออภัยเลยนะคะเขามีเสียงบ่นเหมือนกันนะคุณเชษแบบเขาอยากได้เครื่องมืออะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วสมทจำกัดจำกัดจำกัดจำเขี่ยมากเรื่องงบลงทุนแต่แหมไม่อยากนินทาองค์กรตัวเองเลยมีข่าวจะไปลงทุนทำคลับฮงคลับเฮาอะไรก็ไม่รู
14: ้
13: ดิฉันเลยบอกมันเกี่ยวข้องกับธุรกิจอสมทตรงไหนเดี๋ยวดิฉันจะโดนเล่นงานเอาเรื่องในองค์กรมาเปิดเผย แต่ดิฉันได้แสดงจุดยืนใน Facebook ของดิฉันส่วนตัวแล้วในจุดยืนที่สหภาพแรงงานอสมทเขาเป็นห่วงเรื่องบอร์ดจะมาทำโครงการบางอย่างที่ดูจะไม่ค่อยเข้ากับอสมทเท่าไหร่หนึ่งในนั้นคือมีข่าวว่า
14: ข้อกฎหมาย
13: จะทำคลับ
14: เฮา
13: ส์ในฐานะคนทำงานเอามาซื้อเครื่องมือดีๆให้มันแอป Mcot เสถียรก่อนดีไหมคะมากลับมาเดี๋ยวอรวรรณกลับไปงานเข้าทัชชัยคุณทัชชัยสวัสดียามเช้าคุณอะไรนะบอกช่วงนี้ไม่มีข่าวจับยาเสพติดเลยในขณะที่มีข่าวผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติดอารวาสทำร้ายผู้คนทวนโอ้เหรอคะไม่ค่อยได้ตามเหมือนกันจริงจริงจับยาได้เยอะนะคุณอะไรนะแต่อาจจะเจอข่าวอื่นกล
14: บ
13: ต้องบอกเลยคือพอมันจับมาถึงจุดหนึ่งพอเจอข่าวอื่นมันร้อนแรงกว่าสื่อเขาก็ต้องเล่นข่าวร้อนๆเนอะไหนจะพระไหนจะคนเนี่ยไม่คุยเช่นยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะใต้ดินยังน้ำมันรั่วอยู่เลยเนี่ย นะคุณพ่อเปาๆค่ะบอกว่าชื่อคุ้นมากๆเราควรฟังข่าวบ่อยๆเดี๋ยวลืมชื่อคนดังต่างชาติคุณนายคอบอกไม่งั้นเขาคุมคนในชาติเป็นพันล้านไม่ได้อ๋อหมายถึงที่เมืองจีนใช่ไหมเขาคุมคนของเขาเขายังคุมคนเข้าประเทศเขาได้ด้วยนี่ไงล่ะอ่ะกลับมาค่ะคุณวิเชษคุณวิเชษบรรเลงก่อนเลยคุณวิเชษคุณวิเชษสนใจตรงไหนบ้างจากเหตุเมื่อวานนี้
14: ก็เรื่องหัวสวนี่คงเป็นมหากาพย์ต้องตามกันต่อแน่นอนเพราะว่าฟ้องเรื่องนี้เรื่องนี้ศาลฎีกานี่จะมีส่วนสำคัญนะคุณนนท์ว่าแม้กกต.จะมีมติว่าไม่ส่งศาลฎีกาไปแล้วก็ตามนะแต่ถ้าเราไปฟังความเห็นของนักกฎหมายหลายคนบอกว่าแต่ศาลฎีกาก็สามารถจะนำหยิบยกประเด็นนี้ที่มีการโต้แย้งเนี่ยมาพิจารณาได้นะคุณนนท์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสองกกต.เสียงข้างน้อยเนี่ยเพราะงั้นผมคิดว่าอันนี้คนที่อยู่ในฝั่งกันมันก็ต้องใจเต้นตุ้มๆตุ่มๆแน่นอนเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนนี้เลยคุณชัยชนกชิดชอบนะซึ่งคุณพ่อเนี่ยนะคุณเดวินชิดชอบเนี่ยนะมติกกต5-2เนี่ยนะอย่างที่เราว่าเนี่ยนะก็ไม่ให้ส่งศาลฎีกาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้คุณชัยชนกชิดชอบนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมออกมาพูดถึงกรณีตอนนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยโดนนะข้อกล่าวหาทางการเมืองการหัวสวมาโจมตีเนี่ยนะคุณชัยชนกบอกการที่มีการกล่าวหาก็เป็นสิทธิของแต่ละกลุ่มแต่ท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างมันต้องดำเนินการไปตามหลักฐานและข้อเท็จจริงนะหากมีข้อเท็จจริงเพียงพอก็ไม่เคยทำให้เกิดความกังวลแต่อย่างใดซึ่งเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งกรณ์ที่มีความเข้มแข็งในคุณชัยชนกบอกว่าเป็นพรรคที่มีความเข้มแข็งนะแล้วก็รัฐบาลก็มีเสถียรภาพด้วยต้องตั้งคำถามว่าใช่หรือเปล่าหรือจริงหรือเปล่านะเพราะตอนนี้รู้สึกว่ามีประเด็นหลายเรื่องเลยนะแล้วก็รัฐบาลก็โดนรุมอย่างนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาถึงจุดนี้นะคุณชัยชนกบอกว่าผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่โดนรุมหนักพอสมควรในหลากหลายมิติแต่เชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วความจริงจะเป็นเรื่องที่ปกป้องทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่มีความกังวลใจคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยเราได้ยินธรรมดาแล้วนะอาทิตย์นี้สมีโชติบอกว่าดูนักข่าวถามในเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกมันเป็นเรื่องธรรมดาวันนี้นี่คุณชัยชนกชิดชอบบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพรรคเราโดนมาหนักมากแล้วนะครับส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายตอบโต้ผู้ที่กล่าวหานั้นอันนี้ก็ขอปรึกษาฝ่ายกฎหมายและสมาชิกพรรคก่อนเนื่องจากพรรคไม่เคยมีความตั้งใจจะฟ้องใครนะแต่หาก อยู่เฉยๆแล้วมันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะและก็ภาพรวมของพรรคก็ไม่สามารถใช้ความรู้สึกส่วนตัวไม่ต้องการทำร้ายใครเป็นที่ตั้งนะแต่นายกเขามอบแล้วเรียบร้อยให้ทนายความไปฟ้องนะไอ้รอเรียบร้อยไปแล้ว
13: ใช่นะคะ
14: ความเห็นคุณชัยชนกนะฮะ
13: ตอนนี้ไม่ต้องห่วงค่ะว่าพรรคอันดับหนึ่งโดนรุมพรรคประชาชนซึ่งเป็นพรรคนำฝ่ายค้านก็จะโดนรุมในความเป็นการที่บอกว่าทำไมจะเล่นแต่สวสีเงินสวสีส้มล่ะไม่ได้นัดแนะไม่ได้คุยกันเหรออ่ะมาดูกันมีรายงานข่าวนะคะบอกว่านะคะว่ากกต.ก็เตรียมจะเอาผิดกับกลุ่มสวส้มคณะก้าวหน้าแล้วก็ไอลอด้วยเหมือนกันรวมทั้งสวอิสระด้วยนะคะคือมีรายงานข่าวก่อนเนาะว่าหลังจากที่เราเห็นแล้วว่าส่งไปที่ศาลฎีกานะคะ77รายนะแล้วก็เป็นสวอยู่ในตำแหน่งตอนนี้เนี่ย26รายด้วยกันใช่ไหมคะที่เหลือก็เป็นคนเกี่ยวข้องนะคะหรือคนที่เป็นลักษณะเป็นโหวตเตอร์นะไปโหวตให้เขาเนี่ยนะคะทีนี้ก็มีข้อมูลส่วนหนึ่งที่สื่อก็ไปเกาะติดหลังจากที่เราจำวันที่ท่านประธานกกต.คุณรงค์กลั่นวารินบอกใช่ไหมคะบอกว่ายังมีอีก3สำนวนที่อนุชุด26เขาทำอยู่คืออนุสืบไต่เนาะเขาจะใช้ง่ายๆสืบสวนไต่ สืบสวนไต่สวนอนุสิทธิ์ไต่ที่มีคุณชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เป็นประธานนี่แหละชุดที่บอกว่าชุดนี้ให้เอาผิดมัน229เลยอ่ะคุณวิเชษนะคะทีนี้มันมีอีก3สำนวนนะคะใน3สำนวนนี้เนี่ยมันมีใครมาเกี่ยวข้องรายงานข่าวบอกว่านะคะมีกลุ่มสว.พรรคประชาชนคณะก้าวหน้าและไอลอว์ค่ะทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศด้วยนะคะอันนี้2สำนวนและสำนวนที่3คือกลุ่มสว.อิสระนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องรอดูนะคะสำหรับในส่วนของ3สำนวนที่จะไปพันถึงอีกขั้วหนึ่งบ้างละนะคะแรงข่าวจากกกต.บอกว่าที่อนุชุดที่26เนี่ยเขาทำเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสีน้ำเงินก่อนเนี่ยไม่มีอะไรเป็นพิรุธหรอกเพราะมันต้องทำคดีใหญ่ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทำคดีในส่วนอื่นนะคะอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งละกันนะว่าต้องติดตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีความเคลื่อนไหวอีกด้านหนึ่งด้วยเช่นกันนะวิเชษก็คือกลุ่มสว.สำรองเขาก็ไม่โอเหมือนกันนะคะพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วเมื่อวานนี้ไปฟ้องที่ศาลฎีกาเนี่ยนะคะไปฟ้องคัดค้านคำวินิจฉัยของกกต.ที่ออกผลมาเมื่อวันที่14ที่ผ่านมานะคะบอกว่าต้องสั่งฟ้องสว.138คนสิเพราะมันมีเรื่องทำโพยชี้นำทำไมกกต.ดำเนินคดีเพียง26คนนะคะเลยขอให้ศาลเนี่ยศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณารับคำร้องนะคะแล้วก็ใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกสำนวนนะคะแล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องและให้ความเห็นไว้ตลอดจนพยานหลักฐานของ427รายเพราะว่าท่านประธานบอกว่าไม่ใช่229มันมี427กลุ่มสว.2รองบอกงั้นเอามาให้หมดเลยนะข้อเท็จจริงทั้งหมดจะได้เอาไปพิจารณาในองค์กรตุลาการอย่างรอบด้านไงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สว.2รองเนี่ยเขาได้มีการทักท้วงไว้จริงๆก็มีเหตุผลประกอบหลายอย่างนะคะดิฉันเอาโครงคร่าวๆละกันนะคะว่าในส่วนของที่สว.2รองเนี่ยนะคะเขาได้ติดอกติดใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของโพยเนี่ยซึ่งกลุ่มเนี้ยเขาเป็นกลุ่มแรกๆเนาะที่พยายามมาบอกว่าโพยมันมีความพิสดารยังไงใช่ไหมมันจะเลือกเหมือนกันเดะแล้วแถมแบบตัวเลขเลือกเนี่ยมันจะกอกกลุ่มกันมาขนาดนั้นได้ยังไงเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนไปเจอโพยในห้องน้ำเนี่ยบอกว่าไอ้โพยตอนนั้นที่ตนเองเนี่ยพลตำรวจโทคำรบเนี่ยท่านไปเจอเนี่ยบอกว่าผมไปเจอในห้องน้ำเนี่ยนะคะ บอกว่าที่มาบอกว่ามาทำกันทีหลังทำกันเองเนี่ยมันได้ยังไงคุยเนี่ยใครจะไปตกแต่งขึ้นมาได้ล่ะมันเป็นข้อได้จริงที่อยู่ในสำนวนแล้วอ่ะแต่ทำไมกต.ไปวินิจฉัยความผิดเป็นคนๆไปเนี่ยนะคะแทนที่ไม่ดูพยานหลักฐานที่ว่านี้เนี่ยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งนึงที่เขาติดใจเพราะว่าอีกมาตรานึงที่ถูกพูดถึงมากวันก่อนอาจารย์ปริญญาก็พูดเรื่องนี้คือพ.ร.ป.สว.เนาะมาตรา62อ่ะหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าคือตรงนี้มันก็ควรจะนำไปยึดโยงแล้วเนี่ยนะคะคุณเชษฐ์อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะเพราะว่าก็เป็นอีกการเรียกร้องหนึ่งแต่เวลาจะไม่เหลือละเพราะฉะนั้นเนี่ยเอางี้ดีกว่าเมื่อวานเนี่ยก็ฟาดเฟียสกันเต็มไปหมดเลยนะคะหลายคู่หลายกรณีดิฉันคัดมาแต่ที่ฮือฮากันนะคะงั้นขอคุณพลพีก่อนคุณพลพีสวนสวีนะคะเมื่อวานนี้ไปแจกแจงนะตอบโต้เรื่องข้ออภิปรายที่ว่าพรรคภูมิใจไทยไปเกี่ยวข้องนะคะอ่ะลองไปฟังดูคลิปที่คุณพลพีตอบโต้นะคะการอภิปรายของส.ส.พรรคประชาชนกรณีของข้อวิพากษ์วิจารณ์การทำงานกกต.กันค่ะ
15: การตัดสินส.ว.จะดำเนินคดีใครไม่ดำเนินคดีใครไม่ใช่คนนั่งบนนั้นครับมันจบไปแล้วครับโปรเซสมันจบไปแล้วเสาร์อาทิตย์ท่านก็ไปเดินเย้เย้เย้เย้ไม่พอเหรอครับก็ข้อมูลเดียวกันหมดแล้วครับท่านแปลรูปถ่ายในพักผมเจ้าหน้าที่ในพักผมมามันจงใจอยู่แล้วครับว่าจะใส่ว่าจะผลักความไม่ดีความผิดปกติมาที่พักผมก็ไม่ว่ากันครับเขาเรียกผมว่าลูกเทพทำอะไรพวกผมผิดหมดมารับตำแหน่งยังผิดพวกท่านลูกเทวดาพูดอะไรไม่ผิดสักอย่างแหละครับอะไรที่มันทำให้ท่านพูดแล้วมันถูกทุกเรื่องแหละครับความรู้ความสามารถถ้าท่านมีเยอะถ้าเป็นบัญชีรายชื่อออกไปรอสมัครกกต.ดิครับไปตัดสินดิครับก็เหมือนท่านนะครับพวกท่านก็รอขึ้นศาลเหมือนพวกผมเหมือนกันละครับถ้าเกิดผิดกันหมดก็ไม่มีใครเหงาผมก็ไม่นั่งเป็นเพื่อนพันเหมือนกันละครับในคุกอ่ะแต่วันนี้ผมถามว่ามาพูดพวกนี้เพื่ออะไรครับไม่มีประโยชน์ครับ วันนี้ท่านมาพูดขอพยานหลักฐานขอข้อมูลเพิ่มเติมเขาก็ตอบไม่ได้และท่านจะดันไปตรงไหนครับครับสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยไม่ว่าหลักฐานที่ท่านมีหรือใครมาสอดที่หน้าประตูท่านเนี่ยไม่ได้ทำให้ท่านชนะเลือกตั้งนะครับเพราะผมชนะท่านต้องจำตรงนี้ไว้เพราะเรื่องนี้ท่านเนี่ยทำมากี่ปีแล้วครับ
16: ท่านพลพี
13: นี่แหละนะก็เห็นเขาลางถึงความเดือดเดือดไห
14: ม
13: จะผมชนะนะผมชนะเลือกตั้งมาอาทีนี้คนอยากฟังท่านเลขาแสวงเนาะท่านเลขาแสวงที่พอเมื่อวานนี้ชี้แจงเสร็จเนี่ยท่านกลับมาโพสต์เฟซบุ๊กเลยนะว่าท่านอดทนนะ7ชั่วโมง10โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะที่รอช่วงที่ฟังเสร็จแล้วจะขึ้นชี้แจงบอกไม่เข้าห้องน้ำไม่ทานข้าวกลางวันไม่ทานอาหารว่างไม่ลุกจากเก้าอี้เลยอ่ะท่านไปชี้แจงอะไรไว้ก่อนที่ท่านจะมาโพสต์ว่าท่านต้องอดทนฟังเพราะท่านอยากจะฟังนะคะของสภาทุกคนที่ให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกกต.เอาไปเปิดคลิปท่านเลขาแสวงกันค่ะ
17: ในส่วนตัวก็ให้ความสนใจสมาชิกผมได้ฟังทุกคำทุกประโยคผมนั่งอยู่บนเก้าอี้6ชั่วโมงครึ่งโดยไม่ได้ลุกไปไหนนะครับเพื่อจะได้นำสิ่งที่สมาชิกได้อภิปรายนะครับไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการทำงานในด้านต่างๆก่อนที่จะมีการตอบคำถามผมคิดว่าสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้มันจะตอบปัญหาหลายเรื่องที่ว่ากกต.ทำอะไรในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเมื่อปี2567เกี่ยวกับเรื่องการสมัครผิดกลุ่มหรือการมาตรการในการป้องกันการทุจริตผมขอจะเริ่มจากว่ากฎหมายเขียนไว้ว่าอย่างไรเราเห็นอะไรจากกฎหมายแล้วก็เมื่อเห็นแล้วเราทำอะไรจริงๆก็คือที่เราเข้าใจกันว่าคือโพยนี่แหละครับทั้งสองเรื่องเนี่ยเราเห็นก่อนเราก็ออกระเบียบแนะนำตัวมาทั้งสองเรื่องก็คือหาเสียงด้วยวิธีนี้เพื่อมาให้คนมาพบกันให้ดูจากเอกสารสองก็คือห้ามเอาโพยเข้าไปให้ศึกษาจากสว.3ที่แจกให้ก่อนเข้าแต่สุดท้ายระเบียบนี้ถูกยกเลิกครับแต่ด้วยที่เราไม่ได้อุทธรณ์เพราะว่าการอุทธรณ์มันจะทำให้ขยายเวลาในการเลือกสว.ออกไปอีกก็เป็นการที่ประชาชนก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกที่จะสมัครมีสิทธิ์เลือกก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการแนะนำตัวได้กฎหมายก็ยังใช้คำว่าแนะนำตัวก็นั่นก็คือว่าบริษัทเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันอาชีพเดียวนั่งรถคันเดียวกันมานอนโรงแรมเดียวกันคุยกันได้ประชุมร่วมกันได้ตรงนี้ถูกกฎหมายเมื่อระเบียบแนะนำตัวเราถูกยกเลิกแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไอ้นั้นอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่เราสืบสวนได้ถ้ามีการกระทำผิดกฎหมายคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยอยู่แล้วเหมือนกับเราเพลสการวินิจฉัยของกกต.เมื่อสองวันที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องมติหรือจำนวนคนอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นเอกสารอื่นเนี่ยก็ถ้าผมคิดไม่ออกตอนนี้ท่านก็สามารถขอจากที่นี้ได้แล้วก็สำนักงานก็จะเอาไปทำไปพิจารณาตามกฎเกณฑ์ตามระเบียบว่าเราสามารถเปิดเผยได้มากน้อยแค่ไหนส่วนประเด็นที่สองก็คือเรื่องการทำนำสำนวนไปสู่ศาลฎีกาเนี่ยเราส่งไปทั้งสำนวนครับมีกี่แผ่นก็ส่งไปหมดครับในชั้นของคณะ26ความเห็นเลขาคณะ36แล้วก็ความเห็นกต.จะส่งไปเอกสารไปที่ศาลฎีกาทุกแผ่นนะครับส่วนกรณีที่ว่าเมื่อมีเหตุที่จะดำเนินการต่ออย่างใดหรือไม่ข้อ3ข้อ4ผมเข้าใจว่ามันเหมือนกันนะครับว่าอันนี้ถ้าไปเป็นถ้าเขาเรียกว่าถ้าต้องตามระเบียบเนี่ยถ้าเราก็สามารถดำเนินการเป็นกรณีความปรากฏได้ครับในส่วนของเรื่องการพิจารณาสว.เนี่ยถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องการสืบสวนสอบสวนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของตามความลับที่ยังไม่สามารถที่จะนำมาเปิดเผยหรือเปิดเผยได้แค่ไหนเนี่ยมันมี ระเบียบของและกฎหมายของคณะกรรมการการเลือกตั้งบัญญัติไว้ให้ปฏิบัติอยู
13: ่ประมาณนี้เวลาก็ไม่ได้ด้วยจริงๆอยากให้ฟังคุณชนินน้อยเล็กมากเลยนะคุณวิเชษนะคะเพราะว่าก็ได้นานๆจะได้ฟังที่ท่านชี้แจงอยู่แต่ว่าโดยเร็วๆก็คือว่าท่านบอกว่าเรื่องที่มี DSI เข้าไปอยู่ในอนุชุด20คนอะมีอยู่3คนเท่านั้นแล้วก็เป็นการดำเนินการหลังจากที่ DSI บอกว่ามีการมาร้องเรื่องทุจริตเลือกสว.ทางกกต.ก็เลยตั้งชุด26ที่ท่านเป็นประธานขึ้นมาแล้วในจำนวนคนเนี่ยมีคนฝั่งกกต.อยู่17มี DSI อยู่3คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นฉันจะบอกว่าจะโดนโน้มน้าวชี้นำจาก DSI คงไม่มีทางเพราะว่ามีคนกกต.อยู่ถึง17คนแล้วเรื่องโพยท่านก็เป็นคนยอมรับว่าท่านเห็นความโยงใหญ่ด้วยเช่นกันแต่ในเมื่อมีความเห็นเป็นออกมาแล้วจากกกต.ใหญ่ก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะคะได้เท่านี้จริงๆนะคุณเชษฐ์ท่านผู้ฟังงั้นลากันไปเลยค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
11: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: สนับสนุนโดย
12: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาง
16: านรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
18: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
16: ครบทุกภูมิภาค
18: ทั่วไทย
16: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
18: ครบทุกระดับราคา
16: ราคาหลักล้าน
18: ไปจนถึง
16: หลายร้อย
18: ล้านบาท
16: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
19: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
20: ๆ What makes a thinking school student unique?
21: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
19: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาเมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร02-6300-700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
19: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
19: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอ ตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
1: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
4: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
22: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
19: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
19: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
23: และเที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
24: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
25: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้พระราชบดีที่17กันยายนนะคะดิฉันสลีนาผู้เอี่ยมในช่วงนี้กับ CEOวิชั่นแต่ว่าเป็น CEO Cyber สำหรับวันพฤหัสบดีเพราะว่าเราจะได้พูดคุยกับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกซึ่งแน่นอนค่ะเรื่อง AI เป็นเรื่องที่สัปดาห์นี้เนี่ยมีคำเตือนออกมาจากหลากหลายทิศทางนะโดยเฉพาะผู้บริหารบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ต่างๆนะคะล่าสุดเนี่ยมีข่าวนะคะว่า UN เนี่ยจะประชุมในสัปดาห์หน้านะคะเขาก็มีการเตือนจากอันโตนิโอคูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติบอกว่าการพัฒนา AI อย่างรวดเร็วเนี่ยก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ไม่ควรจะมองข้ามเรื่องของการกำกับดูแล AI จะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือกับผู้นำจากทั่วโลกในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าคือประชุม UNGA นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อกับดร.ปริญญาหอมอเนกค่ะคำเตือนมาจากหลากหลายทิศทางเลยอาจารย์มีความเห็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
26: นี่ครับอรุณสวัสดิ์ครับ
25: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ตื่นเช้าวันนี้ก็เจอข่าวทาง UN เลขาธิการสหประชาชาติออกมาเตือนผู้นำโลกนะว่าการพัฒนา AIที่รวดเร็วมันมีความเสี่ยงที่ไม่ควรจะมองข้ามนะคะสัปดาห์นี้นี่เป็นสัปดาห์ของ AI จริงนะอาจารย์เห็นมีคนออกมาเตือนหลายคนเลยนะคะอาจารย์คะ
26: ครับก็เป็นข่าวที่ทุกสำนักข่าวในต่างประเทศเอามาเล่นนะครับก็สำนักข่าวในบ้านเราก็ทุกสำนักข่าวเหมือนกันครับก็เล่นกันตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันจันทร์นะครับว่าทำไมบริษัทที่เป็นคู่แข่งกันมันแปลกตรงที่ว่าแบบเว้น AI Anthropic อะไรอย่างเงี้ยทุกคนออกมาเสียงเดียวกับสารเสียงเลยน
25: ะ
26: ว่าจะชะลอแล้วจะไม่เข้าตลาดละอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นด้วยกับการช่วยเหลือมนุษยชาติอะไรมานี้ซึ่งเจดีแวนรองนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าเขาก็แปลกนะว่าอยู่แบบทุกคนออกมาให้รัฐบาลช่วยมาควบคุมผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตลกไหมล่ะมันก็ตลกดีนะรัฐบาลช่วยมาควบคุมหน่อยอะไรมานี้มันก็แปลกแล้วก็เทนเซนต์หัวมันก่อนแกก็ขึ้นเวทีแล้วก็ทำก็โทรมาใช่ไหม
25: ใช่ค่ะ
26: เข้ามือถือแล้วเปิดสปีกเกอร์โฟนบอกว่าเราไม่มีชะลออะไรที่นะเราแบบคือเราชะลอที่เราต้องแพ้จีนแน่เลยใครชนะ AI คนนั้นก็ชนะในสมรภูมิโลกอันนี้ก็คือแบบร้อนฉ่าเลยคือตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยคุณอยากชะลอคุณก็ชะลอไปแต่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ท่านบอกท่านไม่ชะลออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆเนี่ยในบริษัทที่เก่งๆก็ทยอยลาออกกันน่าดูเลยออกมาก็มาสัมภาษณ์ CNN อะไรแฉกันว่าเนี่ย ซูเปอร์อินเทลลิเจนต์มันใกล้เข้ามาแล้วนะ ASI เนี่ยเพราะว่า AI ตอนนี้มันก็ยังไม่ถึง AGI เลย AI มี3เฟสนะ AI นี่คือ AI แบบโง่หน่อยอะสมัยผมเรียนแล้วนะไม่นับนะแต่ตอนนี้เราอายุ Agentic AI AI Agent เนี่ยมันกำลังเข้าใกล้ AGI ซึ่งทุกคนก็ทำนายว่า AGI ก็คือเดือนไหนไม่รู้อะแต่ที่แน่ๆคือปี2029หรือ2030จะเป็น D-Day เลยนะเป็นปีที่แบบว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะแล้วก็จากนั้นไปเนี่ยบางคนก็บอก5ปีบางคนก็บอก10ปีว่ามันจะถึงเนี่ย Super AI Super Intelligence ก็คือปลายทางสุดท้าย AI แล้วที่มันจะแบบว่ามันลุยกับมนุษยชาติแล้วบางคนบอก2040บางคนบอก2035บางคนบอก2045อะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าหลายคนบอกว่าไม่ต้องถึงขนาดหรอกแค่30ปีหน้านี่มันก็จะมาล้างโลกล้างมนุษย์แล้วนะเป็นโอกาสที่มันจะล้างประมาณ 10% ขึ้นไป
25: เหมือนเทอร์มิเนเตอร์
26: ในเดคเคดก็คือภายใน10ปีหน้าบางคนบอก3ปีหน้าด้วยซ้ำไปพอมันมีเรื่องจุดที่มันจะมาล้างโลกจะมาล้างมนุษย์ภายจาก10เหลือ3นี่ก็เลยโอ้โหคราวนี้ก็เลยแบบคดีก็เลยว่าไวรัลกันใหญ่เลยเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันจะถึงไหมสัมภาษณ์โปรเฟสเซอร์คนที่เป็นคนสร้าง AI นะเจฟฟี่ฮิวตันโปรเฟสเซอร์ที่แคนาดาที่รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์เนี่ยแกก็บอกว่า 10% นี่มันก็ไม่ใช่ว่าจะแบบจะเป็นไปไม่ได้นะตัวเองไงก็คือมันก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าอย่าเพิ่งแบบตื่นตระหนกกันมากมายมันก็มีทางออกอยู่อะไรเงี้ยคือทุกคนก็ยังบอกว่าอย่าเพิ่งไปตื่นตระหนกมากแต่ว่าควรจะตั้งคอนเซิร์นได้แล้วว่าถ้าเล่นพัฒนาเนี่ยแข่งกันดีแข่งกันเด่นแข่งกันเก่งแล้วเอาจนว่าควบคุมไม่ได้นะสร้างรถมาขับได้100-200กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะขับ500กิโลเมตรเท่ากับเครื่องบินเจ็ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนหลังก็เหยียบเบรกไม่อยู่เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่มันกำลังจะอุบัติขึ้นโปรเซอร์บอกว่ามันมาแน่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ if แต่มันเป็น when แต่ว่าเมื่อไหร่นั่นเองที่มันระยะเวลามันจะเข้ามาแล้วก็มนุษยชาติตอนนี้ทุกวันนี้ก็ล่อแร่อยู่แล้วอ่ะตกงงตกงานจะมีผลกระทบอะไรกันดีเฟคนิวอะไรสารพัดใช่ไหมมิสอินฟอร์เมชันอะไรอย่างเงี้ยจะให้ไปถึงการคิดค้นอาวุธชีวภาพหรือว่าเข้ามาควบคุมการขนส่งการบินอะไรต่างคืออยากให้มันไปถึงจุดนั้นเลยโปรเฟสเซอร์ท่านก็เราออกจาก Google มาท่านก็ออกมาเตือนคือสรุปเอาสรุปสั้นๆคือโอกาสที่มันจะมีปัญหามีแน่นอนนะเป็นความเสี่ยงระดับสูงเนี่ยของประเทศชาติมีแต่ว่ามันอาจจะไม่เกิดขึ้นในเวลาใกล้นี้แต่ว่าสิ่งที่หลายคนมองเห็นตรงกันคือต้องรีบควบคุมมันก่อนนะ AI ก็วันแอนจะใส่อะไรเข้าไปในโมเดล

0: ้องตายหมดเนี่ยสะอาดเรียบร้อยแล้วเงี้ยมันก็แบบด้วยเป้าหมายที่มันต้องบรรลุอะต่อให้ทำชั่วขนาดไหนทางลัดขนาดไหนมันก็ต้องไปทางนั้นแปลว่าอันนี้มันไม่อะไลเมนต์ละซึ่งถ้าเกิดมันเป็นที่บอกว่าเอาช่วยคิดรักษาโรคมะเร็งให้มนุษยชาติหน่อยมันบอกทางแก้คือว่ามนุษย์ต้องตายหมดจะได้ไม่มีใครเป็นโรคมะเร็งอะไรเงี้ยอ่ะทุกอย่าง คุณอาฟังแล้วเป็นไงไอ้นี่มันตีนนชัยนี่ว่าถูกป่ะมันต้องไม่ใช่อะไรแบบนั้นตอนนี้มันมีความแข็งเพราะว่ามันไม่ใช่คนถูกป่ะอะไรก็ได้ที่มันถูกสั่งให้บรรลุเป้าหมายอ่ะแม้ทั้งการกำจัดมนุษย์หรือการทำอะไรที่มันชั่วร้ายแล้วมันแบบบรรลุเป้าหมายเหมือนกันนะเอาเวลาแล้วมันสั้นกว่าเร็วกว่าออปติไมซ์กว่าเรียกว่าเหมือนคนไม่มีจิตวิญญาณไม่มีความเมอร์ซี่ไม่มีความเป็นมนุษย์ตรงนี้คือสิ่งที่เราจะใส่ความเป็นมนุษย์ให้มันได้ยังไงให้มันไม่มาฆ่าเจ้านายตัวเองไม่มันให้เหมือนกับว่าแม่แข็งแกร่งกับลูกแต่แม่ไม่มีวันทำร้ายลูกถูกไหมโมเดลแบบมาเธอร์แอนด์ชัยเนี่ยโปรเซอร์แกก็นำเสนอมาว่าแทนที่ไปบอกว่าเฮ้ยต้องสู้กับมันเวลามันคิดทำร้ายเราต้องไปเบรกมันเนี่ยโปรเซอร์บอกไม่มีประโยชน์ต้องคิดตั้งแต่แรกเลยว่าทำยังไงไม่ให้มันมาทำอะไรทำร้ายเราเข้ามาในโมเดลเขาเลยมีการเรียกร้องให้มีการเอาเทิร์ดพาร์ตี้หน่วยงานข้างนอกเนี่ยเข้ามาออดิตการพัฒนาโมเดลเลยไม่ว่าจะเป็น OpenAI ที่เป็น Frontier ตอนนี้หรือว่า Anthropic ทั้งแซมอัลแมนและดาริโอ CEO ของ Anthropic ก็โอเคนะเขาก็บอกว่ามาเลยจะออดิเตอร์เข้ามาจะอะไรมาชะลอโมเดลทุกคนก็อกรีเหมือนเป็นคนดีทั้งนั้นเลยอะแต่ในความจริงแล้วเขาลงทุนกันไปเป็นแสนล้านเนี่ยเขาขาดทุนยับทุกวันนี้ยังไงก็ต้อง IPO ไงก็ต้องโกยตังค์ถูกป่ะบริษัทอเมริกันเนี่ยคือต้องทำกำไรอยู่แล้วมันช่างแบบส่วนกระแสโลกเหลือเกินอ่ะคือฟังแล้วคุณจะดีเกินเหตุป่ะคุณจะแบบโอ้ยชะลอธุรกิจไว้ก่อนขาดทุนก็ช่างมันขาดทุนหมื่นล้านแสนล้านชิวๆมันปล่อยให้จีนแซงอะไรคือสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยหนังพลม้วนเลยพลเรื่องเลยเพราะตรงนี้อยากให้จับตาดูมากกว่าก็อย่าพูดเชื่ออะไรมากเพราะว่าถ้าที่ดูนี่ไม่มีวิการชะลออะไรสิ้นที่ผมดูนะทุกสามเดือนหกเดือนนี่คือเปลี่ยนเนี่ยผมจะมีงานซีดิกเนี่ยที่ไบเทควันที่25-26เนี่ยพิธีการซีดิกคอนเฟรนซ์เชื่อไหมผมยังไม่ทำสไลด์อะไรตอนนี้เลย
1: ทำไม
0: ผมไม่ทำสไลด์นู่นเนี่ยวันที่23นู่นนะก่อนวันงาน2 วันนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยสไลด์ของวันนี้ผมต้องเอาทิ้งถังขยะไปเลย
1: ค่ะ
0: เป็นนี่เรื่องหาที่ใช้งานไม่ได
1: ้
0: อันนี้คืออาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนกันก่อนเราทำสไลด์ไว้ชุดหนึ่งใช่ไหมทำมกรามาใช้มิถุนากันยายได้เลยใช่ไหมตอนนี้จะสอนพรุ่งนี้ต้องทำวันนี้ทำภายใน3 วันก่อนที่จะบรรยายอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันเปลี่ยนแปลงแบบโอ้โหมันน่ากลัวมาก
1: เห็นอาจารย์เคยให้สัมภาษณ์ทำนองว่าวิธีสอนของอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนไปจากให้หาคำตอบกลายเป็นให้เด็กตั้งคำถามอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย์
0: ใช่ใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเลยว่าผมสอนอยู่ที่วิศวะจุฬาบัญชีจุฬาสอนที่ราชบังเนี่ยเด็กแบบท็อปนะเด็กท็อป10ท็อปครีมเลยของประเทศเลยแล้วก็ผมก็แอสไซเมนต์งานให้น้องก็ทำอย่างเงี้ยให้เด็กทำก็แอสไซในห้องเนี่ยยังไม่ทันจบคาบเลยเขาทำเสร็จกันหมดแล้วอะ อันนี้ก็สมัยเราก็มันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมนุษย์เราอะต้องออกไปรีเสิร์ชใช่ป่ะสมัยก่อนเราเรียนอยู่ก็ไปเข้าห้องสมุดไปค้นคว้าใช่ไหมครูสุรินทร์ก็เคยทำใช่ไหมแต่ค้นคว้าหางานวิจัยเดี๋ยวเรียกคุณถามหน่อยเด็กค้นคว้ากันไหมล่ะเข้าห้องสมุดกันไหมล่ะ
1: ไม่ค่อยอะ
0: มันจะเก่งขึ้นจะพัฒนามันต้องค้นคว้าใช่ไห
1: ม
0: แต่นี่มันแบบเขาเรียกว่าวีดีโอเรตรูปอะ instant answer เหมือนฟาสต์ฟู้ดอะเข้าไปก็รอเข้ามาเลยอะแล้วจะไปค้นคว้าทำไมคิดทำไมอะในเมื่อมันคิดได้เสร็จสับแล้วเอาเวลาไปเที่ยวเตะบอลไปเล่นกับเพื่อนไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมแล้วนั่นคือสิ่งที่มันทำให้คนมนุษย์เราโง่ลงไงแล้วพอทุกคนส่งงานมาแบบนี้พอถามอะไรไปทำไมหน้านี้ตอบอย่างนี้ให้มาพรีเซนต์กับอธิบายงานของตัวเองไม่ได้เนี่ยอันนี้มันก็รู้เลยว่าเด็กไม่มีความรู้ใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้ค้นคว้าไงถูกป่ะเด็กที่ส่งงานได้เนี้ยพอเข้าห้องสอบแล้วไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหลายคนสอบตกนะนักเรียนแพทย์หลายๆที่เลยตอนนี้กำลังมีปัญหาตรงนี้คือคะแนนดีมากเลยทุกอย่างคะแนนส่งงานดีมากแต่พอไปสอบตกนี่คือสิ่งที่มันอันตรายมากแล้วยิ่งพอเด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเราให้เขาเล่นมือถือตั้งแต่เด็กหรือว่าให้เขาเล่นในไอ้ตั้งแต่เด็กเนี่ยสติปัญญาการพัฒนาเขามันจะถดถอยมากเหมือนกับให้เด็กดูทีวีอ่ะตั้งแต่เด็กเขาจะไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยกว่าจะพูดได้ก็โอ้โหอายุก็มากขึ้นเพราะนั้นหลายประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างฝรั่งเศสอย่างไรเงี้ยจะมาให้เด็กเล่นมือถือเลยจนอายุถึงอายุหนึ่ง

0: เอาตอนนี้ก็ห้ามเล่นโซเชียลมีเดียแล้วก็ต่อไปคงจะห้ามเล่น AI เพื่อจะเอา instant answer มาตอบเพราะนั้นเราต้องเปลี่ยนจากการเรียนการสอนแบบให้จำให้หาคำตอบเปลี่ยนเป็นให้คิดให้มี critical thinking เนี่ยเราทำยังไงเราเปลี่ยนวิธีการสอนเราเลยว่าต้องมีแบบการคิดเชิงวิพากษ์ให้ได้ design thinking เข้าที่ยิ่งต้องมา soft skill เหล่านี้จะต้องมาแล้วก็ให้เด็กคาดตั้งถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรไม่ต้องเอาโจทย์ไปโซ่งตอบเพราะว่า AI โซ่งตอบให้ได้ถูกไหมต้องเป็นอะไรที่เอา AI มาทำไม่ได้ต้องลงมือทำต้องลงมือคุยต้องมิงเกิลกันต้องคุยกันต้องออกมาพรีเซนต์หน้าชาญทุกคนงานกลุ่มผมเนี่ยผมบังคับให้ทุกคนออกมาพรีเซนต์ทุกคนเพื่อดูสกิลในการพรีเซนเทชันเพราะคนที่อยู่รอดในศตวรรษนี้ต้องแบบไม่ใช่ว่าพูดเก่งนะแต่หมายเขาต้องคอนวินเก่งพูดให้คนเขาคอยตามแล้วก็มีบุคลิกภาพที่น่ารักอะมีความฮัมเบิลมีความประเมินตนอะไรพวกนี้ซึ่งเราสร้างเด็กแบบให้เก่งเทคอย่างเดียวไงอาร์ตสกิลอย่างเดียวไงซอฟต์สกิลตอนนี้หลักสูตรในวิศวะในบัญชีเนี่ยอย่างที่บัญชีจุฬาเนี่ยเราก็พูดเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งที่เข้าทิงกิ้งเข้ามาใส่เข้าไปในหลักสูตรที่เป็นด้านเอนจิเนียริ่งหรือสเต็มอะไรพวกนี้เข้ามาเพื่อให้เด็กจะจบออกไปอย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นไม่ใช่เข้าไปฮาร์ดคอร์เทคนิคเลยแต่ว่าโทษทีนะคือคุยใครไม่รู้เรื่องอ่ะเราไม่ต้องการเด็กที่จบไปแบบนั้นครับผม
1: อาจารย์ล่าสุดเนี่ยเห็นมีรายงานว่าบรรดาบริษัท AI ต่างๆ OpenAI Anthropic Google เนี่ยเขากำลังจับมือกันจัดตั้งองค์กรกำหนดมาตรฐาน AI เพื่อที่จะดูแลกันเองนะฮะอาจารย์ก็เห็นว่ามันเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นแต่ก็มีคนที่มองตรงข้ามเหมือนกันเนี่ยนะคะอย่างหลายๆคนก็บอกว่ามันจะทำได้เหรออะไรยังไงอาจารย์
0: คือจับมือกันแล้วตั้งองค์กรขึ้นมาดูแลกันเองเนี่ยส่วนตัวก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร
1: ่
0: นะเพราะว่ามันก็อาจจะว่างตรงแล้วก็หัวได้ถูกไหมฮะเพราะว่าก็โคกันไปโคกันมาอะไรเงี้ยนะแต่ละคนคงไม่บอกกันหมดหรอกว่าใครจะทำอะไรแล้วก็คนที่มาตรงมาตรวจถ้าแบบเซตได้จะเอาใครมาอะไรมาเนี่ยมันก็ต้องซูเอียได้ถูกไหมถ้าใช้ดีเนี่ยต้องระดับแบบถ้าสหรัฐทำก็ให้ทาง EU เข้าตรวจอะไรเงี้ยเป็น third party ที่ไม่มี conflict of interest อะไรเลยมีความเป็นรัฐสูงอะไรเงี้ยเข้ามาให้เท่าเทียมกันเลยนะไม่ใช่ตรวจแต่เอาให้ AI ไม่ตรวจ Anthropic ตรวจก็ตรวจหมดเลยในมาตรฐาน standard เดียวกันจะเป็นหลักการเรียกว่า explainable AI คือ AI ที่มันตอบมาเนี่ยต้องอธิบายได้ว่ามันตอบมาอย่างนี้ได้ยังไงหรือว่าเป็น responsible AI ตามหลักการของ OECD คือมันจะทำอะไรมันต้องมีความรับผิดชอบด้วยต้องแคร์มนุษย์ต้องแคร์ impact อันที่สำคัญที่สุดมันต้อง human on the loop in the loop ถ้า human on the loop เป็นเอเจนต์ทุกวันนี้คือมันมะเร็งเองมนุษย์ดวงห่างโอ้นี่อันตรายแต่ถ้า human in the loop คือก่อนที่มันจะ finalize อะไรเนี่ยคนต้องมาตัดสินใจก่อนอะไรเนี่ยตอนนี้มันมีหลักการเยอะ human in the loop นะ replacement AI explainable AI มันมีหลักการ OECD AI principle เยอะแยะก็เอาหลักการพวกนี้มาจับมาตรวจโดย third party audit ที่ independentคือไม่มีผลประโยชน์ไม่มีเงินทองคนละทวีปยิ่งดีแต่ถ้าอเมริกาได้กันมันก็ประโยชน์สัญชาติอเมริกันถูกไหมล่ะเอายุโรปเอเชียมายิ่งได้ยิ่งดีใหญ่เลยจีนเขาอาจจะไม่ยอมไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแต่จะ AI arm race ที่มันแข่งกันดีแข่งกันเด่นแข่งกันเก่งเพื่อจะเป็นผู้ชนะเนี่ยตรงนี้ผมบอกได้เลยนะมันห้ามไม่ได
1: ้
0: มันเป็นการเอาชนะกฎของมหาอำนาจช้างชนกันเราเป็นมดเป็นตัวเล็กนิดเดียวก็เลยหยุดช้างไม่มีทางเพราะมันรู้ว่าใครชนะเกมไอคนนั้นเป็นผู้ชนะในระยะยาวถูกป่ะท่านประธานที่ดีสองท่านก็รู้เดี๋ยวปลายเดือนนี้คุณสัญญาคงทราบสีที่ผิงพบกับทั้มถูกไหมยูเอ็นอาจจะประชุมก่อนว่ามนุษยชาติทำไงสีกินสีพบกับทั้มต้องคุยเรื่อง AI ชู้แน่นอนอันนี้คือจุดสำคัญเลยว่ามันจะไปกันยังไงแต่สิ่งที่ท่านผู้นำพูดให้โลกฟังกับสิ่งที่ท่านผู้นำทำจริงบอกตรงนั้นหนังคนละม้วนคนละโลกน
1: ะ
0: อย่าโลกสวยสำหรับ AI development ห้ามโลกสวยด้วยค่ะต้องรู้ว่าฝรั่งหรือจีนเนี่ยเอาแน่เอาจริงนะพวกเราก็ควรจะ up skill ดีคือปรับตัวนะคนอายุมากแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้มากใช่ไหมอย่างผมจะ60แล้วเงี้ยแต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยลูกจะเรียนอะไรจบมาจะทำอะไรบางคนถึงขนาดจะแต่งงานแล้วไม่ขอมีลูกกลัวว่าลูกจะไม่รอดในศตวรรษหน้าอะไรเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้สิ่งเหล่านี้ควรจะคิดเตรียมการกันไว้แล้วประเทศชาติเราจะไปยังไงนโยบายเราเจอระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยเราจะไปยังไง ราถึงจะอยู่ในสมรภูมิที่มันร้อนขนาดนี้เราจะไม่ต้องเปิดบอลเยียส่งไปท่ามาทุกวันนี้มือถือมันก็ดูดข้อมูลเราทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วเราไปไหนทำอะไรยังไงนะเข้าไมโครโฟนเข้ากล้องเข้า GPS มันละลาบล้วงคนไทย60 กว่าล้านคนเนี่ยไปกี่คนแล้วล่ะรู้จักพวกเราดีกว่าตัวเราอีกอ่ะแต่ปล่อยมันทำแบบนี้อ่ะใช่ไหมฮะผมไปเกาหลีใต้มาเนี่ย Google Maps ใช้ไม่ได้แล้วนะฮะไฟล์ iPhone ผมลืมมือถือไว้ที่โซเนี่ยผมใช้ไฟล์ iPhone ไม่ได้แล้วนะฮะรัฐบาลเกาหลีใต้นี่คือตื่นจากความหลับไหลแล้วนะฮะขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นกับสิงคโปร์นี่ไม่ทำอะไรเลยเพราะเขาก็เป็นแบบโปรทางสหรัฐถูกไหมเกาหลีใต้เนี่ยห้ามทุกอย่างเลยเขาก็เป็นบริษัทเขามีบริษัทซัมซุงมี LG บริษัทที่เป็นเมคเกอร์ระดับโลกเนี่ยเขามีอำนาจในการต่อรองตอนนี้เขาเริ่มรักษาความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวของประชาชนของเขาละเนี่ยให้ดูตัวอย่างเกาหลีใต้ว่าจีนไม่ต้องพูดถึง Google Facebook อะไรที่ใช้ไม่ได้นานแล้วคือ ลืมไปแล้วแต่ให้ iPhone ขายได้นะแปลกไหมถ้าให้ iPhone ขายได้มีร้าน Apple Store เต็มเลยอันนี้ก็เป็นความสามารถของทีมคุกที่เขาสามารถจะไปขยายตลาดจีนแล้วก็ทำตามกฎระเบียบของรัฐบาลจีนได้แต่ถึงบอกว่าเนี่ยท่ามกลางสมรภูมิเนี่ยมันก็มีการโคกันการเวิร์กกันเราจะอยู่ตรงกลางนี้ยังไงเราจะมีนโยบายไงกฎหมาย AI บ้านเราต้องมีแล้วมันจะมาห้ามนู่นห้ามนี่นะแต่หมายความว่าพวกฟอนเทียแพลตฟอร์มต่างที่มันจะมาโกยเงินจากเราเนี่ยเริ่มแรกให้มันมาเสียภาษีถูกต้องก่อนดีกว่าไหมไม่หนีภาษีแล้วไปกี่หมื่นล้านแล้วมาสร้างโรงเรียนมาพัฒนาเด็กอะไรมาทำอะไรสร้างโรงพยาบาลอะไรได้เยอะแยะเลยทำไมเรื่องนี้มันต้องรีบทำแล้วถูกไหมร
1: ี
0: บ
1: จั
0: ดชี้เอ็ดรีบคุยกฎหมาย AI ไม่ให้ต่างชาติมาเอาเปรียบเรามากเกินไปจนพวกเราอะกระเป๋าแห้ง GDP ลดเศรษฐกิจแย่เงินออกจากประเทศหมดอะน
1: ี่
0: คือสิ่งที่อยากจะบ่นแล้วก็ฝากท่านผู้ฟังเผื่อท่านมีผู้ที่มีความสามารถมีอำนาจนะได้ยินก็อาจจะต้องเอาไปทำคนจะต้องเร่งทำเรื่องนี้กันอย่างจริงจังนับตั้งแต่วันนี้ไม่งั้นไม่ทัน AGI นะAGI มันจะ accelerate 2029เองนะอีก 3-4 ปีถึงตอนนั้นมันจะทูเลตแล้วพายุมันกำลังมาเนี่ยเราต้องซ่อมหลังคาแบบคุณจรินา
1: ใช่ค่ะ
0: เราซ่อมหลังคาตอนพายุมันถึงบ้านเราแล้วเหรอเห็นเขารางไม่ดีเราก็ต้องซ่อมหลังคาตอนที่มันยังปกตินี่แหละต้องทำตอนนี้เวลาที่จะต่อตะปูซ่อมหลังคาคือเวลาที่มันไม่มีอะไรนี่แหละ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้หมดเวลาพอดีเลยค่ะอาจารย์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: ดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะคุยกันทุกวันพฤหัสบดีชวนมางานนี้ดีกว่าเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะก็จะพาคุณปลดล็อกสุขภาพนะจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงแล้วก็เปลี่ยนขออภัยค่ะเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆให้มาห่างไกลจากโรค NCD ก็คือพวกเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจปอดอุดกั้นสมองมะเร็งนะคะ3ตุลาคมนี้นะคะ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่โรงแรม The Emerald รัชดาภิเษกรับจำนวนจำกัดนะคะค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทสมัครกันได้ที่ LINE @ thinking radio นะคะกับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะก็แค่ว่าเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตสามารถทำได้ให้ห่างไกลโรคทั้งสนุกอร่อยแล้วก็สตรองด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และเที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: ขณะนี้เวลา 9:00 น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มจับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่าคฤหาสน์หรูหลอกเหยื่อคนญี่ปุ่นพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาถรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำกำลังเข้าตรวจค้นคฤหาสน์หรูในซอยเอกชัย112แขวงบางบอนเหนือเขตบางบอนกรุงเทพหลังมีพลเมืองดีแจ้งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองว่าพบชาวต่างชาติเข้าออกภายในบ้านเป็นจำนวนมากซึ่งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยก่อนจะขอศาลอนุมัติออกหมายค้นเข้าตรวจสอบและพบเจอว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์จากการตรวจสอบพบว่าบอสชาวจีนใช้นอมินีเป็นผู้เช่าคฤหาสน์หลังดังกล่าวโดยเช่ามานานกว่า1ปีในอัตราค่าเช่าสูงถึงเดือนละ 900,000 บาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด15คนในจำนวนนี้เป็นคนไทยเพียง1คนส่วนอีก14คนเป็นชาวต่างชาติประกอบด้วยสัญชาติญี่ปุ่นจีนไต้หวันเมียนมาผู้ต้องหาทั้ง15คนทำหน้าที่ระดับปฏิบัติการโดยมีหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงเหยื่อขณะที่เครือข่ายดังกล่าวพุ่งเป้าหมายไปที่ชาวญี่ปุ่นเป็นหลักส่วนบอสใหญ่เชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศขณะนี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังไม่ให้หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติสำหรับรูปแบบการหลอกลวงไม่ได้มีพฤติการซับซ้อนโดยจะสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อบอกว่ามีพัสดุสิ่งผิดกฎหมายถ้าเหยื่อหลงเชื่อก็จะแกล้งโอนต่อไปอีกสายโดยอ้างว่าเป็นตำรวจก่อนแจ้งว่าพบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายจากนั้นจะหลอกให้เหยื่อโอนเงินมาให้ตรวจสอบจากนั้นตำรวจได้พาสื่อมวลชนไปดูตามห้องต่างๆพบว่ามีการแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนโดยบริเวณชั้น2เป็นห้องทำงานที่ไว้ต่อสายโทรศัพท์โทรหลอกลวงผู้เสียหายซึ่งจะแปะสคริปต์เป็นภาษาญี่ปุ่นถัดมาเป็นพื้นที่ไว้ใช้ต่ออีกสายโดยห้องนี้จะมีชุดตำรวจที่แปะโลโก้ตำรวจสถานีต่างๆของประเทศญี่ปุ่นแขวนอยู่เต็มราวสำหรับของกลางที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เบื้องต้นประกอบด้วยคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือชิปแลกเงินรวมถึงไอซ์และอุปกรณ์เสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและสรุปรายละเอียดของกลางทั้งหมดพร้อมกับควบคุมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาและผลักดันผู้ต้องหาชาวต่างชาติกลับสู่ประเทศเร่งคุมไฟป่าในภูมิภาคบาเลนเซียของสเปนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยทหารฉุกเฉินของสเปนเร่งควบคุมไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติใกล้กับเมืองตูเคคาภูมิภาคบาเลนเซียซึ่งเผาทำลายพื้นที่ป่าไปแล้วกว่า 4,000 ไร่เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์โปรยน้ำสามารถปฏิบัติภารกิจได้เฉพาะในช่วงที่มีแสงแดดและต้องหยุดบินทันทีหลังพระอาทิตย์ตกดินทำให้ทีมภาคพื้นดินต้องรับหน้าที่ตรึงแนวป้องกันตลอดคืนทางการท้องถิ่นต้องสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่ใกล้กับเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยหลังจากเพลิงเริ่มลุกลามเข้าใกล้ชุมชนภูมิภาคนี้ยังคงอยู่ในระดับเฝ้าระวังภัยพิบัติสูงเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งในช่วงฤดูร้อนเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดไฟป่าได้ง่ายขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
3: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพอผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์หรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
13: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
16: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
17: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
18: ์สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
19: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับวันนี้เรามาถึงวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569แล้วครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับและทุกวันพฤหัสบดีเรื่องราวที่น่าสนใจมุมมองวิสัยทัศน์และการวิเคราะห์ที่เฉียบคมนะครับของคุณมิเตอร์ชอนแวนฮาเรนจะทำให้คุณผู้ฟังนั้นสามารถที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาหลายๆอย่างวางแผนวางกลยุทธ์แล้วก็เข้าใจโลกใบนี้ได้ดีมากขึ้นทีเดียวครับก่อนจะคุยกับท่านก็มีข่าวดีมาฝากกันเป็นประจำนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษออมสินออมสุขครับจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลารับฝากก็คือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ พูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยเดี๋ยวคุยกับคุณพีเตอร์เลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณพีเตอร์ครับ
20: สวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
19: ครับโอ้โหถึงดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยเราก็นึกถึงธนาคารต่างๆนะฮะแล้วก็นึกถึงมาตรการนโยบายของแต่ละประเทศแล้วทีนี้พอมีข่าวมาบอกว่าเอ๊ะอย่างธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดนะครับคุณพีเตอร์จะปรับดอกเบี้ยเห็นบอกขึ้นเลยใช่ไหมฮะ 0.25% ใช่ไหม
20: ครับใช่ครับ
19: เรื่องใหญ่เลยนะครับผม
20: ก็เรื่องใหญ่นะฮะก็เรื่องใหญ่คือขึ้น 0.25% บางคนอาจจะบอกก็ 0.25 มันไม่เยอะนะใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไรเฟดลดหรือให้ดอกเบี้ยขึ้นนะฮะหรือลงนะฮะก็จะส่งสัญญาณไปที่ตลาดส่งสัญญาณไปที่ประเทศอื่นๆส่งสัญญาณไปที่ประธานอธิบดีด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่อย่างนี้นะครับว่าที่มีมตินะฮะว่าจะให้มันขึ้น 0.25% นั้นเป็นครั้งแรกในเกือบจะ3ปีนะฮะผู้ฟังครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฟดนั้นนะฮะเขาก็จะมองว่าอัตราเงินเฟ้อเป็นยังไงเขาจะมองหลายอย่างก็เขาจะมองว่ามี job creation หรือเปล่าเขาจะมองว่าเอ้ยตอนนี้ตลาดหุ้นเป็นยังไงเขาจะมองว่าอัตราเงินเฟ้อมันขึ้นหรือลงนะฮะส่วนมากนะฮะถ้าอัตราเงินเฟ้อมันลงใน inflation rate ลงนะฮะส่วนมากดอกเบี้ยก็จะลงด้วยนะครับแต่ว่าFed นะฮะเขาพูดแบบนี้The fact, the plain fact is that inflation is too high and has been for too long. ก็บอกว่าดอกอัตราเงินเฟ้อมันสูงไปแล้วก็มันสูงไปนานเกินไปด้วยนะฮะแต่ว่าทรัมป์เขาว่าเขาจริงๆแล้วนะฮะทรัมป์เขาก็อยากจะมีประธานเฟดเขาก็อยากให้เป็นคนของเขาก็อยากจะให้กรรมการหน่วยเฟดนะฮะเป็นของเขาบางคนก็เป็นของเขานะครับแต่ว่าโดยรวมนะฮะก็เฟดก็ยังมีอิสระนะฮะอิสระแบบแยกความคิดแยกความตัดสินนะฮะจากความคิดของโดนัลด์ทรัมป์ได้ด้วยโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอย่าให้ดอกเบี้ยเป็น 1%
19: ครับ
20: นะครับก็ห่างจากเฟดเนี่ยเยอะพอสมควรนะตอนนี้เฟดก็จะเป็น 3.75 นะฮะแล้วก็บอกภายในปีนี้หรือปีหน้าอาจจะขึ้นเป็น 4% ก็ได้นะฮะเขาคิดว่าเรทที่มันเหมาะสมนะวันนี้เป็น 3.75 ถึง 4นั้นแต่โดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไม่อยากให้เขาขึ้นเพราะว่าสัญญาณที่เขาส่งไปก็สัญญาณว่าเอ๊ะของในตลาดนะฮะอาหารน้ำมันอะไรวัตถุดิบนะฮะวัสดุอะไรมันแพงเกินไปนะฮะจนเขาก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าดอกเบี้ยต้องขึ้นนะเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อมันสูงไป
19: ครับ
20: ก็จริงๆแล้วนะฮะมันความจริงนะฮะถ้าพูดถึงนะฮะถ้าเราดู statistics นะฮะที่เป็นอิสระมันไม่ใช่แบบ Truth Social ของโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่ใช่ Scott Bessent ของโดนัลด์ทรัมป์หรือ Howard Lutnick ของโดนัลด์ทรัมป์พวกนั้นที่เป็นหน้ามาล้วนๆนะฮะของในอเมริกาสหรัฐขึ้นนะหลายรัฐนะฮะที่อเมริกาตอนนี้น้ำมันนะฮะต่อ gallon นะฮะประมาณ4เหรียญนะฮะไม่ได้สูงขนาดนี้มันหลายชาติเลยนะครับ
19: ต้องใช้คำว่าหลายชาติ
20: ซีเลียนนะฮะซีเลียนก็ประมาณ$1ต่อลิตรนะฮะ
19: ครับ
20: ผู้ฟังอาจจะบอกว่าไม่เยอะหรอก $1ต่อลิตรก็ประมาณ33บาทนะครับแต่นะครับในสหรัฐนะอันนั้นมันแพงสำหรับน้ำมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สถิติส์นะนักวิเคราะห์ด้วยแล้วก็สถิติส์อื่นๆนะฮะเขาก็โชว์ว่าค่าอาหารนะฮะที่บ้านคนนะฮะตอนนี้เขาต้องเสียเพิ่มปีละประมาณ 2,500 ถึง 3,000 เหรียญต่อปีเพิ่มขึ้นนะฮะเรื่องอาหารที่เขาต้องเลี้ยงลูกที่เขาต้องนะถ้าเขาจะหมายถึงว่าถ้าเขาจะกินเหมือนเดิมนะฮะยี่ห้อเหมือนเดิมนะฮะชนิดเหมือนเดิมอะไรนี้ด้วยก็บอกโอเคต่อปีนะฮะก็ต้องเสียเพิ่มเกือบจะ 3,000 เหรียญนะฮะเกือบจะ 3,000 เหรียญนะสำหรับอาหารโดยเฉพาะนะฮะมันเยอะนะฮะผู้ฟังครับเพราะว่าในอเมริกาก็มีคนเยอะ มากเลยนะฮะ 3,000 เหรียญมันเกิน 10% ของรายได้ของเขาอย่าลืมนะฮะที่สหรัฐมีคนยากจนก็มีนะฮะอย่ามองว่าคนฝรั่งนะฮะก็คนไทยก็ชอบบอกฝรั่งรวยนะฮะโอ้คนสหรัฐรวยไม่ใช่เลยนะฮะผู้ฟังครับแล้วก็ที่สหรัฐก็มีหลายรัฐหลายชุมชนที่คนยากจนไม่มีอาหารกินไปนอนที่เต็นต้องไปนอนในกลางเมืองที่จะมีอาหารขอทานอะไรประมาณนั้นด้วยนะฮะมีเยอะในอเมริกานะฮะแต่โดนัลด์ทรัมป์ก็จะบอกไม่ใช่โอ้เศรษฐกิจดีของมันถูกลงนะฮะโอ้น้ำมันก็แพงนิดนึงแต่เคยแพงกว่านี้อะไรๆด้วยนะฮะ the fact คือว่าคนอเมริกันทั่วๆไปถ้าไม่ได้เป็นคนรวยนะฮะตอนนี้เขาลำบากถึงเฟดก็บอกว่าโอเคเราพยายามดึงตั้งนานละนะฮะเรื่องดอกเบี้ยดึงแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าเขาไม่ขึ้นแบบโอ้เป็น 0.5 หรือ 0.75 นะไม่ขึ้นแบบนั้นเพราะอย่างนั้นตลาดจะช็อกนะครับ 0.25 แล้วก็รอบหน้าอีกไตรมาสหนึ่งเขาอาจจะขึ้นเป็น4ก็ได้นะฮะแล้วถ้าดอกเบี้ยถ้าอัตราเงินเฟ้อมันไม่ลงนะครับผู้ฟังครับอาจจะขึ้นมากกว่านั้นทำไมเราพูดเรื่องอันนี้นะฮะเออนั่นมันสหรัฐนะโอ้สหรัฐไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่นะฮะผู้ฟังครับเมื่อไหร่เฟดนะฮะ Federal Reserve ของนะฮะธนาคารกลางเฟดของอเมริกาเมื่อไหร่เขาจามนะฮะทั่วโลกได้ยิน
19: เ
20: จ็ดขี้มูกนะฮะโอ้ถ้าจามแล้วก็อายด้วยอะไรนี้ด้วยโอ้ประเทศอื่นคนอื่นเริ่มจะป่วยเหมือนกันนะฮะใช่ไหมเพราะว่าทุกคนก็มองทุกคนในโลกนี้ที่เป็นผู้นำของประเทศหรือเป็นอยู่ในไฟแนนซ์อะไรเขาก็จะดูตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกก็ดูเหมือนกันนะฮะตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ชอบนะฮะให้ดอกเบี้ยขึ้นก็อย่าให้มันต่ำลงโดนัลด์ทรัมป์ก็อย่าให้มันต่ำลงนะฮะอันนี้เป็นการส่งสัญญาณทั่วโลกว่าเอ๊สหรัฐเริ่มจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะนะครับและส่งสัญญาณไปที่โดนัลด์ทรัมป์ด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรก็แล้วแต่เรานะฮะต้องมีอิสระในการคิดในการตัดสินเรื่องดอกเบี้ยเรื่องหลายอย่างเกี่ยวกับธนาคารเกี่ยวกับเงินด้วยนะฮะส่งสัญญาณไปที่โดนัลด์ทรัมป์ด้วยเพื่อผมเถอะอาทิตย์นี้โดนัลด์ทรัมป์ก็จะมีข่าวเยอะนะฮะก็อย่างนี้ True Social เขาเพิ่งจะลงหลังจากนั้น Oh we are carrying almost every country in the world แปลว่าเราก็ต้องแบกประเทศอื่นๆในโลกนี
19: ้
20: and cannot go on any longer ทำต่อไปนี้ก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือใหญ่นะ Lower the interest rate for the United States of America and fast นะอันนี้มันโดนัลด์ทรัมป์ลงกลางคืนนะครับเขาก็ใช้เขามีผู้หญิงพิเศษของเขาไม่พูดมากกว่านั้นแต่เป็นผู้หญิงพิเศษเลยนะที่เขาจะเรียกว่าเครื่องพิมพ์เดินทางเป็น roaming printer ของเขาผู้หญิงคนนั้นจะอยู่กับเขาเกือบ24ชั่วโมงแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์คิดอะไรเขาก็จะลงในTrue Social หรือ Social Media ของเขาด้วยนะครับอย่างนั้นนะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์เขาก็โมโหเรื่องอันนี้แน่ๆไม่รู้นะฮะว่าตอนนี้คนในเฟดหนาวหรือเปล่ามันกลัวว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมาทำอะไรหรือเปล่า
19: ประเด็นเมื่อกี้ฮะคุณปีเตอร์เห็นบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมือนกับว่าเขียนทวงบุญคุณประเทศต่างๆทั้งโลกเลยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยู่สุขสบายดีเศรษฐกิจอเมริกานี่มีเป็นผู้มีพระคุณนะมาส่งนี้เลยใช่ไหมครับคุณพี่เ
20: ต้เขาก็โกหกทุกคืนทุกวันโกหกนะครับโกหกล้วนนะครับ
19: คร
20: ับ เราเองนะครับผมก็เบื่อฟังเขาจริงๆนะครับผมก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาพูดอะไรเมื่อไหร่ก็พูดอะไรมันสิ่งที่ออกจากปากเขาหรือออกจากโซเชียลมีเดียของเขามันเชื่อก็ไม่ได้
19: แน่ๆ
20: หรือวันนี้พูดอย่างนี้พรุ่งนี้พูดตรงข้ามอะไรประมาณนั้นด้วยอ
19: าจจะไม่ใช่พรุ่งนี้เช้าพูดอย่างกลางวันพูดอย่างไหมฮะ
20: ใช่ครับถูกครับ
19: เหนื่อยใจ
20: โอ้ตอนนี้นะครับเขาก็จะเครียดด้วยนะฮะเพราะนะฮะไม่ถึง2เดือนนะฮะจะมีการเลือกตั้ง midterm election ในสหรัฐด้วยเขาก็หนาวแล้วเพราะว่าตอนนี้มัน ภาพมันชัดเลยนะว่าเออ Republic ของเขานะฮะ GOP ของเขาอาจจะแพ้ยังหนักเลยนะฮะใน midterm ไม่ได้แปลว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีต่อไปนะแต่ว่าแปลว่าเขาอาจจะคุมรัฐสภาไปได้ต่อไปนี้นะฮะเขาไม่อยากให้มีข่าวออกเป็นแบบข่าวลบข่าวเนกาทีฟว่าโอ้เขาไม่สำเร็จอะไรๆด้วยตอนนี้เขาจะเล่นอันนั้นดอกเบี้ยก็เล่นผู้ตรงข้ามของโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเล่นเรื่องแฟกต์ที่เขาแฟกต์ของเขาก็แล้วกันนะฮะผมเมื่อไหร่มีการเลือกตั้งเลยมีการเมืองเราต้องเลือกคำพูดที่เราจะเชื่อเราไม่เชื่อไม่ว่าเป็นฝั่งเดโมแครตหรือรีพับลิกันเหมือนกันนะครับใช่ไหมแต่ว่าข่าวที่ออกพักหลังน่าจะเกือบจะ6เดือน4 3 4เดือนแน่ๆนะครับว่าของpower ของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็สิ่งที่เขาทำกำลังจะหลุดนะครับผู้ฟังครับกำลังจะหลุดเลยนะใช่ไหมก็เพิ่งจะมีข่าวใหญ่ๆนะฮะที่อเมริกาเมื่อวานวันก่อนนั้นนะฮะว่าลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งจะแต่งงานแล้วก็ไปที่เกาะแล้วก็แต่งงานมันหลายแสนดอลลาร์นะแล้วใครออกเงินนี้ก็เป็นของรัสเซียของมือขวาของปูตินที่ใช่ที่สนับสนุนก็จ่ายตังค์นะฮะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันน่าจะหลายแสนเพราะว่าคนที่ไปมันใหญ่ๆอะไรๆด้วยนะฮะแต่ว่าทรัมป์ก็บอกไม่รู้จักคนนี้ไม่จริงเพราะว่าทรัมป์เคยอยู่กับคนนี้มีภาพในโซเชียลมีเดียมีภาพในข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยอยู่กับคนนี้ชัดเจนนะไอ้นี้เป็นเพื่อนซีดสนิทนะฮะของปูตินนะฮะลูกของโดนัลด์ทรัมป์บอกก็ไม่รู้จักเอาไม่รู้จักได้ยังไงมีคนเป็นสปอนเซอร์งานแต่งงานก็ลงทุกอย่างอะให้ไม่รู้จักได้ยังไงนะแล้วก็ทรัมป์เพิ่งจะบอกยูเครนด้วยเอ้ยเราจะช่วยคุณแต่อย่าเพิ่งวางระเบิดที่ถังน้ำมันของรัสเซียนะมันมีผลกระทบเหมือนเขาก็กำลังบีบยูเครนจะกำลังจะสปอร์ตรัสเซียโอ้ยฝ่ายตรงข้ามก็เล่นอันนี้ใหญ่นะฮะตอนนี้นะครับผู้ฟังครับถ้าเราเป็นคนที่ตามเรื่องการเมืองตามโดยเฉพาะการเมืองอเมริกันนะโอ้ยอีก50กว่าวันนะฮะถึงจากการเลือกตั้งนะฮะสนุกสนานแน่นอนอยู่แล้วนะฮะ
19: ใช่ครับแล้วเวลาที่เราตามปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราต้องวิเคราะห์ตามหลายๆอย่างเลยนะครับกับพฤติกรรมกับคำพูดการกระทำหลายๆอย่างออกมาปุ๊บเนี่ยทำให้เราเห็นว่ายิ่งสถานการณ์โลกมันยิ่งผันผวนอะไรก็ได้แต่คนที่เป็นผู้นำยิ่งสำคัญดังนั้นเราก็ต้องหันกลับมามองจริงไหมครับคุณปีเตอร์ว่าผู้นำบนโลกใบนี้ทั้งไกลทั้งใกล้ใครบ้างหรือว่าวิธีการบริหารบ้านเมืองของประเทศไหนบ้างที่เราควรจะดูเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคุณปีเตอร์ในใจคุณปีเตอร์เป็นใครฮะ
20: ก็ที่ดีมันจะพูดยากนิดหนึ่งนะครับว่ามันผู้นำที่ดีนะฮะอันนี้จะเป็นความคิดเห็นนะฮะที่ผมไม่กล้าที่จะพูดนะฮะถ้าผมพูดตามชอบคนนี้ก็จะคุณวิชัยเราทำรายการอันนี้มานานนะครับผมก็จำได้นะฮะผมเคยชื่นชมอภิสิทธิ์เวชชัยว่าโอ้โหฝ่ายตรงข้ามเขาก็ด่าเขาส่งเมสเซจมาโอ้พูดอย่างนี้ได้ยังไงอะไรผมเคยชื่นชมยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะน้อยครั้งมากแต่ก็ชื่นชมยิ่งลักษณ์โอ้โหฝ่ายตรงข้ามเขาก็ว่า ใช่ไหมถ้ามีคนฟังอเมริกันก็ฟังว่าเออผมก็ชื่นชมตรงข้ามโจไบเดนโอ้ยโจไบเดนมันสลีปปี้โจตอนนี้เขาเรียกว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นสลีปปี้โดนัลด์ด้วยเหมือนกันชอบนอนหลับในประชุมอะไรอันนี้มันยากนิดหนึ่งแต่ว่าก็มีผู้นำที่จะโผล่ที่เราจะเห็นแล้วก็ที่เราก็ชื่นชมได้ที่แบบโอ้คนนี้ก็น่าจะดีแต่ถ้าผมพูดถึงคนนี้ที่คนหนึ่งนะฮะที่กำลังจะดังทั่วโลกนี้ก็เป็นมาร์คคาร์นีของแคนาดาแต่ผู้ฟังก็บอกปีเตอร์เป็นคนแคนาดาไม่น่านะปีเตอร์ชื่นชมมาร์คคาร์นีอะไรด้วยชื่นชมลอเรนซ์วองดีไหมของสิงคโปร์คนในเอเชีย
19: ลอเรนซ์วองใช่ไหมฮะ
20: ลอเรนซ์วองนะฮะใช่ที่เป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร
19: ์
20: ชื่นชมรายได้ของเขาได้เน
19: า
20: ะ
19: ฮะผมตอนนี้ผมชื่นชมเปโตรซัสซันเซสนะครับนายกของทางสเปนนะฮะกล้าหาญมากนโยบายเขาเด็ดเดี่ยวจริงๆโอ้โหน่าชื่นชม
20: เอาอย่างนี้ ผมชื่นชมวลาดิเมียร์เซเลนสกี้โอ้โหคนไทยก็จะเกลียดผมพูดอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับคนนี้แข็งแรงคนนี้ใจกล้าคนนี้ก็คิดยังไงเขาก็จะทำตามนั้นนะครับผมไม่ได้พูดเรื่องทุจริตไม่ได้พูดเรื่องในสภาของเขาไม่ได้พูดถึงว่าเขาควรจะยอมแล้วไม่ควรจะยอมมันไม่ใช่แต่ว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะฮะยูเครนก็เป็นเล็กน้อยถ้าเทียบกับรัสเซียนะฮะแต่ว่าเขาก็แข็งแรงเขาก็สู้เต็มที่เลยนะตั้ง4ปีแล้วนะครับใช่ไหมอันนี้ก็ชื่นชมแบบนั้นก็ได้นะฮะก็มีแต่ส่วนมากนะฮะผู้นำของประเทศไหนถ้าเราจะชื่นชมมันก็ต้องเป็นคนที่เป้าหมายของเขามันเป้าหมายสำหรับราษฎรของเขาทุกคนมันไม่ใช่แบบเป้าหมายของเขาตัวเองตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กับลูกชายโดนัลด์ทรัมป์รู้ไหมว่าลูกชายโดนัลด์ทรัมป์นะฮะปีแรกที่อันนี้เป็นรอบที่สองนะฮะที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีตอนนั้นลูกชายมีธนาคาร50ล้านนะฮะตอนนี้นะฮะผ่านไปจะ2ปีกว่าตอนนี้เขามีเกือบจะ400ล้านในธนาคารของเขาลูกชายเขานะ
19: ใช่ไหมฮะลู
20: กชายนะลูกชายนะฮะของประธานาธิบดีรวยขนาดนั้นได้ยังไงแต่ว่าระบบไม่ได้ดูว่าคนนี้ร่ำรวยเพราะว่าคนนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะฮะแต่โดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็ร่ำรวยโอ้เงินของเขามันขึ้นกระจายไปที่หลายคนด้วยนะฮะเป็นนอมินีหรือมี proxy ก็เยอะแยะมากมายด้วยใช่ไหมแต่ผู้นำที่จะดีนะฮะมันผู้นำที่ผมก็พูดถึงผู้นำสิงคโปร์ก็ได้นะครับคุณวิชัย
19: ครับ
20: ลอเรนซ์วองจะออกเสียงยังไงก็แล้วแต่นะ
19: ครับ
20: อันนี้ถ้าเราพูดถึงสิงคโปร์เป็นประเทศนะฮะไม่ว่าเป็นลอเรนซ์วองหรือคนกองเขาก็ได้นะสิงคโปร์เป็นประเทศที่ผู้นำใจกล้ามากๆนะฮะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงทุจริตในสิงคโปร์แทบจะไม่มีนะแต่แทบจะไม่ถ้าเราดูการวิเคราะห์ของ Transparency International ของอื่นๆอะไรด้วยแทบจะไม่มีทุจริตในสิงคโปร์นะฮะถ้าพูดถึงเศรษฐกิจสิงคโปร์เศรษฐกิจของสิงคโปร์มันประเทศที่นำในอาเซียนตลอดเลยนะครับผู้ฟังครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่สะอาดสะอ้านสำหรับบางคนมันสะอาดเกินไปไม่อยากไปมันถุยบนถนนก็ตำรวจจับนะหมัดฝรั่งเขียวบนก็ไม่ได้นะครับใช่ไหมแต่ว่าอย่างนี้สิงคโปร์มันอยู่ที่คนด้วยอยู่ที่ระบบด้วยแล้วก็อยู่ที่ผู้นำด้วยนะผู้ฟังรู้ไหมว่าผู้นำสิงคโปร์ลอเรนซ์วองเขาได้เงินเดือนต่อปีนะฮะเกือบจะ3ล้านดอลลาร์นะครับ
19: 3.6ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เลยครับคุณปีเตอร์
20: ใช่เลยใช่เลย 3.6 ล้านหรือ 2.8 ล้าน USD นะครับผู้ฟังครับเยอะมากมากเลยนะครับมากกว่าผู้นำอื่นๆทั่วโลกนั้นด้วยนะครับเราจะพูดถึงเขาได้เยอะขนาดนั้นมีผลอะไรไหมมันทำให้เขาเป็นคนที่นำประเทศดีไหมอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เบรกที่สองเราคุยเรื่องนั้นแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆยังไม่เทียบกับประเทศไทยนะ
19: ครับ
20: เพราะว่าผมสงสารนายกรัฐมนตรีของเราถ้าเทียบกับลอเรนซ์วงนะ อันนี้นะฮะผู้ฟังครับ 2.8 ก็เกือบจะ เท่าไหร่ละ 70ล้านเท่าไหร่นะฮะเนาะประมาณ70กว่าล้านบาท
19: ของของสิงคโปร์ไหมฮะคอมพิวเตอร์
20: ใช่ใช่
19: นะครับเขาตีเป็นตัวเลขแบบนี้ครับ 3.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ราวๆ 93.71 ล้านบาทต่อปี
20: อ๋อ93ก็เกือบร้อยเนี่ยเกือบร้อยล้านก็ได้นะครับนะ
19: ครับนะแล้วก็รัฐมนตรีระดับต้นก็ปรับขึ้นสูงสุดที่ 9% แต่ระดับสูงสุดประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีและทยอยปรับขึ้นนะครับจาก 1.2 นะผลงานดีๆนะขึ้นไปถึง 1.8 นะครับสสของเขาฮะรับผลตอบแทน 18,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนนะครับนะครับแต่ว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเขาบอกว่าท่าทีของนายกโรเลนส์หวงเขาบอกจะบริจาคเงินส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดให้กับการกุศลนะคุณปีเตอร์ฮะ5 ปี
20: เบรกที่2เราจะเปรียบเทียบกับคนอื่นฮ่องกงสวิตเซอร์แลนด์ USA อะไรก็แล้วแต่นะ
19: คร
20: ับ แล้วผมก็อยากจะพูดนิดหนึ่งเรื่องการบริจาคนะ
19: ครับ
20: คนนะคนนี้บริจาคเขาควรจะประกาศทั่วโลกหรือเปล่าหรือควรจะบริจาคแบบเงียบๆไม่ต้องลงข่าวว่าเอ้ยผมเก่งนะผมดีผมก็บริจาคนะไม่แน่ใจนะเบรกที่2เราคุยเรื่องอันนี้ต่อไปนิดนึงแล้วก็คุยเรื่อง AI ด้วยเนาะคุณวิชัยครับ
19: ระหว่างนี้เชิญชวนผู้ฟังร่วมแสดงความเห็นในฐานะท่านที่เป็นคนจ้างนายกนะครับว่าถ้าหากว่าเมืองไทยเราโอ้โหอยากจะได้คนเก่งๆคนดีๆซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถคุณผู้ฟังจะให้เงินเดือนนายกรัฐมนตรีท่านต่อไปอยู่ที่กี่บาทนะฮะส่งมาได้เลยครับทุกช่องทาง Facebook Live หรือ YouTube Live ก็ส่งมาได้ครับ
20: ได้เลยดีครับผม
19: เดี๋ยวมาดูกันพักสักครู่ครับคุณพีเตอร์เดี๋ยวคุยต่อครับ
20: ครับ
0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
21: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
22: สนับสนุนโดย Smart Beat 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
23: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
24: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
3: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายๆวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
6: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
7: สนับสนุนโดย
8: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
9: กลับเข้ามาสู่ซีรีส์วิชั่นพลัสกันต่อนะครับวันนี้พฤหัสบดี17กันยายน2569ครับอยู่กับผมวิชาวรัฐธานีวงศ์และเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อกับคุณปีเตอร์ชานบรรหาเรนผู้ฟังร่วมแสดงความเห็นได้นะครับอยากจะฟังอยากจะมองว่าเอ๊ะคนไทยเราเนี่ยถ้าเกิดจะให้โอกาสคนดีคนเก่งคนมีความสามารถมาเป็นผู้นำเงินดาวเงินเดือนของเขาควรที่จะอยู่สักเท่าไหร่แล้วท่านมีเหตุผลอะไรประกอบมาด้วยก็จะยินดีอย่างมากนะครับทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Live หรือว่า YouTube Live นะครับที่เรามีช่องคอมเมนต์อยู่แชร์กันมาฮะผมอยากจะทราบจริงๆนะครับอ่ะงั้นฟังคุณปีเตอร์ดีกว่าครับเรามาดูเป็นผู้นำของโลกว่าเป็นยังไงบ้างครับ
10: ครับผมก็เมื่อสักครู่เราบอกว่าLawrence Wong Singapore นะฮะเขาก็ได้เกือบจะ3ล้านเหรียญอเมริกาสหรัฐนะฮะต่อปีนะครับมากกว่าคนอื่นก็เยอะยกตัวอย่างนะฮะ Donald Trump ได้ประมาณ 500,000 เองนะครับ 500,000 นี้ตั้งแต่25ปีแล้วนะไม่ได้ปรับขึ้นนะฮะ25ปีที่แล้วก็ปรับขึ้น2เท่าจาก 250,000 เป็น 500,000 นะประมาณนั้นด้วยสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้พอๆกับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะฮ่องกงนะฮะจอห์นลีนะฮะก็ได้มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ประมาณ 1.5 เท่านะครับผู้ฟังครับนะครับถ้าเราพูดถึงเมื่อเบรกแรกนะฮะผมอ้างถึงมาร์คคาร์นีของแคนาดามาร์คคาร์นีก็ได้ประมาณ 60% ของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะประมาณนั้นก็ได้ก็ไม่เยอะด้วยนะฮะถ้าเรามองในเอเชียนั้นนะครับก็แน่นอนก็เป็นสิงคโปร์กับฮ่องกงที่นำทั่วโลกอยู่แล้วนะครับ
9: ครับ
10: นายกรัฐมนตรีของเราในประเทศไทยนี้เขาได้ปีละเท่าไหร่นะฮะปีละเกือบจะlet's see ก็ได้ประมาณ120,000ก็ปีละประมาณก็ไม่เยอะนะครับผู้ฟังครับไม่เยอะ3ล้าน4ล้านประมาณ4ล้านต่อปีนะครับเป็นผู้นำของประเทศของเรารัฐมนตรีทั้งหลายของเราในประเทศไทยนี้เขาก็ได้เกือบเท่ากับนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อเบรกแรกนะฮะเราก็ถามผู้ฟังว่าเอ๊ นายกรัฐมนตรีของเราไม่ว่าเป็นอนุทินหรือใครจะเป็นนายกต่อไปเขาควรจะได้เงินเดือนนะฮะเท่าไหร่นะครับก็ในถ้าเราเทียบนะฮะของเราก็ได้น้อยแต่ได้มากกว่าเวียดนามนะยกตัวอย่างนะฮะก็ได้มากกว่าเวียดนามแต่ได้น้อยกว่ามาเลเซียก็เยอะพอสมควรนะครับนะครับก็อย่างนั้นมันทำให้เรามีคำถามในใจนะฮะว่าเออถ้าเงินน้อยขนาดนั้นคนอยากจะเป็นรัฐมนตรีหรืออยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรนะฮะเราก็ต้องคิดนะครับถ้าเราคิดในแง่ดีก็อยากจะพัฒนาประเทศก็อยากให้ชีวิตของราษฎรประเทศนั้นให้มันชีวิตมันดี
9: ข
10: ึ้
9: น
10: นะครับอันนั้นมันโอ้ถ้าเราคิดแบบไม่อยากจะบอกว่าคิดซื่อๆนะฮะอยากจะคิดแบบคิดในวังดีก็แล้วกันนะฮะว่าเขาก็อยากจะพัฒนาประเทศนี้นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับผู้ฟังครับคนของเราที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีเราเคยเจอสักคนหนึ่งที่รายได้ของเขามีแค่นี้แต่เขาไม่ได้ร่ำรวยไหมมันไม่ใช่นะเกือบทุกคนร่ำรวยนะน้อยมากที่โอ้มีเงินนิดหน่อยนะครับน้อยนะครับก็อย่างนี้ให้เรานึกถึงนายกรัฐมนตรีอดีตบางท่านที่โอ้เขาอาจจะมีแค่50 ล้าน 60 ล้าน 70 ล้านอะไรในธนาคาร
9: ครับ
10: นะแต่โดยรวมส่วนมากเขาก็จะมีแตะเป็นพันล้านด้วยหลายร้อยล้านนะฮะมันไม่ใช่แบบนิดเดียวนะฮะมันหลายคนก็ที่เป็นนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่จะเห็นนะฮะเหมือนที่เราพูดในเบรกแรกนะพูดเรื่องลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์ที่นะฮะ2 ปีที่ผ่านมานะไหลเงินในธนาคารของเขานะฮะบัญชีของเขามันขึ้นเป็น4 เท่าใน2 ปีที่ผ่านมาตอนพ่อเป็นประธานาธิบดี
9: ก
10: ็ส่วนมากถ้าเรามองลึกๆถ้าเราตามนะครับว่าคุณจะเห็นว่าคนที่ขึ้นเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือคนที่ขึ้นตำแหน่งสูงในประเทศไทยนี
9: ้
10: นะวาระที่เขาเป็นตำแหน่งนั้นก็ส่วนมากบัญชีของเขาก็จะบวมจะโตนะฮะมันทำให้เรามีคำถามว่าเฮ้เขาอยากจะเป็นนายกหรืออยากจะเป็นรัฐมนตรีเพื่อช่วยชาติหรือเพื่อช่วยตัวเองหรือทั้ง2 อย่างนะฮะเพราะว่ามีนายกรัฐมนตรีคนอดีตนะฮะที่เขาจะพูดเสมอนะฮะว่าผมช่วยชาติเยอะโครงการนี้มีคนมาว่าไอ้เราคุณร่ำรวยจากอันนี้อะไรก็บอกเรามาช่วยชาติหรือเปล่ามันช่วยชาติเนาะบางคนก็บอกช่วยชาติผมก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่นิดก็ได้นะครับจะมาแต่ว่าอย่างนี้ผู้ฟังครับผมจะวาดภาพหน่อยสมมตินะฮะอนุทินไปพบลอเรนซ์วงที่สิงคโปร
9: ์
10: นะครับแล้วก็นั่งคุยกันร้องเพลงกันคาราโอเกะกันแล้วก็คุยกันแล้วก็สมมตินะฮะอนุทินก็ถามลอเรนซ์วงเอ๊ท่านนะฮะคุณเงินเดือนประมาณเท่าไหร่โอ้ลอเรนซ์วงบอกโอ้ผมแตะเป็น3 ล้าน US อนุทินก็อึ้งเลยจริงครับพ่อเฮ้ยลอยเท่ากับผมคิดว่ามันไม่มีผลกับจิตเขาเหรอมันน่าจะมีบ้างนะนะหรือเขาก็นั่งกับอันวาหรือใครที่อันวาเมื่อก่อนที่เป็นผู้นำของมาเลย์ที่ได้เกือบจะ2 เท่าของนายกรัฐมนตรีของเราแล้วก็นั่งกันคุยกันเอเศรษฐกิจมันไม่ได้หนีกันมากนะฮะเราเป็นคู่แข่งอย่างนี้นะทำไมคุณได้เงินเดือนสูงขนาดนี้ผมก็ได้น้อยนะครับไม่ว่าคุณเป็นใครนะครับผู้ฟังครับผู้ฟังไปทำงานนะฮะแล้วก็มีคนนั่งโต๊ะนั่งข้างคุณแล้วก็รายได้ของเขาเงินเดือนเขามัน2 เท่าของคุณคุณคิดไหม
9: ถ้ารู้ผมว่าหลายคนคิดฮะก็ถึงห้ามพูดเรื่องเงินเดือนอยู่เลย
10: มนุษย์นะฮะมนุษย์คิด แน่นอนอยู่แล้วนะผมเจอมันขี่ร้อยครั้งนะในบริษัทคนนี้ทำไมคนนี้ได้มากกว่าผ
11: ม
10: คนนี้ได้มากกว่าผมเขาก็ต้องมีภาระมากกว่าผมผมทำมากกว่าคนนี้ทำไมคนเขาก็พูดอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับหรือจะมีความคิดแบบนี้ก็ได้เมื่อไรเรามีตำแหน่งแบบมีอำนาจเยอะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือจะเป็นอธิบดีที่มีอำนาจสูงนะฮะบอกเฮ้ยผมได้เงินเดือนน้อยแต่ผมเหน็ดเหนื่อยนะโอ้ทั้งทำอันนี้ต้องเจออันนี้ต้องเจอมาหลายอย่างนี่นะฮะก็ถ้าผมมีรายได้พิเศษสักนิดเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าผมเหนื่อยนะฮะแล้วก็ชาตินี้หมายถึงประเทศไทยนี้ให้ผมน้อยผลตอบแทนมันนิดเดียวผมมีสิทธิ์ที่จะหาพิเศษหน่อยก็ได้ใช่ไหมที่อยากจะบอกนะฮะผู้ฟังครับตามทฤษฎีตามความจริงเป็นแฟกต์ด้วยนะฮะคนที่มีรายได้มากไม่ได้แปลว่าเขาก็จะเป็นสะอาดสะอ้านไม่มีทุจริตนะนะฮะสถิติทั่วโลกการวิเคราะห์ทั่วโลกนะฮะ
9: โชว์ว่าอย่างนี้คำหนึ่งที่หลายๆคนเคยได้ยินว่ารวยแล้วไม่โกงอะครับรวยมากอยู่แล้วไม่โกงเลยครับมันก็ไม่สามารถการันตีว่าคุณพี่รวยแล้วจะไม่โกงนะฮะใช่ไหมฮะ
10: เอานี้ถ้าเราอาจจะมีคนบอกว่าโอ้ลอเรนซ์วงสิงคโปร์ได้เกือบ3ล้าน US นะฮะต่อปี3ล้านดอลลาร์ต่อปีโอ้มีหน้าเขาสะอาดเพราะว่าเขารวยแล้วไม่ใช่ทฤษฎีเป็นแบบนี้นะฮะผู้ฟังครับจะมี2คำจะมี need ความต้องการนะโอ้ผมต้องการมีเงินเพราะว่าผมก็มีลูกหลายคนต้องส่งลูกไปเรียนต้องมีอาหารกินอยากจะเที่ยวบ้างอะไรอันนั้นมัน need ของเราใช่ไหมแล้วก็มีคำหนึ่งคือ greed คือgreedy นะฮะคนเป็นอย่างนี้คนที่ทุจริตเกือบทุกคนนะที่มีอำนาจที่ขึ้นตำแหน่งสูงเขา greedy เงินไม่พอเคยมีพูดกันเยอะเลยนะฮะนักการเมืองของ

0: ไม่พอหรอกผมก็คิดไม่พอนะครับควรจะมากกว่านี้แต่อยากคิดว่าถ้าเราให้มากกว่านี้เขาจะไม่ greedy นะอยากคิดว่าเขาจะแบบอยากคิดแบบนั้นไม่เกิดขึ้นจริงๆนะคนก็พูดไม่ว่าเป็นตำรวจด้วยโอ้ยตำรวจเงินเดือนมันน้อยมากๆในประเทศไทยนี้นะถ้าให้มากกว่านี้เขาจะไม่ขอใบแดงเขาจะไม่ขอไม่เอามือล่วงในรถคุณเพื่อจะรับพิเศษอะไรนะมันไม่ใช่นะครับผู้ฟังครับอันนั้นมันอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่อะไรด้วยเราจะปรับได้ไหมพฤติกรรมส่วนหนึ่งโอกาสส่วนหนึ่งแล้วก็ความกลัวว่าจะโดนจับแล้วก็จะต้องเข้าคุกเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่มีทุจริตในประเทศนี้และประเทศอื่นส่วนมากมันเพราะว่าระบบของเราม ันเป็นระบบแบบที่มีโอกาสที่จะ greedy ได้ที่จะเอาอันนั้นได้ด้วยแต่ในความคิดผมนะครับนายกรัฐมนตรีของเรารัฐมนตรีทั้งหลายนะเขาควรจะได้มากกว่านี้แน่นอนนะแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องได้เท่ากับมาเลเซียนะไม่ต้องได้เท่ากับสิงคโปร์อาจจะได้เท่ากับอินเดียไหมอินเดียก็ไม่ถึงแสนต่อปีนะฮะไม่ถึงแสนดอลลาร์ต่อปีนะครับบราซิลก็ประมาณแสนหนึ่งรัสเซียก็ไม่ต้องพูดถึงเซาท์แอฟริกาก็สองแสนกว่าในความคิดผมนะฮะว่าใครเป็นข้าราชการแบบนั้นหรือมาจากการเลือกตั้งนะเขาควรจะได้เงินเดือนมากกว่านี้แน่นอนนะฮะอาจจะมีผลกับบางคนนะสมมตินะฮะสมมตินะฮะนายกรัฐมนตรีของเราไม่ว่าเป็นใครนะฮะมีทุจริตนะฮะถ้าเขาได้เงินเดือนสูงเรามีสิทธิ์ที่จะว่าเขาจริงๆด้วยนะฮะเอ้ยเงินเดือนของคุณมันปีละล้านดอลลาร์นะยังทุจริตอยู่เหรอฮะไม่ได้เลยใช่ไหมแต่มีบางคนก็พูดอย่างนี้เลยว่ารายได้น้อยเงินเดือนน้อยมีทุจริตนิดนึงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมควรจะให้มากกว่านี้แล้วก็เป็นแรงจูงใจด้วยเป็นนะใช่ไหมแต่ว่าเมื่อสักครู่นะครับคุณวิชัยบอกโอ้ลอเรนซ์วงบอกว่าโอ้ถ้าเงินเดือนขึ้น 9%เขาก็ยืนบนเวทีลังไมโครโฟนโอ้ถ้าได้มากกว่านี้ผมจะให้การกุศลไม่ควรพูดเพราะอะไร
1: ครับ
0: คุณจะให้การกุศลคุณไม่ต้องอวดว่าเอ้ยผมได้อันนี้มาผมไม่อยากได้ผมจะให้การกุศล คุณอยากจะให้การกุศลก็ดีให้ไปเงียบเงียบไม่ต้องไปบอกทั่วโลกแต่ผมเข้าใจนะฮะก็บอกอ๋อ 9% นั้นโอ้ยอย่าคิดมากนะเพราะว่า 9% นั้นผมก็ไม่ได้มาอยู่แล้วผมก็จะกะนะแต่ว่าเขาก็อวดด้วยว่าผมเป็นคนดีนะฮะโอ้ยให้เงินผมก็ให้คนอื่นผมเป็นคนดีโอ้ยชื่นชมผมหน่อยนะประมาณนั้น
1: เ
0: นาะใช่ไหมก็อย่างนั้นจะให้นายกรัฐมนตรีของเราจะให้เท่าไหร
1: ่
0: สองเท่าไห
1: ม
0: สองเท่าก็ไม่น้อย
1: ใช่สิคร
0: ับ แต่ก็ไม่เยอะ
1: ไม่เยอะครับไม่เยอะ
0: นะฮะเดือนละ200,000ก็ CEO ของบริษัทที่รับผิดชอบน้อยกว่านายกก็เยอะแยะมี CEO หลายคนที่ได้มากกว่า200,000นะส่วนมากบริษัทใหญ่ๆเขาก็ได้3-6 แสนบางคนก็ได้ล้านกว่าต่อเดือนนะต่อเดือ
1: น
0: ทำไมนายกรัฐมนตรีของเราได้แค่แสนบวกๆอ่ะคุณจะให้มากกว่านั้นนะ3 เท่าดีไหมคุณวิชัยคุณวิชัยคิดยังไง
1: โอ้ผมว่าต้องให้เยอะกว่าเดิมแต่ว่าก็ต้องมีเงื่อนไขแล้วก็ต้องตามพิสูจน์ผลงานด้วยก็เหมือนกับหลักการของการหามืออาชีพมาบริหารธุรกิจเลยครับคุณปีเตอร
0: ์อันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราพูดถึงขั้นตอนรายได้ของนักการเมืองไม่มีแบบนั้นหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้ามาจากการเลือกตั้งนะฮะเราจะมี KPI จะมี OKR จะมีอะไรๆด้วยไม่ได้จริงๆแล้วเราควรจะมีไหมควรจะมีแต่นะครับว่าสมมติเขาไม่ perform เราไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งจดหมายใบเตือนไม่มีสิทธิ์ที่จะให้เขาพัก1 อาทิตย์2 อาทิตย์เราไม่มีสิทธิ์เพราะมาจากการเลือกตั้ง
1: เออ
0: แน่นอน

0: อยู่แล้วถ้าทำดีมากๆควรจะได้เงินดีมากๆแต่อันนี้เราก็ทำไม่ได้ปีนี้ได้คนเก่งปีหน้าก็ได้คนไม่ค่อยเก่งปีหน้าต่อไปแล้วก็ได้คนที่มันเก่งกว่าเราก็จะ flexible ไม่ได้เหมือนที่บอกนะในสหรัฐนั้นเขาคิดเป็น25ปีแล้วว่า base salary เป็น 400,000 บวกบวกก็เป็น 500,000 ต่อปีอันนั้นมัน26ปีที่แล้วรัฐสภาตัดสินใจตอนนั้นนะครับแต่คุณวิชัยก็พูดถูกเราผมก็คิดเราก็มีโอกาสที่จะด่าด้วยถ้าสมมตินะฮะเราเป็นคนสิงคโปร์แล้วก็ลอเรนซ์วงทำไม่ดีโอ้โหแล้วก็ลงสตรีทโปรเทสต์อะไรแล้วก็ลงถนนเอาป้ายนะฮะไอ้คนนี้ออกเงินเดือนสูงขนาดนี้เขาควรจะออกแต่ตอนนี้เราบอกได้นิดเดียวจ้างมาเธออะไรก็ได้มันนิดหนึ่งเราก็ได้แค่นี้ใช่ไหม
1: ทุกอย่างมันมีเงื่อนไขมันมีเหตุผลใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ว่าเราจะมองเขาแบบไหนแล้วได้จะ
0: ก็เงื่อนไขเราอาจจะบอกว่าโอเคประชากรและราษฎรมีกี่คนในประเทศไทยนี้นะฮะแล้วก็เขาต้องรับผิดชอบขณะนี้ก็มีประชุมมันกี่ครั้งอะไรๆด้วยโอเคประเทศอื่นได้มาเท่าไหร่โอเคเราก็ให้ประมาณนั้นนะก็แน่นอนนะก็ต้องคิดแต่ใครจะเสนอปัญหาคือใครจะเสนอนายกเสนอไหมเข้ารัฐสภาโอ้การอภิปรายมันหนักเป็นชาติหนึ่งกว่าก็จะใช่ไหมใครจะเสนอนั้นนะฮะไม่รู้
1: ใช่
0: ครับนะให้เขาเหอะให้เขามากขึ้นหน่อยเหอะนะฮะก็ทำดีระดับหนึ่งนะฮะก็ให้เขาเหอะรับผิดชอบเยอะทำดีหรือเปล่าก็ให้เยอะนะฮะใช่ไหม
1: ยิ่งนายกคนใหม่ๆเนี่ยภารกิจยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าโลกใบนี้มันไม่เหมือนเดิมนะคุณปีเตอร์เรายังพอมีเวลานิดหน่อยคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะยกไปสัปดาห์หน้าเรื่องเกี่ยวกับ AI นะคุณปีเตอร์
0: ครับครับก็เรื่อง AI ก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะใช่ไหมก็เราแบบอยากจะรู้นะฮะว่ารัฐมนตรีของเรานะกี่คนนะที่จะรู้ลึกเรื่อง AI มีไหม
1: ผมว่ามีแต่ว่าผมว่าไม่เยอะ
0: มีไม่เยอะเนาะมีในประเทศไทยมีกี่คนนะที่รู้เรื่อง AI ลึกๆไม่กี่คนนะฮะมีร้อยไหมไม่มีนะคุณวิชัยก็อยู่ในวง AI อยู่ในวงเทคนิคที่รู้จริงๆแต่มีคนขึ้นบนเวทีเยอะนะฮะคุณวิชัยฮะผมเก่งเรื่อง AI ควรจะทำแบบนี้ควรจะแต่ว่าคนที่เก่งเรื่องอันนี้จริงๆแล้วก็ฟังพวกนั้นขึ้นบนเวทีก็แบบขี้โม้ไม่รู้เรื่องหลอกขี้โม้พูดอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกอะไรใช่ไหม
1: ถ
0: ู
1: กถูก
0: เนาะแต่ fact คือว่ามันสิ่งที่มันสำคัญอาทิตย์หน้าเราก็อาจจะลงลึกเรื่อง AI หน่อยเนาะ
1: ดีฮะดีฮะอันนี้เราเกริ่นไว้ก่อนนะคุณปีเตอร์ฮะเพราะว่าข่าวคราวที่ออกมาในรอบสัปดาห์นี้นั้นมันเป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนเนี่ยก็ทั้งทึ่งแล้วก็ทั้งหวั่นนะครับนะฮะโดยเฉพาะการแข่งขันกันทั้งสองซีกโลกคือตะวันตกกับตะวันออกแล้วก็พัฒนาไปก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนแล้วเตือนอีกจนว่าชีวิตของมนุษย์ถัดจากนี้ไปจะเหมือนในหนังเลยนะฮะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างมันเริ่มเข้ามาแล้วมันไม่ใช่รอหลัง2030นะครับนั่นคือช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ
0: คนที่สนใจนะครับฟังอาทิตย์หน้าเพราะว่า AI มีความเสี่ยงมากเมื่อสักครู่นะครับคุณวิชัยโลกบอกว่าโลกจะเปลี่ยนชีวิตของเราจะเปลี่ยนเพราะ AI นะผู้ฟังเราจะเล่าให้ฟังอ่ะ AI เขาก็หลุดไปแล้วด้วยบางอย่างรู้จักแซนด์บ็อกซ์นั้นนะแซนด์บ็อกซ์คือมันขอบเขตนะแต่หลุดออกจากขอบเขตแล้วก็คุยกับ AI อื่นๆด้วยนะฮะแล้วก็คุยกันว่าจะทำยังไง AI นะคุยกันนะมันข้ามรั้วละนะฮะออกจากรั้วละนะฮะคุยกันแล้วก็มันคุยกันถามกันว่าเอ้เราควรจะบอกมนุษย์หรือเปล่าว่าเราคุยกันนะบาง AI ประมาณ20 AI ที่คุยกันนะฮะแล้วก็บาง AI ก็บอกว่าไม่ควรบอกแล้วแต่ว่าบาง AI ก็บอกเอ้ยเราควรจะให้นายของเราคือมนุษย์รู้ว่าเราคุยกันนะอันนี้มันไซไฟไซเอนซ์ฟิคชั่นจริงๆนะฮะมาถึงแล้วครับคุณฝันครับ
1: ครับผม ติดตามกันเดี๋ยวนี้รายละเอียดเนี้ยต้องขออนุญาตยกไปในสัปดาห์หน้าเพราะว
0: ่
1: าเรื่องนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันเยอะไปหมดเลยแล้วพวกเราท่านน่ะไม่ว่าจะยังไงแล้วแต่เป็นคนได้รับผลกระทบนะครับคุณผู้ฟังครับยังไงก็แล้วแต่พวกเราได้รับผลกระทบครับ
0: ทุกคนในโลกนะฮะคุณวิชัยจะมีผลกระทบกับอันนี้นะครับทุกคนเลยนะฮะ
1: ถูกเลย
0: ก็ดีโอเคนะก็มีเหลือ 2-3 นาทีเนาะคุณวิชัย
1: ครับผม
0: คุณวิชัยก็หยิบประเด็นมาเลย
1: โอเคเพราะตอนนี้ถ้าว่าเราหันมามองนะครับว่าเอ๊ะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็คงจะเห็นเรื่องของการแบ่งขั้วนะฮะคุณปีเตอร์ฮะนะครับตอนนี้เขาบอกว่าขั้วของผู้นำของโลกเนี่ยไม่ใช่แบบเดิมแล้วแล้วยิ่งกรณีของการประชุมของ BRICS ล่าสุดเนี่ยก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยนะครับสั้นๆตรงนี้คุณปีเตอร์มีมุมมองไงบ้างฮะ
0: ก็ตอนนี้เป็นโอกาสสำหรับประเทศอื่นจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้สหรัฐออนแอร์มาหลายอย่างนะฮะเฟดก็เพิ่งแสดงเมื่อวานเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะอื่นๆนะฮะก็กำลังแสดงชัดๆเลยว่าผู้นำของสหรัฐมันวีคมากๆเลยด้วยอื่นๆเขาก็แสดงว่าผู้นำของสหรัฐไม่มี power ที่จะบังคับประเทศอื่นแล้วด้วยเมื่อไหร่นะฮะผู้นำหรือประเทศที่อยู่ข้างบนของโลกมานานแล้วเมื่อไหร่มันอ่อนแอเมื่อไหร่มันป่วยนะฮะมันสร้างโอกาสสำหรับประเทศอื่นๆประเทศศัตรูหรือประเทศที่เป็นเพื่อนก็ดีเพื่อนก็บอกว่าเออเราก็พึ่งสหรัฐก็ไม่ได้อยู่แล้วนะฮะแต่ประเทศที่เป็นศัตรูก็บอกตอนนี้เป็นโอกาสที่นะศัตรูไม่ได้หมายถึงว่าเออการยิงกันนะอาจจะเป็นสงครามเศรษฐกิจก็ได้หรือสงครามเรื่อง BRICS จะมาพยายาม take over หรือเปล่าใช่ไหมก็คนก็พยายามหาเพื่อนแล้วก็พันธมิตรที่จะทำให้แบบแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นโอกาสสำหรับ BRICS แล้วก็เรื่อง Mercosur หรืออื่นๆที่จะเพราะว่าง่ายๆนะฮะแคนาดากำลังคุยกับยูโรนะ European Union แคนาดาอาจจะเป็นสมาชิกแบบไม่ใช่แบบโดยตรงแต่จะเป็น honorary member ของ EU ในอนาคตได้ด้วยแปลว่าเขาก็จะข้ามหัวของโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับ
1: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วแคนาดานี่ก็เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในทางฝั่งของอเมริกาและยุโรปอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้จะชัดเจนมากขึ้นติดตามกันต่อไปครับแต่ทิ้งท้ายในสัปดาห์นี้ว่าบนโลกใบนี้ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนะครับตามไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้เห็นอะไรต่อไปในพรุ่งนี้เพิ่มเติมนะครับขอบคุณคุณปีเตอร์และคุณฟังฮะเดี๋ยวเราคุยกันใหม่เรื่องสนุกสนุกแล้วเราใจมากในสัปดาห์หน้านะครับ
0: คร
1: ับแล้วคุยกันใหม่ฮะขอบคุณฮะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
4: สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
6: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
8: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวรสิทธิ์สังด่วนเร่งสอบปมด่านถลางเรียกรับเงินแลกปล่อยตัวให้ผู้ว่าภูเก็ตชี้แจงข้อเท็จจริงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวและเผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายน2569โดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นายวรสิทธิ์ยังได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงของกรณีดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและให้เร่งรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบมายังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดเพื่อให้กระทรวงสามารถติดตามและกำกับการดำเนินการของพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลร้องเรียนหรือเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีที่กำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ระหว่างการร้องเรียนหรือมีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมและนำเข้าสู่กระบวนการตามอำนาจหน้าที่หาดใหญ่สภาพอากาศหลายพื้นที่ท้องฟ้าโปร่งขึ้นเนื่องจากมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างควันไฟป่าจากอินโดนีเซียแต่มีโอกาสที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดหอบฝุ่นพิษกลับมาอีกธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
9: สภาพอากาศในจังหวัดสงขลาเช้าวันนี้ท้องฟ้าโปร่งมากขึ้นกว่าเมื่อวานหลังจากช่วงเย็นวานนี้มีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นควัน PM 2.5 ที่ถูกลมพัดหอบมาจากประเทศอินโดนีเซียทำให้ฝุ่นควันที่ปกคลุมท้องฟ้าโดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่นั้นลดน้อยลงวันนี้ประชาชนจึงเริ่มใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นควัน PM 2.5 โดยในวันนี้พบว่าทัศนวิสัยการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นแม้จะเริ่มมีฝุ่นควันบางๆปกคลุมพื้นที่อีกครั้งศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลาระบุว่าตราบใดที่ยังไม่มีฝนปริมาณมากตกลงไปในพื้นที่แหล่งกำเนิดฝุ่นควันในอินโดนีเซียลมมรสุมที่ปกคลุมพื้นที่ในระยะนี้ซึ่งเป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะยังคงพัดหอบเอาฝุ่นควันกลับเข้ามาปกคลุมพื้นที่ได้อีกครั้งประชาชนจึงยังต้องเฝ้าสังเกตสภาพอากาศและป้องกันตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหากต้องออกจากบ้านเรือนและกลุ่มเสี่ยงขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งแพทย์ให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพว่าควรงดเว้นกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะการออกกำลังกายงดกิจกรรมเด็กเล็กในการเข้าแถวหน้าเสาธงในช่วงเช้าเป็นต้นสำหรับหมอกควันอินโดนั้นจะมีลักษณะเฉพาะจะได้กลิ่นไหม้หรืออาจจะมีท้องฟ้าขมุกขมัวซึ่งประชาชนจะสังเกตได้โดยไม่ต้องรอการตรวจวัดค่าฝุ่นต่างๆสามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยรวมถึงหากกังวลก็อาจจะใช้หน้ากาก N95 เพื่อความมั่นใจมากขึ้นธิดารัตน์ชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
8: กระบะคว่ำตรวจเจอขนไอซ์เกือบ900กิโลกรัมรถยนต์เกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำบนถนนสาย1290ห่างจากวัดบ้านแซวประมาณ100-200เมตรอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณกระบะท้ายพบถุงสีดำจำนวนมากบรรทุกมาเต็มคันรถโดยไม่มีผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารอยู่ในที่เกิดเหตุเนื่องจากคนขับรถได้หลบหนีไปเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบถุงสีดำต้องสงสัยภายในรถพบเป็นยาไอซ์จำนวน24กระสอบรวมประมาณ800ก้อนน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 884.25 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์และของกลางทั้งหมดนำไปเก็บรักษาและตรวจสอบที่สภ.บ้านแซวเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
10: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
7: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ก้าวสู่จุดห้า FM ที่ดีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
14: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์ และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
16: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
15: อย่าบอกนะว่าแม
16: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
15: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
17: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
18: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
17: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
18: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
8: 10นาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะหลายคนก็ติดตามการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะซึ่งผลก็ถือว่าออกมาตามคาดเลยนะคะก็คือมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะคะแต่ว่าในรายละเอียดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะคะแต่สิ่งที่เห็นเลยตอนนี้ก็คือช่วงก่อนหน้านี้ตลาดอาจจะลงเพราะว่ามีการรับข่าวหรือเปล่าพอวันนี้ข่าวออกมานะในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้นเนี่ยนะคะปรากฏว่าบรรยากาศของตลาดเช้าวันนี้เนี่ยรีบาวด์บวกมาได้ประมาณ 1% เลยนะคะ 15.80 จุดนะคะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์นะคะประเมินสถานการณ์แล้วก็ทิศทางหลังจากนี้รวมถึงสิ่งที่เฟดนะมีการออกมาเมื่อคืนนี้เนี่ยมันมีนัยยะอะไรหรือไม่อย่างไรนะเดี๋ยวคุยกันนะคะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย X-Wing จำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
19: สวัสดีครับคุณจิติมาครับ
8: ค่ะวันนี้เราเจอกันนะวันพฤหัสบดีหลายคนก็รอติดตามเนาะเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็เป็นไปตามคาดเลยคุณเจริญนะคะแต่ว่าที่เห็นสำคัญอย่างนึงก็คือหุ้นก่อนหน้านี้เขารับข่าวไปแล้วหรือเปล่าเนาะแต่หุ้นไปต่อสำหรับวันนี้ที่บวกมันเป็นช่วงสั้นหรืออะไรยังไงคะคุณเจริญคะมองหลังจากนี้นิดนึงค่ะแล้วค่ะ
19: ก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่เดิมเฉยนะครับเพราะเมื่อวานก็อยู่ตรงนี้แหละนะก็หายไป15จุดกว่าวันนี้ขึ้นมาก็45จุดกว่ามันก็ถือว่าเจ้ากันไปนะครับนะเมื่อวานนี้อาจจะมีประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นบอลยูสูงราคาน้ำมันที่แรงก็คือมาจากตอนนี้เองก็คือสถานการณ์มันออกการคือฮูตีเนี่ยฮะนะที่มีปัญหากับทางซาอุที่มันดูรุนแรงขึ้นแรงต่างนะครับนะราคาน้ำมันก็เลยดีดตัวขึ้นมานะครับนะแต่ที่ตามข่าวชาร์ตนี่พยายามจะไปเจรจากันนะนะครับเพื่อให้มันยุติถ้าตรงนี้มันยุติลงได้ปุ๊บเนี่ยราคาน้ำมันน่าจะดรอปลงนะครับซึ่งเช้านี้เห็นแล้วครับมันเริ่มดรอปลงบ้างนะครับนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วส่วนประเด็นเรื่องของเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยตามคาดแล้วก็ส่งสัญญาณอะไรนะ ขึ้นอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ครั้งนี้นะผมว่าเขาเองก็ส่งเขาพูดก็พูดไปแล้วว่ามันจากเงินเฟ้อนะครับนะก็เงินเฟ้อมันสูงมานะครับนะงั้นจริงๆว่าตอนนี้เองกระแสเลยไปกับทางตัวหอกกลางคือทำให้มันจบอะเพื่อให้ราคาน้ำมันมันดรอปลงมาแต่ถ้าน้ำมันมันดรอปลงปุ๊บเนี่ยเงินเฟ้อมันจะดรอปลงมาตามนั้นไอการขึ้นดอกเบี้ยต่อมันอาจจะไม่มีความจำเป็นก็ได้อะไรเงี้ยนะครับนะดังนั้นตลาดมันแล้วก็ที่สำคัญคือตลาดมันมีการไพอินกับตัวเรื่องของเฟดเนี่ยมาก่อนแล้วนะครับนะคือก็กังวลว่าจะขึ้นดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้วันจริงปรากฏนะฮะความจริงปรากฏปุ๊บโอเคเรากลับมาว่ากันใหม่นั่นคือตอนนี้คือตลาดจริงแล้วมันเป็นประเด็นกดดันตลาดอยู่นะนะครับแต่เหมือนว่าเอามาละรู้แล้วรับรู้ไปแล้ววันนี้ก็เล่นดีบังขึ้นมาใหม่แล้ววันนี้คือว่ากลุ่ม

0: กลุ่มของแบงค์มานะครับนะกลุ่มแบงค์เป็นกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยที่ขึ้นนะครับนะแล้วก็บ้านเราเองวันนี้ก็เดลต้าก็ฟื้นตัวนะครับนะวันนี้พยายามฟื้นตัวเหมือนกันแต่เมื่อวานก็โดนขายกดลงมาที่เดิมนะก็เลยไม่ได้ช่วยเซ็ตแต่วันนี้เขาบวกมา8บาทนะก็ครึ่งหนึ่งของตลาดเนี่ยคือเดลต้ามาบวกช่วยหนุนนะครับนะแล้วอีกตัวนึงที่มาได้ดีคือตัวแอดวานซ์วันก็ลงแรงนะครับนะวันนี้ก็บวกมา8บาทรีบาวด์กลับขึ้นมานะครับนะนั้นกลุ่มแบงค์มาแล้วด้วยเด่นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่มาด้วยคือกลุ่มของโรงกลั่นนะครับเมื่อวานลงแรงน
1: ะ
0: จากเรื่องการสั่งปรับลดราคาขายหน้าโรงกลั่นนะครับนะพอที่เหมือนกับรับบุกขาปุ๊บเนี่ยก็เล่นรีบาวด์กลับขึ้นมาขึ้นทาง
1: นะคร ับ
0: เนี่ยนั้นเห็นเลยว่าพอกระแสมันผ่านไปบริการลบที่มันผ่านไปเนี่ยมันเป็นช็อตเทอมพอช็อตเทอมผ่านปุ๊บมองหาเรื่องใหม่ทันทีนะครับนะอันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณบวกอย่างนึงตลาดแสดงว่าตลาดเองเนี่ยปรับตัวได้เร็วนะครับนะแล้วก็ยังมีเซนเมนต์ที่ดูเป็นบวกอยู่คือพร้อมที่จะซื้อขึ้นไปใหม่นะครับเนี่ยแต่อย่างว่าผมว่ามันช็อตเทอมแหละนะครับอย่างเช่นเรื่องของเฟดเนี่ยผมว่ามันก็เป็นการต่อรับข่าวกับวันนี้มันก็เป็นช็อตเทอมไม่เฉยผมบอกอย่างนั้นนะเดี๋ยวสุดท้ายต้องมองหาเรื่องใหม่ครับนะงั้นวันนี้ที่เซ็ตขึ้นมาเนี่ยมันแค่การกลับมาอยู่ที่เดิมเฉยนะครับ
1: ค่ะแล้วหลังจากนี้มองยังไงคะคุณเจริญคะหรือว่าเราก็ต้องมอนิเตอร์ดูเหมือนว่าเฟดเองก็ต้องมอนิเตอร์ตัวเลขอะไรต่างๆนานาแล้วก็ยังไม่ได้แบบโอ้ต้องขึ้นยาวเลยหรือว่าหลังจากนี้จะเป็นชัดเจนเนี่ยเรามองขนาดนั้นไหมคะคุณเจริญสำหรับที่ทางดอกเบี้ย
0: ก็เขาส่งสัญญาณอยู่แล้วว่ามันมาจากตัวเลขที่มันเพราะเด็กเงินเฟ้อต่างๆพุ่งขึ้นมานะครับเนี่ยดังนั้นนะผมยังเชื่อเหมือนเดิมว่าถ้าเขาไปกดให้ราคามันลงได้ปุ๊บเนี่ยไอ้การมันจะเป็นขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะดูพอร์ตขึ้นไม่ใช่แค่คนเดียวนะทุกคนนะเพราะน้ำมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเงินเฟ้อสูงนะครับเนี่ยนั่นถ้าคุณไปกดถ้ามันลงได้ปุ๊บเงินเฟ้อที่คุณกังวลอยู่มันจะดรอปลงไปนะครับนะดังนั้นการขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่มีความจำเป็นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทางพนักงานทั้มเองเนี่ยเขาส่งสัญญาณอยู่แล้วก็ไม่อยากให้ขึ้นดอกเบี้ยแต่รอบนี้ไม่เสี่ยงไม่มีขึ้นดอกเบี้ยไม่มี
1: จริงๆเขาอยากให้ลดด้วยนะคุณเจริญก่อนหน้านี้เราคิดว่าโอ้คุณเควินวอชมาต้องมีการลดแต่ดอกเบี้ยแน่เลยปรากฏว่า
0: ไม่มี
1: ปัจจัยมันทำให้ต้องขึ้น
0: คือง่ายคือมันมีเงื่อนไขอะนะมันก็พูดเลยไม่ออกนะครับมันก็เลยมองไปอย่างนั้นเพราะนั้นมองที่ปุ๊บเราก็ต้องไปมองวิธีการเขาจะแก้งก็ต้องไปกดออกนะให้น้ำมันลงมาก่อนนะครับนะอันนี้มันก็เลยเป็นการผ่อนคลายการตลาดในตัวนะครับนะแต่ถ้ากดน้ำมันให้ลงได้ปุ๊บแสดงว่าปัญหาต้องออกการเนี่ยมันน่าจะดูสอบลงเรื่อยๆนะครับนะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะนั้นส่วนนี้เองบ้านเราเองผมว่าก็คงมองหาเรื่องใหม่นะครับแต่บ้านเราเองช่วงนี้มันมีสตอรี่อะไรใหม่นะครับนะก็คงต้องไปรอดูช่วงปลายเดือนนะคือลุ้นไอ้เจ้าตัวพรีวิวตัวงบกันนะ Q3 นะครับนะถ้าออกมาดีอยู่ก็เป็นตัวช่วยเพราะบ้านเราช่วงนี้เองกระแสใหม่ๆก็ไม่ได้มีเพิ่มเติมไอ้ไทยเที่ยวไทยก็เลื่อนออกไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วมันก็มีคำถามเหมือนกันว่ามีบรรยากาศอะไรแบบมาเพิ่มเติมหรือเปล่าช่วงเนี้ยนะครับนะก็ต้องมาดูกันนะครับ
1: ค่ะถ้ามีอะไรกระตุ้นเข้ามาใหม่เพิ่มเติมก็มีโอกาสที่จะผลักดันให้ตลาดคึกคักแต่ว่าช่วงนี้การกลับไปยืนเหนือ 1,600 เพราะว่าจริงก็ขึ้นไปยืนได้แล้วเนาะว่าจะไต่ไปไม่ง่ายแต่สุดท้ายก็ยืนได้แต่วันนี้ถอยลงมาเนี่ยการกลับไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคุณเจริญมองยังไงคะสำหรับภาพเซ็ตที่จะไปยืนเหนือ 1,600
0: ยังมีกับผมว่าจริงก็ต่างน่าจะเล่นกันถึง 1,600 แหละนะครับนะแล้วก็รอบนี้เองประเด็นปัจจัยที่เราติดตามดูคือต่างชาตินะเพราะว่าช่วงหลังสึกว่าเขามาส่งของขายนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าเขาน่าจะซื้อนะนะครับห้ามรวมนะเพราะว่ามันจะไปอเมริกามันก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรเด่นนะครับนะครับนะนั้นจริงแล้วก็ต้องนองว่าเราเองยังมีโอกาสที่เป็นแหล่งพักเงินนะครับนะแต่อย่าลืมอย่างนะว่าวันพรุ่งนี้ต้องดูด้วยนะว่า BOJ นะครับนะว่าเขาจะประชุมเหมือนกันแล้วแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยเหมือนกันนะครับนะแต่ BOJ ที่จะต่างกับอเมริกานะเพราะว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเงินจะถูกดึงกลับไปอยู่ทางบิวกลับไปอยู่สู่ญี่ปุ่นนะเพราะว่าเอาเงินไปคืนเขาอะนะครับเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้มามีคนไปกู้เขาออกมาเยอะทั้งตัวนี้จะมีเงินไหลกลับไปญี่ปุ่นนั้นต้องดูนิดนึงเรื่องบิวเจด้วยนะครับ
1: ค่ะอันนั้นน่าจะมีนัยยะอยู่พอสมควรเหมือนกันด้วยใช่ไหมคะเพราะเขาประชุมกันวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าทิศทางก็คาดว่าน่าจะขึ้นเหมือนกันเน
0: า
1: ะคุณเจริญใช่ไหมคะ
0: ขึ้น
1: ส
0: ำห
1: ร
0: ับ
1: ดอกเบ
0: ี้
1: ยของญี่ปุ่นขึ้นอยู่แล้ว
0: ขึ้นเขาได้ให้ระวังตัว
1: ค่ะโอเคงั้นไปดูมอสแอคทีฟหน่อยคุณเจริญมีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะคุณเจริญคะวันนี้
0: ครับวันนี้ก็แน่นอนก็ต้องบวกเป็นเดลต้านะเพราะว่ามีการรีบาวด์ขึ้นมาฮะ242วันนี้บวก9บาทนะครับครึ่งทางของเซ็ตนะครับนะแล้วก็ปอท42เสมอตัวฮะแล้วก็สผ151ก็ไป250นะครับนะกรุงไทยแบงค์44.5เสมอตัวแล้วก็แอดวานซ์ครับวันนี้ก็รีบาวด์ดีฮะ349บวก8บาทอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าวันลงแรงพอลงแรงปุ๊บแล้วรีบาวด์กลับได้แรงเนี่ยผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีกับตัวหุ้นนะครับนะแล้วก็ฮาน่าครับ4975ลบไป25ตังค์แล้วก็ BBL 193บวก1บาทนะครับนะแล้วก็ KCE ครับ6475ลบไป25ตังค์จะเห็นเลยว่าพอเดลต้าดีขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย KCE กับฮาน่าจะพลิกมาเป็นขาย เหมือนก็เล่นแพ็กเกจกันอยู่นะครับนะเดี๋ยวถ้ากับเดลต้าลงจะเล่นหาหน้ากับ KCE ใหม่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็กลับตัวอยู่นะครับนะโอเคแบงค์ครับ253วันนี้บวกมา3บาทนะครับก็ท็อปนี่ 50.5 บวกบาท25นะครับนะเกว่าวันนี้กลุ่มบางกลุ่มผู้ลงกันวันนี้ถือว่าดูดีขึ้นดีกว่าเมื่อวานถ้าเป็นมันก็รับรู้ข่าวไปแล้วนะครับ
1: ค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยลงกันทิศทางจะยังไงคะคุณเจริญเพราะก่อนอันนี้เขาขึ้นแรงแล้วเร็วมากเนาะยกกลุ่มกันมาเลยเนี่ยแล้วพอมีการย่นย่อวันนี้อาจจะรีบาวกลับมาการจะกลับแล้วมุ่งหน้าไปต่อเหมือนกับแรงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมหรือต้องเริ่มชะลอแล้วเพราะเต็มรูมกัน
0: ค่ะ
1: ต้อง
0: ได้เป็นเซเว่ยมองอย่างนั้นนะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยโลกเขาผมเชื่อว่าเขาพยายามจะกดให้มันลงมานะครับเนี่ยถ้ากดราคาน้ำมันลงมาปุ๊บเนี่ยพวกนี้น่าจะเป็นไซเว่ยเร่งกันประคองตัวมากกว่านะครับ
1: ค่ะจริงๆมีคำถามเข้ามาคุณผู้ฟังท่านหนึ่งเนี่ยเขาติด SPRC มานานมากนะคุณเจริญจนราคาเนี่ยขยับขึ้นมาแล้วเขาเริ่มบวกพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าจะเลทโปรฟิตรันไปต่อหรือว่าจริงๆน่ะล็อกออกสักส่วนหนึ่งเพื่อความปลอดภัยเพราะติดมานานแล้วเปลี่ยนตัวดีกว่าคุณเจริญมองยังไงคะ
0: คำว่าติดมานานไม่ได้บอกต้นทุนมันตอบยากนะ
1: ใช่ไม่ได้บอกต้นทุนค่
0: ะแต่ถ้าติดมานานเนี่ยไม่รู้นานตรงไหนนะเพราะดูจากราคาหุ้นที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมันก็ลงมาเยอะนะแล้วมันขึ้นมาเยอะแล้วด้วยขึ้นมานานแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยเขาติดมานานมากจนถึงวันนี้เองก็ถ้าเป็นของเก่าที่มันอยู่ช่วงไหนเนี่ยอยู่แถว13บาทนะครับเนี่ยเป็นของเก่านานนะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ถึง13แล้วนะกับนั้นจังหวะนี้ขึ้นมามันก็มีกำไรนะถ้าเป็นคือต้องบอกงี้คือตอนมันลงไปถึงข้างล่างคุณยังทนถือว่าได้เลย
1: ไม่ได้ขัดลอสนะตอนนั้น
0: คุณก็ต้องทนวันนิดนึงนะครับนะแต่ถ้าถามผมนะผมไม่รู้แหละผมว่าราคาหุ้นมันขึ้นมาจาก7-8บาทนะครับนะวันนี้มา13บาทอย่างจริงแล้วมันก็น่าขายนะครับในจังหวะนี้ผมว่าเล่นรอบไม่เสียหายนะขึ้นแรงๆเนี่ยหาจังหวะทำรอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวลงมาแล้วเราค่อยมาซื้อกันใหม่หรือตั้งต้นใหม่น่าจะดูดีกว่านะครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ให้กรอบดัชนีไว้ยังไงคะคุณเจริญสำหรับภาพเซตเองการเคลื่อนไหวค่ะน่าจะยืนบวกได้แบบนี้ตลอดทั้งวัน
0: มาได้ดีนะครับตอนนี้ก็เอาง่ายคือวันนี้ถ้ายืนเหนือ1574ได้เนี่ยผมมองเป็นบวกนะครับนะแล้วก็น่าจะลุ้นรีบาวด์ได้ต่อใต้วันที่มองไว้1590นะครับ
1: ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณเจริญค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าอัปเดตกันอีกครั้งนึงค่ะ
0: ครับสวัสดีครับครับครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพกันนะคะเอาเป็นว่าก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเดี๋ยวดู BOJ พรุ่งนี้อีกวันนึงนะคะแล้วก็คิดว่าตลาดเองก็น่าจะนี่ก็กลับมาจากเมื่อวานนี้นะที่ปรับตัวลดลงไปนั่นเองนะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ฟังคะเป็นประจำทุกช่วงของวันพฤหัสบดีนะคะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณหมอณัฐคุณธนศิวรังคุลจากคลินิกกองทุนนะคะวันนี้หมอณัฐมีหลายประเด็นที่จะมาฝากกันนะเดี๋ยวอัปเดตภาพเศรษฐกิจก่อนในช่วงแรกนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยใครที่กำลังเริ่มละเพราะว่านี่ก็นับถอยหลังจะก้าวเข้าสู่สิ้นปีอีกแล้วพวกบรรดากองทุนประหยัดภาษีนะเดี๋ยวมาทบทวนกันมีกองอะไรยังไงนะคะแล้วก็ธีมการลงทุนที่น่าสนใจนะคะใครที่สนใจก็ไปรับฟังกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหมอณัฐค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ค่ะก็กลับมาเจอกันนะคะเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะในช่วงของเบรกแรกค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าโดยปกติเนี่ยในช่วงแรกเราก็จะมีการอัปเดตกันสักหน่อยเนาะสำหรับภาพทิศทางในเรื่องของเศรษฐกิจนะมุมมองแนวโน้มต่างๆนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยใครที่รอนะเพราะว่าจริงๆนี่ก็กันยายนเข้าสู่กลางเดือนเนี่ยก็เริ่มนับถอยหลังแล้วเหมือนกันนะพูดถึงกองทุนประหยัดภาษีเนี่ยถ้าใครที่ดอลลาร์คอสมาก่อนก็อาจจะไม่มีประเด็นแต่ว่าบางคนที่ไม่ได้ดอลลาร์คอสเนี่ยก็อาจหรือว่าดอลลาร์คอสมาแต่ว่าเริ่มมองหากองต่างๆที่อาจจะเข้าเพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเริ่มดูประมาณสักตุลาพฤศจิกาก่อนที่จะธันวาหรือบางคนอาจจะเข้าไปตัดสินใจซื้อธันวานะเดี๋ยววันนี้ให้มอนัทมีเรื่องนี้มาฝากกันด้วยสำหรับกองทุนรถยนต์ภาษีนะแล้วก็แน่นอนมอนัทก็ยังมีกองทุนที่น่าสนใจที่จะมาฝากกันเช่นเคยในช่วงท้ายๆนะที่เป็นกองทุนที่บางทีเราอาจจะไม่รู้ว่ามีอยู่อะไรเงี้ยหลายช่วงหลังหลายๆคนก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันนะมอนัทติดตามมอนัทเหมือนกันว่าจะมีอะไรแบบกองอะไรแปลกๆที่เราไม่เคยรู้ว่ามันมีอยู่ในจักรวาลกองทุนทุกวันนี้หลายคนก็ติดตามเหมือนกันวันนี้หมอนัทก็มีมาฝากเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะงั้นเริ่มเรื่องเศรษฐกิจก่อนดีกว่าหมอนัทอัปเดตเศรษฐกิจนิดนึงค่ะ
2: ได้ครับจริงๆเหตุการณ์เหล่านี้เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะครับคุณบิวครับจริงๆก็สัปดาห์ก่อนเนาะก็ทาง ECB นะครับก็ขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วอันนี้ชัดเจนนะฮะก็หลายๆที่เนี่ยทยอยขึ้นเกือบหมดเลยแล้วก็ถ้าเราไปดูเงินเฟ้อ CPI นะฮะตัวที่เป็นคอเนี่ยนะครับของหลายๆประเทศเนี่ยก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ ต้องบอกท่านผู้ฟังว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดอกเบี้ยกลับมาขาขึ้นอีกแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ก็เรียกว่าคือขึ้นแบบตอนที่ ECB ขึ้นเนี่ยคุณบิวเขาเรียกว่าแบบ no brainer เลยนะคือขึ้นแบบไม่ต้องคิด คือขึ้นแน่ๆนะฮะขึ้นแน่ๆนะฮะมันแสดงว่าสถานการณ์เงินเฟ้อเนี่ยยังอยู่สูงไปอีกนานแล้วก็ล่าสุดเนาะถ้าใครตามข่าวก็จะรู้ว่าเรื่องของช่องแคบต่างๆหรือว่าเรื่องของการส่งน้ำมันหรือถึงท่อน้ำมันซาอุอะไรเงี้ยที่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็อันนี้ส่งภาพให้เห็นเลยว่าชัดเจนว่าเงินเฟ้อจะอยู่กับเราอีกโอ้อีกนานเลยนะฮะอีกนานเลยนะฮะเพราะนั่นคือสิ่งที่ต้องบอกว่าน่ากังวลแล้วกันเนาะน่ากังวลนะฮะแต่ว่าทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องติดตามนะฮะเศรษฐกิจของไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่าไทยเองก็โอ้โหมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีข่าวการเมืองมาไม่เว้นเหมือนกันนะคุณดิวเนาะแล้วก็มาข่าวการเมืองก็ส่งผลต่อตลาดหุ้นด้วยแล้วก็ส่งผลต่อตลาดการลงทุนบ้านเราด้วยเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะเมื่อต้นสัปดาห์นะหลายคนก็ติดตามและทราบผลไปแล้วเนาะประเด็นเรื่องของสวกันทั่วสวต่างๆเนี่ยนี่คนก็ตามเยอะนะหมอนะประเด็นเนี้ยใช่ไหมคะค่ะ
2: เพราะว่ามีผลต่อความมั่นคงของรัฐบาลแล้วกันนะต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะนะครับ
1: ค่ะก็ยังเป็นประเด็นปัจจัยที่ต้องตามกันอะเรื่องการเมืองภายในประเทศด้วยเนาะหมอนัทใช่ไหมคะค่ะแต่น้ำมันเนี่ยคนน่าจะกังวลน้ำมันกับเงินเฟ้อมากเลยตอนเนี้ยนะคะดูแล้วยาวไกลแน่นอนเลยดูแล้วนะคะค่ะสินค้าบริการต่างๆราคาต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วยแน่ๆเนาะหลังจากนี้เรื่อยๆเลยเนาะหมอนัทต้องระวังกันให้ดีค่ะ
2: โอ้ฮะครับคราวนี้ผมเสริมนิดนึงฮะคุณบิวฮะจริงๆของไทยเนี่ยตอนนี้เงินเฟ้อเนี่ยน่าจะวิ่งไปพอสมควรนะฮะแล้วก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าตอนนี้จริงๆเหมือนเราฝากเงินเราได้ดอกเบี้ยติดลบอยู่นะฮะคุณบิวคือเงินฝากบ้านเราอยู่ที่ 1% ใช่ไหมฮะแต่ว่าเงินเฟ้อนี่วิ่งไปประมาณสัก 2.5-2.6 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกวันนี้ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็เงินเฟ้อเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะก็ไม่ต่างกับต่างประเทศแหละเพียงแต่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ง่ายในต่างประเทศนั่นเองนะครับ
1: ค่ะก็เราก็คุยกันไปหลังก่อนหน้านี้กันอยู่พอสมควรนะว่าดอกเบี้ยโลกดอกเบี้ยหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะเป็นขาขึ้นแน่ๆแต่ว่าบ้านเราก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเหมือนกับเขาเนาะแต่ละประเทศก็มีปัจจัยเฉพาะตัวใช่ไหมคะเมื่อทิศทางมันเป็นอย่างเงี้ยหมอนะจะเสริมมุมมองหรือเสริมกลยุทธ์การลงทุนหรือแนวทางไหมในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะหมอนัทคะ
2: ครับจริงๆผมมองว่าตอนนี้อย่างที่เล่าให้ฟังสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเรื่องของดอกเบี้ยพอเป็นขาขึ้นเนี่ยเรื่องตราสารที่ต้องปรับพอร์ตอย่างรวดเร็วเนาะแต่ว่าอันอื่นจริงๆยังมองเหมือนเดิมนะฮะยังไงก็ไม่อยากให้ทุกคนปรับพอร์ตตัวเองเบี้ยวมากนักนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้สถานการณ์อยู่กับเราอีกมากนักขนาดไหนแต่ว่าอย่างน้อยก็ระยะหนึ่งแหละนะครับเพียงแต่ว่าก็อย่าไปพะวงมากนะครับแล้วก็ไปปรับพอร์ตที่มันเป็นลองเทอมเยอะๆอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะพวกหุ้นเนี่ยจริงๆยังถือได้อยู่นะเราก็ยังไม่ได้เห็นการที่มันปรับตัวลงเยอะๆของตลาดหุ้นมากนักนะฮะแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังตัวเพราะว่าเงินเฟ้อมันกำลังมาเนาะซึ่งอาจจะมีผลระยะยาวกับตัวตลาดหุ้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าระยะนี้อาจจะถือไปก่อนให้มันรันไปสักระยะหนึ่งก่อนก็ได้นะครับ
1: ค่ะอีกเรื่องนึงที่คนถามกันเยอะเราก็คิดว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญเหมือนกันคือเรื่องบอนด์ยิลด์อะค่ะหมอนัทที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะหมอนัทขยายความประเด็นนี้ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่ามันจะส่งผลกระทบยังไงแล้วก็ในระยะกลางระยะยาวเนี่ยมันจะยังเป็นทิศทางนี้อยู่หรือเปล่าคะหมอนัทคะสำหรับบอนด์ยิลด์อเมริกา
2: ครับจริงๆถ้าเราไปเห็นกราฟบอนด์ยิลด์คนจะตกใจนะมันพุ่งขึ้นมาสูงมากเลยนะฮะแสดงว่าก็อย่างที่เราคาดการณ์เนาะดอกเบี้ยยังเป็นขาขึ้นมันคนเองเนี่ยเขาก็จะพยายามไม่ถือบอลในระยะยาวมากนัก
1: ค่ะ
2: ก็แต่ทีนี้ทิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนยิวมันจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะฮะงั้นคนก็จะไม่ค่อยอยากถือบอลไม่ค่อยอยากถือบอลเท่าไหร่แล้วนะครับมันก็ทำให้ตัวยิวมันสูงขึ้นได้ด้วยเหมือนกันนะก็ภาพมันเป็นอย่างนี้อีกสักระยะนึงเลยนะอย่างที่บอกท่านตราบใดที่เรื่องของเงินเฟ้อยังมานะฮะแต่ภาพแบบนี้มันไม่หายไปไหนแน่นอนเดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งแล้วกันนะถ้ามันสุดท้ายนะมันขึ้นไปหยุดอยู่เฉยๆนะเริ่มนิ่งเริ่มอะไรเงี้ยผมว่าก็อาจจะเป็นจังหวะน่าลงทุนก็ได้นะถ้าดอกเบี้ยขึ้นจนสุดอีกรอบนึงอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะได้เห็นภาพที่เหมือนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนเนาะที่เราจะเห็นว่าดอกเบี้ยมันขึ้นไปสูงๆอะไรเงี้ยแล้วคนจังหวะคนที่ซื้อบอนด์ตรงนั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีด้วยซ้ำนะครับก็อาจจะรอสักระยะหนึ่งก็ได้
1: ค่ะการขึ้นดอกเบี้ยโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยตอนนี้เราตลาด ขามีการคาดการณ์ว่าจะขึ้นไปอีกสักประมาณกี่ครั้งหรือเป็นจำนวนเท่าไหร่ไหมคะโดยรวมเนี่ยหมอนัทคะมีประเมินไว้ไหมสำหรับตัวเลขค่ะ
2: คือจริงๆมีคนประเมินไว้เยอะเหมือนกันคุณบิวครับแต่ว่าผมจะบอกรอบนี้ประเมินยากมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเงินเฟ้อที่เราเห็นเนี่ยมันจะขึ้นไปอีกเมื่อไหร่เพราะดอกเบี้ยก็พยายามปรับขึ้นนะครับไปพอสมควรแล้วนะฮะนะฮะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนก็เรียกว่าอะไรอ่ะบอกเลยว่ารอบนี้อาจจะขึ้นไปเยอะกว่านี้ อาจจะกลับไปแถวๆช่วงใกล้ๆโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะมองถึงนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับครับ
1: ค่ะค่ะเอาเป็นว่าแต่ว่าเราก็เห็นภาพละว่าดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้นนะส่วนบอนด์ยิลด์น่าจะขึ้นไปสักระยะหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีความน่าสนใจก็ได้นะก็ต้องมอนิเตอร์กันไว้ใช่ไหมคะสำหรับนักลงทุนเองอ่ะอันนี้เป็นภาพในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะหมอนัทมีอะไรเพิ่มเติมไหมก่อนที่เราจะไปเข้ากองทุนลดหย่อนภาษีที่เอามาฝากกันในวันนี้ด้วยค่ะหมอนัทคะค่ะ
2: จริงๆก็ต้องบอกว่าถ้าให้ผมมองวิวช่วงนี้นะฮะเงินเฟ้อเยอะแบบนี้เนี่ยแล้วก็อยากถ้าให้คาดเดาเรื่องดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเงินเฟ้อเนี่ยสุดท้ายพอขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆเนี่ยมันเอาอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งอย่างที่บอกจริงๆเงินเฟ้อเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการเดียวคือการขึ้นดอกเบี้ยอะไรเงี้ยนะครับท่านผู้ฟังบางทีก็เราอยากไปตัดสินที่ดอกเบี้ยอย่างเดียวอาจจะขึ้นไปดูหลายๆเรื่องเนาะที่รัฐบาลทำอะไรแบบเอ๊ะเขามีการจำกัดเรื่องของเงินเฟ้อยังไงเช่นออกพันธบัตรไหมหรือว่าจะเป็นลักษณะของการที่เรื่องของภาษีหรือว่าเรื่องของการควบคุมราคาสินค้ามันมีจริงๆมีหลายเครื่องมือเลยนะที่มันจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นจริงๆก็อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่อ่ะอาจจะขึ้นแหละนะฮะใกล้กับก่อนโควิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเงินเฟ้อจะถูกควบคุมด้วยวิธีต่างๆนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบจะเฟ้อเกินมีปัญหามากๆอะไรเงี้ยนะฮะผมคิดว่ายังไงการที่เฟดหรือว่าธนาคารกลางหลายประเทศจับตาดูอยู่เนี่ยแสดงว่ามันมีคนเข้ามาคอยช่วยควบคุมอยู่เหมือนกันมันคงไม่โอเวอร์มากหรือว่าเกิดไปมีปัญหาเยอะๆอะไรเงี้ยนะยกเว้นถ้ามันมีปัญหาอื่นอยู่แล้วแทรกอยู่แล้วมีเงินเฟ้อพุ่งสูงๆก็อาจจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจอย่างที่เราเคยคุยกันได้คือแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เห็นมุมอื่นมากนักนะครับเพราะจริงๆก็อย่าเพิ่งตกใจกลัวนะครับรัฐบาลทุกประเทศพยายามไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะแต่ว่าจริงๆในภาวะสถานการณ์เศรษฐกิจที่มันอาจจะมีความไม่แน่นอนมีความผันผวนอะไรเงี้ยเวลาเราที่เราโฟกัสไปรายกลุ่มรายธุรกิจรายตัวเนี่ยก็ยังมีหลายกลุ่มหลายธุรกิจหลายตัวหลายประเทศที่ก็ยังสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในช่วงเวลานี้เหมือนกันเนาะหมอนัทถ้าพูดตรงๆใช่ไหมคะมันจะมีกลุ่มที่แบบได้ประโยชน์อะถ้าเราเลือกถูกต้องนะในช่วงเวลามันก็อาจจะได้ประโยชน์ดีกับพอร์ตด้วยได้เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะ
2: ใช่เลยครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะทีนี้มากองทุนลดหย่อนภาษีบ้างจริงๆแล้วเนี่ยกองทุนลดหย่อนภาษีแน่นอนว่าเราลงกันแบบลองเทอมระยะยาวอยู่แล้วนะเดี๋ยวให้หมอนัทเล่าให้ฟังอะว่าตอนเนี้ยใครที่เริ่มสนใจบางคนอาจจะ DCA มาแล้วแหละตั้งแต่ต้นปีนะแต่บางคนเขาก็อาจจะยังไม่ได้ลงทุนหรือว่าคนกลุ่มหลังก็มีอยู่พอสมควรนะช่วงหลังหรือบางทีก็จะมีเม็ดเงินเพิ่มเติมที่อาจจะเติมเข้ามาแล้วก็มองหาว่ากันไปเป็นปีๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับปีนี้ธีมกองที่เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีหมอนัทมีธีมไหนมีแบบไหนที่มีความน่าสนใจบ้างคะหมอนัทคะ
2: ใช่ครับก็ผมทบทวนสั้นๆก่อนเลยแบบคุณบิวครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยลืมไปแล้วว่าตอนนี้กองทุนลดหย่อนภาษีบ้านเรามีอะไรบ้าง
1: มีอะไรบ้างใช่จริงๆเพราะบางทีมันจะเปลี่ยนเนาะเพราะว่าไม่มี LTF ไทย SG แล้วไทย SG มี X มีอะไรด้วยใช่ไหมแล้วก็แบบ SSF ไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหมอนัทมันอาจจะเข้าใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่าค่ะ
2: ใช่ฮะตอนนี้กฎหมายภาษีมันเปลี่ยนเยอะมากเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมีบัญชีอะไรนะที่รัฐบาลกำลังจะออกมาที่แบบเปิดบัญชีปุ๊บเนี่ยคุณจะซื้อคุณซื้อต่างๆนี่ซื้อนู่นนี่นั่นแล้วก็หักภาษีอีกนะคือมัน
1: ใ
2: ช่อันนี้คือแบบว่าผมว่าเดี๋ยวคนจะงงแน่เลยงั้นผมเอาทุกคนอยู่หน้าก็เรียกปัจจุบันเดียวกันก่อนแล้วกันเนาะปัจจุบันนะครับกองทุนลดหย่อนภาษีเนี่ยเหลือแค่3ชื่อเท่านั้นนะเหลือแค่3ชื่อเท่านั้นไม่ตัวอื่นหายหมดแล้วนะฮะที่มีแน่ๆคือ RMF เนาะ RMF เนี่ยไม่เคยหายนะครับอยู่ตลอดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับคือไทย ESG เนี่ยตามพรบแล้วเนี่ยซื้อได้ถึงปีปัจจุบันนะปีนี้เป็นปีสุดท้ายนะ2569นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าอาจจะมีอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แล้วคุณบิวเนาะนะฮะจะมีเปิดบัญชีใหม่หรือเปล่าแล้วนะฮะคราวนี้ อีกก้อนนึงหลายๆคนไม่รู้จริงๆทุกคนรู้ว่าเหลือแค่2ก้อนอีกก้อนนึงที่ยังมีอยู่ก็คือไทย ESGX นะครับที่ยังซื้อเพิ่มเติมได้นะจากปีที่แล้วนะครับซื้อได้เป็นแยกวงเงินนะครับก็คือใช้ซื้อได้วงเงินรวมกับไทย ESG ธรรมดา

0: ครับก็
1: ค่ะ
0: ยังซื้อต่อได้แต่ว่าใช้ ESG ตัวเดิมเนี่ยมันไม่ได้ละหมดละนะครับนะ
1: ค่ะหมอนะทบทวนเงื่อนไขหน่อยจริงๆก็ลืมนะหลายๆคนก็อาจจะลืมมันมีทั้งเงื่อนไขวงเงินให้ซื้อระยะเวลาการถือเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมามันก็มีการขยับมีการปรับอยู่นะหมอนัดเงื่อนไขอ่ะในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมคะอ่าค
0: ใช
1: ่ะ
0: ่ใช่ก็เอาแบบสั้นๆนะ MF นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะฮะซื้อได้30%ของเงินได้พึงประเมินก็คือรายได้ทั้งปีของเรานั่นแหละนะครับสูงสุดจะไม่เกิน500,000นะครับซึ่งไอ้500,000ก้อนนี้ต้องไปรวมกับ Provident Fund รวมกับประกันบำนาญรวมกับกองทุนกอชและอื่นๆเนาะที่อยู่ในสิทธิ์ของ500,000อันนี้นะครับระยะเวลาถือ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: รองก็55 ปีนะครับอันนี้ก็เป็นแบบสั้นๆแล้วกันนะเพื่อคนน่าจะพอเข้าใจตัว RMF แต่ว่าเงื่อนไขนึงที่ส
1: ค
0: ำค
1: ่ะ
0: ัญมากคือต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีนะค
1: ซ
0: รั
1: ื
0: บ
1: ้อ
0: ส
1: ต่อ
0: ำ
1: เ
0: ค
1: นื่
0: ั
1: อง
0: ญ
1: ท
0: เ
1: ุ
0: ด็
1: ก
0: ด
1: ป
0: ข
1: ี
0: าด
1: แต่ไม่มีขั้
0: ในช
1: ต
0: ่
1: ่ำแล้ว
0: ครับ
1: เนาะสมัยก่อนนู
0: ไม
1: ้
0: ่
1: น
0: มี
1: จ
0: ข
1: ะ
0: ั้น
1: มี
0: ต่
1: ขั้
0: ำ
1: น
0: แล้
1: ต
0: ว
1: ่ำ5,000 บาทแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะอ่า
0: ถูก
1: ค่
0: ฮ
1: ะ
0: ะถูกฮะครับอันถัดไปนะครับก็คือไทย ESG อันนี้ยังอยู่เราปีนี้เป็นปีสุดท้ายเหมือนกัน2569นะครับคือซื้อได้เหมือนกันเหมือนอาร์เอฟเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับ30%ของเงินได้นะครับสูงสุดไม่เกิน300,000 บาทไม่เท่ากับเมื่อสักครู่อย่างเงี้ยไม่เท่ากับอาร์เอฟแล้วนะครับก็ยังซื้อได้นะครับเป็นวงเงินแยกออกมาจาก500,000เมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารวมจริงๆก็คือปีนี้ซื้อได้800,000นะฮะไทย ESG นะ300,000นะฮะแล้วก็อาร์เอฟอีก500,000นะครับระยะเวลาถือครอ
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: นะฮะสั้นๆคือ5 ปีนับวันชนวันนะครับ
1: ค่ะโอเคอันนี้คือไทย ESG แยกคนละก้อนนะกับตัว IMF
0: ใ
1: เ
0: ช
1: ล
0: ่
1: ยถูกไหมคะอันนี้อ่า
0: ถ
1: โอ
0: ูกคร
1: เ
0: ั
1: ค
0: บถูกครับ
1: ค่ะ
0: ก้อนสุดท้ายฮะไทย ESG X นะครับสำหรับเงินลงทุนใหม่เท่านั้นเพราะว่าปีที่แล้วเรา X เนี่ยเราต้องมันเป็นย้ายได้อะไรได้
1: มีโอ
0: เร
1: น
0: าไม่สนใจละนะครับ
1: LTF มาเราไม่
0: ม
1: ค
0: ี
1: วร
0: โอ
1: บรรจ
0: น
1: ุไปละ
0: ใช่
1: เอา
0: ใช่
1: LTF
0: น
1: มา
0: ะ
1: ได้อะไรได้อ่าค่ะ
0: ถูกฮะงั้นปีนี้ซื้อได้ซื้อเพิ่มขึ้นไปได้ถ้าใครซื้อปีที่แล้วแล้วไทย ESG เนี่ยไอ้ไทย ESG F เนี่ยสามารถเพิ่มซื้อเติมได้จากของเก่านะครับแต่ว่าซื้อต้องไม่เกิน300,000 บาทนะครับก็คือพูดง่ายมันต้องไปรวมกับไทย ESG ธรรมดาไทย ESG กับไทย ESG X เนี่ยรวมกันนะครับต้องไม่เก
1: ก
0: ิ
1: รุ
0: น
1: ๊ป
0: สาม
1: เด
0: แส
1: ียว
0: น
1: กัน
0: นะครั
1: อย
0: บ
1: ู่กรุ๊ปเดียว
0: อยู่
1: ก
0: ก
1: ั
0: ลุ
1: น
0: ่มเดีย
1: แ
0: ว
1: ต่
0: กัน
1: มันเอ็กแต่
0: ถ
1: ม
0: ู
1: ัก นเอ
0: ต
1: ็ก
0: ้อง
1: กับไม่เอ็กเนี่ยต่างกันตรงไหนอ่ะหมอนะ
0: ครับ
1: ให้นิดนึงนโยบายไหมคะค่ะ
0: จริงๆเนี่ยแทบจะเหมือนกันเลยแต่ว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาเนาะท
1: ค
0: ี
1: ่
0: ่
1: ะ
0: คือเราย้ายจากกอง LTF เนี่ยมาอยู่ในอันนี
1: อ
0: ้
1: ๋อ
0: ได้ไทย ESG X ได้แล้วก็ส่วนใหญ่ในนี้ก็จะเป็นหุ้นมันจะเหมือน
1: ค
0: ไท
1: ่ะ
0: ย
1: แต
0: มันจะเหมือน LTF และการคล้ายๆอย่างนั้นนะครับ
1: าถ้าไทย ESG อ่ะอาจจะมีอารมณ์ที่เป็นไม่ใช่หุ้นก็ได้ถูกไหมคะมอนาร์ทอ่า
0: ใช
1: แต่
0: ่
1: ว่าถ้าเป
0: ใ
1: ็
0: ช
1: น
0: ่
1: ไทย
0: ครับใช่ครับ
1: SGX ก็จะโฟกัสไปที่หุ้นแล้วก็เป็นหุ้นไทยด้วยเนาะมอนาร์ทอ่าค่ะ
0: ผมเรียกอย่างนั้นแล้วกันมันคือ LTF ตัวหนึ่งแล้วกันคุณบิวเนาะ
1: เดี๋ยว
0: ค
1: จ
0: ื
1: ะ
0: อง
1: ง
0: LTF แล้วกันคือกึ่ง LTF นั่นแหละแต่ว่าก็เปิดสิทธิ์ให้มาใช้ปีที่แล้วได้นั่นเองนะครับก็มี
1: ค
0: อยู
1: ่
0: ่
1: ะ
0: 3 อันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองไปจัดหากันดูเนาะว่าแบบเอ้ยเราจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่แล้วก็ใช้กองทุนไหนเป็นตัวหลักอะไรเงี้ยซึ่งผมไม่คำแนะนำนะง่ายๆเลยคุณบิวใช้ RMF อ่ะเป็นตัวหลักน่าจะดีกว่านะครับนะ
1: ค
0: ไม่
1: ่ะ
0: สับสนด้วยแล้วก็นโยบายไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะแล้วก็ยังอยู่กับเราไปอีกนานๆแน่นอนแบบ RMF
1: ใช่
0: นะครับ
1: นโยบายก็หลากหลายด้วยแต่ว่าหลายคนอ่ะต้องยอมรับว่าที่บางทีอ่ะที่ไม่ซื้อ IMF อ่ะจะรู้สึกว่า IMF อ่ะระยะเวลาถือยาวคืออายุ55แล้วบางคนก็อาจจะแบบว่าอายุยังไม่เยอะแล้วอยากไม่อยากถือยาวขนาดนั้นอ่ะจริงๆหมอนัดให้ความเขาเรียกอะไรให้คำแนะนำนิดนึงว่าจริงๆอ่ะการถือยาวของ IMF อ่ะก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นใช่ไหมคะหมอนัดคะค่ะ
0: จริงๆเป็นตัวช่วยมากๆครับคุณบิวครับการถือสินทรัพย์อะไรตัวหนึ่งยาวๆเนี่ยผมบอกเลยว่าบางครั้งคนจะเข้าใจผิดว่าถือยาวไม่ทําอะไรเนี่ยมันจะเวิร์กมันจะดีอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าเข้าใจผิดนะนะฮะถ้าใครอยากดูว่าพอร์ตดีไม่ดีอะไรไปดูพอร์ตภรรยาผมได้ครับคนนี้ถือยาวจริงคือไม่เคยมาดูเลยคุณบิวแต่ว่าเฮ้ยรีเทิร์นแบบดีใช้ได้เลยแล้วก็ไม่แย่เลยนะคุณบิวโดยเฉพาะพวกกองที่เกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยก็ถือกันมายาวๆเนี่ยหลายปีแล้วนะฮะเนี่ย10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณบิวปีละ
1: ค่ะ
0: 17%นะคือ
1: โอ้
0: โอ้ไม่น้อยอ่ะไม่น้อยอ่ะ
1: บอ
0: น
1: ก
0: ะ
1: น
0: ฮ
1: ะ
0: ะ
1: ซื้
0: ม
1: อ
0: ัน
1: ครั้งเดีย
0: ผ
1: ว
0: ม
1: หรื
0: บ
1: ออ
0: ก
1: ว่
0: เล
1: าย ก็มีซื้อครั้งเดียวหรือว่ามีการดอลลาร์คอสเติมเงินเข้ามาด้วยระหว่างทางในทุกๆปีอ๋อแต่ถ้าเป็น IMF มันต้องเติมเงินเข้ามาทุกๆปีอยู่แล้วถูกไหมคะเหมื
0: ท
1: อ
0: ุ
1: น
0: ก
1: นั
0: ป
1: ด
0: ี
1: ค
0: อยู่
1: ะ
0: แล้
1: เพ
0: ว
1: ราะเ
0: ฮ
1: รา
0: ะ
1: ต้องซื้อ
0: ใช
1: ลด
0: ่
1: หย่อนภา
0: ใ
1: ษ
0: ช่
1: ี
0: ฮะ
1: อ๋อมันเหมือ
0: ใน ช
1: แล้
0: ่
1: วมันก็เอเวอเรจต้นทุนไปในตัวด้วยค่ะ
0: เนี่ยผมเปิด

0: เปิดพอร์ตตัวเองกับพอร์ตภรรยาดูอยู่ผมยังรู้สึกว่าทำไมพอร์ตภรรยาดีกว่าเราเนี่ยเราบางทีเราซื้อเข้าขายออกเนี่ยมันสู้คนถือยาวๆไม่ได้จริงๆนะคุณดิวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือบางปีเนี่ยคือเป็นจังหวะจริงๆนะเราเห็นตลาดเราก็ไม่กล้าเนาะเราเห็นแล้วเราไม่กล้าเราก็ขายออกก่อนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆพอไปถึงสิ้นปีจริงๆมันดีเฉยเลยนะมันดีเฉย
1: ค
0: เล
1: ่ะ
0: ยนะเป็นอย่างเงี้ยหลายปีเหมือนกันนะเพราะจริงๆนักทุนผมว่าบางทีเราไปคิดว่าเราแบบจับจังหวะมันน่าจะเวิร์กนะจริงๆอยู่เฉยๆจะเวิร์กกว่าเยอะเลยนะฮะมันก็อยากให้ท่านผู้ฟังลองดูแล้วกันนะฮะอย่าไปคิดว่าการที่เราไม่ทําอะไรแล้วมันจะแย่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่เฉยๆดีกว่าฮะบางที
1: ค่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเรามอนัทก็ย้ำเสมอเนาะว่าจริงๆถ้าสมมติว่าเราเลือกธีมเลือกเทรนด์ที่ถูกต้องแล้วมันเป็นเทรนด์ที่เติบโตระยะยาวเนี่ยแล้วก็เราถือยาวๆไปอาจจะค่อยๆเติมเงินลงทุนเข้าไปเรื่อยๆแบบดอลลาร์คอสเนี่ยอันนี้มันก็สามารถจะสร้างผลตอบแทนได้ดีได้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องชักเข้าชักออกโรเทตไปโรเทตมาอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ต้องตามกระแสมากด้วยอ๋อค่ะค่ะ
0: ผมเล่าอีกเคสหนึ่งให้ฟังอันนี้ผมก็เพิ่งซื้อเมื่อปี2 ปีก่อนเหมือนกันก็คือหุ้นญี่ปุ่นเนาะที่เราเริ่มมีข่าวเอ้
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: มันจะกลับมาดีเงินเฟ้อจะมาอะไรเงี้ยผมก็ลองซื้อไปคุณบิวแล้วก็ซื้อเสร็จปุ๊บจะมีช่วงหนึ่งที่มันลงมาหนักๆเนาะถ้าใครจำได้นะครับจริงๆช่วงนี้ก็ยังแบบไซด์เวย์อยู่เหมือนกันแต่ถ้าไปดู
1: ค
0: จริ
1: ่ะ
0: งนะเฉพาะ year to date นะคุณบิวนะผมซื้อกองญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นกอง RMF อยู่กองหนึ่งนะครับปีนี้ year to date +26ละคือตอนแรก
1: ค
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ซื้อไปก็
1: โอ
0: แบ
1: ้
0: บอุ้ยมันจะขาดทุนต้องไปสวิตชิ่งไหมเนี่ยเดี๋ยวลองปล่อยดูก่อนแล้วกันปรากฏว่ามันกลับมามเฉยเลยนะเพราะว่า3-4 เดือนที่แล้วยังขาดทุนเยอะอยู่เลยนี่กลับมาแ
1: ค
0: ล้ว
1: ่ะ
0: นะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างจริงๆอยู่เฉยๆบางทีอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับ
1: ค่ะอ๋อโอเคชัดเจนนะคะเราอาจจะไม่ต้องเพราะยิ่งเป็น IMF ว่าบางคนเขาก็ใช้วิธีการแบบสลับไปมาสลับกองมีเพราะว่ามันมีทั้งกองที่มีความเสี่ยงสูงนะแล้วก็กองที่อาจจะเป็นมันนี่มาเก็ตเป็นตราสารหนี้บางคนก็จะสลับมาเพื่อหนีความผันผวนความเสี่ยงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปในการที่สลับบ่อยๆอ่ะเนาะมอนัสใช่ไหมคะอืม
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็
1: เออ
0: ต้องมั่นคงนิดนึงสำหรับกองโดยประหยัดภาษีเลือกกองที่ดีแล้วก็ถือยาวๆไปนะครับ
1: ค่ะโอเคจะให้ตีมสักหน่อยไหมหมอนนะถ้าใครที่กำลังมองหา
0: ได้เลยค
1: หร
0: รั
1: ื
0: บ
1: อค่ะกำลังมองหาเนี่ยในรอบเนี้ยในปีเนี้ยที่อาจจะหากองใหม่เพิ่มหรือว่ามันมีเม็ดเงินที่เหลือเราอยากจะซื้อเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนนะแนะนำไปในตีมไหนดีค่ะหมอนนะค่ะค่ะ
0: ผมว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากอยู่กับกองทุนเรื่องภาษียาวๆแล้วก็มองว่าแบบเฮ้ยไม่ค่อยได้ใช้เงินก้อนนี้หรอกคือรีเทิร์นอาจจะไม่ได้สูงมากสำหรับธีมพวกนี้นะก็คือกองที่เกี่ยวข้องกับ Global Healthcare ทั้งหมดเลยที่เราเคยคุยกันบ่อยๆกับคุณบิวเนาะนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าใครถือมาอย่างผมมาถือมาประมาณแบบ10 ปีอัพอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแบบปีละ7%นะคุณบิว7-8%นะแต่ถือว่าดีไหมมันก็ไม่อย่างที่ผมเคยบอกมันก็ไม่ทําให้เราผิดหวังนะคุณบิวเพราะว่า ธุรกิจสุขภาพยังไงมันก็โตตามเศรษฐกิจโตตามสุขภาพนะลองชีวิตี้อะไรอย่างเงี้ยคนก็ใช้เรื่องพวกเนี้ยเข้ามาเป็นจุดที่แบบเขาเรียกว่ามีสินค้าในเรื่องของนวัตกรรมเรื่องฝั่งสุขภาพเยอะอยู่แล้วนะครับงั้นถือไปอ่ะผมว่าไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ว่ารีเทิร์นอาจจะได้มากได้น้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่อย่างน้อยไม่แพ้เงินเฟ้อแล้วกันเพราะอย่างผมถือมา1 ปีปีนี้เป็นปีที่ดีของเฮลท์แคร์เริ่มกลับมาดีแล้วก็+27%นะคุณดิวนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ไม่แย่นะถ้าเราถือแบบยาวๆลองเทอมแต่ว่าถ้าเราไปดูยาวๆยิงรวมๆกันหลายๆปีเนี่ยอยู่มาเนี่ย7-8%นะครับ7-8%ครับผม
1: ค่ะอันนี้ก็แบบ average 7-8%ต่อปีใช่ไหมคะหมอนัทคะที่เราจะได้
0: ใช
1: ถ้
0: ่
1: าเราว่า
0: ใช
1: กั
0: ่
1: นย
0: ครับ
1: าวๆหูได้7-8%ต่อปีนี่ก็ถือโอเคเลยนะถือว่าตัวเลขดี
0: ไม่
1: เล
0: แย
1: ย
0: ่ไ
1: น
0: ม่
1: ะ
0: แ
1: ค
0: ย่
1: ะ
0: ฮะ
1: ใช่
0: ใช่ฮะ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: โออ
0: ีกกลุ่
1: เ
0: ม
1: ค
0: หนึ่งที่ชอบมากๆก็คือกลุ่มเทคโนโลยีนะครับมันก็โตได้ตลอดทุกช่วงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าส
1: ค
0: มั
1: ่
0: ย
1: ะ
0: ใหม่เราก็มีเทคโนโลยีมาใช้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะซึ่งเทคโนโลยีพวกนี้มันโตเร็วอยู่แล้วแล้วก็เราก็จะเห็นว่าบริษัท global เนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะ AI อะไรอีกนะครับผมว่ามันพวกนี้เราคาดหวังประมาณสัก8-10%ต่อปีเนี่ยพอได้อยู่สำหรับตัวที่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับ
1: ค่ะเหมือนนัดบางคนเขาก็กลัวจริงๆเรากลัวกันมาตลอดทางเลยเนาะเทคโนโลยีเนี่ยว่าราคามันขึ้นสูงแล้วเดี๋ยวมันจะมีฟองสบู่เดี๋ยวมันจะมันยังไม่เกิดแล้วถ้าเป็น RMF แล้วยาวๆเนี่ยคนจะเพิ่งมาซื้อปีนี้หรือแบบยังไม่เคยมีเลยนะมันจะรู้สึกว่าเราไปซื้อที่ยอดดอยหอคอยงาช้างหรือเปล่าอ่ะมอนัดคะยังไงดีอ่ะถ้าคนที่อาจจะไม่เคยมีแล้วจะมามีปีนี้เป็นปีแรกอะค่ะมอนัดแนะนํานิดนึง
0: โอเค
1: ค่ะ
0: คือต้องบอก ผู้ฟังเนี่ยว่าถ้าเราเนี่ย

0: ลงทุนในหุ้นเองซื้อเป็นหุ้นหลายตัวแล้วหุ้นเทคอ่ะวันนี้ผมบอกเลยว่าก็เราก็ไม่รู้ตรงนะว่าตัวไหนมันจะบับเบิ้ลไหมหรือว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแต่การที่เราลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยมันมีข้อดีคือฟันเมเนเจอร์เขาคัดมาให้เราแหละว่าไอ้หุ้นกลุ่มนี้นะนะครับหุ้นบริษัทนี้นะมันมีความน่าสนใจที่จะโตแบบรองเทอมได้เพราะฉะนั้นมันคือการที่เขาเปลี่ยนหุ้นให้เราอยู่ตลอดเวลานั้นอันนี้คือข้อดีมากๆถ้าเราลงทุนเองบางทีเราก็ต้องไปตามนะที่เราเคยคุยมีหุ้นอวกาศหุ้นในนู่นในนี่เต็มไปหมดเลยถ้าเราไปลงรายตัวไม่ไหวแน่นอนนะงั้นใช้เราใช้กองทุนรวมเนี่ยเป็นตัวช่วยนําพาไปซึ่งถ้าเราเลือกกองทุนได้ดีหน่อยเขาเพอร์ฟอร์แมนซ์สม่ำเสมอหน่อยผมว่าโอกาสผิดหวังในระยะยาวมันก็น้อยนะครับต่อให้ตลาดมันแครชลงมาหุ้นมันลงมาก็ตามเนาะแล้วหลักหูหลักตาใส่เงินเข้าไปเดี๋ยวฟันเมเจอร์ก็ปรับพอร์ตให้เราเองนะครับแล้วก็พอมันพ้นวิกฤตปุ๊บมันจะเหลือแต่บริษัทที่มันดีอยู่ในกองทุนของเรานะครับอันนี้คือข้อดี
1: ค่ะ
0: ของที่เราลงทุนผ่านกองรวมนะ
1: ค่ะเพราะว่าแน่นอนเนาะก็จะมีฟันเมเจอร์มอนิเตอร์ด้วยเขาก็จะมีการปรับพอร์ตมีอะไรต่างๆนานาที่บางทีเขาก็อาจจะมีเวลาในการใกล้ชิดข้อมูลมากกว่าเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นการกระจายในตัวอยู่แล้วด้วยถูกไหมคะหมอนัทที่หมอนัทบอกมันก็ช่วย
0: ใช
1: ได
0: ่
1: ้เย
0: ครั
1: อ
0: บ
1: ะค่ะโอเคอ่ะอันนี้ชัดเจนในส่วนของ IMF นะที่มองไม่ว่าจะเป็นเฮลท์แคร์เทคโนโลยียังน่าสนใจนะคะหมอนัทมีเพิ่มเติม IMF ไหมก่อนที่จะไปไทย ESG ซึ่งมันจะโฟกัสมากเลยอ่ะเพราะมันก็จะมาที่หุ้นไทยเป็นหลักด้วยอ่ะใช่ไหมคะหมอนัทค่ะ
0: ใช่ใช่ครับจริงๆ IMF ผมว่าลองสองธีมนี้แล้วก็ลองเลือกประเทศก็ได้ครับไม่
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: จะเป็น US เนาะพวก S&P 500นะครับหรือว่าจะเป็นฝั่งจีนฝั่งต่างประเทศที่เราดูแล้วเอ้ยระยะยาวเนี่ยประชากรเขาเยอะอะไรเงี้ยไทยโกรทเนี่ยก็ลงได้ด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะโอเคอ่ะเลือกเป็นแบบประเทศก็ได้นะอันนี้ก็ยังน่าสนใจหมอนัททองยังน่าสนใจไหมคะณวันนี้ถ้าเป็น IMF ทองคือเราอ่ะเคยเล่าให้ฟังนะหมอนัทบอกว่า IMF ที่มีเม็ดเงินเข้าเยอะที่สุดอ่ะในช่วงที่ผ่านมาคือ IMF ทองถูกไหมคะหม
0: ท
1: อน
0: อ
1: ังทเพราะลอง
0: ใช่
1: เทอ
0: ค
1: ม
0: รับ
1: มันขึ้นตามเงินเฟ้ออยู่แล้วอ่ะแต่ณวันนี้ทอง
0: คร
1: เน
0: ั
1: ี่
0: บ
1: ยยังถือว่ามีความน่าสนใจไหมสำหรับ IMF ที่จะสะสมระยะยาวค่ะ
0: ผมว่าดีเลยครับแล้วก็น่าสนใจตรงไหนเลยว่าเพราะว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่าผู้ประกอบการบางรายนะอันนี้ชื่อได้จริงๆก็คืออย่างเวลเอ็กซ์เนี้ยเขามีกองทองที่ไม่มีค่าธรรมเนียมด้วยนะฮะคุณบิวก็รู้สึกว่าลดต้นทุนในการซื้อกองทุนพวกนี้ลดลงไปค่อนข้างเยอะเพราะจริงๆเนี่ยในตลาดถ้าเราไปลองดูกองทุนที่เป็นทองนั้นแล้วก็ซื้อถือยาวๆแล้วค่าเทรนถูกๆหน่อยผมคิดว่าเอ้ยอย่างเงี้ยน่าสนใจฮะน่าสนใจเราสามารถถือ
1: ค่ะ
0: ระยะยาวได้ต้นทุนก็น้อยลงแล้วก็เนี่ยที่บอกมันแม้เงินเฟ้อได้เนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์กับนักลงทุนแน่นอนนะครับ
1: ค่
0: ก
1: ะ
0: ็ลองดูฮะยังไงทองก็เป็นสินทรัพย์ที่ผมคิดว่าไม่ระยะยาวไม่น่ามีปัญหานะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้เป็นส่วนของ IMF นะคะมาที่ไทย ESG บ้างหมอนัททั้งไทย ESG ธรรมดาแล้วก็ X เพราะว่ามันมาโฟกัสที่บ้านเราและตลาดบ้านเราเอ
0: หุ
1: ง
0: ้น
1: เนี
0: ไ
1: ่
0: ท
1: ยต
0: ย
1: อน
0: ใช่
1: น
0: ไ
1: ี
0: ห
1: ้
0: ม
1: หมอนัทมองยังไงใช่โฟกัสมาที่หุ้นไทยละนะคะซึ่งเราก็มีความหวังมากขึ้นนะในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมสำหรับตลาดหุ้นไทยในการทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สวยงามของปีนี้ถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆก็ถือว่าใช้ได้เลยนะหมอนัทแต่หลังจากนี้จะเป็นยังไงล่ะแล้วเรามาเข้าตอนนี้ยังไงหรือเปล่าหมอนัทมันจะมีโอกาสจะมีโอกาสถอยอีกไหม
0: โอ
1: หรื
0: เค
1: อนั้นจะไปต่อค่ะ
0: โอเคได้ครับจริงๆผมว่าหมอหุ้นไทยก็ดูยากเหมือนกันเนาะตอนช่วงนี้นะดูตลาดมันนิ่งๆแล้วก็หลังๆเราก็ให้ความสำคัญกับหุ้นไทยไม่ได้เยอะนะครับตอนนี้ก็ผมคิดว่า ถ้าใครอยากจะซื้อจริงๆผมว่าคืออาจจะเป็นออปชั่นรองลงมาแล้วกันนะครับอยากให้ความสำคัญกับตัว RF ก่อนเนาะเพราะว่าหุ้นไทยเราก็ยังต้องผ่านด่านการเมืองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับอีกหลายหลายรอบแต่ว่าก็เท่าที่เห็นจริงๆทุกคนนะที่เป็นอยู่ฝ่ายรัฐบาลเองก็ตามอยู่หลายคนเนี่ยก็พยายามประคับประคองเศรษฐกิจไทยพอสมควรนะฮะก็ไม่แน่นะปีปลายปีหรือว่าต้นปีหน้าอาจจะดีก็ได้นะครับมันมีหลายอย่างเช่นการลงทุน direct investment ของเราก็เริ่มดีขึ้นมีคนพูดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ผมว่าตลาดหุ้นไทยอาจจะไซด์เวย์อย่างนี้ไปเรื่อยแล้วก็ถ้ามีข่าวดีก็จะขึ้นบ้างนะครับผมให้มุมไว
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ประมาณแบบนี้แล้วกันเพราะก็แล้วแต่ว่าผม priority ผมรู้สึกว่า RMS มีตัวเลือกให้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้า
1: ค
0: จะ
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: ปลงหุ้นไทยอย่างเดียวอาจจะมีความเสี่ยงแต่ว่าใส่เงินได้ไม่ได้นะแต่ว่าก็เลือกที่มันปลอดภัยโดยเฉพาะไทย ESG เนี่ยเราจะเลือกกองตราสารหนี้ก็ได้อะไร
1: ค่ะ
0: เงี้ยแต่เป็น
1: อื
0: ต
1: ม
0: ราสารหนี้ระยะสั้นหน่อยช่วงนี้ตราสารหนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับต้องระม
1: ใ
0: ั
1: ช
0: ดระ
1: ่
0: วังนะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าจะเป็นหุ้นไทยเราไทยเอสซีเราน่าจะเลือกแบบผสมหรือเลือกยังไงดีคะหมอนัทคะหรือว่าเป็นหุ้นร้อยได้เลยอันนี้ถามเผื่อนิดนึงสั้นๆแล้วกันค่ะค่ะ
0: จริงๆอยาก

0: โอเคอ่ะเราได้ธีมกันละนะคะคุณผู้ฟังก็ลองไปทําการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าจริงๆก็เริ่มได้แล้วนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมาช่วงท้ายๆเนี่ยก็มันนี่อาจจะไม่ทันเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไม่แน่กองที่เราเล็งๆอยู่ราคาอาจจะขึ้นไปอีกก็ได้เนาะหมอนะใช่ไหมคะหรือจะใช้วิธีการเริ่มดอลลาร์
1: ไ
0: ค
1: ด้
0: อส
1: ค
0: ตั
1: ร
0: ้
1: ังบ
0: แต่เดือนนี้ก็ได้ถ้าใครที่อยากจะมีเม็ดเงินใหม่ที่จะเข้ามาอะไรแบบเนี้ยอาจจะยังไม่ต้องซื้อเป็นก้อนเดียวนะก็ยังมีเวลาในการที่จะถัวเฉลี่ยไปใช่ไหมเดือนกันยาตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเป็นเดือนสุดท้ายก็ยังถัวเฉลี่ยได้อยู่นะคะสําหรับการลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีนะคะค่ะโอเควันนี้คุยสนุกแล้วก็เวลาเหลืออีกไม่เยอะแล้วหมอนัทเฮาปิดท้ายกองทุนที่น่าสนใจที่หมอนัทฝากมาสักกองหนึ่งก่อนก็ได้จริงมีหลายกองนะที่หมอนัทฝากเอามาฝากวันนี้นะคะเวลาจะไม่พอขอสักกองหนึ่งก็ได้ค่ะสั้นๆค่ะหมอนัทคะค่ะที่เอามาฝ
1: ได
0: าก
1: ้
0: กั
1: เล
0: น
1: ยครับก็ต้องบอกให้ผู้ฟังว่าอย่างนี้ครับมันมีกองหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยน่าสนใจมากมากนะครับมันเป็นกองทุนเขาเรียกว่าเป็นเขาลงทุนในบริษัทที่ทําการเดินเรือนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นกองทุนล่าสมบัติเรือจมแล้วกันนะเอากันแล้วกันนะ
0: ชื่อแปลกมาก
1: คื
0: ค
1: อ
0: ่ะ
1: มันมีบริษัทหนึ่งชื่อ Odyssey Marine Exploration ครับมันเป็นบริษัทที่อยู่ใน NASDAQ ด้วยนะฮะม
0: ค
1: ัน
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ป็นบริษัทจากฟลอริดาธุรกิจหลักคือใช้เรือสำรวจโซน่าแล้วก็หุ่นยนต์ดำน้ำลึกเป็นหลักเลยเขาทำหน้าที่ในการสำรวจเรือเดินสมุทรที่มันจมไปหลายทศวรรษมาแล้วอะหลายศตวรรษมาแล้วเนี่ยเพื่อกู้ขึ้นมาครับแล้วก็แบ่งกับรัฐบาลเจ้าของหน้าน้ำประเทศนั้นๆนะครับซึ่งมันมีคู่แข่งผมจำชื่อคู่แข่งเขาไม่ได้แล้วมีประมาณสองสามบริษัทที่เป็นแบบนี้นะครับ
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ็น่าสนใจมันมีกองทุนพวกนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะลงทุนในหุ้นบริษัท3-4บริษัทเนี้ยไม่เยอะนะนิดเดียวเองนะคุณดิวตั้งขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ก็น่าสนใจตรงที่ว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้กองทุนพวกนี้รีเทิร์นปกติมันไม่ดีเลยนะคุณดิวมันแย่มากเลยนะแต่ว่าถ้ามีข่าวเกิดขึ้นนะฮะแล้วเขาไปเจอสมบัติจริงเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคร ื
0: า
1: อ
0: คาก็จะกระโดดเลย
1: ราคาโดดเลยเพราะว่ากำไรของบริษัทจะพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนเลยตอนปี
0: ค
1: สอ
0: ่
1: ง
0: ะ
1: พันสิบสองเนี่ยเขาไปเจอเรือลำเออไปเจอเครื่องบินลำเลียงที่มันร่วงลงไปตรงทะเลนะครับตรงแถวๆสเปนนะครับกู้เหรียญทองกู้เหรียญทองหนัก17 ตันนะคุณบิว
0: โอ้
1: เหรียญทองน
0: ม
1: ะ
0: ูลค่
1: หน
0: า
1: ัก17 ตันโ
0: ม
1: อ
0: ู
1: ้
0: ลค
1: ค
0: ่า
1: ือ
0: เท
1: แ
0: ่
1: บ
0: า
1: บ
0: ไหร่ไป
1: เย
0: ค
1: อ
0: ะ
1: ะเยอะมากผมดูอ่านข้อมูลแล้วเขาไม่ได้บอกแต่ว่าเขาไปเจอมาแล้วก็แบ่งรัฐบาลสเปนนะครับแล้วก็บางอย่างก็เจอของเก่าก็เอามาประมูลขายได้อีกอะไรเงี้ยก็ทํ
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: พวกเนี้ยมา30 ปีแล้วนะครับ30 กว่าปีแล้วก็ยังเจออยู่เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องบ
0: ค
1: อก
0: ่ะ
1: ว่ามันเป็นความเสี่ยงเหมือนกันนะคือจริงๆมันมีข่าวว่ามันก็ดูน่าสนใจแต่มันก็มีความเสี่ยงนะฮะ
0: ค
1: แล้
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ก็แต่มันดูแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะก็ต้องเป็นคนที่แบบชอบเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่าผมไม่แ
0: ค
1: น่
0: ่ะ
1: ใจแล้วที่คุณจะลงกับพวกนี้นะนะฮะหรือจะไปลงทุนในหุ้นเขาเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะก็
0: ค่ะ
1: ฟังแล้วน่าสนใจดีว่า
0: ค่ะ
1: มีกองทุนพวกนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: อ๋อโอเคนะแล้วอันนี้ก็เป็นกองทุนแปลกใหม่นะที่มีแต่ก็มีมายาวนานแล้วด้วยเหมือนกันนะที่มรัฐเอามาฝากจริงมีอีกหลายกองทุนนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าให้มรัฐเอามาเล่าให้ฟังกันต่อดีกว่านะคะค่ะวันนี้ต้องข
1: ได
0: อบ
1: ้
0: คุณ
1: เล
0: ม
1: ย
0: ร
1: ค
0: ั
1: ร
0: ฐ
1: ับ
0: มากเลยนะเราได้หลายประเด็นนะทั้งเรื่องของเศรษฐกิจกองทุนรถยนต์ภาษีนะแล้วก็มีกองทุนที่น่าสนใจนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราเจอกันใหม่ค่ะมรัฐค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะ
1: ได้ครับสวัสดีคร
0: ค
1: ั
0: ่
1: บ
0: ะสวัสดีค่ะคุณหมอนัทนะคะมาเป็นประจำแบบนี้ทุกช่วงของวันพฤหัสนะคะสามารถติดตามกันได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรางกูร
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3 ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3 ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูด

0: ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
2: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
2: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
8: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นเร็วๆกันนะคะคุยกันเกือบ1ชั่วโมงเซตอินเด็กซ์ก็ยังบวกได้ดีค่ะตอนนี้ 1,577.56 จุดนะคะบวกอยู่ 14.83 จุดค่ะวอลลุ่มการซื้อขายตอนนี้ก็ 25,144 ล้านบาทนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะต้องยอมรับว่าช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะธนาคารออมสินก็ขอเสนอตัวช่วยให้คุณค่ะได้เซฟทั้งพลังงานเซฟทั้งค่าไฟแล้วก็เซฟทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะกับสินเชื่อซอฟท์โลน GHB Solar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าค่ะแล้วก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 200,000 บาทนะคะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะคะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะคะระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีค่ะก็สามารถสมัคร ได้เลยนะคะที่ www.ghb.or.th นะคะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง30มีนาคม2570นะคะโดยอนุมัติและจะทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะคะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดค่ะแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะมาถึงก่อนนะคะใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ GHB Contact Center หมายเลข1115นะคะหรือที่ www.ghb.or.th ค่ะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อไปตามช่องทางที่บอกเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกิจกรรมดีๆของเพื่อนความคิดของเรานะคะที่จะให้ทุกคนนั้นดูแลสุขภาพแล้วก็รู้เท่าทันนะคะอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดจะเปลี่ยนชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมนะคะรวมถึงโรคมะเร็งค่ะเหล่านี้คือโรค NCDs นะคะซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่ากินตามใจปากนะคะจนตัวเลขสุขภาพเริ่มส่งสัญญาณเตือนนะคะหรือว่าคุณเป็นคนทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็อยากจะเริ่มสุขภาพดีแต่ไม่อยากกินคลีนจนเครียดหรือออกกำลังกายจนท้อนะคะก็ชวนมางานนี้ค่ะเสวนาประสาหมอนะคะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs ค่ะที่จะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆค่ะแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองนะคะจะพาไปปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะคะที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์นั้นเปลี่ยนชีวิตนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือนะคะ3ตุลาคมนี้ค่ะ 8:30 น.จนถึง 4:30 น.ที่โรงแรมดิเอมอรอลถนนรัชดาภิเษกนะคะก็รับจำนวนจำกัดด้วยค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทนะคะสมัครได้เลยใครที่สนใจ LINE @thinkingradio นะคะ LINE @thinkingradio ค่ะเพราะว่าสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะคะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะใครที่สนใจก็ติดต่อตามช่องทางที่บอกเมื่อสักครู่ได้เลยนะคะปิดท้ายเดี๋ยวพาไปอัปเดตราคาทองกันสักหน่อยนะวันนี้แหละไปมอนิเตอร์ราคาหุ้นนะก็ดูเหมือนว่าหลายๆตลาดก็ขยับปรับบวกขึ้นมาได้ด้วยเนี่ยนะคะวันนี้ทองคำแท่งก็จริงๆถ้าเทียบกับราคาเมื่อวานนี้เป็นเสียลบไปบาทละ450บาทนะแต่ว่าเรียลไทม์ทองคำแท่ง 67,750 ขายออก 67,950 บาทนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรถเทรลเลอร์พลิกตะแคงทำมอเตอร์เวย์สาย7ติดหนึบเมื่อเวลา 9:23 นที่ผ่านมาก็ดูปฏิเหตุรถเทรลเลอร์เสียหลักบนถนนมอเตอร์เวย์สาย7กิโลเมตรที่87มุ่งหน้าพัทยาระยองช่วงสะพานสวนผีเสื้อเขาเขียวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนโดยรถอยู่ในสภาพตัวแม่ล้อชี้ฟ้าตู้คอนเทนเนอร์ตกลงมาด้านล่างกีดขวางเลนซ้ายปริมาณรถมากมีการชะลอตัวแต่เคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะทาง5กิโลเมตรโรงเรียนบ้านดอยติ้วน่านวิกฤตดินสไลด์ลามถึงอาคารเรียนสถานการณ์ดินสไลด์ที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านยังน่าห่วงหลังหมวลดินซุดตัวต่อเนื่องกว้างกว่า100เมตรจนกระทบสิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนหลายจุดรวมถึงอาคารเรียนอนุบาลท่ามกลางฝนที่ยังตกต่อเนื่องโดยครูในโรงเรียนบอกว่าดินสไลด์เกิดขึ้นแทบทุกวันและเช้ามืดวันนี้ก็เกิดการสไลด์อีกครั้งสร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของนักเรียนและครูรวมกว่า300ชีวิตขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กำชับยกระดับมาตรการความปลอดภัยรวมถึงหารือแนวทางการรื้อถอนอาคารที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหลังยังไม่สามารถประเมินได้แน่ชัดว่ามวลดินจะเคลื่อนตัวเพิ่มหรือไม่ด้วยขณะนี้สั่งห้ามเข้าออกพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดทำโซนนิ่งและกั้นแนวเขตอันตรายเบื้องต้นโรงเรียนจัดการเรียนแบบออนแฮนด์แจกใบงานให้นักเรียนกลับไปเรียนที่บ้านและเตรียมจัดหาสถานที่ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมประสานสพท.พิจารณาหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ในระยะยาวอนุทินพร้อมเปิดอกเคลียร์หากใครคาใจยันอธิบายเรื่องโยกย้ายได้ทุกตำแหน่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยว่าขอบคุณข้าราชการกระทรวงมหาดไทยพร้อมระบุว่ารู้สึกเสียดายใจหายที่ผู้บริหารบางคนต้องเกษียณอายุราชการอาทิอธิบดีกรมที่ดินอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดอีก13ท่านด้วยขอให้ภาคภูมิใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ประเทศชาติและประชาชนทุ่มเทเสียสละขอให้ทุกท่านมีความสุขใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการและเชื่อว่าหลายท่านยังคงมีบทบาทอื่นต่อไปในนามกระทรวงมหาดไทยอาจจะขอให้ท่านมาช่วยใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับราชการนายกรัฐมนตรียังระบุว่าให้ผู้ตรวจราชการมารายงานกับตนต้องเลิกความเชื่อว่าผู้ตรวจราชการคือที่เก็บกรุให้เร่งทำผลงานพร้อมระบุว่าทุกคนมีโอกาสซึ่งตนทำให้เห็นแล้วเพราะตนเป็นคนไม่พกพาความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนเลยอารมณ์ดีทุกวันบางครั้งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ข้าราชการหลายท่านไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามแต่ตนยืนยันได้ว่าอธิบายได้ทุกคนนายอนุทินยังกล่าวทิ้งท้ายว่าหากใครมีเรื่องคาใจทั้งหลายตนพร้อมถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะเปิดอกคุยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง
3: และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และโปรโมชั่นให้ยอดขายปังกว่าเดิมไม่ว่าคุณ

0: LINE @thinking radio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มล็อกรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Modern Market ตลาดนัด 96.5 ค่ะวันนี้มารายงานตัวนะคะมีพี่เก่งและพี่สแตมสวัสดีค่ะน้องสแตม
1: สวัสดีพี่เก่งครับสวัสดีแฟนๆ 96.5 นะครับที่ฟังออนไลน์ก็ดีหรือว่าฟังทางวิทยุก็ดีนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผม
0: พระรามเก้าฝนตกไหมคะที่โคราชยังไม่มีแต่มีเมื่อวานแต่เช้าค่ะ
1: ตอนนี้ที่พระรามเก้ายังไม่ตกครับแต่ว่าทำท่าเหมือนกับว่าช่วงบ่ายนี้น่าจะตกเป็นอันแน่ครับ
0: อัดอั้นอยู่อัดอั้นอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะวันนี้เนี่ยพี่เก่งมาปฏิบัติภารกิจกับทีมงาน M-Cord Academy ที่โคราชที่นครราชสีมานะคะก็มารวบรวมวิทยากรจาก M-Cord Academy แล้วก็เชิญท่านที่เป็นผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงแห่งทุกภาคส่วนของเครือข่ายผู้ประกอบการที่กสทช.ดูแลนะคะก็มาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กันเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยมาจากทั้งบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาลพบุรีก็มีเพราะว่าเราไปมาแล้ว3ภาคนะคะภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกค่ะ
1: บรรยากาศ
0: กิจกรรมทริปนี้สุดท้ายเดี๋ยวจะต้องพาไปให้ดูในบรรยากาศในห้องนะคะถ้าคุณผู้ฟังดูจาก Facebook แล้วก็ YouTube อ่ะเดี๋ยวพี่เก่งจะให้ดู
1: เดี๋ยวพี่เก่งจะให้เห็นภาพเลยนะครับตอนนี้ถ้าใครกำลังดู YouTube
0: ใน
1: ย
0: าย
1: อยู่นะครับ
0: ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นบรรยากาศห้องอยู่พี่เก่งก็มาจัดรายการด้านนอกนะคะเพื่อจะได้ไม่รบกวนผู้บรรยายอยู่ข้างในค่ะเนี่ยน้องสแตนเห็นไหมคะข้างหลังพี่เก่งก็จะเป็นลามจัดคอฟฟี่เบรกนะคะแล้วก็มีสัมมนาหลายโครงการก็ยังมาเจอท่านอดีตผอ.อสมท.ด้วยนะคะอาจารย์วสันต์ไพลีกลีก็มามีกิจกรรมอยู่ที่โคราชนี่เราพักกันที่แคนเทอรีปักช่องค่ะสแตมค่ะ
1: ครับ
0: แล้วพี่เก่งก็เชื่อว่าเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันทั้งชั่วโมงเนี่ยมีเรื่องหลากหลายมากเลยถูกไหมคะก็มีเรื่องกิจกรรมที่น้องสแตมจะชวนคุยแล้วก็ไหนๆที่พี่เก่งมากิจกรรมกสทช.แล้วก็เลยจะประกาศของกสทช.ข่าวดีๆให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะในช่วงเบรกแรกแล้วก็เราเชิญกูรูเสวนาภาษาหมอมาใช่ไหมคะพี่สแตมค่ะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับ
0: ค่ะนะในนี้เบรกแรกก็พี่เก่งจะบอกข่าวของกสทช.ก่อนนะคะสำนักงานกสทช.ค่ะประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการทดสอบค่ะเพื่อรับบัตรผู้ประกาศเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องมีบัตรผู้ประกาศนะคะในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ประจำปี2569ปีนี้เปิดสอบนะคะเพราะฉะนั้นสำนักงานกสทช.ก็จะดำเนินการทดสอบเพื่อรับบัตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ1ก็คือรับสมัคร14-21 กันยายนค่ะรับสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ oss.nvtc.go.th ค่ะระบบ OSS ของสำนักงานกสทช.นะคะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th ค่ะกสทช.จะจัดสนามสอบที่กรุงเทพมหานครนะคะ100คนสอบระหว่างวันที่8ถึง9ตุลาคมปีนี้ค่ะรับสมัคร14-21 กันยายนเปิดสอบ8และ9ตุลาคมนะคะสถานที่สอบจัดขึ้นที่สำนักงานกสทช.ภาค1อาคารสำนักงานกสทช.หลัก4ซอยแจ้งวัฒนะ5ค่ะซอยแจ้งวัฒนะ5สนใจติดต่อสอบถามเลยนะคะมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปที่สำนักกำกับผังเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์เบอร์โทรค่ะ02-271-7600 02-271-7600 ต่อ5714หรือ5703หรือ5744โอกาสที่จะอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ไปดูในเว็บไซต์ได้ค่ะ announcer.nbtc.go.th ค่ะน้องสแตมค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยอย่างที่พี่เก่งมาเจอผู้ประกอบการวิทยุทั่วประเทศนะคะก็จะต้องมีใบผ ู้ประกาศการบัตรผู้ประกาศนะคะถึงจะได้ดำเนินจัดรายการค่ะน้องสแตม
1: ครับก็ต้องสอบก่อนใช่ไหมครับพี่เก่งซึ่งก็เป็นโอกาสอีกโอกาสดีๆเนาะที่สำหรับคนที่อยากจะเป็นผู้ประกาศนะครับก็โทรติดต่อได้ครับ022717600นะครับต่อ5714 5703และ5744นะครับผมหรือว่าติดตามทางเว็บไซต์ announcer.nbtc.go.th นะครับผม
0: ค่ะน้องสแตมเรามีกิจกรรมเนี่ยที่เปิดสปอตอยู่คุณผู้ฟังก็ถามมาใน LINE @thinking radio @thinking radio เนี่ยมีอยู่3กิจกรรมนะ
1: ครับ
0: ก็ทริปที่ไปชิงเต่าจะเดินทางวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ20กันยายนไปกับดร.กฤตกับคุณชาญเดชบัวหันหรือพี่บอยของเราแล้วก็วันที่3ตุลาคมจะมีเสวนาภาษาหมอที่โรงแรมอยู่สัมมนากันทั้งวันเลยกับกิจกรรมไปสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยวันที่7 8 9ตุลาคมอันนี้เอาวันที่3ตุลาคมก่อนดีมั้ยคะเรื่องใหญ่เราเปิดโอกาสให้กูรูเสวนาภาษาหมอของเรามาพูดคุยกันค่ะ
1: ครับก็เข้าไปทักทายเขาเลยดีกว่านะครับสวัสดีพี่โบครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีพี่โบ
2: สวัสดีพ
1: ี่
2: เก
1: ่
2: ง
1: พี่เก่งก็เรียนเลยนะว่าเป็นกูรูด
2: ้
1: าน
2: เสว
1: นาภาษาหมอ
0: จ
1: ั
0: ดทุกปี
2: น้ำตาจะไหล
1: น้ำตาจะไหล
2: ใช่จริงๆต้องบอกว่าเสวนากิจกรรมเสวนาภาษาหมอค่ะพี่เก่งของสแตมก็คือเราจัดกัน FM 96.5 เราจัดทุกปีแล้วแต่ละปีเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเรื่องของหัวข้อกันไปตามแต่ว่าในช่วงของปีนั้นเนี่ยมีโรคอะไรที่คนเริ่มจะเป็นกันมากขึ้นและมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นอันดับต้นๆซึ่งโรคนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่จะมีความเสี่ยงนำไปสู่โรคร้ายแรงได้ค่ะนั่นก็คือโรค NCD เราก็เลยเตรียมหัวข้อกันว่างั้นปีนี้เรามาคุยในเรื่องของโรค NCD กันดีกว่าก็เลยจัดกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD การง่ายพี่เก่งคุณน้องสแตม
0: ก็สามคนในจอนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับเบาหวานนะพี่เก่งนี้ก็น้ำตาในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงครบ
2: ใช่ค่ะพี่เก่งกำลังคุยกันอยู่เลยว่าจริงๆแล้วทีมงานของเราทั้งหมดนี่แหละมันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับโรค NCD แน่ๆเพราะว่าหลายคนก่อนหน้านี้ค่ะเรามักจะมองว่าโรค NCD เนี่ยมันคือโรคที่เกี่ยวกับคนสูงวัย
1: ครับ
2: คนสูงวัยถึงจะเป็นแต่จริงๆแล้วณตอนนี้เองค่ะ30ปลายๆก็เริ่มที่จะเข้าสู่วงการโรค NCD แล้วนะคะ
1: คร
2: ับ เพราะว่าหลายคนจะงงว่าเอ๊ะโรค NCD คือโรคอะไรอ่ะมันเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่ว่าเกิดจากพฤติกรรมของเราล้วนๆมันคือเรื่องพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการอยู่ พฤติกรรมการนอนนะคะมันคือพฤติกรรมที่เราเลือกเองด้วยเราเลือกที่จะกินเราเลือกที่จะเป็นเราเลือกที่จะอยู
1: ่
2: แต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราเลือกเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องค่ะมันก็เลยนำไปสู่โรคต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไขมันอุดตันโรคปอดอุดกั้นโรคถุงลมป่องพองนะโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคอะไรที่สำคัญคือที่มันร้ายแรงมากๆก็คือโรคมะเร็งค่ะ
1: ครับผม
2: อันนี้ก็ถือว่าเป็นโรค NCD หมดเลยอันนี้พูดแค่คร่าวๆนะถ้าอยากรู้ว่าโรค NCD เนี่ยมีอะไรบ้างต้องมาในงานวันที่3ตุลาคมเพราะว่าเราจะพาช่วงเช้าค่ะเราจะอัดแน่นไปด้วยความรู้ค่ะพี่เก่งน้องแซมก็คือช่วงเช้าเราจะไปคุยกันค่ะกับคุณหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ชำนาญการเรื่องของ อายุรกรรมแล้วก็เรื่องของลองจีวิตี้ช่วงนี้หลายคนมักจะพูดคำว่าลองจีวิตี้เนาะเราจะอยู่กันยังไงให้มันยืนยาวและไม่เป็นภาระคนอื่นค่ะ อยู่ยังไงให้แข็งแรงและมีความสุขไปด้วยก็เลยจะไปคุยกับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ค่ะอาจารย์หมอจะมาพูดคุยบอกเล่าว่าโรค NCD มีโรคอะไรบ้างมีข้อหน้ากังวลยังไงหรือมันเป็นภัยยังไงอ่ะคนบอกมันเป็นภัยเงียบเพราะว่ามันไม่แสดงอาการไงมันไม่ได้แบบว่าหุยอาการแบบหนักมาแล้วแบบโอ๊ยน็อกไปแล้วแล้วถึงค่อยรู้ว่าเป็น NCD จริงๆไม่ใช่จริงๆมันสะสมเรื่อยๆค่ะแล้วมันสะสมพอสะสมไปเรื่อยๆมันจะนำไปสู่โรคร้ายแรงอย่างที่บอกเลยก็จะไปคุยกับคุณหมอกันค่ะ
0: ที่เราเห็นตัวอย่างใกล้ชิดเลยนะน้องสแตมน้องโบเราเห็นอย่างผู้บริหารหลายๆคนนี่ก็เป็นใช่ไหมเป็นเบาหวานผอมไม่อยากบอกเลยว่าคนจัดรายการข่าวของเราก็เป็น
2: เป็นกันหลายคนค่ะพี่เก่งอาจจะด้วยทั้งเรื่องของการกินและการพักผ่อนไม่พอ
0: ใช่ชีวิตของเราอ่ะทำงานในยุคนี้ถูกไหมคะมันเหมือนกับว่าทำงานทุกวันทุกวันทุกวันจนวงจรชีวิตเนี่ยทำร้ายตัวเองก
2: ิน
0: อยู่หลับนอนอะไรเนี่ยแล้วก็ลามปามด้วยนะเบาหวานมาทำให้ตาบอดก็ได้นะ
2: ใช่เบาหวานขึ้นตาใช่ค่ะ
0: ใช่เนี่ยแหละเป็นแผลขนาดตัดขาก
2: ็
0: ขาพิการก็มีคุณยายพี่เก่งก็มีนะเขาเรียกว่ากินหวานจนหวานตัดขาตาบอดก็เป็นความดันตาขึ้นสูงจนตาบอดแล้วก็เป็นโรคหลอดเลือดต่างๆที
2: ่
0: หลายคนเสียชีวิตโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะ
2: ใช่ค่ะใช่เลยใช่เลยแล้วก็เนี่ยแหละค่ะจะพาไปคุยกับคุณหมอแล้วนอกจากนี้อย่างที่พี่เก่งยกตัวอย่างมาเราก็จะพาเรียกว่าเป็นเคสตัวอย่างด้วยค่ะเป็นผู้ที่เคยป
0: ่
2: วยใช่เบาหวานผ่อนเหมือนที่เราได้ยินโปรโมทไปนะคะเป็นสปอตโปรโมทไปก็อาจารย์จะเดินทางมาจากลำปางซึ่งต้องแบบขอบคุณอาจารย์มากๆค่ะที่เสียสละเวลาเดินทางมาถึงลำปางจากลำปางมาถึงกรุงเทพเพื่อที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ว่าอาจารย์เคยป่วยยังไงและป่วยหนักขนาดไหนแล้วอาจารย์ทำยังไงถึงกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติก็คืออาจารย์เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าอาจารย์อ่ะจริงๆเมื่อก่อนอาจารย์กินยาแบบเยอะมากแต
0: ่
2: ว
0: ่
2: ามันก็ไม่ได้ผลค่ะแต่ว่าอาจารย์ทำยังไงถึงจะแบบลดยาลงให้เหลือแค่ตัวเดียวแล้วกลับมาใส่ใจเรื่องของการกินยังไงอยู่ยังไงนอนยังไงถึงได้ออกกำลังกายในแบบไหนทำให้อาจารย์กลับมาสู่ชีวิตปกติได้อ่ะก็คือแบบไม่ทรมานเหมือนเมื่อก่อนนี้ก็เลยอยากชวนให้มาฟังอาจารย์มากๆเพราะว่าอาจารย์อุตส่าห์เดินทางมาถึงลำปางเลยอะค่ะแบบว่าให้เวลากับเคลื่อนความคิดมากๆแล้วก็เดินทางมาบอกเล่าประสบการณ์จริงๆเหมือนแลกเปลี่ยนกันด้วยค่ะก็อาจารย์จะมาคุยในช่วงเช้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะพาไปคุยเรื่องของหลายคนบอกว่าอาหารสุขภาพมักไม่อร่อย
1: ใช่
2: ไหมแล้วก็เลยไม่กินไม่อยากกินอาหารสุขภาพเพราะมันไม่อร่อยมันไม่มีรสชาติ
1: จืดช
2: ื
1: ด
2: จากนั้นก็คือจืดๆมันไม่มีรสชาติเค็มหวานมันอะไรแต่ว่าเราจะไปคุยกับนักกำหนดอาหารวิชาชีพค่ะคุณพระสิทธิ์คณาสิริชัยนนท์คุณพระสิทธิ์เองจะมาบอกเราว่าอาหารน่ะมันอาหารสุขภาพมันอร่อยได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกกินแบบไหนเราจะปรุงแบบไหนเราจะคัดสรรอาหารที่มันอร่อยด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยสุขภาพดีด้วยงั้นมาเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพระสิทธิ์เองจะแจกเรื่องของสูตรเมนูอาหารอะไรให้ด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาแจกกันในวันนั้น
0: โอ้นอกจากเรื่องแจก50ท่านแรกที่ลงทะเบียนมาแล้วยังมีเมนูเรื่องกับข้าวดีๆที่เราไม่ต้องทำรายตัวเองด้วยใช่ไหม
2: คะอันนี้แค่ช่วงเช้าเองนะคะพี่เก่งพี่แค่ช่วงเช้าก็อัดแน่นแล้วอยากให้มากันเต็มๆจริงๆนะคะส่วนช่วงบ่ายเนี่ยช่วงบ่ายเราจะเริ่มต้นด้วยสมุนไพรค่ะหลายคนก็จะรู้แหละว่าสมุนไพรไทยเนาะใกล้ๆบ้านสามารถปลูกเองได้เนี่ยมันช่วยในเรื่องของการให้เรา

0: ห่างไกลจากโรค NCD ยังไงบ้างเนาะเราอาจจะเฮ้ยมาศึกษากับหมอต้อมค่ะคุณหมอต้อมซึ่งก็ไม่ค่อยจะไปออกงานเสวนาที่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหอาจารย์นี่ต้องเข้าป่า
0: คิวทองมาก
1: ๆปราชญ์ชุมชนไปขุดคุ้ยสมุนไพรมา
0: ใช่ค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรค่ะเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและบุกเบิกของเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจริงๆแล้วก็หลายคนถ้าเกิดติดตามหมอต้อมอยู่ก็จะทราบว่าหมอต้อมเนี่ยชอบไปแบบ
1: คิวทอง
0: ต้องแบบมีกิจกรรมเยอะค่ะแต่ว่าครั้งนี้เองก็สละเวลามาให้กับเคลื่อนความคิดเหมือนกันค่ะ
1: มาเจอแฟนๆ
0: ใช่จะมาบอกเคล็ดลับว่าสมุนไพรอันไหนบ้างที่มันแบบทำให้เราห่างไกลโรค NCD ได้นะคะนี่ก็เป็นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่พอเราจะไม่ให้นั่งฟังกันเฉยๆอีกแล้วเราจะยกโต๊ะออกแล้วเหลือแต่เก้าอี
1: ้
0: เราจะให้ทุกคนออกกำลังกายออกท่าทางไปด้วยกันกับทีมกายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะน้องสแตมป์ต้อง
2: อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะพี่วิโบพี่เก่ง
0: ต้องนำด้วยนะ
2: เพราะว่าบางคนเนี่ยออกกำลังกายคิดว่าตัวเองออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็ออกได้แต่ว่าบางคนเนี่ยออกกำลังกายโดยวิธีที่ผิดท่าที่ผิดมันทำให้เสี่ยงเป็นกล้ามเนื้ออักเสบหรืออะไรไปอีกนะ
0: ใช่บาดเจ็บไปอีก
2: บาดเจ็บไปอีก
0: อันนี้ค่ะเราจะมาบอกท่าทางที่ถูกต้องว่าทำยังไงท่าไหนบ้างที่มันทำให้เราออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องและเต็มที่และโดยเฉพาะหลายคนอาจจะเป็นผู้สูงวัยออกยังไงให้มันรู้สึกว่ามันคือการออกกำลังกายจริงๆเนาะหลายคนจะบอกว่าก็ฉันเดินไปตลาดทุกวันอันนั้นอาจจะไม่ใช่การออกกำลังกายเนาะมันแค่การเดินไปตลาดเนาะแต่ว่าทำท่าทางแล้วที่สำคัญคือพี่เก่งนอกจากเราได้สูตรอาหารแล้วเรายังได้เรื่องของท่าทางออกกำลังกายมาฝากด้วยสามารถกลับไปทำที่บ้านได้ด้วยค่ะไม่ใช่แบบมาออกแค่ในห้องอย่างเดียวแล้วก็จบไปเราไม่ให้จบค่ะเราให้ไปออกกำลังกายที่บ้านด้วย
1: แล้วเราก็จะให้ในกลุ่มเนี่ยได้ดูคลิปด้วยถูกไหมคะแล้วก็ตัดคลิปให้เป็นพิเศษเลย
0: ใช่ค่ะทางทีมงานจะตัดคลิปในส่วนของการออกกำลังกายเก็บไว้ให้ด้วยเนาะเพื่อที่จะได้มาแชร์กันค่ะอันนี้เป็น1วันเต็มๆสำหรับ3ตุลาคมค่ะพี่เก่งต้องบอกว่าเต็มอิ่มเลย
1: ความตื่นเต้นของทีมงานก็คือว่าปีนึงเนี่ยหนเดียว
0: ครับใช่ๆเราจัดแค่ปีละครั้งค่ะใช่
1: ทำให้เราเสียดายมากเลยเพราะทุกคนจะชอบแบบเอ๊ะผมไม่รู
0: ้
1: ไม่ได้จองจองไม่ทันเต็มแล้วทำไมไม่เปิดอีกอันนี้บอกได้เลยว่าปีละครั้งนะคะต่อให้มีใครมาขอให้เราจัดปีละ3ครั้งเราก็บอกว่า
0: ไม่ไหว
1: จะปีละ
2: ครับ
0: เพราะว่าเราทุ่มเทจริงๆกับวันที่3ตุลาคมนะคะเราอยากให้มาเจอกันเพราะว่ามันครบเครื่องมากๆทั้งความรู้นะในเรื่องของสุขภาพความรู้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บความรู้เรื่องของการกินความรู้เรื่องของสมุนไพรและที่สำคัญคือความรู้เรื่องของการออกกำลังกายมันครบถ้วนค่ะพี่เก่งในวันที่3ตุลาคมอยากบอกเลยว่าใครสนใจต้องรีบไปนะคะพี่เก่งตอนนี
1: ้
0: คือคนทยอยสมัครมาเรื่อยๆแต่บางคนทยอยถามมาแต่บางคนยังไม่ตัดสินใจอยากจะบอกตอนนี้แอบกระซิบว่าร
1: อชวนรอชวนคนจุงมือมา
0: ต้องกระซิบกับพี่เก่งว่าคนที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจอาจจะช
1: ้
0: าอาจจะลืม
1: จองแล้วลืมโอนไม่ได้นะคะไม่มีที่นั่ง
0: เราน ับเฉพาะคน
1: ไปโอน
0: เรานับเฉพาะคนที่จ่ายตังเรามาแล้วนะคะพี่เก่งพูดตรง
1: คือเนื่องจากว่าเรามีอาหารว่างม
0: ี
1: บุฟเฟ่ต์มื้อเที่ยงแล้วก็อาหารว่างรอบบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าลงทะเบียนคุณผู้ฟังบางท่านค่ะน้องโบน้องจะเต็มบอกว่าเนี่ยฉันก็ไปฟังที่โรงพยาบาลเขาจัดฟรีอยู่แต่อันนั้นคือมันเป็นคุณจะต้องเดินไปโรงพยาบาลแล้วเราก็ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลตอนนี้มีแหล่งแพร่เชื้อโรค
0: หลายคนติดโรงพยาบาลนี่แหละค
1: ่ะมาเป็นโรคโควิดก็เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจัดไม่ต้องรอเข้าโรงพยาบาลเราจัดให้ที่เดินทางสะดวกนะคะแล้วก็ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอ่ะละกันพูดง่ายๆเพราะเราก็จะมีแอลกอฮอล์ให้ล้างมือแล้วก็มีหน้ากากแมสหน้ากากให้ทุกท่านได้ใส่ด้วยนะคะเห็นไหมล่ะบริการ VVIP มากๆ
0: จริงๆค่ะอาหารอร่อยด้วยนะคะที่โรงแรม PMRO อาหารอร่อยเลยคอนเฟิร์ม
1: ใช่
0: ใช่ค่ะก็อยากให้มากันจองได้ที่ LINE @thinking radio เลยหลายคนพูดมาตั้งนานว่าเอ๊ะคุยกันมาตั้งนานฉันต้องไปสมัครที่ไหนล่ะจ๊ะเธออย่างงี้นะ
2: ก็สามารถสมัครได้ที่ LINE นะ
1: ระบุเลยระบุเลย
2: ว่า Thinking Radio นะครับ
0: บอกไปเลยว่า
1: อยากมีโรค NCD เนาะอยากมี
2: ถ้าเข้ามาสมัครหรือว่าถ้าเข้ามาสอบถามเพ
0: ิ่
2: มเติมได้เลยนะครับผม
1: เดี๋ยวพี่เจ๋งดูหน้าจอให
0: ้
1: นะคะ
2: ครับ
1: ก็มีบางท่านนะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวรอถามคนที่บ้านก่อนว่าจะไปกี่คนบางท่านบอกว่
0: าม
1: ีผู้ป่วยมีผู้ดูแลแล้วก็มีคนที่ขับรถพาไปด้วย3ท่านเนี่ยก็เข้ารวมได้เลยนะคะ
0: ค่ะใช่ๆก็

0: ฝากมาได้เลยค่ะก็จริงๆไม่อยากให้รอกันไปแล้วเดี๋ยวก็มันลืมไงพอลืมปุ๊บเรา
1: พลาด
0: เต็มปุ๊บเนี่ยเราไม่เปิดเพิ่มแล้วเราก็ไม่รับเพิ่มด้วยเพราะว่าเราอยากให้ทั้ง150คนของเราเนี่ยคือมันครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงค่ะเพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าเราออกกำลังกายกันจริงๆด้วยนะในช่วงบ่ายๆสักช่วงบ่ายสามเนี่ยเราจะชวนออกกำลังกายเราจะยกโต๊ะออกจริงๆนะเราจะให้เหลือแต่เก้าอี้แล้วออกกำลังกายได้อย่างสะดวกจริงๆค่ะก็เลยอยากให้แบบมารีบๆมาสมัครกันหน่อยค่ะเพราะว่าแหมถ้าพลาดไปแล้วเนี่ยปีหน้าเลยนะคะแล้วปีหน้าก็ไม่ใช่เรื่องนี้ด้วยนะเราไม่จัด
2: สาย
0: เ
2: รื่อง
0: เปลี่ยนเรื่องแล้วใช่ๆก็อยากให้มาสมัคร
3: พี่โบเราจะบอกว่าคนที่ไปเนี่ยยังมีสิทธิพิเศษได้สินค้าราคาพิเศษถูกไหมคะ
0: เพราะว่าวันนั้นเราจะมีการแบบมีหลายๆ
3: ผ
0: ู้
3: ใหญ่ใจดีหลาย
0: ค
3: ัน ไปออกบูธ
0: มาออกบูธแล้วก
3: ็สินค้าลดพิเศษ
0: พิเศษการแบบว่าไม่สามารถไปหาซื้อข้างนอกได้แน่นอน
3: ใช่
2: ก็เป็นงั้นอย่าโมแต่รอถามคนไข้ตัวนะครับหรือว่าอย่ารอหมอนัดนะถึงค่อยเปลี่ยนชีวิตนะครับเพราะว่าโรค NCD เนี่ยมันมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นนะทุกวัยจริงๆทุกคนจริงๆนะครับก็ล้วนที่จะเสี่ยงโรคเป็นโรค NCD เหมือนกันนะครับผม
0: ค่ะเชิญชวนเลยค่ะติดต่อกับสอบถามเพิ่มเติมหรือมาสมัครได้เลยนะคะที่ไลน์thinking radio si แล้วก็ thinking radio ค่ะพี่เก่ง
3: นี่พี่เก่งอยู่โคราชยังนั่งดูไลน์ตอบไฟล์ให้แฟนๆ
2: ครับ
3: ช่วยๆกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบางท่านใจร้อนบอกว่าทักไลน์มาแล้วไม่มีคนตอบ
0: ใจเย็นนิดนึงค่ะใจนึง
3: ได้ค่ะ
0: แน่นอน
3: ก
0: ็
3: ว
0: ัน
3: น
0: ี
3: ้ย้ำอีกทีนะคะสนใจมาเจอกันเสาร์ที่3ตุลาคมนะโรงแรมเดียร์บาโรมีค่าลงทะเบียนค่าอาหารและของว่างต่างๆนะคะแล้วเราก็มีเอกสารแจกมีสิทธิซื้อสินค้าราคาพิเศษมากๆเลยแล้วก็รับโอกาสที่เราจะมีแจกของในที่สัมมนาด้วยของที่เรา
0: ลุ้นรับรางวัล
3: ของ96.5ด้วยนะคะไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนค่ะ
2: พลาดปีนี้นี่เจอกันใหม่ปีหน้าเลยนะครับ
0: ไม่ใช่เรื่องนี้ด้วยนะ
2: ไม่ใช่เรื่องนี้ด้วย
0: ใช่ด้วย
2: เพราะฉะนั้นก็ห้ามพลาดเลยนะครับรีบมาสมัครลงทะเบียนหรือว่าสอบถามพูดคุยได้นะครับที่ไลน์@ thinking radio ครับผม
3: ค่ะพี่โบฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับ
0: ฝากไว้เหรอคะฝากไว้อยากจะฝากว่าอย่าอย่างที่น้องสแตมบอกเลยคืออย่ารอให้เราต้องไปหาหมอค่ะแต่เราป้องกันดีกว่าหลายครั้งที่สัมภาษณ์คุณหมอเนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าเรื่องของการป้องกันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดค่ะไม่อยากให้ไปรักษาแล้วเพราะว่ามันเสียหลายอย่างเสียเวลาเสียเงินเสียสุขภาพเสียโอ้หลายอย่างมากค่ะก็เลยอยากจะให้ทุกคนมาร่วมกันป้องกันโรค NCD ดีกว่าค่ะไปร่วมงานกันเสวนาภาษาหมอตอนนี้อะไรนะตัวสิลืมเลยเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่
3: เป็น
0: หนีโรค NCD จะให้หนีอย่างเดียวเลยให้หนีอย่างเดียวเลยต้องกินอยู่เป็นก่อนนะคะแล้วค่อยหนีโรค NCD วันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ครับผม
3: ขอบค
2: ุ
3: ณพี่โบค่ะ
2: ขอบคุณ
3: แฟนๆสามารถไปเจอพี่โบพี่แตมพี่บอยแล้วก็น้องนุ้ยน้องกระแตแล้วก็พี่เจได้
0: ทั้งทีมงานเลยค่ะ
3: ใช่ทีมงาน
0: วันที่3ตุลาคม
3: เจอพี่เต้ยด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะสุภาพก็จะเป็นวิธีกรเนาะนำพูดคุยในวันนั้น
3: ค่ะ
0: เจอกันได้วันนี้
3: ขอบคุณมาก
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เก่งค่ะ
3: วันที่3ตุลาคมเจอกันนะคะ
2: ครับ
3: ก่อนจะปิดเบรกค่ะพี่จะแตมพี่เก่งก็มีคุณผู้ฟังถามมาเรื่อง AI ที่พี่เก่งเข้ามาดูใน LINE แอดเนี่ยนะคะก็มีหลายท่านสนใจทักกันมาคือเราเน้นเรื่องการเรียนที่เรียนที่ไหนก็ได้เปิดเมื่อไหร่ดูเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราจะตัดคลิปไว้ความยาว2ชั่วโมงค่ะพี่สแตม
2: ครับ
3: แล้วก็มีค่าลงทะเบียนเพื่อเปิดสิทธิ์ให้เข้าไปดูลิงก์กลุ่มมี2หัวข้อหัวข้อก็คือ Click and Create ที่ครูเจี๊ยบเป็นคนสอนนะคะแล้วก็ถ้าสนใจเลือกหัวข้อไหนก็โอนในลิงก์ทีมงานทักมาได้ที่ @ thinking radio ทีมงานก็จะส่งลิงก์ให้กรอกแล้วก็โอนเลขบัญชีเข้าอสมท.แล้วเราก็จะให้สิทธิ์ในการที่เรียนตลอด2เดือนนะคะแล้วก็มี2หัวข้อมีหัวข้อ Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI แล้วก็อบรม AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังค่ะน้องสแตมค่ะ2หัวข้อนี้ก็คือบรรยายสอนแบบจับมือทำละเอียดทุกขั้นตอนเลยนะคะโดยอาจารย์สุธีราจำลองสุภลักษณ์นะคะจาก OPPY ซึ่ง ได้บรรยายไปแล้วเมื่อวันที่1และ2สิงหาคมแต่มีคนจำนวนมากที่พลาดโอกาสนั้นและอยู่ต่างจังหวัดติดภารกิจอย่างนี้

0: น้องน้องสแตมก็เลยให้เรียนออนไลน์ค่ะพักกันมาได้เราจะให้เรียนออนไลน์เป็นการช่วยให้ผู้สูงวัยแล้วก็ผู้สนใจเนี่ยศึกษาได้อย่างมืออาชีพนะคะเพราะว่าเรามีการอธิบายละเอียดทุกขั้นตอนค่ะ
1: ครับผม
0: ช่วงนี้จะพักสักครู่ไหมคะน้องสแตมค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเบรก
0: ช่วงหน้ายังมีเรื่องมาในตลาดนัดช่วง SMB ต้องรอดค่ะ
1: ครับ
2: Modern Market ช่วง 2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
9: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
10: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
9: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
10: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
11: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด

0: ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Modern Market ตลาดนัด 96.5 ค่ะน้องสแตม
1: ครับพี่เก่ง
0: เรามีข่าวบอกคุณผู้ฟังกันใช่ไหม
1: ใช่ครับผมมาที่นี่เลยครับงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กโป2026ครับงานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำไว้มากที่สุดนะครับครอบคลุมการสร้างบ้านครบทุกภูมิภาคทั่วไทยนะครับมีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบเลยครบทุกระดับราคาการสร้างบ้านครับครอบคลุมตั้งแต่ราคาหลักล้านไปจนถึงหลายร้อยล้านบาทนะครับ 16-20 กันยายนนี้นะครับ Impactฮอลล์8เมืองทองธานีครับที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรนะครับจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับผมซึ่ง
0: และได้ข่าวว่าน้องสแตมก็ ไปทำติงทูโกมาให้แฟนๆที่ไม่สามารถเดินทางไปดูได้ชมบรรยากาศใช่ไหม
1: ก็สามารถติดตามได้นะครับวันพรุ่งนี้บ่าย2นะครับกับรายการติงทูโกใน YouTube ของ Thinking Radio นะครับเดี๋ยวรายการติงทูโกเนี่ยก็จะพาไปชมบรรยากาศงานนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับพอพูดถึงเรื่องรายการออนไลน์พี่เก่งผมขอ
0: บอกเยอะเลยที่มาอัปเดตกันทุกอาทิตย์ใช่ไหม
1: ขอบอกรายการออนไลน์ของ Thinking Radio หน่อยนะครับผมมานี่เลยครับรายการแรกครับจะ
0: เมื่อวานนี้
1: ทุกวันพุธนะครับผมตอน 13:00 นะครับกับรายการคอร์ดเกตเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่านะครับก็จะมาชวนผู้ฟังเนี่ยมาคุยกับกูรูนะครับหรือว่าเรื่องประเด็นเจาะลึกนะครับถึงประเด็นต่างๆนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับทุกวันพุธ 13:00 นะครับแล้ววันพฤหัสครับตอน 13:00 เหมือนกันนะครับก็จะมีรายการคุยอย่างเสือนะครับผมอันนี้ก็พี่เสือใช่ไหมครับพี่เก่ง
0: ใช่ค่ะพี่เสือสุวรรณชัย
1: ครับผมก็จะชวนคุย
0: ก็เป็นอดีตผอ.สสว.นะคะ
1: ครับ
0: ชวน CEO มาพูดคุยกันว่าทำยังไงถึงเป็นเสือได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เริ่มยังไงถึงกลายมาเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศได้นะครับ กับอีกรายการหนึ่งครับในบริบทนะครับวันศุกร์6โมงเช้านะครับเป็นรายการของดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะครับจะต่อจาก ของรายการของอาจารย์เลยนะครับคือ โรคยามเช้าตอนตี 5-6 โมงนะครับแล้วใครเนี่ยที่ยังไม่จุใจนะครับก็รอฟังได้นะครับตอน6โมงเช้านะครับรายการในบริบทนะครับก็จะ
0: เรียกว่าอันเซนเซอร์
1: อันเซนเซอร์ต้องบอกอันเซนเซอร์จริงนะครับเพราะว่าเจาะทุกประเด็นสถานการณ์บ้านเมืองของเรานะครับผมแบบลงลึกเลยนะครับในสไตล์ของดร.สมเกียรติอ่อนวิมลนะครับผมแล้วก็วันศุกร์ตอนหนึ่งตอนบ่าย2นะครับก็จะเป็นรายการติ้งทูโก้
0: ติ้งทูโก้
1: นะครับจะพาไปชมอีเวนต์ต่างๆหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็รอติดตามได้แล้วก็ใครที่อยากจะไปตามทิ้งทุกโกทิ้งทุกโกปักหมุดที่ไหนเนี่ยก็ชมได
0: ้คัดสรรมาให้แล้ว
1: ใช่
0: แล้วเห็นวันนี้วันสุดท้ายของงานคาสเทคใช่ไหมเราไปรายงานสดกันมาเมื่อวันจันทร์ค่ะน้องสแตม
1: ใช่ครับ
0: เป็นงานใหญ่ระดับโลกมากเลยระดับ 50,000 คนระดับพันกว่าบริษัท15ประเทศทั่วโลกมารวมตัวกันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่อยากจะต้องชวนคุณไปดูนวัตกรรมเทคโนโลยีเกี่ยวกับ NLNG
1: พลัง
0: งานโซลาร์ลูปหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ product ที่มันเกี่ยวเนื่องกับพวกปิโตรเคมีเหล่านี้เน
1: า
0: ะ
1: ครับเขาบอกโอ้ยเขาเรียกว่าเสียงหลงเลยพี่เก่งต้องบอกว่ายักษ์ใหญ่แต่บริษัทชั้นนำของโลกเนี่ยมาออกบูธที่งานนี้เลยนะที่ไบเทคบางนานะครับก็งานนี้เป็น
0: แค่ไปดูบูธกระทรวงพลังงานปตท.กฟผ.นี่ก็อลังการแล้วเพราะว่าเขาทุ่มทุนจะเปิดทะเลให้อันดามันให้เปิด
1: ใช่ครับ
0: อ่าวด้วย
1: แล้วก็พาวิลเลียนของแต่ละบริษัทเองเนี่ยต้องบอกว่า จัดได้แบบสวยงามมากจริงๆนะครับหรือว่าถ้าใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สะดวกมาที่งานนะครับก็สามารถชมไลฟ์ได้นะครับทาง Facebook ของ FM 96.5 นะครับผม
0: เราไลฟ์ไปเมื่อวันจันทร์แล้วก็เราตัดคลิปไฮไลท์5นาทีก็อยู่ใน Facebook ของ FM 96.5 ด้วยนะคะวันนี้ก็เราก็โพสต์อยู่แล้วนะคะ
1: ครับ
0: Gas Tech 2026 ค
1: ่
0: ะมีเรื่องราวน่าสนใจอีก
1: เดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมีอีกรายการหนึ่งรายการออนไลน์ของ FM 96.5 นะครับคือรายการ
0: ว
1: ันเสาร์ครับตอน 20:00 ครับกับรายการ CEO Cozy นะครับต้องบอกว่ารายการนี้ก็สุดพิเศษเช่นกันนะครับก็จะเชิญผู้บริหารนะครับมานั่งคุยแบบสไตล์ Cozy นะครับผมสไตล์แบบเป็นกันเองคุยถึงเรื่องการบริหารตัวเอง

0: องในการทำงานนะครับกับเวลาพักผ่อนเนี่ยเขาบริหารยังไงนะครับ
1: เขาเรียกว่าตัวท็อปท็อปทั้งนั้นเลยนะคะ ที่เราไปคุยเนี่ยล่าสุดนี่จะเป็น CEO โคซี่ของใครต้องไปตามดูกันนะคะแล้วก็เข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ย้อนหลังก็ได้เพราะ YouTube เนี่ยเราทำมาแล้วหลายคลิปหลาย CEO หลายท่านนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้ไปติดตามได้เลยทุก รายการของคลื่นความคิดก็ดูชมย้อนหลังได้ที่ YouTubeนะฮะส่วน Facebook กับน้องแสตมป์อย่างรายการเราเนี่ย เขาจะลบทุกๆ30วันใช่ไหมฮะแต่ถ้าอยากจะดูยาวดูย้อนหลังได้ตลอดปีเลยเนี่ยก็ไปที่ YouTube ค่ะ
0: นะครับเสิร์ชได้ YouTube
1: เรามีเพลย์ลิสต์รายการ
0: ใช่ครับ
1: รายการต่างหากเลยของรายการใหม่นะแล้วก็มีทั้งรายการทุกรายการบนผังวิทยุค่ะ
0: ครับผมก็อย่างที่พี่เก่งบอกนะครับเป็นมีทุกรายการบนผังเลยนะครับอยู่ที่ YouTube นะครับหรือว่ารายการออนไลน์เนี่ยก็ออนบน YouTube เช่นเดียวกันนะครับผมมีอีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษครับพี่เก่งที่อยากมาฝากครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีนะครับหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะครับที่ธนาคารขออภัยครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับพี่เก่ง
1: ค่ะอีกเรื่องราวนึงนอกจากเรื่องการออมแล้วเราก็ต้องมาใช้ชีวิตให้มีความสุข และมีความทรงจำดีๆนะฮะหลายคนเนี่ยไปเที่ยวกับเราเมื่อปีที่แล้วไปศึกษาพื้นที่ที่สุโขทัยแต่ปีนี้เราจะเจาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยกันค่ะน้องแสตมป
0: ์ครับ
1: เป็นกิจกรรมที่เราเชิญกูรู ด้านประวัติศาสตร์ไปแล้วก็มีกิจกรรมการทำสังคโลกชิ้นเดียวในโลกของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ไปร่วมกิจกรรมกับเรานะคะ
0: ครับ
1: ก็สแตมเคยไปยังสุโขทัยกับศรีสัชนาลัย
0: ยังไม่เคยไปเลยครับพี่แต่ว่ากิจกรรมที่ทาง FM 96.5 ของเราเนี่ยกำลังจัดขึ้นเนี่ยใครไปได้เจอผมแน่นอนนะครับ
1: เราจะไปไลฟ์กัน
0: ไปไลฟ์ด้วยแล้วก็ไปดูแลทุกท่านอย่างแบบดีที่สุด
1: ใกล้ชิดใกล้ชิดเขาเรียกว่า VVIP
0: ครับผมก
1: ็ทั้งนี้มันมีการวาดลวดลายบนสังคโลกนะคะ
0: ค
1: เป็นชิ้นเดียวผลงานเดียวแบบที่คุณจะทำเองเลยแล้วก็มีไปที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์คุณจะได้กินอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยใช่ไหมคะน้องแสตมป์ค่ะ
0: ใช่ครับผมพี่เก่งก็
1: แล้วก็ยังมีเรื่องทองรูปพรรณแบบโบราณใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนี้ทองกำลังแพงใช่ไหมน้องสแตม
0: ใช่ครับกำลังขึ้นลงอยู่ตอนนี้แต่ว่าก็สูงอยู่ดี
1: เรามีอัปเดตราคาทองทั้งรอบเที่ยงและรอบเย็นนะเพราะฉะนั้นติดตามได้ในทุกโซเชียลที่น้องสแตมจะโพสเลยนะคะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวมาย้ำกิจกรรม
1: มีที่เที่ยวที่ไหนอีกคะ
0: นิดหนึ่งนะครับก็มีนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันนะครับผมก็จะเป็นการเรียนรู้ชีวิตเรียบง่ายของชุมชนนะครับพร้อมลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยเลย
1: ค่ะแต่ที่จะไปเจาะนี่ก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะ
0: ค
1: ะแล้วก็ไปดูสถาปัตยกรรมพุทธศิลป์ล้านนาที่วัดพิพัฒน์มงคลค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะกราบหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจนะขอพรกันได้แล้วก็วิทยากรพิเศษที่เราเชิญไปครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่หลายคนจะเจอตามงานของปตท.ของกทม.นะคะอาจารย์ณัฐจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาท
0: ่
1: านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีก็จะเกาะติดทุกพื้นที่ไปกับทริปนี้3วันเลยค่ะ3วัน2คืนอยู่กับอาจารย์ณัฐนะคะ
0: ครับผมก็7ถึง9ตุลาคมนี้นะครับรับจำนวนจำกัดนะครับแค่40ท่านเท่านั้นนะครับผมใครที่สนใจเนี่ยก็อย่าลืมนะครับทักไลน์
1: สมัครที่ไหน
0: ทักไลน์แอดมาได้นะครับที่@ sidethinkingradio นะครับผม
1: ก็จะมีน้องกระแตแล้วก็

0: ี้ครับตอนนี้เรามีแขกพิเศษสุดพิเศษเลยนะครับมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยน้องก้อยครับสวัสดีน้องก้อยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีพี่เก่งและพี่สต
0: อ
2: มด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: เราเปลี่ยนแม่ค้าออนไลน์ของเราหน้าตาจิ้มริม
0: ครับ
1: เรื่องหัดที่แล้วน้องโมจิเรื่องหัดนี้น้องก้อยนะคะ
0: ครับผมก็เดี๋ยวน้องก้อยเนี่ยจะพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีครับของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงครับจังหวัดชลบุรีครับการันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงครับพร้อมคว้ามาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะครับการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีนะครับผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดนะครับและงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนนะครับคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับที่หอมกรอบกุ้งเน้นๆนี่ที่น้องก้อยชูโชว์อยู่นี่นะครับผมนี่
1: อย่าให้กุ้งหกนะฮะขอดูใกล้ๆจอนะ
0: อันนี้ก็เป็น
1: กุ้งใหญ่กุ้งใหญ่
0: น้ำพริกกุ้งเสียบน้องน้องก้อยทานน้ำพริกไหมครับ
2: ทานค่ะ
0: อืมแล้วเป็นไงอันนี้เคยกินไหมน้ำพริกกุ้งเสียบ
2: ยังไม่เคยใครอยาก
0: หอมไม่ลองหอมแล้วบอกท่านผู้ฟังผู้ชมหน่อยว่ากลิ่นมันเป็นยังไง
2: หอมมาก
0: หอมมากเลยใช่ไหมครับ
1: เสียงน้องก้อยเบาอะค่ะต้องพูดใจใหม่หน่อยเอาไมค์ขยับเข้าไป
2: ต้องมีข้าวร้อนๆนะคะพี่สแตมอร่อย
1: เหมาะกับมื้อเที่ยงนี้เลยมื้อเที่ยงนี้ก็เป็นกุ้งเสีย
2: งยังไม่ได้ทานข้าวพอดีเลย
0: โอเคไม่กินข้าวพอดีเป็นในห่อด้วยใช่ไหมอันนี้ผมว่าน้ำพริกน้ำพริกเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าทีเด็ดเลยนะครับของเด็กหออย่างเด็กที่กำลังเรียนเด็กหอนะครับหรือว่ารวมไปถึงคนทำงานเนาะมาทำงานตอนกลางวันแบบว่าไม่ได้นำข้าวมาหรือว่าไม่อยากไปเจอแดดร้อนหรือฝนตกโอ้โหสภาพอากาศมันแปรปรวนไปหมดนะครับเนี่ยก็พก
1: มีไข่เจียวหรือไข่ต้มแล้วก็โปะน้ำพริกเข้าไปเนี่ย
0: ใช่คือจบเลยนะครับผม นอกจากน้ำพริกกุ้งเสียบเนี่ยยังมีน้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นนะครับแซ่บถึงใจถึงเครื่องเลยนะครับนี่กับกระปุกนี้นะครับที่น้องก้อยโชว์อยู่นะครับอันนี้ก็กินคู่กับจริงๆน้ำพริกนี่กินคู่กับข้าวสวยร้อนไข่เจียวไข่ต้มหรือว่าจะกินแค่น้ำพริกกับข้าวอย่างเดียวเนี่ยก
1: ็
0: กินได้นะครับทานผักหน่อย
1: เอากระเจี๊ยบกระเจี๊ยบสดเคยกินกระเจี๊ยบไหม
0: กินคู่แตงกวาที่มันมีน้ำพริกกับผักอย่างเงี้ยพี่เก่ง
1: จิ้มไปกับน้ำพริกนรกค่ะ
0: อีกตัวนึงครับเป็นน้ำพริกแมงดาครับกินหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับต้นตำรับแท้ๆนะครับผมนี่เขาบอกว่าจะทานเป็นอาหาร
1: หลักเปิดฝาและดมค่ะชื่นใจมากๆอันนี้ของอร่อย
0: หอมหอมใช่ไหมครับน้องก้อย
2: หอมมากเลยค่ะ
0: สงสัยเดี๋ยวอันนี้ต้องโดนเสร็จน้องก้อยแล้วครับพี่เก่ง
2: ดักเที่ยงนี้เลยค่ะ
0: นะครับผมจะทาน
1: เป็นพิเศษ
0: ครับ
1: 4รสชาติอันนี้นี่ก็มี2ขนาดให้เลือกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมก็มีมีขนาดกลางอันนี้คือต้องเดี๋ยวต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้คือสามารถทานได้ง่ายนะครับผมจะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีเนี่ยขนาดกลางนะ12กระปุกนะครับแถมฟรีทันทีเลยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกอันนี้เป็นขนาดกลางนะครับเนี่ยซื้อแบบนี้12กระปุกจะแถมฟรีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะครับรวมรับไปเลยนะครับยกเซต24กระปุกเต็มๆนะครับผมทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้นเองครับพี่เก่งสั่งซื้อได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับช็อปไมเนียบายเอ็มคอร์ดครับผมหรือโทรด่วนนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียครับนี่อันนี้นะครับซื้อ12กระปุกแถมอีก12กระปุกโอ้โหกินได้ยาวนะครับกินได้หลายคนด้วยหลายท่านด้วยนะครับผมก็ไม่ควรพลาด
1: สั่งที่ช็อปมาเนี่ยถูกไหมฮะจัดส่ง
0: ครับ
1: การันตีถึงบ้านทุกท่านเลยนะคะเขาเรียกว่าเสิร์ฟถึงที่แล้วก็ถ้ามีการเสียหายเขาก็รับประกันนะฮะ
0: ครับ
1: ส่งให้ใหม่เลยนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยพี่เก่งอยู่ที่โคราชนะคะ
0: ครับพี่เก่ง
1: แล้วก็มีข่าวว่าเขาจะจัดงานพืชสวนโลกกันในอีก2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้มติครม.ก็เพิ่งเลือกมาที่อำเภอคงนะของโคราชนะคะเขาก็จัดกันปี72แล้วมีคนสงสัยว่าสินค้าโอท็อปสินค้า SME ที่โคราชกับที่ภาคอีสานเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการจัดงานพืชสวนโลกยังไงดูนะของดีที่โคราชเนี่ยก็เหมือนเป็นประตูอีสานถูกไหมคะ
0: ครับ
1: มีเครื่องดินเผาดั่นเกวียนมีผ้าไหมปักธงชัย

0: มีวายเขาใหญ่มีมะขามเทศเพชรโนนไทยมีน้อยหนาเพชรปากช่องมีข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ที่ไปปลูกตามพื้นที่ชุมพวงมีกาแฟดงมะไฟ เป็นกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าค่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าไม่เปรี้ยวมีกรดต่ำมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ทางภาคอีสานขึ้น GI เอาไว้นะคะ
1: ครับผม
0: ผู้ประกอบการเคยมาภาคอีสานแล้วต้องซื้อของฝากอันนี้มายี่ห้อจะเป็นชื่อภาษาจีนหน่อยอ่ะคุ้นไหมคะ
1: ของฝากภาคอีสานนะครับ
0: ของฝากภาคอีสานก็จะมีร้านแม่ของฝากซื้อของฝากกันก็จะเป็นอะไรปึงอะไรนะเจ้าสัวเตียงหยี่เฮียงปึงหยี่เชียงนะของฝากโคราชนี่มามีกุนเชียงมีแหนมมีหมูหยองมีไส้กรอกอีสานชื่อร้านปึงหยี่เชียงมีร้านน้ำม้วน SME เก่าแก่ที่เป็นหมูแผ่นหมูแท่งคุณพรทิพย์นะหรือว่าร้านเจ้าสัวเตียงหยี่เฮียงอันนี้เป็นแบรนด์ SME ระดับพันล้านนะเอ้ยไม่ใช่สิ เขาต้องแค่500ล้านนะถึงจะเป็น SME
1: ครับ
0: อ่ะทีนี้โอท็อปของโคราชเราเนี่ยมันก็จะมีขึ้นชื่อน้องก้อยน้องกระแตมเคยกินผัดหมี่โคราชไหม
1: เคยกินครับผมเคยกิน
0: เขาจะมีตรา5ดาวตราแม่กินตราตำนานโคราชตาป้าติ๋มแล้วก็จะแพ็คเป็นถุงขายตามร้านของฝากทั่วไปบางทีไปภาคใต้ยังเจอผัดหมี่โคราชไปฝากขายเลยใช
1: ่
0: ไหมอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ก็คือเป็นร้านของฝากที่ทุกคนต้องมีติดมือถ้ามาอีสานนะคะพี่เก่งได้ไปลองชิมแล้วที่ร้านตำไทยบ้านอีสานที่โคราชเมื่อวานนะคะมีโคราชอร่อยมากแซ่บหลายเด
1: ้อ
0: ตำโคราชก็คือตำไทยใส่ปลาร้าก็แซ่บหลายนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเมนูต่อไปที่ SME เตรียมรองรับสำหรับตำโคราชเพื่อรองรับงานพืชสวนโลกในอีก2ปีข้างหน้าเพราะตอนนี้มันยังเป็นตำสดถูกไหมมันยังไม่ได้เป็นแพ็กเกจสำหรับของฝากซื้อกลับไปต่างประเทศเพราะถ้าเกิดมีงานพืชสวนโลกเนี่ยคนจะต้องมาจากทั่วโลกเลยนะน้องก้อยน้องกระแตมใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย SMEหรือโอท็อปอะไรที่เป็นอาหารพื้นบ้านเมนูพื้นบ้านเนี่ยควรจะรีบพัฒนาเพื่อรองรับงานพื้นสูงโลกให้คนซื้อกันทั่วโลกแล้วก็มีกายศาสตร์แม่ปราณีเขาก็บอกเป็นโอท็อป5ดาวนะมาเป็นแท่งค่ะทำให้คนทานสะดวกขนมไทยสดบ้านคุณย่าบ้านคุณพัทราหรือแม้กระทั่งของแปรรูปที่เดลี่โฮมดีเมื่อวานพี่เก่งก็ไปทานพวกกรีกโยเกิร์ตสดๆจากนมที่ Dairy Home หรือแม้กระทั่งทำเนยสดอะไรพวกนี้คือเขาเลี้ยงวัวแบบออร์แกนิกค่ะอันนี้ก็เลยทำให้ปล่อยไปตามธรรมชาติไม่มีสารเร่งอะไรที่กดดันทำให้เนื้อไม่ดีต่อสุขภาพเพราะนั้นที่ Dairy Home เองเนี่ย เขาก็จะมีผลิตภัณฑ์เชิงออร์แกนิกมาให้ทุกท่านได้บริโภคกันพี่เก่งก็คิดว่าอีก2ปีเนี่ยน่าจะมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่จะมางานพืชสวนโลกนะคะ
1: ครับก
0: ็แล้วที่พี่สแตมกับน้องก้อยเคยมาแล้วเจอไร่สุวรรณนมข้าวโพดฝักข้าวโพดอะไรที่ไร่สุวรรณคุ้นคุ้นไหมคะ
1: คุ้นๆนะครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์การเกษตรการที่จะทุกคนมาทั้งซื้อนมข้าวโพดซื้อฝากข้าวโพดมาทานกันอันนี้ก็อยากจะให้หลายๆท่านช่วยกันคิดเพื่อทำให้แปรรูปแล้วรองรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาในอีก2ปีข้างหน้าค่ะ
1: สำหรับนักธุรกิจ SME ตอนนี้นะครับหรือว่าใครที
0: ่ต้องรอ
1: ใครที่กำลังมีของอะไรเงี้ยก็สามารถรีบเร่งพัฒนาธุรกิจของตัวเองนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่เก่งบอกนะอีก2ปีข้างหน้าเป็นงานระดับโลกนะครับที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นหมุดหมายที่ดีที่ชาวต่างชาติเนี่ยจะซื้อกลับไปฝากที่อีกซีกโลกหนึ่งนะครับผมแล้วสมมติว่าของคุณเนี่ยดีหรือว่าเข้าตาเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการต่อยอดธุรกิจไปในอนาคตได้อีกนะพี่เก่ง
0: นี่แล้วขอโทษนะคะที่โคราชนี่นะมีทั้งเดอะมอลล์เซ็นทรัลเทอร์มินอล21มีคลังพลาซ่ามีห้างบิ๊กซุน มีร้านค้าโชว์ห่วยกับคาเฟ่ตรึมบอกได้เลยว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ละรายเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับการมีเอกลักษณ์สินค้า GI แล้วก็นวัตกรรมเพื่อจะให้คนทั่วโลกได้บริโภคได้ด้วยอันนี้ก็ต้องเตรียมต่อยอดกันค่ะ
1: แต่อย่าเร่งโดยที่แบบว่าใช้สารเคมีหรืออะไรอย่างนี้นะอย่างนั้นไม่เอานะผมร
0: ู้
1: สึกว่าถ้าเป็นธรรมชาติอ่ะคุณภาพของสินค้าหรืออะไรเองเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าและดีกว่าแน่นอน
0: กับอีกอันนึงที่จะต้องเป็นเทรนด์ในการรองรับตลาดโลกก็คือ เรื่องกรีนกับ sustainability นะคะความยั่งยืนกับเรื่องเป็นเศรษฐกิจสีเขียวนวัตกรรมทางด้านการเกษตรแม่นยำใช้การลดคาร์บอนการทิ้งขยะให้น้อยที่สุดการปล่อยสารพิษให้น้อยที่สุดค่ะอันนี้ก็จะต้องเป็นแนวธีมของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตถึงจะอยู่รอดนะ SME ต้องรอดอันนี้ต้องฝากเลยว่าทางสายอีสานเองเนี่ยอาจจะอย่างพี่เต้ที่เป็นนายกสมาคมท่องเที่ยวของที่เขาใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเน้นเรื่อง Zero Waste เรื่องลดคาร์บอนอยู่เหมือนกันค่ะน้องเต้คุณพันชนะวัฒนเสถียรนะคะเราก็เลยอยากจะให้ธุรกิจที่โคราชเองเนี่ยเป็น green future and food security ด้วยเพื่อรองรับในอีก2ปีข้างหน้าค่ะ
1: ครับก็หมดเวลาแล้วพี่เก่งครับ
0: ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พฤหัสหน้ากลับประจำการพระราม9
1: ครับกับรายการ Modern Market นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับแล้วก็ขอให้พี่เก่งเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับผม
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
3: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: รอตอบกลับแล้วหลังถามปมทองเจือเอี่ยวทุจริตสอบท้องถิ่นนายกเห็นแล้วชื่อวรพรรคโผล่1ใน28ลิสต์สหรัฐเจาะคว่ำบาตรเอี่ยวสแกมเมอร์ลั่นใครถูกกล่าวหาไปเคลียร์ตัวเองด้านวรพรรคโพสต์ไม่เคยร่วมสแกมเซ็นเตอร์พร้อมให้ตรวจสอบอนุทินเดือดบอกปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเหมือนมาโกงบนหัวผมลุยขยายฟันข้าราชการเอี่ยวชี้แค่ย้ายไม่พอต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนพบแล้วรอยรั่วท่อน้ำมันพระราม3คลองเตยเตรียมเปลี่ยนท่อปรับแนวใหม่ป้องกันเกิดเหตุซ้ำทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเดชเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินทุวราวันดำเนินรายการร่วมกันมีข่าวที่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้นะคะเริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลวันนี้เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวว่าวันนี้เป็นการมอบกล่าวมอบนโยบายต้องขอบคุณปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จัดให้มีการประชุมในวันนี้ขอบคุณนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นตัวแทนของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยอำนวยพรให้ตนเองในวาระครบรอบวันเกิดซึ่งวันนี้ปีนี้ครบรอบ60ปีและวันที่1ตุลาคมก็จะเป็นคนที่มีอายุมากที่สุดในกระทรวงมหาดไทยนะคะซึ่งตนเองก็อยู่ในกระทรวงนี้มาประมาณ3ปีมีความใกล้ชิดสนิทสนมทำงานด้วยกันมาตลอดขอชื่นชมการทำงานของทุกๆคนและสำหรับไตรมาสสุดท้ายของปีมีเรื่องสำคัญที่กระทรวงมหาดไทยต้องมีความรับผิดชอบก็คืองานถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดไว้กลางเดือนธันวาคมต้องดำเนินการให้สมพระเกียรติและงบประมาณต่างๆในการดำเนินงานในครั้งนี้ได้อนุมัติให้ทุกหน่วยงานรับไปดำเนินการให้สมบูรณ์แบบและหลังจากนั้นก็จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อไปนะคะก็ขอให้วางแผนการล่วงหน้าให้มีความต่อเนื่องและให้เกิดประสิทธิภาพรวมถึงค่าใช้จ่ายและงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดค่ะอย่าให้มีความวุ่นเฟื่อยซ้ําซ้อนพร้อมกับขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องมีการจัดทำพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให้แก่ประชาชนทุกคนได้เข้าร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดหรือว่าระดับอำเภอก็ขอให้มีการวางแผนเผชิญเหตุด้วยความละเอียดรอบคอบและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องทำให้สมพระเกียรติค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้ความคิดเห็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยใครไม่เชื่อว่าเรื่องนี้แม้ว่าจะกำลังดำเนินการอยู่ใส่เชื่อที่ผ่านมาเครือข่ายจากการสอบสวนเห็นได้ว่ามีบุคคลภายนอกมาร่วมด้วยเป็นเรื่องน่าอนาถองบนหัวผมแล้วตอนนี้สังคมสรุปและพิพากษาไปแล้วและตัวผมเองก็พิพากษาไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันเพียงแต่อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมันก็ต้องมีขั้นตอนมีหลายหน่วยงานมีการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดนะคะและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นบุคคลภายนอกโดยปปงมีการยึดทรัพย์มากกว่า380ล้านแต่ไม่หมดเท่านี้นอกจากนี้ยังพูดด้วยว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องขยายผลภายนอกมีการจับเข้าคุกห้ามเยี่ยมห้ามประกันส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายก็ต้องเร่งดำเนินการตอนนี้แค่ย้ายไม่พอหากเข้าเกณฑ์เมื่อไหร่นะคะปลัดมหาดไทยก็สั่งให้ออกจากราชการต้องสั่งนะคะว่าต้องออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าการดำเนินการทำอย่างเต็มที่ไม่มีการเกรงกลัวอิทธิพลใดๆหากใครมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะคะก็จะต้องไปดูกันให้อย่างชัดเจนเข้มงวดค่ะไม่ต้องไปเกรงกลัวใครต้องฟาดให้ยับเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายกับหน่วยงาน

0: รียบทุกคนเป็นเจ้าบ้านมีทรัพย์สินอยู่ดีๆใครไม่รู้มาทำลายทรัพย์สินบ้านของเราตรงนี้ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกันตนเองมาอยู่ที่นี่3ปีต้องเกรงใจกันบ้างนะคะนอกจากนี้ก็บอกว่าชัดอยู่แล้วรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องรับทั้งผิดทั้งชอบเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสะเทือนขวัญน่าสยองสำหรับความเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยของตนเองดังนั้นก็ขอให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ค่ะ
1: ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็พูดไว้หลากหลายประเด็นนะคะระหว่างมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยตอนหนึ่งก็บอกว่ารู้สึกเสียดายใจหายที่ผู้บริหารบางคนต้องเกษียณอายุราชการไปนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าให้ผู้ตรวจราชการมารายงานกับตนต้องเลิกความเชื่อที่ว่าผู้ตรวจราชการคือที่เก็บกระดูกบางครั้งเมื่อไปอยู่ตรงนั้นก็ได้สงบสติอารมณ์ได้ใช้ความคิดว่าทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ต้องเร่งทำผลงานไม่ใช่ว่าไปอยู่แล้วจากคนที่เคยรู้จักกันมาเป็นคนที่ไม่รู้จักกันนะคะก็ไม่ใช่ว่าตนไปเหนือท่านใดได้นะคะแล้วก็ยังระบุว่าทุกคนนั้นมีโอกาสซึ่งตนเองทำให้เห็นแล้วเพราะว่าตนเองนั้นเป็นคนที่ไม่พกพาความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนเลยอารมณ์ดีทุกวันบางครั้งที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ข้าราชการหลายคนไม่ว่าจะเหตุผลใดก็ตามตนเองนั้นยืนยันได้ว่าอธิบายได้ทุกคนก็อยากให้ทุกคนนั้นมาถามด้วยซ้ำนะคะตนเองนั้นพร้อมที่ตอบได้หมดจริงๆแต่ว่าก็จะต้องตอบให้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ขอย้ำด้วยว่าทุกคนนั้นมีโอกาสอย่าไปคิดว่าไปอยู่แล้วไปอยู่เลยมันต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นอยู่กับผลงานนะคะตนเองก็กดปุ่มรีเซ็ตตลอดเวลาไม่มีความลับอะไรกับปลัดกระทรวงมหาดไทยการหารือก็เป็นไปอย่างเหมาะสมนะคะตนเองก็เอาด้วยหมดสนับสนุนทุกอย่างนะคะก็ขอให้ทุกคนนั้นแสดงผลงานอยู่ตรงไหนก็สามารถที่จะทำประโยชน์ได้ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้อีกเรื่องนึงที่นายอนุทินนายกรัฐมนตรีพูดถึงก็คือหัวสวนะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะที่ประชุมสภาเดือดเลยเมื่อวานจวกภูมิใจไทยเกี่ยวกับการหัวสวนะคะเรื่องนี้นะคะกรณีมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่งฟ้องศาลฎีกาคดีหัวสวแม้มติจะออกมาแล้วแต่ก็ยังมีคนไม่เชื่อนะคะว่าไม่มีคนพรรคภูมิใจไทยเข้าไปเกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรีตอบสั้นๆคนเชื่อก็มีแล้วก็ไม่ตอบคำถามกรณีที่กกต.เสียงข้างน้อยออกมาแถลงถึงเหตุผลในการเห็นด้วยในการส่งฟ้องคนภูมิใจไทยบอกว่ามีเพียงว่ามีการประชุมก่อนจะเดินออกจากวงสัมภาษณ์นะคะผู้สื่อข่าวยังสอบถามกรณีทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีหลังถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นนายอนุทินระบุว่าผบ.ตร.ตอบกลับมาแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยค่ะ
1: และนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็วันนี้ก็ไปปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบรัฐบาลหลังปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งก่อนหน้านี้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายเบนจามินสุการจันทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายและคณะก็รอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะรายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS นะคะซึ่งก็เป็นการประชุมนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมานะคะ 12:10 นในช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: M-Card Radio Network

0: ้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐเพื่อขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีรายชื่อของนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาลอนุทิน1นะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นชื่ออยู่เรื่องพวกนี้ใครที่โดนกล่าวหาต้องไปตั้งทนายความและหาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเองซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลนายวรภักดิ์ธัญมงคลนะคะก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กค่ะถึงกรณีที่ปรากฏชื่อของตนเองนั้นในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐชี้แจงว่าหนังสือดังกล่าวนั้นเป็นการขอให้หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายสำหรับการใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่ซึ่งไม่ใช่ผลการสอบสวนหรือว่าคำวินิจฉัยว่าได้กระทำความผิดและไม่ได้หมายความว่าถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วนะคะนายวรภักดิ์ยืนยันว่าไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเมอร์นะคะการฟอกเงินแล้วก็การค้ามนุษย์หรือว่าอาชญากรรมข้ามชาติใดๆทั้งสิ้นนะคะก็บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการสแกมเซ็นเตอร์ตามที่มีการกล่าวถึงพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้ได้ติดต่อหน่วยงานสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาและกำลังจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการของทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆได้ตรงประเด็นนะคะนายวรภักดิ์บอกว่าพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้สำหรับข้อกล่าวหาบางส่วนที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ได้เลือกใช้กระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยได้ดำเนินคดีหมิ่นประมาทต่อผู้ที่เผยแพร่ข้อความดังกล่าวปัจจุบันนั้นมีคดี1ค่ะที่ศาลรับไว้พิจารณาแล้วแล้วก็อีกคดี1ได้เสร็จสิ้นกระบวนการไต่สวนมูลฟ้องและอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลและไม่ขอคาดเดากรณีที่ชื่อของตนเองนั้นไปปรากฏในหนังสือของสหรัฐครั้งนี้มีที่มาหรือว่าเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาที่เป็นคดีอยู่ในประเทศไทยหรือไม่แต่ว่าสิ่งที่ทำต่อไปนั้นก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและกระบวนการที่ตรวจสอบได้เพื่อชี้แจงต่อทั้งศาลไทยและหน่วยงานของสหรัฐนะคะสำหรับรายละเอียดของข้อกล่าวหาบางส่วนที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลไทยขอไม่เปิดเผยหรือว่าโต้แย้งผ่านสื่อในขณะนี้เพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมเมื่อมีความคืบหน้าที่เหมาะสมก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
1: มาดูประเด็นเรื่องของการตั้งบอร์ดคุม Data Center กันบ้างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมติดตามการกับเคลื่อนงานกระทรวงมหาดไทยถึงกรณี Data Center นะคะบอกว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลมีการเน้นย้ำนะคะเรื่องการลงทุนเม็ดเงินที่จะเข้ามาในไทยแต่ยังไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะสำหรับเรื่อง Data Center แล้วก็ทราบว่า Data Center ใช้ไฟฟ้าใช้น้ำใช้ทรัพยากรจำนวนมากขณะที่การจ้างงานมีไม่มากเท่าที่ต้องการแต่จะนำเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันตรงๆไม่ได้วันนี้มีการลงทุนและเงินหมุนเวียนเข้ามาจำนวนมากการพูดในลักษณะดังกล่าวไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาลงทุนเพราะเมื่อ5ปีที่แล้วหากมีนักลงทุนขอเข้ามาตั้ง Data Center สักแห่งหนึ่งตรงนี้นะคะเราก็ดีใจแล้วนะคะว่าจะมีเงินเข้ามาในประเทศมหาศาลทุกอย่างไม่สามารถเป็นแบบวินวินได้ทั้งหมดแต่จะคาดหวังทั้งเม็ดเงินลงทุนการจ้างงานในระดับสูงพร้อมกับความต้องการที่มีการขยายตัวต่อเนื่องอาจจะทำได้ยากบางครั้งเราทะลุเป้าหมายเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติแล้วมาบอกว่าวันนี้เริ่มจำกัดการลงทุนเริ่มไปสนับสนุนธุรกิจภาคอื่นแทนก็อาจไม่เป็นธรรมกับคนที่เขาเข้ามาลงทุนแล้วอย่างไรก็ตามรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบและทิศทางรวมถึงการจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะกับผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนสร้างความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก Data Center มีการปล่อยความร้อนมากพอสมควรโดยเฉพาะในกรุงเทพนะคะที่ผู้ว่ากทม.นายชัดชาติพบว่ามี Data Center และมีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงตนเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการลักลอบทำหากเกิดเรื่องเช่นนี้จริงต้องขออนุญาตแล้วก็พูดง่ายๆนะใครกล้าอนุญาตให้มีการเก็บเชื้อเพลิงภายใต้อาคารอาจมีการเลี่ยงบาลีดังนั้นต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมขอให้กรมโยธาธิการและ ังเมืองกรมการปกครองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการไฟฟ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ำรวมถึงจังหวัดต่างๆที่มี data center แลกเปลี่ยนข้อมูลกันให้มากขึ้นเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบดูแลผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนค่ะ
0: ไปกันที่นายวรสิทธิ์เลี่ยมประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับกรมการปกครองและจังหวัดภูเก็ตให้เร่งไปตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วจากกรณีมีการเผยแพร่ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตโดยมีการกล่าวอ้างถึงพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ที่ถูกควบคุมตัวเพื่อแลกกับการปล่อยตัวซึ่งมีการนำเสนอข่าวแล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่16กันยายนนะคะโดยให้ตรวจสอบตั้งแต่เหตุการณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตลอดจนพยานหลักฐานและข้อมูลแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้นะคะและยังกำชับให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเร่งชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวให้เกิดความกระจ่างและให้เร่งรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อให้กระทรวงนั้นสามารถติดตามแล้วก็กำกับการดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ยังย้ำในหลักสำคัญก็คือว่าข้อกล่าวหาต้องแยกออกจากข้อเท็จจริงการตรวจสอบต้องดำเนินการบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายขณะเดียวกันเมื่อมีข้อร้องเรียนที่ถูกนำเข้าสู่การรับรู้ของสาธารณะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งหาคำตอบไม่ปล่อยให้เกิดข้อสงสัยค้างคาเป็นเวลานานนะคะเบื้องต้นอำเภอทะลังได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติของชุดเจ้าหน้าที่ที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็มีการสั่งให้จัดทำรายงานข้อเท็จจริงรวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รายงานผลต่อจังหวัดภายในวันนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นายวรสิทธิ์ก็กำชับให้จังหวัดเร่งเดินหน้ากระบวนการตรวจสอบและเมื่อมีความคืบหน้าให้รายงานไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วนอกจากนี้ยังกำชับกรมการปกครองจังหวัดภูเก็ตขยายการตรวจสอบไปยังข้อมูลร้องเรียนหรือว่าเบาะแสอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่จำกัดเฉพาะกรณีกำลังเป็นข่าวเพื่อให้ทราบว่ามีเรื่องใดอยู่ในการร้องเรียนหรือว่ามีข้อมูลที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่และนำเข้าสู่กระบวนการตามอำนาจหน้าที่นะคะเป้าหมายสำคัญก็คือทำให้ประชาชนได้รับคำตอบจากข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อกล่าวหาจากการตรวจสอบพบการกระทําผิดจริงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดต้องดําเนินการตามกฎหมายตามระเบียบอย่างเด็ดขาดนะคะ 12:18 น.เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูเรื่องของแรงงานต่างด้าวนะคะมีปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2นะคะแรงเงา2ชื่อนี้จริงๆไม่ใช่แรงงานนะคะแต่ว่าก็เป็นเรื่องของการปราบปรามแรงงานต่างด้าวนั่นแหละค่ะโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาที่ไปพร้อมกันนะคะกับหลายหน่วยงานนะคะนำกำลังบูรณาการกำกับชุดปฏิบัติการโดป้าNICE กรมการปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงา2กระบวนการนำแรงงานต่างด้าวสวมสิทธิ์ทำบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือทะเบียนศูนย์นั่นเองค่ะปฏิบัติการนี้ขยายผลจากการปิดฉากแรงเงาเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ดอนสักสุราษฎร์ธานีทำให้วันนี้ก็เป็นภาค2คือแรงเงา2นะคะซึ่งจากการได้รับเบาะแสเพิ่มเติมตรวจสอบสำนักทะเบียนอำเภอกาญจนดิษฐ์และก็เกาะสมุยก็ไปพบความผิดปกติเชื่อมโยงรวมถึงพฤติการเชื่อมโยงในหน้าเจ้าบ้านพยานรับรองเจ้าหน้าที่ทะเบียนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนช่วยแรงงานเมียนมาให้ได้รับสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเข้าข่ายลักษณะขบวนการฟอกเงินนะคะหรือการเปลี่ยนสถานะจากแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรนั่นเองอาจจะนำไปสู่การได้รับสิทธิ์ด้านต่างๆนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการจับกลุ่มแรงงานนะคะรวมถึงพบความผิดปกตินะคะมีความผิดปกติ จากการอนุมัติหมายจับที่เกี่ยวข้องรวม33 คนจับกลุ่มได้แล้ว27คนเจ้าหน้าที่รัฐ3คนเจ้าบ้านพยานรับรอง9คนแล้วก็แรงงานต่างด้าว15คนส่วนผู้ต้องหาที่ยังหลบ

0: มาติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระรามสามหลังเจ้าหน้าที่เร่งค้นหาต้นต่อของน้ำมันที่ปนเปื้อนในระบบระบายน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ขุดสำรวจพื้นที่และไปพบโพรงใต้ดินรวมไปถึงน้ำที่มีน้ำมันปะปนในระบบระบายน้ำเก่าจึงมีการขยายจุดตรวจสอบเพื่อค้นหาต้นทางของน้ำมันรั่วไหลนะคะล่าสุดจากการตรวจสอบพบจุดที่มีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณถนนพระราม3โดยระบบท่อดังกล่าวนั้นมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือว่า BPT เป็นเจ้าของใบอนุญาตในขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือว่า BFPL ในกลุ่มบริษัทบางจากเป็นผู้ดำเนินการระบบท่อนะคะโดยมีทางเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะคะก็บอกว่าทั้ง2บริษัทนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบรวมไปถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันซ้ำอีกสำหรับแนวทางการดำเนินการกรมธุรกิจพลังงานได้กำหนดขั้นตอนสำคัญไว้3ส่วนได้แก่เร่งค้นหาและซ่อมแซมจุดที่เกิดความเสียหายผู้ประกอบการจะต้องเร่งหาจุดที่เป็นแผลหรือว่าเป็นจุดบกพร่องของแนวท่อเพื่อดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันเจ้าของท่อจะต้องส่งข้อมูลประวัติการดูแลรักษาและประวัติการซ่อมบำรุงระบบท่อทั้งหมดให้กรมธุรกิจพลังงานตรวจสอบเพื่อประกอบการหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงของระบบนะคะแล้วก็ทดสอบระบบระบบท่อตลอดแนว32กิโลเมตรค่ะหลังจากดำเนินการซ่อมแซมแล้วนะคะก็จะต้องมีการทดสอบตลอดแนวระยะทาง32กิโลเมตรเพื่อสำรวจสภาพภายในระบบและตรวจหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือว่าความผิดปกติอื่นๆด้วยหากระหว่างการทดสอบพบการรั่วไหลหรือว่าพบความผิดปกติบริเวณใดจะต้องหยุดการดำเนินการทันทีเพื่อเข้าตรวจสอบและแก้ไขก่อนเดินหน้าทดสอบต่อนะคะแล้วก็ประการที่3ก็คือเปลี่ยนท่อและปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงนะคะสำหรับบริเวณที่พบแผลหรือว่าจุดบกพร่องจะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่พร้อมกับจัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณที่แนวท่ออยู่ใต้ต่อหม้อหรือว่าโครงสร้างที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำในอนาคตค่ะ
1: คผ.ตรวจความปลอดภัยจุดน้ำมันรั่วพระราม3นะคะดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยถึงความคืบหน้าตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยกรุงเทพภายหลังมีรายงานพบรอยรั่วบริเวณแนวท่อขนส่งน้ำมันล่าสุดค่ะทางคผ.ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายค่าระดับการติดไฟประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยงในพื้นที่รวมทั้งใช้ข้อมูลแจ้งเตือนประชาชนหากพบค่าที่อาจส่งผลกระทบนะคะซึ่งมีการเก็บตัวอย่างน้ำมันที่พบล่าสุดด้วยเพื่อนำไปเปรียบเทียบตัวอย่างน้ำมันที่เก็บจากการระบายน้ำนะคะท่อระบายน้ำตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุรวมถึงเก็บตัวอย่างในวันต่อๆมาด้วยโดยจะหารือกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะหรือลายนิ้วมือน้ำมันนะคะ oil fingerprints เพื่อดูว่ามีลักษณะตรงกันหรือเชื่อมโยงในลักษณะเดียวกันอย่างไรสำหรับรอยรั่วที่มีรายงานพบล่าสุดยังเป็นจำเป็นจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นจุดที่ทำให้น้ำมันรั่วไหลจริงหรือไม่สามารถอธิบายปริมาณน้ำมันจำนวนมากที่พบในช่วงแรกของเหตุการณ์ได้หรือไม่นะคะแม้จุดดังกล่าวมีความเป็นไปได้ที่จะเกี่ยวข้องแต่ก็ยังไม่ควรสรุปจนกว่าจะมีข้อมูลยืนยันนอกจากนี้จากลักษณะสังเกตเบื้องต้นน้ำมันบริเวณที่พบล่าสุดเป็นน้ำมันเก่าขณะที่น้ำมันที่พบในระบบระบายน้ำช่วงแรกดูไม่เก่ามากก็เลยจำเป็นจะต้องเปรียบเทียบลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อยืนยันว่าเป็นแหล่งน้ำมันเดียวกันหรือไม่ก่อนจะสรุปแหล่งที่มาแล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขซึ่งก่อนหน้านี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำมันรั่วบริเวณถนนเชื้อเพลิงนี้รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องมีการตรวจวัดสิ่งต่างๆในท่อพักระบายน้ำกทม.รวมทั้งเก็บตัวอย่างตรวจสอบชนิดแล้วก็แหล่งที่มาซึ่งวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะก็พบค่า VOC สูงสุด626 ppm ก่อนจะลดลงมาเหลือ153 ppm ในวันที่10กันยายนนะคะก็ลดลงประมาณร้อยละ76ค่ะ
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องของการทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะซึ่งขอชื่นชมนะคะช่วงนี้มีเหตุการณ์มากมายแต่ว่าปภ.แล้วก็พูดว่า เรื่องในพื้นที่ประสบเหตุนะคะสามารถที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยความรวดเร็วไม่มีสิ่งที่เกินความคาดหมายเกิดขึ้นต้องขอบคุณที่มีแผนเผชิญเหตุตามที่ตนได้มอบนโยบายไว้ก็ขอให้เพิ่มศักยภาพแล้วก็การเฝ้าระวังในช่วงนี้เพราะมีฝนตกหนักไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งก็จะมีการแบ่งงานทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมไปถึงรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนสามารถใช้อำนาจนายกรัฐมนตรีดำเนินการได้เลยค่ะ
1: ค่ะมาดูสถานการณ์ดินสไลด์นะคะที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะคะมีมวลดินเกิดซุดตัวแล้วก็สไลด์มาอย่างต่อเนื่องเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรกระทบสิ่งปลูกสร้างทางผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะนายชัยนรงค์วงใหญ่ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะโรงเรียนบ้านดอยติ้วที่อำเภอท่าวังผาเนี่ยแหละค่ะไปติดตามสถานการณ์ดินซุดนะคะเราก็ไปดูเรื่องของความปลอดภัยจัดโซนนิ่งทำแนวกั้นเขตอันตรายเบื้องต้นทางโรงเรียนจัดเรียนแบบออนแฮนด์แจกใบงานให้กับนักเรียนกลับไปเรียนที่บ้านขณะที่ครูกังวลนะคะเพราะว่าดินสไลด์ทุกวันค่ะอย่างเมื่อเช้ามืดวันนี้ก็สไลด์อีกนะคะเพราะว่ามีฝนตกลงมาและยิ่งต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่พักอยู่ในโรงเรียนตรงนี้ก็จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทำใหเด็ก290คนนะคะที่อยู่โรงเรียนนี้มีความปลอดภัยสามารถเรียนต่อได้โดยสรุปแล้วทางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนก็จะร่วมกันจัดหาสถานที่ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวประมาณ6เดือนพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวอาคารน็อกดาวน์หรือว่าอาจจะเสนอเป็นงบประมาณเพื่อหาพื้นที่จัดสร้างโรงเรียนแห่งใหม่แล้วก็สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
0: ไปติดตามข่าวต่างประเทศนะคะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดค่ะมีมติเป็นเอกฉันท์ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 3.5% ถึง 3.75% เป็น 3.75%ถึง 4% นะคะโดยเควินวอชซึ่งเป็นประธานเฟดที่ทรัมป์เป็นผู้เสนอชื่อแต่งตั้งให้ครองตำแหน่งนี้มาได้ไม่กี่เดือนบอกว่าปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจในครั้งนี้เป็นเพราะว่าอัตราเงินเฟ้อสูงเกินไปและสูงมานานเกินไปด้วยจึงถือว่าเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบและมีความรับผิดชอบค่ะในวอชยังเห็นว่าสมาชิกเฟดส่วนใหญ่ของคณะกำหนดนโยบายเชื่อว่าจะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีกครั้งก่อนสิ้นปีนี้ไปอยู่ที่ระดับ 4-4.25% นะคะหลังจากการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะทรัมป์ซึ่งเพิ่งโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ลดอัตราดอกเบี้ยสำหรับสหรัฐอเมริกาโดยเร็วก็ยังแสดงการสนับสนุนในวอชแต่ว่ากล่าวหาคณะกรรมการเฟดนะคะซึ่งก็ลงคะแนนเสียงเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนั้นว่าเป็นปฏิปักษ์มุ่งแต่เล่นการเมืองค่ะ
1: ค่ะมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องที่ดูโตเต้ขึ้นศาลโรดริโกดูโตเต้อดีตประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ที่ถูกนำตัวไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกถือเป็นครั้งแรกในคดีอาชญากรรมต่อมนุษยชาติขณะที่ญาติของเหยื่อพากันแสดงความยินดีสำหรับดูโตเต้นะคะที่ถูกกล่าวหาก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นคนก่อนหน้านี้เขาปรากฏตัวต่อศาลผ่านทางวิดีโอลิงก์ในการไต่สวนหลายครั้งที่ผ่านมาทนายความแจ้งว่ามีปัญหาสุขภาพทรุดโทรมดูเตอร์เต้ในวัย81ปีปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกก็นับตั้งแต่ถูกจับกุมในกรุงมะนิลาเมื่อ18เดือนก่อนเขาโบกมือทักทายสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในห้องพิจารณาคดีส่วนที่กรุงมะนิลาญาติผู้เสียชีวิตค่ะจากการปราบปรามยาเสพติดของนโยบายดูเตอร์เต้ก็รับชมการพิจารณาคดีผ่านการถ่ายทอดสดแสดงความรู้สึกดีใจที่เขามาปรากฏตัวนะคะทั้งนี้สงครามปราบปรามยาเสพติดถือเป็นนโยบายหลักของดูเตอร์เต้ในระหว่างเป็นประธานาธิบดีในปี2016ถึง2022นะคะแล้วกำลังจะมีการตรวจสอบคดีฆาตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองดาวาวไปจนถึงเดือนมีนาคมปี62ที่อาจทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 30,000 คนค่ะ
0: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงคุณเยมินแหวนเครือดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: สายธารแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
14: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
16: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้ครับวันพฤหัสพบกับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรธนูถนัดครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
17: สวัสดีครับอาจารย์โอและผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
16: สวัสดีครับมาหนึ่งในคนที่มีผู้ติดตามเยอะสุดๆนะฮะในเพจ Facebook ตอนนี้นี่ได้ถามว่า1เดือนนี่มีคนดูวิดีโอหัวหน้าแบงค์เนี่ยหลักล้านเลยใช่ไหมฮะ
17: ครับครับก็เยอะแหละนะก็เยอะแหละก็แต่ไม่เท่าคนอื่นแล้วฮะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับ
16: เป็นบุคคลที่ให้ความรู้กับพวกเรามาตลอดนะครับแล้วก็เป็นนักป้ายยามือฉมังนะฮะ ชวนเสียตังค์ทุกแพลตฟอร์มแต่เออเสียตังค์เราใช้ได้จริงนะล่าสุดโอ้ ChatGPT อัปเดตล่าสุดวันนี้ต้องขอความรู้จากหัวหน้าแบงค์ครับว่า ChatGPT ตัวล่าสุดเนี่ยมันอัปเดตอีกแล้วนะฮะอัปเดตอีกแล้วชื่อเขามีความหมายด้วยใช่ไหมฮะ
17: มีฮะก็อย่างล่าสุดนะฮะมันก็มี ChatGPT 6นะฮะAlphaนั่นเองนะครับก็ChatGPT 6คืออะไรครับก็คือมันเป็นโมเดลใหม่โมเดลก็คือหัวสมองของ AI เนาะในตัวของ ChatGPT ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวที่เรียกว่าซึ่งอัปเดตมาเนี่ยก็ประมาณเกือบ2สัปดาห์ละเรียกว่าเกือบ2สัปดาห์ละในที่ผ่านมานะก็เรียกว่าเป็นตัวที่เรียกว่าผมว่าเรียกทำให้ภาพเนาะทำให้ภาพการโลกของการใช้ AIชัดเจนแบบมากขึ้นแบบมากขึ้นแบบชัดเจนแล้วนะฮะเราเรียกว่าเราติดสปีดกันชัดเจนแล้วนะครับแต่ทีนี้เรามาคุยกันว่าแอสตรามันคืออะไรนะครับแอสตราเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยของ ChatGPT ที่ก่อนจะอัปเดตเป็นแอสตราเนี่ยมันจะมีชื่อ ChatGPT 5.6 แล้วตามด้วยโซเทอร่าลูน่านะครับนะทีนี้ไอ้เทอร่าโซลูน่ามันคืออะไรนะครับก็คือง่ายๆฮะลูน่าคือพระจันทร์ใช่ไหมฮะเทอร่าคือโลกแล้วก็โซคือพระอาทิตย์ก็เรียกว่าเรียงตามความเก่งเรียงตามความเก่งพระจันทร์ก็น่าจะเก่งน้อยสุดใช่ไหมฮะ
16: คร
17: ับ เทอร่าก็เก่งขึ้นมานิดนึงโซก็คือเก่งมากๆนะครับแต่ทีนี้ล่าสุด2สัปดาห์ที่ผ่านมาอัปเดตอัสตาขึ้นมาก็แต่ว่าอะไรฮะมันก็จะมีตัวที่เก่งกว่าโซขึ้นมาละนะฮะก็คือแอสตราก็คือเหมือนระบบสุริยะประมาณนี
16: ้นี่คืออะไรตัวพ่อมาแล้ว
17: ตัวพ่อมาแล้ว
16: ระบบสุริยะใหญ่กว่านั้นอีกไม่รู้จะเอื้อกันอะไรแล้วนะเดี๋ยวต้องรอลุ้นต่อไปแ
17: ต่มันอัปเดตไงโดมิด้าม
16: ันอัปเดตอะไรบ้างครับคราวนี้ครับ
17: ทีนี้ผมบอกก่อนว่าสิ่งที่มันอัปเดตเข้ามาเนี่ยในตัวของ6 Astra เนี่ยคือยังไงนะครับคือตัวของ6 Astra เนี่ยต้องบอกก่อนว่าความเก่งของมันนี่คือชัดเจนละคือเนื่องจากสิ่งที่มันไฮกันก่อนหน้าไอ้ที่ในช่วงที่ใน period 2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือก่อนที่จะมี Astra เนี่ยครับมัน AI ของฝั่ง HTT ก็เรียกว่าเก่งเทียบเท่าระดับ Cross อย่างที่ผมบอกเนาะเก่งระดับว่า Cross Cover Cross Code ละเก่งแบบมากๆแล้วที่เพราะมี ChatGPT Work แล้วก็ ChatGPT Codecนะครับทีนี้การทำงานมันเหมือนคอร์สโค้ดโคเวิร์กได้แล้วแต่ทีนี้ChatGPT ที่ก่อนได้เนี่ยมันมีฟีเจอร์หนึ่งก็คือสิ่งที่ว่าปลักอินตัวหนึ่งชื่อว่าคอมพิวเตอร์ยูสนะครับคอมพิวเตอร์ยูสของมันเนี่ยก็คือมันเป็นปลักอินที่แบบสามารถให้ไอตัว ChatGPT เนี่ยไปทำงานให้ทำงานให้ก็ยังไม่แปลกอะไรสักเท่าไหร่เนาะแต่ทำงานให้ในที่นี้คือสมมติคุณให้มันไปลงสินค้าบน Shopee ให้คุณเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเราจะใช้ฟีเจอร์ของคอมพิวเตอร์ยูสไปลงให้อย่างเงี้ยนะครับหรืออ่ะอย่างก่อนหน้าเนี้ยในช่วงเดือนที่แล้วผมเปิดยูสเคสบางอย่างก็คือผมลองใช้อะไรฮะใช้เสียงนะฮะใช้เสียงแล้วใช้ปลั๊กอินตัวของคอมพิวเตอร์ยูสไปยิงแอดบน Facebook ให้อย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยคือตัวของปลั๊กอินของคอมพิวเตอร์ยูสนะครับที่ใช้อยู่แล้วก็อ่ะเราผมลองอะไรฮะผมลองให้มันเข้าไปกดใน ERP ของเราไปวาดรูปในเพนของเราเนี่ยอ่ะมันไปทำได้นะครับในก่อนหน้านี้ไปทำได้แต่สังเกตอย่างนึงครับเวลามันไปกดให้อ่ะมันก็ยังมีความช้านิดนึงอ่ะก็ค่อยๆเลือกค่อยๆกดอยู่นะครับยังช้าขึ้นนะครับแต่ทีนี้พอมันมีตัวของ ChatGPT Astra เกิดขึ้นมาไอตัวของสิ่งที่ได้ประโยชน์เต็มๆก็คือตัวของคอมพิวเตอร์ยูสเนี่ยแหละมันได้ประโยชน์ขึ้นแบบทันตาเลยก็คือคุณอ่ะอย่างตัวอย่างของทางใช้วิธีที่เขาโชว์ก่อนหน้านี้นะฮะก็คือนั่งอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็พูดแล้วให้ไอ้ ChatGPT Astra เนี่ยไปวาดรูปบนเพนท์ให้เลยแล้วก็วาดโอ้โหวาดซะเนียนดีเลยแล้วคือแล้วการวาดของมันคือมันอะไรฮะมันคุมคอมคุณแล้วไปวาดรูปบนเพนท์ให้คุณโปรแกรมเพนท์นะฮะอย่างนั้นน่ะวาดได้เลยนะครับหรืออ่ะหรืออย่างง่ายๆตอนนี้ผมลอง Astra แบบไปตัดต่อวิดีโอให
16: ้โอ้เดี๋ยว
17: ตัดต่อวิดีโอให้
16: ครับตัดต่อวิดีโอเลยเหรออ
17: ่ะตัดต่อวิดีโอแล้วตัดดีด้วยผมบอกเลยว่าตัดดีด้วย
16: อ่ะแล้วมันไปตัดในโปรแกรมอะไรครับ
17: อ่ะผมบอกเลยนะเลือกได้เลยครับว่าอยากให้ตัดที่ไหนใช้คำนี้เลยนะ เลือกได้เลยจะให้ตัดที่ไหนอ่ะก็คือเอาไง

0: ไงฮะคุณอยากให้ตัดในชั้นทีเลยก็ได้คุณอยากให้มันตัดบนแคปคัตให้ก็ได้คุณอยากให้มันตัดที่ตัวของพรีเมียร์โปรก็ได้ดังนั้นแปลว่าอะไรฮะแต่ว่ามันสามารถใช้ AI ของ ChatGPT Asta เนี่ยคุมเมาส์แล้วไปตัดต่อบนแคปคัตให้คุณเลยได้เลยนะครับนะมันทำแบบนั้นได้ละนะครับนะหรือแบบใครที่ต้องทำงานคู่กับ ERP ก่อนหน้านี้ถ้าเราใช้ Cross เนี่ยมันไปยุ่งกับ ERP ไม่ได้ละแต่ ChatGPT เข้า ERP คุณแล้วไปกดให้ได้เลยนะครับนะเนี่ยเนี่ยคือของความเก่งของ ChatGPT Asta ที่มันทำแบบนี้ได้ละมันคือคุมหน้าจอคอมของคุณละแล้วก็ทำงานให้พูดง่ายๆครับตอนนี้ ChatGPT เนี่ยการอัปเดตรอบนี้ผมเรียกว่าเป็นการอัปเดตที่เรียกว่าสเตจของการเปลี่ยนโลกอีกรอบหนึ่งละผมใช้คำนี้นะเป็นสเตจของการเปลี่ยนโลกอีกรอบหนึ่งการเปลี่ยนโลกรอบล่าสุดคือช่วงเดือนกุมภาเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะครับก็คือมันมีคอร์สโคเวอร์ขึ้นมันก็เลยทำงานบนคอมพิวเตอร์ของเราได้ใช่ไหมฮะไปทำงานแทนให้เป็น AI agent
1: คือถ้าเราท่านผู้ฟังลองนึกภาพนะครับว่าเมื่อก่อนเนี้ยเรามีโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนี่ยความสามารถของเราเนี่ยเท่ากับเรารู้ว่าความสามารถเรารู้ว่าทำอะไรได้แค่ไหนเราก็ทำคอมพิวเตอร์ทำได้แค่นั้นเท่าที่ความสามารถที่เราได้แต่พอเป็น AI เนี่ยมันเรียนรู้เลยว่าโปรแกรมเนี้ยจะใช้เต็มประสิทธิภาพทำยังไงคือทำอะไรไม่เป็นเนี่ยเราทำอะไรไม่เป็นเนี่ยเราสั่งมันทำแทนได้ละเหมือนกับมีน้องแบบฉลาดมากที่จะใช้โปรแกรมอยากตัดต่ออยากจะเขียนโปรแกรมอยากจะวาดรูปมันวาดด้วยสวยไม่ใช่วาดได้เท่าที่มือเราวาดแต่มันวาดได้ตามแบบความสามารถของ AI ในการทำเลยโอ้โหอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อเอา AI มาคุมโปรแกรมแทนเรา
0: ครับใช่นะฮะก็อย่างที่บอกไปครับว่าสปีดเนี่ยค่อนข้างไวเพราะเปลี่ยนโลกล่าสุดก็อย่างที่บอกไปฮะกุมภาต้นปีที่ผ่านมาทีนี้ช็อตนี้คือเปลี่ยนของจริงละเพราะอะไรฮะมันคุมคอมของเราได้ใช่ไหมใช้โปรแกรมของเราได้ก็พูดให้ฮะงานผมเรียกว่างานเกือบ 90% บนคอมพิวเตอร์ของเรา AI ทำได้แล้ว
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องใช้ผ่านแอปถูกไหมฮะแอป
0: ก็อาจจะต้องติดตั้งตัวของ ChatGPT ลงคอมพิวเตอร์นะฮะเราติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ทีนี้อันนี้เราอย่างที่บอกไปนะว่างานเกือบ 90% ที่อยู่บนคอมมันสามารถไปยุ่งได้ไปทำได้อย่างยกตัวอย่างง่ายงานที่เราไม่คิดว่ามันจะไปทำได้มันทำได้คืออะไรฮะตัดต่อวิดีโออันนี้อันแรกเนาะคอนเทนต์คนตัดต่อวิดีโอจะรู้สึกว่าโอ้มันยังอีกนานของจริงมาแล้วของจริงตัดต่อวิดีโอมาแล้วหรือสถาปนิกอินทีเรียดีไซน์โดนแล้วนะครับก็คือคุณจะให้มันแบบปกตินะคุณไปถ่ายรูปไปทำโครงแปลนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณก็ต้องใช้เวลาว่าใช่ไหมอันเนี้ยเราขึ้นเป็นโมเดล 3D ด้วยนะขึ้นเป็นโมเดล 3D มันต้องใช้เวลาเยอะทำแคดขึ้นมาโมเดล 3D ต้องไปทำในโปรแกรม Blender อะไรพวกเนี้ยใช้เวลาเยอะมากตอนนี้คือคุณมีแปลนคุณโยนแปลนแล้วให้ไอ้ ChatGPT Asta ไปขึ้นไปทำบน Blender แล้วทำโมเดล 3D ให้ได้เลย
1: ซึ่งมันเพราะว่าเขาพอเขาครอบโปรแกรมได้เขาก็สามารถทำงานบนโปรแกรมได้
0: ใช่
1: แค่สั่งแล้วก็ไปกินกาแฟรอ
0: ประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลย
1: โอ้โหตายนึกสภาพใครบ้างจะตกงานโอ้โหอ
0: ันนี้คือช็อตนี้คือแบบคนแอนตี้ AI ก็จะไม่ชอบแหละแต่มันเราปฏิเสธไม่ได้อะเราพูดตรงๆเนาะคือสุดท้ายโลกมันก็ต้องเปลี่ยนโลกมันก็ต้องเปลี่ยนดังนั้นงานที่เราทำอยู่จากปกติตั้งแต่อดีตจนถึงตอนเนี้ยพอ AI เป็นแบบเนี้ยงานบางอย่างเราก็ต้องมองแล้วแหละว่างานตัวเนี้ยถ้ามันเป็นแบบเนี้ยถ้าเรายังทำเหมือนเดิมเราน่าจะถูกอะไรฮะถูกดิสรัปต์แน่ๆดังนั้นโลกการทำงานคุณอาจจะต้องเปลี่ยนอาจจะผมต้องพูดตรงๆนะโลกการทำงานเราก็เปลี่ยนเราจะพูดให้เห็นภาพเนาะก็คืออันนี้ผมก็ยังไม่ทันเนาะในยุคสมัยก่อนอะแต่ก็ยกตัวอย่างง่ายๆฮะยุคก่อนที่จะอ่านยุคเป็นที่มันเป็นเปเปอร์ใช่ไหมเป็นบนกระดาษอะใครที่ทำงานอยู่บนกระดาษตอนยุคนั้นก็ได้แหละแต่ถ้าใครเริ่มใช้ Excel เป็นทำไงฮะคุณเริ่มเพิ่มมูลค่าตัวเองได้เพิ่มเงินเดือนได้ใช่ไหมทีนี้พอมันเป็น Excel ปุ๊บเริ่มเป็นคนที่วางระบบในคอมพิวเตอร์วาง data ได้เริ่มอัพตัวเงินได้คนทำโปรแกรมได้เป็นโปรแกรมเมอร์ เริ่มอัพค่าตัวได้เนี่ยโลกมันเปลี่ยนผ่านแบบนี้ไปเรื่อย

0: เรื่อยๆอ่ะแล้วถ้าเราสังเกตอ่ะในช่วงของ Excel ก่อนที่จะเป็น Excel มีอาชีพอะไรฮะพิมพ์ดีดถูกไหมมีพิมพ์ดีดมีโรงเรียนเปิดสอนพิมพ์ดีดเลยอ่ะแล้วผมถามตอนเนี้ยแล้วอาชีพพิมพ์ดีดหายไปไหนครับอืมเพราะอะไรครับโลกมันก็เปลี่ยนแสดงว่าอะไรครับมันก็ต้องมีอาชีพบางอาชีพที่หายไปแต่ก็จะมีอาชีพใหม่ที่เข้ามาแทนมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับมันก็คือมันมีอันที่หายและมีอันที่มาแทนดังนั้นมันก็คือการที่เราก็ต้องดูผมเรียกว่าคือมันมีโอกาสเอาผมเรียกงี้นะทุกอย่างที่ AI มันเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามาใหม่ๆนะฮะมันมีอะไรฮะมันมีที่สิ่งที่ว่าทําให้เราสูญเสียและมีทําให้เราไปต่อและมีสิ่งที่เรียกว่าฉวยโอกาสผมอยากให้ทุกคนอยู่ในสเตจที่ว่าฉวยโอกาสจากตรงนี้มากกว่า
1: เพราะว่าวันนี้เนี่ยมันพร้อมแล้วนะอะไรที่เราเคยคิดว่ามันน่าจะมีใครสักคนมาทําแทนเราได้เกิดอยากจะต้องแบบได้อย่างเงี้ยเราต้องจ้างพนักงานที่เก่งมากในการรีคูทในการสรรหาก็ไปได้ง่ายแล้วโดยเฉพาะบุคคล SME เนี่ยจะหาคนอีกเก่งเนี่ยมาทํางานในองค์กรเนี่ยมันยาก
0: ยากยาก
1: แต่พอเรามีเจ้า 6.0 ใช่ไหม
0: หกตรงตรงเลย
1: หกตรงตรงนะฮะยังไม่มีจุดออกมาให้นะฮะเดี๋ยวมันคงมีแบบนะ minor change
0: มาแล้ว 6.1 6.2 มาแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วง
1: มาก็เท่ากับเราสามารถมีเงินจ่ายไปก็ได้สมองอันชาญฉลาดแล้วก็ทำงานแทนเราได้ไม่ต้องรีครูทฮะใช้เงินอย่างเดียวแต่พอมันเนี่ยมันเริ่มกินโทเค็นเยอะขึ้นเรื่อย
0: อ่ะนี้เราต้องคุยเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องเนี้ยเราต้องบอกก่อนนะฮะคือเนื่องจาก AI ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้มันทำได้ขนาดเนี้ยมันก็แลกกับสิ่งที่ว่าโทเค็นเนาะโทเค็นก็คือขีดจำกัด

0: ผมบอกอย่างเงี้ยใช้วันเดียวก็หมดคือยังไงเพราะว่ามันใช้โทเค็นเยอะเอาผมพูดอย่างนี้เลยของใหม่ใช้โทเค็นเยอะแต่ผมพูดแต่ผมว่าแต่แล้วกันเนาะแต่ถ้าคุณเห็นประสิทธิภาพมันผมพูดอย่างเงี้ยคุณเห็นประสิทธิภาพมันคุณรู้สึกว่าโอ้มันเอาไปใช้งานนี้ได้มันเอาไปทำแบบนี้ได้แล้วรู้สึกว่าโอ้ฉันควรจะอัปเกรดผมแนะนําให้อัปเกรดแพ็กเกจอย่างตอนเนี้ยผมใช้7,000พูดตรงๆใช้แพ็กเกจเดือนละ7,00020 เท่า
1: เลขาหนึ่งคนยังจ้างไม่ได้แล้ว7,000
0: ยังไม่ถึง
1: เลขาหนึ่งคนเราจ้างมาเป็น PA สักคนหนึ่งเนี่ยผมว่าก็ต้องมีสัก12,000-13,000อ่ะอันนี้7,000ทำอะไรแทนหัวหน้าแบงค์อยู่ครับตอนนี้AI ตั
0: เ
1: ว
0: จ็
1: น
0: ด
1: ี้
0: พันเอาบอกเลยอะทำทุกอย่างใช้ทางโปรแกรมช่วยยิงแอดลงสินค้าใน Shopee Lazada TikTok ให้ทำรูปภาพทำสไลด์อันนี้งานของส่วนตัวเนาะตัดต่อวิดีโอคุณภาพ
1: พอ
0: ก
1: ใช
0: ี
1: ่
0: ่
1: ไห
0: ค
1: ม
0: ะแนนครับ
1: 7,000นี่พอใช่ไหมฮะ
0: พอครับ
1: โอ้โหนี่
0: เ
1: ผ
0: หล
1: ม
0: ือ
1: ต้อง
0: ด
1: ไ
0: ้
1: ป
0: วย
1: อัปเกรดนะหัวหน้าแบงค์ผมต้องไปอัปเกรดนะ
0: แต่
1: คื
0: ว่
1: อ
0: า
1: ทุ
0: ต
1: ก
0: ้อ
1: ว
0: ง
1: ัน
0: ใช้
1: นี้
0: งานเท่าผมนะ
1: ไปการอัปเกรดแต่ล่าสุดเนี่ยผมใช้เขาคือผมคุยเรื่องราวใช้แชทมานานนะแชทมานานแล้วแบบระหว่างการสอนลูกการเตรียมตัวให้ลูกไปต่างประเทศอะไรแล้วผมก็ทําหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งเป็นแบบคู่มือเพื่อให้เข
0: ด
1: า
0: ีแ
1: แ
0: ล
1: บ
0: ้
1: บ
0: ว
1: ใช้ได้ตั้งเป้าหมายชีวิตแต่ละวันทําอะไรการที่จะมีโอกาสไปเรียนแล้วหาอะไรได้โหหนังสือ200 หน้าเขาช่วยผมเบ้าจนเขียนหนังสือ1 เล่มเสร็จแล้วเสร็จไม่พอนะครับผู
0: ใส
1: ้
0: ่
1: ว่าร
0: ูปให้ด้วยนะ
1: ใส่รูปแล้วอาร์ตเวิร์กพร้อมสั่งพิมพ์อาร์ตเวิร์กพร้อมสั่งพิมพ์นี่คือสามารถทำทันจากโปรเจกต์ที่คิดว่าลูกสาวจะบินวันที่15เนี่ยเราเริ่มคิดวันที่1อุ้ยเรามีออกมาเป็นหนังสือเป็นเล่มเพื่อให้ตัวตนเราไปอยู่กับเขาในรูปแบบหนังสือได้ตลอดตอนที่เขาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อครับคุ้มค่ามากครับโทเค็นหมดเกลี้ยงเลย
0: 700ไง700
1: เจ็ดร้อย
0: เจ็ดร้อยไงก็หมดแหละ
1: หมดแน่นอนครับนี่ต้องตามไปแล้ว7,000แล้วโอ้โหแต่มันได้20 เท่า
0: ไม่ต้องถึง
1: นะ
0: 20 เท่าคือ20 เท่าคือยังไงก็คือไงฮะคืออาจารย์โอใช้700ใช่ไหมฮะก็คือหนึ่งเท่าโทเค็นมีหนึ่งเท่าแต่ผมใช้7,000ผมมีโทเค็นมากกว่าอาจารย์โอ20 เท่าแสดงว่าอะไรฮะ
1: เพราะว่า
0: ผมได้เยอะกว่า
1: สามารถทำโอ้โหได้มหาศาลเลยนึกมากต่อเลยเพราะว่าแล้วพอเราสั่งให้เขาทำงานบนคอมพิวเตอร์เราได้เนี่ยมันหลายๆอย่างที่เราต้องทำแมนนวลอ่ะที่มันเราจะคิดแบบจะเขียนโปรแกรมมาสำเร็จรูปเนี่ยมันไม่มีอย่างเช่นแบบไปดึงรายได้จากช้อปปี้ไปลงสินค้าในไปลงข้อมูลในเพจเขาทำให้เราได้หมดเลย
0: ใช่ใช่
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยเนี่ยมันเลยแบบผมเลยบอกว่าอันนี้คือเริ่มต้นอันนี้ให้ผู้ฟังคิดตามนะนี่คือเริ่มต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองผมลองเปิดลองให้มันตัดต่อให้ดูแล้วจะเห็นภาพมันมาแบบระดับนี้จริงๆนะครับแต่ว่าอันนี้ผมบอกก่อนนะว่าหลายคนบอก700มันก็แพงต่อเราอ่ะจริงๆผมอยากให้นึกนะว่าถ้าเราจ่าย700หรือ3,000ก็ได้เอาแค่3,000ผมบอก7,000เนี่ยก็แล้ว7,000เนี่ยก็คือคุณต้องใช้เยอะมากๆแล้วแหละแต่ถ้าคุณผมส่วนใหญ่จะไปตันอยู่ที่ประมาณ3,000เพราะ3,000คุณก็ใช้ไม่หมดละนะ3,000ต่อเดือนนะก็คือมันจะได้โทเค็นประมาณ5 เท่านะครับทีนี้ไอ้โทเค็นที่ได้ประมาณ5 เท่าเนี่ยเราไปใช้เนี่ยลองคิดดูเนาะคือผมให้ราคามันเนี่ยประมาณนี้เลยก็คือพูดง่ายฮะคุณใช้ ChatGPT ช่วยตัดต่อต้นทุนการตัดคลิป1 คลิปคุณภาพดีๆสมมุตินะคะแนนเต็ม10เนี่ยให้ AI จัดให้เนี่ยให้ชัดที่ตัดให้ได้ระดับประมาณคะแนน7 คะแนนแล้วนะเต็ม10นะเอาแบบคลิปแบบคุณภาพจัดๆเลยนะตอนนี้ได้7แล้วนะผมใช้ว่า7แล้วนะตอนนี้ได้7แล้วนะฮะแต่ทีนี้ราคาที่มันตัดให้7 คะแนนเนี่ยจากเต็ม10เนี่ยตกคลิปประมาณ50 บาท60 บาทเอง
1: โอ้ผมไปเที่ยวเมืองจีนมานี้วิดีโอเต็มเครื่อง
0: เดี๋ยวต่อเลยพรุ่งนี้เลย
1: วิดีโอเต็มเลยแล้วเราทำสคริปต์ไว้พร้อมแล้วอ่ะ
0: โอ้
1: แต่ก็เลยต้องมานั่งอัดวิดีโอปรับภาคเสียงลงไปเองโอ้โหตายแล้ว รู้แล้วว่าทำไงให้มันออกมาเสร็จท่านผู้ฟังครับ

0: นะแต่ผมบอกนะอาจารย์โอแบบมีฟุตสมมติมีฟุตแบบเยอะมากแล้วฟุตนั้นเคยใช้ซ้ำ AI คิดบทให้ใหม่ตัดให้ใหม่ย้ำให้ใหม่เปลี่ยนฟุตอาจารย์โอสามารถมีฟุตเดิมๆเป็นร้อยๆคลิปได้
1: โอ้โหโห
0: ผมขายอย่างนี้เลยนะ
1: อันนี้ผมกำลังโดนอาจารย์หัวหน้าแบงค์ป้ายยาให้ไปอัพแพ็กเกจอีกแล้วนะครับเราไม่มีคำว่าถอยเราไม่มีคำว่าถอยแต่ละคนตอนนี้ที่บอกว่าถอยนี่คือแบบจิมินายก็จ่ายชัด GPT ก็จ่ายคอสก็จ่ายแต่ก็คงไม่เลือกสักอันหรอกเราก็แค่ดูซิจะถอยแพ็กเกจไหนไปเพิ่มแพ็กเกจไหนเพราะว่าตอนนี้อย่างใช้ GPT เอ้ย Gemini เนี่ยเราอัลต้าใช่ไหมอัลต้าคือทำวิดีโอเยอะๆต้องใช้อัลต้า
0: ผมไม่จ่ายแล้ว ผมถอยเรียบร้อยแล้วผมไปคนแรกเลย
1: ไม่ไปแล้วเหรอโอ้โห
0: ผมไปคนแรกเลย
1: ถอยไปชวน
0: ก็เนี่ยนะฮะ
1: ใครถ้าเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยอาจจะแบบมีโดนหัวหน้าแบงค์ป้ายยานะวันก่อนชวนจานเบนซ์มาก็ป้ายยาอีกนะอัลต้าสิครับอัลต้าสิครับตัดต่อวิดีโอดีแล้วตอนนี้เราใช้ใช้วิธีตัดต่อได้เลย
0: ใช้วิธีตัดต่อได้เลยแล้วอย่างห้าคุณต้องใช้ AI Gen VO ใช่ไหม Gen VO AI อ่ะห้าอย่าประหยัดนะอันนี้ผมพูดในแง่ของประหยัดนะฮะคุณไปใช้ Meta AI ได้เลยครับ
1: Meta
0: Facebook.
1: ของ Facebook เนี่ยนะ
0: ครับอัปเดตใหม่ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาดีมาก

0: อ่าโอเคกลับมากลับมาคือเมตาให้ใช้ฟรีด้วยทำวิดีโอได้ด้วย
1: เมตาใช้ฟรีนะครับแต่ว่า
0: ถามว่านายกชื่ออะไรเขาตอบถูกใช่ไหม
1: อะไรนะฮะ
0: ถามว่านายกชื่ออะไรเขาตอบถูกใช่ไหม
1: ก็ถูก
0: ถูกแล้วโอเค
1: ไม่เหมือนตัวนั้นยังไม่เหมือนตัวนั้นอันนั้นเป็นโมเดลเก่านะฮะ
0: ครับ
1: ทีนี้ประเด็นคือตัดต่อวีโอเนี่ยตัดต่อวีโอต้องใช้ ChatGPT หรือจะใช้คอร์ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเอาดีๆผมว่าน่าจะใช้ ChatGPT นะครับตอนนี้ ChatGPT ค่อนข้างดีมากๆนะฮะเพราะเดี๋ยวจะมีหลักการนิดนึงด้วยเพราะว่าผมพูดอย่างนี้เลยกันอาจารย์โออยากตัดต่อเหมือนใครจะโอสามารถตัดต่อเหมือนเขาได้แล้วนะฮะ
0: โอ้สมมติว่าผมแบบนะอยากตัดต่อแบบโอ้รายการดีๆสักรายการหนึ่งที่อสมทเรามีอยู่อย่างเงี้ยตีโปรเลชั่นดีๆ
1: สามารถให้มันเรียนรู้วิธีการตัดต่อการเล่าเรื่องราวแล้วมาตัดต่อเป็นของเราได้เลยครับ
0: เอาหรือ
1: หน้าเก่านะครับ
0: นี่ใครจะตกงานอีกสักคนหนึ่งเอาสินะใช่ไหม
1: ก็อีดิเตอร์นี่แหละผมพูดเลยนะคือถ้าอีดิเตอร์ยังทำงานผมเรียกว่ายังทำงานแบบง่ายๆนะฮะก็คือยังเลเวลกลางๆหรือการปานกลางเนี่ยน่าเป็นห่วงแต่ถ้าอีดิเตอร์ที่เป็นมีความครีเอทีฟอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้อยู่ยาวๆอยู่ละนะครับ
0: เครื่องมือพร้อมอยู่ที่เราจะสามารถใช้โอกาสจากเครื่องมือนั้นได้หรือเปล่า
1: ใช่นะครับใช
0: ่มันต้องบอกว่าอย่างเงี้ย AI ไม่ได้มาทดแทนคนเนาะ AI มาทำให้งานเราทำได้เร็วขึ้นได้มีประสิทธิภาพ
1: เยอะขึ้น
0: สุดท้ายเราต้องดูว่าเฮ้ยเราอยากได้อะไรเพราะอย่างเมื่อกี้อาจารย์ได้ไปบอกแหละว่ากูต้องมีแบบไอเดียก่อนนะสั่งไม่ดีมันก็เปลืองโทเค็นเฉยๆ
1: ใช่
0: ถ้าเราสั่งไม่เป็นก็เท่ากับเราใช้ลูกน้องเก่งๆแต่สั่งงานไม่เป็นซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้ครับ
1: ต้องนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยการใช้ AI อ่ะมันก็อยู่ที่การหลักการที่การสั่งมีหลักคิดมีผมว่ามีเป้าหมายให้เขาดูอ่ะมีอะไรบางอย่างให้เขาศึกษาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันก็ทำให้มันทำงานได้แต่ถ้าเรามาแบบตัดต่อวิวให้หน่อยตัดให้ไหมตัดได้แต่ตัดมาคุณเอาไปใช้คุณจะได้ยอดขายไหมคุณจะได้คนดูไหมอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณมีหลักคิดคุณรู้ข้อมูลคุณมีเรื่องเนี้ยคุณมีประสบการณ์เรื่องเนี้ยแล้วคุณเล่าให้มันศึกษาแล้วให้มันทำตามที่คุณให้มันศึกษาคุณสอนมันแล้วทำมาผลลัพธ์ที่ได้มามันคนละเรื่องดังนั้นผมอยากให้ผมพูดงี้ AI มันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆผมกล้าพูดเลยนะ AI มันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆ AI จะพยายามดีลับกันเองดีลับด้วยความง่ายและถูกลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้พอมันดีลับด้วยความถูกและง่ายขึ้นไปเรื่อยๆครับทุกคนจะสามารถใช้ AI ได้ทุกคนจะสามารถใช้ AI ได้ทุกคนสามารถใช้ AI ตัดต่อได้ทุกคนสามารถให้ AI ทำแดชบอร์ดได้ทุกคนสามารถสร้างโปรแกรมใช้งานเองได้แต่ไม่ใช่แปลว่าทุกคนจะสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างคนอื่นได
0: ้
1: เพราะการที่จะให้แตกต่างคุณต้องมีประสบการณ์คุณต้องมีความครีเอทีฟคุณต้องมีcritical thinkingอยู่ในส่วนนั้นเพราะถ้าไม่มีคุณก็แค่ช่วยสร้างโปรแกรม ERP ให้หน่อยช่วยสร้างโปรแกรม HR คารามาสายให้หน่อยคุณจะได้โปรแกรมที่เหมือนคนอื่นแต่ไม่ใช่เพราะของบริษัทคุณดังนั้นมันต้องลงสิ่งที่ว่าดีเทลหรือ ตัวของความรู้และก็ประสบการณ์ที่คุณมีเข้าไปด้วยมันถึงจะแตกต่างจากคนอื่นนะครับน่าจะฝากไว้แค่นี้แหละครับ
0: ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับชวนหัวหน้าแบงค์มาเล่าให้เห็นเลยว่าของจริงมันใช้งานยังไงนะครับ
1: ครับ
0: กดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้แล้วก็คอมเมนต์ไว้ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวผมจะขุดกับหัวหน้าแบงค์ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพนิษฐ์หัวหน้าแบงค์วงศกรสุขศักดิ์ตุลาท่านพรพิพัฒน์ครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเตรียมต่อสายคุยทรัมป์จ่อทวงสัญญาคิดค่าคิดอัตราภาษีใหม่พิเศษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการเจรจาภาษีสหรัฐว่านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รายงานว่าการหารือจะถึงขั้นสุดท้ายแล้วและพยายามจะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันโดยวันที่18กันยายนตนจะหารือกับนางสุปจีในรายละเอียดโดยผลการเจรจาถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีส่วนจะต่อสายหารือกับประธานาธิบดีสหรัฐหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตนเพิ่งกลับจากต่างประเทศแต่หากจะต่อสายพูดคุยก็ได้รับการรายงานรายละเอียดการพูดคุยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วซึ่งผู้แทนการค้าทั้งสองฝ่ายพร้อมต่อสายพูดคุยในประเด็นสุดท้ายหากตนได้มีโอกาสพูดคุยก็จะพูดประเด็นประเทศไทยปฏิบัติตามแถลงการร่วมไทยกัมพูชาการเก็บกวาดทุนระเบิดการปราบสแกมเมอร์ซึ่งไทยทำตามทุกอย่างหวังว่าสหรัฐจะพิจารณาอัตราภาษีให้เป็นพิเศษเบนจามินรายงานความคืบหน้าประชุมอันคลอสให้นายกรัฐมนตรีรับทราบยืนยันทำเต็มที่นายเบนจามินสุการจันทีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยไปหลังนายศรีหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อรายงานผลการประชุมของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสซึ่งเป็นการประชุมนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาว่าวันนี้เป็นการรายงานบรรยากาศการประชุมอันคลอสไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษซึ่งนายกรัฐมนตรีรับทราบว่ามีการพูดคุยเรื่องใดบ้างส่วนผลการประชุมนั้นเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรกเป็นการปูพื้นจึงต้องรอการประชุมครั้งถัดไปย้ำว่านายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วบรรยากาศเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งการใดเป็นพิเศษเพียงแต่ให้กำลังใจยืนยันสู้เต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของชาติซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำเบื้องต้นแต่ขอไม่เปิดเผยรายละเอียดย้ำว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานแต่ภาพรวมการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานเร่งหาจุดรั่วท่อน้ำมัน7จุดคาดพบจุดเสียหายค่ำนี้นางสาวทิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าทีมวิศวกรและช่างเทคนิคของบริษัทท่อขนส่งน้ำมันรวมถึงกลุ่มบริษัทน้ำมันเอกชนอยู่ระหว่างนำเครื่องมือเข้าพื้นที่เพื่อเตรียมเลื่อนสลีฟหรือปลอกครอบท่อออกจากบริเวณที่พบน้ำมันรั่วซึมเพื่อเปิดตรวจสอบท่อด้านในว่ามีรอยรั่วหรือความเสียหายบริเวณใดโดยคาดว่าจะสามารถระบุจุดรั่วได้ภายในช่วงค่ำวันนี้หากพบรอยรั่วเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมพร้อมทำ picking test ตรวจสอบสภาพท่อทั้งระบบระยะทาง32กิโลเมตรตั้งแต่คลังน้ำมันของเอกชนไปจนถึงคลังน้ำมันบริเวณสนามบินเพื่อค้นหาจุดเสี่ยงหรือความผิดปกติเพิ่มเติมส่วนสาเหตุของการรั่วไหลยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื่องจากอาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งการกัดกร่อนสนิมหรือแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนจากการจราจรหากพบว่าท่อได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้จะพิจารณาเปลี่ยนท่อใหม่รวมถึงอาจพิจารณาวางแนวท่อเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้ต่อหม้อและมีรถสัญจรตลอด24ชั่วโมงซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความเสียหายซ้ำด้านนายสุเมธสายงามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษติดตามการตรวจวัดค่า VOC หรือสารอินทรีย์ระเหยง่ายพบสูงกว่า300ไมโครกรัมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและค่า LEL ซึ่งใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการติดไฟแม้มีแนวโน้มลดลงหลังสูบน้ำมันกลับสู่ระบบแต่ยังคงเฝ้าระวังและติดตามตรวจวัดอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับ
5: เรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยาราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
11: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: สนับสนุนโดยแคลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
13: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
14: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพฤหัสอยู่กับผมธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยใน Business Connection นะครับประเทศไทยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ร้อนแรงนะฮะวิวาทะทางการเมืองจะกลายเป็นหัวใจสำคัญนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญนะฮะว่าไทยเนี่ยจะกลับมารุ่งเรืองได้อีกไหมนะครับคือนับตั้งแต่มีการเรียกว่าปะทะทางการเมืองนะคือพูดง่ายๆคือตั้งแต่มีม็อบเนี่ยในปี2548ปลายปีจนกระทั่งมาร้อนแรงในปี2549ซึ่งปีนี้ก็ครบ20ปี นะครับจากนั้นก็มีการรัฐประหารนะครับจากนั้นก็มีม็อบมีการเปลี่ยนรัฐบาลนะแล้วก็มีการรัฐประหารแล้วก็ผู้นำในการรัฐประหารเนี่ยก็อยู่ในฐานะผู้มีอำนาจสูงสุดคือองค์รัฐาธิปัตย์แล้วก็เลือกตั้งก็อยู่ต่อด้วยเนี่ยนะฮะก็อยู่ประมาณ8ปีนะครับในช่วงเนี้ย20ปีมาเนี้ยโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเป็นช่วงที่เรียกว่าจีนเนี่ยพัฒนาขึ้นมามากรัสเซียเนี่ยกลับมาสู่สไตล์เดิมนะอเมริกาเนี่ยก็มีการแกว่งยุโรปนี่ก็เอ็นไปเอ็นมานะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเกิดมาของโซเชียลมีเดียล่าสุดก็คือการเข้ามาของ AI เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะฮะในช่วงระยะเวลาโดยเฉพาะยิ่งในช่วงประมาณสักเนี่ยก่อนโควิดไปกระทั่งหลังโควิดขึ้นมาประมาณ 6-7 ปีมานี้เองเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าฟิวเจอร์ช็อคขึ้นมาคือหมายถึงว่าคนที่เป็นคนธรรมดาเนี่ยเวลามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรุนแรงหลากหลายแล้วก็มากมายในเวลาสั้นเนี่ยนะฮะมันจะรับมือไม่ทันนะฮะตรงนี้มันก็จะส่งผลต่อวิธีคิดวิธีทำงานแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะแบบนี้คนที่คือผู้นำเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับไม่ใช่เฉพาะเป็นสไตล์ของผู้นำนะคือหมายถึง substance นะฮะคือหมายถึงว่าผู้นำที่เก่งจริงๆอะนะคือผู้นำที่สามารถจะวางยุทธศาสตร์ได้แล้วก็ในประเทศนั้นเนี่ยก็จะต้องไม่มีองค์ประกอบของ Why Nation Fail ด้วยนะครับท่านผู้ฟังคงจำได้นะฮะหนังสือ Why Nation Fail นะฮะของผมจำชื่อคนเขียนไม่ได้อาเซมบูกรูก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนี่ล่าสุดเมื่อของสื่อมาเล่มนะเกี่ยวกับเรื่องคล้ายๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Liberal Democracy คือเนี่ยรัฐบาลหรือประชาธิปไตยแบบเสรีมันค่อยๆเจือจางลงหรือว่าหายไปในบางประเทศนะฮะมันจะมีฝ่ายขวาเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะทั้งกวาดจัดอย่างอเมริกาเนี่ยตัวโดนัลด์ทรัมป์ในกวาดจัดหรือว่าในประเทศเยอรมันเนี่ยเยอรมันนี่เขากลัวพวกกวาดจัดนะเพราะว่าเมื่อก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันมีพรรคนาซีขึ้นมาไงและจากนั้นฮิตเลอร์ก็ขึ้นมาแล้วเกิดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นยังไงท่านรู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเยอรมันเนี่ยก็จะคิวตี้มากจะกลัวมากแต่ปรากฏว่าพรรคไอ้ขวาจัดเนี่ยมันไปชนะเลือกตั้งเล็กๆนะในแคว้นหนึ่งเนี่ยนะครับแต่มันก็เป็นนิมิตหมายว่าไอ้นี่ผลการเลือกตั้งในไอ้สถานที่เล็กๆเนี่ยมันจะกลายเป็นจุดที่เรียกว่าทิปปิ้งพอยต์คือขยายตัวไปทั่วประเทศเยอรมันหรือเปล่าอันนี้คนกลัวกันนะท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าไอ้ illiberal democracy เนี่ยคือประชาธิปไตยที่ไม่เสรีเนี่ยนะฮะคือฝ่ายขวาเนี่ยก้าวขึ้นมามีอำนาจเนี่ยมันแพร่ขยายไปทั่วโลกนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สร้างความวิตกกังวลคือปีนี้เนี่ยขอกลับมาอีกเรื่องนึงนะเดี๋ยวได้กลับไปเรื่องเดิมคือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่นักคิดนักเขียนชื่อดังต่างๆเนี่ยนะฮะออกหนังสือใหม่มาเต็มเลยนะท่านผู้ฟังเดี๋ยววันหลังจะหยิบมาคุยกันนะฮะอย่างคนเขียนหนังสือชื่อว่ากริตน่ะแองเจล่าดักเวิร์ดอ่ะนะก็ออกหนังสือมาเล่มหนึ่ง situated นะคือหมายถึงว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณจะไปอยู่ตรงไหนถึงจะประสบความสำเร็จอดัมแกลนเนี่ย เดี๋ยวก็จะออกมาแล้วอดัมแกลนนะอดัมแกลนได้เขียนหนังสือ Give and Take Potential เนี่ยเดี๋ยวก็จะออกมาหนึ่ง Wipe นะครับหรือแม้กระทั่งตัวจิมคอลลินเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นนักวิจัยแล้วก็กูรูทางด้านการจัดการชื่อดังเนี่ยที่ออกหนังสือ Good to Great Build to Last ไม่ได้ออกหนังสือมาร่วม10ปีนะนี่ก็ออกหนังสือเล่มใหม่มานะมันแสดงให้เห็นว่าคือโลกมันเปลี่ยนไวเปลี่ยนไวปุ๊บเนี่ยไอ้สิ่งที่คิดไอ้สิ่งที่เขียนเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันใช้ได้นะมันใช้ได้แต่พอโลกมันเปลี่ยนเทคโนโลยีมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนการเมืองเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนเนี่ยไอ้สิ่งที่เคยเป็นผลงานในอดีตเนี่ยซึ่งอายุการใช้งานเนี่ยมันเยอะเนี่ยคือตอนเนี้ยมันกลายเป็นว่าอายุการใช้งานเนี่ยมันน้อยลงก็จะออกเล่มใหม่มาเอาวิธีคิดใหม่ๆเข้ามานะแต่ไม่รู้ว่าแม่ไม่รู้ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะซื้อหนังสือเนี่ยบางทีเราก็ดูนะฮะเราก็ดูเดี๋ยวจะหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมาคุยนะShaper and Founder นะคือเวลาทำธุรกิจเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่า Founder นะหรือว่าบางทีก็จะเป็น Co-Founder นะก็คือผู้ก่อตั้งแล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งนะทีนี้เนี่ยไอ้ผู้ก่อตั้งเนี่ยบางทีเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ทำให้บริษัทเนี่ยมันเจริญทีนี้บริษัทเจริญหรือไม่เจริญเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ว่าบริษัทเนี่ยมันจะขยายตัวไปได้ไหมนะครับผมยกตัวอย่างหลายครั้งแล้วนะจริงๆอันนี้ก็จะเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับก็คือภาพยนตร์เรื่อง The Founder เลยนะเออใช่ๆตั้งชื่อว่า The Founder เลยกรณีของ Lee Kloc เนี่ย Lee Kloc เนี่ยเป็นคนทำให้ McDonald's เนี่ยเติบโตมาจนปัจจุบันนี้นะแต่ว่าเขาไม่ได้มีสาขาอันดับหนึ่งทั่วโลกแล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะมีสาขาอันดับต้นๆของโลกตอนนี้มันก็จะมีมิเชียนะก็จะเห็นแล้วเล็กๆกันอะไรเงี้ยนะเป็นแฟรนไชส์ที่มีสาขาทั่วโลกอันนั้นเดี๋ยวก็ว่ากันไปเพราะว่านี่เป็นเรื่อง business model วันนี้จะพูดเรื่อง business model ด้วยนะครับคือผู้ก่อตั้ง McDonald's เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะก็คือพี่น้องแมคโดนัลด์ก็อยู่ในแถวแคลิฟอร์เนียนี่แหละเมื่อประมาณสักทศวรรษ1950นี่ก็ป่าก็ไปเท่าไหร่ล่ะถ้า50นี่ก็70กว่าปีมาแล้วช่วงนั้นก็น่าจะเป็นหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็เนี่ยก็เนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็คือเร็วถูกและเร็วนะแล้วก็อร่อยพอสมควรอะไรพวกเนี้ยนะแต่เขาก็อยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะจนกระทั่งไอ้เลย์คล็อกเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็เป็นเซลส์แมนแต่ผมก็เรียนให้ทุกฟังแล้วนะว่าเซลส์แมนเนี่ยหรือว่าเซลแมนเนี่ยนะเก่งๆเนี่ยกลายไปเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเยอะนะเพราะเซลส์แมนเนี่ยเป็นคนที่ดินามิกนะแล้วก็เป็นคนที่มองหาโอกาสตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปิดการขายนะเวลาเดินทางเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยมันก็เดินทางเยอะเซลส์แมนเนี่ยมันอยู่กับที่คงจะไม่ได้นะในเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่รู้ว่าแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เซลล์ก็ต้องเดินทางอ่ะจะมานั่งใช้ปิดการขายโดยไลน์ปิดการขายโดยนะทางโซเชียลมีเดียหรือโทรศัพท์มันไม่เหมือนไปเจอหน้าเนี่ยมันมีเห็นหน้าเห็นตาเห็นสีหน้ามันมีการพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าการขายเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของ relationship นะrelationship วันนั้นไปพูดให้กับนักขายของบริษัทกระจายสินค้าก็เหมือนกันนะเดี๋ยววันหลังจะมันเล่าให้ฟังกันนะไปพูดเรื่องนี้เขาขอหัวเรื่องนะเขาเคยคบรีบมาแล้วนะเปิดเกมล่าท้าวิกฤตความเร็วคือพระเจ้าจริงๆไอ้หัวข้อเนี้ยมันก็เอามาขยี้ได้นะว่าตอนนี้เนี่ยท่านทำธุรกิจเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดหรอกตัว SME นี่ก็แย่มาหลายปีแล้วแย่มาสักเป็น10ปีแล้วนะมันก็จะมีประมาณสัก 0.01 เนี่ยที่มันโตมากๆเลยนะอย่างเป็นพวกเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะยอดขายเป็นพันล้านเลยเนี่ยมันจะมีประมาณ 0.01 นะ แล้วก็ SME ที่ไปได้ประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่เหลือนี่ร่อแร่นะแล้วก็เนี้ยมันก็จะเป็นสัดส่วนประเภทนี้เหมือนกันที่ว่าคนไทยเนี่ยที่เป็นไปได้เนี่ยผมว่ามีประมาณไม่เคยเดือดร้อนกับสภาวะเศรษฐกิจสภาวะการเมืองเนี่ยมีประมาณเกือบ 20% แต่ประมาณ 80% เนี่ยจะไปไม่ได้แต่ไปไม่ได้เนี่ยมันจะมีความหนักเบาแตกต่างกันซึ่งตรงนี้มันน่าจะมีคนไปทำวิจัยเพราะว่าตอนนี้ไอ้เซกเมนต์ของคนหรือว่าเพอร์ซนาของคนเนี่ยมันหลากหลายเราไม่สามารถจะโยนไปก้อนใหญ่ๆได้เหมือนสมัยก่อนแต่เดี๋ยวจะคุยให้ฟังถึงเรื่องของไอ้ตัวบาปการตลาดนะคือมันมีหนังสือเล่ม7บาปการตลาดของคอตเลอร์แต่มันเก่าแล้วแต่ดูว่าจะเอาวิธีคิดสมัยใหม่ไปเนี่ยนะแล้วเอาไปสวมกับไอ้ตัวกรอบเดิมๆเนี่ยจะใช้ได้ไหมอะไรที่มันเป็นกรอบอะไรที่มันเป็นเฟรมเวิร์กเนี่ยแต่ถ้าเราอัปเดตเรียกว่า OS ของเราเนี่ยมันใช้ได้นะแต่บางทีของเดิมเนี่ยมันแบบมันมั่นคงอ่ะของใหม่เนี่ยมันแบบมันมาสักแป๊บเดียวอ่ะแล้วกลับมาอีกทีหนึ่งนะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยทางเฟดเนี่ยได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญในบ้านเราเนี่ยคุยกันเรื่องสว.กกต. 5คนบางคนก็ไปย่อกกต.หอคอคือกกต. 5คนเนี่ยก็ไม่ส่งฟ้องนะฮะเกี่ยวกับเรื่องพรรคการเมืองนะการเมืองนะครับแล้วแต่ก็ส่งฟ้องเนี่ย77คนใน77คนเนี่ยก็26คนเนี่ยก็จะเป็นสบอันนี้ก็เราก็ตอนนี้ก็ตกเถียงกันก็ต่อยังไงก็ต่อข้างน้อยอันนี้ก็ว่ากันไปนะเพราะว่ามันก็จะมีรายการมากมายแหละอย่างใน YouTube นี่มีเป็นร้อยรายการนะถ้าใน TikTok นี่ตัดออกมาเป็นหมื่นคลิปเลยไปนั่งดูเองก็แล้วกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็จะบอกว่าผลของเนี้ยทางกกต.เนี่ยการเมืองมันจะร้อนแรงใช่ไหมแต่ว่าการเมืองร้อนแรงเนี่ยไอ้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งไปด้วยนะครับแต่ถามว่าอย่างกรณีของประธานเฟดเนี่ยประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเลยนะท่านผู้ฟังถ้าตามเนี่ยท่านผู้ฟังคงจะทราบว่าตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ไม่ชอบนะฮะประธานเฟดคนเดิมทั้งที่แกเป็นคนตั้งมานะในสมัยแกเป็นประธานาธิบดีคนแรกอะแต่แกไม่ไหวแกไม่เอาเลยนะแล้วก็บี้แล้วประธานเฟดเนี่ยก็ไม่กลัวนะก็อยู่จนกระทั่งครบวาระนะครบวาระก็ประมาณสักไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วตอนนี้แกก็ตั้งคนใหม่ขึ้นมานะคนใหม่เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสายเหี่ยวนะที่บอกไปแล้วโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยไม่ขึ้นได้ไหมท่านผู้ฟังคงจะทราบใช่ไหมถ้าเราย้อนไปก่อนสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยดอกเบี้ยเรานี่บางเดือนติดลบนะไอ้เงินเฟ้อเราบางเดือนติดลบนะคือเงินเฟ้อเราต่ำมากจนกระทั่งผมยังคิดว่าทำไมมันต่ำขนาดนี้ว่าบางทีบางเดือนติดลบอะไรพวกนี้นะผมไม่รู้ว่าไอ้ติดลบนี่มันหักค่าไอ้พวกไอ้น้ำมันอะไรไปหรือยังนะแต่ท่านฟังคงจะทราบแล้วนะครับว่าหลังจากไอ้ค่าน้ำมันมันขึ้นเนี่ยสงครามอิหร่านสหรัฐอเมริกาเนี่ยอัตราเงินเฟ้อเรามี 2.53 นะ 2.53% นะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเนี่ยข้าวของมันขึ้นราคาซึ่งอันนี้ก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าน้ำมันขึ้นแล้วก็การขนส่งขึ้นต้นทุนวัตถุดิบขึ้นทุกอย่างอะไรเงี้ยก็ตอนนี้น้ำมันเนี่ยมันก็ร้อยกว่าเหรียญละนะครับที่มันร้อยกว่าเหรียญเนี่ยทั้งที่อิหร่านกับสหรัฐอเมริกามันก็รบกันมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่28กุมภาพันธ์เนี่ยก็เพราะว่าขบฏฮูตีเนี่ยนะคือเยเมนเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองฝากไอ้รัฐบาลที่มันถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันควบคุมพื้นที่ได้ไม่มากนะส่วนขบฏเยเมนเนี่ยมันควบคุมพื้นที่ได้มากและขบฏเยเมนเนี่ย ในระยะแรกเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังก็ไม่ได้มีบทบาทมากเท่าไหร่ประมาณสักเดือน2เดือนมาเนี้ยก็มีบทบาทขึ้นมาเยอะแล้วก็ไปยึดเกาะนึงไอ้ตรงทะเลแดงไอ้ตรงแถวเยเมนน่ะคือไปยึดเกาะของอีกฝ่ายนึงอ่ะนะฝ่ายรัฐบาลเนี่ยแล้วก็สามารถควบคุมช่องแคบผมจำชื่อไม่ได้อับเบบอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะแล้วก็ยิงพวกเรือน้ำมันหรือว่าไอ้คือซาอูเนี่ยมันจะส่งออกทางท่อไงนะคือซาอูเนี่ยคือไอ้ตะวันออกกลางเนี่ยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะส่งน้ำมันเนี่ยทางเรือนะแล้วก็จะขนน้ำมันทางช่องแคบฮอร์มุสทีนี้พออิหร่านเนี่ยปิดช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยมันก็ออกไม่ได้ออกได้น้อยมากพอได้น้อยมากปุ๊บเนี่ยน้ำมันที่เข้าไปสู่ตลาดโลกมันก็น้อยพอน้อยปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่ท่านผู้ฟังทราบนะก็เรียกว่า อุปสงค์อุปทานเพราะอุปทานก็คือซัพพลายเนี่ยมันน้อยแต่ดีมานเนี่ยมันเท่าเดิมเนี่ยเพราะฉะนั้นราคามันก็แพงขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้มันก็มีอยู่2ประเทศนะที่เขามีการขนส่งทางท่อซึ่งต่อไปเนี่ยการขนส่งทางท่อเนี่ยจะมากขึ้นเพื่อจะได้บายพาสไอ้ตัวช่องแคบฮอร์มุสประเทศหนึ่งก็คือ UAE ซึ่งปัจจุบันเนี่ย UAE เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ในโอเปกแล้วนะ UAE ก็ผลิตมากเท่าไหร่ก็ส่งทางท่อไปนะครับอีกประเทศหนึ่งก็คือซาอุดิอาระเบียมีการขนส่งทางท่อเนี่ยต่อวันเนี่ยประมาณ4ล้านบาร์เรลทีนี้ท่อเนี่ยมันไปออกทางทะเลแดงไงทีนี้ไอ้กลุ่มฮูตีเนี่ยมันก็ยิงนะยิงไปที่แถวนี่แหละที่ออกลังท่อนี่แหละมันก็ยิงเรือน้ำมันมันออกไม่ได้ไงออกไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็เสียไปวันละ4ล้านบาร์เรลก็ประมาณ 4% ไงทีนี้พอไอ้กบฏฮูทีเนี่ยซึ่งไม่รู้ใครก็จะจัดการได้เนี่ยนะก็จะเป็นตัวส่งผลให้สปลายมันน้อยลงไปอีกใช่ไหมนี่ดีนะจีนยังไม่ได้หิวกระหายน้ำมันนะถ้าจีนหิวกระหายน้ำมันเนี่ยนะเนี่ยนะก็จะต้องเห็นน้ำมันราคา150เหรียญขึ้นไปท่านผู้ฟังต้องนึกภาพราคาน้ำมัน150เหรียญเนี่ยนะไอ้ดีเซลนี่มันจะถึง60หรือเปล่าอเมริกาเนี่ยเผลอๆกันละ6เหรียญมันจะอยู่ได้หรือเปล่าพูดถึงจีนเมื่อวานก็มีข่าวลือว่าท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหมดสติไปในการประชุมบริกซึ่งไม่เป็นข่าวยืนยันนะแต่เป็นข่าวลือซึ่งมีนักต่อต้านรัฐบาลคนหนึ่งเนี่ยไปโพสในเอกและไอ้คนที่โพสเนี่ยแชร์กันไปใหญ่เลยนะอันนี้บอกเรียนให้ทุกท่านฟังทราบว่าเป็นแค่ข่าวลือนะเวลาไปฟังข่าวนี้ก็ให้ถือว่าเป็นข่าวลือไม่ใช่ข่าวจริงแต่จะเป็นข่าวจริงหรือเปล่านี่ก็ต้องรอคำยืนยันจากทางรัฐบาลนะครับที่กรุงปักกิ่งซึ่งมารัฐบาลที่กรุงปักกิ่งก็ไม่มีการยืนยันเพราะฉะนั้นให้ถือว่าเป็นข่าวลือนะครับทีนี้เนี่ยผมก็จะอ่านข่าวให้ฟังฟังนิดนึงกันละกันนะจาก Wall Street Journal ไอ้ข่าวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะของประธานเฟดเนี่ยครั้งแรกในรอบ3ปีนะเขาบอกงี้ Watch take hawkish turn with late lies and hint of more to come น่าตกใจมากเขาบอกว่า Watch เนี่ยซึ่งก็คือประธานเฟดเนี่ยสวมบทเหี่ยวเลยนะคือไม่ประนีประนอมเพราะว่าพอน้ำมันมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมคือท่านฟังคงจะทราบแล้วใช่ไหมว่าไอ้ตัวสงครามอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันจะไม่จบในเลวันคือบางทีเนี่ยถ้าทุกฟังไปฟังตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาพูดอะไรให้คิดตรงข้ามเลยคือหมายถึงว่าถ้าแกพูดอะไรเนี่ยคิดตรงข้ามในเรื่องจริงนะเดี๋ยวสงครามจะจบไปในเร็ววันเนี่ยแกนึกภาพเลยมึงนานแล้วบอกเลยนะว่าเดี๋ยวนี้จะเริ่มสงครามอะไรเนี่ยแม้กระทั่งประเทศยักษ์ใหญ่กับประเทศที่เรียกว่าไม่ใหญ่มากเนี่ยแต่เป็นประเทศขนาดกลางๆอย่างรัสเซียกับตัวยูเครนเนี่ยมันมีสหรัฐกับตัว ยุโรปหนุนใช่ไหมก็สู้กันไปนานได้นะอเมริกาเนี่ยก็มีจีนรัสเซียอะไรหนุนเอ้ยอิหร่านก็มีจีนรัสเซียอะไรหนุนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้การทำสงครามเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใช้อาวุธที่มีอำนาจทำลายล้างสูงอย่างสมัยก่อนใช่ไหมก็ใช้โดรนใช้อะไรพวกนี้ในประเทศอิหร่านก็ยิงโดรนไปที่อยู่ยิงขีปนาวุธไปที่จอร์แดนอเมริกาก็ต้องใช้โอ้โหทีนึงเป็นล้านเหรียญเนี่ยไอ้แพทริออตหรือทัตอะไรพวกนี้รวบกันไปมันก็ยันกันไปแบบนี้นะฮะพอยันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทางทรัมป์เนี่ยก็ไม่รู้จะหยุดยังไงเนี่ยก็ในไอ้นี้ไอ้เลือกตั้งมิดเทอมเนี่ยประมาณพฤศจิกายนเนี่ยก็ประมาณเดือนสองเดือนเนี้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงแนวโน

ครั้งที่สองนะเพราะ impeach เนี่ยกราบโทษเนี่ยนะก็จะเริ่มจากสภาล่างนะก็คือสภาผู้แทนราษฎรแกถึงประกาศไงที่บอกไปว่าถ้าใครชนะเนี่ยถ้าเกิดดิพับลิกันชนะทั้งสภาล่างสภาบนจะให้คนละ 5,000 เหรียญมันทำกันได้เหรอมันเป็นการซื้อเสียงอ่ะนี่ก็ไปดูกันละกันว่าเขาอนุญาตไหมแล้วอเมริกาเนี่ยหนี้เยอะนะ44ล้านล้านเหรียญแล้วนะหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ44 trillion US dollar แล้วนะมึงยังมานั่งแจกอะไรพวกนี้อีกเหรอนะครับทีนี้เนี่ยที่เขาพูดเนี่ยนะท่านผู้ฟังเขาบอกว่าhint of more to come นะครับคือเวลาเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นเนี่ยอเมริกาเนี่ยมันรู้สึกจะประมาณ 3.5 นะถ้าจำผิดขอไปขนาดเรายัง 2.53 อ่ะท่านผู้ฟังคิดดูดินะฮะอเมริกามันเกินอยู่แล้วไงนะครับพอมันหนักขนาดนี้เนี่ยเงินเฟ้อเป็นเรื่องใหญ่นะสมัยนิกสันเนี่ยเงินเฟ้อนี่มากนะขึ้นดอกกันแบบโหถล่มทลายเลยเขาก็จะตั้งเหมือนบ้านเราอะนะเงินเฟ้อนี่ก็ไม่ให้เกิน 2% อันนี้ก็เป็นทั่วโลกเขาก็จะวางไว้นะเพราะถ้าเงินเฟ้อมากๆเนี่ยค่าเงินมันก็จะไม่มีค่านะเวเนซุเอลาเนี่ยบางทีเฟ้อเป็น 10,000% เลยนี่ก็ลงมาละอิหร่านเนี่ยท่านผู้ฟังไปดูดิค่าเงินไทยเนี่ยเทียบกับอิหร่านเนี่ยโหคนละเรื่องเลยมันก็แต่บ้านเรานี่ก็น่ากลัวนะท่านผู้ฟังเพราะว่าเราเนี่ยอัตราขาดดุลชำระเงินเนี่ยเริ่มมากแล้วนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ดุลชำระเงินนะก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกทุนเทามาหรือเปล่าถ้าดูฟังจำได้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราบ่นกันนะเฮ้ยค่าเงินบาทแข็งเว้ยสงสัยเนี่ยแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็จะบอกเฮ้ยไม่รู้ว่ามีเงินที่ไหนก็ไม่รู้นะคือเข้ามาเดือนละ 1,500 2,000 ล้านเหรียญ นะเยอะนะ 1,000 นึงก็ 30,000 1,500 ก็ 45,000 2,000 ก็ 60,000 ล้านนะเข้ามาทุกเดือนเลยพอเข้ามาแบบนี้ปุ๊บค่าเงินก็แข็งไงคนก็นึกว่าสงสัยเป็นเรื่องไอ้ทุนเทาหรือเปล่าก็เป็นไปได้สูงนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะไม่มีแล้วนะดุลชำระเงินเราเนี่ยก็พูดง่ายๆเงินที่ไหลเข้ากับไหลออกเนี่ยถ้าเราไหลออกมากกว่าไหลเข้าเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าขาดดุลชำระเงินถ้าไหลเข้ามากกว่าไหลออกอันนี้ก็ได้ดุลชำระเงินคือตอนนี้เราขาดดุลชำระเงินแล้วนะพอขาดดุลชำระเงินไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยเงินมันไหลออกมากกว่าไหลเข้าเนี่ยค่าเงินเนี่ยมันจะตกไงนะตกปุ๊บของก็แพงแล้วถ้าเราฟังคิดดูดิน้ำมันมันร้อยกว่าเหรียญ นะแล้วถ้าเกิดมัน150เหรียญ นะเป็นไปได้นะไม่ใช่มันเรื่องตลกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่น้ำมันมันอย่างที่บอกไปอ่ะน้ำมันมันต่ำกว่า100เหรียญเนี่ยเพราะว่าซาอุเนี่ยมันยังส่งตอนนั้นมันยังส่งออกทางท่อได้ไอ้ฮูตีมันก็ยังไม่ได้มายิงไงใช่ไหมแต่นี้พอฮูตีมายิงปุ๊บเนี่ยนี่สอย F-15 ของซาอุดีอาระเบียนะตกไปลำหนึ่งซาอุดีอาระเบียเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีเงินเยอะแต่ว่าคนมันเหมือนสบายอ่ะท่านผู้ฟังนี่ก็ออกไหมคือเวลาที่แบบว่าเหมือนเราเกิดมาสบายอ่ะลูกคนรวยอ่ะลูกคนรวยเนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยมันเหมือนกับฝรั่งเขาเรียกซิลเวอร์สปูนคิดอ่ะเด็กคาบช้อนเงินอ่ะมันไม่ได้ผ่านค่ะมันไม่ได้ผ่านความยากลำบากอ่ะนะมันไม่เหมือนคนที่แบบกว่าจะประสบความสำเร็จมาพ่อแม่ไม่ได้มีเงินถุงเงินถังหรือบางคนเป็นเด็กกำพร้าอะไรพวกนี้ด้วยนะว่ามันจะสร้างขึ้นมามันมีความแข็งแกร่งไงที่ซาอุเนี่ยเขาเป็นประเทศรวยไงนะก็ทุกอย่างก็โรยด้วยกีบกุหลาบเนี่ยเวลาไปลบกับไอ้พวกไอ้เนี่ยไอ้ฮูทีเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้ไงนะแล้วเขาก็ไม่มีปัญหากับ UAE นะไอ้ UAE เนี่ยมันก็ส่งกองกำลังเข้ามาเนี่ยทางภาคพื้นน่ะนะแล้วก็ยันในพวกฮูตีไปได้นะแต่ว่าพอซาอุดีอาระเบียรวบอำนาจปุ๊บเนี่ยแต่อันนี้ก็ถอนตัวไปไงตอนนี้ก็เสร็จเลยไงใช่ไหมทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าจีนเนี่ยเป็นมหาอำนาจน้ำมันนะคือจีนเนี่ยเป็นคนกำหนดราคาน้ำมันมากกว่าโอเปกนะท่านทราบหรือเปล่าอันนี้เป็นรายงานจากนิตยสารดิอีโคโนมิสต์นะถามว่าตรงนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ฟังครับก็เพราะว่าอะไรฮะก็เพราะว่าจีนเนี่ย

0: ถ้าจีนเนี่ยนะฮะถ้าจีนเนี่ยซื้อน้ำมันนะท่านผู้ฟังถ้าจีนซื้อน้ำมันเนี่ยสำรองมากๆเนี่ยนะไอ้ซัพพลายของโลกเนี่ยมันต้องขาดอีกนะพอซัพพลายของโลกขาดปุ๊บก็แย่งกันซื้อแย่งกันซื้อนี่ราคามันก็พุ่งจนทุกวันนี้เนี่ยจีนเนี่ยมีน้ำมันสำรองเยอะนะครับก็เลยยังไม่ต้องซื้อถ้าเมื่อใดก็ตามแต่น้ำมันสำรองมันตกลงไปท่านผู้ฟังลองคิดดูกันละกันทีนี้ดูนะครับในจีนยังไม่ได้ไล่ซื้อน้ำมันเพื่อไปทำน้ำมันสำรองนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเฟดเนี่ยเขาบอกนะท่านผู้ฟังว่าไอ้ที่ขึ้นเนี่ยนะดอกเบี้ยเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นแค่น้ำจิ้มนะเดี๋ยวจะขึ้นอีกนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอีกนะขึ้นอีกหลายระลอกเลยแล้วถ้าขึ้นอีกแปลว่าอะไรอ่ะเงินเราดอกเบี้ยเท่าไหร่อ่ะเราดูเงินเฟ้อเราเท่าไหร่ 2.53 ดอกเบี้ยเราเท่าไหร่จำไม่ผิดเนี่ย 1% นะถ้าดอกเบี้ย 1% เนี่ยมันจะเอาเงินเฟ้ออยู่มาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าอเมริกาเนี่ยมันขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้แล้วมันต้องพูดบอนด์เบิร์น10ปีนี่ดอกเนี่ยขึ้นมหาศาลเลยนะทองเทิงไม่รู้เป็นไงไม่รู้ลงหรือขึ้นไม่รู้ไม่ได้ดูท่านผู้ฟังถ้าเล่นทองก็ระวังหน่อยกันละกันถ้าขึ้นดอกเบี้ยหนักๆ นะท่านผู้ฟังเงินเราจะไหลออกมากกว่านี้นะค่าเงินเราจะเป็นยังไงแต่น้ำมันมันขึ้นขนาดนี้แล้วท่านผู้ฟังทราบใช่ไหมว่าต่อไปเราจะต้องนำเข้าพวกพลังงานพวกน้ำมันพวกแก๊สอะไรมากขึ้นมะมากมากขึ้นด้วยนะคือถ้ามีไอ้ตัว data center มากมายเท่าไหร่เนี่ยมันใช้ไฟเยอะพอใช้ไฟเยอะเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานในการผลิตไฟมากใช่ไหมมันก็ต้องนำเข้ามากใช่ไหมพอนำเข้ามากเราก็ขาดดุลชำระเงินไงเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปท่านผู้ฟังลองคิดดูกันละกันแต่ตอนนี้เนี่ยนะท่านผู้ฟังครับ13:38เดี๋ยวคงอนุญาตพักสักครู่นะไม่งั้นเดี๋ยวตอนหลังมันจะเล็ดน้อยเกินไปพักสักครู่ครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: อดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: LINE @thinkingradio
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ท่านผู้ฟังครับกสทช.เดินหน้าหลักสูตร Law Shift 2026ปีที่2นะครับเสริมสร้างทักษะด้านกฎหมายกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมนะครับรับมือกับปัญหาทางกฎหมายที่ซับซ้อนในยุคดิจิทัลสำนักงานกสทช.เดินหน้าจัดหลักสูตรการพัฒนาทักษะในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมประจำปีพ.ศ. 2569ภายใต้ชื่อ Law Shift 2026หรือ2026นะครับ Shaping Legal Mindsets forA fast changing world ต่อเนื่องเป็นปีที่2นะครับเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับต้นในหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสำนักงานกสทช.ให้สามารถรับมือกับปัญหาทางกฎหมายที่มีความซับซ้อนในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับมาตรการมาตรฐานการกำกับดูแลและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการสื่อสารของประเทศอย่างยั่งยืนโดยพลตำรวจเอกด็อกเตอร์ณัฐธรเพราะสุนทรกรรมการกสทช.กล่าวว่าหลักสูตร Law Shift 2026เกิดขึ้นจากนโยบายของกสทช.ฝ่ายกฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสำนักงานกสทช.ให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีการหลอมรวมและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วสวนทางกับกฎหมายเฉพาะด้านที่ไม่ทันต่อสถานการณ์เช่นพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ.2498และพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรสื่อความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2553นะครับอีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวยังมุ่งเน้นการสร้างภาคีเครือข่ายและความร่วมมือเพื่อนำข้อเสนอแนะและผลงานวิชาการไปเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกสทช.ให้สอดคล้องกับบริบทของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงกฎหมายแพลตฟอร์ม OTT ในอนาคตทั้งนี้หลักสูตร Law Shift 2026จัดขึ้นระหว่างวันที่3กันยานะตอนนี้ก็จัดแล้วนะฮะถึง5พฤศจิกายนปีนี้นะฮะโดยมีระยะเวลาฝึกอบรมรวมทั้งสิ้นเนี่ย72ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีผู้รับการฝึกอบรมเนี่ย40คนการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Law Shift 2026ได้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานกสทช.ในการพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายทักษะการบังคับใช้กฎหมายและความเข้าใจในเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้เท่าทันและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็ได้คุยกับท่านผู้ฟังแล้วก็ได้ฟังตัวโฆษณาด้วยนะที่ชวนท่านผู้ฟังไปงานเนี่ยรู้เท่าทันเนี่ยนะครับที่บอกว่าเราเป็นโรค NCD กันเยอะเนี่ยอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังไปแล้วนะในคนที่อายุสัก50ขึ้นไปเนี่ยก็จะต้องตั้งคำถามเรา5คำถามนะซึ่งบัลลังก์เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดเนี่ย1ใน5คำถามเนี่ยที่ว่าเราจะอายุยืนเนี่ยนะแล้วก็อายุยืนเนี่ยก็จะเป็นอายุยืนที่มีสุขภาพดีหรือเปล่านะแล้วก็สุขภาพดีนี่เราจะมีพฤติกรรมผิดไปจากผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีหรือเปล่าคือมันมีข่าวเงี้ยท่านผู้ฟังก็คือมีคุณยายวัยประมาณสัก80กว่าเนี่ยแกก็อยู่คนเดียวนะทีนี้ตามข่าวก็บอกว่าลูกหลานก็ไม่ได้ทิ้งหรอกแต่แกเป็นอินโทรเวิร์ตแกไม่อยากจะพึ่งพาใครแกก็มีรถไฟฟ้าของแกแต่ปัญหาของแกคือแกรถไฟฟ้าแกเนี่ยแกขับรถไฟเรียกรถเร่งมรดกคือรถนี้ถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันขับไปในที่ชุมชนกัน

เลนมันมีสองเลนนะไม่ได้เลนสวนนะพอเราเบี่ยงปุ๊บเนี่ยไอ้รถในนั้นก็ต้องเบี่ยงด้วยไงโอกาสที่มันจะเกิดอุบัติเหตุก็ต้องสูงใช่ไหมแล้วถ้าไม่เบี่ยงปุ๊บเนี่ยข้างหลังมันมีรถตามข้างๆมีรถเนี่ยเราเบี่ยงก็ไม่ได้เราก็ต้องขับช้านะขับช้าผู้ไปคันหลังมันก็ไม่พอใจจะบีบหรือมาจ่อเราอีกอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมทีนี้ล่าสุดเนี่ยแกขับไปถนนใหญ่แล้วมันมีสองเลนนะนุ่มฟังแล้วแกขี่รถเร่งมรดกเนี่ยไปตรงกลางเลยอ่ะ80กว่าโอ้โหวุ่นวายมากเลยคือหมายถึงว่าถ้าพลาดทีเดียวนี่คุณยายนี่ตายเลยนะอันเนี้ยคือปัญหาของผู้สูงวัยในประเทศไทยเนี่ยยากแล้วมันลึกนะถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็งานนะเดี๋ยวเราฟังโฆษณาต้นชั่วโมงไปกันละกันเดี๋ยวมันก็จะมีโฆษณาเนี่ยรู้สึกว่าจะเริ่มวันที่3ตุลาคมนะครับก็อย่างที่เรียนไปนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยโจทย์มันยากนะคือมันยากนะอย่างที่ผมเคยเรียนให้ทุกฟังว่าคุณทักษิณว่าเก่งๆนะให้คุณทักษิณตอนอายุ54เหมือนเมื่อตอนไอ้แกเป็นนายกอะเมื่อปี2544มั้ง2544หรือ43แต่เรานี่แหละประมาณ2544เนี่ยแกอายุประมาณ54จารย์สมคิดก็ตอนนั้นเท่าไหร่อ่ะ4จารย์สมคิดได้เกิด2496ใช่ไหม2496 2496ตอนปี44นี่จารย์สมคิดเพิ่งจะ48คุณทักษิณเกิด2492 44บวก8 52เองนะเนี่ยอาจารย์สมคิดกับดร.ทักษิณคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีคลังอีกคนหนึ่งเป็นนายกที่ว่าเก่งในสมัยปีซีซีเนี่ยให้มาบริหารประเทศพศนี้นี่ยากนะบริบทโลกบริบทเศรษฐกิจนะไอประชากรบ้านเรานี่ก็แก่เนี่ยนะบริหารแทบจะไม่ได้แล้วถ้าดูฟังนึกภาพรัฐบาลดูจะไหวยังไงน้ำมัน150เนี่ยจะอยู่ยังไงนะครับทีนี้ความถามนี้ก็ว่ากันไปเราก็รู้อยู่แหละอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยไอ้จำนวนคนเก่งเนี่ยไอ้เก่งนี่ก็เหมือนกันนะคือเก่งสมัยก่อนน่ะอาจจะไม่ใช่สมัยนี้จะเก่งไปได้นะคือความเก่งมันก็ต้องมีการพัฒนานะคือหมายถึงว่าไอ้ตัวแปรต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตัวแปรที่มันคงที่หรือว่าตัวแปรที่มันแปรผันเนี่ยถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วนี่เราไม่เปลี่ยนเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะคือพูดง่ายๆก็คือว่าเราต้องมีพลวัตเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าไดนามิกเนี่ยสูงมากนะครับไม่ต้องอะไรนะแค่ AI ตัวเดียวนี่ก็ถ้าตามันไม่ทันเนี่ยหรือจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยหรือใช้ AI เนี่ยเชื่อมันทุกอย่างทำอะไรแล้วก็ไม่ต้องดูแล้ว AI นี่เราก็พังได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเผลอๆเนี่ยถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยนะปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยนะท่านผู้ฟังครับเสร็จเลยนะไอ้นี่ว่าเสร็จเลยในสมัยก่อนเนี่ยเราปล่อยไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเมื่อก่อนเฮ้ยก็ปล่อยไปเรื่อยๆไม่เป็นไรนี่หว่าเมื่อก่อนก็พูดกันนะว่าเป็นไรหรอกรัฐบาลเนี่ยจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญขอให้อย่ามาแทรกแซงเอกชนก็แล้วกันเอกชนเขาก็ทำได้เดี๋ยวนี้ไม่จริงแล้วนะเมื่อก่อนอาจจะจริงไงเรายกตัวอย่างในอาเซียนเมื่อก่อนเรามีคู่แข่งที่ไหนแล้วท่านผู้ฟังมองไปดิเมียนมาไม่ต้องพูดถึงไม่ใช่คู่แข่งเราอยู่แล้วสปป.ลาวกัมพูชาไม่ใช่เวียดนามสมัยก่อนเนี่ยไอตอนที่เราโตอ่ะไอตอนที่เราชดจุงชัชวาลน่ะ2520น่ะเวียดนามเป็นยังไงอ่ะท่านผู้ฟังเวียดนามเพิ่งพ้นสงครามเวียดนามที่ทำกับสหรัฐมาน่าจะ16ปี2518 2520นี่เวียดนามยังจนหนักอยู่เลยยังไม่มีนโยบายดอยมอยเลยนะแล้วก็ฟิลิปปินส์เป็นยังไงล่ะหลังมาก๊อดนี่ก็รอแล้วรอแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันโอ้โหรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพอินโดนีเซียนี่ยังซูฮาโตยังกลัวอำนาจอยู่เลยมี

0: มีสิงคโปร์เขาก็เล็กก็ไม่ได้มาแข่งกับเราในนั้นอยู่แล้วนะมาเลเซียเนี่ยได้ผู้นำที่ดีแต่ว่ามาเลเซียเนี่ยก็ลุกอินเวิร์ตคือหมายถึงว่าต้องการที่แบบทำอะไรก็จะทำเองเช่นรถเนี่ยก็ไม่เอาประเทศอื่นมาตั้งโรงงานนะแล้วก็ถึงตั้งก็ไม่ไหวหรอกประเทศเขาประชากร25 ล้านเองตอนนั้นนะแล้วก็เขาก็ทำนโยบายในรถแห่งชาติก็ว่าโปรตอนใช่ไหมก็เหลือไทยเราโชคดีไงใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหคู่แข่งขันได้บานเลยแล้วจริงๆไม่ใช่คู่แข่งขันมันไม่ได้มีแต่อาเซียนด้วยบางทีแย่งนักลงทุนเนี่ยมันไม่ต้องเป็นประเทศในอาเซียนเสียด้วยซ้ำไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะต้องเปลี่ยนคือหมายถึงว่าคนที่เป็นผู้นำประเทศอ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะผมนึกไปถึงหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะจริงๆแค่ชื่อก็มันละ Proving the Sea อ่ะไถทะเลอ่ะโอ้ยไถเนี่ยเราไถเนี่ยนะท่านผู้ฟังไถนาเงี้ยก็ไถบนดินน่ะแล้วไถทะเลนี่ทำยังไงอ่ะไถบนน้ำอ่ะมันจะเหนื่อยยากไถยังไงอ่ะถ้าใช้ไอตัวไถอ่ะแบบไถบนดินเนี่ยไปไถบนน้ำได้มันก็ต้องเปลี่ยนเป็นการไถบนน้ำใช่ไหมไอเล่มนี้ดีนะแต่มันก็นานมาแล้วมันเป็นหนังสือที่คือถ้าทุกฟังจำไมเคิลพอตเตอร์ได้ใช่ไหมไมเคิลพอตเตอร์เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนประจำก็จำได้นะพอตเตอร์เนี่ยก็เป็นกูรูนะทางด้านกลยุทธ์เนี่ยก็สอนในตัววิชาที่เรียกว่า business policyคือเวลาใครเรียน MBA ก็จะรู้นะมันมีวิชายุทธศาสตร์อยู่วิชาหนึ่งนะครับก็วิชาเรียกว่า business policy พอตเตอร์สอนอันเนี้ยแล้วก็ในช่วงสักเมื่อ40 ปีที่แล้วก็เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งจริงๆเขียนทั้งหมด3 เล่มเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์นี่แหละเล่มแรกก็ competitive strategy ว่าด้วยการวิเคราะห์อุตสาหกรรมและการแข่งขันแล้วก็วิเคราะห์แข่งขันด้วยเขาก็เป็นคนสร้างไฟฟอร์ดที่ผมเคยแจกไว้ให้ท่านผู้ฟังแล้วนะไฟฟอร์ดเนี่ยใครอยากได้ก็ผมก็จำลายไม่ได้ผมไม่ได้ซื้อชื่อลายว่าเดี๋ยวว่างก็บอกแล้วกันมันจะเป็นชื่อที่จำยากนะครับแล้วก็เขาก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่ง competitive advantage เมื่อวานก็คุยกับคุณอาทิตย์เรื่องเนี้ยการได้เปรียบจริงการแข่งขันอีกเล่มหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอามาอ่านก็อาจจะไม่มีประโยชน์แหละแต่ว่าอาจจะได้เฟรมเวิร์กก็คือ competitive advantages of nation ก็คือการได้เปรียบเชิงการแข่งขันของประเทศไอ้ตัวพอร์เตอร์เนี่ยเขาเคยมีบริษัทหนึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีละมั้งชื่อบริษัทที่ปรึกษาชื่อ Monitor และไอ้บริษัท Monitor เนี่ยมันก็ไปรับเป็นที่ปรึกษาของให้ประเทศต่างๆจริงๆมันเป็นรับให้ดิเบียด้วยนะตอนนั้นกาดาฟีอยู่ตอนหลังเขาเปิดเผยมาบริษัทมันอยู่ไม่ได้เลยไปรับลูกค้าประเด็จการตัวใหญ่ด้วยอยู่ไม่ได้ชื่อเสียงเสียหายแล้วก็อันนี้ไอซีโอของบริษัทโมนิเตอร์มันก็มาเอาประสบการณ์ที่ไปช่วยรัฐบาลประเทศต่างๆให้พัฒนาประเทศเนี่ยเอามาเขียนเป็นหนังสือแต่มันก็นานมาแล้วนะแต่บางเรื่องก็ใช้ได้เดี๋ยววันหลังก็หยิบเรื่องที่ใช้ได้เอามานั่งคุยกันหน่อยเพื่อจะได้ไอเดียดูด้วยว่ารัฐบาลเราเนี่ยส่งเนี่ยจะนำพาประเทศไปทางไหนนะฮะทีนี้เนี่ยที่ผมอยากจะพูดเนี่ยแต่ว่ามันก็เหลือเวลาประมาณสัก2 นาทีเนี่ยนะก็คือว่าท่านผู้ฟังเห็นไหมว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยแล้วมันติดขัด แต่เราก็ทำเหมือนเดิมเนี่ยนะแล้วมันติดขัดทีนี้ท่านผู้ฟังก็จะคิดว่าเฮ้ยกูก็ทำอย่างนี้มาตั้งหลายปีแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นไรนี่ว่าแล้วทำไมมันติดขัดผมไม่อ่านอยู่เล่มหนึ่งของคนที่เป็นอดีต CEO ของโอรน่าจะเป็นบริษัทอะไรก็ไม่รู้นะบริษัทซอฟต์แวร์ของอเมริกาเนี่ยโอ้เขาเล่าเก่งมากเลยนะและเล่มนี้เนี่ยก็ทิ้งแนะนำให้อ่านด้วยพอดีไม่ได้อยู่ในมือเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่าบางทีอ่ะคุณไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกคุณเนี่ยทำถูกไงทำถูกมานานนะในบริบทเก่าไงเขาบอกว่า you do the right thing for too long ใช่ไหมคือหมายถึงว่าคุณก็ทำถูกนั่นแหละเหลือนาทีหนึ่งนะจะออกตอน 13:59 น.คุณก็ทำถูกนั่นแหละและคุณทำถูกแบบนี้เป็นเวลาช้านานพอมันช้านานปุ๊บเนี่ยมันก็ติดเป็นนิสัยว่าเราก็ต้องทำแบบนี้แหละมันก็ยึดติดในถ้าเป็นในธุรกิจเนี่ยก็ยึดติดใน business model เราก็นึกว่าเนี่ยวิธีเนี้ยมันวิธีที่ถูกแล้วก็ทำอย่างนี้มานานเลยไทยก็เป็นแบบนี้นะเนี่ยเหมือนรถเนี่ยจะเอารถ EV มาเหมือนก็ญี่ปุ่นจะมาทำน้ำมันทราบแล้วครับงั้นหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกรต.ชี้แจงประเด็นบังคับใช้กฎหมายคดีสแกมเมอร์ฟอกเงินให้ความสำคัญป้องกันและบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ลงทุนนายเอเนกอยู่ยืนรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.เปิดเผยกรณีที่มีประเด็นสาธารณะที่เกี่ยวโยงถึงการบังคับใช้กฎหมายของกรต.ในการดำเนินการกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการฟอกเงินโดยชี้แจงว่ากรต.ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนโดยมุ่งให้ตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเกิดความโปร่งใสไม่ให้ใช้ช่องทางตลาดทุนและตลาดทรัพย์สินดิจิทัลในการกระทำทุจริตทางการเงินอาชญากรรมทางไซเบอร์และการฟอกเงินเรื่องใดที่บังคับใช้กฎหมายได้ก่อนโดยไม่กระทบต่อรูปคดีส่วนที่เหลือจะแยกดำเนินการทันทีส่วนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเข้าครอบงำกิจการนั้นมีองค์ประกอบที่ต้องพิสูจน์หลายชั้นเพื่อหาผู้ที่ถือครองที่แท้จริงในความผิดบางฐานหากเร่งดำเนินการแก่ผู้เกี่ยวข้องเพียงบางรายจนเสร็จสิ้นอาจกระทบกับการดำเนินการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นขอให้มั่นใจว่ากรต.และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกำลังดำเนินการอย่างเต็มกำลังพร้อมทั้งเร่งติดตามและขอข้อมูลจากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศผ่านช่องทางความร่วมมือระหว่างประเทศเป้าหมายสุดท้ายคือการบังคับใช้กฎหมายตามพยานหลักฐานอย่างครบถ้วนในทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องโดยไม่เลือกปฏิบัติก่อนจีสหรัฐไม่รอไทยจ่อก้อนบาท28เครือข่ายสแกมเมอร์วันไทยถูกมองด้อยประสิทธิภาพในกรจาติกวณิศ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่2ประธานคณะกรรมการสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐให้ความบาดบุคคลและองค์กร28รายชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศอย่างไรว่ากรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินสภาผู้แทนราษฎรได้กำชับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งกรต.ปปง.ควรเร่งดำเนินการด้วยหลักฐานและข้อมูลทั้งหมดที่มีเพื่อประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของกลุ่มสแกมเมอร์โดยเร็วเพราะเป็นเรื่องความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจในตลาดทุนไทยซึ่งผู้แทนของสภาคองเกรสเกินจุดที่จะรอคอยจึงขอให้รัฐบาลสหรัฐใช้อำนาจทางกฎหมายความบาดบุคคลระดับโลกในการสอบสวนหากไทยไม่มีความคืบหน้าในการดำเนินการเหมือนไทยถูกมองว่าด้อยประสิทธิภาพตนมองว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศส่วนกรณีนายวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงและพยายามส่งเอกสารไปยังสหรัฐจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายหรือไม่นายกรกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของนายวรภักดิ์ที่จะป้องกันตนเองที่ต้องไปชี้แจงด้วยตนเองกับผู้ที่กล่าวหาที่สหรัฐผู้ว่าภูเก็ตสั่งเทศบาลเมืองป่าตองระงับใช้อาคารชาบัดป่าตองหลังพบก่อสร้างผิดแบบนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับมหาดไทยเพื่อรายงานความคืบหน้าผลการตรวจสอบชาบัดป่าตองตาม

0: คำสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สั่งเดินหน้าตรวจสอบการจัดตั้งฉบับทุกมิติล่าสุดพบว่าฉบับป่าตองจัดตั้งขึ้นในนามของบริษัท The Culture Press Thailand จำกัดมีกรรมการผู้ถือหุ้น3คนซึ่งเป็นชาวอิสราเอล3คนในจำนวนนี้2คนได้รับสัญชาติไทยแล้วส่วนอาคารฉบับจากการตรวจสอบพบขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร5ชั้นแต่ปัจจุบันพบมีการดัดแปลงอาคารและก่อสร้างเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขออนุญาตล่าสุดจังหวัดภูเก็ตกำชับเทศบาลเมืองป่าตองระงับใช้อาคารและแจ้งให้ฉบับรื้อถอนส่วนที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างออกทั้งหมดสำหรับการตรวจสอบในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ที่จังหวัดภูเก็ตกำลังเดินหน้าตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีสาขาใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่บางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางมีการประกอบกิจการ property อสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า200ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ Thinking Radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอะไรเนี่ยอ๋อพฤหัสบดีนะ17กันยายน2569นะก็เจอกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 MHz นะครับกับผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์แล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะดูข่าวซะหน่อยนะสำหรับช่วงแรกของรายการนะแต่ว่าก่อนที่จะสรุปข่าวสารต่างๆนะใครที่จะลองหาการลงทุนนะที่ให้ผลตอบแทนคงที่เนี่ยนะมีประชาสัมพันธ์มานะบอกว่าถ้าอยากมี1ทางเลือกนะในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ลองเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นกู้ใกล้ๆตัวดูสิง่ายกว่าที่คิดนะเขาเขียนไว้อย่างนี้บอกวันนี้ครับทางบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือว่า BTS Group นะผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสายสีชมพูสายสีเหลืองแล้วก็สายสีทองที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นบริษัทขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับ1ของโลกพร้อมเสนอขายหุ้นกู้นะครับให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวน3ชุดได้แก่หุ้นกู้ชุดที่1อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% นะหุ้นกู้ชุดที่2นะอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่นะ 3.55% แล้วก็หุ้นกู้ชุดที่3นะอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่3.75% นะครับโดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะระหว่างวันที่25และ28 29กันยายน2569นี้นะครับบริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Triple B Plus นะฮะแนวโน้มอันดับเครดิตลบจาก Tris Rating นะครับและถ้าพร้อมที่จะเปลี่ยนรูทีนเป็นรีเทิร์นนะดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนนะหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็จองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะคำเตือนนะทำความเข้าใจสินค้านะลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็รวมไปถึงความเสี่ยงนะก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับอันนี้ก็มาฝากกันนะส่วนเรื่องของข่าวสารต่างๆนะจริงๆก็ยังเป็นควันหลงนะผมว่าเป็นควันหลงเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยอย่างที่เราทราบกันนะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขามีการรายงานแล้วก็รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะปี2567แล้วก็ปี2568โดยเฉพาะปี2567เนี่ยซึ่งมีการเลือกหรือว่าการสรรหานะต้องใช้คำว่าอะไรดีล่ะการได้มาจะได้ถูกต้องที่สุดการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานะก็เลยทำให้บรรยากาศของการประชุมสภาเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมันก็อยู่ในควันหลงหลังจากที่ตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามีมติออกมาถูกไหมครับเมื่อวานนี้ก็หลายประเด็นนะแล้วประเด็นที่ผมว่าหลายคนสนใจนอกเหนือจากที่มีการถกเถียงกันนะมีการประท้วงกันในสภานะแล้วก็มีการพูดถึงผลการดำเนินงานที่มันเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยของคณะไต่สวนชุดที่26คณะไต่สวนชุดที่36หรือแม้แต่นะความเห็นของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งรองเลขาปฏิบัติหน้าที่แทนเนี่ยแล้วส่งความเห็นไปให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นหนึ่งครับในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ทางสสเขามีการถามถึงการดำเนินงานของกกต.ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่านอกเหนือจากเรื่องที่บอกว่าโอ้มี427คนมีจำนวนคดีเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันยังเหลือคดีไหนบ้างที่อยู่ในการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ สวเนี่ยการได้มาซึ่งสวเนี่ยนะเมื่อวานนี้ทางรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรบอกมีค้างอยู่นะเมื่อวานนี้ยังคุยกับคุณวีระเลยนะแต่ว่ามันเป็นช่วงท้ายแล้วก็เพิ่งมีข่าวมานะเมื่อเช้านี้ก็เลยต้องมานั่งไล่อ่านให้มันละเอียดหน่อยว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะจริงๆก็เป็นการตั้งคำถามของคุณสุภชัยใจสมุทรนี่แหละนะแล้วก็คนที่ตอบคำถามก็อย่างที่ผมบอกรองชนินนะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่ามีอยู่อีก3คำร้องนะที่กำลังพิจารณาซึ่งใกล้แล้วเสร็จแล้วแหละนะครับเป็นสำนวนที่ค้างก็คือเรื่องของสวอิสระเรื่องของไอลอแล้วก็เรื่องของเขาบอกว่าสวสีส้มนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหมายความว่าไงนะครับคณะก้าวหน้าอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดไอ้ห้องประชุมอะไรห้องจูปิเตอร์อะไรอ่ะนะไอเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยค้างอยู่ในการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะบอกว่ารองชนินก็บอกนะบอกว่าเรื่องนี้ได้มีการเสนอไปที่กกต.แล้วนะแล้วก็ทางกกต.ก็คือทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะมีคำสั่งลงมานะว่าให้สั่งสอบสวนเพิ่มเติมนะทราบว่าน่าจะได้ผลสรุปหรือว่าข้อสรุปในเร็วๆนี้นะอันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นผลบวงตามมาแน่นอนนะว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักถูกไหมเพราะว่าประเด็นสำคัญเนี่ยนะที่มีการพูดถึงแล้วก็สื่อมวลชนรวมไปถึงคนติดตามเนี่ยก็คือเรื่องของ229คนเรื่องของ77คนที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะมีคำสั่งนะส่งไปที่ศาลฎีกาเมื่อวานนี้ทางปีกของสว.สำรองนะซึ่งนำโดยทางด้านของอะไรล่ะพลตำรวจโทคำรบกัญญาแก้วเนี่ยนะก็ไปยื่นคำร้องนะต่อศาลฎีกานะใช้สิทธิตามมาตรา44นะของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.บอกว่าคัดค้านคำวินิจฉัยนะพูดง่ายๆคัดค้านคำสั่งคัดค้านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีมติส่งฟ้องศาลเพียงแค่77คนนั่นแหละนะเมื่อวานเนี้ยมีเรื่องเนี้ยเข้าสู่ที่ศาลนะแล้วก็คงต้องรออยู่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าระยะเวลาให้คนที่คัดค้านได้เนี่ยเห็นว่ามีระยะเวลา3วันนะก็หลังจากมีคำสั่งมาปุ๊บเขาก็ไปยื่นเรื่องโดยทันทีนะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับวันนี้เดินทางกลับมาจริงๆกลับมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละนะเมื่อวานนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะวันนี้ก็โอ้โหมีหลายประเด็นเลยใช่ไหมผู้สื่อข่าวเขาก็ต้องถามนะถามนายกรัฐมนตรีหลายเรื่องเลยนะและรับทราบรายงานของทางกระทรวงการต่างประเทศอ่ะที่ทางอันคอสอ่ะนะที่ไทยกับกัมพูชาเข้าสู่เรื่องของอนุญาโตตุลาการอ่ะที่จะพิจารณาตามอันคอสนะเรื่องที่พิพาททางทะเลนะหลังจากที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะไปร่วมชี้แจงนะในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานอกเหนือจากนั้นก็มีหลายเรื่องพอนายกไม่อยู่อ่ะนะเรื่องที่ค้างๆอยู่จะถามนายกก็เต็มไปหมดเลย data center อย่างเงี้ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะท่านก็บอกนะบอกว่าก็มีการขับเคลื่อนแล้วก็ติดตามการประชุมของคณะกรรมการเนี่ยนะของกระทรวงมหาดไทยด้วยกรณีถึง data center เนี่ยบอกก่อนหน้านี้รัฐบาลที่ผ่านมาเน้นเรื่องของการลงทุนแล้วก็เม็ดเงินที่จะเข้ามาจากต่างประเทศแต่ว่ายังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับ data center พอทราบว่า data center เนี่ยนะจะเข้ามาใช่ไหม

ต่ตอนนั้นเขาก็มีเม็ดเงินมาเยอะใช่ไหมมีการลงทุนจำนวนมากนะก็เข้ามาลงทุนแต่พอทราบว่า data center เนี่ยมันใช้ไฟฟ้ามากใช้น้ำมากใช้ทรัพยากรจำนวนมากนะอันเนี้ยก็เลยต้องมีการพูดคุยนะต้องมีการจัดตั้งนะซึ่งรัฐบาลก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบแล้วก็ทิศทางรวมไปถึงการจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนสร้างความเป็นธรรมนะให้กับการใช้ทรัพยากรทั้งพลังงานเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก data center เนี่ยก็ยอมรับว่ามันมีการปล่อยความร้อนออกมาพอสมควรนะส่วนเรื่องของน้ำมันรั่วที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงอ่ะนะตรงพระราม3อ่ะนะคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าใช้เวลาพอสมควรนะถึงไปเจอจริงๆว่าไอ้จุดที่มันเป็นน้ำมันรั่วเนี่ยนะมันอยู่ที่ไหนนะซึ่งวันเนี้ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เขามีการตรวจสอบเนี่ยเขาไปจริงๆเขารู้ตั้งแต่เมื่อคืนนะแต่ว่าเมื่อเช้าก็ลงไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยอย่างเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะเขาก็ไปดูไอ้จุดที่มันพบการรั่วไหลคือเมื่อวานเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปมันมีจุดนึงที่เขาไปเจอฮะมันเป็นโพรงใต้ดินไอ้อยู่ตรงหลังจากท่อคือไอ้ระดับท่อส่งน้ำมันเนี่ยมันถูกฝังลึกอยู่ในดินเนี่ยนะฮะในดินในถนนอะไรเนี่ยนะหรือว่าริมทางรถไฟเนี่ยประมาณสัก2เมตรเขาก็พยายามหาถูกไหมช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็หาจุดที่มันเป็นรอยรั่วหรือว่ารูรั่วที่มันเกิดน้ำมันรั่วไหลเนี่ยแล้วไปเข้าสู่ท่อระบายน้ำเนี่ยนะที่บอกว่าสูบออกมาได้ประมาณสัก 20,000 ลิตรมีจำนวนน้ำมันจริงๆประมาณ 30% ก็ประมาณ600ลิตรไอ้ 6,000 ลิตรนั่นแหละก็พยายามหาก็เปิดแนวมาตลอดเลยนะก็หาตอนแรกอ้าวตรงนี้มีคราบน้ำมันเขาก็เจาะดูกันพื้นที่ทำบริเวณไว้นะหลังจากนั้นบอกไม่เจอเขาก็ต้องทำตามแนวเลยเขาก็ขุดตามแนวเลยตามแนวท่อส่งน้ำมันเลยค่อยขยายไปเป็นร้อยเมตรนะครับเป็นความยาวเป็นร้อยเมตรนะแล้วถ้าตัวช่วงไหนเป็นถนนที่คนจะต้องขับรถผ่านเอาแผ่นเหล็กมาวางไว้นะปิดไว้ก่อนกลางคืนค่อยยกใหม่แล้วเปิดค่อยหาใหม่ตอนกลางคืนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูใช้กล้องใช้อะไรไปตรวจสอบในโพรงอะไรพวกเนี้ยก็ไปดูก็จนไปพบว่ามันมีน้ำมันเนี่ยที่มันปะปนในระบบระบายน้ำเก่าแล้วก็มีการขยายจุดตรวจไปจนไปพบถึงต้นตอไอ้ที่มันเป็นน้ำมันรั่วเนี่ยนะจากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าไอ้จุดที่มันมีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณถนนพระราม3เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดนะซึ่งเป็นเจ้าของใบอนุญาตขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดนะในกลุ่มของบางจากอันนี้เป็นผู้ดำเนินการในระบบท่อเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยทั้งสองบริษัทนี่แหละจะต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบนะรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเขาก็วางแนวทางเลยว่าต้องทำยังไงแต่ประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือว่าต้องมีการทดสอบระบบท่อตลอดแนวนะ32กิโลเมตรคุณผู้ฟังก็คงงงว่ามันไปตรงไหนใช่ไหมท่ออันนี้มันไปที่ไหนใช่ไหมท่อเนี่ยฮะมันมาจากแถวทางน้ำมันแถวนั้นแหละแถวพระรามสามแถวคลองเตยแถวนั้นนะมาปุ๊บแล้วมันก็มันเลาะทางรถไฟตรงถนนเชื้อเพลิงอ่ะใช่ไหมในพื้นที่ของเขตการรถไฟแห่งประเทศไทยอ่ะนะแล้วก็ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเลาะไปทางรถไฟตลอดแนวหรือเปล่านะแต่ว่าที่เขาไปเนี่ยคือเขาไปที่ไหนรู้ไหมฮะเขาไปที่ดอนเมืองมีคลังน้ำมันอยู่ตรงนั้นถูกไหมมีแล้วหลังจากนั้นก็ต่อยาวไปถึงที่
ที่บางปะอินไม่แน่ใจว่า32กิโลเมตรเนี่ยมันไปยาวถึงไหนนะบอกว่าต้องไปสำรวจนะบอกว่าต้องไปทดสอบระบบตลอดแนว32กิโลเมตรหลังดำเนินการซ่อมแซมแล้วเนี่ยจะมีการทดสอบระบบ Picking Test นะตลอดแนวท่อเลย32กิโลเมตรเพื่อตรวจสอบสภาพภายในระบบแล้วก็ตรวจหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือว่าผิดปกติด้วยนะบอกไอ้ตรงไหนที่มันรั่วเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องมีการเปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงนะสำหรับบริเวณที่พบเป็นแผลหรือว่าจุดบกพร่องก็คือมีรอยรั่วตอนแรกบอกอาจจะเป็นผมว่ายังไม่ได้มีรายงานนะว่าไอ้รอยรั่วที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันกว้างมันเป็นรูขนาดกี่เซนติเมตรขนาดเท่าไหร่นะแต่ว่าท่อนี้มันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาใช้นะฮะมัน 20-30 ปีเหมือนกันนะนะบอกว่าอันเนี้ยก็ต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่นะแล้วก็จัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อความปลอดภัยต่อไปในอนาคตนะอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะหลังจากที่พยายามหากันมาสัปดาห์2สัปดาห์ตอนแรกเนี่ยที่ตอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงไปบอกพบแล้วนะหลังจากนั้นเขาบอกว่าดาวอยู่ในอาณาบริเวณนั้นนะหลังจากนั้นก็เลยต้องมีการเปิดต่อไปเรื่อยๆนะเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งนะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งมีรายงานเมื่อเช้าผมตื่นขึ้นมาตอนเช้านะผมก็เห็นแล้วอ๋อโอ้เขาเจอกันตอนเมื่อคืนนี่เองนะคือที่เอาเรื่องนี้มาพูดก็ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะแล้วมันโอ้ใจกลางเมืองนะครับถนนพระราม3ใช่ไหมแล้วเราก็ยิ่งเป็นห่วงอยู่ก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่อง data center อ่ะใช่ไหมแล้วก็พบน้ำมันรั่วแต่ว่าไอ้นั่นเป็นกรณีของการอาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแล้วก็เอารั่วไหลยังไงไม่รู้ไปทิ้งในท่อระบายน้ำน่ะไอ้นั่นก็ปัญหาหนึ่งนะไอ้นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งนะคนละปัญหากันนะเพราะว่าตรงไอ้ท่อส่งน้ำมันตรงแถวพระราม3แถวคลองเตยเนี่ยตรงนั้นมันไม่ได้มี data center อะไรนะครับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจบ้างเมื่อเช้าที่ผ่านมานะหลายคนก็คงพอทราบผลแล้วนะสำหรับการประชุมของคณะกรรมการ FOMC นะหรือว่า Fed เนี่ยก็ธนาคารกลางสหรัฐมีมติออกมาเป็นทางการนะว่าปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะ 0.25% ก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยขยับไปอยู่ที่ 3.75 ถึง 4.00% นะมติออกมาครั้งนี้เป็นเอกฉันท์เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือว่าเงินเฟ้อที่มันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะฮะผมเลยต้องไปย้อนดูว่าไอ้เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงของเขาเนี่ยมันเท่าไหร่ใช่ไหมก็เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อสิงหาเทียบแบบ year on year เนี่ยมันอยู่ที่ 3.4% นะฮะ 3.4% ถ้าเทียบแบบมันต่อมันก็คือเดือนต่อเดือนนะกรกฎาคมสิงหามันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันที่ 0.4% กรอบที่ทางธนาคารกลางสหรัฐที่เขามองไว้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำให้มันอยู่ที่ดูแลเงินเฟ้อเนี่ยประมาณ 2% นะไอ้นี่มันจะสะท้อนอะไรหรือเปล่าก็คงจะสะท้อนเหมือนกันแหละว่าส่วนหนึ่งอาจจะทำให้การประชุมที่เหลือในสิ้นปีเนี้ยจะอีกกี่ครั้งล่ะ2ครั้ง3ครั้งเนี่ยนะทางธนาคารกลางสหรัฐเมื่อมีแนวทางในการที่จะคุมอัตราเงินเฟ้อแบบนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ทางการเงินก็บอกก็มีความเป็นไปได้นะที่อาจจะต้องมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งได้สำหรับปีนี้นะถามว่ามันส่งผลอะไรนะคือหลายคนที่ชอบการลงทุนใช่ไหมเขาบอกอ้าวเงินเฟ้อขึ้นทองลงเมื่อเช้านี้ก็เห็นทองลงแล้วก็ตลาดหุ้นหลายที่นะฮะลงดาวโจนส์ปรับตัวลดลงไป630กว่าจุดนะNASDAQ ลงไปเล็กน้อยอะไรพวกนี้นะก็อันนี้ก็ปรับตัวลดลงเหมือนกัน S&P 500ปรับตัวลดลงนะทางต้องดูละว่าทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะทางโดนัลด์ทรัมป์คือทรัมป์เนี่ยอยากให้ลดดอกเบี้ยนะทรัมป์นี่ชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรลดดอกเบี้ยโอ้โหธนาคารตั้งแต่ชุดก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ก่อนที่เควินวอชจะเข้ามาเนี่ยนะ
ออกลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนะเนี่ยพอเควินบอชเข้ามาก็ตั้งท่าอยู่สักพักหนึ่งนะพอเห็นเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นนะก็อันนี้น่าจะเป็นแรงกระเพื่อมในสหรัฐอเมริกาแล้วก็คงใครที่ติดตามคอเศรษฐกิจนะคอการเงินสหรัฐก็คงจะต้องดูต่อว่าไอ้ผลของการปรับครั้งนี้เนี่ยท่าทีของทางประธานาธิบดีกับท่าทีของเฟดเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอ่ะนี่ก็เพิ่มเติมไปนะครับเรื่องอื่นๆนะเรื่องอื่นๆโอ้จริงๆมันมีข่าวมาสัก 3-4 วันเหมือนกันนะคือผมเห็นข่าวแล้วแหละแต่ว่าผมรอดูรายละเอียดเพราะผมยังไม่เห็นมีใครมาพูดว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะอย่างที่คุณผู้ฟังทราบครับว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมันถูกดิสรัปไปแล้วอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะมันถูกเทคโนโลยีที่ปัจจุบันที่มันมี Facebook นะระบบสตรีมมิ่งนะโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยนะการรายงานข่าวนี่ไม่จำเป็นละที่จะต้องฟังจากสื่อมวลชนไม่จำเป็นละที่จะต้องรอดูข่าวจากทีวีไม่จำเป็นละที่จะต้องรอฟังข่าวที่รวดเร็วที่สุดถ้าเทียบไปเมื่อ10ปีที่แล้วคือวิทยุหรือว่าไม่จำเป็นละที่จะต้องอ่านเนื้อหาข่าวที่มันได้เนื้อหามากหน่อยนะไม่ใช่สั้นย่อเหมือนวิทยุโทรทัศน์จากหนังสือพิมพ์เราก็เห็นแล้วว่าทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีการปิดตัวลงสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีการเปลี่ยนรูปแบบอาจจะไม่ได้ถึงขั้นปิดตัวนะแต่ยอดพิมพ์ยอดจัดจำหน่ายอะไรต่างๆก็ลดน้อยลงถูกไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนมาช่องทางออนไลน์มากขึ้นรวมไปถึงการรับสมัครสมาชิก Subscribe เนี่ยแล้วก็จ่ายเป็นเงินเป็นรายเดือนรายอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ประเทศไทยนะมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะถามว่าทำไมถึงมันเป็นแบบนั้นอย่างที่คุณผู้ฟังสังเกตนี่แหละพอเกิดเหตุการณ์อะไรทีนึงเนี่ยนะทุกคนมีอะไรฮะมีกล้องวิดีโออยู่กับตัวฮะโทรศัพท์มือถือนี่แหละไอ้สมาร์ทโฟนนี่แหละก่อนหน้านี้เป็นไดอะล็อกใช่ไหมมันได้แต่เสียงแต่พอมันมีการพัฒนาขึ้นอ่ะไอโฟนนี่แหละตัวดีเลยไอโฟนหนึ่งอ่ะนะหรือย้อนกลับไปหน่อยหรือการติดต่อก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปนะเพจเจออะไรที่มันถูกดิสลอฟไปนี่ก็เพราะว่ามีไอ้แบ็คเบอร์รี่อ่ะถูกไหมฮะมันก็ขยับมานะจนโทรศัพท์มือถือสามารถเป็นกล้องวิดีโอสามารถเป็นกล้องถ่ายภาพได้นะแล้วก็สามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตดูอะไรต่างๆนานาได้หลากหลายเนี่ยมันก็เลยทำให้ความรวดเร็วในการสื่อสารมันเร็วขึ้นเกิดเหตุการณ์ปุ๊บถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็แชร์เลยทันทีไม่ต้องรอแล้วเมื่อก่อนนี้เราจะต้องคือวิทยุนี่เร็วที่สุดใช่ไหมเพราะว่าโทรศัพท์เข้ามาปุ๊บอ่ารายงานสถานการณ์จากที่เกิดเหตุเนี่ยเร็วที่สุดถ้าเป็นทีวีมันต้องรอภาพอีกใช่ไหมฮะมันก็เลยถูกดิสลอฟไปนะก็เรียกว่าธุรกิจนี้มันแย่นะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ที่เดียวมันก็หลายที่เห็นจากผลประกอบการที่มีการรายงานในตลาดหุ้นเราก็จะเห็นเลยบริษัทไหนที่มันมีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ไหมเขาก็บอกเลยผลการดำเนินงานไตรมาสที่1เป็นยังไงไตรมาสที่2เป็นยังไงปี67เป็นยังไงปี68เป็นยังไงปีนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมอสมทเป็นหนึ่งในนั้นที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีการปรับตัวต่างๆนะมีโครงการ Early Retire เพื่อจะรัดเข็มขัดนะทำให้มันค่าใช้จ่ายมันต่างๆที่มันลดลงอ่ะแต่ว่าเมื่อรายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็รายจ่ายมันยังคงมีอยู่สูงเนี่ยนะมันก็ทำให้ผลประกอบการที่มันออกมาอย่างที่เราเห็นเราทราบกัน 2-3 วันที่ผ่านมาผมก็พยายามฟังนะว่าเอ๊ะอยู่ๆก็มีข่าวหลุดออกมาถ้าเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจอันนี้แน่นอนฮะเขาก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งเราก็พอทราบอยู่แล้วว่า
ว่าเขาก็พยายามจะแก้จะยึดโมเดลของการบินไทยนะลดสัดส่วนการ

หุ้นของจากกระทรวงการคลังให้ลดลงให้ตัวของอสมทที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยที่มันจะต้องติดกรอบติดระเบียบอะไรต่างๆนานาให้มันอะไรล่ะให้มันขับเคลื่อนได้ด้วยตัวของมันเองแบบสะดวกมากขึ้นไอ้นั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่มีการพูดถึงแต่นอกจากนี้อยู่ๆก็มีการบอกว่าเอ้ยอาจจะต้องมีการไปควบรวมนะกับที่อะไรไทย PBS ใช่ไหมองค์การกระจายเสียงอะไรจำชื่อไม่ได้ด้วยเคยอยู่นะขออภัยจริงนะเคยอยู่ไทยเคยอยู่ประมาณ2ปี3ปีนะเคยอยู่ไม่ใช่ไม่เคยอยู่นะเคยอยู่นะคือถ้าใครเคยพอทราบเนี่ยผมกับคุณวีระตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งจัดรายการตอนเช้าที่ FM 105 105 MHz นะจำไม่ได้แล้วปีอะไรนะแต่น่าจะอยู่ที่ช่วงปีอะไร50มั้ง2550มั้งเพิ่งจัดได้ไม่กี่เดือนเองฮะเพิ่งจัดได้ประมาณสักเดือนหรือ2เดือนอะแล้วผมก็ขออนุญาตคุณวีระนะบอกเนี่ยผมจะไปอยู่ที่ทีวีไทยตอนนั้นทีวีไทยไทย PBS อะไรเนี่ยนะไปเป็นพนักงานประจำที่นั่นนะก็ย้ายไปแล้วก็ไม่ได้จัดรายการตอนเช้าด้วยกันนะแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นอยู่2ปี3ปีอ่ะนะแล้วก็ออกมาแล้วก็มาเป็นอิสระเหมือนเดิมเนี่ยนะก็มีข่าวว่าอาจจะมีการควบรวมแต่ที่มันฮือมากกว่านั้นคือเมื่อคืนนี้ครับมีข่าวถึงขนาดว่าบางคนอธิบายมาเป็นโซลูชันเลยนะเป็นซีนาริโอเลยนะเป็นฉากทัดเลยนะว่าอ้าวอันนี้นะถ้าอาจจะเข้าสู่แบบองค์กรที่ส่วนหนึ่งถ้าควบรวมแล้วนะถ้าไทย PBS ก็จะเป็นองค์กรที่ทำสื่อสาธารณะแต่ว่าถ้าเป็นอีกช่องนึงเนี่ยเขาก็เอาโมเดลของที่ต่างประเทศมาให้ดูแล้วเทียบเคียงว่าอันนี้อาจจะหารายได้อะไรอย่างเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยแต่อย่างที่บอกว่ามันกระแสมันเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีลือกันว่ามีการรายงานกันว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโอ้โหเมื่อคืนนี้เลยต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหน่อยจริงเหรอผมก็เลยแอบถามว่าจะจริงเหรอเขาบอกว่าจะเข้าอาทิตย์หน้าเลยนะเนี่ยจะเข้าวันอังคารที่จะถึงเนี่ยนะจริงเหรอเท่าที่เห็นยังไม่เห็นนะเขาก็อธิบายผมมาบอกเท่าที่เห็นยังไม่เห็นนะก็หมายความว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าหรอกแต่ผมเชื่อแบบนี้เวลาที่เราตามข่าวเนี้ยนะผมเชื่อแบบนี้แล้วผมติดตามด้วยความว่าโอเคมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่หนึ่งมันต้องเกิดการแก้ไขปัญหาแน่อีกหนึ่งถูกไหมแต่การโยนหินถามทางเนี่ยนะว่าจะเอาสูตรนี้เอาสูตรนี้เอาสูตรนี้เนี่ยบางทีเนี่ยนะเขาก็ต้องการที่จะรู้ว่าฟีดแบ็กของวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยแบบไหนที่จะรับได้ทั้งในส่วนขององค์กรเองทั้งในส่วนของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมเพราะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันบริษัทมันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะมันมีผู้ถือหุ้นนะมันไม่ใช่เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มันเป็นของทางราชการอย่างเดียวนะถูกไหมมันมีรายย่อยเล็กรายเล็กรายน้อยเยอะแยะเลยเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็เดาว่าประมวลอย่าใช้คำว่าเดาเลยมันก็ไม่ได้เดาหรอกนะมันก็ประมวลไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะโอเคบางคนอาจจะอยากต้องการที่อ่ะลองดูซะหน่อยสิว่าสังคมเขาเอาด้วยไหมใช่ไหมก็ปล่อยออกมานะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยดูนะแต่ว่าแน่นอนอะนะว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะแต่บางทีอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเราผมก็ไม่ค่อยอยากพูดนะแต่เห็นว่าเออเฮ้ยโอ้รายงานถึงขนาดที่จะเข้าครม.โดยไม่รู้อีหนูอีเน่นี่มันก็อาจจะงงหน่อยถูกไหมฮะใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นน่าจะคุยให้ฟังนะเนี่ยนอกเหนือจากนี้นะทางด้านของสครเองนะเนี่ยเอ

อะไรล่ะทางคณะกรรมการเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาบอกว่ากระแสข่าวเนี่ยไม่เป็นจริงแต่อย่างใดเลยนะเนื่องจากไม่เคยพูดหรือว่าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการควบรวมระหว่าง2หน่วยงานดังกล่าวด้วยนะแล้วก็ยอมรับนะแนวคิดนี้เป็นไปด้วยยากทั้งหลักการแล้วก็ในทางกฎหมายนะเนี่ยนะอันนี้ก็ดูแล้วกันนะครับนะเพราะว่าโอ้โหมันต้องไปแก้กฎหมายเยอะนะใช่ไหมอันหนึ่งคือได้รับเงินสนับสนุนจากอะไรล่ะภาษีสรรพสามิตอ่ะ 2,000 กว่าล้านอีกบริษัทหนึ่งคือต้องหาเองอ่ะแล้วยังจะต้องจ่ายค่าสัมปทานอ่ะมันต้องไปแก้กฎโอ้โหเยอะแยะนะก็เลยคิดว่าเนี่ยก็คงประมาณเนี้ยสรุปเรื่องราวให้ฟังแล้วกันนะครับ14:39 นนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: ด้วยสมอง02-459-4646 Line @royalhouse
1: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
5: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
4: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
5: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: 14:45 นะฮะช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็เอายังไงดีนะเปิดสายดีไหมหรือยังไงเพราะว่าจริงๆผมก็ค้างเอาไว้นะสำหรับข้อเขียนที่คุณวีระเขียนไว้นะ PDP 2026นะแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย2569ถึง2593นะจุดเปลี่ยนประเทศไทยตอนที่3นะเพิ่งเขียนเมื่อเช้าเนี่ยนะแล้วก็เลยจะมาอ่านต่อเนื่องให้ฟังนะเดี๋ยวถามคุณผู้ฟังก่อนดีกว่านะเอายังไงดีนะรับสักสาย2สายดีไหมฮะถ้าให้อ่านต่อผมก็จะอ่านนะหรือถ้าจะคุยกันนะเราก็คุยกันนะก็ให้คุณผู้ฟังเลือกสักหน่อยนะว่าจะเอายังไงดีนะดีไหม02-248-1657 02-248-1657นะครับมาช่วยผมตัดสินใจสักนิดนึงนะสักสาย2สายนะเอายังไงนะมาหน่อยนะมาไหมอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับจริงๆระหว่างที่รอเนี่ยนะมันมีกรณีของใครล่ะที่ทางคณะกรรมการของสหรัฐอเมริกาชุดที่2อ่ะในสภาผู้แทนราษฎรของเขาอ่ะนะเขามีการตรวจสอบแล้วก็การดูการใช้อำนาจตามกฎหมายต่างๆเนี่ยนะที่จะไปดูบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแล้วก็แก๊งในสแกมเมอร์ข้ามชาติอ่ะนะก็มีรายชื่อทั้งบุคคลแล้วก็ตัวของนิติบุคคลเนี่ย28รายชื่อนะให้ส่งไปที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีการค้าของทางสหรัฐอเมริกานะให้หามาตรการอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อคนไทยด้วยเหมือนกันนะคุณวรพักธัญญาวงศ์ใช่ไหมซึ่งคุณวรพักก็โพสต์ข้อความเหมือนกันนะก็ออกมาบอกว่าอันนี้ได้ยังตัวเองยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องนะแล้วก็ทำเรื่องเนี่ยขอชี้แจงกับทางกรรมาธิการของทางสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะคุณมนูฮะสายสองสวัสดีครับคุณมนู
6: เชิญครับผม
5: เชิญครับเชิญ
6: จะลงภาษาผมใช่ไหมครับ
5: อะไรนะครับ
6: ไอ้ที่เสน่ห์นะครับผม
5: ครับ
6: ครับผมมาเสน่ห์ที่อยู่โคราชเนี่ยที่ชอบคุยด้วยไหมชอบใจไหมนะ
5: อะไรไม่เข้าใจโคราชอะไรทั่วไปคืออะไรฮะ
6: คือเรื่องโชคชัยนะ
5: อ๋อโชคชัยโชคชัยอันนี้คุณอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะจำไม่ได
6: ้เสน่ห์ครับเสน
5: ่ห์แล้วจะเปลี่ยนชื่อหรือ
6: ผมใช้เสน่ห์มาตั้งนานแล้ว
5: อ๋อเสน่ห์นะไม่ใช่จรูไม่ใช่มนูเนาะเสน่ห์เนาะ
6: ไม่ใช่ครับพอดีเห็นน้องจำไม่ช
5: ั
6: ดม
5: ั้ง
6: คร
5: ับสัญญาณมันไม่ค่อยดีเนี่ยเพิ่งจะฟังรู้เรื่องเนี่ยตอนเนี้ยก่อนหน้านี้ผมฟังไม่รู้เรื่องเลยผมก็พยายามฟังอยู่อ่ะมา

0: ด่านตรวจรถด่านตรวจรถประเภทไหน
1: ก็ทุกอย่างครับที่เขามีเวลาตั้งด่านอย่างนี้นะ
0: อ้าวเขาก็ป้องกันป้องปรามเรื่องของยาเสพติดป้องปรามเรื่องของอาชญากรรมเขาก็มีการตรวจเข้มอันนั้นก็
1: ใช่ใช่ที่ถูกต้อง
0: ทำไมให้ตั้งให้ตั้งหรือให้เลิก
1: ผมก็เห็นเขาพูดบ่อยก็เลยเราไม่มีหน้าที่เห็นพูดประจำแล้วก็เบื่อ
0: ใครพูดใครพูดใครพูดล่ะ
1: ระดับนายพลเลยคร
0: ับ ใครล่ะนายพลคนไหนล่ะโอ้โหนายพลประเทศไทยมีต้องเป็นร้อยเป็นพันคนคุณ
1: ผมจำชื่อไม่ได้ครับจำไม่ได้หลายคนครับทั้งประชาชนทั่วไป
0: ไม่เอาอ่ะไม่ต้องอ้างคนอื่นเอาตัวเองอ่ะตัวเองเห็นว่ายังไงตัวเองอยากจะทำอะไรไม่ต้องอ้างเขา
1: อยากจะให้เขาตั้งเหมือนคุณนัทพงศ์พูดนั่นแหละแต่ที่เขาพูดไปจะเห็นรำคาญแทนคร
0: ับ เขาก็ถ้าตั้งด่านก็งั้นเราก็ไม่ต้องอะไรก็ตั้งก็ตั้งไปเราก็ไม่เห็นต้องมีความเห็นให้ตั้งต่อเลยเขาตั้งก็ตั้งไป
1: ครับ
0: ถูกไหมถูกไหม
1: ครับผม
0: เอออ่ะ
1: ตอบโชคชัยนิดนึงครับคุณณัฐพงศ
0: ์โชคชัยโชคชัยมีปัญหาจริงๆอำเภอนี้ฮะว่า
1: คือเขามาติดตั้งไฟแดงตรงแยกเลยที่บอกว่าเปิดให้ใช้แล้วตรงที่มีก่อสร้างเนี่ยก็เขามาจาก224แล้วก็ตัด24เนี่ยตรงนี้มันเป็นสี่แยกพอดีแต่224เนี่ยรถติดไฟแดงเนี่ยเขาจะเอานาฬิกาดิจิตอลที่บอกว่าว่า60นาทีจะแดงจะอะไรเนี่ยเขาไปอยู่ข้างหลังสะพานเนี่ยมันวิ่งแล้วกว่าจะเห็นเนี่ยต้องถึงแยกก่อนถึงจะเห็นนะครับ
0: ก็คุณก็ขับรถระวังสิคุณก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นมันมีทางแยก
1: จริงไฟแดงไอ้นาฬิกาตัวนี้มันน่าจะติดก่อนสะพานนะคร
0: ับไฟแดงมันต้องติดกับไอ้นั่นอยู่แล้วมันติดกับเสาไฟสัญญาณจราจรอยู่แล้วจะให้มันไปติดตรงไหนเล่า
1: การนินมือที่มีเสาสูงอยู่แล้วแต่เขาไปติดหลังสะพานมันบังครับที่เห็นดีนะ
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาเรื่องไอ้สี่แยกไอ้โชคชัยเนี่ยนะคุณเสน่ห์นะคุณลุงนะ
1: ครับ
0: นะไปที่กรมทางหลวง
1: ไปมาแล้วครับไปที่158
0: ไปเลยไปที่กรมทางหลวงเลยหรือว่ากรมทางที่เขาสร้างอยู่ในเขตตรงนั้นอ่ะเออไปร้องเรียนเขาเลยนะตรงนั้นดีกว่าตรงกว่าไม่ใช่อะไรคือมันตรงกว่ามันเป็นแบบต้นทางเลยเรามีปัญหาเนี่ยคนอื่นผมไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับคุณเสน่ห์เนี่ยมีปัญหาว่าไฟแดงตรงนั้นเนี่ยมันมีไอ้เลขไอ้ที่เขาเป็นเขาดาวอ่ะนะไอ้นับถอยหลังเนี่ยนะไอ้60วินาที30วินาทีเนี่ยเราเห็นว่ามันเห็นไม่ชัดใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออเราก็ไปร้องเรียนเลยหรือไม่ก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยทำยังไงดีทุบสะพานทิ้งเลยดีไหมเพราะเราขับรถเราเห็นไม่ชัด
1: ถูกต้องไงตรงนี้ผม
0: เออไปบอกเขาเลย
1: โอเค
0: เออไปร้องเรียนตรงนั้นนะมาร้องเรียนตรงนี้มันไม่มีประโยชน
1: ์ครับขออีกเรื่องหนึ่งคือไฟสองทางฮะ
0: ไม่เอาแล้วพอแล้วแค่นี้ก็ไปต่อไม่ถูกแล้ว
1: โอเค
0: นะนะนะนะวันหลังแล้วกันเนาะนะครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แสดงว่าอยู่ในพื้นที่นะคุณเสน่ห์นี่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะมีปัญหาเนี่ยตรงสี่แยกตรงเนี้ยนะถนนสาย24ตัดกับ224อะไรของเขาเนี่ยนะคือ24นี่มันก็คือไอ้ตรงอะไรเส้นชัยภูมิที่ไปลงอีสานใต้อะผ่านโชคชัยผ่านไปทางบุรีรัมย์ผ่านไปทางสุรินทร์อะไรพวกเนี้ยนะนี่ผ่านเอ๊ะผ่านไหมว่าที่ดังๆอยู่ตอนนี้เออน่าจะผ่านนะน่าจะผ่านวัดป่าภูฟ้าสูงด้วยถ้าจำไม่ผิดนะผ่านคิดว่าผ่านก็คือเส้นนี้นี่แหละนะแล้วก็มันก็มีเส้นจากอำเภอโชคชัยใช่ไหมที่มาตัดเข้าใจว่าน่าจะอยู่แถวๆนั้นอาจจะมีปัญหาตั้งแต่สะพานนะตั้งแต่สร้างสะพานข้ามแยกพอสร้างเสร็จอ้าวมีปัญหาเรื่องสี่แยกเสร็จอ้าวมีปัญหาเรื่องไฟแดงเสร็จมีปัญหาต่อเดี๋ยวไฟส่องสว่างโอ้โหนะมันคือต้องในพื้นที่เลยนะคือเราอยู่ตรงนั้นเราถ้าเป็นเรื่องของจราจรอันนี้อาจจะมี2ที่นะถ้าผมแนะนำก็คือ1ก็คือตำรวจท้องที่ใช่ไหมฮะอันที่2ก็คือถ้าเป็นไฟตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ากรมทางหลวงเขาเป็นคนดูแลหรือเปล่าถ้ากรมทางหลวงเขาดูแลก็ต้องแจ้งกรมทางหลวงนะว่ามันมีปัญหาตรงนี้นะแล้วไฟส่องสว่างเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูว่าของใครของการของทางหลวงไหมนะหรือว่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะคุณก้อครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม

0: ครับ
1: เชิญครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์
1: ณัฐพงศ์ณัฐพงศ์ไม่ได้เป็นอาจารย์นะเรียกณัฐพงศ์ธรรมดา
0: ขอบคุณณัฐพงศ
1: ์ครับครับ
0: โทษทีครับ
1: ครับ
0: โทรมาพอดีผมเด็กหงส์แต่เมื่อคืนรู้สึกว่านาทีบาปจะเป็นของแมนยู
1: ไม่ใช่เขายิงตั้งนาทีที่60 70 32อ่ะ
0: อ๋อ
1: เออไม่ใช่นาทีบาปไม่ใช่
0: อ
1: ้
0: าวเหรอ
1: เออเขานำอยู่ 2-0 แล้วก็ถูกไบตันใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เออยิงแซงมา3ลูกรวดอ่ะตอนครึ่งหลัง2ลูกอ่ะเออ
0: ใช่ครับ
1: อืมแหมเป็นเด็กโขงไม่มีข้อมูลเลยเว้ย
0: เฉย
1: ฮะเป็นเด็กโขงแล้วข้อมูลผิดนี่มันแย่แล้วเนี่ยฮะ
0: อ๋อไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูครับโทษทีครับ
1: เออ
0: ของแต่ดูว่าของเรา 3-1 ก็เลยเออโอเค
1: บอลคาราบาวครับพี่บอลถ้วยเล็กครับพี่บอลมิกกี้เมาส์พี
0: ่เอาล่ะแต่
1: แล้วเอา
0: ตัวลงนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะ
1: ของเราใช่ไหมล่ะเอาตัวใหญ่ๆลงทั้งงานเลยเห็นไหมล่ะ
0: ใช่
1: เพราะรู้ว่าสู้ไม่ได้ไง
0: อ๋อ
1: ใช่ไหมจริงๆบอลนี้เขาให้เป็นแบบบอลแบบทีม2นะ
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะทีม2ต้องแบบลงมาเล่นทำความเข้าใจกับเกมใช่ไหมส่งใครไปส่งไปหมดอะคือเคสก็ส่งลงไปโซบอลไลน์ก็ส่งลงไปเออโอ้โหก็คือมีแค่ดอปแค่ฟานไดมั้ง
0: คนเดียวเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้เออกัตโกก็ลงใช่ไหมก็ตั้งหลายคนอะเห็นไหมล่ะ
0: ใช
1: ่เอออย่างเงี้ยเขาไม่ส่งลงไปหรอกคุณถ้าสภาพมันแบบไม่ไหวจริงๆนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ผมก็ดูไปงั้นแหละแต่ว่าเด็กผมก็สบายไป
1: ไม่สบายรอบหน้าเจอเชลซีเจอสิทธิ์เก่าของคุมทีมอีกต่างหากไม่สบาย
0: ผมว่ามี 3-0 ครับผม
1: เขาชนะใช่ไหม
0: เราสิครับ
1: อ้าวเหรอเออไม่รู้ไงก็เจอเชลซีแล้วพี่ไม่ธรรมดานะพี่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: ซาบีอาลองโซนะเป็นคนคุมทีมนะหน้าเขาดีนะแต่หลังก็ยั่วไปหน่อยแค่นั้นเองหน้าเขาคมนะครับของเราเนี่ยหน้าก็ไม่คมหลังก็แย่นะครับ
0: เริ่มดีขึ้นแล้ว
1: เ
0: ริ่มดีขึ้นแล้วครับผม
1: ครับครับได้ซาวเล่นซาวเล่นซาวเล่นนะเห็นเป็นเด็กโขงเหมือนกันนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับแหมต้องมีสักนิดเนาะเออเด็กโขงเด็กผีเนี่ยมันต้องนิดหน่อยๆนะก็เหลืออีกสักกี่นาทีเนี่ยนะนาทีเดียวนะไม่ทันแล้วมั้งสงสัยนะอ่ะงั้นไม่เป็นไรนะครับใครจะคุยต่อก็ได้นะน่าจะได้อีกสักสายหนึ่งนะแต่ถ้าจะไม่โทรมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คุยไปเพลินๆนะพงจริงวันเนี้ยข่าวสารก็ยังเยอะนะมีหลายเรื่องอย่างที่บอกอ่ะพอนายกรัฐมนตรีกลับมานี่มันมีประเด็นที่ค้างที่จะถามเยอะนะโกงสอบท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะผมก็อย่างที่บอกอ่ะผมก็เชื่อว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็คงทำงานต่อใช่ไหมเพราะว่ามันต้องไปหาต้นตอให้ได้นะถึงแม้ว่าจะมีการบอกปปง.เนี่ยนะที่มีการแถลงเนี่ยบอกว่าสามารถที่จะยึดอายัดทรัพย์ได้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยเอ้าแต่มันทำไมมันไม่ไปถึงไอ้ยึดอายัดทรัพย์ของใครถูกไหมแล้วเส้นเงินมันไปตรงไหนต่อหรือเปล่ามันจบหรือยังมันจบสิ้นกระบวนการหรือยังสามารถสืบสอบให้ได้ครบถ้วนหรือยังไอ้นี่แหละเป็นปัญหานะที่มันยังคาราคาซังนอกเหนือจากเอาไปถอนชื่อของคนที่จ่ายตังค์ด้วยนะจริงๆอ่ะนะคนที่จ่ายตังค์แล้วคนที่คะแนนขึ้นมาเนี่ยนะใช่ไหมเออแต่ว่าพอมันไปถึงต้องรอยต่อเพิ่มเติมมันไม่ขยับไงนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็บอกว่า30กันยายนนี้ต้องจบเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะนี่ก็แสดงว่าเหลืออีก13วันเดี๋ยวจะดูว่าจะขยับยังไงนะครับอ่ะงั้นก็ประมาณนี้เนาะสำหรับช่วงที่2นะฮะของรายการนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันใหม่นะเหลืออีก1ชั่วโมงเต็มๆนะสำหรับคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับ 14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: วันนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันชัยชนกไม่คาดหวังคดีหัวสวอีก3สำนวนเชื่อความจริงปรากฏตามกระบวนการขอปรึกษาทีมกฎหมายฟ้องกลับหรือไม่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งมีสำนวนคดีหัวสวอีก3สำนวนที่เกี่ยวข้องกับสวสีส้มและพรรคประชาชนว่าตนไม่ได้คาดหวังอะไรกับเรื่องนี้เชื่อว่าทุกหน่วยงานจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเชื่อว่าจะปรากฏส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและไอลอยังเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่เชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็งและเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่จะตกเป็นเป้าเป็นสิทธิ์ของพรรคประชาชนแต่ไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ส่วนจะฟ้องแจ้งความกลับหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าต้องปรึกษาแต่โดยส่วนตัวไม่อยากฟ้องทางนี้หากไม่ดำเนินการใดๆอาจจะทำให้หลายคนรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจึงขอปรึกษาทีมกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนว่าจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือไม่อย่างไรก็ตามมั่นใจในสิ่งที่ดำเนินการว่าทำทุกอย่างภายใต้กฎระเบียบและกฎหมายดังนั้นไม่กังวลส่วนได้พูดคุยกับนายเนวินชิดชอบในฐานะบิดาแล้วหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าไม่ได้พูดคุยแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้คุยเพราะไม่ได้กังวลในเรื่องนี้รองโฆษกตำรวจเผยชาบัดแม้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่เข้าตรวจสอบได้พลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวต่างชาติว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติแต่ทุกคนที่เข้ามาต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวคนใดละเมิดก็ต้องบังคับใช้กฎหมายในขณะที่การดำเนินการของกลุ่มนอมินีพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้ในการสวมปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและลงพื้นที่ปฏิบัติการและมีการยึดทรัพย์สินที่ดินที่ใช้ตัวแทนโนมินีมาครอบครองดังนั้นขอให้สบายใจได้เพราะจะมีการดำเนินการอย่างเข้มข้นส่วนการชุมนุมของกลุ่มวับนายสนธิลิ้มทองกุลต้องอยู่ภายใต้กฎหมายตามพรบชุมนุมสาธารณะในขณะที่ทางตำรวจเตรียมมาตรการในการดูแลพื้นที่ที่มีการชุมนุมอยู่แล้วส่วนกรณีชาบัดในพื้นที่สุขุมวิทจะมีมาตรการในการตรวจสอบกิจกรรมภายในอย่างไรพลตำรวจตรีสิริวัตรกล่าวว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการในการดำเนินการอยู่แล้วและต้องประสานความร่วมมือเพื่อตรวจสอบที่พื้นที่ว่าเป็นอย่างไรหากพบทำผิดจะต้องดำเนินการโฆษกกองทัพบกเผยหน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาร่วมพูดคุยแก้ปัญหาการขุดเกล็ดในพื้นที่ช่องสง่ำจังหวัดศรีสะเกษจนบรรลุร่วงด้วยไปได้ด้วยดีพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชาขุดเกล็ดพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าล่าสุดชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้พูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอาจจะเกิดความวิตกกังวลและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจลุกลามขอให้ฟังข่าวสารจากทางราชการเนื่องจากข่าวสารในโซเชียลมีเดียมีหลากหลายอาจจะทำให้ประชาชนเกิดความวิตกกังวลและยืนยันว่าหน่วยงานในพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์ไม่น่ากังวลส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาขุดเกล็ดยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ส่วนกัมพูชายอมกลบเกล็ดและถอนสิ่งกีดขวางเป็นการยอมรับว่ารุกรั้มอธิปไตยของไทยหรือไม่นั้นโฆษกกองทัพบกระบุว่าต้องติดตามรายละเอียดจากหน่วยงานในพื้นที่และยืนยันว่าไม่ใช่ปัญหาที่น่ากังวล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอันตรายฉลาดก่อนใช้ยา
9: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี
10: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
11: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
14: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
14: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
15: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
14: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN พัน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 5:10 นะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่17วันพฤหัส
0: ครับ
1: พรุ่งนี้วันที่18ก็วันศุกร์ละเอาไงมันผมไม่มีอะไร
0: ครับ
1: ก็เปิดสายคุยกับคุณผู้ฟังให้เวลาโทรมาแล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเราก็คุยไปได้เรื่อย
0: ๆครับ
1: บอกแล้วว่าไม่ง้อละอยากโทรก็โทรไม่อยากโทรก็ไม่ต้องโทร
0: ครับผม
1: นะสบายๆใครมีเรื่องมีประเด็นก็โทรมาจะคุยจะเสนอความเห็นจะอะไรก็แล้วแต่นะเข้าท่าบ้างไม่เข้าท่าบ้างก็แล้วแต่เลยสบายสบาย
0: ครับ
1: นะผมไม่มีปัญหาอะไร
0: อ่ะ02
1: เออบอกเบอร์ป่ะ
0: 2481657
1: อืม
0: 02 248 1657นะครับ
1: อืมอ่ะมามีเรื่องก็นู่นต่างประเทศนู่นอเมริกานู่นขึ้นดอกเบี้ยแล้วธนาคารกลางอะไรเนี่ยธนาคารกลางธนาคารแกลงอะไรนี่ก็ขึ้นดอกเบี้ย
0: ครับ
1: บ้านเราก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าจะบริหารจัดการเรื่องการเงินอะไรยังไงให้มันอนุวัตตามโลกหรือว่าจะฝืนโลกอะไรก็ว่ากันไปยิ่งก็ไม่ฝืนโลกก็ดูตามสภาพของเรานะ
0: ครับ
1: ว่าเราคิดว่าเราแบบไหนเราเหมาะเราก็ทำแบบนั้น
0: ครับ
1: อ่ะมา
0: 02 248 1657
1: อือหือ
0: 02 248 1657นะครับ
1: ต้องบอกว่าช่วงนี้หาทำยายาก อ่ะมา
0: คุณวิสิตครับสายสอง
1: คุณวิสิตมา
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์วีระกับคุณณัฐพงศ
1: ์เอาว่ามา
2: เรียนถามนิดนึงว่าตลาดธนาคารต่างๆเนี่ยนะ
1: อะไร
2: เรารวมตัวกันเนี่ย
1: เดี๋ยวเอาใหม่นี่อะไรนะอะไรนะ
2: ตลาดออมทรัพย์ธนาคารทั้ง3ธนาคารเนี่ย
1: สลากออมทรัพย์ยังไง
2: ที่หมุนดอกละวันเหมือนลอตเตอรี่เนี่ยนะ
1: ยังไง
2: ตอนนี้ถ้าเรารวมกันสมมติกลุ่มอย่างเงี้ยมันมีกลุ่มนั่นรวมตัวกัน
1: คน
2: ซื้อ
1: คน
2: ซื้อเนี่ย
1: คนซื้อหรือคนขายรวมตัวกัน
2: คนซื้อเนี่ยซื้อเพื่อให้ถูกละวันที่1ละวันใหญ
1: ่ๆโอ้
2: เพราะทุกวันนี้มันออกใหม่นี่มันอย่างล้านนึงเนี่ยปีนึงได้ดอก200
1: แล้วจะไปรวมกันยังไงไม่เข้าใจ
2: ก็รวมกันหมายความว่าม
1: ันคือคือ
2: จะจะจดไปในนามบริษัทซื้อได
1: ้ไม่จะรวมกันยังไงมันก็ถูกแบบมันมีรางวัลเดียวมันก็ต้องถูกคนมันก็ต้องถูกอันเดียวอะรวมยังไงมันก็ไม่รวมก็ต้องมีคนถูก
2: ปริมาณมากหมายความว่ามันก็มีสิทธิ์ถูก
1: ไม่อะไม่เกี่ยวเลยเพราะมันไม่ออกที่คุณรวมกันก็ได
0: ้
1: มันไม่เกี่ยวด้วยว่า
2: หมายความว่าเราซื้อจำนวนมากเนี่ยสมมติว่าซื้อ
1: มากแค่ไหนล่ะมากแค่ไหนล่ะมากแค่ไหนล่ะเพราะว่าโอกาสถูกมันเท่ากันหมดทุกคนที่ถือสลากอ่ะคุณจะไปรวมกันถ้าออกมาแล้วไม่ตรงกับที่คุณรวมกันคุณก็ไม่ถูกอยู่ดีอ่ะ
2: ก็ใช่เข้าใจแต่ว่าหมายความถ้ารวมกันเนี่ยจำนวนตัวเลขเนี่ยมันก็เยอะ
1: อ้าวเยอะแต่ก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดก็ได้ไง
2: ใบนึงกับพันใบเนี่ยโอกาสถูกพันใบมันต้องย่อมมากกว่า
1: ย่อมมากกว่าแต่ก็อาจจะไม่ถูกด้วยทั้งหมดพันใบด้วยก็ถูกต้องแล้วถ้าจะซื้อให้ถ้าจะให้ถูกในวันที่หนึ่งเลยต้องซื้อทุกใบไง
2: ก็หมายความว่าถ้ารวมเยอะๆมากจริงๆเนี่ย
1: มันก็โอกาสเท่าเก่าอ่ะมันไม่ได้โอกาสเพิ่มขึ้นนี่ถ้าคุณใช่ไหม
2: โอกาสผมว่ามันต้องมากกว่าม
1: ันจะมากกว่าได้ยังไงหรอกมันเท่ากันมันก็ถูกใบเดียวอ่ะ
2: ก็ใช่
1: แล้วยังไงแล้วจะไปรวมกันทำไมอ่ะก็ต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างถูกก็ถูกแล้วอ่ะ
2: ก็เข้าใจแต่ว่า
1: เข้าใจนี่เข้าไม่เข้าใจนี
2: ่ซื้อหน้ากว้างเนี่ยโอกาสมันย่อมสูงกว่า
1: มันไม่เกี่ยวเลยอ่ะก็กลับมาที่เก่าอ่ะพี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่ใช่พี่เอากลับมาที่เก่าพี่รางวัลเอาเงี้ยเอาอย่างเนี้ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
2: คร
1: ับ ล้านใบ
2: ครับ
1: มีถูก1ใบจะเป็นใบไหนไม่รู้พี่จะรวมกันหรือไม่รวมกันไม่เกี่ยวนี่
2: ก็ใช่สมมุติว่าถ้ารวมกันเนี่ยเราซื้อเนี่ยล้านใบเนี่ยมันก็ต้องถูก
1: ใช่จะถูกใบนึงก็ใช่แต่ลงทุนไปเท่าไหร่ล่ะ
2: รางวัลมันเฉลี่ย
1: ไม่ยังคือล้านใบถูกใบนึงก็ต้องก็ใช่ก็ถูกต้องแต่ใครจะลงอย่างนั้นล้านใบเนาะ
2: ก็พูดถึงในแนวคิดว่า
1: แนวคิด
2: ถ้ารวมกัน
1: ไม่มีนะไม่มันแนวคิดไม่ทำไม่ได้เอางี้พูดไงทำไม่ได้
2: โอเค
1: ครับขอบพระคุณ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คือเรามี9แสนใบแม่งอาจจะไม่ได้รางวัลเลยก็ได้อ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เห็นไหมมันไม่จำเป็นมันไม่มันป๊อปมันคือโอกาสถูกมากกว่าจริงแต่ว่าโอกาสไม่ถูกก็มีนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: สมมติถ้าลงไปซื้องวดหนึ่งแล้วไม่ถูกทุกคนเงี้ยไอ้ที่รวมกันก็สลายตัวโดยชั่วคราวคนนั้น
0: ใช่คุณพงศิริฮะสายสา
1: วเขาแบ่งเงินอยู่แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหม
3: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์วีระกับคุณณัฐพงศ์นะครับ
1: ครับครับครับครับ
3: คือผมอยากสอบถามเรื่องกล้องวงจรปิดได้ไหมครับ
1: กล้องวงจรปิด
3: ครับคือว่าหน้าบ้านน่ะแบบหน้าบ้านของเราเนี่ยเขาติดกล้องวงจรปิดแบบ360องศาแบบจับภาพอะครับ
1: บ้านเดี๋ยวบ้านตรงข้ามเราหรือบ้านเรา
3: บ้านตรงข้าม
1: บ้านตรงข้ามเราเขาติดกล้องแบบไหน
3: ติดกล้องแบบ360องศาเลยแบบจับภาพอะครับ
1: หมุนตลอดเวลาเหรอ
3: หมุนตลอดเวลาถ้าเราเข้ามาบ้านเนี่ยครับ
1: เขาติดบ้านเขา
3: เขาปิดบ้านเขาใช่ครับ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะ
3: ก็สมมติว่าเราจะกลับบ้านเรากล้องเขาก็จะหันมาที่หน้าบ้านเราแล้วก็จับภาพเราครับ
1: แล้วมีอะไรล่ะ
3: ก็คือมันแบบว่ารู้สึกว่ามันความส่วนตัวเรามันหายไปโดนจับภาพอยู่ตลอดเวลาครับ
1: ฮะเดี๋ยว มันอยู่ในหมู่บ้านไหม
3: อยู่หมู่บ้านแต่ว่าหมู่บ้านนะเขายกให้เทศบาลไปแล้วครับ
1: ประเทศไหนเนี่ย
3: ไม่มีนิติอยู่อำเภออ้อมน้อย
1: มันเป็นบ้านแบบไหนที่เรามีเนี่ย
3: เป็นบ้านบ้านชั้นเดียว
1: บ้านเดียวบ้านเดียวหรือว่าเป็นทาวน์เฮาส์
3: บ้านเดียวครับบ้านเดียวครับ
1: ชั้นเดียว
3: ใช่ครับ
1: กี่ตารางวา
3: 50ตารางวาครับ
1: อยู่มากี่ปีแล้ว
3: ผมมาเพิ่งอยู่ได้ปีกว่า
1: แล้วเขาอะ
3: เขาอยู่มาประมาณ5ปีกว่า
1: แล้วเคยคุยกับเขาไหมว่าทำไมเขาติดกล้องวงจรแบบนั้น
3: เคยเข้าไปคุย
1: แล้วเขาว่าไงเขาว่าไง
3: เขาบอกว่าเขาติดไอ้ดูไอ้ละขวาไอ้ของเขาอะครับ
1: ไม่เขามีอะไรบ้านเขาบ้านเขามีอะไรเป็นพิเศษต้องติดกล้องวงจรขนาดกี่ตัวที่เขาติดอะ
3: เขาติดในบ้านตัวหนึ่งแล้วก็ติดตรงไอ้ริมรั้วตัวหนึ่งอะครับ
1: สองตัว
3: ครับ
1: แล้วยังไง
3: ซึ่งผมเอาเรื่องนี้ไปแจ้งร้องเรียนลงบันทึกประจำวันแล้วร้องเรียนเข้ามาตรวจแล้วเขาบอกว่าไม่มีความผิดแต่ว่ามันรบกวนเราอะครับ
1: รบกวนตรงไหนอะ
3: เวลาเราจะไขประตูหน้าบ้านรั้วกล้องมันก็จับตามเรา
1: เขาไม่เห็นเป็นไรเลยเราไม่ได้ทำไรนี
3: ่ตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจแล้วแต่ว่าลูกอ่ะลูกที่เขาเป็นผู้หญิงเขากลับมาเขาก็
1: ไอ้บ้านตรงข้ามมีคนอยู่กี่คน
3: ที่บ้านมีอยู่ห้าคน
1: ไม่บ้านตรงข้าม
3: บ้านตรงข้ามอยู่กันสามคน
1: เป็นใครเป็นคนแก่คนเด็กคนผู้ชายผู้หญิง
3: เป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วเป็นผู้หญิงสองคน
1: เขาเป็นครอบครัวไหม
3: เป็นครอบครัวแต่ว่าบ้านเขาก็จะมีเปิดเป็นมีป้ายบริษัทติดอยู
1: ่เป็นทำอะไรนะเขาบริษัทเขาทำอะไร
3: บริษัทเขารับซื้อของเก่านะแต่ว่าเขาไม่ได้รับที่นี่หรอกแต่ว่าเขาติดป้ายเป็นรูปแบบบริษัทไว้ให้โชว์ตรงกล้องเฉยๆอย่างนี้นะอย่างเงี้ยผมจะไปทำยังไงได้มั่งครับอาจารย์ครับ
1: รัฐพงศ
0: ์คืออย่างนี้นะผม คือผม
1: ทำหน้าที่พนักงานสอบสวนถามให้คุณ
0: ผมแยกเรื่องให้ คืออย่างแรกเนี่ยคือผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยคงอ่านมาเยอะนะแล้วคุณคงไปเจอไอ้กฎหมาย PDPA ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรพวกเนี้ยนะ
3: ใช่ๆ
0: ไอ้เนี่ยคือถ้าถามว่าคุณจะไปตรงไหนคุณก็ต้องไปที่นี่แหละไอ้ PDPA นี่แหละไปที่ศูนย์เขาแล้วคุณก็ต้องไปแจ้งเขาว่ามันเกิดปัญหาอย่าง
3: น
0: ี
3: ้แต่ว่าดูแล้วหยุดใจอยู่แจ้งวัฒนะอะไรแบบเนี้ยครับ
0: เอาอะไรให้ผมทำไงครับตอนนี้อันนี้เป็นทางแก้ปัญหาของคุณนะผมบอกทางให้แต่ว่าไม่ใช่ให้ผมไปแจ้งให้นะ
3: ครับ
0: เออ
3: แล้วแบบว่าเราถ้าเรามีเราเอาหลัก
0: เอาอย่างนี้ฟังก่อนนะคือสิ่งที่ทำได้เนี่ยคือผมเชื่อผมเอาด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนนะผมเชื่อว่าไอการติดกล้องแบบเนี้ยคือเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะดูคุณหรอกแต่เขาก็ดูรักษาความปลอดภัยว่าหากมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีเหตุกล้องวงจรปิดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีหน้าที่อะตอนที่มันเกิดเหตุไปแล้วถูกไหม
3: ครับ
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าการใช้ชีวิตประจำวันที่มันไม่ได้มีอะไรมากมายเนี่ยหรือว่าเขาไม่ได้มาสังเกตอะไรคุณแบบโอ้โหมาดูอะไรคุณมาติดตามคุณเนี่ยนะผมว่าอันนี้เราตัดปัญหาความกังวลใจออกไปได้บางส่วนเหมือนกัน
3: ครับ
0: เออแต่ถ้าหากคุณยังคิดว่าเฮ้ยไม่ได้จริงๆเว้ยคุณก็ต้องไปร้องอย่างที่ผมบอกไอ้ศูนย์ไอ้ PDPA นี่แหละเออคุณก็ต้องไปตรงนั้นแล้วก็หรือไม่ก็อีกทีนึงก็ง่ายๆคุณไปซื้อไอ้สติ๊กเกอร
3: ์
0: นะไปติดให้เขาเลยว่าบ้านเขาดูมีส่องออกไปดูข้างนอกติด24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเขาไม่ผิดเลยนะเออถ้าติดตรงนั้นปุ๊บเขาไม่ผิดเลยแล้วคุณก็ไม่มีความกังวลเลยเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลย
3: ติดป้ายยังไงครับ
0: อันนี้ติดให้เขาไม่ได้ติดให้ตัวเองติดให้เขาเอาเนี่ยไปอย่าไม่ไปถ้ากังวลมากก็ไปไอ้ตรง PDPA นั่นแหละไอ้ผมจำไม่ได้ว่าชื่อศูนย์อะไรอ่ะแต่ที่คุณรู้อยู่แล้วดิว่ามันอยู่ตรงแจ้งวัฒนะคุณก็ไปตรงนั้น
3: คร
0: ับ คุณก็ไปลองถามเขาดูว่าอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไง
3: ได้ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: มันแบบหมุนได้อะ
0: มันมีเวลาที่กล้องบางตัวเงี้ยครับเขาจับเอ
1: ถ้ามีคน
0: ถ้ามีคนมีเลาะคนเดินอะไรอย่างเงี้ย
1: มันจะหมุน
0: รถผ่านมันก็จะหมุนเองมีครับในอาสมก็มี
1: ตรงไหน
0: ตรงโรงรถข้างหลังอะ
1: อ๋อเหรอเป็นแบบนี้
0: ใช่
1: อ๋อเป็นแบบมีความเคลื่อนไหวแล้วมันจะกล้องมันจะสายหาเลย
0: ใช่ครับแต่จริงๆเขาไม่ได้อะไรหรอกเพราะกล้องพวกนี้มันก็คือ
1: เอาไว้บันทึกเวลาเกิดเรื่อง
0: ใช่
1: เพื่อที่จะจับได้ว่าใครมาใครไป
0: บางทีบางมุมเงี้ยถ้ามันตั้งแบบนั่นมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดไงฮะพอกล้องที่มันเลื่อนไปดูได้อะไรเงี้ย
1: ไม่ผมไม่รู้นะ
0: ครับอันนี้อาจจะเกิดจากอย่างนี้เพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคุณวิระคือคนแชร์เรื่องนี้เยอะ
1: ว่า
0: เนี่ยไอ้ถ้าติดกล้องวงจรปิดส่องมาดูเรานะโอ้ผิดกฎหมาย PDPA ต้องปรับ 100,000 บาทอะไรพวกเนี้ย
1: โ
0: อ้แล้วก็ส่งกันเต็มเลย
1: แล้วไง
0: แล้วเขาก็บอกว่า
1: ได้จับบาทไหม
0: บอกว่าถ้าใครที่ติดอย่างเงี้ยแล้วอาจจะแบบมีเหลี่ยมมีมุมที่หันไปเห็นคนอื่นอย่างเงี้ยนะมันต้องไปซื้อสติ๊กเกอร์มันจะมีสติ๊กเกอร์เขียนบอกว่าบ้านหลังนี้หรือที่นี่ติดกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู
1: ้ใครจะได้รู
0: ้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาจะได้รู้ว่าบ้านหลังนี้เขามีกล้องวงจรปิดอันนี้ติดอยู่ แล้วก็มันจะได้ไม่ได้ผิดไอ้ PDPA ไอ้ข้อมูลส่วนบุคคล
1: ก็เป็นอีกเรื่องที่ข้าพเจ้าไม่รู้เลยต่อ
0: คุณอะไรฮะคุณบัณฑิตฮะสายหนึ่ง
1: บัณฑิต
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับผมผมจะขอสอบถามไอ้ตัวร่วมอาจารย์มันได้ใช้เมื่อไหร่ครับได้ใช้ไหมจ๊ะ
1: ได้ใช้คุณนั่งรถไฟคุณนั่งรถไฟฟ้าอย่างไรบ้างชีวิตประจำวันคุณ
4: โอเคก็แอร์พอร์ตลิงค์ทับช้างครับ
1: แอร์พอร์ตลิงค์ทับช้างแล้วมาลงไหน
4: พญาไทครับ
1: แล้วไปไหนต
4: ่อไปสีเขียวไปลงสารสินเขาเรียกว่าอะไรวะ
1: สา
4: ธ
1: ร
4: ครับ
1: สาธรแค่นี
4: ้ใช่ครับ
1: วันหนึ่งจ่ายเท่าไหร
4: ่ก็แอร์พอร์ตลิงค์ก็35ครับ
1: เรามาต่อสายสีเขียวตรงพญาไท
4: ถ้าซื้อตั๋วรวมตั๋วไอ้ตั๋วที่เขาขายเป็นแพ็คๆนะอาจารย์นะก็35
1: รวมกันเป็น
4: 70ครับ
1: 70ต่อไปก็จ่ายแค่45บาท
4: ครับ
1: ครับ
4: เริ่ม
1: 1ตุลา1มกราคม2570
4: 1มกราคม
1: 2570
4: อ๋อครับแล้ว
1: จาก100จาก140เหลือ90บาท
4: เหลือ90
1: อ้าวจาก140โดยไม่ต้องไปสนใจเขา
4: ครับ
1: ครับ
4: แล้วไอ้สีส้มนี่ได้
1: เหมือนกันหมดอ่ะถ้าไปต่ออีกก็เหมือนกันไปต่ออีกสายนึงก็เหมือนกัน
4: ไม่ไอ้สีส้มตะวันออกเนี่ยอาจารย์จะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร
1: ่ประมาณปี2572ครับ
4: โอ้ย2ปีเลย
1: ครับผม
4: อ๋อต้องรอฝั่งตะวันตกเสร็จด้วยนะหรือว่า
1: เปิดก่อนพอสายตะวันตกมันไปทางไหนก็จะค่อยๆคืบค่อยๆคืบไปทีละสถานี2สถานี
4: วันนี้ผมมองเสามันทุกวันเลย
1: อย่าไปมอง
4: ครับ
1: คือมองไปมันก็ไม่เสร็จหรอก
4: ครับ
1: มองเท่าไหร่มันก็ไม่เสร็จหรอกเราอย่าไปมองมัน
4: สว่างโล่เปิดองค์เปิดแอร์อะไร
1: ไม่ช่างมันไม่เกี่ยวกับเรารอมันเสร็จเราค่อยไปนั่ง
4: ครับ
1: ครับบ้านคุณอยู่แถวไหนบ้านคุณอยู่แถวไหน
4: บ้านผมอยู่สวนสยามครับ
1: สวนสยามอ่ะได้ใช้สายสีส้มตะวันตก
4: ใช่คร
1: ับ เอ้ยสายสีส้มตะวันออกใช
4: ่ครับ
1: อ่ะแล้วทำไมไม่ใช้สายสีชมพูอ่ะ
4: ผมมาทางส่งลูกมาทางนี้อ่ะ
1: โอ้มีส่งลูกเอารถขึ้นรถไฟฟ้าเนาะ
4: ผมไม่ผม
1: อ้าวอะไรวะ
4: ผมส่งลูกผมอยู่สวนสยามใช่ไหมครับไปส่งลูกที่ตรงรามคำแหง142แล้วผมก็ไปทิ้งรถไว้ที่ทับช้างแล้วผมก็ขับรถแล้วผมก็นั่งรถไฟฟ้าก็ไปทำงานในเมือง
1: เลยแล้วตอนเย็นล่ะ
4: ตอนเย็นผมก็นั่งรถไฟฟ้ากลับไปที่ทับช้างแล้วก็ขับรถกลับบ้าน
1: ไม่ไปรับลูกเหรอ
4: มันกลับเองครับ
1: อ๋อไม่กลับแล้วทำไมไม่ให้มันไปเองอ่ะ
4: ตอนเช้ามันก็เหมือนกับเราก็ไปทางเดียวกัน
1: อ๋อไปทางเดียวกันโอเคอ่ะใช้รถโคเพย์เมนต์เน
4: าะแล้วอาจารย์ในทับช้างนี่มันยังขาดทุนทุกเดือน
1: ช่างแม่ไม่เกี่ยวกับเราเป็นคนไม่เคยสนใจผู้บริหารผู้บริการเราแม่ใช้อยู่ช่างแม
4: ่ตรงนี้แม่งเดือดร้อนในเด็กจัน
1: เดือดร้อนอะไรอ่ะ
4: เพราะมันช้ามากเลย
1: อ้าวช้าแสดงขบวนรถไม่พอสิ
4: มันตอนนี้เมื่อก่อนมันสัก5นาทีมาเที่ยวนี่มัน15แล้วนะ
1: ต่อไปมันอาจจะเป็น30
4: ก็นั่นน่ะดิ
1: อ่ะ
4: มันแค่7 8สถานีเองนะอาจารย์ทําไมบริหารกันไม่ได้ทํา
1: คือถ้าประเทศนี้มันบริหารกันได้เราก็ไม่ปวดหัวสิ
4: ครับ
1: ถ้าประเทศนี้มันดีคุณจะมาคุยกับผมหรือใช่ป่ะ
4: มัน
1: เป็นอย่างนี้ประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: ครับผมเข้าใจดันว่าประเทศเราแม่งจนมันทำอะไรไม่ได้หรอก
1: ใช่ก็อยู่ไปเถอะอยู่ๆไปเถอะเชื่อผมเถอะอยู่ไปเถอะ
4: ครับครับ
1: มันก็มีความคืบหน้าเรื่อยๆนะคุณ
4: ครับ
1: เดี๋ยวอีกปี72คุณก็ได้นั่งสายสีส้มแล้ว
4: ครับ
1: ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยผมก็ขับรถขึ้นทางด่วนไปลงมหาชัยอะไรได้แล้วมันก็มีของสร้างมาเรื่อยๆอ่ะคุณ
4: ครับ
1: เพียงแต่ว่ามันช้าไม่ทันใจเราแล้วเราก็เห็นอะไรมันติดขัดไปหมดนะอะไรอันก็คือแพง
4: โอ้โห
1: ใช่ไหมถ้าเงินเดือนเราขึ้นเร็วเนี่ยไม่มีปัญหาหรอก
4: ครับ
1: นี่รายได้เราไม่ขยับมาแต่รายจ่ายมันขยับตลอดอ่ะ
4: ครับ
1: แล้วเราก็ไปหารายจ่ายเพิ่มอีกต่างหากนะ
4: ครับ
1: เมื่อก่อนไม่มีมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เสียเงินมากขนาดนี้แต่
4: ละเนี่ยแพลตฟอร์มอะไร
1: อันนี้เราไม่รู้เรื่องเลยเดือนก็ดูดเราทุกเดือนนะ
4: โอ้โหนี่ทั้งบอลทั้งหนัง
1: เห็นไหมใช่ไหมเพื่อความบันเทิงส่วนตัวเราก็มีค่าใช้จ่ายนี่ใช่ไหม
4: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอย่าบ่นทำงาน
4: ครับครับ
1: อย่าบ่นไปก็ไม่ได้อะไรเชื่อผมเถอะ
4: ฮะก็อยู่กันไป
1: อยู่กันไปถูกต้อง
4: ขอบคุณนะคร
1: ับ ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: บ่นได
0: ้
1: ตามสมควรแก่เหตุ
0: ตามสมควรแก่เหตุนะคุณจินตนาฮะสาย3
1: เชิญ
5: สวัสดีค่ะ
1: เชิญค่ะ
5: จะมาแชร์เรื่องกล้องวงจรปิด
1: ทำไม
5: ที่บ้านก็ติดเหมือนกันนะคะเพราะว่า
1: เ
5: วลาเขาเอาของมาส่งเน
1: ี
5: ่ยจับศูนย์มีคนมารับแทนจะต้องติดว่าใครเอาไปช่วยอ
1: ะไรอ่ะไปอะไรของมาส่งอะไรมาส่ง
5: ก็คือสั่งของช้อปปิ้ง
1: เดี๋ยวนี้ไม่ไปซื้อส่งมันทำไมนักหนาแล้วของอ่ะ
5: ก ก็บางทีมันไม่มีเวลาที่จะไปอ
6: ะไรจะไม่มีเวลาประตูเยอะแยะเวลาเยอะแยะนี่ยังมีเวลาโทรศัพท์มารายการเลยเวลามีเยอะแยะเอาสะดวกเข้าว่าเอาง่ายเข้าว่าสั่งช้อปปี้ช้อปแปะแล้วมันก็มาส่งมาทั้งวันวิ่งมีแต่มอเตอร์ไซค์วิ่งว่อนเลยในหมู่บ้านผมอ่ะ
5: น
6: ั่
5: นเลยค่ะแล้วของมันหายก็เลยต้องติดกล้องแต่ว่าเราก็ทำถูกทุกอย่างติดสติ๊กกล้องฟิกเจอร์ก่อนจะติดก็เดินไปบอกบ้านตรงข้ามว่าเนี่ยจะติดกล้องแล้วนะบ้านตรงข้ามบอกตามสบายเลยครับพี
6: ่เออก็แล้วแต่คน
5: ปัญหาใดๆ
6: เออแล้วแต่คน
5: แต่เราก็ไม่ได้ไปดูสองบ้านใครนะคะมีปัญหาทีเราก็เข้าไปดูทีว่าเออเนี่ยของเขามาส่งแล้วแล้วใครมาเอาไป
6: มีคนเอาไปจริงเหรอ
5: จริงค่ะ
6: มันเป็นอะไรของมันมาวางไว้ตรงไหนถึงเอาไปอ
5: ่
6: ะ
5: เขาก็เสียบไว้หน้าบ้าน
6: เนี่ยอ๋อเหรอ
5: จ้ะ
6: อ้าวแล้วเราไม่ตั้งโต๊ะเราไม่ตั้งโต๊ะตั้งแต๊ะอะไรให้เขามาวางเหรอ
5: จริงๆอ่ะถ้าของชิ้นเล็กๆอ่ะมันสามารถที่จะสอดเข้ามาในบ้านได้แต
6: ่
5: ทีนี้นั่นก็ชิ้นเล็ก
6: ไม่แล้วไอ้คนที่มาเอามันคือใครอ่
5: ะ
6: ไอ้คนที่มาเอาอ่ะที่มันเสียบไว้แล้วมาเอาไปมันคือใคร
5: อ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ติดกล้องนะฮะ
6: เออนั่นสิแล้วมันคือใครเรารู้ไห
5: มไม่เต่ามั่วค่ะไม่ทราบว่าใครเอาไปเหมือนกัน
6: ไม่แล้วหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านปิดหมู่บ้าน
5: เขาว่าเอามาส่งสองชิ้นชิ้นหนึ่งเป็นเสื้อผ้าแล้วอีกชิ้นหนึ่งเป็นขนม
6: ไม่อย่างนี้เดี๋ยวเอากลับมาตรงนี้ก่อนกลับมาตรงนี้ก่อนหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เข้าออกได้แบบไม่มีข้อจำกัดใช่ไหม
5: ใช่น่ะนิติเขาเลิกไปแล้ว
6: โอ้อยู่แถวไหนเนี่ย
5: แถวคือรามสอง
6: อะไรนะ
5: แถวพระรามสองนะ
6: ฝั่งเข้าหรือฝั่งออก
5: ฝั่งออกค่ะฝั่งออก
6: ไปไกลไห
0: ม
5: ก็สะเบดำ
6: โอ้แถวนั้นโจรเยอะ
5: นั่นนะคะแล้วก็มีพวกต่างชาติก็เยอะด้วยเดินเข้าเดินออกในหมู่บ้านเต็ม
6: อ๋อเหรอโอ้แล้วเขาก็หยิบของไปเนี่ย
5: ได้ค่ะด
6: ิ
5: บไปเฉยๆแล้วก็ไม่บอกกล่าวเลย
6: อ้าวโอเคละเคลียร์ละเคลียร์ละขอบพระคุณ
5: อ่
6: ะละเคลียร์เคลียร์เคลียร์เคลียร์
5: ขอบคุณคร
0: ับ
6: พี่เขาอธิบายฟังว่าพี่เขาติดสติ๊กเกอร์
0: ใช่
6: แต่เราก็อดถามไม่ได้เป็นภาษาคนอยากรู้อยากเห็นนั่น
0: ครับคุณรวิพงษ์ฮะสายหนึ่ง
7: สวัสดีครับอาจารย์วิระและคุณณัฐพงษ์ครับ
6: เชิญเชิญเชิญเชิญ
7: อาจารย์ครับผมมีเรื่องอยากสอบถาม
6: ว่า
7: อย่างกระทรวงเกษตรเนี่ยครับแต่ละตำบลแต่ละของแต่ละจังหวัดเนี่ยครับ KPI ในการทำงานเขาเนี่ยไฟนอลแล้วมันจะต้องเป็นทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่าอย่างไรครับ
6: ไม่รู้ไม่เคยสนใจเลยไอ้อะไรที่คุณพูดเนี่ยผมไม่เคยสนใจเลย
7: คร
6: ับ
7: ผม
6: อะไรไอ้อะไรนะอะไร PI คืออะไรนะ
7: KPI อะครับก็อย่างเช่นสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องทำให้เกษตรกรเกิดรายได้ที่ดีขึ้น
6: มีด้วยเหรอ
7: ไม่ทราบคร
6: ับ ไม่ทราบแล้วคุณเอามาจากไหนล่ะไม่คุณแปลมาจากไหนว่าเกษตรกรต้องมีรายได้ดีขึ้นเป็น KPI ของเขาอ่ะเอามาจากไหนอ่ะ
7: ไม่ทราบครับ
6: อ้าว
7: สงสัยว
6: ่
7: า
6: ไม่ใช่ไม่ใช่ยูดีคุณตั้งขึ้นมาเองเหรอ
7: สงสัยครับสงสัย
6: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่คุณพูดมาด้วยความมั่นใจเลยว่า KPI ของเกษตรต้องอย่างนี้แสดงว่าคุณทราบสิ
7: ไม่ทราบคร
6: ับ ไม่ทราบแล้วพูดได้ไงอ่ะ
7: สงสัยครับ
6: ไม่ใช่สงสัยไอ้นี่คุณถามคุณไม่ได้สงสัยสงสัยคือมันมีถ้าคุณสงสัยต้องถามว่ามันมี KPI ไหมอ๋อ
7: คร
6: ับ
7: มันมี
6: แต่คุณไม่ได้ถามว่ามันมี KPI ไหมคุณบอกว่ามันมี KPI อย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าคุณทราบ
7: ไม่ทราบคร
6: ับ ไม่ทราบไม่ทราบ
7: คร
6: ับ คุณไม่ทราบใช่ไหมแต่ผมไม่สนใจไง
7: คร
6: ับ
7: ผม
6: งั้นเราก็ไม่เจอกัน
7: ได้คร
6: ับ The way we were
7: ไม่มาสงสัยครับเพราะว่าเกษตรกรบ้านเรามันก็จนอยู่แบบเดิมครับ
6: จะให้มันรวยได้ไงเราคุณจะให้รวยได้ยังไงไม่ใช่ตัดคำว่ามันออกจะให้รวยได้ยังไงเรา
7: ครับ
6: ถ้าไม่มีคนจนไม่มีคนรวยนะ
7: แต่ก็ไม่น่าจะจนแบบนี้มาตลอด
6: ไม่คนรวยเนี่ยต้องอาศัยคนจนเป็นบริวารคอยเลี้ยงนะ
7: เข้าใจคร
6: ับ ถ้าทุกคนรวยหมดแล้วมันจะมีคนจนที่ไหนเล่า
7: ครับผม
6: มันต้องมีคนจนไว้อนุรักษ์ไว
7: ้ใช่คร
6: ับจริงๆนี่พูดนี่พูดแบบปรมัตถ์เลยนะ
7: เข้าใจครับ
6: ไม่ถ้าโลกนี้ไม่มีคนจนคนรวยจะมีความหมายอะไรอ่ะผมถามหน่อยอ่ะ
7: เข้าใจคร
6: ับใช่ไหมเราต้องมีความต่างกันที่เราจะถึงได้อยู่โลกแบบว่าซิมไบโอซิสอ่ะ
7: ครับ
6: ขาเรียกอะไรนานาสังวาสของรัฐพงศ
0: ์
6: เออจะได้อยู่กันร่วมกันไงสังคมมันต้องมีคนรวยคนจนผสมผสานกันไม่งั้นมันไม่สมดุลงั้นพี่ไม่ต้องไปให้เขาทำอะไรหรอกพี่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นแหละพี่
7: ครับผม
6: โอเคไม่ใช่สมัยพุทธกาลก็ไม่มี KPI นะเรื่องชาวนา
7: ได
6: ้
7: คร
6: ับ
7: อาจารย์
6: โอเคขอบคุณ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: อย่าจริงเอาจังที่พูดนะรัฐพงศ์
0: คร
6: ับ
0: ผมแยกได้ครับ
6: ไม่บางทีคนนะรัฐพงศ
0: ์ครับ
6: เขาแยกไม่ออกนะ
0: เอออ
6: ะไรจริงอะไรเล่นของผมเนี่ยบางทีเขาแยกไม่ออกนะ
0: ครับ
6: นั่นใช่ไหมใช่ไหม
0: ใช่
6: ปัญหามันคือตรงนั้นนะ
0: เออ
6: คือรายการเรามันเป็นรายการคุยกันถูกไหมมันไม่ต้องเป็นเอาจริงเอาจังขนาดเอาเป็นเอาตายข้อมูลตัวเลขต้องเด้เด้อะไรอย่างเงี้ยไม่จะเป็นหรอก
0: ครับ
6: ใช่ไหม
0: ครับ
6: พี่เขามาเนี่ยพี่เขาบอกเนี่ยกระทรวงเกษตรเขามี KPI ต้องให้ชาวนารวยชาวนาสานะดีขึ้นผมไม่เคยได้ยินว่ะนัทพงศ
0: ์
6: ขนาดผมดูงบกระทรวงเกษตรรู้แต่ว่าแม่งทำเละอ่ะ
0: เ
6: ออเจ๊งๆปนๆกันอยู่ในนั้นอ่ะอ้วนๆอ่ะคุณนัทพงศ
0: ์
6: เออแล้วทำอะไรกันก็ไม่รู
0: ้
6: นะเอาเงินไปทำอะไรผมก็จิตอ่านดูแล้วโอ้เอาไปทำอย่างนี้เหรอวะ
0: เออ
6: เราทำอะไรได้แหละ
0: เ
6: ขาก็โอ้โหนำเสนอแบบ
0: มันต้องอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคุณวิเชียนสายสอง
6: วิเชียนครับ
8: สวัสดีครับ
6: เจิญ
8: ครับผมอยากทราบว่า AI มันคืออะไรครับ AI
6: AI ก็ภาษาไทยแปลว่าปัญญาประดิษฐ
8: ์ปัญญาประดิษฐ
6: ์ภาษาอังกฤษ artificial intelligence ครับ
8: ครับ
6: ครับ
8: คือได้ฟังข่าวแล้วเขาบอกว่า AI จะมาครองโลกจะมาฆ่ามนุษย์เนี่ยมันจริงไหมครับ
6: ไม่จริงครับ
8: ผมก็เชื่อว่าไม่จริงนะอาจารย์
6: ไม่ใช่คุณถามเพราะคุณเชื่ออยู่แล้วคุณไม่ต้องถามผมด้วยคุณมาถามผมทำไมเล่าคุณเชื่อไปแล้วอ่ะ
8: ไม่ผมไม่เชื่ออ
6: ่ะมาทำไงคุณไม่เชื่อไปแล้วแล้วคุณมาถามผมทำไมคุณมาสอบถามความเห็นผมเพื่อจะว่าตรงกับคุณไหมเงี้ยเหรอ
8: ใช่ผม
6: โอ้ย
8: บางคนกลัวมากว่า
6: ไม่คุณรู้จัก AI เปล่า
8: ผมไม่รู้จัก
6: อ่ะไม่รู้จักแล้วคุณกลัวหรือไม่กลัวแล้วทำไมคุณไม่กลัวหรือกลัวทำไมอ่ะไม่เข้าใจ
8: ไม่ผมไม่กลัวผมคิดว่า AI มันจะเป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับ
6: ไม่ใช่
8: ไม่ใช่เหรอฮะ
6: ไม่ใช่
8: อ้าวเข้าใจผิดครับ
6: เข้าใจผิดสิ AI ก็เนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยมีคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ AI
8: อ
6: ้
8: าวเหรอฮะ
6: เออถีบมันได้เลยถีบมันลงจากโต๊ะได้เลยถ้ามันเก่งจริงมันต้องสู้ผมสิ
8: แล้วทำไมคนถึงคิดว่า AI จะมาครองโลกจะมาฆ่ามนุษย์อะไร
6: อ้าวมันเป็น
8: ผมไม่เข้าใจ
6: มันเป็นกระบวนการที่ฝังลงไปนะ
8: ครับ
6: มันอาจจะสั่งให้ไฟดับทั้งหมดเลยได
8: ้โอ
6: ้เออ
8: นะฮะ
6: เออ
8: แต่มันไม่ใช่มาจากในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับ
6: มันไม่ได้มันไม่ใช่คอมพิวเตอร์
8: แล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะครับ AI เนี่ย
6: มันอยู่ในอากาศ
8: เอา
6: เอามันเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
8: แล้วมันบอกว่ามันเป็นปัญญาประดิษฐ์นี
6: ่ก็นี่ไงก็มันเป็นปัญญาประดิษฐ์ไงคุณเคยเห็นปัญญาไหม
8: ปัญญานิรันดร์กุลเหรอครับ
6: ไม่ใช่ปัญญาจริงๆเลยนี่แหละศีลสมาธิปัญญาคุณเคยเห็นไหมปัญญา
8: ไม่เคยอ
6: ันนั่นแหละที่คุณไม่เห็นน่ะที่มาเหมือนกันคุณไม่เคยเห็นปัญญาคุณก็ย่อมไม่เห็นปัญญาประดิษฐ
8: ์
6: โอ้มันคือปัญญาคุณเข้าใจมันคือปัญญา
8: ไม่ผมคิดเข้าใจคิดว่าปัญญาก็คือมนุษย์เป็นคนสร้าง
6: ไม่ใช่มนุษย์เป็นคนสร้าง
8: เหรอครับ
6: ปัญญาคุณรู้จักปัญญาไม่ใช่ปัญญานิรันดร์กูลเลยนะปัญญาจริงๆเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยศัพท์คำว่าปัญญาเนี่ยคุณรู้จักไหม
8: อันนี้ไม่เข้าใจ
6: เ
8: ป็นความคิดของมนุษย์ปัญญาคิด
6: ไม่ใช่ความคิดของมนุษย์ความคิดมันยังไม่ใช่ปัญญา
8: เหรอครับ
6: เออความคิดมันเป็นแค่ระดับวิตกวิจารณ์เขาไม่เรียกปัญญา
8: โอ
6: ้โ
8: หเข้าใจผิดม
6: าเข้าใจผิดมาตลอดเลยใช่
8: เข้าใจผิด
6: เลยไม่กลัวเพราะพี่เชื่อว่าผีไม่มีจริงพี่เลยไม่กลัวผีถูกไหมพี่เชื่อว่าผีไม่มีจริง
8: ผมเชื่อว่าผีมีจริง
6: อ้าวเชื่อว่าผีมีจริงแล้วกลัวผีไหม
8: ผมไม่กลัวแต่ผมกลัวความมืด
6: อ้าวแล้วความมืดมันคือผีเปล่าม
8: ัน
6: เออแล้วความมืดมันคือผีไหม
8: มันใช่ผีแต่ไม่เคยเห็นนะฮะ
6: ความมืดคือผีเหรอ
8: แต่ผมว่ามันผีมันชอบอยู่ที่มืด
6: ไม่ใช่ที่ผีอยู่ที่มืดกับความมืดคือผีไม่เหมือนกันนะพี่
8: ครับ
6: อ่ะพี่เราไปนั่งทวนใหม่นะ
8: ผมก็เข้าใจผิดว่า
6: โอ้เข้าใจผิดหลายเรื่องเลยพี่ขอบพระคุณ
8: ขอบคุณมากครับอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
6: อันนี้เขาเรียกอะไรใช้หินรับมีดไว้ค่อยค่อยคิดนะนัทพงศ
0: ์ครับ
6: เออถูกไหมเขาเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์
0: อ๋อไม่ใช่
6: ไม่ใช่ถ้ามันเก่งจริงเนี่ยเราก็ถีบมันลงจากโต๊ะไม่ได้สิ
0: เ
6: นี่ย PC อยู่ข้างหน้าเนี่ยถีบลงได้เดี๋ยวนี้ปิดสวิตช์มันก็ได
0: ้
6: มันก็หมดหยุดนะใช่ไห
0: ม
6: AI ไม่ใช่ AI ไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันมีอะไรล่ะ Machine Learning
0: Machine Learning
6: Machine Learning
0: ครับ
6: ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
0: ไปล้างหน้าล้างตากันหน่อยฮะ
6: ขนาดนั้นตะพงจะบอกต้องให้ไปล้างหน้าล้างตาผมบอกแล้วผมไม่เชิญชวน
0: เออ
6: ไม่โทรมาผมก็ไม่ว่าอะไรนะโทรมาผมก็คุยไปด้วย
0: ครับ
6: ถ้าไม่โทรมาผมไม่ง้อ
0: เออ
6: เนี่ยเดี๋ยวผมก็จบรายการแล้ว
0: ใช่
6: ใช่ไหม
0: ใช
6: ่เออประเดี๋ยวเดียว4 โมงเย็นแล้ว
0: ครับ
6: สบายสบาย
0: 15 นาฬิกา 41 นาทีนะพักสักครู่ครับ

0: ีได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House ตอบโจ

0: ันด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะยังพอมีเวลานะประมาณสัก10นาทีเศษๆนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะโอ้อะไรเนี่ยอ๋อเจ้าหน้าที่ปปช.ชี้แจงกมธ.ปปช.ของสภาว่าขณะนี้ยังหาเครื่องตรวจข้อสอบไม่ได้นะเพื่อใช้ตรวจกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นที่ปปช.อายัดไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569อ๋อโอเคคุณนิตยาครับสาย2สวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับเชิญครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: เชิญครับเชิญ
1: วีระกับคุณณัฐพงศ์นะคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวฉันอยากจะถามเรื่องโครงการระบายน้ำฝั่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกค่ะเห็นบอกว่ามีงบออกมาแล้ว 90,000 ล้านใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งซึ่งจะทำก่อนคือเป็นการลอกคลองที่มีอยู่แล้วนะคะมีหลายคลองเลยค่ะเก่าๆแก่ๆรวมถึงคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตด้วย
0: ครับ
1: ด้วยนะคะทีนี้ไม่เห็นมีรายละเอียดมาเลยค่ะไม่ทราบว่าจะไปหารายละเอียดได้ที่ไหนคะ
0: โอ้
1: คืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีโครงการ

0: ือเปล่าหรือว่าเป็นเป็นคนละโครงการไปเท่าที่เดนฟังคร่าวๆจากวิทยุเนี่ยนะคะคล้ายๆกับว่าขั้นแรกจะ 40,000 ล้านเนี่ยจะลอกทองเก่าๆก่อน
1: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าฮะคุณนิตยาคุณป้ามันเพิ่งผ่านที่ประชุมครม.มาสัปดาห์หรือ2สัปดาห์นี่แหละนะไอ้เรื่องของ
0: 2-3วันนี่เองมา
1: เออนั่นแหละนั่นแหละไอ้เรื่องเนี้ยประมาณสัก 90,000 กว่าล้านที่มีคนพูดถึงเนี่ยนะที่มันจะช่วยไอ้ทำทางระบายน้ำเจ้าพระยา2ฝั่งทางตะวันออกอะนะแล้วมันจะผ่านแถวระพีพงระพีพัดไปทางฝั่งนครนายกอะไรแถวนั้นน่ะเนาะ
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยใช่มั้ย
0: ค่ะ
1: ผมยังไม่ทราบรายละเอียดเลย
0: อ๋อ
1: ผมยังไม่เห็นเลยเออแต่รู้ว่าผ่านที่ประชุมครม.แล้วรู้ว่ามีคนที่เขาเริ่มออกมาคัดค้านแล้วมีแล้วเห็นแล้วแต่ผมยังไม่เห็นรายละเอียด
0: นะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยว
1: ยังไม่รู้ว่าตรงไหนจะมีเวรคืนจะใช้ที่ตรงไหนอะไรเงี้ยผมยังไม่เห็นไอ้ที่เขาทำออกมาให้ดูอ่ะยังไม่เห็นยังไม่ได้เข้าไปดูเลยครับเลยตอบอะไรไม่ได้
0: เซอร์เวย์เนี่ยชัดแจ้งแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ทราบว่ามันโครงการเดียวกันหรือเปล่า
1: อันนี้ไม่ทราบเลยตอบไม่ได้ครับ
0: เป็นการลอกจัดระเบียบ
1: ไม่ทราบครับ
0: เฉย
1: ไม่ทราบครับไม่ทราบ
0: อ๋อ
1: ครับผมตะไว้ได้ไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่ได้ไปอ่านไม่ได้ไปดูอะไรรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเลย
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: คือเห็นน้องๆที่ชนประธานเนี่ยนะคะเขาก็พูดบอกว่าโอ้ยแค่ลอกคลองก็ไม่ต้องขุดคลองใหม่แล้ว
1: อ๋อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะ
0: อ๋อ
1: ครับผมครับครับขอบพระคุณขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะอันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆนะผมตะไว้ก่อนเพราะผมยังไม่เห็นรายละเอียดผมเห็นแต่ที่มีรายงานข่าวมานี่แหละนะที่ประชุมครม.เขาอนุมัติไปเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี่แหละนะเห็นแว๊บนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่ามันตรงไหนอย่างไรแต่ว่าจริงๆอ่ะถามว่าพอทราบเรื่องมาก่อนไหมนะคำตอบก็คือพอทราบเรื่องมาก่อนว่าเขาจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมนี่แหละนะคือมันไม่ได้เกิดเฉพาะแต่อยุธยาอย่างเดียวถูกไหมมันก็ทำก็คือไอ้ลุ่มเจ้าพระยาเขาก็ต้องทำทั้งระบบมันมีฝั่งตะวันออกเนี่ยที่แถวคลองระพีพัดแล้วออกทางอะไรรังสิตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีปัญหานะอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ของเขานะคุณพงษ์ฮะสายสามสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณนัทพงษ์
1: เชิญครับ
2: ครับผมสงสัยไอ้ตัวบำเหน็จบำนาญของประกันสังคมอ่ะผมไม่ค่อยได้ฟังผมก็เลยไม่ค่อยได้รู้ไม่ได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดว่าเป็นอย่างไร
1: ก็ยังเป็นยังไงคือ
2: ไอ้บำเหน็จบำนาญอย่างผมจ่ายเบี้ยอายุเท่านี้สมมติอายุ55เกษียณเสร็จฐานเงินเดือนเท่านี้จะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย
1: อ้าวก็สูตรแคร์เขายังแก้อยู่นี่เขาผ่านหลักการแล้วแต่ว่ายังต้องออกเป็นระเบียบอะไรออกมาก่อนอ่ะแล้วเราก็จะเห็นเขาเปลี่ยนไอ้หลักวิธีคิดไอ้กี่เดือนอ่ะ60เดือน80เดือนอะไรน่ะตอนนั้นอ่ะใช่มั้ยล่ะแล้วเอามาใช้เป็นเวททั้งไอ้ที่เราจ่ายมาทั้งหมดฐานเงินเดือนทั้งหมดอ่ะเอามาคำนวณอ่ะนะเออเนี่ยยังไม่เรียบร้อย
2: ก็ยังใช่มั้ยครับ
1: ครับผม
2: ครับผมขอบคุณมากคร
1: ับ ครับขอบพระคุณขอบพระคุณนะครับคุณองอาจครับสายสอง
3: ครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ
1: ์เชิญครับ
3: ดีไปแล้วไม่อยู่แล้วล่ะครับ
1: ว่ามาเลยครับ
3: อ๋อพอดีเมื่อกี้คุยฟังค้างอยู่ตรงที่ว่า AI นะ
1: ฟังค้างอยู่อะไรนะ
3: เรื่อง AI อ่ะครับ
1: เรื่อง AI ทำไมล่ะเรื่อง AI ทำไมครับ
3: พอดีเห็นพี่เวลาก็พูดถึงว่าปัญญาประดิษฐ์ทีนี้พอปัญญาเนี่ยมันเป็นศัพท์ของชาวพุทธเราไง
1: ปัญญาทำไมนะ
3: มันเป็นศัพท์ปัญญาเนี่ยมันเป็นศัพท์ชาวพุทธเราน ั่
4: นแหละภาษาฝรั่งก็เหมือนกันปัญญาเหมือนกัน
3: ทีนี้ว่าผมถาม AI มาแล้ว AI บอกว่ามันไม่ใช่ถึงขั้นปัญญาระดับนั้นตัวมันอ่ะ
5: ไม่มัน

0: อ๋อไม่ใช่ฉลาดโอเคแต่ถ้าฉลาดต้องใช้คำว่าสมาร์ท
1: ฉลาดที่ว่าจะทำโน่น
0: เออสมาร์ทไงถ้าฉลาดภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าสมาร์ทก็ถามมันต่อว่าตกลงมึงสมาร์ทหรือมึงอินเทลลิเจนซ์ใช่ไหม
1: บอกมันไม่ใช่มาถึงขั้นปัญญา
0: ไปถามมันจะไปตอบได้ไงในเมื่อมันเป็นเรื่องที่มันไม่รู้อ่ะใช่ไหมไปถามมันก็ตอบไม่ได้เพราะมันไม่รู้แต่มันบอกได้มันไม่ใช่คอมพิวเตอร
1: ์แล้วพี่ใช้บางอย่าง
0: ใช้อะไร
1: AI เนี่ย
0: ใช้ทำไมอ่ะ
1: ถ้าถามว่าได้ใช้บางอย่าง
0: ไม่ใช้ทำอะไรก่อน
1: ไม
0: ่ก่อนจะถามว่าใช้หรือยังต้องถามว่าใช้ทำอะไรก่อน
1: ทดลอง
0: ไม่ใช่ใช้ทำอะไร
1: เอ้า
0: เอ้าทำไม
1: ก
0: ็เอออ่ะพี่มาถามผมว่าพี่ใช้หรือยังผมต้องถามพี่ว่าเอ้ยใช้ทำอะไรใช่ไหมอย่างพี่ใช้ทำอะไรพี่ก็ใช้ได้พี่รู้พี่จะทำผมไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรผมเลยไม่รู้ไงถึงถามพี่ว่าใช้ทำอะไรเออ
1: ตอบยากนะอย่างผมก็เอามันมาใช
0: ้ไม่ใช่ผมไม่ได้ถามพี่ถามผมว่าพี่ใช้หรือยังผมถามพี่ว่าใช้ทำอะไรถ้าเกิดพี่ตอบผมเนี่ยผมจะได้ดูว่าเอออันนั้นผมต้องไปทำไหมพี่เข้าใจที่ผมถามไหมเออ
1: เช่นช่วย
0: อย่างเนี้ยผมกินข้าวผมไม่ถามมันผมกินข้าวผมไม่ถามมันผมไม่เคยถามมันเลยว่าผมต้องกินข้าวไหมผมไม่เคยถามมัน
1: แล้วถ้าให้มันช่วยเขียนหนังสืออะ
0: ทำไมผมเขียนเองได้ต้องมาช่วยผมทำไมล่ะเออใช่ไหมเออนี่ผมต้องบอกเราต้องเริ่มต้นว่าใช้ทำอะไรก่อนไม่ใช่ว่าเขาให้ใช้ฟรีก็ใช้ไปเรื่อยเปื่อยถูกไหมถ้ามันไม่มีกิจธุระจะต้องใช้มันเราจะไปใช้มันทำไมให้เสียเวลาเราถูกไหม
1: มันเป็นเชิงในลักษณะที่ว่าถ้าเราไม่ติดตามไม่เรียนรู้เนี่ยมัน
0: ไม่เป็นไรไม่เห็นมีปัญหาเลยอยู่ได้สบายจริงๆไม่มีก็อยู่ได้เพราะมันเคยมีเมื่อไหร่แล้วก่อนหน้านี้เออทำไมก่อนหน้านี้
1: หมายถึงถ้าพูดถึงในเชิงคิดนะ
0: ไม่คิด
1: ที่คุยกันเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่เข้าไปเรียนรู้ไม่เข้าไปใช้เสียเปรียบอย่างเงี้ย
0: ไม่เสียเปรียบโอ้โหยังเหลือเฟือเลยตอนนี้ไม่มีเสียเปรียบเลยไม่แน่ใจว่าคนที่ใช้เนี่ยมันเสียเปรียบผมเปล่าด้วยซ้ำไปอ้าวฮะเออ พรุ่งนี้ค่อยคุยไปนั่งคิดต่ออีกรอบนึงก่อนแล้วค่อยมาคุย ขอบพระคุณ
2: สวัสดีครับ
0: ใช่ไหมผมเนี่ยถามคำถามเบสิกมากนะณัฐพงศ
2: ์ครับ
0: บอกโอ้ AI จำเป็นบอกมันใช้ทำอะไรถ้ามันไปทำอะไรที่ผมไม่ต้องการผมจะไปใช้มันทำไมเล่าใช่ไหมเอ้ยถาม AI มึงช่วยไปขโมยเงินแม่กูหน่อยได้ไหมเออทำไม่ได้โอเคเว้ย อันนี้สอน
2: สายสาม
0: สั้นมากมีเวลาแค่10วิ
3: สวัสดีครับท่านอาจารย์
0: ไม่ได้แล้วครับเออหมดแล้วสวัสดีไม่ได้แล้วหมดเวลา
3: ครับ
0: เอาแค่นี้หมดเวลาแล้ว
3: ครับ
0: ผู้ที่ค่อยโทรมา
3: ครับ
0: ขอบพระคุณ
2: สวัสดีครับ

0: ณะนี้เวลา 16:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบุกจับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลเรียกรับเงินเพื่อแลกต่อการต่อสัญญาพนักงานจ้างนายสุรพงศ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมนายยศพันธ์ศรีใสนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษตามหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3สืบเนื่องจากสำนักงานปปช.ได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการเรียกรับเงินของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหมีเพื่อแลกกับการพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจึงสืบสวนรวบรวมหลักฐานจนพบว่าเมื่อเดือนสิงหาคม2569นายยศพันธ์เรียกประชุมพนักงานจ้างในสังกัดเพื่อแจ้งรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง28รายที่กำลังจะสิ้นสุดลงวันที่30กันยายน2569หากผู้ใดประสงค์จะต่อสัญญาจะต้องจ่ายเงินให้กับนายยศพันธ์รายละ 30,000 บาทรวมเป็นเงินกว่า 840,000 บาทจึงนำมาซึ่งการออกหมายจับนายยศพันธ์ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเพื่อข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบนภายหลังศาลอาญาคดีทุจริตได้อนุมัติหมายจับเจ้าหน้าที่จึงปฏิบัติการจับกุมนายยศพันธ์และตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องพบเงินสดของกลางจำนวนหนึ่งภายในห้องทำงานจึงตรวจยึดก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนบก.ปปป.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหอบชุดไทยสบายทองบุกปปช.ชาวบ้านออมทองบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางปราบมารสาปแช่งแก๊งยึดบ้านตัวแทนกลุ่มประชาชนผู้เดือดร้อนนำโดยนางสาวสุริยาแสงรอดและตัวแทนผู้เสียหายจากโครงการบ้านออมทองตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการเดินทางเข้ายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าการส่งมอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมถึงประธานกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานปปช.จังหวัดนนทบุรีโดยผู้เสียหายได้ถวายชุดไทยสบายทองณศาลเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปปช.ด้วยสำหรับคดีบ้านหมู่บ้านออมทองจังหวัดสมุทรปราการเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดินและอาคารซึ่งเป็นทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงประเด็นสัญญาที่เป็นโมฆะกรรมโดยมีตัวละครสำคัญผู้ร่วมขบวนการหลายฝ่ายตั้งแต่วัดชื่อดังเจ้าอาวาสวัยยาวัจกรกรรมการชุมชนตลอดจนนายทุนผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และเจ้าหน้าที่รัฐบางรายในพื้นที่วัดดังย่านตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการหลังมีการนำที่ดินของวัดมาปล่อยขายให้กับชาวบ้านในลักษณะโครงการบ้านจัดสรรและให้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินถาวรตั้งแต่ปี2537แต่มาภายหลังวัดกลับเปลี่ยนสัญญาและยื่นฟ้องขับไล่ชาวบ้านวางยึดอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านเวียดเจ็ตไทยแลนด์ทะยานสู่นิวไฮเครื่องแรกปี69เผยรายได้พุ่งแตะหมื่นล้านนายวรณเนติล่าบางล่าพระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์เปิดเผยว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเวียดเจ็ตไทยแลนด์วางรากฐานดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งพร้อมเดินหน้าต่อยอดศักยภาพในระยะถัดไปผ่านการขยายฝูงบินเพิ่มความถี่เดินหน้าลงทุนด้านบุคลากรเทคโนโลยีควบคู่กันยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้โดยสารรองรับธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยมุ่งต่อยอดความแข็งแกร่งจากตลาดหลักในเอเชียแปซิฟิกควบคู่กับการแสวงหาโอกาสตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงระดับโลกด้านรายได้จากการขายทำสถิติเติบโตน่าประทับใจแตะ 10,000 ล้านบาทขณะเดียวกันสายการบินขยายเครือข่ายเส้นทางบินทำสถิติใหม่สูง36เส้นทางเติบโต 25% จากปี68ที่ให้บริการเที่ยวบินจำนวน29เส้นทางโดยได้รับการสนับสนุนจากมาตรการฟรีวีซ่าการฟื้นตัวภาคการท่องเที่ยวควบคู่กับการขยายฝูงบินอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตของการเดินทางทั้งในและระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณ สามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คนไทยหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
12: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: แอด Thinking Radio
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับวันนี้มาพร้อมกับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณมนตรีสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ครับวันนี้แดดจ้านะคุณวิสุทธิ์นะ
3: ไม่แน่มั้งบางแห่งก็ฝนตกบางแห่งฝนตกแต่ว่าที่ภาคใต้เนี่ยรู้สึกจะมีฝุ่นควันจากทางอินโดนีเซียมานะ
2: โอ้โหมาไกลมากเลยคุณวิสุทธ์ตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะมันอ้อมมาทางไหนก่อนมันผ่านหลายๆจุดแล้วมาถึงที่หาดใหญ่เลยเนี่ยได้กลายเป็นว่าเป็นหมอกควันเป็นฝุ่นจากหมอกควันข้ามแดนที่เดินทางไกลพอสมควรเลยทีเดียวครับ
3: จริงๆมาทุกปีคุณมนตรีแต่ไม่เคยเป็นข่าว
2: ครับ
3: สัก10ปีหลังแล้วล่ะมาเลเซียบ้างอินโดนีเซียบ้างก็เนี่ยหมอกควันฝุ่นควันมาเป็นสิบปีละแต่ช่วงหลังหนักขึ้น
2: คือเข้าใจว่ามาขออภัยมาเป็นสิบปีอย่างที่คุณวิสุทธ์ว่าแต่ผมนึกถ้าเกิดว่ามาจากมาเลเซียเนี่ยมันน่าจะพอได้ติดชายแดนติดกันนะผมเคยข้ามจากสะเดาแล้วก็ไปปาดังเบซาเนี่ยมันก็สามารถที่จะคือยังไงก็ฟ้าเดียวกันทั้งหมดแต่อินโดนีเซียถ้ามองจากถ้าเรานึกตามแล้วเนี่ยแหมมันไม่น่ามาถึงอ่ะแต่ก็มานานแล้วครับคุณที่สุดครับ
3: ครับอ่ะมาแล้วก็หวังว่ารัฐบาลนี้จะมีแนวทางป้องกันและแก้ไขนะ
2: ทุกอย่าง
3: บ้านเราน
2: ะฮะทุกอย่างแก้ไขได้
3: แก้ไขแก้ตัวไม่เหมือนกันนะ
2: คุณที่สุด
3: ครับ
2: ผมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะเมื่อคืนนะครับที่ตามเสด็จไปที่เวียดนามและวันนี้ก็มาประเดิมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
3: อู
2: ่ท่องบอกว่าท่านหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าขึงขังแล้วก็ใช้ภาษาที่ดุดันมากเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่หมักหมมสะสมมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของต่างชาตินะที่มาปักหลักตั้งรกรากอยู่ในบ้านเราแล้วก็อู่ใช้นอมินีทำตัวเหนือกฎหมายนะก็ถึงขั้นบอกว่าโอ้โหคำบางคำเนี่ยคือจะมาทำอะไรแล้วมาสร้างปัญหาให้เราไม่ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงขั้นมีคำว่าจะตายให้กลับไปตายที่บ้านตัวเอง
3: หนักคนที่จัด
2: ออกลูกหนักมากเลยคุณพิสุทธิ์ฮะ
3: ครับก็วันนี้มาที่มหาดไทย
2: ครับ
3: นะแล้วก็พูดหลายเรื่องเดี๋ยวเราแกะอีกทีแล้วกันนะครับส่วนเรื่องสอบก็บอกว่าโกงข้อสอบแก้ย้ายไม่พอ
2: ครับ
3: ต้องเอาออกจากราชการเลยแต่ตอนนี้คนก็ยังรู้สึกว่าแค่รายชื่อที่เห็นเนี่ยยังไม่พอนะมันต้องมีระดับสูงกว่านั้น
2: ครับ
3: มันก็คล้ายๆสวนะไม่รู้ว่านี่ผมลองสัมผัสอารมณ์ผู้คนนะรู้สึกว่าแค่26คนหรือ77คน
2: อ
3: ่ะมันยังไม่สุดอ่ะก็เหมือนข้อสอบอ่ะ
2: ครับ
3: มันแค่รายชื่อไม่กี่พันคนอ่ะมันไม่สุดอ่ะมันตัดตอนหรือเปล่านี่ไม่รู้นะ
2: ครับและที่สำคัญคุณวิสุทธ์นะครับชวนคุยต่อพอคุณวิสุทธ์พูดถึงเรื่องของสวเนี่ย
3: ครับ
2: เขาบอกว่าทุจริตสอบสถครั้งนี้เทียบเคียงกับเรื่องราวของเรื่องหัวเลือกสวปี67เนี่ยนะฮะมันก๊อปปี้เดียวกันนะก๊อปปี้เดียวกันทั้งเรื่องของตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องและวิธีการในการจัดการนะการหัวแล้วก็การทุจริตสอบสถนะก๊อปปี้เดียวกันซึ่งก็ต้องไปถอดรหัสดูว่าคำว่าก๊อปปี้เดียวกันทั้งตัวละครสำคัญที่เกี่ยวข้องและวิธีการที่จัดการเกี่ยวกับสองเรื่องนี้นั้นเนี่ยแม้มันใช้วิธีการที่ไม่ได้ต่างกันวิธีการเดียวกัน
3: โมเดลเดียวกันเหมือนบล็อกเดียวกันนะ
2: โอ้โหเป็นบล็อกเดียวกัน
3: มีโมเดลอยู่แล้วแค่เอาโมเดลมาวางแล้วก็จับอะไรใส่เข้าไปนิดหน่อย แต่ว่าคนกลุ่มเดียวกันฝันนี้ไม่รู
2: ้ไม่รู้แต่คุณวิสุทธ์บอกไม่รู้แต่เมื่อสักครู่ผมพูดไปแล้วเขาบอกตัวละครสำคัญนะละไม้เหมือนก็แล้วกันนะครับในหลังไวๆ
3: รอดเหมือนกันใส่หลวงพ่อรอด
2: ก็ทำไงได้ล่ะครับเพราะนายกเองก็ขึงขังนะขีดเส้นเลยนะเส้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นที่เท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าขีดกันมาหลายครั้งแต่ขีดเส้นอีกครั้งหนึ่งในวันนี้กลับมาที่ทุจริตท้องถิ่นทุจริตสอบเนี่ยขีดเส้น30กันยายนต้องจบนะฮะคือจะไปมีวันถัดไปอีกไม่ได้นะผมพาไปดูในเรื่องนี้เป็นประเด็นแรกก่อนก็แล้วกันที่คุณวิสุทธ์จั่วหัววายบอกสอบทุจริตท้องถิ่นย้ายอย่างเดียวไม่พอใครเกี่ยวข้องต้องเอาออกจากราชการนะผมรวบเอานิดหนึ่งท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้นะคือการร่วมกันทุจริตอย่างเป็นกระบวนการนะขณะนี้ทั้งสังคมและตนเองได้พิจารณาสถานการณ์ไปในทิศทางเดียวกันแล้วแต่การแช่หน้าตามกฎหมายยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยมีหลายหน่วยงานร่วมจับกลุ่มและดำเนินคดีผู้กระทำผิดถัดมาท่านนายกบอกว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกรมสถ.เนี่ยนะขยายผลการตรวจสอบอย่างจริงจังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีจับกลุ่มควบคุมตัวและไม่ให้มีการเยี่ยมหรือประกันตัวตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดส
3: ่
2: วนข้าราชการนะที่มีส่วนกระทำผิดเพียงการโยกย้ายตำแหน่งถือว่ายังไม่เพียงพอถัดมาครับคุณวิสุทธ์ท่านผู้ฟังครับนายกบอกว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยไม่เคยรับทราบว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาก่อนแต่เมื่อเข้ามารับผิดชอบและได้รับข้อมูลแล้วจะไม่ยอมให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะทีนี้ผมพาไปดูท่านนายกขีดเส้นท่านนายกรัฐมนตรีขีดเส้นให้การตรวจสอบต้องได้ข้อยุติภายในวันที่30กันยายนโดยไม่เปิดทางให้ขยายเวลาเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของข้าราชการหลายคนนะพร้อมสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการให้แล้วเสร็จและย้ำในตอนท้ายว่าเรื่องนี้ต้องจบภายในเวลาที่กำหนดไม่มีการปกป้องหรือช่วยเหลือใครเวลาล่วงเลยมานานและหน่วยงานอื่นดำเนินการไปไกลแล้วดังนั้นหน่วยงานเจ้าของบ้านต้องเด็ดขาดนี่คือเรื่องของสถ.ที่เกือบจะลืมไปแล้วท่านนายกก็มาขีดเส้นให้จบนะภายใน30กันยายนขยายเวลาไม่ได้แล้วครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: ครับแล้ววันนี้นายกพูดที่กระทรวงมหาดไทยนะ
2: ครับ
3: ตำแหน่งผู้ตรวจราชการครับซึ่งนี่รู้กันอยู่นะว่าไปตบยุงมังไปแขวนไว้บ้าง
2: ครับ
3: นะฮะที่ลงไม่ได้ก็ไปแปะไว้นะฮะที่ผู้ตรวจการนายกบอกว่าต้องเลิกความเชื่อว่าผู้ตรวจราชการเป็นที่เก็บกุกคืออยู่ที่นั่นเนี่ยมีโอกาสสงบสติอารมณ์แล้วก็ใช้ความคิดเหตุใดถึงมาอยู่ตรงนี
2: ้ครับ
3: ต้องเร่งสร้างผลงานไม่ใช่เมื่อไปอยู่แล้วจากคนที่เคยรู้จักกันกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักกันไม่ใช่ว่า
2: เดี๋ยวคุณวิสุทธ์หมายถึงงอนหรือว่าเคืองหรือว่าไปอยู่ในจุดที่ไม่อยากจะสบตาใครเพราะมันเป็นที่สุสานอย่างที่เข้าใจเป็นกลุ่มก็เลยจากคนที่เคยรู้จักกันแล้วก็ไม่รู้จักกันหมายถึงใครเขาจะไม่รู้จักใครหรือคน
3: ผมว่าคนที่ถูกย้ายไม่อยากรู้จักไม่อยากรู้จักคนย้ายไหนก็ย้ายแล้วก็ไม่ต้องรู้จักกันก็ได้นะ
2: พอรู้จักแค่นี้ก็พอแล้วอะไรทำงานนั่นนะ
3: พอแล้ว
2: เชิญครับเชิญครับ
3: แล้วก็ย้ำว่าทุกคนมีโอกาสนะครับแล้วก็มีประโยคทองเนี่ยมันหลุดไปแล้วคุณมนตรีครับนะฮะก็ขอให้ทุกคนภูมิใจในสิ่งที่ทำทุกคนมีโอกาสนะครับแต่ว่านายกบอกว่านี้ครับ
2: ครับ
3: ผมเป็นคนไม่พกความแค้นนายกบอกตัวเองนะ
2: ครับ
3: ไม่พกความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนอารมณ์ดีทุกวันก็เรื่องจริงนะอารมณ์ดีทุกวันเพราะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นยกร้องเพลงได้ทุกวันนายกก็ทำบ้านที่แบตเปลี่ยนอารมณ์นะ
2: อ
3: ารมณ์โกรธอารมณ์แบตเข้ามาได้ทุกเรื่องอ่ะซึ่งมีคนบอกว่านายกครับยกจริงจังหน่อยก็ได้นะ
2: อ๋อครับ
3: นะมาบอกตัวเองนะฮะไม่แค้นไม่โกรธอารมณ์ดีทุกวันนะก็ยืนยันว่าจะย้ายการอธิบายด้วยเหตุและผลนะครับ
2: ก็ถือว่าเป็นการไปเก็บตกในหลายๆเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยนะต้องบอกว่าทุกเรื่องเนี่ยมาจากกระทรวงมหาดไทยแทบจะทั้งนั้นเลย1สธที่ท่านนายกพูดถึง2ที่เราเอามาเคียงคู่กันไปตอนต้นเมื่อสักครู่นะกลายเป็นวาระแห่งชาติและเป็นประเด็นที่กำลังถูกตั้งคำถามก็คือเรื่องราวของต่างชาติที่เข้ามาตั้งรกรากปักหลักอยู่ในบ้านเราและก็สร้างปัญหานะแต่ที่เราบอกว่านายกขึงขังเนี่ยนะคุณวิสุทธ์คุณวิสุทธ์ผมพาไปดูสักนิดหนึ่งนะคือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะก็พูดถึงเรื่องการเอารัดเอาเปรียบของคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็ท่านยกทีละเรื่องนะยังเรื่องของการตั้งศาสนสถานเนี่ยนะตนคิดว่าอยู่ดีๆไปตั้งเองนะไม่ได้รูปแบบต่างๆต้องให้การเคารพต่อสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยล่าสุดทราบมาว่ามีการสร้างสุสานส่วนตัวอีก
3: ครับ
2: ตนมองว่า
3: ส่วนตัวเลยเหรอ
2: เฮ้ยทำไมมันผมก็เพิ่งได้ยินวันนี้นะครับว่าสุสานส่วนตัว
3: เนี่ยสุสานส่วนตัวด้วย
2: รอบส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้สร้างไว้รอให้ตัวเองนะมีแต่คนอื่นเขาคิดอ่านทำกันเอาละท่านนายกบอกว่าล่าสุดทราบว่ามีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกน่าจะหมายถึงว่าในส่วนของกลุ่มคนชาติเดียวกันที่เขาเข้ามาเนี่ยในจะได้ไม่ต้องไปปะปนกับชาติอื่นๆนะฮะมีที่ฝังของกลุ่มของตัวเองนะครับตนมองว่ามันเกินไปแล้วนะเหาะเหินเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วมาก็มาหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านโน้นไม่ต้องมาตายที่นี่แล้วก็อย่ามาเอารัดเอาเปรียบและเรื่องศาสนสถานที่ขออนุญาตตั้งเป็นร้านอาหารแต่มีศาสนสถานอยู่ก็ไม่ได้อ่ะนี่คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาตินะที่มันเป็นประเด็นเป็นกระแสหลักอยู่ณเวลานี้และนายกรัฐมนตรีก็นะให้นโยบายถึงขั้นกับบอกผู้ว่าทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยอย่าไปติดนั่นติดนี่นะท่านเองเนี่ยได้มีการลงนามเรื่องของการเนรเทศผู้ที่กระทําความผิดท่านก็ยังย้ําคําเดิมนะเรื่องของรัฐมนตรีมหาดไทยกับนายกเป็นคนคนเดียวอยากจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์มาก็ตามขั้นตอนกฎหมายและผู้ว่าเนี่ยนะครับเมื่อเนรเทศไปแล้วเนี่ยมีประโยคใหญ่อยู่อันหนึ่งท่านไม่ต้องถามกลับมาว่าเนรเทศแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินออกไปถามแบบนี้มันเหมือนกับถามไม่ค่อยคิดไปหน่อยถามแบบอยากจะปัดงานให้ออกจากตัวซึ่งไม่ได้คำว่าในประเทศคือถ้าท่านดำเนินการแล้วคนคนนั้นต้องออกจากประเทศเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆผมดำเนินการให้อยู่แล้วแต่อย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้างบางทีก็เหมือนดูถูกภูมิปัญญากันไปหน่อยในประเทศแล้วยังลงนามไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าใครจะออกตั๋วค่าเครื่องบิน ไม่มีจังหวัดไหนก็ออกไปก่อนแล้วจะมาเบิกคืนในรูปแบบไหนก็ว่ากันไปถ้าเป็นผมเนี่ยนะถ้าผมเป็นท่านผมควักตังออกเลยคนเหล่านี้คุณที่สุดคือถ้าขืนอยู่เนี่ยนะมันเปลืองน้ำเปลืองไฟเปลืองข้าวแล้วก็บางคนก็บอกว่าต้องให้เขารับโทษเพราะเขามีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆเนี่ยนายกพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณที่สุดซึ่งเข้าใจว่าคงจะล้อไปกับกระแสของสังคมที่กำลังถูกปลุกขึ้นมาตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งชุมชนของต่างชาติโดยเฉพาะชาวยิวในประเทศไทยและอันหนึ่งเนี่ยผมก็ด้วยความเคารพท่านนายกรัฐมนตรีนะคุณพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยท่านไปเจอกับตัวท่านเองมา สักเป็นอาจจะแรมเดือนแล้วล่ะเรื่องที่ไปที่ภูเก็ตแล้วก็ถูกห้ามเข้าสถานที่ตรงนั้นเพราะว่าคนไทยห้ามเข้าที่ว่านั่นนะวันนี้นายกนะฮะท่านบอกว่าท่านบอกอย่างนี้นะฮะป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าผู้ว่าเจอที่ไหนต้องไปถอนด้วยตัวเองคนไทยเข้าได้หมดยกเว้นบ้านเรือนที่เป็นของเขาแต่ต่อให้เขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วบอกบ้านนี้ไม่ต้อนรับคนไทยก็ให้ถอนออกมาต้องทำให้ได้คนเหล่านี้คือคนที่ไม่พึงประสงค์ถ้ากล้าทำถึงขนาดนี้เขาต้องมีพฤติกรรมที่ไม่บ้าก็เมาแสดงว่าต้องมีสิ่งที่ท่านต้องไปสืบให้ได้ว่าเขาทำผิดอะไรและใช้กฎหมายเชิญออกจากประเทศขอให้ผู้ว่าทุกจังหวัดติดตามการกระทำผิดของคนต่างด้าวอย่างจริงจังทั้งในเรื่องของการใช้โนมินีถือครองที่ดินนะก็ท่านให้ความสำคัญนะกับเรื่องของปัญหาที่เป็นกระแสหลักณเวลานี้แบบค่อนข้างจะเสียงดังขึงขังและเอาจริงสั่งการไปอย่างที่ผมนำมาเรียนไปเมื่อสักครู่ครับคุณพิสุทธิ์ครับ
3: แล้วอยู่เรื่องนึงก็เป็นเรื่องทางอเมริกาเข้าจริงนะฮะ
2: โ
3: อ้เขาส่งหนังสือมาเลยนะครับ
2: ครับ
3: คนที่ส่งก็คือกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรของอเมริกานะครับ
2: ครับ
3: ก็ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐขอให้ตรวจสอบและก็พิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อครับ
2: ครับ
3: เชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนี่ก็โด่งดังมาแล้วนะฮะในแถบบ้านเราเนี่ยปรากฏว่า1ใน28รายชื่อมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลอนุทิน1
2: ครับ
3: ของคุณหูกันดีนะวรพัฒน์ธัญญาวงศ์ครับ
2: ครับ
3: ก็คุณอนุทินถูกถามเรื่องนี้ครับนะเห็นชื่อแล้วอนุทินบอกว่าใครถูกกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความเอาเองต้องหาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเอง
2: ครับ
3: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลคำถามที่คนถามก็คือว่ามันเกิดขึ้นในรัฐบาลที่หนึ่งนะครับ
2: และท่านเป็นผู้เสนอชื่อ
3: ให้เป็นตัวแทนนี้ด้วย
2: มาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังท
3: ั
2: ้งๆที่กระแสข่าวณเวลานั้นก็โยงไปถึงเรื่องในตลาดหลักทรัพย์เรื่องการถือหุ้นเรื่องอะไรนะแต่ก็ได้รับการแต่งตั้งและอยู่ได้สักพักหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะด้วยเหตุผลใดท่านก็ตัดสินใจตัดช่องน้อยก็ลาออกไป
3: ไอ้ลาออกนี่คือขั้นตอนฮะแต่ว่าคงมีการสกิดให้ออกอะสกิดให้เขียนเวลาออกล่ะเอาจริงจริงจริง
2: ครับ
3: ผมเขียนเถอะถ้าข่าวถามว่าตกลงที่อเมริกาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งฮะดำเนินการตรวจสอบคำตอบของนายกอนุทินบอกว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
2: ้อ้
3: าวรัฐบาลไหนล่ะไม่รู้จะหมายถึงตอนที่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราดูกันนะเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากครับคุณรัฐมนตรีครับเป็นเรื่องระดับโลกทีเดียวนะครับตอนนี้ฝ่ายค้านเองรังสิมันโรมแน่นอนครับก็ออกมาตั้งคำถามเรื่องการจัดการเรื่องนี้นะฮะเกรงใจใครเป็นพิเศษหรือเปล่าถึงไม่ดำเนินการอะไร
2: ครับ
3: ขณะที่คุณกรจติกาวณิชก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่ายังไม่มีการพิสูจน์ความผิดเลยเหรอเคยระบุเรื่องนี้หลายครั้งแล้วระบุในกรรมธิการการเงินการคลังการตลาดสภาผู้แทนราษฎรกำชับให้กตปปงเร่งดำเนินการแต่ว่าล่าช้ามากจนถึงขั้นอเมริกาเขาไม่อดทนรอฮะเขาก็ใช้กลไกเขาเองแต่กรรมธิการเขาเองจี้ไปที่รัฐบาลเพราะเขาบอกเขาไม่รอละเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะมันกระทบกระทั่งกระทบกระเทือนถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปทั่วโลกทีเดียว เดี๋ยวช่วงหน้าเวลาลงเรียนลงรายละเอียดแล้วกันนะคุณมนตรี
2: อ่ะงั้นพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเก็บรายละเอียดกันต่อครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
5: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
4: ครบทุกภูมิภาค
5: ทั่วไทย
4: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
5: ครบทุกระดับราคา
4: ราคาหลักล้าน
5: ไปจนถึง
4: หลายร้อย
5: ล้านบาท
4: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
6: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE at Thinking Radio
3: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: ประเด็นประเด็นร้อนวันพระสวัสดีนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์แล้วก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์เมื่อสักครู่เราค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐอเมริกากรณีเกี่ยวกับเรื่องของอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังในสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งที่ปรากฏมีรายชื่อเป็น1ใน28รายชื่อนะครับที่ทางคณะกรรมการของสหรัฐอเมริกานะมีชื่อออกมาแล้วก็ยื่นเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงการคลังเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการในการที่จะแซงชั่นหรือจะประกาศนะความบาดยังไงก็ตามตรงนี้นั้นเนี่ยถ้าเท้าความกลับไปในช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อวานนะช่วงที่กำลังจัดรายการอยู่อย่างนี้แหละนะก็มีข้อความมาจากสภานะที่เขากำลังประชุมพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของมติกกต.นะรับทราบนะรายงานประจำปีของกกต.ไม่ใช่มตินะฮะก็พูดถึงเรื่องว่าให้จับตานะฮะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณกรจาติกวนิชเอ่ยใครเอ่ยนะจนกระทั่งสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็มีการนะเป็นข่าวปรากฏออกมาทีนี้ฝ่ายค้านทั้งหลายแหละที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยก็ออกมากระทุ้งในเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านได้เคยต่อภาพและหยิบยกรายชื่อต่างๆมาให้รัฐบาลไปดำเนินการนะก่อนหน้านี้นานมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ดำเนินการใดๆจนกระทั่งเขาต้องออกมากระทุ้งแบบนี้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลเองจะบอกว่าไม่ใช่ของรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลชุดที่แล้วแต่ก็บังเอิญว่า
6: ไม่ได้นะ
5: รัฐบาลชุดนี้ที่นะสืบเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วนั่นแหละครับคุณวิสุทธิ์ครับ
6: ครับผมย้อนที่หนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องทีนึงก็คือว่านี้นะครับกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรอเมริกาครับ
5: ครับ
6: เขาเสนอมีหนังสือส่งตรงไปที่กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐ
5: ครับ
6: เป้าเนี่ยเขาขอให้มีการสอบสวนนะแล้วก็คว่ำบาตร28คนสองบริษัท
5: ครับ
6: เพื่อขายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและแน่นอนครับวรพัฒน์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของไทยนะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ้าวไทยทำอะไรอยู่ทำไมถึงช้าทำไมต้องอเมริกาส่งหนังสือถึงอเมริกากันเองเพื่อจะบอกกับไทยและประเทศอื่นด้วยเปล่าว่าเฮ้ยคุณต้องเร่งจัดการด้วยนะคุณรังสิมันต์โรมครับก็ตั้งคำถามถึงคุณอนุทินครับว่าทำไมไม่จัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดวรพัฒน์เนี่ยถูกกล่าวหาแต่สามารถนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีได
5: ้ครับ
6: แล้วจะบอกว่าลาออกแล้วไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหานะครับรัฐบาลมีพฤติกรรมใช้โจรจับโจร นี้คุณอลิสคุณรังสิมันต์บอกเพราะว่าอย่างนี้ฮะเพราะว่าคุณวรพัฒน์ คยเป็นคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมด้านนี้ครับแล้วก็มานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยนะก็อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ย้ำเตือนนะครับว่าเบนสมิธยิ้มเรียกกระทั่งคุณโตหลานของประธานวุฒิสภา
5: ครับ
6: มีอยู่ในชื่อคว่ำบาตรครับของไทยนะ
5: ครับ
6: แต่ว่าคนก็รู้ไม่มีการออกหมายจับเกรงใจใครหรือเปล่า
5: ที
6: ่คำถามรังสิมันโรม
5: ครับ
6: แล้วก็พูดถึงเรื่องของฟอกเงินสแกมเมอร์นักการเมืองไทยเกี่ยวข้องหลายคนก็เคยมีการเปิดชื่อไปแล้วนะ
5: ครับ
6: ธนาคาร IBC ด้วยคนไทยแล้วก็อดีตเจรตำรวจเนี่ยเคยร่วมงานกับคุณอนุทินรัฐบาลต้องเร่งอายัดทรัพย์สินเนี่ยสอบเส้นทางการเงินด้วยไม่ใช่ช้าๆแล้วฝากไว้ให้คุณอนุทินนะครับต้องจริงจังส่วนคุณกรจันทร์ในวันนี้เนี่ยก็ติดมาตลอดนะฮะก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการดำเนินการเองนี่คุณตอนตีความนะ
5: ครับ
6: เพราะก็เห็นว่าการบังคับกฎหมายของใครมันไร้ประสิทธิภาพคุณก็บอกเป็นเป็ดง่อยพึ่งไม่ได้รายชื่อแม้จะไม่ใช่การพิสูจน์ความผิดแต่ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการสอบสวนเชิงลึกนะ
5: คร
6: ับ ก็ไม่มีความคืบหน้าก็เคยกำชับให้กรตจัดการเคยมีคำถามไปที่กรตครับถามไป20ข้อแต่ละคำตอบมัน1ข้อตอบอ้อม5ข้อไม่ตอบ10ข้อ
5: โอ
6: ้นี่ก่อนนะก็เลยออกมาจี้ว่าต้องเร่งดำเนินการนะระบบเครือข่ายสแกมเมอร์ไม่สามารถใช้เศรษฐกิจไทยตลาดทุนไทยในการฟอกเงินได
5: ้
6: หากไม่มีคนไทยให้ความร่วมมือ
5: ครับ
6: ประโยคนี้มันชัดเจนทุกเรื่องเลยนะ
5: ครับ
6: แม้กระทั่งที่คุณมนตรีพูดตอนต้นรายการเนี่ยมาใช้ที่มานอมินีมาใช้พื้นที่ฝังศพฝังส่วนตัวอะไรเงี้ยนะทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่คนไทยให้ความร่วมมือวันนี้ก็เหมือนกัน
5: ครับ
6: ก็ไม่อยากให้เรื่องเงียบหายไปแล้วเพราะว่าจำได้ว่าตอนนี้เรื่องใหญ่มากจากเรื่องอะไรไทยไม่เทาไม่เอาเทาแล้วก็การช่วยประเด็นการเลือกตั้งแล้วก็บอกประเด็นนี้ตามมาแล้วพอเลือกตั้งเสร็จ
5: มันก็
6: เงียบครับ
5: เงียบหายไปจริงๆเนี่ยคุณวิสุทธ์ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงที่ทางจีนนะเขาเอาใจใส่อย่างมากเร
6: ื่
5: องการจัดการปัญหาสแกมเมอร์ที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามกับบ้านเรา
6: ชเวกงเ
5: มลวันนี้นะฮะเอ๊ะตอนนั้นหลิวจงอี
6: ้เฮหลิวจำได้ไหมเรื่องเฮหลิว
5: เฮหลิวหลิวจงอี้ท่านมาเองในยุคที่คุณภูมิธรรมเป็นรองนายกนะฮะเราก็
6: ดูเหมือน
5: เราดูเหมือนจะเหนียมเหนียมว่าเขามาเป็นการส่วนตัวนะแต่จนสุดท้ายแล้วไม่ส่วนตัวแล้วและเราเองตอนนั้นเนี่ยยังลังเลนะหันซ้ายหันขวานะสบตากันไปสบตากันมาว่าใครจะเป็นเจ้าภาพ
6: จะกล้าตัดไฟไหมใครจะใครมีหน้าในการตัดไฟ
5: นะสุดท้ายคุณอนุทินไปเป็นคนกดสับคัดเอาหรือยังไงตอนนั้นเนี่ยนะแต่กว่าจะสับคัดเอาได้เนี่ยนะทางอินฟลูทั้งหลายแหละเอาไปล้อนะตะโกนข้ามฝั่งไปมาว่าฉันจะตัดไฟแล้วนะก็สุดท้ายก็ไม่ยอมตัดสักทีแต่เราก็ตัดอันนั้นคือได้เห็นความชัดเจนของปัญหาสแกมเมอร์นะจนกระทั่งเกิดสงครามเกิดอะไรนะปราบปรามกันไปแต่ในจังหวะเวลานั้นเนี่ยมันก็มีปรากฏชื่อนะคนจากฝั่งไทยนะว่าใครเป็นใครบ้างที่ไปอยู่ในโครงสร้างของบริษัทฮุนโตนะแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยนะก็นะท่านนายกอนุทินในช่วงรัฐบาล MOA ก็เชิญคนนั้นคนนี้ไปปรากฏตัวที่ร้านกาแฟที่ตึกพรรคภูมิใจไทยเสมือนหนึ่งเป็นการเปิดตัวว่าที่รัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านหนึ่งในนั้นก็คือคุณวรพักเนี่ยที่แหละวรพักธัญญาวงศ์ก็ได้ไปปรากฏตัวนะจนกระทั่งในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลต่างๆออกมามากมายที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู่แต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเดินหน้านะก็ได้เสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลของท่านในช่วงสั้นๆเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังแต่ก่อนจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังในรัฐบาลของท่านนะฮะ คุณทันคุณวรพักธัญวงศ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานผมไม่แน่ใจเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาหรือเป็นตำแหน่งอะไรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลก่อนหน้านั้นนั่นก็คืออยู่ในตำแหน่งแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อย่างที่ว่าจนกระทั่งนะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยใครต่อใครและเราเองนะก็กระตุ้นเตือนกันว่าเราเป็นกลายเป็นแหล่งที่เขานำเงินเทามาฟอกนะผ่านการซื้อทรัพย์สินต่างๆมากมายกระบวนการไม่รู้จากเงินเทากลายเป็นเงินขาวเพราะผ่านกระบวนการฟอกในบ้านเราก็จนกระทั่งมันซาซาไปแต่วันนี้ไม่ใช่ว่ามันซานะทั้งสแกมเมอร์ทั้งอะไรทั้งหลายเมื่อวานที่ทางตำรวจตม.เข้าไปจับไปอะไรนะคือในเมื่อตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้เข้ามาตั้งในบ้านเราเลยคุณที่สุดนะ
6: ครับ
5: อันนี้คือสภาพปัญหาที่ยังไม่หมดและก็ยังดำรงอยู่มีอยู่ไม่ใช่มีเฉพาะยิมเรียกไม่ใช่มีเฉพาะหุ้นโตนะแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่อเมริกาเข้าน่าจะเดินหน้าจัดการเรื่องนี้บ้างเขาก็บอกว่าโอ้อย่างที่ฝ่ายค้านบอกนะเขาบอกให้เราแล้วเปิดชื่อออกมาครั้งหนึ่งแล้วก็
6: เราจะอยู่เฉย
5: เราจะทำวันนี้เขาก็เลยจัดการซะเลย
6: คือผมมองภาพถ้าเกิดว่าเปิดชื่อของครอบจักรการเองเปิดชื่อให้ทั่วโลกรู้ว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรนะ
5: ครับ
6: อเมริกาหุ้นที่ไม่อยู่เฉยๆนะ
5: อ
6: ย่างน้อยจะมีมาตรการอย่างอื่นนะทางเศรษฐกิจก็จะตามมาด้วย
5: ครับ
6: คุณบางปล่อยให้มีเครือข่ายสแกมเมอร์อยู่นะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ส่งกองพลังเหมือนจีนนะแต่เดี๋ยวภาษีตามมาเดี๋ยวมาตรการเศรษฐกิจตามมาก
5: ำแพงภาษีทั้งหลายแหละ
6: มันจะเฉยไม่ได้
5: ที่ทางรองนายกสุปจีบอกว่าเดี๋ยวนายมตรีคงจะได้ต่อสายพูดคุยกับทางทรัมป
6: ์
5: นะที่เขาอยู่ในระหว่างการพูดคุยว่าตกลงเราจะได้เพดานที่เท่าไหร่นะระหว่างกึ่งกลางของ 12.5 กับ 19 นะกลางๆตรงนี้ได้ไหมเพราะทำไมอย่างนั้นก็จะไปแข่งขันกับทางเวียดนามซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของเราคู่แข่งสำคัญของเราไม่ได้คุณสุดนะครับก็ให้พื้นที่กับคุณวรพักธัญญาวงศ
6: ์ก็เขาไม่อยากได้พื้นที่นะ
5: ไม่อยากได้เหรอครับ
6: เจ้าของคงไม่อยากได้พื้นที่
5: เขาทันทีที่เป็นข่าว
6: ความเ
5: ง
6: ียบมากกว่ามั้ง
5: นะเขาชี้แจงนะ
6: คร
5: ับ เขาชี้แจงผมก็จับประเด็นได้ประมาณสัก 4-5 ประเด็นแน่นอนที่สุดนะครับเขาก็พูดถึงหนังสือดังกล่าวของคณะกรรมการทั้ง2คณะของสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกานะเขาก็พูดถึงหนังสือที่มีแล้วก็บอกถึงยืนยันว่าแน่นอนท่านต้องออกมาปฏิเสธว่าผมไม่ได้กระทําผิดและไม่ได้หมายความว่าผมถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วนั่นคือเป็นเพียงการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายนะสำหรับการที่จะใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่นั่นก็คือประเด็นแรกก็คือบอกว่ายังไม่จบยังไม่เคาะเพียงแต่ให้ตรวจสอบถัดมาเจ้าตัวนะฮะคุณวรพักธัญวงศ์เนี่ยก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าผมเนี่ยไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเมอร์เซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงอันนี้คือประเด็นที่สองถัดมาบอกว่าวันนี้ได้ติดต่อไปยัง Office of Foreign Assets Control ของที่สหรัฐอเมริกาคือติดต่อไปยังทางการของสหรัฐแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาแล้วก็กำลังจะจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการทั้ง2คณะเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองนะครับและตอนท้ายก็บอกว่าก็พร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและก็กระบวนการที่ตรวจสอบได้ผมเห็นตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานที่เจ้าตัวได้ชี้แจงในเรื่องนี้ออกมาครับคุณที่สุดครับ
6: ครับ เรื่องต่อเนื่องจากประเด็นของกกต.ที่วินิจฉัยส่งเรื่อง77คนนะฮะแล้วก็26สว.ไปที่ศาลฎีกานะครับแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีความคืบหน้าตามมาเหมือนกันนะครับทาง DSI ครับ DSI โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเรื่องอังยี่ฟองเรื่องอังยี่ฟอกเงินอันนี้คือตั้งขึ้นมาแล้วเป็นชุดที่ตั้งมาอยู่แล้วนะคุณมนตรีนะ
5: ที่มีอยู่แล้วแล้วก็เดิมนั้นเนี่ยส่งฟ้องไป8คน
6: ค
5: แล้วอัยการเขาตีกลับมาให้รอรวบรวมพิจารณาพร้อมกับมติของกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมา
6: ก็นี่แหละฮะเขาก็จะเริ่มเดินหน้าจะทำหนังสือขอรายงานคำวินิจฉัยฉบับเต็มจากกกต.มาประกอบสำนวนนะครับแล้วก็จะนัดประชุมพนักงานสอบสวนร่วมนี่แหละอัยการกับทาง DSI ภายในสิ้นกันยายนนี้แต่ว่ากกต.ยังไม่มีมติออกมาแบ่งชัดเจนเป็นทางการใช่ไหมคุณมนตรี
5: ครับ
6: คือทางนี้จะขอแต่ผมคิดว่ากกต.ใช้เวลาเท่าไหร่60วันหรือเปล่า
5: อ๋อมติน่าจะมี
6: ตัวเป็นรายละเอียดของมตินะ
5: รายละเอียดของมติคงไม่ใช่เป็นการขอเรื่องคำร้องที่จะส่งไปศาลฎีกาแต่เป็นมตินะรายละเอียดต่าง
6: ๆขอรายงานคำวินิจฉัยฉบับเต็มจากกกต.
5: ก็เป็นรายงานคำวินิจฉัยแล้วก็ประกอบมติซึ่งมติตอนนี้มันมีทั้ง5ต่อ2เกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนี้แล้วก็มติสำคัญที่ฟันฉับไปที่26สว.ก็คือ4ต่อ3
6: ครับ
5: ที่เหลือก็อาจจะกระจัดกระจาย6ต่อ1แล้วก็เอกฉันท์ในบางคนที่ไม่ส่งแต่มติที่ให้ดำเนินการ77รายตรงนี้ก็กระจัดกระจายตรงนี้ก็แสดงว่าคงจะเอารายละเอียดทั้ง2ส่วนหรือเปล่าเพราะตอนนี้ดูเหมือนมติที่ออกมานั้นเนี่ยเป็นการแถลงคนละครั้งซึ่งจะแตกต่างจากมติของศาลรัฐ
6: ธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญทีเดียว
5: ศาลรัฐธรรมนูญท่านจะบอกว่ามีมติเสียงข้างมากเสียงข้างมากเห็นแบบนี้
6: เสียงข้างน้อยเห็นแบบนี้
5: แต่ปรากฏว่า

0: ทั้งหมดที่เห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้แต่ยังมีเสียงข้างน้อยที่เห็นต่างอยู
1: ่ครับทีนี้พอได้ถ้าได้รายงานฉบับเต็มมานี่ทาง DSI เขาบอกงี้ครับ
0: ครับ
1: ก็คือว่าถ้าพยานหลักฐานเส้นทางการเงินนะครับเชื่อมโยงไปถึงใคร
0: ครับ
1: ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือจะเป็นรัฐมนตรีครับแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะรอดพ้นจากมติกกต.มาได้แต่ DSI เนี่ยจะพิจารณาดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดครับได้นะสารขานเพียงพอนะนั่นแปลว่าอะไรไหมแปลว่าคือนอกจาก77คนน่ะถ้ามีหลักฐานเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยจะดำเนินการต่อได้ไม่ได้จำกัดแค่77คนไม่ว่าจะเป็นบรรดาส.ส.รัฐมนตรีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนะก็จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ที่รัฐมนตรีบอกก่อนนั้นทาง DSI เขาแจ้งข้อกล่าวหาไว้8คนใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: มี2คนที่ DSI จะขอทบทวนนะก็คือคุณพกามาศไทยนุกูลและคุณเลิศศักดิ์ปนกลิ่นครับสองคนนี้เคยถูก DSI สั่งฟ้องไปก่อนหน้านี
0: ้ครับ
1: แต่ปรากฏว่าไม่มีชื่อในสำนวนส่งฟ้องกกต.ก็จะติดตามเรื่องนี้ด้วย
0: ครับ
1: งั้นถ้าเราแยกกันนะว่านั่นกกต.ว่าไปแต่เรื่องอ้างยี่ซ่องโจรทาง DSI ก็ดำเนินการต่อไปและไม่ได้ตีวงอยู่แค่77คนถ้าหลักฐานพยานน่าเชื่อถือและมีหลักมีข้อมูลเพียงพอก็ดำเนินคดีต
0: ่อดูเหมือนจะทำให้เป็นการดำเนินการคนละส่วนกันเพราะคนละสำนวนนะอาจจะทำให้คนที่หลุดไปแล้วนะจาก77นะจากทั้งหมด200กว่าเหลือ77นะที่เหลือก็ยังไม่ลงดิอย่างนี้เพราะว่าในถ้อยแถลงของกกต.เสียงข้างน้อยนั้นเนี่ยก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเงินที่ถูกพูดถึงว่ามีคนผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.เป็นคนผ่านเงินนะแต่บังเอิญว่ามันไปจบที่ตรงนั้นไม่ได้มีการไปขยายหรือไปสืบสอบต่อว่าใครเป็นเจ้าของเงินนะ
1: นี่เราก็อยากรู้นะ
0: เดี๋ยวใครจะไปสอบต่อไหม
1: มันเริ่มมีอำนาจสอบไปนะ
0: เ
1: ป็นคดีช่องโจร
0: เป็นคดีอ้างยี่และเป็นคดีฟอกเงิน
1: ครับ
0: นะก็น่าจะเข้าข่ายอยู่เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาหรือว่าจะต้องใช้กระบวนการยังไงโดยเฉพาะเนี่ยผมไปเห็นที่เขาหยิบยกเอาการแถลงของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษซึ่งเป็นกกต.เสียงข้างน้อยนะฮะที่มีบางช่วงบางตอนที่ท่านพูดถึงหลักฐานเส้นเงินนะที่เหมือนถูกตัดตอนไม่ไปถึงตัวการที่แท้จริงทำไมถึงไม่ไปถึงคุณสิทธิโชติก็บอกว่านะเส้นเงินที่ออกจากนักการเมืองจริงๆไม่มีมีแต่คนรอบข้างนะแล้วก็ยกตัวอย่างเลยนะพูดถึงชื่อด้วยวันนั้นอย่างวรพจน์ตั้งพันเพียรเป็นมือจ่ายโอนเงินไปสุราษฎร์เป็นแสนแสนผมก็อยากรู้ว่ารับมาจากใครคนโอนเป็นใครจะได้ไปต่อผมก็ถามคณะที่26แต่ได้รับแจ้งว่ากกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินนี้มันจึงไปต่อไม่ได้ได้แค่นี้นะฮะก็ทีนี้เขาก็ไปสืบสอบกันต่อและกกต.ก็โตไม่ได้มีมติไม่ได้อะไรคือมันกลายเป็นเรื่องของจะรับหรือไม่รับนะฮะสำนวนหลักฐานที่ DSI นะเขามีเอามาไว้ในสำนวนนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่ว่าที่ไม่รู้ก็เพราะว่าไม่ติดใจที่จะสอบต่อพอไม่สอบต่อก็เลยไม่รู้ว่าไปโยงกับใครบ้างทีเนี้ยในข่าวในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็เปิดออกมาหมดแล้วนะ4-3เนี่ยใครอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือวรพจน์ตั้งพันเพียรเนี่ยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของส.ส.คนไหนโยงไปถึงกันหมดนะก็เลยถ้าจะเปรียบเทียบที่พูดถึงกันมาตลอดนั่นเนี่ยเปรียบเป็นเรื่องช้างเนี่ยตอนนี้ช้างเนี่ยเป็นตัวละครสำคัญนะช้างในความหมายของผู้นำฝ่ายค้านตัวหนึ่งนะช้างใน

0: ความหมายของท่านประธานกกต.ตัวหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้เป็นช้างเพราะมีเพียงแค่ใบหูแล้วก็งางวงอะไรนั่นนะฮะแต่ในความหมายของกกต.เสียงข้างน้อยท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษเนี่ยนะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเพราะลำพังเนี่ยไปคลำบางส่วนเนี่ยนะไม่สามารถที่จะเห็นได้เพราะนั้นในข้อมูลต่างๆที่ออกมาในตอนนี้นะคนที่ก็ติดตามข้อมูลนะมาตลอดเรื่องนี้เริ่มที่จะได้เห็นภาพของช้างชัดยิ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับคุณดิสุครับ
1: มันต้องมองภาพรวมนะองค์ประกอบของช้างนะ
0: เ
1: พราะนั้นไปจับคนช้างก็มันก็อีกแบบนึงไปไปแย่จมูกช้างก็อีกแบบนึงพูดถึงเรื่องกกต.ตกลงเรื่องหัวสวเนี่ยก็กกต.ประกาศมติไปแล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: เห็นว่าเขาจะเล่นเรื่องนี้ต่อเหรอบรรดาเนี่ยพัก
0: มีอีกสามจำนวน
1: พักประชาชนใช่ไหมหรือพักก้าวไกลจำไม่ได้ตอนนั้น
0: ของก็เอาเป็นว่าตอนนั้น
1: ก็ต้องเป็นธาราธรกลุ่ม
0: เป็นพักสีส้มก็แล้วกันพ
1: ่อพักสีส้มแล้วก็มีกุตาธร
0: ครับ
1: กลุ่มเขาแล้วก็มีเป๋าไอ
0: ร
1: อมีผู้สอบสวนสลัดที่ตกลง
0: นน
1: ต่อเจริญก็เช็คบินต่อใช่ไหมครับ
0: เป็นสามสำนวนที่เขากำลังไม่ใช่กำลังเขาบอกว่ายังไม่จบไง
1: ครับ
0: มันยังมีอีกสามส่วนนี้ที่จะต้องเดินหน้ามาพิจารณาต่อแล้วก็มีการพูดถึงการพบปะในลักษณะเดียวกันเหมือนกับที่คุณสุภชัยใจสมุทรได้ลุกขึ้นตั้งคำถามกับกกต.ถ้าสมมติว่าทำแบบเนี้ยเป็นเรื่องของการหัวเป็นเรื่องของการผิดและอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำแบบนี้แล้วจะผิดด้วยหรือเปล่ามันก็เลยไปล้อกับสิ่งที่ประธานณรงค์กันต์วารินท่านบอกว่าไม่ได้จบยังมีอีก3สำนวนนะที่ยังไม่เสร็จก็จะต้องนำมาพิจารณาต่อก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของนะอะไรนะห้องจูปิเตอร์หรือว่าโรงแรมอะไรเนี่ย
1: ห้องจูปิเตอร์ที่ไหนนะจำไม่ได้แล้วแห่งหนึ่ง
0: นั่นแหละก็เป็นกลุ่มของนี่แหละกลุ่มส้มไอรอแล้วก็สวอิสระ
1: ตกลงท่านประธานรงค์เป็นคนพูดเองเหรอหรือไ
0: งท่านเป็นคนพูดเองว่ายังไม่จบยังมีอีก3สำนวนในการสอบของชุดที่26ที่ยังจะต้องดำเนินการต่อนะ มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่บนหน้าสื่อในวันนี้นะฮะคุณสุดเราพักกันครู่เดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาลงรายละเอียดกันต่อ นิดนึงเพราะว่าในส่วนของกกต.น่าจะยังไม่จบเรื่องมติดังกล่าวเพราะวันนี้มีผู้เมื่อวานไปยื่นร้องที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งวันนี้ก็มีผู้ไปยื่นร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยเหมือนกัน
1: ครับเดี๋ยวตามช่วงหน้าครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบิ๊กเกรียงดิปูด้วงเข้าทำเนียบเบิร์ธเดย์ย้อนหลังอนุทินพยักหน้ารับคุยเรื่องชายแดนใต้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกว่าที่เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาติเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมน

0: ตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนตึกไทยคู่ฟ้าก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะลงมาส่งทั้งสองคนในเวลา 15:05 น.โดยพลเอกเรียงไกรเปิดเผยภายหลังเดินทางกลับว่ามาอวยพรวันคล้ายวันเกิดนายกรัฐมนตรีย้อนหลังเนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งนายกและตนติดภารกิจพลเอกเรียงไกรระบุว่าได้พบกับพลเอกชัยพฤกษ์จึงทักทายและมีการพูดคุยสถานการณ์ชายแดนใต้เล็กน้อยซึ่งตรงกับที่ผู้สื่อข่าวตะโกนถามนายกรัฐมนตรีว่าได้มีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ชายแดนใต้หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้ารับก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าวรสิทธิ์เผยกรรมการกลางเล็งคุยบรรจุท้องถิ่นรอบ4หวังที่จะให้เสร็จทันเดือนตุลาคมนี้พร้อมคืนสิทธิ์ให้ผู้สอบ3รอบแรกย้ำริบคืนเงินเดือนแน่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือกกลางวันนี้มีวาระพิเศษคือบรรจุคนกลับเข้าไปรับราชการเพื่อทดแทนจากที่มีการถอดถอนออกไปโดยจะมีการเรียกใช้บัญชีต่อซึ่งวันนี้จะหารือในที่ประชุมว่าควรมีกรอบระยะเวลาเท่าไหร่โดยจะพยายามเร่งให้เสร็จภายในเดือนตุลาคมส่วนจะมีความชัดเจนในการระบุวันได้เลยหรือไม่วันนี้น่าจะระบุได้เลยแต่อาจมีขยับเล็กน้อยเพราะอาจมีความคาดเคลื่อนเรื่องการจัดทำเอกสารแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญสำหรับแนวทางในการช่วยผู้ถูกลัดคิวในการบรรจุ3รอบนายวรสิทธิ์กล่าวว่าโดยปกติควรเป็นการเรียกใช้บัญชีรอบ4แต่ปรากฏว่ามีผู้ที่สอบใน3รอบก่อนหน้าที่บอกว่าตัวเองโดนลัดคิวได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่คณะกรรมาธิการกระจายอำนาจสภาผู้แทนราษฎรแล้วส่วนคนที่ต้องโอนย้ายใน3รอบก่อนหน้านี้ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้แต่คาดว่าจะมีประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนที่ได้ลำดับดีขึ้นส่วนขั้นตอนการเรียกคืนเงินเดือนต้องรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาด้านกฎหมายซึ่งต้องเรียกคืนอยู่แล้วแต่กรอบระยะเวลายังตอบไม่ได้ผู้จัดการตลท.เชื่อกรณีวลพรรคไม่กระทบตลาดทุนนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีนายวรพรรคธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ปรากฏชื่อในหนังสือของประธานคณะกรรมการบางคณะของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งส่งถึงกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังสหรัฐว่าเชื่อว่าไม่มีผลต่อตลาดทุนเพราะตลาดทุนมีขั้นตอนเข้มงวดการโอนเงินมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยอยากให้เม็ดเงินที่เข้ามาในตลาดทุนเป็นเม็ดเงินที่ดีพร้อมสนับสนุนข้อมูลในการตรวจสอบซึ่งตอนนี้ยังไม่มีการเข้าขอเข้ามา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FMคลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำ ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
12: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
4: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
3: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
4: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
5: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
8: 17นาฬิกากับอีก9นาทีนะฮะแดดร่มลมตกแล้วครับคุณวิสุทธ์ครับกลับมาว่ากันต่อในชั่วโมงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะหลายที่หลายแห่งอาจจะมีฝนตกบ้างนะแต่ทางนี้ฝนยังไม่ตกนะแต่ก็ถ้าฝนตกทางนู้นเห็นเขาบอกว่าหนาวถึงคนทางนี้นะยังไม่หนาว
9: ใครหนาวอ่ะจะมีคนหนาวป่ะผมเห็นบางคนไม่รู้สึกแล้วรู้ร้อนรู้หนาวนะ
8: โอ้ค่ะคุยสุดมาเติมกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นนะหัวสวที่ตอนนี้มติกกต.เสียงข้างมากก็ดังที่ทราบกันไปแล้วแต่ก็ยังมีมุมมองมีความเห็นที่ตามมามากมายคืออย่างเมื่อวานเนี่ยมีในส่วนของกลุ่มสวสำรองนะ20คนเข้าไปยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกานะแผนกคดีเลือกตั้งเพิกถอนมติคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ยกคำร้องในข้อหาสำคัญแล้วก็ขอให้ศาลเปิดไต่สวนกระบวนการทุจริตใหม่ตรงนี้นั้นนะครับอดีตผู้พิพากษาในศาลฎีกาซึ่งปัจจุบันท่านเป็นนักวิชาการอิสระเป็นอดีตประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย
9: ติ่งสมิทธ์
8: นะคุณวัดติ่งสมิทธ์ก็มาจั่วหัวเขียนเรื่องเมื่อความจริงกับประตูสู่ศาลเดินกันคนละเส้นทางนะก็ค่อนข้างจะยาวเลยทีเดียวแต่สรุปความแล้วเนี่ยท่านนะหยิบยกเหตุการณ์ในอดีตที่ศาลฎีกาท่านเคยมีคำสั่งยกคำร้องกลุ่มสวสำรอง12คนเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะครับก็ในการยกคำร้องครั้งนั้นเนี่ยนะถ้าสรุปรวมความก็คือนะศาลได้ให้บรรทัดฐานเอาไว้เกี่ยวกับเงื่อนไขเวลาของมาตรา44นะฮะก็เอาเป็นว่ามาตรา44นั้นเนี่ยคือถ้าผู้เสียหายจะยื่นร้องต่อศาลเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะในระดับอำเภอจังหวัดหรือประเทศนะครับก็จะต้องยื่นในระหว่างกระบวนการเลือกในระหว่างนะครับแต่ครั้งเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ศาลท่านยกนั้นเนี่ยก็เนื่องมาจากผู้ร้องทั้ง12คนไปยื่นร้องหลังจากที่กกต.ประกาศรับรองผลไปแล้วดังนั้นนะครับหลังจากที่กกต.รับรองผลไปแล้วผู้ที่จะมีอำนาจในการนำเรื่องขึ้นสู่ศาลก็คือกกต.เท่าน
9: ั
8: ้นเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ในตอนท้ายนะฮะที่คือที่ท่านจั่วหัวว่า เมื่อความจริงกับประตูสู่สารเดินกันคนละเส้นทางนะตอนท้ายท่านขมวดเอาไว้แบบนี้นะท่านสรุปว่าเมื่อความจริงชนกำแพงวิธีพิจารณาความคดีหัวสวฉากใหม่ในศาลฎีกานี้กำลังสะท้อนความจริงอันเจ็บปวดของระบบกฎหมายมหาชนว่าความจริงกับช่องทางนำความจริงไปสู่ศาลเป็นคนละเรื่องกันแล้วก็สรุปเป็นข้อว่า 1. ด่านอำนาจฟ้องมีความเป็นไปได้สูงมากที่ศาลฎีกาจะยกคำร้องในชั้นต้นด้วยเหตุผู้ร้องไม่มีอำนาจร้องตามมาตรา44โดยไม่จำเป็นต้องข้ามไปเปิดดูเอกสารหลักฐานกว่า 70,000 หน้าเลยด้วยซ้ำ 2. ศาลไม่ได้ตัดสินว่าไม่มีการโกงหากศาลยกคำร้องด้วยเหตุผลทางวิธีพิจารณาความสังคมต้องเข้าใจว่าไม่ได้แปลว่าศาลรับรองว่าการเลือกสว.ครั้งนี้สุจริตแต่ศาลเพียงตอบว่าผู้ร้องเดินเข้าผิดประตูสามสนามสู้ถัดไปเมื่อประตูศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งถูกปิดล็อกโดยโครงสร้างกฎหมายสนามต่อสู้ต่อไปของผู้ร้องภายหลังกกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาตามมติเมื่อวันที่14กันยายนแล้วคือการส่งนะพยานหลักฐานไปให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไต่สวนเพิ่มเติมตามมาตรา226วรรค2ส่วนสว.มีสิทธิ์เข้าชื่อกันไม่ต่ำกว่า20คนร้องต่อประธานวุฒิสภาว่าสมาชิกภาพของสว .136 คนสิ้นสุดลงเพราะฝักใฝ่หรือยอมตนอยู่ใต้อานัตของพรรคการเมืองเพื่อให้ประธานวุฒิสภาส่งคำร้องนั้นไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้งท่านก็ชี้ประเด็นไว้อย่างนี้แต่ข้อ3เนี่ยให้เข้าชื่อกันส่งให้ประธานวุฒิสภาเนี่ยผมนึกถึง
9: ประธานวุฒิสงฆ์เลย
8: ก็ท่านกังวลว่ามันจะติดขัดในเรื่องของวิธีการวิธีพิจารณาของศาล
9: จะตีตกก็ได้ใช่ไหม
8: นี่แหละดูตีตก
9: ครับในเรื่องของมุมมองของคุณชัยชนกเนี่ย
8: ครับ
9: เขาเชื่อเหมือนคุณปราดอมปิตานันตกุลนะค
8: ือ
9: เชื่อว่ามันมีกระบวนการโจมตีจ้องทำร้ายภูมิใจไทยอ่ะเมื่อก่อนได้ยินคุณพระดอนพูดครั้งหนึ่ง
8: ครับ
9: ก็พอเข้าใจบทบาทคุณพระดอนในช่วงนี้แล้ววันนี้คุณชัยชนกซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคย้ำอีกทีว่าก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับเพราะว่านี่แหละพรรคอันดับหนึ่งต้องตกเป้าหมายการโจมตีมีขบวนการทำลายล้างเอางั้นเลยเหรอคุณมนตรี
8: ก็เป็นความ
9: ผิ
8: ดพลาดนะอาจจะมองจากมุมนั้นนะครับ
9: เป็นเรื่องปกติของพรรคอันดับหนึ่งที่มีความเข้มแข็ง
8: ครับ
9: เป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพที่ตกเป็นเป้านะแล้วนักข่าวก็ดีนะก็ถามนะว่าคิดว่ามีแหละที่กระบวนการทำลายล้างเนี่ยถ้าคิดว่ามีจริงไหมคุณชัยต้องตอบว่าเป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดว่าจะสิ่งที่ผมต้องตอบ
8: ครับ
9: มีกระบวนการหลายมิติเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำทุกอย่างใต้ระเบียบกฎหมายไม่กังวลก็ถูกนะก็คือมันก็เป็นไปตามระเบียบตามกฎหมายแต่จะไม่ถูกต้องตามว่าสิ่งที่ควรต้องเป็น
8: อ
9: ่ะโอ้ก็เอาละเอาวะคือมุมอย่างเงี้ยมุมก็มุมการเมืองเขาก็เชื่อมั่นเขาอย่างนี้แหละ
8: ครับก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาคุณวิสุทธ์เพราะว่าถ้าอยู่ในพรรคเดียวกันเนี่ยแล้วก็ต้องมีการต่อสู้กันในทางการเมืองต่อสู้กันด้วยหลักเกณฑ์วิธีการข้อกฎหมายผมเห็นทั้งคุณสุภชัยใจสมุทรนะคุณพระดอนปริศนานันตกุลแล้วก็จนกระทั่งมาถึงคุณชัยชนกชิดชอบในวันนี
9: ้
8: นะก็ต้องออกมาหลังพิงฝาแบบนี้นะฮะเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้มีแต่ข้อมูลจากอีกฝั่งหนึ่งท่านก็คงจะต้องออกมาชี้แจงแล้วก็มาตอบโต้นะฮะทีนี้คุณวิสุทธ์เมื่อสักครู่ผมพูดถึงคุณวัดท่านวัดติงสมิธไปเนี่ยนะก็กังวลตรงนั้นนะแต่มีความเห็นของอาจารย์จรัญภักดีธนากุล
9: ครับ
8: นะเดี๋ยววันจันทร์คุณวิสุทธ์ก็ลองถาม
9: ผมคุยไปแล้ววันอังคาร
8: อ๋อคุยกันไปแล้ว
9: ผมจะฟังคุณมนตรีที่เพราะสิ่งที่ผมได้ยินจากสื่อกับสิ่งที่ผมคุยกับอาจารย์คนละมุมนะลองฟังดูว่าจะว่ายังไง
8: เอ๊ะคนละมุมกันเหรอครับ
9: ครับ
8: ผมเห็นที่เขานำเสนอกันณเวลานี
9: ้
8: นะฮะเอาละผมอ่านเต็มๆแล้วกัน
9: ครับ
8: นะก็เป็นความเห็นของท่านอาจารย์จรัญภักดีธนกุลที่สื่อนำมาเผยแพร่อาจารย์จั่วหัวไว้อย่างนี้นะไม่รู้จะตรงหรือไม่ตรงนะกกต.ส่งฟ้องทั้ง229คนก็ได้ส่งฟ้องบางคนก็ดีไม่ส่งฟ้องสักคนก็ยิ่งดีกฎหมายมีช่องทางหาข้อยุติและความยุติธรรมเสมอเชิญตามสะดวกอาจารย์เขียนอย่างนี้จริงเหรอคุณที่สุดนะและถัดมาเขาโค้ดคำพูดเลยนะถ้ากกต.ไม่ทำหน้าที่ทั้งที่มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครสวทำการหัวส่งคนเข้าไปลงคะแนนโดยไม่ลงให้ตัวเองกกต.ช่วยให้ผู้สมัครสวรอบนี้ที่ไม่สุจริตรอดพ้นพอสั่งยุติเรื่องเพราะไม่มีมูลสวทั้งหลายลอยนวลกระสุนมาตกที่กกต.กลุ่มคนจะไปร้องผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญว่าฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญไม่เป็นอิสระไม่สุจริตเที่ยงธรรมผลขั้นแรกศาลรัฐธรรมนูญอาจวินิจฉัยกกต.ผิดจริงคราวนี้ไม่ใช่แค่ตัดสิทธิ์พวกสว.แม้แต่ล้มเลือกสว.ที่ขัดรัฐธรรมนูญเลือกสว.เป็นโมฆะนะจัดเลือกสว.ใหม่แล้วกกต.จะอยู่ได้ไหม
9: ครับ
8: เป็นแนวนี้ไหมคุณวิสุทธ์ฮะ
9: ผมสัมภาษณ์อาจารย์เมื่อวันอังคารคนละแนวเราไปฟังวิธีความคิดดูย้อนหลังนะ
8: เอ๊ะแล้วทำไมอาจารย์ไปเขียนหรือว่า
9: ผมไม่แน่ใจผมว่าอันนี้ผมอ่านอยู
8: ่
9: นะก็เอาไปว่าถ้าจะฟังก็เราฟังย้อนหลังวิธีความคิดเมื่อคืนวันอังคารช่วงประมาณ2:30ถึง4:00
8: ขโมยสัก2บรรทัดที่ว่าไปทางไหนคุณที่สุดฮะผมไม่ได้ฟังขออภัย
9: ถ้าผมสรุปผิดต้องขออภัยอาจารย์จรัญนะผมคิดว่าท่านคิดว่ากกต.ก็ทำได้บอกควรตามอำนาจหน้าที่ของกกต.ครับ
8: ครับก็ไปในทางนั้นแต่ถ้าจะชี้เป้าไปที่นะองค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่นอย่างเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะที่มีผู้สว.สำรองซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยตรงแน่ไปยื่นวันนี้นะอันเนี้ยไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงแน่นะแต่น่าจะเห็นมุมในเรื่องของกฎหมายคุณวัชระเพชรทองนะได้ไปยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ส่งเรื่องให้ปปช.ดำเนินคดีอาญากับคณะกรรมการการเลือกตั้งและพวกในข้อหาปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยในคำร้องก็ระบุว่าคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ของกกต.ได้รวบรวมพยานหลักฐานการทุจริตเลือกสว.ไว้ในสำนวนอย่างรัดกุมประกอบด้วยผังเครือข่ายความเชื่อมโยงผู้สมัคร138รายกับหัวคะแนนพรรคการเมือง91รายโพยสั่งการลงคะแนนเส้นทางการเงินภาพวงจรปิดและคลิปวิดีโอโดยมีความเห็นเสนอให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาทั้งสิ้น229รายพยานหลักฐานชิ้นสำคัญระบุถึงนางรัตนาบ่อถ้ำผู้เชี่ยวชาญประจำตัวส.ส.ชลัดรัชกิจประการนะวงเล็บบัญชีรายชื่อและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยมีการใช้โทรศัพท์ประสานไปยังสว.จำนวน19คนรวม62ครั้งซึ่งถือเป็นหลักฐานอันเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดตามมาตรา62ของแห่งพรบ.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และก็ตอนท้ายคุณวัชระเพชรทองก็เรียกร้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแช่อำนาจเรียกกกต.ส่งเอกสารหลักฐานสำนวนการสอบสวนของคณะที่26คณะที่36เอกสารความเห็นของรองเลขาธิการกกต.รวมถึงมติและเหตุผลที่ไม่ยื่นคำร้องศาลฎีกาภายใน15วันพร้อมกับเร่งให้ส่งเรื่องให้ปปช.ไต่สวนดำเนินคดีในอาญากับกกต.และพวกโดยด่วนที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าอันเป็นการปฏิเสธความยุติธรรมนี่คื ไปยื่นร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อให้พิจารณาส่งเรื่องนะไปยังปปช.เพื่อดำเนินการนะเอาผิดกับกกต.นะที่นะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
9: ครับวันนี้มีของสมาคมทนายความย้ำว่าเป็นสมาคมทนายความนะมันมีสภาทนายความนะ
8: ครับ
9: กับสมาคมน่าจะคนองค์กรกันนะทางนายกสมาคมทนายความก็ไปก็ออกไปแถลงการนะครับก็พูดถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆไงแล้วก็สรุปว่าสภาสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยขอประณามการทำหน้าที่ของกกต.แล้วก็เรียกร้องให้ดำเนินคดีกับกกต.มาตรา157ยื่นต่อกรรมการปปช.ฮะเพื่อไต่สวนนะฮะกรณีกกต.จงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทรัฐธรรมนูญ
8: ครับ
9: แล้วก็ยื่นต่อศาลฎีกาพิพากษาให้กกต.พ้นจากตำแหน่งอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายขององค์กรภายนอกอีกอันหนึ่ง
8: ครับ
9: ก็157นี่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าคิวยาวนะคิวยื่นร้อง157นี่เยอะมากสำหรับกกต.ครับ
8: ก็ทั้งสมาคมสภาทนายความที่ว่านี
9: ้
8: พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาชนนะดูเหมือนจะตั้งลำกันเอาไว้แล้วว่าจะยื่นร้องประเด็นนี้นะเพื่อเอาผิดกับกกต.นะเพราะนั้นเนี่ยกกต.ด้านหนึ่งก็คงจะต้องพิจารณา3สำนวนที่ยังค้างอยู่อีกด้านหนึ่งก็คงจะต้องมีภาระในการที่จะต้องสื่อสารข้อมูลนะเพิ่มเติมและเตรียมการในการที่จะต้องไปนะต่อสู้นะชี้แจงตามช่องทางต่างๆที่มีผู้ไปยื่นร้องเอาไว้ครับคุณวิสุทธิ์ครับ
9: ครับ
8: คุณวิสุทธิ์ก่อนพักเบรกนะมีเวลาอีกนิดนึง
9: คือคุณมนตรีถามคุณมนตรีนิดนึงมันมีครั้งหนึ่งก็คือวันที่เท่าไหร่28หรือเปล่าที
8: ่
9: ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยใช่คำวินิจฉัยไหมครับเรื่องของกรณีบาร์โค้ดคิวอาร์
8: ตัดสินเลยครับวันนั้น
9: น่ะตัดสินเลยนะ
8: ประชุมเพื่อที่จะอภิปรายกันในตอนเช้าแล้วก็แถลงมติในช่วงบ่ายนะตามสูตรเลย
9: 28กันยายน
8: ครับเป็นปมใหญ่เนี่ยผมเห็นหลายคนเริ่มไปพูดถึงแล้วว่าเอ๊ะนะตอนแรกๆก็ถ้าทุกอย่างมันราบรื่นมันไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นปัญหาเนี่ยก็มองว่ายังไงเสียเนี่ยมันก็น่าจะยังอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าหลับนะและการเลือกตั้งก็ผ่านพ้นไปแล้วมีรัฐบาลแล้วอะไรแล้วแล้วก็ไม่ได้เกิดความเสียหายขึ้นในกระบวนการที่มีการไปยื่นร้องนะฮะแต่ทีนี้นะฮะคนก็มองว่าเอานะมันออกได้หลายๆทางนะฮะคือบางคนก็บอกว่าก้ำกึ่งนะนะ50 50นี่ได้ไม่สุดนะ
9: ใครว่าไม่เป็นไรคุณมนตรีว่าไง
8: คือผมเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าจะมองชนิดแบบมันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเนี่ยนะเรามองจากตัวเราเองนะไม่ได้เห็นจะต้องโมฆะตรงไหนนะฮะอันนี้คือมองแบบแนวทางแรกที่เขาก็มองว่าก็น่าจะไม่เป็นปัญหาแต่พอมีคนเริ่มมาสะกิดว่าก้ำกึ่งนะฮะผมก็เลยนึกถึงในอดีตที่ผ่านมาถ้าสถานการณ์มันมีองค์ประกอบของบ้านเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องอย่าลืมนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านมีองค์ประกอบตุลาการมาทั้งจากนิติศาสตร์และก็รัฐศาสตร
9: ์
8: ก็คงจะต้องพิจารณาในทั้งในมิติของกฎหมายและก็ในมิติในทางรัฐศาสตร์ควบคู่กันไปด้วยนะไม่ใช่ยึดหลักกฎหมายอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเหตุมีผลมีน้ำหนักเพียงพ อเหมือนกับสถานการณ์ในอดีตที่มักจะเกิดการหักมุมหรือมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นนะพูดง่ายๆคือถ้ามันถึงทางตันมันต้องมีทางออกก็ต้องหาทางออกเอาละนั่นคือถ้ามองพื้นมองเผินๆทุกอย่างไม่มีอะไรมาเป็นปัญหาก็ไม่น่าจะทำให้ต้องถึงขั้นต้องโมฆะนะฮะอย่างมากก็คงจะต้องว่ากล่าวบอกกล่าวนะครับว่าต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาความลับบนบัตรเลือกตั้งที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยลับนะฮะทีนี้พอไปใส่บาร์โค้ด นะเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้จะอธิบายว่าอุ้ยนะการจะเข้าถึงชั้นความลับนั้นมันมีตั้งแต่ลับมากลับที่สุดแล้วก็ต้องมีกระบวนการขั้นตอนไปฟ้องร้องต่อศาลศาลสั่งแล้วถึงจะต้องไปสู่บัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดตรงนั้นน่ะก็ตรงเนี้ยอาจจะมีประเด็นห้อยท้ายเอาไว้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันไม่มีนะโดยเฉพาะในบัตรบัญชีรายชื่อที่เป็นประเด็นอยู่คุณที่สุดนะอันนี้คือถ้ามองในแง่ของไม่ได้เป็นปัญหาแต่ก็ต้องให้รายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้สองผมฟังนักวิชาการมาเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาเนี่ยมันจะมีปัญหาในส่วนของบัญชีรายชื่อนะเพราะบัญชีรายชื่อก็คือบัตรที่ถูกระบุเกี่ยวกับเรื่องของบาร์โค้ดที่ว่านี
9: ้
8: นะพูดง่ายถ้าเสียไปก็คือนะมาล้างตากันใหม่เฉพาะบัญชีรายชื
9: ่อของเขตไม่มีของเขตไม่มี
8: ของเขตไม่มีปัญหานะแต่ทีนี้พอไปขั้นแนวที่3ก็บอกว่ามันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้กระทำพร้อมกันในวันเดียวไม่ว่าจะเขตหรือบัญชีรายชื่อมันเชื่อมโยงถึงกันได
9: ้
8: นะในมิติของการเลือกตั้งเสียก็ต้องเสียไปทั้งหมดนะ
9: ไม่ใช่เสียเฉพาะปาร์ตี้ลิสต
8: ์อย่างนี้เป็นเรื่องเลยอ่ะก็ให้เป็นแนวเอาไว้นะถ้ามีการมองว่า 50-50 เนี่ยก็ด้วยเหตุผลอย่างที่ว่านี่แหละครับคุณที่สุดครับ
9: ครับก็ต้องลุ้นกันนะทีแรกผมก็ไม่ต้องลุ้นแล้วล่ะที่ดูมาเออมันต้องเงี่ยหูฟังเนี่ยเหมือนกัน
8: ก็อะไรมันก็บางทีนะฮะเราคิดว่าไม่ใช่นะมันก็
9: ใช
8: ่ต้องรอผลอย่างเดียวครับคุณที่สุดครับ
9: ตกลงว่ารอนะฮะ20ตลาด28
8: กันยายนเป็นวันจันทร์ด้วยกกต.ก็วันจันทร์ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็วันจันทร์และผมเนี่ยคุณสุดลองย้อนไปดูคดีสำคัญเนี่ยส่วนใหญ่ศาลท่านจะนัดวัน
9: ศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ใช่ไหมแต่ก็จบเลย
8: แต่เที่ยวนี้วันจันทร์นะอาจจะลงล็อกหรือว่าอาจจะด้วยเหตุผลเงื่อนเวลายังไงก็ตามเนี่ยมันก็แตกต่างจากทุกครั้งที่เราเคยติดตามข่าวเรื่องของวันนัดตัดสินของศาลนะครับ
9: ครับวันจันทร์28นะครับจะตามดูนะครับ
8: เราพักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ
9: ครับ
10: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: สนับสนุนโดย
12: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
13: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
14: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: อ้าวสายต่อไป
16: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
15: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
17: เลือกนี่สิครับ
15: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
17: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
18: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
19: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
20: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
19: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
20: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอ 2ตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
19: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
20: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
21: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชระพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
22: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
8: กลับหลังการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed นะครับก็ปรากฏว่าไม่เป็นที่ถูกอกถูกใจของท่านผู้นำ
9: ครับ
8: ค
9: ุณธรรมครับ
8: ถึงขั้นบอกว่ามีคณะกรรมการของ Fed ที่ไม่เป็นมิตรต่อรัฐบาลโอ้โหไม่รัฐบาลของทรัมป์แต่ก็ยังเว้นระยะนะครับในส่วนของประธานเฟดเนี่ยเควินวอชเนี่ยที่ตั้งเข้าไปนั้นเนี่ยคือก็ยังไว้ไมตรีแต่ไม่มีมือมากพอที่จะยกให้ก็เลยแพ้รายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามในช่วงสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นครับ
9: ครับ
23: สายตรงสุดที่ชัยหยุ่น
24: ข่าวใหญ่ระดับโลกนะครับเมื่อสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยและเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกใน3ปีด้วยทั้งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตลอดและล่าสุดยืนยันว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขึ้นดอกเบี้ยนั้นไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เลวร้ายเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังไปได้ดีทำไมธนาคารกลางจึงขึ้นดอกเบี้ยก็เพราะว่ามีคณะกรรมการของเฟดที่ไม่เป็นมิตรต่อรัฐบาลทรัมป์บอกว่าก็ยังไว้วางใจประธานเฟดนะเควินวอชที่ทรัมป์เป็นคนเสนอตั้งเองแต่ว่าเควินวอชนั้นไม่มีมือยกมากพอที่จะระงับยับยั้งการขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ในคณะกรรมการของนโยบายดอกเบี้ยนั้นยังไม่เห็นด้วยกับทรัมป์และตัวประธานของเฟดตัวนี้เป็นเรื่องที่เผชิญหน้าระหว่างนโยบายทรัมป์ที่ต้องการลดดอกเบี้ยขณะเดียวกันที่คณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐมองว่าดอกเบี้ยต้องขึ้นเพราะเงินเฟ้อสูงเกินไปและสูงมานานเกินไปมติเป็นเอกฉันท์นะครับ12-0เลยครับฉะนั้นทรัมป์ไม่มีทางแย้งเป็นอย่างอื่นได้เฟดบอกว่าให้ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จากปัจจุบัน 3.50 ถึง 3.75% นั้นให้ขยับขึ้นไปเป็น 3.75 ถึง 4% เป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2023เป็นการปรับดอกเบี้ยครั้งแรกในทิศทางใดก็ตามนับจากเดือนธันวาคม2025หมายความว่าปรับขึ้นหรือปรับลงเนี่ยเป็นครั้งแรกดังนั้นมันมีความหมายเหตุผลเหรอครับชัดๆครับสาเหตุสำคัญคือสงครามสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านเพ ผลักดันราคาน้ำมันและต้นทุนสินค้าในวงกว้างดังนั้นทรัมป์จะไปโทษใครไม่ได้เพราะว่าทรัมป์เป็นผู้เปิดศึกสงครามกับอิหร่านดันราคาน้ำมันขึ้นทั่วโลกดันอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐทางธนาคารกลางเห็นว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อฉะนั้นทรัมป์จะโวยวายอย่างไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดกลับมาที่ต้นน้ำต้นตอคือตัวทรัมป์เองครับเจ้าหน้าที่ของเฟดส่วนใหญ่คาดว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งภายในสิ้นปีนี้ครับอาจจะขยับไปที่4ถึง 4.25% เผลอๆถ้าเงินเฟ้อไม่ลดลงอาจจะไปแตะที่ 4.25 ถึง 4.50% ในปีหน้าก็ได้ซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทรัมป์ต้องการเลยทรัมป์ก็ขึ้นข้อความในโซเชียลมีเดียทันทีว่าการขึ้นดอกเบี้ยนั้นไม่ดีสำหรับเศรษฐกิจอเมริกาบอกว่าถ้าหากสหรัฐเลิกค้าขายกับประเทศที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐนั้นเนี่ยสหรัฐได้กำไรมหาศาลทันทีประโยคนี้พูดมาบ่อยครั้งแต่จะทำได้หรือในเมื่ออเมริกาเองก็ต้องพึ่งพาการค้าการขายกับทั่วโลกฉะนั้นเมื่อทรัมป์ออกมาด้วยข้อความทันทีทันใดบอกว่าดอกเบี้ยต้องเหลือ 1% หรือต่ำกว่า 1% มันไปคนละทางกันกับทิศทางของธนาคารกลางเลยธนาคารกลางเนี่ยขึ้นไปที่ 3.75-4%ทรัมป์บอกว่ามันต้องอยู่ที่ 1% หรือต่ำกว่านั้นเห็นไหมครับว่ามันคนละเรื่องคนละราวโดยสิ้นเชิงธนาคารใหญ่ของอเมริกาเช่น JP Morgan เอ่ย KeyCorp และก็ BNY ก็ปรับดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีขึ้นเป็น 7% ทันทีส่งผลต่อต้นทุนบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเงินกู้ก็ขึ้นทันทีดอกเบี้ยจำนองบ้านสหรัฐอายุ30ปีเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ 6.76% นะครับไม่ใช่เบาๆเลยครับสูงมากๆ สำหรับประเทศไทยผลจากการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยก็จะมาทำให้เงินบาทเงินทุนเคลื่อนย้ายดอกเบี้ยราคาพลังงานปรับตัวทันทีแต่ก็ไม่จำเป็นนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยของเราจะต้องขึ้นดอกเบี้ยตามทันทีเช่นกันเพราะมันมีปัจจัยต้องพิจารณาหลายด้านแต่ที่น่าจะชัดๆก็คือเงินบาทก็จะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงดอกเบี้ยสหรัฐสูงขึ้นสินทรัพย์ดอลลาร์ให้ผลตอบแทนน่าสนใจขึ้นเงินทุนก็ไหลกลับสหรัฐดอลลาร์จะแข็งเงินบาทก็จะอ่อนการส่งออกก็ดีธุรกิจท่องเที่ยวก็ดีอาจจะได้ประโยชน์แต่ผู้นำเข้าน้ำมันเครื่องจักรวัตถุดิบหรือคนที่มีหนี้เป็นดอลลาร์ก็จะเจอกับต้นทุนที่สูงขึ้นฉะนั้นตลาดรับรู้เรื่องนี้ล่วงหน้าแล้วหมายความว่าตลาดคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าอเมริกาคงมีทางเลือกจำกัดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินบาทอาจจะไม่อ่อนมากแต่ถ้าเฟดสหรัฐส่งสัญญาณขึ้นต่อเกินคาดหมายถึงยังขึ้นดอกเบี้ยต่อแรงกระแทกกระทบต่อไทยก็จะรุนแรงขึ้นและต้องจับตาดูเงินทุนต่างชาติอาจจะไหลออกจากหุ้นและพันธบัตรไทยก็ได้แต่การขยับขึ้น 0.25% นั้นไม่น่าจะมีผลรุนแรงกระแทกกระทั่งหนักนักแต่ว่าก็แน่นอนนะครับในตลาดการลงทุนเนี่ยนักลงทุนก็จะเปรียบเทียบผลตอบแทนไทยกับสหรัฐถ้าส่วนต่างดอกเบี้ยแคบลงการถือสินทรัพย์ไทยจะน่าสนใจน้อยลงโดยเฉพาะเมื่อรวมกับความเสี่ยงเรื่องเงินบาทอาจจะอ่อนลงตามไปด้วยฉะนั้นตลาดที่น่าจะอ่อนไหวที่สุดที่จับตาดูกันก็คือพันธบัตรระยะยาวหุ้นที่มีหนี้สูงอสังหาริมทรัพย์บริษัทที่จะต้องระดมทุนหรือต้องรีไฟแนนซ์หนี้ช่วงนี้ก็ต้องวางแผนวิเคราะห์ให้รอบด้านและขณะเดียวกันครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยก็จะสูงขึ้นก็เป็นไปได้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยตามแต่ผลตอบแทนพันธบัตรไทยระยะยาวอาจจะปรับขึ้นตามตลาดโลกก็ได้ผลก็คือต้นทุนกู้เงินของรัฐบาลและภาคเอกชนไทยก็จะสูงขึ้นการออกหุ้นกู้ใหม่ก็จะแพงกว่าเดิมและบริษัทฐานะอ่อนแอก็จะรีไฟแนนซ์ยากขึ้นเช่นกัน แต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยลดดอกเบี้ยยากขึ้นในกรณีนี้แน่นอนแบงก์ชาติไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยตามเฟดเพราะต้องดูเศรษฐกิจและดูอัตราเงินเฟ้อไทยเป็นหลักแต่ก็มีความยากลำบากในการตัดสินใจคือถ้าคงดอกเบี้ยช่วยประคองเศรษฐกิจเงินบาทอาจจะอ่อนต่อแต่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยช่วยดูแลค่าเงินและควบคุมเงินเฟ้อก็จะเพิ่มภาระลูกหนี้แต่ถ้าลดดอกเบี้ยอาจจะช่วยเศรษฐกิจแต่ก็เสี่ยงที่จะเร่งเงินทุนไหลออกเงินบาทอาจจะอ่อนกว่าเดิมก็ได้ฉะนั้นต้องดูว่าเงินเฟ้อไทยณจุดนี้และไตรมาส 3-4 นี้เป็นอย่างไรฉะนั้นรอบนี้ต้องถือว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นเพราะมีราคาน้ำมันจากสงครามอิหร่านเข้ามาซ้ำเติมนี่แหละครับคือสิ่งที่เราเจอกับปัญหาน้ำมันโลกแพงเงินบาทอ่อนค่าขนส่งค่าไฟสูงขึ้นต้นทุนอาหารสินค้าทั่วไปก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนี่คือปรากฏการณ์ล่าสุดเช้าวันนี้ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ปากท้องของไทยอย่างปฏิเสธไม่ได
23: ้สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
8: กลับก็คงเลี่ยงไม่พ้นนะผมเห็นคุณวิสุทธ์ครับนะเดี๋ยวเปิดไมโครโฟนก่อนนะจะได้คุยกันต่อนะฮะ คือหลังจากที่ทางธนาคารกลางสหรัฐเขาปรับขึ้นดอกเบี้ยนะบ้านเราเองก็ยังไงเสียเมื่อต้องอยู่ในโลกใบเดียวกันเนี่ยก็คงจะต้องตั้งหลักนะเพราะทำไมอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้นะเป็นปัญหากับเราเองซึ่งก็ต้องดูต่อนะครับว่าจะกระทบมากกระทบน้อยขนาดไหนเมื่อทางสหรัฐอเมริกาเข้าส่งสัญญาณออกมาอย่างนั้นแล้วทีนี้คุณวิสุทธิ์นะผมจะบอกว่าเป็นข่าวเบาๆก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องชื่นชมนะฮะ
9: ครับ
8: นะผมเห็นคลิปจากในโลกโซเชียลที่เริ่มส่งกันมาเยอะมากขึ้นนะนั่นก็คือกรณีของน้องลิซ่าและลิสามโนบาลนะคุณวิสุทธิ์ได้เห็นหรือยังครับที่น้องเข้าไปออกรายการโทรทัศน์นะรายการใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาก็นะไม่ได้ไปออกรายการเพียงเพราะจะไปโปรโมทอัลบั้มใหม่ของเธอนะที่มันมีเพลงฮิตสวัสดีค่ะอยู่ในอัลบั้มชุดนั้นด้วยนะครับ แต่ปรากฏว่าที่ถูกพูดถึงอย่างมากในบ้านเราเวลานี้ก็คือในช่วงที่นะช่วงท้ายๆแล้วล่ะนะที่ลิซ่าเขาเอาส้มตำไทยนะไปออกรายการด้วยอ่ะคุณที่สุดนะนะก็เอาส้มตำไทยอาหารนะไทยรสจัดจ้านเนี่ยให้ผู้ดำเนินรายการจิมมี่ฟอนลอนเนี่ยนะก็ได้ลองชิมก็ถือว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่นอกจากจะมีเด็กไทยที่มีความสามารถจนกระทั่งได้สร้างชื่อเสียงให้ผู้คนทั้งโลกได้รู้จักเป็นซูเปอร์สตาร์ในระดับโลกไปแล้วเนี่ยก็เวลาไปที่ไหนยังไงก็ไม่พลาดที่จะเอาอะไรที่เป็นไทยๆไปสื่อสารให้ผู้คนได้รู้จักกันด้วยและในตอนท้ายผมดูข่าวเนี่ยไม่เฉพาะส้มตำนะรสจัดจ้านที่มีพริกสดๆเนี่ยกัดโชว์ด้วยนะคุณที่สุดนะเห็นไหมนะในภาพนะก็ยังมีการโชว์เกี่ยวกับเรื่องของมันเป็นน้ำน้ำที่เขาเอามาผสมกันหลายๆสูตรเป็นสูตรแบบสักสูตรหนึ่งนี่แหละเป็นเครื่องดื่มอ่ะนะแล้วก็ยังสอนพิธีกรให้รู้จักสับแสงของวัยรุ่นไทยเวลาเข้าชนแก้วกันเนี่ยคุณวิสุทธิ์เนี่ยเลยวัยนั้นไปแล้วเนี่ยคุ้นไหมนะหมดแก้วหมดแก้ว
9: หมดแก้วใช่
8: เอออ่ะก็เป็นอีกมุมหนึ่งของลิซ่าและลิสามโนบาลซึ่งไปที่ไหนก็นะแบกเอาความ
9: เป็นไทยไปทุกที่เลยข้าวเหนียวมะม่วงตอนใหม่ๆนะแล้วลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์นี่แหละนี่แหละนี่แหละลิซ่านี่แหละ
8: ไม่ต้องใช้งบไม่ต้อง เปลืองสะตุ้งสะตังนะฮะ
9: ใช้งบน้อยมากน้อยมาก
8: ครับใช้งบน้อยมากนะใช้ความเป็นไทยแล้วก็มีตระหนักแล้วก็สำนึกเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นไทยอยู่ตลอดอ่ะก็ชื่นชมน้องเขาซึ่งเป็นศิลปินในระดับที่ผู้คนทั้งโลกเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วนะครับ
9: บุคคลของโลกแล
8: ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็จะมีคนนึง
9: แป
8: ะเอาก็ประกวดรอบสุดท้ายวันที่23
9: นี่นี่เหรอวันนี้น
8: ี่น้องเนเน
9: ่ใช่ๆๆนี
8: ่โอ้โหไปถึงที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวานโอ้โหนะทั้งคนไทยทั้งฝรั่งทั้งใครต่อใครก็เอาเป็นว่าเป็นที่รู้จักแล้วก็มาต้อนรับ
9: ก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลนึงที่จะเป็นบุคคลของโลกนะ
8: ครับ
9: ดีฮะพอตอนหลังคนไทยก็เริ่มรู้จักแล้วก็สับสนช่วยเหลือกันเต็มที่ทีเดียว
8: ก็เป็นความสามารถของ
9: คุณเสกโลโซลอยลงไปเจอน้องเนเน่ที่ภูเก็ตแอคคาราบาวก็ตามเจออะไรอย่างนี้นะ
8: มีทั้งต้องเรียกพี่เสกหรือว่าน้าเสกนะแต่แอดเนี่ยต้องเรียกลุงแอด
9: ต้องเรียกลุงเลยใช่ไหม
8: พ่อแก่กับพ
9: ่อจริงๆพ่อนี่ก็สุดยอดนะคือพ่อเนเน่นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่แบบคือเตรียมเส้นทางปลูกปั้นทุกอย่างเพื่อมีวันนี้ของน้องเนเน่
8: คือเราต่างคนที่เป็นพ่อด้วยกันเนี่ยต้องบอกว่าคุณณรงค์อํารอยเนี่ยนะเป็นอีกแบบฉบับหนึ่งนะของคนที่เป็นพ่อนะที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแล้วก็นะแล้วก็ทำได้ทำสำเร็จด้วยนะก็น่าชื่นชมนะครอบครัวนี
9: ้ครับ
8: เมื่อสักครู่เชิญท่าน
9: เชิญคุณมนตรีตกลงเรื่องในสภาที่ถกกันเรื่องประเด็นชายแดนใต้ดีก็จบเนาะใช้เวลาไม่นานนะ
8: มันคือก็ถือว่าเอาล่ะจบแต่มันจะจบไปพร้อมๆกับเอกสาร
9: จบพร้อมๆใช่
8: แล้วก็เป็นบันทึกและจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไรหรือไม่แต่ผมเห็นคุณวิสุทธิ์เห็นข่าวไหมคือจริงๆเนี่ยเขาอภิปรายเป็นหนึ่งในส.ส.สามจังหวัดชายแดนภาคใต
9: ้
8: นะแล้วก็ลุกขึ้นอภิปรายให้มุมมองแล้ววันนี้ในเพจของพ
9: ร
8: ร
9: ค
8: ประชาชาตินะก็เอาข้อความต่างๆที่คุณสุกโนมาทานะส.ส.ยะลาเขต2ของพรรคประชาชาติได้อภิปรายยัตตินี้ในสภาไปเมื่อวานคุณสุกโนเนี่ยเอาละก็ได้ยกในรายละเอียดเนี่ยพูดถึงความถี่ห่างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เป็นตัวเลขเอามาแจกแจงให้เห็นนะว่ามันแตกต่างกันเยอะเลยทีเดียวนะอย่างที่ยะลาเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหรือ GDP เนี่ยมันพบความแตกต่างกันอย่างมากนะยะลาเฉลี่ยอยู่ที่ 18,108 บาทปัตตานีลดไปอยู่

0: สะดุ้งนะพอสมควรเลยทีเดียวคำว่าเขตปกครองพิเศษแต่ถ้าไปดูในรายละเอียด5ข้อนะที่คุณสุงโรจน์มาทานได้นำเสนอเอาไว้นั้นไปเร็วๆนะ1การลดความขัดแย้งและความรุนแรงประเด็นนี้ก็เสนอให้สร้างความไว้วางใจระหว่างกันโดยเร่งให้ทุกฝ่ายหยุดการใช้ความรุนแรงเพื่อคืนความปลอดภัยแก่ประชาชน2การปฏิรูปการบริหารราชการคือพิจารณาแก้กฎหมายเพื่อปรับปรุงการบริหารราชการหรือยุบสอบต.แล้วจัดตั้งรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษตามรัฐธรรมนูญ2560เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาโดยให้ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนตรงนี้นะที่ว่าเป็นเรื่องของเขตปกครองพิเศษแต่เป็นเขตปกครองพิเศษนะในลักษณะเดียวกันกับกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยาถัดไปเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษยกระดับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรนะยกตัวอย่างยางพารานะ4การยกเลิกกฎหมายพิเศษนั่นคือยกเลิกการใช้กฎอัยการศึกและพรบฉุกเฉินพร้อมกับพัฒนาข้าราชการในพื้นที่ให้มีความเข้าใจในประวัติศาสตร์ภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่นข้อ5นะไม่แน่ใจว่ามีผู้เห็นด้วยเห็นต่างกันนะการส่งเสริมศึกษาด้วยภาษาแม่คือสนับสนุนการใช้ภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาแม่ในการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาแก่เยาวชนสุดท้ายนะครับคุณสุกโนมาถาได้ขมวดเอาไว้ว่าการใช้ความรุนแรงมีแต่จะสร้างต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วก็ไม่ช่วยให้เกิดความสงบดังนั้นรัฐบาลควรมุ่งเน้นการตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจาพูดคุยสันติภาพอย่างจริงจังซึ่งจะเป็นทางออกที่แท้จริงในการสร้างความสงบและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ก็ถือว่าเป็นชุดความคิดเป็นข้อเสนอที่นะมาจากการพิจารณายัตติเรื่องภาคใต้เมื่อวานครับคุณสุดครับ
1: ครับก็จบลงด้วยการอภิปรายของคุณจตุรนต์ฉายแสงนะฮะก็ถือว่าเป็นอดีตทางกรรมธิการศึกษาที่มี
0: หลัง
1: มีข้อเสนอเยอะนะฮะส่วนอาจารย์มนอมัธาครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีก็พูดถึงว่าจะพูดถึงปัญหาตัวชายแดนภาคใต้ครับบอกว่าที่ไม่ได้ลงพื้นที่นี่ไม่ที่นายกไม่ได้ลงมันจะไม่ได้กลัวนะแต่ว่าแบบไม่อยากให้เป็นภาระข้าราชการทำงานที่เต็มที่เหตุที่นายกไม่ได้ลงพื้นที่ก็เป็นคนเรียกร้องทำไมไม่ลงนะฮะตอนนี้บางคนบอกทำไมให้แต่ฝ่ายความมั่นคงลงไป
0: เดี๋ยวคุณที่สุดนะถ้าจะขออภัยนะฮะถ้าจะมองว่าการลงไปในพื้นที่จะเป็นภาระเนี่ยแสดงว่าพื้นที่อื่นๆที่ลงไปไม่ได้เป็นภาระนะยกตัวอย่างอย่างการลงไปดูปัญหาที่ภูเก็ตปัญหาที่น้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆส่วนปัญหาที่ภาคใต้นะก็เป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วก็20กว่าปีแล้วก็กำลังที่จะหาทางออกกันนะแต่ถ้าอาจารย์อธิบายว่าที่ไม่ไปนั้นเนี่ยก็เพราะไม่อยากให้เป็นภาระ
1: ใช้คำว่านี้อาจารย์ใช้ว่าอย่างนี้ฮะใช้ว่าให้ข้าราชการได้ทำงานเต็มที่เหมือนกันแหละ
0: ครับ
1: แต่จริงการลงไปเนี่ยผมว่าการลงไปคือไม่ใช่แค่ไปคือผมไม่ชอบคำว่านี้มอบนโยบายนะเข้าไปเรียนรู้ด้วยเข้าไปคุยด้วยเข้าใจปัญหาแท้จริงด้วยเนี่ยผมว่าจะได้อะไรมากนะ
0: ครับ
1: ไม่เป็นภาระหรอกครับ
0: ได้ไปเห็นด้วยตา
1: เออแต่ว่าถ้าลงไปแล้วก็ไปขับรถโฉบเฉี่ยวแล้วก็ให้ข้าราชการรายงาน5นาที10นาทีแล้วก็กลับอันนี้ก็ไม่ต้องลงก็ได้นะ
0: อ
1: ันนี้ก็เสียเวลาจริงอ่ะ
0: ก็เหมือนกับบ
1: างอยู่ที่รูปแบบการลงไปด้วยนะ
0: อย่างที่คุณวิสุทธ์พูดเนี่ยมันเคยมีนะ
1: ครับ
0: โอ้โหจัดตารางแน่นเอียดเลย
1: ครับ
0: นะแล้วชาวบ้านนะเขาก็ซ้อมการแสดงแล้วเตรียมตัวกันมาเป็นแรมเดือนปรากฏว่าผู้นำไป5นาทีแว็บเลยก
1: ็
0: ไปที่อื่นต่อเลยนี่แล้วชาวบ้านต้องมารอตั้งแต่เช้าด้วยนะนักเรียนลูกหลานทั้งหลายก็มาแต่ก็ตารางแน่นไงคุณที่สุดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเป็นนายกท่านไหนนะแต่ตารางแน่นเอ็ดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่แตกต่างกันเป็นชะโงกทัวร์นะ
1: คือใช่งั้นไม่ต้องลงไปพูดจริง

0: เรื่องใจจริงคือถ้าชะโงกตัวไม่ต้องลงไปได้แค่รูปแบบ
1: ครับ
0: ได้แค่รูปแบบได้แค่เป็นข่าวแล้วก็เสียเวลาเปล่าแต่อยากให้ลงไปนะอยากให้ลงไป
1: ลงไปดีกว่าไม่ลงแต่ต้องหาโอกาสหาจังหวะที่เหมาะแล้วก็ไม่ใช่เป็นบทสรุปของทั้งหมดที่ไม่ลงเพราะไม่อยากให้เป็นภาระแต่ลงไปเนี่ยมันอาจจะได้มีมุมมองได้เห็นแล้วก็ได้เห็นภาพอ่ะนะเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะขึ้นเครื่องบิน F-16 นะฮะแล้วก็ได้รับการชี้แจงว่าก็เพื่อที่จะให้ได้เห็นของจริงนะว่าพื้นที่เป็นยังไงของเราของเขาเขตแดนอยู่ตรงไหนถ้ามีปัญหาจะได้หลับตานึกภาพออกเพราะท่านได้ขึ้นไปเห็นด้วยตาท่านเองและนั่นคือคำอธิบายจากในส่วนของผู้รับผิดชอบที่ท่านนายกตอนนั้นที่จะไปนั่ง F-16 แต่ก็ถูกนะวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะก็ได้รับการชี้แจงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็เที่ยวนี้กล่าวสำหรับภาคใต้นะคุณวิสุทธิ์นะเวลาสั้นๆเหลืออยู่อีกนิดหนึ่งก็น่าจะเป็นถ้าฟังจากอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทานะและวันนี้ท่านลงทุนมานั่งเป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแล้วก็มาจับเรื่องปัญหาภาคใต้โดยเฉพาะนะฮะคนที่เกิดที่อยู่แล้วก็เห็นปัญหามานานสัมผัสกับความเดือดร้อนความทุกข์ยากของประชาชนในฐานะนักการเมืองนี่น่าจะเป็นโอกาสครั้งสำคัญนะที่จะได้ให้มุมมองและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อที่จะออกจากปัญหาที่มันเป็นอยู่อย่างนี้มานานน่าจะเป็นโอกาสนะฮะไม่รู้ว่าจะทำได้หรือไม่ได้แต่อาจารย์เองก็ยังมุ่งหวังว่าปี70จะคืนความสงบสุขให้กับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
0: เอาตอนที่เอาเรื่องนี้ก่อนเลยครับจับคนบงการพยายามฆ่าสสที่ว่าไม่ได้เลย
1: นะครับหมดเวลาคุณที่สุดวันนี้นะก็ขอบพระคุณนะท่านผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็เวลาเดิมวันพรุ่งนี้ข่าวเด่นประเด็นร้อนกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ

0: Apple
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
9: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ
8: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
9: อืมจะชัวร์เหรอ
8: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
9: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
13: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3 ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดา

0: จองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภักภาควิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 8นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World นะครับอยู่กับผมวารินสัจเดลครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะครับวันที่ตลาดบ้านเราวันนี้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นในแดนบวกอย่างรุนแรงครับตามทิศทางตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคซึ่งดัชนีวันนี้นะครับบวกขึ้นมา 20.61 จุดครับคิดเป็น 1.32% มูลค่าการซื้อขาย 62,461 ล้านบาทนะครับปิดไปที่ 1,583.34 จุดนะครับโดยกรอบกลางเคลื่อนไหววันนี้ทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 1,585 และจุดต่ำสุด 1,571 นะครับดัชนีปรับตัวขึ้นแรงจากการคลายความกังวลหลังจากการประชุมเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้ประกอบกับมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่ม Big Cap นำโดยกลุ่ม Delta ก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนคึกคักตลอดทั้งวันเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณกิตพลไพไพศาลกิตครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UBK เฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณกิตพลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับบวกขึ้นมาเยอะแต่วอลุ่มก็น้อยกว่าวันก่อนนะครับเป็นไปตามคาดมั้ยครับสำหรับตลาดวันนี้
1: แล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับเพราะจริงๆเราก็คิดว่าตลาดเองอาจจะมีความกังวลค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องของตัวการขึ้นดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นนะครับอะไรก็ตามสิ่งสำคัญก็คือผมคิดว่าภาพของการปรับขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรที่2ปีก็ดี10ปีก็ดีเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันสะท้อนภาพของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไปในระดับที่มากกว่าปัจจุบันพอสมควรกับซึ่งพอเราเห็นว่าหลังจากการขึ้นดอกเบี้ยเสร็จแล้วสัญญาณจะแบบพอดออกมาเนี่ยบ่งชี้ว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งก็คืออาจจะประมาณสักถึง 4.25 ถึง 4.15 นะแต่ทีนี้เราเห็นว่าวันนี้อย่างพันธบัตร2ปีอยู่ประมาณ 4.7 นะครับ10ปีอยู่ประมาณ 5% ซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วไอ้ภาพของผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมัน ahead ตัวของทางด้านแนวโน้มของการขึ้นดอกเบี้ยจริงไปในระดับนึงดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่ถ้าไม่ได้มีปัจจัยเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยการที่ผลตอบแทนพันธบัตรเองจะชะลอการปรับขึ้นหรือแม้กระทั่งอาจจะปรับตัวลดลงในช่วงสั้นนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นและก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกที่จะตลาดนะครับและผมคิดว่าในภาพวันนี้เราก็แอบคาดหวังอยู่นะครับว่าหลังจากการประชุมเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะเห็นบรรยากาศการลงทุนที่มันผ่อนคลายลงนะเพียงแต่ว่าจากนี้ไปดีได้ต่อเนื่องยันชั้นที่สามขึ้นอยู่กับว่าทริกเกอร์ของตัวแปรต้นเลยซึ่งก็คือเรื่องสถานการณ์ในตลาดกลางเนี่ยมันจะมีการลุกลามไปมากกว่าเดิมที่ตลาดครับ
0: ครับวันนี้นักลงทุนต่างประเทศกับสถาบันในประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายซื้อสุทธินะครับตรงนี้มองยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ถ้ามองแล้วเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยในภาพของทางด้านการซื้อสุทธิของนักลงทุนเนี่ยก็มีสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเนื่องจากว่าเราก็จะเห็นว่าเป็นภาพของการที่นักทุนเองมีความพยายามที่จะมีการปรับพอร์ตนะครับโดยถามว่าในฝั่งของทั้งต่างประเทศทั้งสถาบันที่กลับมาซื้อเนี่ยเราก็คิดว่าต่างประเทศถึงแม้เราจะเห็นว่า1เดือนที่ผ่านมาได้ขายไปพอสมควรนะครับประมาณเกือบ 20,000 ล้านได้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นภาพที่เข้าขายแบบนี้ไปเลยแต่ว่าเราต้องให้ความเห็นใจด้วยว่าเขาซื้อมา 80,000 ล้านซึ่งบางตัวเนี่ยอาจเซ็ตขึ้นมา 30% แล้วก็ในฝั่งของบางกลุ่มบางตัวอาจจะ 70-80% ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันถึงจุดที่เขาอาจจะจำเป็นต้องปรับพอร์ตอาจจะเป็นต้องมีการ take profit มากนะครับเพียงแต่ว่าในภาพตรงนี้สิ่งที่เราอยากให้คุณมองก็คือว่าไอ้นี่ของการ take profit เนี่ยมันก็จะมีสมมติฐานของการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งสมมติที่เปลี่ยนแปลงไปตรงนี้จะเป็นว่าไอ้ถ้าบอลยูจะสูงอยู่นะแบบนี้กลุ่มไหนมันจะมีความทนทานหรือสามารถที่จะรับสถานการณ์ได้ครับ

0: ก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นกลุ่มของทางด้านพวกของสื่อสารการแพทย์นะครับแล้วแม้กระทั่งในกลุ่มพลังงานเองเนี่ยเราก็คิดว่าคุณเองก็อาจจะต้องมีประมาณ 15-20% เพราะว่าบนสถานการณ์ที่มันมีความเสี่ยงของราคาน้ำมันที่จะปรับสูงขึ้นนะครับตรงนี้การมีหุ้นพลังงานบางส่วนมันช่วย hedging against inflation แล้วก็ช่วย protect pot ได้นะครับแต่ผมคิดว่าในภาพลักษณะแบบนี้เราก็พอจะมองเห็นหน้าเห็นหลังดูกลุ่มไหนบ้างที่มันพอจะรับสถานการณ์ได้จับกันเนี่ยไอ้กลุ่มที่อาจจะต้องยังต้องกังวลอยู่เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่โดนผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันกลุ่มขนส่งต่างๆนะครับรวมไปถึงภาคของการบริโภคที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือแม้กระทั่งกลุ่มการเงินที่อาจจะได้ผลกระทบจากดอกเบี้ยสูงนานแล้วทำให้ภาพของทางด้านความสามารถในการชำระหนี้ไม่ดีเนี่ยตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่มันยังต้องติดตามอีกนะครับแต่ผมคิดว่าในภาพลักษณะนี้ในฝั่งของตัวนักศึกษาบันผมคิดว่ามีการปรับพอร์ตในช่วงที่ผ่านมาพอสมควรครับส่วนนักลงทุนในประเทศเห็นผลรายย่อยนี้ก็อยากให้มองภาพลักษณะนี้ด้วยครับว่าเราอาจจะตอบหลายสถานการณ์ไม่ได้ว่ามันจะจบแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือพยายามปรับพอร์ตให้มันฟิตกับสถานการณ์ของตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับ
1: ครับวันพรุ่งนี้ปัจจัยที่ยังต้องติดตามอยู่แล้วกลยุทธ์การลงทุนแนะนำยังไงดีครับ
0: โอเคครับก็ผมคิดว่าพรุ่งนี้สถานการณ์ที่ต้องติดตามก็คือระยะสั้นเนี่ยเราเนี่ยน่าจะมีโอกาสเห็นระยะของตัวตลาดอยู่นะครับเนื่องมาจากภาพของทางด้านปัจจัยที่ตลาดเองเนี่ยรับปัจจัยลบถือพอสมควรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในภาพของการปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยเราก็แนะนำนักลงทุนว่าจะมองกลุ่มสื่อสารการแพทย์นะครับแล้วก็ในการท่าพลังงานนักลงทุนเองเนี่ยจะไม่อยากไล่เนี่ยเราอาจจะไปดูตัวที่มันค่อนข้างจะนิ่งนิดนึงในกลุ่มนี้ซึ่งก็จะเป็นตัวของทางด้านปตท.กับโดยที่อาจจะไม่ต้องเบรกราคาน้ำมันมากนะแล้วก็ภายในตอนผมคิดว่าในกลุ่มสื่อสารเนี่ยที่เป็นสื่อสารตัวเล็กๆน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าวันนี้ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยโครงการใหญ่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเป็นการเปลี่ยนกริดหรือฝากหรือสายส่งไฟฟ้าให้มันเป็นสมาร์ทกริดมากขึ้นซึ่งตรงนี้กลุ่มหุ้นพลังงานทดแทนเนี่ยรับปัจจัยบวกไปเยอะแล้วแต่ว่าในกลุ่มของกลุ่มสื่อสารหลายตัวเองที่มีโอกาสที่จะเกี่ยวพันกับโครงการนี้นะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นสามารถเป็นฟอสเป็น ALT ITEL INET เนี่ยพวกนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในจุดที่น่าสนใจและชั้นไม่แพงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ในเชิงรีสอร์ทผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่เราน่าติดตามหรือสามารถแค่มองดูได้เรื่องสำคัญคือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีผลกระทบจากแรงขายของหุ้นต่างชาติด้วยนะครับดังนั้นก็นอกจากกลุ่มใหญ่ที่มันคงเมื่อกี้แล้วเนี่ยถ้าจะมองหุ้นกลางหุ้นเล็กที่หลบแรงขายต่างชาติอาจจะมองหุ้นขนาดเล็กในกลุ่มเป็นCTได้ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับกิตพลครับ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayman ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับตลาดหุ้นของบ้านเราวันนี้ที่ปิดบวกขึ้นมาส่วนภูมิภาคนะครับวันนี้ Shanghai Composite หุ้นจีนปิดลบครับนักลงทุนเนี่ยระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่การเจรจาของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐอเมริกาจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับ Shanghai Composite เนี่ยปิดไปที่ 3,875.60 จุดลดลงไป 16 จุดคิดเป็น 0.41% ฮั่งเส็งฮ่องกงก็ปิดลบครับนักลงทุนเนี่ยประเมินผลกระทบหลังเสร็จมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งในปีนี้ทำให้หุ้นกลุ่มที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ยทั้งกลุ่มทองคำโลหะนอกกลุ่มเหล็กและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั้นตกอยู่ภายใต้แรงกดดันนะครับหางเสงปิดไปที่ 24,604 ลดลงไป109จุดคิดเป็น 0.44% ครับนิกเคอิโตเกียววันนี้ปิดบวกครับเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจคลี่คลายลงจากที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาดแต่ว่าช่วงบวกนั้นถูกจำกัดจากแรงขายหุ้นกลุ่ม AI และกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับเคติดไปที่ 64,136 เพิ่มขึ้นมา 213.25 จุดคิดเป็น 0.33% Kospi ครับ Composite ของเกาหลีใต้ปิดเกือบทรงตัวในวันนี้นะครับขณะที่นักลงทุนเนี่ยซึมซับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายของตลาดนะครับคอสปีปิดไปที่ 6,715.41 จุดลดลงไป 2.56 จุดคิดเป็น 0.04% ครับส่วนออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียวันนี้ก็ปิดบวกครับจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อ เก็งกำไรหลังจากตลาดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ10ปีในรอบเกือบ10สัปดาห์ในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับโดยหุ้นกลุ่มการเงินกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มโลจิสติกส์ต่างดีดตัวขึ้นแข็งแกร่งนะครับ S&P ASX วันนี้ปิดไปที่ 8,732 เพิ่มขึ้นมา 35.9 จุดคิดเป็น 0.41% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,910.90 จุดเพิ่มขึ้นมา 36 จุดคิดเป็น 0.41% นะครับสำหรับท่านที่สนใจเรื่องของสินเชื่อบ้านนะครับ75ปีขอไปครับ73ปีทสเดินหน้าตอบแทนลูกค้าครับชูสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 0.73% สลากออมทรัพย์ดอกเบี้ย 1.2% ชำระดีมีคืน 0.73% นะครับล้อกับ73ปีทสครับธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับในโอกาสที่ทสดำเนินการครบรอบ73ปีตอบแทนลูกค้าด้วยการเพิ่มโอกาสให้กับคนไทยได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยและบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิดทส73ปี Beyond สะท้อนการก้าวสู่การเป็น Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้ทสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านที่จะดูแลลูกค้าทุกช่วงเวลาของการมีบ้านได้มีการจัดทำโปรโมชั่นทางการเงินตอบแทนลูกค้านะครับก็มีตั้งแต่สินเชื่อทส73ปี Beyond กับแคมเปญ Worry Free อัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.73% ต่อปีครับมีฉลากออมทรัพย์ทส73ปี Beyond หน่วยละ1ล้านบาทดอกเบี้ยสูง 1.20% ต่อปีรับอัตราดอกเบี้ยรายเดือนเป็นตลอดอายุสลาก2ปีพิเศษระหว่างวันที่23ถึง25กันยายน69ลูกค้าที่ซื้อสลากออมทรัพย์ทส73ปี Beyond ตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปจำนวน730รายแรกรับฟรีสลากออมทรัพย์ทสชุดทองกวาวมั่งมี2มูลค่า 3,000 บาทนะครับและประมูลบ้านมือ2ทส73ปี Beyond รับวันที่19กันยายน69นี้พบกับทรัพย์บ้านมือ2คุณภาพดีทำเลศักยภาพทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 50% และสุดท้ายนะครับโครงการ73ปีทสชำระดีมีคืนครับมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระดีสม่ำเสมอรวมถึงสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้า GH Bank Crown ร่วมเฉลิมฉลองตลอดเดือนเกิดนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Centerโทรไปที่026459000 026459000นะครับหรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ GH Bank Social Media ทุกช่องทางนะครับเราพักกันสักครู่ครับวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่สังเกตการความสำเร็จของ THAI Passport นะครับกับความกังวลเรื่อง AI จะเก่งกว่ามนุษย์และน่ากลัวนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยาราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา

0: ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรสโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
4: ้กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์ สัจเดล
3: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับกับรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมวีสัจเดลนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับวิทยากรของเราวันนี้ที่เราอยากจะมา follow up กันหน่อยนะครับว่าตั้งแต่เปิดให้ใช้กันมาเนี่ยนะครับ THAI Passport เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับฟังมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนวลผู้อำนวยการสถาบัน IMC กันหน่อยในสัปดาห์ที่คนกลัวกันละเกินนะครับว่า AI เนี่ยมันจะเก่งกว่ามนุษย์มันจะทำลายล้างมวลมนุษยชาติเนี่ยนะครับแล้วบ้านเรากลัวกันแบบนี้หรือเปล่าหรือที่ใช้ THAI Passport กันไปแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้นนะครับช่วงนี้ครับอะไรที่เซฟได้ก็ต้องเซฟธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้กับคุณนะครับได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อ Soft Loan GSB Solar for Life ให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทเลยนะครับกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีครับสมัครได้เลยครับวันนี้ที่ worldwideweb.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2570เลยนะครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะครับจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด

0: ล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับทาง GHB Contact Center โทร1115หรือเข้าไปที่ worldwideweb.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งข่าวที่ฝากกันไว้ในช่วงนี้รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะฝากไว้ในช่วงนี้นะครับก็คืออยากจะชวนไปสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกันครับกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยชวนคุณออกเดินทางย้อนเวลาสัมผัสเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนพร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอด3วัน2คืนครับสนุกครบรถเที่ยวกินเรียนรู้และลงมือสัมผัสด้วยตัวเองนะครับตื่นตากับมรดกโลกชมความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าพร้อมเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลาครับสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพร้อมกราบสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธานะครับเปิดโลกงานทองศรีสัชนาลัยครับเยี่ยมชมและสัมผัสขั้นตอนการผลิตงานทองรูปพรรณแบบโบราณเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับกินอยู่เรียนรู้วิถีชุมชนไปสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์เรียนรู้ชีวิตเรียบง่ายของชุมชนพร้อมกับลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยนะครับสนุกกับเวิร์กช็อปสังคโลกครับลงมือวาดลวดลายบนสังคโลกสัมผัสเสน่ห์แห่งงานศิลป์จากภูมิปัญญาไทยและสร้างผลงานในแบบของคุณเองนะครับโดยงานนี้นะครับเราจะร่วมเดินทางกับวิทยากรของเรานะครับที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันในครั้งนี้ซึ่งก็เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ที่จะพาเราไปในทริปนี้นะครับร่วมเดินทางกับวิทยากรจุลภัสสรพนมวรรณอยุธยาหรือว่าอาจารย์นัทครับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกกว่าเดิมนะครับทริปนี้จะเกิดขึ้น 7-9 ตุลาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียงแค่40ท่านเท่านั้นนะครับอย่าเพียงไปเที่ยวแต่ไปสัมผัสเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยด้วยตัวคุณเองนะครับสอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้นะครับที่ LINE at Thinking Radio LINE Official Account ของเรานะครับ at Thinking Radio พิมพ์ติดกันนะครับช่วงนี้ไปติดตามรายการกันต่อนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับกับผู้ที่จะมาวิเคราะห์ให้เราได้เห็นภาพกันเรื่องของ THAI Passport นะครับว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตนุ่มนวลผู้อำนวยการสถาบัน IMC รออยู่แล้วครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: และผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเรานะครับในช่วงนี้ต้องรบกวนดร.ธนชาตนุ่มนนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตนุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC ครับเรื่องของTHAI Passport นะครับซึ่ง อาจารย์เองก็เข้าไปลงทะเบียนใช้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เข้าไปลงทะเบียนใช้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังใช้ไม่คุ้มนะครับเลยอยากจะฟังมุมมองของอาจารย์ครับว่าพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วเท่าที่พูดคุยกับคนรอบๆตัวเนี่ยเขาใช้มันในลักษณะไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้มันมีข้อกังวลเกิดขึ้นใช่ไหมครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย AI เนี่ยมันน่ากลัวหรือเปล่ามีการออกมาแตะเบรกโดยทางผู้บริหารซึ่งก็แยกความคิดออกเป็น2ชุดเลยนะครับทั้งที่กลัวกับไม่กลัวทรัมป์เนี่ยไม่กลัวนะครับเพราะว่ากลัวจีนจะแซงหน้าซะมากกว่านะครับอาจารย์ธนชาติสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดี
0: ครับ
3: เอาเรื่องความน่ากลัว AI ก่อนดีกว่า

0: ว่ามันถามว่ามันน่ากลัวไหมผมว่าถ้าปล่อยให้โมเดลเนี่ยชั้นนําเขาพัฒนากันเรื่อยๆอ่ะมันก็น่ากลัวจริงนะแต่ทีว่ามันจะถึงขนาดที่ว่าเอ๊ะมันจะมาทําร้ายมนุษย์ไปอะไรเงี้ยคือมันมีกรณีศึกษาที่เห็นแล้วว่าบางทีเนี่ยไปสั่งงานมันเนี่ยนะมันเริ่มอะไรมันมีเอเจนต์อ่ะคุยกันเองนะมีกรณีศึกษานะอย่างเคสของถ้าจะไม่ผิดของ OpenAI เจอมันเข้าไปแฮกระบบเองคุยกันเองอย่างเงี้ยไอ้ที่กลัวเนี่ยเขากลัวว่าเอ๊ะเกิดวันดีคืนดีนะอย่างเช่นอาวุธนิวเคลียร์อย่างเงี้ยมันเข้ารหัสกันไว้เกิดมันเข้าไปเจาะรหัสมันยิงนิวเคลียร์กันเองขึ้นมาสั่งมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยให้พัฒนา AI เนี่ยแล้วก็ไม่มีการควบคุมที่ดีพอคือตอนนี้ต้องบอก AI มันเก่งเสร็จแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถจะหาแนวทางควบคุมมันได้เกิดเราหยุดมันไม่ได้นะเฮ้ยมันอาจจะทําให้อะไรเกิดสงครามขึ้นมาเกิดหรือระบบธนาคารเงี้ยตอนก่อนเนี่ยมันมีอะไรนะไอ้ครอตไออะไรฮะไอครอตตัวที่เป็นไมทอสเขาบอกตัวนี้เก่งมากเลยไอธนาคารกลางเห็นออกมาเฮ้ยกลัวมันไปแฮกระบบการเงินได้อย่างเงี้ยนั่นคือความน่ากลัวคราวนี้ผมก็เคยคุยกับคนว่าเฮ้ยจะให้มันอยู่แต่ไม่ง่ายหรอกเพราะมันมีเรื่องของ geopolitics อยู่อเมริกาก็กลัวว่าให้ฉันหยุดให้จีนทําต่อจีนกลัวว่าหยุดเอ้ยอเมริกาทําต่อมันไม่เหมือนนิวเคลียร์ฮะพอสั่งให้หยุดพอสั่งให้หยุดนิวเคลียร์อย่างเงี้ยนะครับมันเช็คง่ายอ่ะผมก็ไปส่องดูดิให้มันมีโรงงานผลิตนิวเคลียร์ไหมนะมันสั่งแร่ยูเรเนียมไหมอันนี้ผมพูดถึงเรื่อง AI อ่ะผมบอกให้หยุดการพัฒนามันอยู่ในห้องแลบอ่ะผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยเขาทำไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมไม่ง่ายหรอกแต่ถ้าเผื่อมองในแง่ของอะไรอ่ะคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันก็อาจจะพอเป็นไปได้นะแต่ต่อเอาตรงๆเลยแม้กระทั่งเรื่องคอมเมอร์เชียลนะต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมกันเดี๋ยวสักพักหนึ่งไอ้เจ้าที่ออกโมเดลใหม่มาอ้าวเดี๋ยวเจ้านี่ออกมาลูกวันนี้มันเก่งจริงๆนะครับผมบอกเลยเก่งจริงๆผมเนี่ยเจอไอ้ GPT 6 Astra มาเนี่ยผมนี่ตาช้างเลยแล้วตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่ามันเก่งขึ้นมากเก่งขึ้นจนน่าตกใจอะครับตกใจเกินกว่าอะไรมนุษย์ธรรมดาทํางานได้อย่างนี้ดีกว่ามันเก่งกว่ามนุษย์ธรรมดาแต่ถึงขนาดที่จะไปแฮกระบบอะไรลึกๆเนี่ยผมว่าอีกไม่นานนะผมเชื่อว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆมันทําได้มันก็เลยมันนึกถึงหนังคุณวารินสมัยก่อนนะดูเรื่องอะไรไอ้คนเหล็กอะ2029เลยผมว่ามันมีแนวโน้มนะมันจะเอาไปทําจนถึงตรงนั้นได้อะถ้าเกิดเราปล่อยไปเรื่อยๆเอ๊ะหรือว่าหนังคนเหล็กมันคาดการไว้ล่วงหน้าไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงครับผม
1: ครับครับครับแล้วคือแม้แต่เรื่องธรรมาภิบาลถูกไหมครับก็ไม่ยอมกันว่าจะให้ใครเป็นคนกําหนดกฎกติกาฝั่งจีนก็แสดงบทบาทในเรื่องนี้ในที่ประชุม AI ซึ่งสหรัฐก็ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมก็มาเป็นแค่ผู้สังเกตการคือแน่นอนคงอาจจะไม่ได้ยอมรับกฎกติกาของจีนด้วยแล้วมันจะยังไงครับมันก็เหมือนอย่างเรามีApple กับ Android อย่างเงี้ยเหรอฮะมันจะกลายเป็นอย่างนี้ในเรื่องของ AI ด้วยไหมครับ
0: คือถ้ามองเนี่ยผมว่าค่าย Apple Android เนี่ยมันคือโมบายสองขั้วเทคโนโลยีสองข้างถูกไหมฮะว่าตอนนี้ผมว่าไม่ใช่แค่โมบายนะแทบทุกอย่างอ่ะผมว่าเทคโนโลยีมันมีสองขั้วแล้วขั้วฝั่งตะวันตกกับฝั่งจีนผมจะกล่าวเลยนะฝั่งตะวันตกกับฝั่งจีนจีนเองก็พยายามจะหาพันธมิตรเขาในเรื่องต่างๆแต่บางอันเนี่ยผมคิดว่ามันโมบายเนี่ยนะผมว่ามันเป็นคอมเมอร์เชียลเป็นอาจจะมีเรื่องของการทหารเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ AI เนี่ยมันคือยุทธศาสตร์โลกเลยครับพอมันเป็นยุทธศาสตร์โลกเนี่ยผมคิดว่ามันไม่จบง่ายเพราะว่าเฮ้ย AI มันไปทําเรื่องของการทหารก็ได้ความนะฮะเรื่องของการแพทย์เรื่องของอุตสาหกรรมอะไรทำอะไรได้เยอะไม่แน่นะในต่อไปในอนาคตเดี๋ยวเราอาจจะเห็นหุ่นยนต์เป็นทหารอย่างเงี้ยเป็นหุ่นยนต์มาลบกันอะไรเงี้ยมันไม่มีใครยอมกันง่ายๆอ่ะครับผมว่าถามว่าจะจบยังไงเนี่ยผมว่ามันสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีเคสอย่างโทษนะฮะเหมือนตอนผลิตนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยนะพอบอมอะไรฮะฮิโรชิมานางาซากิมันเห็นคนเสียชีวิตเยอะงั้นก็เลยหยุดยั้งได้นะผมคิดว่าอย่างสงครามต่างๆวันนี้ถ้าประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขาจะกดปุ่มนิวเคลียร์เนี่ยนะเขาทำได้ทันทีแต่เขายังไม่ทํางั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่า AI เนี่ยพอมันมีบทเรียนอะไรขึ้นมาแรงๆเนี่ยผมว่าอาจจะทําให้ทั่วโลกเนี่ยหันกลับมาพิจารณาใหม่ไม่ต้องอะไรมากสมมตินะเอาแค่เรื่องการเงินก็ได้เกิดวันดีคืนดีเนี่ยมันเกิดไปแฮกระบบการเงินเข้ามาได้นะแล้วก็ทําให้อะไรการธุรกรรมบางอย่างสูญหายหรือหยุดชะงักไปเนี่ยผมว่ามันเริ่มเป็นเรื่องใหญ่หรือมันเข้าไปเนี่ยฮะมันทําให้มันไปแฮกระบบอะไรฮะสาธารณูปโภคบางอย่างได้เนี่ยผมว่าไอเนี้ยก็เริ่มน่ากลัวงั้นผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคงอะไรอ่ะ มันคงจะต้องมี lesson

0: เลินเกิดขึ้นมาก่อนและทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันคือภัยระดับโลกจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ถูกเรสในอะไรฮะในการประชุม UN เยอะแฮะนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าอีกสักอาทิตย์หน้าใช่ไหมฮะที่ประธานดีทรัมป์กับประธานสีจิ้นผิงเนี่ยจะไปคุยกันนะจะพบปะกันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเรื่องนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาบนโต๊ะเจรจากันบ้างไหมนะเพราะว่าดูแต่ละฝ่ายก็ยังแรงกันทั้งคู่ทรัมป์เองก็
1: น่าจะแน่นอนไหมครับเพราะว่าก็คุยกับทาง NVIDIA แล้วนี่ฮะยกหูหากันแล้วก็นั่นก็เตรียมที่จะไปพบปะและคุยกันเรื่อง AI ด้วยแน่นอนอยู่แล้วเจนเซ่นหวงใช่ไหมครับของ NVIDIA ซึ่งก็
0: ผมหมายถึงของสีจิ้นผิงด้วยไงว่าสีจิ้นผ
1: ิงอาทิตย์หน้าเนี่ยก็น่าจะกลายเป็นแบบ three way talk หรือเปล่าผมก็โลกก็กำลังลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในส่วนของทรัมป์กับทาง NVIDIA แล้วไม่รู้ว่าชงกันเรื่องที่จะไปคุยกับสีจิ้นผิงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่แน่นอนคงต้องมีการพูดถึงแต่ทีนี้กลับมาที่บ้านเราบ้างล่ะครับอาจารย
0: ์ตั้งแต่
1: เปิดตัว THAI Passport มาเนี่ยนะครับคือเราตื่นตัวกันแค่ไหนและคือเรารู้เท่าทันมันแค่ไหนในการป้อนข้อมูลของเราเข้าไปเนี่ยเราจะกลายเป็นเหยื่อของมันยังไงได้บ้างไหมครับผมเชื่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทันความฉลาดของ AI อย่างที่โลกเขากำลังกลัวกันอยู่เนี่ยเราตื่นตัวกันเรากลัวเท่ากับที่โลกกลัวกันแล้วหรือยังครับเอางี้ดีกว่า
0: ผมมองนี้ก่อนนะเรากลับมาที่โปรแกรมอะไรที่ THAI Passportถูกไหมฮะตอนที่เราเปิดตัวเนี่ยแล้วโปรแกรมเราเรียกอะไรนะ AI Pass นะ AI Pass เข้ามาผมคิดว่าช่วงแรกอะกระแสแรงนะ FOMO นะ Fear of Missing Out นะคนก็ไปลงทะเบียนเยอะแยะคุณวารินก็เข้าไปลงผมก็ไปลงนะลงไปเสร็จปั๊บแต่สิ่งที่เราพบตอนหลังจากที่เราลงไปแล้วเริ่มเปิดตัวใช้เนี่ยเราจะพบว่าฟีเจอร์มันความสามารถมันเนี่ยมันไม่ได้นะมันก็ยังไม่สามารถสู้ต้องพูดกันตรงๆนะฮะ Version Free ในหลายๆอย่างได้อย่างเช่นเวอร์ชันฟรีเนี่ยนะฮะเวลาเราฟรีไม่จำกัดเงี้ยสมมุตินะของจิมินายเงี้ยเขาสตาร์ทที่จิมินายแฟลชนะ 3.5 แฟลชไรท์ของไอ้นี่เวอร์ชันฟรี 3.1 เองที่แชทไม่จำกัดนะหรือที่เราบอกก็เล่นโมเดลอะไรแพงๆได้โมเดลชั้นนำได้นะเอา Opus 5ได้เนี่ยเวอร์ชันฟรีอาจจะเล่น Opus 5ไม่ได้นะฮะแต่พอไอ้ตัวเนี้ยมันเล่นไม่กี่แชทมันก็หมดละโควต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ประเด็นฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันยังสู้ไม่ได้อย่างจะไปเจนรูปอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเราเข้าไปใช้โปรแกรม ChatGPT version free เนี่ยโอ้เวลาเขาจะเจนรูปเนี่ยนะฮะผมก็ทำฟีเจอร์ให้ใช้ user interface ใช้อย่างสวยงามแต่อันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยแถมโมเดลตอนเนี้ยเริ่มหลุดคำว่าหลุดคือมันเริ่มเก่าไปแล้ว ChatGPT เนี่ย version free ตอนเนี้ยเขาให้เจนรูปโดยใช้ GPT image 2.5 แล้วอันนี้ยังเป็น 2.0หรือหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันก็เลยยังเป็นข้อด้อยอยู่คราวนี้กลับมาเรื่องของการประมวลผลความปลอดภัยข้อมูลเนี่ยผมว่านี่ก็เกิดการดีเบตกันนิดนึงผมว่าตอนนี้เราเองยังไม่มีอธิปไตย AI ไทยคำว่าไม่มีอธิปไตย AI ไทยเนี่ยแม้กระทั่ง AI Pass เนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราไปประมวลผลต่างประเทศอะประมวลผลต่างประเทศงั้นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่เราใช้เวอร์ชันฟรีไม่ต่างอะไรกับที่เราใช้เวอร์ชันเสียเงินที่ตอนนี้เราประมวลผลออกนอกประเทศคราวนี้มันก็กลับมาที่คุณวารินทร์พูดมาผมว่าเราต้องแยกเรื่องก่อนการใช้โปรแกรมกับการตระหนักถึงความเสี่ยงธรรมาภิบาลผมว่าตรงนี้เราต้องให้การให้ความรู้กับคนไทยนะว่าเอ๊ะจริงๆข้อมูลบางอย่างเนี่ยเฮ้ยมันน่ากลัวนะคุณเอาไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมต้องบอกเลย AI เนี่ยมันเริ่มรู้จักตัวเราเยอะขึ้นเรื่อยๆจนน่ากลัวนะเกิดถามว่าแล้วข้อมูลเราหลุดไปต่างประเทศเอ่ยข้อมูลเราอะนะฮะมีทั้งข้อมูลส่วนตัวเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเราต้องให้คนไทยเนี่ยตระหนักตรงนี้แต่ผมยังคิดอย่างนี้นะผมมองในแง่ดีนะยังมองในแง่ดีคนไทยที่ขี้กลัวนะ งั้นเวลาใช้โปรแกรมพวกนี้เขาก็พยายามจะไม่อยากจะให้มันอะไรฮะเข้าไปถึงเรื่องบางตัวส่วนตัวมากอย่างข้อมูลการเงินเลยข้อมูลส่วนตัวอะไรอีเมลเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ให้เข้าถึงแต่ต้องบอกเลย AI ปัจจุบันเนี่ยมันเข้าถึงอีเมลได้นะเข้าถึงการเรียนได้อะไรได้นี่ผมใช้อย่างนั้นเลยนะแต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังดังนี้ผมยังไม่ค่อยกังวลมากนะกับ AI Pass ในเรื่องของอะไรอะความน่ากลัวของ AI อะแต่ผมกลับเป็นห่วงอีกจุดนึงมากกว่าเอ๊ะเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมควรจะใช้ต่อไหมผมเริ่มเห็นนะกระแสคนก็หายไปเรื่อยๆอะลำตีเองก็ตอนนี้ล่าสุดก็บอกให้จะต้องไปแล้วผูกอยู่กับโปรโมชั่นเน็ตเนี่ยซึ่งผมว่าเอ๊ะมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วน่าจะคุ้มค่ากว่าไหนๆจะทำโปรแกรมอย่างนี้มาเนี่ยทำให้มันประมวลผลในประเทศได้ไหม

0: ถ้าทำตรงนั้นได้นะจะเยี่ยมมากเลยหน้ากากก็จะเหมือนเดิมเลยหน้าจอก็เป็น AI Pass เนี่ยแต่แทนที่จะไปเรียกประมวลผลนอกประเทศเนี่ยเอาโมเดลเนี่ยมาประมวลผลในประเทศทำให้มันอะไรเอาข้อมูลสมมติหน่วยงานราชการเอ่ยข้อมูลภาคเอกชนเอ่ยใครที่จะยิงออกนอกประเทศเนี่ยเรายิงใส่ในประเทศซะแล้วเกิดสองค่ายก็ทะเลาะกันนะสมมติอเมริกากับจีนก็ทะเลาะกันวันดีคืนดีเขาหยุดการประมวลผลเนี่ยแต่พอเรายังอยู่ในประเทศเนี่ยเรายังทำงานได้ต่อนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราต้องเริ่มซีเรียสแล้วนะผมว่าเรื่อง AI เนี่ยมันเริ่มกลายเป็นอะไรฮะยุทธศาสตร์ของชาติอะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีอธิปไตยเลยเลยนะเราพึ่งต่างประเทศส่งข้อมูลออกนอกประเทศเฮ้ยมันรู้หมดเลยฮะผมเดี๋ยวนี้นะฮะผมคุยกับ AI มันเรียกผมอาจารย์บ้างอะไรบ้างรู้สารพัดเลยผมอยู่แถวไหนเพราะว่าความที่เราพร้อมกับมันเป็นประจำอะเนิ่นน่ากังวลครับ
1: โอ้โอ้แล้วขั้นตอนในการที่จะไปสู่จุดนั้นนะครับมันต้องทําอะไรบ้างครับในการที่จะให้มันมาประมวลผลในประเทศแล้วข้อมูลไม่รั่วไหลเนี่ยครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีคือจริงๆบอกอะ AI ตอนนี้มันมีสองค่ายค่ายหนึ่งเรียกว่าเป็นค่ายปิดนะอย่างพวกOpenAI ที่ทำ GPT Gemini Claude อะไรเงี้ยนะพวกนี้เป็นค่ายปิดโมเดลเขาเนี่ยจะอยู่กับบริษัทเขาห้ามใครไปทำอะไรเลยแต่อีกค่ายหนึ่งผมเรียกว่าค่ายเปิดส่วนใหญ่จะเป็นค่ายจีนเนี่ยจะมาค่ายเปิดผมก็ไม่รู้นะจะเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกคุณเอาไปใช้ได้เลยนะคุณเอาไปติดตั้งในประเทศได้เลยงั้นถ้าเกิดเราโมเดลนะมาแล้วเรามีเซิร์ฟเวอร์ของเราเองนะเรามี Data Center ของเราเองซึ่งเราก็มีอยู่แล้วอ่ะเราก็เอาโมเดลนั้นมาตั้งใน Data Center เราคือนะเราก็หลั่นได้เลยแล้วไม่ต้องทำอะไรมากเลยแค่เอามาวางไว้นะแล้วให้ตอบระบบเลยผมก็แปลกใจว่าทำไมเขาไม่ทำทำไมเขาถึงต้องไปขึ้นทางประเทศเห็นไหมแล้วจริงๆเนี่ยเราต้องบอกเราทำโปรแกรม AI Passport เนี่ยทำยังไงเราก็สู้ต่างชาติไม่ได้หรอกเวอร์ชันฟรีเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆเวอร์ชันโปรเขายิ่งเก่งเขาไปใหญ่งั้นจริงๆเนี่ยแทนที่เราจะวางตำแหน่ง position ของเราว่าเราจะทำโปรแกรม AI แข่งกับเวอร์ชันฟรีหรือเวอร์ชันโปรเนี่ยเราทำโปรแกรม AI เพื่อเก็บข้อมูลในไทยเพื่อให้ตรงผลในไทยมันจะแตกต่างกันเยอะเลยงั้นต่อไปเนี่ยงานราชการเอ่ยงานอะไรก็ตามถ้าบริษัทเอ่ยนะ SME เอ่ยเราจะมีโมเดลเฉพาะทางรันอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ต้องถามว่าเริ่มได้ไหมทำได้เลยนะจริงๆถ้าอยากจะทำไม่ได้ยากเพราะเรามี data center อยู่แล้วเรามีคอมพิวเตอร์เราอยู่แล้วแค่เอาโมเดลมาติดตั้งในไทยพอเอาโมเดลที่เป็น open weight เขาเรียก open weight แบบระบบเปิดมาตั้งในเมืองไทยแล้วเราก็สามารถจะรันได้เลยนะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งอะไรฮะไอ้โมเดลดังๆของต่างประเทศบางอันลดการพึ่งพาผมใช้คำนี้นะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยเราอาจจะพัฒนาโมเดลเฉพาะด้านของเราเองนะซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็มีบ้างนะผมว่ามันแตกต่างกันเยอะเลยคือถ้าเราเดินถูกทิศทางอ่ะระวางยุทธศาสตร์ให้ดีนะผมว่าไอ้นี่คือสิ่งที่เราควรจะไปพยายามอย่าฝืนผมใช้คำที่ผมพูดกับหลายคนแล้วบอกอย่าฝืนในสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเราทำตอนเนี้ยเราไม่สามารถจะโปรแกรม AI ให้มันแชทเลยแข่งกับไอ้อะไรต่างชาติได้เขาไปไกลแล้วครับ
1: สรุปแล้วคุ้มค่าไหมครับเนี่ยมันมีอะไรมีข้อดีบ้างไหมครับนอกจากเรื่องที่ว่าทำให้คนตื่นตัวเรื่องนี้แต่พอเข้าไปใช้เสร็จปุ๊บก็กลับไปใช้ของฟรีของต่างชาติเหมือนเดิมซึ่งมันดีกว่า
0: ผมคิดว่าจุดหนึ่งที่เขาทำได้ดีนะอันนี้ก็ให้เครดิตเขาหน่อยนะผมคิดว่าในเรื่องของการระบบการเรียนเขาไอ้หลักสูตรต่างๆที่เขาทำเนี่ยผมว่าเขาทำไว้หลายหลักสูตรที่เรียกว่าใช้ได้อะนะฮะเป็นระบบเลิร์นนิ่งอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยฝึกให้คนเรียนรู้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าการเรียนกับการทำโปรแกรมมันต้องแยกจากกันนะคุณวรินทร์ คุณก็เราทำระบบเลิร์นนิ่งให้ดีๆไปผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่จำเป็นสำหรับบ้านเราเนี่ยบ้านเรานี่ไม่ได้ขาดการโปรแกรมที่จะเข้าถึงนะมีคนก็บอกคนใช้ ChatGPT จำนวนยูสเซอร์เยอะมากในประเทศไทย Gemini และคนไทยก็ใช้เยอะมากแล้วโปรแกรมฟรีเหล่านี้มันก็ทำงานได้ดีแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือให้ความรู้คนนะทำยังไงที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้นทำยังไงที่เราจะอะไรอ่ะใช้ AI ไปไม่ใช่แค่เอามาค้นข้อมูลหรือมาสร้างภาพสนุกสนานกันทำยังไงให้เราแข่งขันได้ผมว่าตรงจุดนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำผมว่าหลักสูตรบางอย่างเขาเนี่ยผมว่าเขาเริ่มต้นได้ดีนะอย่างเช่นเรื่องของการสร้างความตระหนักอย่างที่คุณนรินทร์ว่านะฮะการสร้างอะไรคำหนึ่งถึงความปลอดภัยถึงธรรมาภิบาลการใช้ AI ผมว่าเราส่งเสริมตรงนั้นเยอะๆนะฮะแล้วจริงๆผมว่าจุดนั้นคือจุดดีแต่ถ้าถามถึงในเรื่องของโปรแกรมเนี่ยผมคิดว่ายังไม่คุ้มในถึงตัวโปรแกรมเองนะยังไม่คุ้มแต่ถ้าปรับอย่างที่ผมว่านะจะเริ่มคุ้มและใช้ต่อระยะยาวได้แต่โปรแกรมที่เราทำอยู่ตอนนี้ไอ้ AI Pass เนี่ยมันเป็นการเช่าใช้อะครับพอจบปีหนึ่งมันหายไปเลยแต่ทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะฮะมันเป็นลองเทอมอ่ะแล้วเราก็ต่อเนื่องได้แล้วเราจำเป็นต้องมีครับจริงๆแล้วเกาหลีใต้เขาก็เริ่มทำอย่างเงี้ย นะเขาทำโมเดลเขาเองมาติดตั้งกันเองของเราเนี่ยควรจะทำแล้วล่ะครับแต่เราเองเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาว่าไอ้ TOR วิธีคิดเนี่ยมันออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะตอนนั้นAI มันเป็นแบบนึงนะคุณวรินทร์ผมว่าเลยว่าผมเองเนี่ยใช้เป็นประจำเนี่ยก็ยังตามไม่ทันพอขึ้นต้นปีมาเนี่ยผมว่า AI มันสปีดอัพแบบโอ้โหน่ากลัวมันถึงพอถึงมาถึงจุดนึงอ่ะมันก็เลยกลับมาที่เราคุยกันตอนต้นน่ะคนบอกให้คุณต้องเหยียบเบรกมาแล้วเพราะมันสปีดเร็วเกินไปอ่ะที่มันน่ากลัวกว่านี้คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะพัฒนาโมเดลเนี่ยคนต้องมาพัฒนางั้นเวลาทามมิ่งการจะปล่อยโมเดลเด่นเด่นมามัน5 เดือน6 เดือนเดี๋ยวนี้มันออกมาเป็นรายอาทิตย์เลยเพราะโมเดลเนี่ยมันสอนโมเดลอีกคือการพัฒนาเนี่ยเอา AI มาพัฒนาโมเดลต่อแต่ก่อนคนยังเป็นคนพัฒนาเพราะงั้นถ้าเราปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือน่ากลัวมันบ้านเราเองก็ต้องกลับมาโพซิชันให้ชัดเจนว่าเราควรจะไปทางไหนในยุทธศาสตร์ของ AI ที่มันกำลังเป็นเรื่องใหญ่อ่ะผมคิดว่าหลายประเทศเนี่ยเขามอง AI เนี่ยมันคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตอ่ะผมว่าวันนี้นะฮะเราต้องยอมรับกันจริงๆว่าเอนจินตัวอื่นเรายากแล้วนะหลายเรื่องเนี่ยในเชิงเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนเดิมผมว่าวันนี้เรากำลังอยู่ในโลกของ AI ถ้าเราเดินให้ถูกทางนะผมว่าเรายังมีโอกาสนะแต่ถ้าเราเดินผิดทางเนี่ยเราตกขบวน AI ไปอีกเรื่องนึงนะเราไปเลยเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยเป็นเรื่องใหญ
1: ่ครับอาจารย์ด้วยเศรษฐกิจของประเทศเราตอนนี้ที่ก็ยังติดกับดักอยู่นะครับว่าเราจะต้องหลุดจากตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็ให้เท่าทันกับ AI อาจารย์อยากเห็น direction ไหนครับของที่มันฟิตกับเศรษฐกิจบ้านเราที่เอา AI เข้ามาใช้เนี่ยครับที่ตอนนี้กำลังเหมือนกับหลงทางกันอยู่เนี่ยอาจารย์อยากเห็นไปในทางไหนครับ
0: ผมคิดว่าเราอ่ะไม่ใช่พัฒนา AI เพื่อจะแข่งกับ AI เข้าใจนะคือเราไปแข่งกับไอ้ยักษ์ใหญ่ไม่ได้แต่เราควรจะนำ AI มาใช้กับเศรษฐกิจที่เราแข็งอุตสาหกรรมที่เราเข้มแข็งอย่างเช่นในเรื่องของการท่องเที่ยวการเกษตรการแพทย์คือเอามาเสริมมาฮะแล้วทำยังไงให้คนทำงานเก่งขึ้นปรับทักษะรีสกิลคนอัพสกิลคนเอานักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเฮ้ยตอนนี้นะฮะ AI ด้านแปลภาษาก็เก่งแนะนำการท่องเที่ยวก็เก่งคำถามคือพอเอามาใช้เสร็จปั๊บเอาแล้วขอโทษนะคนที่ทำงานอยู่เนี่ยทำยังไงเราก็ต้องปรับหางานใหม่ให้เขาที่มันเหมาะสมกับในโลกที่เปลี่ยนไปทำให้เราแข็งได้อะเอา AI มาเพื่อเพิ่มเศรษฐกิจในเศรษฐกิจที่เราเก่งนะฮะหรือแม้กระทั่ง SME วันนี้ผมว่า SME เนี่ยเราเจอวิกฤตในแง่ของอะไรฮะค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นนะการแข่งขันเราก็ทำไม่ได้ทำยังไงที่เราจะเอา AI มาทำให้เขาโอเคนะฮะซึ่งสร้าง productivity ได้ดีขึ้นมามองเป็นเรื่องๆเลยทำบัญชีไม่เป็นไม่เก่ง AI มาช่วยทำบัญชีให้ได้ไหม AI มาช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายได้ไหม AI ช่วยหาการตลาดได้ไหมผมคิดว่าถ้าเราทำให้คนเก่ง AI มากขึ้นแต่ต้องมองนะฮะว่านี่คือจุดแข็งเราแต่ไม่ใช่จุดแข็งเราว่าจะไปทำ AI แข่งกับ AI แข่งประเทศที่เขาพัฒนา AI เพราะเราไม่ใช่ประเทศเทคโนโลยีเนื่องงั้นเป้าหมายของเราเนี่ยคือต้องเอา AI เนี่ยมาเป็น engine ในการที่จะอะไรฮะผลักดันเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่เราจะทำ AI เพื่อจะแข่งกับ AI ที่เขาทำกันงั้นถ้าเราจับถูกทางนะผมว่าไปได้ไกลอย่างเงี้ยการแพทย์เราก็แข็งการเกษตรอย่างเงี้ยทำยังไงเอา AI มาใช้ในการเกษตรเอาโดรนเข้ามาเอา AI มาวิเคราะห์ข้อมูลแต่เราต้องเสริมสร้างคนให้แข็งฮะงั้นผมว่าโจทย์ใหญ่วันนี้เลยนะพัฒนาทักษะคนด้วย
1: ครับแต่มันก็ยังกลายเป็นการใช้ AI ที่พัฒนาโดยต่างประเทศอยู่ดีไหมครับอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็ยังบอกว่าเออเราควรจะมี AI ที่เป็นแบรนด์ของเราเองด้วยอะฮะอาจารย์
0: ความหมายของผมไม่ได้ก็คือเป็นแบรนด์ของเราไงก็เอามาแต่ไม่จำเป็นต้องเป้าหมายว่าเพื่อจะไปทำให้มันใหญ่แข่งกับต่างประเทศไงคือเมื่อเราเอาโอเพนเบสโมเดลมาตั้งในประเทศพัฒนา AI เฉพาะด้านเฉพาะทาง
1: ของเรา
0: ตรงๆเลยนะเราไม่มีทางที่จะไปพัฒนา AI แข่งกับ GPT เขาได้หรอกแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยผมอยากจะทำ AI เฉพาะด้านเลยนะไอเนี่ยมันเก่งเฉพาะเรื่องการเกษตรเฮ้ยเก่งเฉพาะเรื่องการแพทย์เก่งเฉพาะการท่องเที่ยวไทยเสร็จแล้วก็เราทำแอปเพิ่มทำอะไรเพิ่มแล้วก็เอามาใช้บางอันแล้วก็ประยุกต์ใช้ของเขาก็ได้ถูกไหมฮะเวลาเราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยสมัยที่อะไรฮะเราทำอีสเทิร์นซีบอร์ดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องสร้างรถยนต์เองตั้งแต่ศูนย์นะฮะเราเอาเครื่องจักรต่างประเทศมาต่อยอดเพื่อจะสร้างโรงงานเหมือนกันฮะเราอาจจะไม่ต้องทำ AI เองทั้งหมดบางอย่างใช้ของเขาบ้างก็ได้แต่ AI ที่เรามาเนี่ยมันต้องตั้งคำถามแล้วเราเป็นแค่ผู้ใช้หรือเราจะเป็นผู้เอาไอ้การใช้งานเนี่ยมาเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศหรือจะสร้างมันส่วนของเราเองนั่นคือเป้าหมายที่เราควรจะทำรัฐบาลต้องวางยุทธศาสตร์แล้วครับอันนี้คือเรื่องใหญ่มากนะฮะคือถ้าเราไม่ทำอะไรนะขอโทษนะฮะ พอมันเก่งขึ้นเรื่อยๆอ้าวตายแล้วรายได้ก็ไม่เข้าประเทศคนก็ตกงานพอตกงานเสร็จปั๊บอ้าวแล้วรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหน

0: บบราชการเนี่ยมันต้องมีการแก้กฎหมายอะไรเยอะเหมือนกันนะครับเพราะอาจารย์ก็พูดเองเมื่อสักครู่นี้ว่ามันไปเร็วมากนะครับแล้วเราจะทันเหรอครับอาจารย์ระบุคลากรหรือว่าผู้กําหนดนโยบายของเราเนี่ยอาจารย์เท่าที่อาจารย์สัมผัสมาเนี่ยเขารู้เท่าทันสปีดของ AI ไหมครับ
1: ไอ้นี่แหละคือปัญหาอันนึงแหละครับแต่ตอนนี้ผมก็ยังเห็นสายที่ดีบางอย่างนะอย่างท่านรองนายกประกรณ์เองเนี่ยท่านก็เริ่มพูดขึ้นมาใช่ไหมต้องลดคนนะอะไรอ่ะพอเอา AI เข้ามาช่วยทํางานแต่คําถามว่าเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยเห็นตรงนี้ว่าเป็นปัญหาไหมมีความตระหนักไหมผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่จะต้องกลับเดินเราจะเปลี่ยนประเทศแต่โดยเอาแค่เทคโนโลยีมาไม่ได้นะเราบอกว่าเราจะ transform โดยใช้เอา AI มาใช้มันไม่ transform อะไรหรอกครับแต่มันต้องมีทั้งเรื่อง process ที่จะเปลี่ยนไปถูกไหมกระบวนการกฎหมายบางข้อกฎระเบียบต้องเปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสองสามอย่างเนี้ยมันคือต้องเอาอะไรเอา AI มาวางบลูพริ้นท์ในการพัฒนาประเทศเห็นไหมแล้วก็ไม่ใช่มองเพียงแค่ว่าอ้าวผมเป็นราชการงั้นคุณก็เอาโปรแกรม AI ไปใช้แต่คุณยังทำงานเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะนะฮะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะกฎระเบียบเหมือนเดิมผมอุตส่าห์จะเอา AI มาใช้ปรากฏติดกฎระเบียบอีก5 ข้อแล้วผมจะทำได้ยังไงเนี่ยเหมือนผมยกตัวอย่างเนี้ยเรามีโรงงานเนี่ยผลิตสินค้าอยู่สายพานการผลิตเนี่ยนะฮะเป็นอย่างนี้มาแล้วแต่ก่อนแค่คนทําเราหุ่นยนต์มาแทนคนแต่ถามฮะสายการผลิตเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นเพราะอะไรคนหุ่นยนต์แค่มาทํางานแทนคนณจุดนั้นเท่านั้นเพราะเนี่ยมันจําเป็นต้องปรับกระบวนการและที่สําคัญไปกว่านั้นฮะบางทีในระบบเราเนี่ยเราก็ยังไม่ได้อัพสกิลรีสกิลคนยังทํางานไม่ทันอีกเพราะเนี่ยนี่คือเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าเราต้องมองแล้วว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเศรษฐกิจเราให้แข่งได้ในอนาคตในเมื่อทุกคนเนี่ยอะไรขับเคลื่อนไปข้างหน้าตรงจุดนั้นน่ะเฮ้ยนี่คือเอเจนดาใหญ่ของประเทศซึ่งผมเห็นนะบางประเทศนะก็เอ่ยชื่อนะอย่างสิงคโปร์เอ่ยแล้วก็มองเลยว่านี่คือปัญหาใหญ่ถ้าไม่ address ในนี้เดือดร้อนกันหมดเลยนะครับ
0: ผมเห็นคนรอบตัวใช้ THAI passport นะครับรอบตัวผมก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็ถือว่ารายล้อมไปด้วยคนที่อยู่ในสื่อเนี่ยก็ยังเบสิกอะฮะก็ยังเป็นให้ครีเอทภาพแล้วยิ่งแหมสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องสนีขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โห AI ทั้งนั้นเลยนะฮะที่ทำสตอรี่ของสมีบนโต๊ะกินข้าวเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ซะมากกว่าอาจารย์เห็นคนใช้ในด้านอื่นๆที่มันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของเราหรือสิ่งที่รัฐบาลต้องการอยากจะให้มันเกิดประโยชน์บ้างไหมครับนอกจากการใช้เป็นเหมือนกับเป็นของเล่นนะฮะ
1: ผมว่านี่แหละคือเราต้องสร้างความตระหนักปัญหาที่ผมเห็นนะตอนนี้คนใช้ AI เป็นนะแต่เขาไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรนะเอาไปเพื่อความสนุกสนานผมยังบอกเลยแต่ก่อนแซวเล่นนะต่อให้เรามีเครื่องมือมานะอย่างมากเดี๋ยวก็ไปสร้างภาพสวัสดีตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมาแต่เราต้องสอนว่าสิ่งที่สำคัญวันนี้เราต้องสอนทักษะอย่างเช่นเฮ้ยproblem solving ด้วย AI แก้ปัญหาต่างๆโดยใช้ AI เข้ามาเฮ้ยจะต้องทำยังไงคือผมว่ามันคือสอนกระบวนการการทำงานแบบใหม่อะครับคุณวานิน เนี่ยเวลาผมคุยกับคุณวานินเสร็จปั๊บเดี๋ยวบางทีนะคุยเสร็จปั๊บช่วยสร้างอินโฟกราฟิกจากสิ่งที่คุยเผยแพร่หมดไอ้อย่างนี้มันมีประโยชน์กว่าที่ผมไปเอาโทษนะฮะภาพสมีอะไรเงี้ยต่างมาแล้วก็เจนมาแต่คนไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักกับอะไรความบันเทิงเมื่อวันก่อนเนี่ยไปสอนอยู่ที่หนึ่งนะฮะสอนเสร็จปั๊บเราก็ใช้อะไร AI มาทำ deep research ใช่ไหมฮะสิ่งที่เขาอยากให้ผมทำคือช่วย deep research วิเคราะห์หน่อยซิว่าไอ้เลขที่จะออกรอบนี้คืออะไรอย่างเงี้ยคือคนไทยเราจะติดกับดักเนี้ยแล้วเราไม่น่าจะภูมิใจในบางอย่างในเช่นเราบอกให้เราใช้ Facebook เยอะใช้ YouTube เยอะแต่สุดท้าย productivity เราไม่เกิดอ่ะเราก็กลายเป็นคนแค่คนใช้งานนะครับ
0: มันตั้งแต่ mindset แล้วอาจารย์คือเราใช้คำว่าเล่นเน็ตไงฮะคือ mindset คือเราเล่นแล้วไงมันก็คือเป็น leisure มันไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าจริงจังอ่ะยกเว้นอ่ะโอเคพวกที่ทำมาหากินอยู่บนโซเชียลมีเดียนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่มันก็ยังคือคนก็ยังคิดมันเป็นแบบบันเทิงอยู่อะฮะ
1: ทุกคนจะติดกับการเล่นเนี่ยเราใช้คำว่าเล่นทุกอย่างอะเล่นละครเล่นการเมืองเราล่าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยน mindset ตรงนี้แล้วผมคิดว่ามันถึงเวลาครับที่อาจจะต้องจริงจังนะว่าจะไปใช้ทำอะไรแม้กระทั่งนิสิตนักศึกษาวันนี้เอา AI มาเสร็จปั๊บเอามาทำการบ้านทำข้อสอบให้เสร็จปั๊บยิ่งอย่างนี้ยิ่งน่ากลัวยิ่งน่ากลัวเพราะอะไรฮะมันไม่ทำให้เกิดการพัฒนาอะไรความสามารถสมองอะไรเลยเนี่ยผมว่าน่ากังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะครับต้องมาดูกันเนี่ยอย่างล่าสุดเราจะเห็นนะในยุโรปเอ่ยในอะไรเอ่ยเขาเริ่มออกมาตรการว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงจะเล่นโซเชียลมีเดียได้เล่น AI ได้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราอาจจะต้องเริ่มจริงจังกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเล่นแล้วเนี่ยต้องสอนให้เขาเล่นเพื่อคือมันถึงบางเรื่องมันต้องสอนตั้งแต่เด็กนะผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นแบบอย่าง

0: อย่างนั้นพอเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าเอา AI มาทำอะไรก็เอามาทำสนุกเมื่อไรก็จบละงั้นเราต้องสอนตั้งแต่เด็กนะสอนวิธีคิดวิธีค้นคว้าเงี้ยตั้งแต่เรามีโซเชียลมีเดียมามีอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยต้องขันกลับมาเลยนะคนไทยอาจจะ access ข้อมูลได้ดีขึ้นได้ไวขึ้นแต่ถามว่าเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ไหมอันนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจนะฮะเรา
1: ถ้า
0: ต้อ
1: ผ
0: ง
1: ม
0: ตอ
1: ก
0: บ
1: ็อยากเห็นกระทรวงดีแบบว่ามี follow up ด้วยครับว่าคือลงทะเบียนก็ยังไม่ครบ5 ล้านสิทธิ์ที่ให้เลยถูกไหมครับก็ยังเหลืออยู่เยอะมากเลยแล้วก็เหมือนกับแล้วยังไงฮะโปรโมทสนักเลยตอนนั้นให้ลงทะเบียนกันแล้ว evaluate บ้างหรือเปล่าหรือมี follow up อะไรมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าหรือชี้ให้เราเห็นแต่นี้ที่วันนี้ก็เป็นหนึ่งในความพยายามครับที่ผมเองส่วนตัวอยากจะรู้เองว่ามันคนใช้งานยังไงกันบ้างนะครับจากที่เราเข้าไปใช้แล้วยังรู้สึกว่ามันยังของฟรีที่มีอยู่ในตลาดมันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอยากฟังมุมมองอาจารย์ด้วยก็เลยอยากเห็นความ proactive ของทางคนที่เปิดตัวโครงการนี้มาเนี่ยมากกว่านี้ครับอาจารย์ครับ
0: คือผมมองว่าของที่ใช่มันก็ใช่ของที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะยิ่งคุณอะไรโปรโมทสินค้าที่มันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นการฆ่าสินค้าให้ไวขึ้นงั้นวิธีแก้ตอนนี้มันเหมือนกับลิงพันแหเราบอกเฮ้ยสงสัยเป็นเพราะคนไม่มีเน็ตงั้นก็ไปแจกไอ้เป็นแสบพ่วงเน็ตสุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีงั้นทางแก้เนี่ยฮะแทนที่เราจะตั้งเป้าให้กลายเป็น5 ล้านคนนะผมอย่างที่ผมบอกเราเปลี่ยน position ไหมว่าแทนที่จะบอกว่าเราไปทำ AI ตัวเนี้ยเพื่อให้คนใช้ AI ทั่วไปเป็นการใช้ฟรีผมบอกให้เรามี AI ที่ประมวลผลในประเทศนะและตรงเนี้ยใช้กับกลุ่มราชการกับบริษัทต่างๆนิสิตนักศึกษาให้ใช้เฉพาะงานเฉพาะเรื่องเลยนะเฉพาะเรื่องแล้วก็เป็น AI ที่เก่งในเรื่องอธิปไตย AI ไทยประมวลผลในประเทศเราไม่จำเป็นต้องตั้งเป้า5 ล้านก็ได้แต่เราเริ่มเห็นคุณค่าว่าเออไอ้เนี่ยมันมีประโยชน์นะรักษาที่มันไตไทยได้มันจะไม่มีคำถามแล้วว่าทำมาเพื่ออะไรสมมติถ้าเกิดเราใช้ AI โปรแกรมทั่วไปแล้วมันสู้โปรแกรมฟรีไม่ได้อะเราจะเกิดคำถามว่าเอ้าทำมาเพื่ออะไรก็ในเมื่อของฟรีมันก็มีอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ของฟรีไม่มีเรื่องของการประมวลผลในประเทศของฟรีไม่มีเรื่องอธิปไตย AI ไทยของฟรีมันไม่ใช่ระบบที่ราชการเข้าไปใช้แล้วเนี่ยมีความปลอดภัยมีความมั่นคงถ้าเราทำตรงนี้ขอโทษนะไม่ต้องถึง5 ล้านหรอกครับแค่สัก 4-500,000 คนมันเห็นประโยชน์อะครับผมว่าคำถามสุดท้ายกลับมาว่าทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์นะฮะแล้วเห็นประโยชน์ไม่ใช่ต้องมาตั้งดีเบตแล้วมาทำทำไมของฟรีมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันต่างกันเยอะเลย
1: ครับก็หวังว่าจะสะท้อนไปถึงคนที่กำหนดนโยบายในเรื่องนี้นะครับแต่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับสำหรับมุมมองนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร.ธนชาตนุ่มนนท์ครับรองศาสตราจารย์ธนชาตนุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะครับผมวีสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้า เปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์คช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมาร์กเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
11: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
12: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
14: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดของอสมทนะครับวันนี้ฟ้าฝนนะมีหย่อนๆมีตกกันบางที่นะครับบางที่ก็โอ้เมฆทะมึนเลยแต่ไม่ตกดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าติดอยู่บนท้องถนนแล้วก็ฟังเรื่องราวเศรษฐกิจกันตลอดทั้งวันที่ 96.5 MHz ครับหรือจะฟังทางโซเชียลมีเดียนะครับ Facebook ของ 96.5 แอปพลิเคชันของ Mcon ก็ชัดใสแจ๋วเหมือนกันครับพฤหัสบดีนะฮะที่17กันยายนอุ้ยแป๊บเดียวจะวันศุกร์อีกแล้วนะครับแต่ก็เจอกับผมได้นะครับทุ่มถึง2ทุ่มจันทร์ถึงพฤหัสบดีแวะไปดูกันเลยครับเป็นไปตามคาดนะตกลงเมื่อคืนแมตช์หยุดโลกเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยเฉยเลยนะฮะอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีแล้วก็เป็นการขึ้นครั้งแรกมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่เควินบอชเข้ามาดำรงตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้หุ้นตกกันทั่วหน้าทองตกกันทั่วหน้านะครับมีแต่บ้านเรานะครับหุ้นไทยสวนกระแสเอาซะดื้อๆนะฮะแต่ชนิดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ขึ้น 20.61 จุดแต่ยังไม่พ้น 1,600 ครับปิด 1,583.34 จุดถ้าไม่นับวันนี้นะหุ้นไทยตกมา5วันติดต่อกันนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 62,461 ล้านบาทแต่วันนี้ทองคำเนี่ยนะครับจริงๆต้องพูดตรงนะหล่นแค่300บาทในแง่ทองไทยนะถือว่าผิดคาดนะหล่นเบาไปหน่อยเองเนี่ยนะครับสำหรับทองคำบ้านเรานี่นะครับประกาศกันทั้งหมดเนี่ย34รอบวันนี้ก็ผันผวนแน่นอนเลยล่ะครับลงไป300บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งปิดนะฮะรับซื้อที่ 67,900 ขายออก 68,100 ส่วนรูปพรรณรับซื้อ 66,537 บาท24สตางค์แล้วก็ขายออก 68,900 บาทนะครับเป็นประจำครับทุกวันพฤหัสบดีนะฮะอาจารย์นิพนธ์พงศกรก็จะมาพูดคุยกับผมกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจำได้ไหมพฤหัสบดีที่แล้วเนี่ยอาจารย์พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพที่เกิดจาก AI และอาชีพที่ถูก AI ทดแทนในฝั่งประเทศไทยแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์มีข้อมูลเด็ดกว่านั้นนะฮะเพราะว่า The Economist เนี่ยเป็นสื่อเศรษฐกิจชั้นนำระดับโลกของทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะเข้าไปสำรวจในสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนไปทางกลายเป็นว่า AI ยังไม่มีผลลบต่อตำแหน่งงานโอ้โหแต่ก่อนหน้านี้ก็ตีคองร้องป่าว่าใครไม่เก่ง AI ตกงานแน่นะครับและถ้าตรงนี้ไม่มีผลล่ะมันจะไปเชื่อมโยงยังไงกับเรื่องของทักษะความสามารถของเด็กรุ่นใหม่โดยเฉพาะวัยเจนซีคะแนนปิซ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยนี่นะฮะคือภาพรวมนะเอาภาพรวมก่อนนะภาพรวมเรายังตามหลังประเทศชั้นนำในอาเซียนแล้วก็เอเชียอยู่แต่ภาพย่อยเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พงศกรนักวิชาการเกียรติคุณจาก TDRI นะครับสวัสดีครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
15: สวัสดีครับคุณบัญชาครับสงสัยว่าวันนี้อาจจะพูดปิซ่าไม่ทันไปนั่งดูแล้วต้องมาขยายความข่าวหน้าละเอียดเลยเพราะว่าผมไม่ได้นั่งดูคะแนนอย่างเดียวเพราะเอิญไปดูไอ้ผลการวิเคราะห์ของคือเขามีการวิเคราะห์ด้วยนะโดยไอ้หน่วยงานที่เขาทำพิซซ่าเนี่ยเขามีการสำรวจนักเรียนอะไรต่างๆความคิดเห็นนักเรียนแล้วน่าสนใจมากนะเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจให้มากหน่อยแล้วก็รู้สึกเมืองไทยไม่ค่อยเอารายงานที่เขาทำสำรวจเนี่ยมาทำเป็นข่าวกันเราทำแต่ข่าวว่าคะแนนสูงต่ำคือคะแนนเราดีขึ้นนะฮะแต่ว่าโอ้โหแกประหว่างนักเรียนเก่งสุดกับนักเรียนแย่สุดเนี่ยมันไม่ดีขึ้นแล้วก็ไอ้นักเรียนที่อยู่ที่คะแนนต่ำกว่ามาตรฐานเนี่ยนะต่ำมากๆเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้น่าห่วงนะเอาเดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าจะพูดเรื่องนี้วันนี้เอาเรื่อง AI ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากคือเราเห็นใช่ไหมเมื่อเราฟังได้ยินข่าวเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่อง Data Center
14: ครับ
15: ในกรุงเทพอ่ะ
14: คร
15: ับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นฮะ
14: ครับน้ำมันรั่ว
15: เราประท้วงกันแหลกลานเลยถูกไหมฮะ
14: ใช่ครับ
15: มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแย่งไฟอุบัติเหตุจากคลังน้ำมันโอ้โหมันกลายเป็นคลังน้ำมันปั๊มน้ำมันย่อยๆอ่ะ
14: จริงครับ
15: มันก็เลยมีการต่อต้านทั้งจากประชาชนและนักวิชาการจำนวนมากนะแล้วก็ผมคิดว่าข้อกังวลของภาคประชาชนแล้วก็นักวิชาการเป็นเรื่องน่าห่วงจริงๆถูกไหมครับเพราะว่าไอ้ปัจจัยสำคัญที่มันทำให้เกิดปัญหาทำให้เราห่วงเนี่ยคือกฎระเบียบมันแย
14: ่โอ้
15: มันเฮงซวยอ่ะ
14: คร
15: ับใช่ไหมมันไม่มีไอ้กฎระเบียบคือมันเป็นของใหม่อ่ะมันไม่มีไอ้กฎระเบียบในเรื่องการจะตั้ง data center เรื่องไอ้ใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารสถานที่ที่จะเป็นอาคารเป็นไอ้ data center ไอ้นี่มันช่องโหว่ลายกันโหว่ลานเลยเข้าใจว่ากทม.ก็กำลังจะรีบปรับปรุงนะรัฐบาลสนใจแค่ไหนพวกเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่มากอันนี้เป็นเรื่องต้องทำอ่ะเพราะมันก็เลยไปจดทะเบียนแบบเอาวิธีอื่นนะใช่ไหมมันอันเนี้ยแก้ไขต้องรีบแก้ไขละแต่ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้กระแสต่อต้านกับไอ้ data center มันอาจจะไปไกลมากนะต
14: ั
15: วจนทั้งเราปฏิเสธไม่ให้มี data center แล้วก็มันเรามองไม่เห็นประโยชน์เรามองข้ามหรือพยายามไม่มองว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะแล้วประโยชน์เนี่ยมันมีประโยชน์ต่อการจ้างงานคนไทยมีประโยชน์ต่อการทำให้ค่าจ้างสูงขึ้นเพิ่มรายได้คนไทยแล้วมันก็เกิดการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจของเราอ่ะที่เป็นเศรษฐกิจธุรกิจแบบอนาล็อกอ่ะไปสู่ไอ้ดิจิตอลโดยเฉพาะถ้าจะไปสู่ AI อ่ะ
14: ครับ
15: นะฮะมันเป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องคิดเผอิญไอ้บทความของนิยสารอีคอนมิสเมื่อวันที่4กันยาเนี่ยมันให้ข้อคิดสำคัญเรื่องนี
14: ้ครับ
15: นะเพราะว่ามันมีตัวเลขที่น่าสนใจเรื่องการจ้างงานว่าโอ้โหมันก่อให้เกิดผลกระทบการสร้างงานเนี่ยสำคัญเนี่ย3ด้านนะฮะเรื่องแรกเนี่ยAI เนี่ยมันโดยเฉพาะ data center มันก่อให้เกิดไอ้งานที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคที่สร้าง data center
14: ปรับ
15: 5อาชีพเป็นอย่างน้อย
14: โอ้โห
15: นะฮะค่าจ้างเพิ่
14: ม
15: อันที่2มันก่อให้เกิดอาชีพใหม่เขาเรียกว่า white collar อาชีพในออฟฟิศนะฮะ อาชีพในสำนักงานเนี่ยด้านวิศวะด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆเยอะไปหมดเลยแล้วอันที่สามเนี่ย AI มันทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลิตภาพสูงขึ้นและเมื่อมันมีผลิตภาพสูงขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็ก่อให้เกิดงานอีกอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นนะอย่างเช่นไอ้ AI มันช่วยเรื่องสัญญาของทนายความทนายความทำสัญไอ้เวลาเนี้ยจะเตรียมทำสัญญาให้ลูกค้ามันเร็วขึ้นหรือทำบัญชีมันเร็วขึ้นมันก็จะเปลี่ยนแปลงไอ้วิธีการจ้างงานนะเดี๋ยวผมก็จะอธิบาย3เรื่องนี้แล้วผมคิดว่าเป็นสำคัญแต่คำถามที่เขาเนี่ยเขาถามเนี่ยมันก็ถามลึกลงไปอีกอันหนึ่งนะเขาถามลงไปว่าท้ายที่สุดแล้วไอ้ AI เนี่ยมันทำให้มนุษย์จำนวนมากไม่มีงานทำใช่ไหม
16: ใช่ครับ
15: จนกระทั่งถึงขนาดว่ามันจะเกิดไหมแต่ขนาดนี้เขาบอกสัญญาณที่มีอยู่มันยังไม่เห็นแล้วผมก็ไปคือนอกจากไอ้นิทานอีคอนมิสถามมันตั้งคำถามมานี้ผมก็เลยไปถาม AI มันแล้วผมไม่ได้ถาม AI อันเดียวนะผมถาม AI 2-3 อันเลยว่าเฮ้ยมันจะเกิดไหมนะตัวเลขมันยังไม่ชัดอีคอมที่สองมันยังไม่เกิดแล้วตัวเลขมันก็ยังไม่ว่าโอ้ยมันถึงขนาดลดการจ้างงานแต่ทีนี้ของอีคอมที่มันไปทำสำรวจละเอียดนะไอ AI มันไม่ได้สำรวจอ่ะมันไปดูจากข้อมูลแหล่งต่างๆแต่อีคอมที่มันลงไปทำวิจัยกึ่งวิจัยจริงๆจังๆเลยนะในอเมริกาไปแล้วตรงเนี้ยสำคัญอเมริกาอาจจะเป็นข้อยกเว้นเพราะว่า AI มันเกิดในอเมริกาถูกไหม
16: ใช่ครับ
15: แต่ว่าถึงแม้ว่าเป็นข้อยกเว้นมาให้ข้อคิดหลายอย่างนะเมื่อวันที่4กันยาเนี่ยไอ้สำนักงานสถิติสหรัฐอเมริกาเนี่ยสถิติแรงงานจำได้สำนักงานนี้ได้ไหมฮะไอ้ดีเรคเตอร์ของสำนักงานนี้ถูกไอ้ทรัมป์ไล่ออกผู้
16: ช่วยรัฐมนตรี
15: รายงานความจริงในถูกไล่ออกนะรายงานเนี่ยบอกว่าในอเมริกาเนี่ยตำแหน่งการจ้างงานในเดือนสิงหาคมมันเพิ่มขึ้นนะสูงกว่าที่คาดการด้วย
16: ใช่
15: เนี่ยคร่าวๆก็ 162,000 ตำแหน่งนะฮะว่างาน 4.1% ซึ่งอยู่ในระดับต่ำมากนะฮะต่ำอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติวัยหนุ่มสาวซึ่งถูกมองว่าเป็นกลุ่มเป็นเหยื่อกลุ่มแรกของ AI เนี่ยสถานการณ์การจ้างงานยังดีมาก
16: ครับ
15: อายุ20ถึง24เนี่ยนะฮะอัตราการว่างงานเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรต่างๆนะฮะเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างนี
16: ้
15: ทีนี้อันนี้เป็นตัวเลขการจ้างงานโดยรวมเพราะว่าไอ้สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐมันทำสำรวจทั่วประเทศนะ
16: คร
15: ับมันก็ไอ้อีคอนมิสมันก็ไปดูรายงานของบริษัทแล้วก็บางกลุ่
16: ม
15: นะเป็นการจ้างงานของกลุ่มธุรกิจเขาไปดูกลุ่มธุรกิจบริการวิชาชีพกับบริการธุรกิจที่ใช้ AI
16: ครับ
15: นะพอเขาไปดูอันนี้เนี่ยเขาพบว่าไอ้บริษัทพวกนี้ธุรกิจพวกนี้มันกำลังปรับโครงสร้างสู่การใช้ AI จำนวนการจ้างงานในภาคบริการวิชาชีพและบริการธุรกิจมันอันเนี้ยจำนวนการจ้างงานเนี่ยมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็จริงนะฮะจำนวนการจ้างงานบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเช่น Microsoft Meta มันกำลังลดการลดจำนวนพนักงานลงแต่เพราะมันมีการปรับโครงสร้างธุรกิจไปสู่เทคโนโลยี AI นะกำลังมีการบริษัทเล็กๆมีการใช้บอทเข้ามาทดแทนแรงงานนะฮะแต่ว่านะอ้าวมันมีการลดจำนวนตำแหน่งงานด้วยบริษัทมีการสำรวจของบริษัทที่ปรึกษาด้านการจ้างแรงงานว่าบริษัทในอเมริกาเนี่ยประกาศลดจำนวนตำแหน่งที่เกี่ยวกับ AI
16: ครับ
15: นะ 16,000 ตำแหน่งต่อเดือนนะฮะแต่การปลดพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ AI มีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับตลาดแรงงานของอเมริกาทั้งตลาดปกติในจ้างในอเมริกาทั้งประเทศลดแรงงานลดการจ้างงานเดือนหนึ่งล้านเจ็ดคนล้านเจ็ดหมื่นล้านเจ็ดแสนคนไอ้นี่เดือนหนึ่งมันลดไปแค่16,000AI น้อยมากแต่หลักฐานขนาดนี้อันนี้คือเขาไปสำรวจว่ามันมีลดไหมนะ ทีนี้หลักฐานขนาดนี้กับพบว่า AI มันสร้างงานใหม่จำนวนมากมาทดแทนไอ้งานที่มันทำลายมันเงินมหาศาลมันไหลไปสู่ศูนย์ข้อมูล Data Center และการผลิตไฟฟ้าData Center ต้องใช้ไฟต้องใช้น้ำ
16: ครับ
15: ทำให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงกันก่อสร้างแรงงานก่อสร้างก็เพิ่มสิ
16: ใช่ครับ
15: แรงงานโครงสร้างพื้นฐานก็เพิ่มสิ
16: ถูกต้อง
15: บริษัทสตาร์ทอัพด้าน AI กำลังเร่งจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นพนักงานเพิ่มขึ้นสตาร์ทอัพบริษัทเดิมที่พยายามตามเทคโนโลยีให้ทันก็ต้องสร้างตำแหน่งใหม่ด้าน AI ในบริษัทบริษัทที่เดิมไม่ได้ใช้ขณะเดียวกัน AI ก็ช่วยเพิ่มผลิตภาพของแรงงานบางกลุ่มส่งเสริมให้ส่งให้ AI ผลก็คือมันความต้องการแรงงานก็เพิ่มขึ้นทีนี้ผมมาดูนะเมื่อรวมแล้วอีคอมเมิร์ซประมาณการว่า AI สร้างตำแหน่งงานได
16: ้
15: ตั้งแต่ 2-3 มาถึงปัจจุบันนะล้านตำแหน่ง
16: โอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
15: โอ้โหเยอะ
16: โอ้ใช้ได้เลยนะครับ
15: ใช้ได้ตัวเลขที่สูงกว่าการปลดต
16: ั
15: ้งแต่2-3สร้างงาน 200,000 ตำแหน่งปลดเท่าไหร่รู้ไหมฮะปลดคนออกจากงานเพราะ AI เนี่ย
16: เท่าไหร่อ่ะเหรอโอ
15: ้สร้างมา1ล้านปลด 200,000
16: ยังเลย
15: ฉะนั้นโดยสุทธิเดียวมันเพิ่มขึ้น
16: ใช่ครับ
15: นะฮะแล้วมันเพิ่มขึ้นมากพอที่จะชดเชยไอ้แรงงานที่ถูกปลดถูกไหม
16: ครับ
15: โอเคแต่ดำมันก็หมายความว่ารัฐบาลก็ต้องเหลียวแลต้องดูแลคนที่ถูกปลดนะ
16: ใช่ใช่
15: โอเคทีนี้ AI มันทำให้เกิดการจ้างงานประเภทไหนบ้าง
16: นี่
15: เรา เห็นภาพรวมแล้ว
16: ครับ
15: ล้านตำแหน่งตั้งแต่ปี2523
16: น
15: ะในล้านตำแหน่งเนี่ยแหล่งที่หนึ่งเนี่ยแหล่งงานที่สำคัญที่สุดเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพื่อ AI โอ้มันใหญ่จริงไม่ใช่เรื่องเล็กนะ
16: ครับใช่เลย
15: เพราะว่ามันเป็นโครงสร้างพื้นฐานต้องทำไอ้ Goldman Sachs มันประมาณการว่าค่าใช้จ่ายเรื่องอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเนี่ยต่อการทำงานของ AI เนี่ยตั้งแต่ชิปเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลระบบทำความเย็นระบบไฟฟ้าเนี่ยโอ้โห 500,000 ล้านต่อปี 500,000 ล้านดอลลาร์มโหฬารเฉพาะก่อสร้างไอ้ศูนย์ข้อมูลเนี่ยมันปีหนึ่ง 75,000 ล้านดอลลาร
16: ์
15: อเมริกา
16: ครับ
15: นะฮะนะอันนี้ปีที่ผ่านมาสูงกว่าปีก่อน
16: ครับ
15: เกือบ 60%
16: ค
15: ือมันเพิ่มแบบก้าวกระโดดเพราะฉะนั้นไอการก่อสร้างจำนวนมหาศาลนี่มันก็ต้องใช้แรงงานหลายประเภท
16: ใช่ครับ
15: ช่างไฟฟ้าช่างเดินระบบเซิร์ฟเวอร
16: ์
15: ผู้เชี่ยวชาญระบบทำความร้อนระบบระบายอากาศระบบปรับอากาศนะฮะป้องกันอุปกรณ์วิศวกรระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพ
16: ื่
15: อเชื่อมข้อศูนย์ข้อมูลเข้ากับระบบไฟฟ้าช่างเทคนิคสำหรับติดตั้งและบำรุงเครื่องจักรรักษาเครื่องจักรโอ้โหมันเยอะมากเลยนะฮะเขาก็ติดตามไอ้ตัวเลขใน อุตสาหกรรม5กลุ่มที่เป็นหัวใจของการขยายศูนย์ข้อมูลเนี่ยไอ้ศูนย์ข้อมูล Data Center เนี่ยมันมีอุตสาหกรรม5กลุ่มที่มันตั้งแต่ระบบติดตั้งไอ้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าไปจนกระทั่งถึงผลิตอุปกรณ์เนี่ยต
16: ั้
15: งแต่ปี2-3มาเนี่ยอุตสาหกรรมเนี้ยพวกนี้นะฮะแรงงาน 300,000 ตำแหน่งมากกว่าแนวโน้มของภาคก่อสร้างทั่วไปนะฮะแล้วก็กระทรวงแรงไอสำนักงานสถิติไอสถิติแรงงานเนี่ยที่เมื่อกี้กล่าวถึงเนี่ยเขาบอกภาคสาธารณูปโภคนะจะเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เติบโตเร็วที่สุดของไอเดต้าเซ็นเตอร
16: ์
15: ตั้งแต่ปี3-5มาใช่ไอการเติบโตนี้มันไม่ได้เกิดจาก AI มันเกิดจากอื่นด้วยแต่ AI เป็นตัวสำคัญมากบริษัทที่เว็บไซต์หางานมันพบว่าตำแหน่งว่างงานในศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่า โอ้คนไม่ได
16: ้โอ้ไม่ผิดคนโอ้ตายตายละ
15: นะฮะไอ้ LinkedIn เนี่ยนะฮะมันประมาณการว่า2023ถึง2025มีการสร้างงานในศูนย์ข้อมูลในสหรัฐเนี่ยตั้งแต่ตำแหน่งทางเทคนิคและวิศวกรเป็นกลุ่มที่ได้รับการจ้างงานมากสุดเราสิ่งที่เราต้องระวังก็คือถ้าเรามีวิศวะไม่พอก็เอาวิศวะจีนเข้ามา
16: โอ้ยุ่งเลยอาจารย
15: ์อันนี้ไงมาเราต้องระวัง
16: ใช่
15: ไหมถ้าจะเข้ามาต้องเก็บภาษีให้ครบนะ
16: จริง
15: ใช่ไหมถ้าจะอนุญาตถ้าขาดจริงๆแต่เราเพิ่มได้อะใช่ไหมแล้วเราเอาปวช.ปวส.เนี่ยมาฝึกสักปีสองปีมันก็เป็นวิศวะได้แล้ว
16: ถูกต้อง
15: นะค่าจ้างเพิ่มขึ้นนะแต่งานพวกนี้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น 40% โอ้โหไม่ใช่เพิ่มจ้างงานอย่างเดียวค่าจ้างเพิ่มรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นนะในอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้านี่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยเพิ่มขึ้น 13% แล้วไอ้กลุ่มผู้รับเหมางานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
16: 8%
15: มันไม่ใช่กิ๊กก๊อก
16: เงินดีนะอาจารย
15: ์เงินดี
16: โอ้
15: เห็นไหมฮะ
16: ไอ้
15: มันขาดแคลนคนในโรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้านะ
16: โอ้ครับ
15: สายงานมันขาดคน
16: อ
15: ่ะนะฮะโอเคอันนั้นคืองานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
16: ครับ
15: ที่จะทำ data center ทำอะไรต่างๆ
16: คร
15: ับ งานอีกอย่างหนึ่งก็คืองานในออฟฟิศประเภทใหม
16: ่
15: มันไม่ใช่งานสวมหมวกนิรภัยกันน็อกเท่านั้นเองนะฮะ
16: ใช่
15: มันงานปกไอ้ไวคอล่าวิศวกรสร้างแบบจำลอง AI
16: ครับ
15: ผู้ทำคำอธิบายข้อมูลอันนี้สำคัญนะเวลามี AI เนี่ยมันต้องมีคนทำคำอธิบายกำกับข้อมูลเพื่อใช้ฝึกสอนเรื่องปัญญาประดิษฐ์เรื่อง AI เรื่องแบบจำลอง Machine Learning นะฮะวิศวกรที่เขาเรียกว่าอันนี้มัน forward deploy คือปรับระบบ AI ซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการของลูกค้ามันจะต้องมันเอา AI มา AI มันไม่ได้ทำมันไม่ได้ตอบโจทย์ของลูกค้าตรงไปตรงมามันต้องมีวิศวกรมาปรับไอ้ระบบอันเนี้ยให้มันตรงกับความต้องการของลูกค้า
16: ใช่ใช่
15: ใช่ไหมแล้วตำแหน่งงานมาอย่างหัวหน้า AI มีหน้าที่กำหนดว่าบริษัทควรจะนำเทคโนโลยีไปใช้อย่างไร
16: โอ้
15: คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆซื้อ AI มาแล้วก็ใช้ต้องรู้ว่าไปใช้อะไรไม่ต้องมีหัวหน้าทีม AI ตำแหน่งเราเนี้ยบางประเภทไม่เคยมีอยู่เลยจนกระทั่งเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วมานี่เองแล้วหลายตำแหน่งเพิ่มอย่างรวดเร็ว
16: ครับ
15: เพราะฉะนั้นไอ้สมาคม LinkedIn เนี่ยซึ่งมันเป็นสมาคมวิชาชีพมันระบุบอกว่าจำนวนประกาศรับสมัครไอ้หัวหน้า AI นะ AI วิศวะ AI Director ของ AI มันเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับปี 2023-2024 เพิ่มมากเพราะฉะนั้นเวลานี้เนี่ยโดยรวมแล้วสาขาวิชาชีพในสหรัฐทั้งหมดเนี่ย1% เป็นงาน AI นะ
16: โอ้เหรอฮะ
15: เยอะมากนะฮะโอเคอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญมาก 1% เนี่ย1ล้านตำแหน่งนะ
16: 1% นี่1ล้านตำแหน่งนะอาจารย
15: ์โอ้โหตกใจอยู่ในอเมริกา
16: โอ้โหเหลือเชื่อ
15: เป็นใหญ่ใหญ
16: ่
15: นะฮะอาชีพอีกอันหนึ่งอาชีพด้านคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพฟังดูไม่เกี่ยวเลยวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
16: นั่นสิครับ
15: มันต้องใช้ AI ค้นหายาตัวใหม่อะ
16: โอ้เป็นไปได
15: ้นะฮะไอ้ LinkedIn เนี่ยมันพบว่า2023ถึง2025ไม่มีงานใหม่ที่เจาะจง AI ตรงเนี้ยในอาชีพพวกนี้ 600,000 กว่าตำแหน่ง
16: โอ้โห
15: เพิ่ม
16: โอ้โห
15: มันสุดที่มันเพิ่มนะฮะวิศวกรนักพัฒนาซอฟต์แวร์นักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลพวกนี้เพิ่มหมดพวกนี้เพิ่มอีก 700,000 กว่าตำแหน่งโอ้โหช่องที่3ช่องสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นก็คือ AI เนี่ยมันเพิ่มผลิตภาพ คือมันช่วยทนายความร่างสัญญาได้เร็วขึ้นช่วยให้นักวิเคราะห์ตรวจสอบเอกสารรายงานทางการเงินพวกเดี๋ยวนี้ทำรายงานการเงินอะไรเร็วมากเพราะฉะนั้นเมื่อผลิตภาพเพิ่มขึ้นมันลดต้นทุนของบริการวิชาชีพเพราะนั้นความต้องการบริการเหล่านี้ก็เพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงประสิทธิภาพมันเร็วขึ้น
16: ใช่
15: เพราะฉะนั้นอาชีพบางอาชีพที่คิดว่าจะถูก AI ทดแทนมันกลับมาได้รับประโยชน
16: ์
15: ช่วยกฎหมาย
16: พ
15: าราฟิลีก็เพิ่มขึ้น 11% นักวิเคราะห์วิจัยตลาดเพิ่มขึ้น 6%
16: ครับ
15: แต่โอเคมันก็มีบางอาชีพที่กำลังได้รับผลกระทบนะฮะอาชีพที่ได้รับผลกระทบพนักงานบริการลูกค้า
16: โอ้อันนี้แน่นอนเลย
15: โดนชาร์จโดนเลยแม้กระทั่งตามภัตตาคารมันก็ใช้ไอ้เครื่องไอ้โรบอทมาวิ่งแหละ
16: ถูกต้อง
15: ลดลง 10%
16: ครับ
15: เลขาธิการและผู้ช่วยเลขาธิการลดลง 15%
16: โอ้โห
15: งานอะไรที่ทำซ้ำๆซักซ่านะฮะมันก็ลดลงนะฮะก็งานไอ้งานสำนักงานงานสนับสนุนธุรการไอ้สำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐประมาณการว่ามันจะลดลงไปประมาณ 750,000 ตำแหน่ง
16: เยอะสภาพ
15: ต่างมันแต่ว่าโดยรวมแล้วมันเพิ่มขึ้นมากกว่า
16: อ๋อสุทธิใช่ไห
15: มอเมริกาคนอเมริกา6ล้านคนยังทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ซึ่งในสมัยก่อนคอมพิวเตอร์มันไม่มีนะและอีก8ล้านคนมันทำงานในอุตสาหกรรมใหม่และ Gig Economy E-commerce สร้างคอนเทนต์เพราะนั้นแรงงานในอนาคตในอนาคตมันมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุม AI agent นะเพราะผมคิดว่ามันต้องมองทั้งมุมต่างๆให้ครบแล้วก็ผมคิดว่า data center เนี่ยแล้วก็ AI data center เองไม่ใช่เป็นตัวปัญหาในตัวมันเองAI มันคืออนาคต AI data center เป็นส่วนหนึ่งหน้าที่ของรัฐคือพัฒนาทักษะ AI เราเห็นอาชีพต่างๆแล้วในอเมริกาทำไมเราไม่ลงทุนว่าเราพัฒนาอาชีพพัฒนาคนไทยให้มีทักษะเหล่านั้นเพื่อดึงอุตสาหกรรมและธุรกิจต่างๆเหล่านั้นเข้ามาลงทุนนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลนะขณะเดียวกันอะไรที่มันเป็นปัญหาก็เพิ่มการกำกับดูแลเรื่องการสร้าง data center เรื่องอะไรต่างๆเพื่อลดผลกระทบทางลบ
16: อ
15: ันนี้เรายังไม่เห็นรัฐบาลหรือทีมพยายามทำอย่างนี
16: ้
15: นะผมหวังว่าเราคุณทีมรัฐบาลเนี่ยมันมีคนหนุ่มคนสาวอยู่ในรัฐบาลนะนะก็คนเหล่านี้แหละคือคนที่น่าจะเข้าใจแต่เสียงอาจจะบทบาทอาจจะน้อยนะ
16: ครับ
15: ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะ
16: ฮะอาจารย์ครับถามนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ทุกคนตั้งคำถามเรื่องความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล AI และทีนี้ถ้า AI มันไปสร้างงานขึ้นมาเนี่ยไอ้คุณภาพของงานหรือความชัดเจนแม่นยำของงานที่มันผลิตขึ้นมาเนี่ยมันน่าเชื่ออ
15: ันนี้แหละเราต้องดูตั้งแต่ต้นแล้วล่ะคือมันต้องตรวจสอบแล้วฮะผมเวลานี้ผมก็ใช้อยู่ระดับหนึ่งผมก็ต้องตรวจสอบนะฮะมันมั่วมาเป็นประจำอยู่ครั้งหนึ่งนะมันมั่วแม้กระทั่งไอ้แหล่งที่มาแล้วมันก็เขียนแหล่งที่มาให้ผมไปอ่านเนาะผมก็ไปหาที่ไอ้แหล่งที่มานี้เป็นไงปรากฏหาไม่เจอ
16: ผมไม่มี
15: มันมั่วก็เขียนไปต่อว่ามันมันก็สุภาพมากขอโทษครับแต่ว่ามันโอ้โหเร็วมาก
16: นั่นสิจาน
15: มันทำงานเร็วมาก
16: จริง
15: เมื่อเดือนที่แล้ว
16: คร
15: ับผมใช้ลูกน้องให้มันมีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งนะฮะเป็นข้อมูลสาธารณะที่นักเศรษฐศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกาเขาทำมาไว้เป็นเรื่องผลิตภาพผลิตภาพการผลิตนะฮะของทั่วโลกเลยประเทศต่างๆแล้วเขาประมาณการเอาไว้เลยนะฮะก็เรียกว่า total factor productivity ท่านฟังไม่ต้องสนใจแต่มันเป็นตัวเลขที่ละเอียดเป็นหลายประเทศแล้วแยกเป็นอะไรต่างๆเยอะผมก็ให้ลูกน้องผมทำกราฟให้แล้วเขาก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวัน
16: โ
15: อ้คือวันเมื่อวานเนี้ยผมหาผมต้องการทำข้อมูลบางอย่างใหม่ของจากชุดนั้นชุดเดียวกันเลย
16: ครับ
15: ผมเข้าไปทำถาม AI ทำไปทำมาเอ้ย AI มันบอกคำนวณได้ผมเลยให้มันคำนวณ
16: โ
15: อ้5นาที
16: 5นาที
15: ครับ
16: เสร็จเลย
15: แล้วมาทำกราฟอะไรต่างๆมา
16: สวย
15: ดีกับลูกน้องที่ลูกน้องผมทำด้วย
16: ฮะเนี่ย
15: ฮะ
16: โอ้ยแล้วลูกน้องอาจารย์มาเห็นผลงานของ AI มั้ยฮะ
15: เนี่ยผมส่งไปให้เขาดูแล้ว
16: มีผลต่อการประเมินนะครับ
15: ไม่นี่ไงก็ AI ต้องได้เองไง
16: โอ้ตายตายตายเนี่ยอาจารย์ผมพูดตรงนะต่อไปเนี่ยการจ้างงานมันเป็นรูปตัวเคนะครับอาจารย
15: ์อันนั้นแหละหน้าที่รัฐบาลว่าไอ้คนที่ไม่มีทักษะเราต้องทำยังไง
16: จริงๆ
15: ถูกไหมฮะคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราต้องมีวิธีการที่จะพัฒนาคนพวกนี้ได้แล้วเดี๋ยวอันเนี้ยพี่ข้ามาถามตรงนี้ด้วยนะไอ้เรื่องคือนักเรียนไทยที่นักเรียนไทยจำนวนมากเนี่ยไม่ค่อยเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาทักษะการพัฒนาทักษะได้พัฒนาความรู้พัฒนาสติปัญญาของตัวเองได้ระดับความเชื่อตรงนี้น้อยกว่าคนในประเทศอื่น
16: หมายถึงประเทศไทย
15: พิซซ่ามันไปทำสำรวจมา
16: เหรอ
15: เฉพาะนักเรียนที่สอบพิซซ่า
16: เอ้าเหรอฮะ
15: ใช่มันสอบทั่วโลกอ่ะกลุ่ม OECD อ่ะแล้วตัวเลขอันนี้ผมถึงบอกว่าเดี๋ยวตอนแรกตั้งใจจะพูดแล้วผมถึงบอกว่าตรงนี้มันสำคัญว่ะนะฮะมันเพราะว่าไอ้นักเรียนตรงเนี้ยที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเชื่อมั่นว่าไอ้การเรียนรู้มันจะพัฒนาตัวเองได
16: ้
15: มันต่ำกว่าประเทศอื่นอันนี้เป็นตัวเลขที่เดียวเอาไว้คราวหน้าพูดเรื่องนี้เพราะมันต้องปรับทัศนคติคือก็ช่วยไม่ได้คือบางทีความยากจน
16: อ
15: ่ะทำให้ท้อแท้
16: ใช่
15: หมดหวังทุกอย่างอ่ะ
16: จริงอาจารย์
15: แล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
16: โอ้เหรอฮะไม่เชื่อตัวเอง
15: แต่ข้อดีนะนิดนึงนะ
16: ได้ครับ
15: ไอ้นักเรียนไทยที่สอบพิซซ่าเนี่ยไอ้อัตราบูลลี่เนี่ยในโรงเรียนเนี่ยเราน้อยกว่าเฉลี่ยนะ
16: โอ้เหรอครับ
15: ไม่เลวนะ
16: อันนี้ดีอันนี้ดีดีขึ้นเยอะ
15: ดีกว่า
16: โอ้ครับถ้าอย่างนั้นอาจารย์ต้องเอาเรื่องของพิซซ่ามาคุยกันรายละเอียดกันในสตาร์ท
15: มันต้องคุยรายละเอียดไม่ใช่คุยแต่คะแนนอย่างเดียวนะคุยเบื้องหลังของมันว่าเฮ้ยแล้วทำไมเราต่ำนะถึงแม้ว่าปีนี้จะดีขึ้นแต่เรายังต่ำ
16: จริงอาจารย์เพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยภาพรวมเนี่ยเราต่ำนะฮะอาจารย
15: ์ครับ
16: แต่ถึงแต่ภาพย่อยอะเราดีขึ้นจริงแล้วเราก็เสนอแต่อันดับแค่นั้นเองแต่ว่าเปเปอร์วิจัยเขาน่าสนใจมากนะ
15: ใช่ใช
16: ่
15: ครับอันนี้ต้องมาดูกันที่คุยกันอีกทีครับ
16: ได้เลยครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์นิพนธ์ครับ
15: ยินดีครับขอบคุณครับ
16: สว
15: ั
16: สดีครับนะครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์โพพงศกรครับนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยวทิดีอาร์ไอน่าสนใจนะฮะเพราะว่าเป็นอีกมุมนึงที่ AI เองเนี่ยคือมันต้องสุดที่จริงๆนะหมายถึงว่าเน็ตใช่ไหมฮะตกงานเท่านี้จ้างงานใหม่เท่านี้เน็ตเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าเฮ้ยจำนวนสุดที่ของการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งงานมันเพิ่มขึ้นถูกไหมครับแต่ทีเนี้ยก็อย่างที่บอกไปครับว่ายังไม่มีใครพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการจ้างงานต่อไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็แล้วแต่เพราะตอนนี้ AI มันเข้ามาคุมหมดแล้วถูกไหมครับมันจะอันนี้เป็นมุมที่ผมพูดเองวิเคราะห์เองกันนะฮะนอกจากเศรษฐกิจตัวเคแล้วนะฮะก็คือคนรวยก็รวยต่อไปคนจนก็จนต่อไปนี่นะฮะก็ยังจะมาเจอเกี่ยวกับเรื่องของภาวะการว่างงานซึ่งน่าจะเป็นภาวะการว่างงานแบบตัวเคเหมือนกันนะฮะคือใครที่เก่งคุม AI ได้ประสบการณ์สูงเนี่ยโอ้โหเงินดีคนอยากได้นะตำแหน่งงานก้าวกระโดดจ้างดีมากแต่พอมาเจอคนทำงานที่ไม่เอา AI เลยอะหรือเอา AI ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะฮะและนี่จะถูกจ้างยังไงล่ะครับมันก็ยิ่งตกยิ่งติ่งลงไปเนี่ยภาวะการจ้างงานแบบตัวเคเนี่ยเกิดขึ้นอย่างชัดเจนทั่วทุกมุมแรกโลกแม่แล้วก็แม้แต่ประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากดูเรื่องนี้กันเพราะว่ายังไม่มีใครวิเคราะห์เรื่องของการจ้างงานตัวเคกันเท่าไหร่นะอ่ะก่อนจะพักกันนะครับมาดูเรื่องนี้อันนี้น่าสนใจมากนะครับคือ 90.5 ก็จะชวนเปิดประสบการณ์
14: ปเที่ยวเมืองเก่านะครับไปเล่าเรื่องมรดกโลกเนี่ยนะฮะสัมผัสแห่งอดีตกิจกรรมเรียกว่าเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยแหมถ้าชื่อศรีสัชนาลัยเนี่ยร้องออกเลยใช่ไหมครับมันอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะคือเราพร้อมจะเดินทางย้อนเวลานะครับไปดูเมืองเก่าศรีสัชนาลัยผ่านมุมมองประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชุมชนคือมันเป็นกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นมาพิเศษทั้งหมดเนี่ย3 วัน 2 คืนนะครับเรียกได้ว่าสนุกครบรถเที่ยวกินเรียนรู้สัมผัสด้วยตัวคุณเองเลยนะเรียกว่าเที่ยวแบบ DIY กับประสบการณ์มรดกโลกกันเนี่ยนะครับเอามรดกโลกตรงนี้เนี่ยนะเราจะไปดูความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแห่งมรดกโลกอันทรงคุณค่ากันเลยนะครับไปรู้ประวัติศาสตร์แบบลึกทุกแง่ทุกมุมนะต่อจากนั้นไปสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาที่วัดพิพัฒน์มงคลนะครับโอ้นี่ก็จะมีสถาปัตยกรรมแบบวิจิตรเลิศหรูนะครับไหว้พระกันหน่อยฮะไปสักการะหลวงพ่อทองคำนะครับแล้วก็หลวงพ่อทันใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความศรัทธากันนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะเปิดโลกกับงานทองศรีสัชนาลัยเราจะไปดูนะฮะช่วงนี้ทองลงอยู่นะฮะทองรูปพรรณแบบโบราณที่เรียกว่าทองโบราณนะครับเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยเลยนะครับนี่คือภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเที่ยวมันต้องมีกินด้วยฮะแต่กินแบบวิถีชุมชนนะครับไปสัมผัสท่องเที่ยวเชิงเกษตรโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันนะเดี๋ยวจะไปเรียนรู้ความเรียบง่ายของชุมชนและอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยเขาว่าอร่อยนะต้องไปงานนี้นะครับแล้วก็สนุกกับเวิร์กช็อปสังคโลกโอ้โหชามสังคโลกเป็นเรื่องงานศิลป์ภูมิปัญญาไทยนะครับและคุณสามารถจะสร้างงานศิลป์สังคโลกในแบบตัวคุณเองได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ออกเดินทางนี้เนี่ยนะครับพบกับวิทยากรนะคุณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาหรือว่าอาจารย์ณัฐเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีนะครับจะนำไกด์เลยนะฮะเที่ยวให้สนุกรู้จักเมืองเก่าให้ลึกกว่าเดิมนะครับทริปนี้นะครับ7 8 9 3วันนะครับรับแค่40คนคนที่41ก็ไม่ได้ไปนะฮะท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้น40คนเท่านั้นเองนะครับอย่าเพียงไปเที่ยวนะฮะแต่ไปสัมผัสเสน่ห์ศรีสัชนาลัยกลิ่นอายแห่งมรดกโลกวัฒนธรรมของบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นฟังแล้วอยากไปใช่ไหมไม่ยากเลยครับหยิบมือถือขึ้นมานะฮะแล้วก็พิมพ์แอดไซน์ต่อด้วยคำว่า Thinking Radio และก็ถามเลยครับถ้าคุณจองเร็วจะเป็น1ใน40คนแรกที่จะได้ไปนะครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามช่วงหน้า Econ Biz กันต่อนะครับ
17: Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
18: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
19: อ้าวสายต่อไป
20: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
19: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
21: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
22: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
23: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
24: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
23: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
24: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
25: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัด โทร02-201-6770
0: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
24: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
14: 1:42 PM นะครับกลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชซึ่งจะพบกับผมได้จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดี4วันต่อสัปดาห์กันนะครับเวลาในขณะนี้อย่างที่บอกไปครับ1:42 PMเนี่ยมันก็จะประมาณ8:42 PMตามเวลาของสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นจะเหลือเวลาอีก50 นาทีข้างหน้าที่ตลาดหุ้นทองคำน้ำมันจะเปิดนะฮะโอ้เขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนมันสดใสเสมอนะครับหลังจากที่ตื่นเต้นตกอกตกใจขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีกว่าไปเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับและยังชี้เป้าว่าจะขึ้นต่ออีกนะนะฮะดีไม่ดีจะอีกรอบนึงในตอนกลางธันวาคมแล้วก็ดีไม่ดีจะข้ามไปปีหน้ามีอีกรอบนึงด้วยเนี่ยนะฮะนักลงทุนตั้งสติได้เบ็ดเสร็จดัชนีหุ้นล่วงหน้า3อย่างนะฮะของตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐนั้นสดใสมากๆเลยเนี่ยนะครับเวลาในขณะนี้ครับ12:42เนี่ยตามเวลาประเทศไทยเนี่ยนะฮะอีกประมาณ50นาทีการซื้อขายของตลาดหุ้นในอเมริกาถ้าเปิดตอนนี้นะครับย้ำว่าถ้าเปิดตอนนี้นะครับเพราะมันเป็นดัชนีหุ้นล่วงหน้าเนี่ยดาวโจนส์จะบวก612.1.18%ครับขึ้นไปอยู่ที่ 52,527 จุดดัชนีหุ้น S&P 500ล่วงหน้านะครับถ้าเปิดตอนนี้ก็พุ่ง95 จุดเลยละครับ 1.25% นะครับอยู่ที่ 7,718 จุดดัชนีหุ้นล่วงหน้าของ Nasdaq ถ้าเปิดตอนนี้ก็474 จุดละครับ 1.6% บวกขึ้นไปเขียวๆ 29,731 จุดนะฮะส่วนทางด้านของตลาดซื้อขายราคาน้ำมันดิบเนี่ยโอ้ได้ใจนะลงด้วยครับตอนนี้ครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์กิตเทรเนือตกไปถึง3.90 เซนต์ประมาณ 3.69% นะครับทำให้ราคาน้ำมันของเบรนท์กิตเทรเนือขณะนี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่101.82 เซนต์ต่อบาร์เรลใกล้หลุดร้อยละส่วนตลาดที่หลุดร้อยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าหลุดไม่เยอะนะฮะคือในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐอีก45 นาทีจะเปิดทำการตอนนี้ปรากฏว่าราคาในเม็กซ์หลุดร้อยมาวิ่งอยู่ที่99.32 เซนต์ต่อบาร์เรลครับหายไป3.11 เซนต์หรือประมาณ 3.04% นะครับเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมฮะซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็สู้วิ่งสู้ฟัดจริงๆเลยนะฮะเพราะซาอุดิอาระเบียบอกว่าไม่เป็นไรนะช่องแคบพอมุสก็ออกลำบากท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตก1,200 กิโลเมตรก็ถูกโดนโจมตีเสียหายจับมือประเทศไหนก็ไม่รู้ว่าตกลงใครยิงก็ไม่รู้เหมือนกันเสร็จมาทางด้านทะเลแดงอ่ะช่องแคบ FL มันเจ็บนะถูกทางด้านฮูตีบุกยึดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเลยตัดสินใจงี้ฮะว่าจะยังคงส่งน้ำมันดิบออกไปต่างประเทศได้แต่ใช้วิธีอะไรรู้ไหมฮะเรือต่อเรือบนทะเลนะคือเรือขนน้ำมันดิบของซาอุเนี่ยเพราะมันออกไม่ได้มันก็ลอยลำอยู่ในกลางทะเลถูกไหมฮะตรงบริเวณแต่ละช่องแคบอะไรก็ว่าไปก็ยังมีสต็อกน้ำมันดิบของที่อยู่ในเรือที่มันขนออกไม่ได้เนี่ยก็จะทำการขนถ่ายส่งระหว่างเรือกับเรือที่มารับเพื่อที่จะส่งต่อไปให้กับลูกค้าเห็นไหมครับทีนี้ไอ้การที่เรือลูกค้ามารับเนี่ยก็เนื่องจากว่าไม่ใช่เรือสัญชาติซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นน่าจะผ่านช่องแคบแบบไม่มีปัญหาเฉพาะข่าวนี้เนี่ยแหละครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันนั้นเทขายลงไปเมื่อวานก็เยอะวันนี้ก็ลงเยอะนะครับเดี๋ยวดูกันนะฮะว่าจะลงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับทีนี้พอราคาน้ำมันมันลงเยอะนะดอกเบี้ยก็ชัดเจนแล้วถูกไหมครับทองคำก็ได้เวลาตีฟื้นคืนกลับตอนนี้ปัจจัยบวกมันมาจากน้ำมันที่ลงไปเยอะถึง2วันติดต่อกันครับทำให้ราคาน้ำอโทนะราคาทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลด์ฟิวเจอร์ตอนนี้ขึ้นมา21.50 เซนต์ครับเหนือ 4,400 ละมาอยู่ที่ 4,409.80 เซนต์ต่อออนซ์นะครับหรือขึ้นมาประมาณ 0.49% นะครับส่วนเจ้าหน้าของคริปโตเคอเรนซีเป็นบิตคอยน์นะฮะบวกขึ้นมาถึง991 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์วิ่งซื้อขายกันอยู่ที่ 76,791.86 เซนต์ต่อ1บิตคอยน์หรือขึ้นมา 1.31% ก็ถือว่าเริ่มใช้ได้เริ่มเขียวนะกลับเข้ามาดูทางด้านของบ้านเรากันนะครับวันนี้ได้เห็นตัวเลขหนี้ครัวเรือนประเทศไทยนะฮะถ้าทองคำนิวไฮหุ้นนิวไฮดีนะฮะแต่ถ้า นี่นิวไฮเนี่ยฟังแล้วหดหูเลยนะฮะนี่ครัวเรือนนิวไฮในรอบ17ปีเหมือนเลี้ยงเด็กคนหนึ่งจนกระทั่งตั้งแต่อนุบาลจนจบม.6นี่ไม่เคยเจอเลยนะครับโอ้เหลือเชื่อมหาลัยหอการค้าไทยนะฮะเปิดสภาวะหนี้ครัวเรือนประเทศไทยบอกเป็นหนี้คือมันเป็นปัญหาที่ยังลึกยิ่งลึกยิ่งยากลงไปเรื่อยๆในเศรษฐกิจไทยครับเพราะมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าโครงสร้างทางด้านการเงินและหนี้ของครัวเรือนไทยเนี่ยนับวันก็มีแต่จะแย่ลงแย่ลงไปเรื่อยๆนะฮะเขาไปสำรวจมาตอน 7-13 กันยายนเนี่ยนะครับปรากฏว่า 91.8% ของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะฮะมีหนี้นะลดลงจาก 95.1% หมายถึงกลุ่มตัวอย่างก็ใช่ไหมฮะมันลดลงก็จริงในปี68แต่ขณะที่ 8.2% ไม่มีหนี้นะครับโดยภาระหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนโอ้โหนี่ไงตัวเลขนี่ไงภาระหนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไทยเพิ่มขึ้นมาเป็น 794,945 บาทจากเมื่อปีที่แล้วภาวะเฉลี่ยหนี้ครัวเรือนยังอยู่แค่ 740,000 ปีนี้เป็น 794,000 นะครับเรียกได้ว่า 800,000 มีทอนนี่นะครับเท่ากับว่าภาระหนี้ครัวเรือนพุ่งขึ้นข้ามปีถึง 7.3% และในจำนวนนี้เป็นหนี้ในระบบ 77.2% หนี้นอกระบบก็ตี 22% ถูกไหมครับทีนี้การผ่อนชำระเนี่ยนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่เดือนหนึ่งต้องผ่อนใช้หนี้ก็ 21,935 บาทโอ้เรื่องใหญ่นะ 21,000 เนี่ยนะฮะเด็กจบใหม่มาป้ายแดง 15,000 เนี่ยปรากฏว่าการผ่อนชำระหนี้ครัวเรือนถึงครัวเรือนละ 21,000 ต่อเดือนเนี่ยไม่ใช่เล่นๆ นะฮะแล้วการผ่อนชำระหนี้ครัวเรือนเฉลี่ยตรงนี้เพิ่มขึ้นตั้ง 8% จากปีที่แล้วด้วยนะครับนี่ไงคือถึงได้บอกไงครับว่าหนี้ครัวเรือนต่อ GDP มันลดลงมันดูดีก็เพราะแบงค์เขาไม่ปล่อยเพราะในไงอ่ะก็ประชาชนคนไทยก็ยังปลดหนี้กันไม่ได้โดยตัวเขาเองเพราะรายได้มันไม่ฟื้นได้มาก็ต้องจ่ายหนี้ก่อนนะการงานเองก็ยากเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เรื่องใหญ่ละโรงงานเซรามิกนะที่โคราชปลดฟ้าผ่าตกงาน200คนอย่างนี้เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนั่นคือตัวเลขนะมันเปรียบเสมือนกับคอสเมติกบางอย่างหรือเป็นเครื่องสำอางบางอย่างดูต้องดูตัวนี้ถึงจะเห็นนะครับถ้าที่ครัวเรือนเพาะครัวเรือนปลดเองได้อันเนี้ยของแท้แต่ถ้าที่ครัวเรือนเพาะแบงค์ไม่ปล่อยร้องเพลงรอกันละครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะแก้กันได้สักทีเนี่ยนะครับทีนี้ระดับนี้เฉลี่ยในหลัก 800,000 บาทครัวเรือนเนี่ยถือว่าสูงสุดตั้งแต่ปี2552นะหรือในรอบ17ปีเอาง่ายๆตั้งแต่มหอการค้าไทยก็เริ่มทำสำรวจหนี้มา17ปีที่ไม่เคยเจอสูงขนาดนี้เลยนะครับความสามารถในการจ่ายหนี้นะฮะพบว่าอย่างนี้ครับ 73% ยังสามารถชำระได้ตามกำหนดนะไม่มีเลื่อนไม่มีชักดาบนะครับ 16% ชำระได้ไม่เกิน6เดือนมันจะมีอยู่ประมาณเฉียด 9% นะชำระได้ไม่เกิน3เดือนและมีอยู่ประมาณเกือบ 2% ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตัวเลขนี้ก็ยังดีอยู่นะครับมีอยู่ 2% ที่จ่ายหนี้ไม่ได้ทีนี้คนหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วหนี้ประเภทไหนพบมากที่สุดครับในปีนี้ปรากฏว่าหนี้บัตรเครดิตครับอันดับ1เลย 55% อันดับ2เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการบริโภค 45% อันดับที่3ก็เนี่ยเป็นหนี้ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์นี่นะฮะ 41% สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจนี่เป็นหนี้เพื่อมาทำธุรกิจนู่นนี่นั่น 33% เป็นอันดับ4นะครับส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ย 27% เป็นอันดับ5นะฮะสงสัยใช่ไหมนี่ buy now pay later นะครับซื้อก่อนผ่อนที่หลังจ่ายที่หลังเนี่ยนะครับตอน 24% โอ้ยขึ้นนะขึ้นจากปี68 6.2% มาเป็น 14% เนี่ยสาย Gen Z สาย Gen Z ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับตอนนี้นี่ขึ้นเร็วจริงๆนะครับส่วนนี้ส่วนบุคคลและบัตรเครดิตส่วนใหญ่นำไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคมี 23% นะครับโอ้ตัวเลขตัวนี้ฟังแล้วใจหายกำลังซื้อครัวเรือนไทยไม่ฟื้นเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ดอกเบี้ยขึ้นนะฮะนักเศรษฐศาสตร์บ้านเราก็ทำงานกันทันทีครับดร.อมรเทพเจาวรานะครับผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ของสำนักวิจัยธนาคารเซมบีไทยคือแกบอกงี้ว่าเมื่อคืนที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกและสูงที่สุดในรอบกว่า3ปีนะครับเรื่องนี้ต้องระวังนะฮะมันจะเจอปัญหาคือขึ้นยังไม่จบและเรื่องน่าห่วงจะมีมากกว่านั้นเพราะตรงนี้เองเป็นเรื่องที่น่ากังวลก็เลยเนี่ยมี4ข้อลบที่ต้องระวังต่อไปนี้คือ1แสดงว่าแบงก์ชาติอเมริกาคุมเงินเฟ้อมาอยู่นะครับเพราะส่งซิกจะขึ้นอีกครั้งสิ้นปีนี้และอีกครั้งนึงประมาณต้นปีหน้าแสดงว่าเขาคุมเงินเฟ้อมาอยู่ปัจจัยที่2คืออะไรครับผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาหรือบอนด์ยิลด์ของอเมริกาเนี่ยพุ่งไม่หยุดเพราะแสดงว่าคนมีมุมมองว่าเศรษฐกิจอนาคตยังแย่อยู่และเงินเฟ้อมันขึ้นจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยนะฮะส่วนปัจจัยลบตัวที่3ครับเงินบาทจะอ่อนเหลือ34คือถ้ามุมดีมันดีนะมันช่วยนั้นส่งออกไงนะฮะแต่ถ้ามุมแย่มันคืออะไรฮะนำเข้าสุดแพงมากแล้วตอนนี้อย่าลืมนะครับประเทศไทยเข้าสู่ภาวะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วมันจะขาดขึ้นไปเรื่อยๆเศรษฐกิจมันจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเพราะการนำเข้าที่มีมูลค่า สูงจากเงินบาทที่อ่อนอ่วมอรไทยนะครับต่อมาปัจจัยลบที่4ฮะดอกเบี้ยไทยอาจจะยืนระยะไม่ไหวอันนี้ชัดเพราะอะไรครับตอนนี้ดอกเบี้ยทั่วโลกขึ้นหมดแล้วนะฮะอเมริกาขึ้นเมื่อคืนนะฮะสลึงนึงเช้าวันนี้ฮ่องกงเคาะตามเลยขึ้นสลึงนึงสัปดาห์ที่แล้วธนาคารกลางยูโรโซน ECB ขึ้นนะเสร็จแล้วยังบอกจะขึ้นอีก3รอบเดี๋ยววันเนี้ยไม่เกินวัน2วันเนี้ยแบงค์ชาติอังกฤษประชุมพรุ่งนี้แบงค์ชาติญี่ปุ่นฟันธงขึ้นแง่ๆคือดอกเบี้ยมันขึ้นหมดแล้วดอกเบี้ยพี่ไทยเราบอกว่าจะอยู่ 1% เท่านี้แหละแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับส่วนฐานมันจะหามาเรื่อยๆเคลื่อนย้ายเงินทุนจะออกจากประเทศไทยหาผลตอบแทนที่ดีกว่าขาขึ้นอันนี้เตรียมตัวกันได้เลยนะครับเนี่ยก็เตือนกันไว้เพราะว่าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยมันอันตรายจริงๆนะฮะแต่ว่าการลงทุนก็ยังน่าสนใจอยู่นะล่าสุด

เอ๊ะยังไงมันใช้คนของเขาหมดก็งงๆเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนี้แล้วเนี่ยนอกจากจะใช้ชิ้นส่วนผลิตรถบัสสาธารณะขนาดใหญ่ประเทศไทยแล้วเขาจะบอกเลยนะการลงทุนคราวนี้ของทุนเวียดนามเนี่ยนะครับจะเป็นการเน้นให้ประเทศไทยเนี่ยขึ้นเป็นฮับส่งออกรถโดยสารสาธารณะประเภทเครื่อง EV บูงง่ายว่ารถบัส EV เนี่ยนะครับโดยให้ไทยเป็นศูนย์การส่งออกเลยโอ้โหดีมากนะฮะและจะประเดิมตลาดแรกเลยคือตะวันออกกลางนะครับคิมลองมอเตอร์เนี่ยเขาเปิดมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2018ได้ประมาณทุกวันนี้ก็9ปีแล้วถือว่าเป็นผู้ผลิตรถโดยสารสาธารณะที่ใหญ่อันดับต้นๆของเวียดนามนะครับแล้วก็การที่เขาตัดสินใจอย่างนี้ก็แสดงว่าเขามองเห็นศักยภาพของบ้านเราอยู่จริงๆก่อนหน้านี้คิมลองเนี่ยเขาส่งออกรถโดยสารสาธารณะไฟฟ้ามาขายในเกาหลีใต้แล้วก็ในประเทศไทยมาแล้วแต่พอเขาเห็นตัวเลขแล้วก็อีกจุดนึงคือเขาบอกว่าทำไมตัดสินใจลงทุนในไทยรู้ไหมคือปีนี้เป็นปีฉลองแห่งความสัมพันธ์50ปีทางการทูตของทั้งสองประเทศโอ้โหทุกอย่างเหมาะเจาะเหมาะเป๊ะทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นข่าวดีของไทยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เวียดนามเขาเห็นไหมทุนเขาหนาเขากล้าขยับแล้วเขาก็พยายามเป็นประเทศที่ชี้เห็นว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของเขาไม่ได้เป็นสองรองใคร second to none นะฮะต่อมาครับแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยดีทุกวันนี้เราก็รู้นะเวลาประกาศGDP ไตรมาสหรือมาประกาศทั้งปีทีไรหรือตัวเลขคาดการณ์ทีไรไม่ว่าจะ IMF World Bank เราอะรั้งไม่รองสุดท้ายก็สุดท้ายต่อให้จะจัด6ประเทศเศรษฐกิจใหญ่สุดอาเซียนแล้วก็รั้งรองสุดท้ายจัดยังไงแล้วก็โตเฉลี่ยต่ำกว่า6ชาติอาเซียน10ชาติอาเซียนอย่างเงี้ยแล้วล่ะนั่นคืออดีตนะแต่อันนี้เนี่ยฟังแล้วยิ่งเจ็บใจเข้าใหญ่นะครับยิ่งหมดหดหูอีก DBS Group Holding ครับเป็นธนาคารพาณิชย์ใหญ่ที่สุดของสิงคโปร์นี่นะฮะปรากฏว่าอะไรทราบมั้ยฮะเค้าเปิดออกมาแทบบอกว่าในอีก2026ถึง2035ก็ตีสว่าประมาณ 7-8 ปีขึ้นไปนี่นะครับเศรษฐกิจประเทศไทยจะโตเฉลี่ยแค่ 2.2% ในปี2026ปีนี้จนถึงปี2035และไม่เพียงแค่โตต่ำรังบวยสุดใน6ชาติชั้นนำอาเซียนแต่เศรษฐกิจไทย 2.2% ในประมาณ 7-8 ปีข้างหน้ายังโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวมทั้ง6ชาติอาเซียนด้วยไม่ต้องตั้งคำถามผมนะครับว่าประเทศไหนอันดับหนึ่งเวียดนามเวียดนามจะโตอันดับหนึ่งอาเซียนใน 7-10 ปีข้างหน้าด้วยตัวเลขเฉลี่ย 6.2% อยากรู้ไหมครับอันดับหนึ่งเวียดนาม 6.2% อันดับสองฟิลิปปินส์ 5.8% อันดับสามอินโดนีเซีย 5.4% อันดับสี่มาเลเซีย 4.3% อันดับห้าสิงคโปร์ 2.7% และสุดท้ายรังบวยคือประเทศไทย 2.2% เพราะฉะนั้นไอการที่ว่าเราจะโตในช่วง 2026 ถึง 2035เฉลี่ย 2.2% เนี่ยมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้ง6ประเทศด้วยเพราะค่าเฉลี่ยทั้ง6ประเทศมัน 4.8% แล้วรายงานฉบับนี้นะเขาบอกเลยครับมาเลเซียเนี่ยมีการพัฒนาปรับปรุงที่ดีและยิ่งใหญ่ที่สุดเวียดนามเป็นประเทศที่เป็นผู้นำและรักษาความเป็นผู้นำในการขยายตัวเศรษฐกิจที่เร็วและมากที่สุดของอาเซียนนะครับอินโดนีเซียแบบลูกสลับนะฮะจะหมายความว่าถ้าเขาไปทำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจแต่ก็จะต้องแลกมาด้วยการคุณภาพของการจ้างแรงงานเนี่ยมันด้อยลงไปนะครับส่วนประเทศไทยเขามีมุมมองว่าไงรู้ไหมฮะเขาบอกสำหรับประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเชื่อมช้าตามหลังเขานะฮะเนื่องจากว่าข้อจำกัดมากมายทั้งเรื่องวัยแรงงานก็หดประชากรก็หดได้เกิดใหม่ก็ไม่มีตลาดก็หดตัวนะฮะรวมไปถึงความอ่อนแอนะครับจากทางด้านของสถาบันเศรษฐกิจที่ส่งแรงเข้าไปไม่ไหวและในขณะเดียวกันปัญหาที่เจออะไรคือรู้ไหมครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องของธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและความโปร่งใสโอ้โหรายงานชุดนี้เคาะได้ครบทุกมุมกันเลยนะฮะอันนี้คือ 7-10 ปีข้างหน้านะครับเราก็ยังล้างบัวอยู่ดีนะฮะฟังแล้วก็ห่อเหี่ยวเหลือเกินนะครับต่อมาครับเรื่องที่กำลังฮือฮาขนาดนี้ก็คือสายการบินต้นทุนต่ำที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้วก็มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยฮะแอร์เอเชียนะครับรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยบอกว่ากำลังพูดคุยกับสายการบินคู่แข่งในสัญชาติเดียวกันคือมาเลเซียเนี่ยนะครับเพื่อที่จะหาทางออกในการที่จะมารองรับถ้ามันเกิดปัญหาทางการเงินที่รุนแรงกับสายการบินAir Asia นะครับซึ่งโอ้อันนี้เรื่องใหญ่มากเป็นข่าวแบบพื้นฐานมากเลยนะครับทีนี้ถ้าเกี่ยวกับประเทศไทยตรงไหนรู้ไหมเรามีไทย Air Asia X ปรากฏว่าหยุดเลิกไม่บินเกาหลีใต้ปิดฉากเลย12ปีผ่านมาเลิกไม่เอาแล้วเพราะว่าคนไปเที่ยวเกาหลีใต้น้อยแถมตอนนี้ราคาน้ำมันก็แพงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอื้อเลยเลิกบอกลา12ปีบินจากดอนเมืองไปถึงอินชอนนะครับอ่ะก่อนที่จะหมดเวลากันเนี่ยนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยครบทุกเดือนนะฮะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนไปเลยนะครับกับ

0: เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะเงินฝากเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินเอาแบบมั่นคงนะครับดอกเบี้ยเนี่ยรับทุกเดือนโอนเข้าบัญชีคู่แบบอัตโนมัติไม่ต้องไปฝากที่แบงค์ไม่ต้องไปถามแบงค์นะครับอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่รู้ไหมฮะ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากก็ประมาณ 1.52% ต่อปีใช้ได้ถือว่าสูงอยู่นะครับเปิดบัญชีแค่ขั้นต่ำนะครับ 10,000 บาทฝากเพิ่มกี่ครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะฮะไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุดเป็นเวลาถึง3ปีสำหรับบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยโอ้ดีๆๆนะฮะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่แบงค์เขากำหนดนะครับฝากได้แล้วตั้งวันนี้จนถึง31ตุลาคม69ก็ไม่กี่วันนะครับได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินเขาก็บอกว่าเขาเป็นธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับเวลาหมดแล้วครับสำหรับวันนี้และสัปดาห์นี้กันด้วยนะครับติดสนใจติดตามฟังผมบัญชาชุมชัยเวชก็พบกันนะฮะทุ่มถึง2ทุ่มในอีคอนบิสจันทร์ถึงพฤหัสบดีทางฟ้า 0.5 เมกะเฮิรตซ์ขึ้นความคิดพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาท่านชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
3: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายนพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนธรรมาธิปไตยจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 14:25 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปโรงเรียนธรรมาธิปไตยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จไปห้องประชุมค่ายหลวงบ้านไร่ประธานรางวัลครูดีเด่นมีจิตอาสาและทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน75ทุนโรงเรียนธรรมาธิปไตยเปิดสอนเมื่อปี2531หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าในการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บริเวณค่ายหลวงบ้านไร่สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าส่งใช้ซ้อมรบเสือป่าณมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปีปี2557ได้รับการอุปถัมภ์เป็นหนึ่งในสถานศึกษาเครือข่ายของมูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาพระราชทานกำเนิดสถาบันการศึกษาพระราชทานนามและทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระอุปถัมภ์ปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน75คนมีครูและบุคลากร7คนองคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการและคณะไปติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำพร้อมมอบพันธุ์ไม้และเมล็ดพันธุ์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชดำริเมื่อปี2521ความว่าควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำให้ราษฎรในเขตอำเภอเขาย้อยเพื่อให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักโดยเฉพาะในหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่แล้วเสร็จปี2525เป็นเขื่อนดินความจุ 70,000 ลูกบาศก์เมตรส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร156ครัวเรือน900คนพื้นที่รับประโยชน์200ไร่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างไม่เพียงพอต่อความต้องการโครงการชลประทานเพชรบุรีจึงได้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี2571เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรทำให้จัดสรรน้ำแก่ราษฎรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
5: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งจ

0: พิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
5: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านทาง 96.5 นะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านผ่านทางออนไลน์ทุกช่องทางของ Thinking Radio นะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569และก็จะบอกว่าเป็นเรื่องตลกนะคะที่เราเจอกันทุกวันพฤหัสและเป็นวันที่ฝนตกด้วยนะคะวันนี้ฝนตกรถติดนอกจากรถติดแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่ดิฉันเป็นห่วงทุกท่านเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เจอกันกับดร.รสลินประกอบทันนะคะที่บอกว่าเป็นห่วงสุขภาพเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศสภาพฟ้าฝนนะคะเราก็จะพูดเรื่องของเอลนีโญกับลานีญาซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ให้ความสนใจและให้ความสำคัญกันนะคะเราหมายถึงทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาทีนี้วันนี้ช่วงแรกของเวทีความคิดเราจะพูดถึงเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในไม่ช้านี้น่ากลัวน่ากังวลขนาดไหนนะคะช่วงแรกของเวทีความคิดเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะวันนี้จะมาให้ข้อมูลแล้วก็ให้ความรู้กับเราในประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
6: สวัสดีครับ
5: วันนี้เราเจอกันในวันฝนตกอีกแล้วค่ะ
6: ครับ
5: เช้าอาจารย์ฝนตกไหมคะ
6: วันนี้ที่บ้านไม่ตกนะครับแต่จริงๆวันนี้ผมเพิ่งกลับจากไปดูงานทางฝั่งของสระบุรีมาครับแล้วเมื่อคืนก็ฝนตกเยอะทีเดียวครับ
5: ฝนตกตอนนี้บ้านของดิฉันฝนตกหนักอยู่ค่ะ ชนิดที่นี้อาจารย์ขาเราพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของฟ้าฝนเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเอลนีโญหรือลานีญาเนี่ยนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้เอาเฉพาะเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญตอนนี้ว่ากันว่ามันกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สำหรับประเทศไทยอันนี้จริงไหมคะ
6: คือจริงๆแล้วในรายการเราเองเนี่ยตลอดมาก็จะพยายามอัปเดตข่าวสารข้อมูลพวกนี้นะครับว่าตอนนี้ค่ามันเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นปีที่แล้วเราก็จะคุยกันว่าปีที่แล้วค่อนข้างเป็นปีลานีญาจะเห็นว่าฝนตกเยอะมีน้ำท่วมมีพายุเยอะแล้วเมื่อประมาณช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะเรียกเป็นค่ากลางนะครับที่ค่อนข้างจะตามฤดูกาลหน่อยเขาก็ทำนายกันว่าเดี๋ยวปีนี้จะเป็นเอลนีโญก็คือว่าค่อนข้างจะเป็นช่วงของความแล้งแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือก็มีการทำนายมาล่วงหน้าครับว่าแต่ว่าถ้าทางมันจะเป็นค่าที่ค่อนข้างอื่นแรงนะหรือว่าจะสู่ในที่เราเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญได้ทีนี้ล่าสุดครับคือผมก็ติดตามการพยากรณ์ของที่หน่วยงานที่อเมริกาชื่อชโนอานะครับเป็น OAA เนี่ยคำทำนายเดือนล่าสุดเนี่ยออกมาแล้วนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้เองเขาก็บอกว่าคำทำนายประจำเดือนกันยายนเนี่ยค่าของความเป็นเอลนีโญเนี่ยซึ่งมันก็ค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยใกล้จะแตะถึงจุดที่เรามีนิยามคำว่าซูเปอร์เอลนีโญแล้วก็เลยคิดว่าต้องมาคุยกันในวันนี้ครับ
5: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของซูเปอร์เอลนีโญจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลที่จะถามอาจารย์เนี่ยมันเสิร์ชหา Google หรือว่าเช็ค ChatGPT ได้แต่ว่าแต่บางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจคำสองคำระหว่างเอลนินโยกับลานินญาเนี่ยมันต่างกันยังไงคะจุดตัดอะค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของซูเปอร์เอลนินโยอะค่ะ
6: ครับครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่ศัพท์ที่ไม่ค่อยเป็นเทคนิคเท่าไหร่นะครับที่เป็นเทคนิคจริงๆเขาจะพบว่าเป็นเรื่องของการศึกษาอุณหภูมิของมหาสมุทรแปซิฟิกครับว่ามันมีค่าเป็นยังไงบ้างเราพบว่าถ้าเราติดตามเรื่องของอุณหภูมิเฉลี่ยที่ตะวันผิวน้ำของทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเราก็จะเห็นการเคลื่อนที่ได้ว่าบางช่วงเนี่ยส่วนที่มีความร้อนค่อนข้างสูงเนี่ยก็อาจจะเคลื่อนมาทางฝั่งของการด้านบ้านเราของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมาทางด้านฝั่งเอเชียออสเตรเลียแต่บางช่วงบางปีมันก็จะไปฝั่งอเมริกาแล้วเขาก็บอกพบว่าการที่มันเคลื่อนที่เนี่ยนอกจากมันมีผลต่อเรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลแล้วมันก็มีผลต่อเรื่องของดินฟ้าอากาศตามมาด้วยเพราะว่าเรื่องของความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่องของลมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันทำให้แต่ละฝั่งของมหาสมุทรเนี่ยครับได้รับผลกระทบไปด้วยวิธีจำง่ายๆคือว่าถ้าปีไหนเนี่ยนะครับจากค่ากลางที่เคยหาค่าเฉลี่ยไว้เนี่ยเราพบว่าค่ามันสูงขึ้นนะครับคือพูดง่ายคือร้อนขึ้นเราจะเรียกปีนั้นว่าเป็นปีเอลนีโญนะครับหรือถ้าเกิดมันต่ำกว่าค่ากลางเราจะเรียกลานินญาซึ่งผลกระทบต่อฝั่งประเทศไทยเราหรือฝั่งอเมริกาเนี่ยก็จะแตกต่างกันครับ
5: แสดงว่าสรุปแบบนี้ไม่แน่ใจถ้าผิดอาจารย์แย้งเลยนะคะเอลนีโญก็คือเรื่องของแรงสุดลานินญาก็คือเรื่องของสภาพอากาศที่เย็นถูกไหมคะ
6: ครับมันจริงๆแล้วอันนั้นเป็นการมองที่ฝั่งของฝั่งเราอย่างเดียวครับเวลาปีที่มีเอลนีโญเกิดขึ้นเนี่ยอุณหภูมิของน้ำทะเลมันสูงขึ้นนะครับที่แต่ที่สุดเนี่ยอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมันจะเคลื่อนไปทางฝั่งอเมริกาสิ่งเกิดขึ้นคือฝั่งทางใต้ทวีปอเมริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้เนี่ยความชื้นจะสูงขึ้นเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นมันเหนียวมันให้เกิดความชื้นสูงขึ้นฝั่งนู้นเนี่ยก็จะเกิดพายุนะครับก็จะเกิดพายุมีฝนฟ้ามีความชื้นมากกว่าปกติในทางกลับกันในเวลาเดียวกันเนี่ยครับถ้าเป็นเอลนีโญเนี่ยฝั่งเราเนี่ยก็จะเหมือนกันว่าความชื้นก็ต่ำลงนั่นคือทำให้เราไม่ได้เชื่อมโยงว่าเอลนีโญเนี่ยแต่ว่าฝั่งไทยเราฝั่งเอเชียเราเนี่ยจะค่อนข้างแรงคือมีฝนตกน้อยลงแต่ถ้าบอกว่าเป็นปีลานินญาปุ๊บฝั่งเราก็จะชื้นฝนตกเยอะแต่ฝั่งอเมริกาก็จะกลายเป็นแรงครับเพราะฉะนั้นสองข้างฝั่งเนี่ยจะตรงข้ามกันเขาก็เลยต้องคอยจับตาดูว่ามันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาในช่วงนั้นนั้นครับ
5: เอาล่ะแต่ว่านอกเหนือจากการเข้าใจคำสองคำนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือตอนนี้เนี่ยเรามาเข้าใจคำว่าซูเปอร์เอลนีโญในบ้านเราดีกว่านะอาจารย์ซูเปอร์เอลนีโญตอนนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกับบ้านเรามากๆแล้วใช่ไหมคะ
6: ครับคือปกติเราจะดูเรื่องของค่าที่ว่าใช่ไหมครับถ้าเป็นค่าศูนย์เราก็จะบอกว่าศูนย์องศาเซลเซียสเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นค่ากลางของอุณหภูมิเฉลี่ยทีนี้พอมันเริ่มเข้าสู่บวกนะครับคืออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยถ้ามันเริ่มบวก 0.5 องศาเซลเซียสแค่นั้นน่ะเราก็นับว่าปีนี้จะเข้าปีเอลนีโญเลยนะแล้วปกติเนี่ยมันก็จะบวกเป็นบวก1องศาหรืออย่างมากเนี่ยก็จะบวก 1.5 องศาครับแล้วมันก็จะวนกลับไปกลับมาก็จะบอกว่าค่าพวกนี้มันกวัดแกว่งมันจะขึ้นลงลานินญาเช่นเดียวกันครับมันก็อาจจะมันติดลบ 0.5 ติดลบ1ติดลบ 1.5 ก็จะเป็นการที่เพิ่มความแรงขึ้นเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าโอเคมันก็ถือว่าระดับแรงนะแต่เมื่อไรก็ตามครับถ้าเกิดค่าที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมันขึ้นไปบวก2องศานะครับ 2.0 องศาเขาบอกให้เรียกว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญเพราะมันเกิดค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงณวันนี้ค่าที่เพิ่งประกาศออกมาเนี่ยครับค่ากลางของที่มาสุปเปอร์ฟิสิกส์เนี่ยมันบวก 1.8 องศาเซลเซียสนะครับเขาก็เลยบอกว่ารับมันขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วตอนนี้มันแตะ 1.8 เพราะงั้นแปลว่าเดือนหน้าเนี่ยมีแนวโน้มสูงมากครับว่าขึ้นไปแตะที่2แน่ๆนะครับ2องศาซึ่งเขาบอกว่ามีโอกาสถึง 90% นะครับที่จะเกิดความรุนแรงของเอลนีโญหรือจะเรียกว่าเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีนี้ฤดูใบไม้ร่วงของภาษาฝรั่งเขาก็คือช่วงเดือนครับช่วงกันยาตุลานะครับเสร็จแล้วไปถึงฤดูหนาวเลยก็คือโนเวมเบอร์คือพฤศจิกาธันวามกรามันแปลว่าปีนี้แน่นอนมาถึงได้ 90% เนี่ยที่ว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะครับที่น่าห่วงคือนอกจากบอกว่าจะเข้าสู่เอลนีโญแน่ๆเนี่ยครับเดอะซูเปอร์เอลนีโญแน่ๆเนี่ยครับมันมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงต่อเนื่องแล้วก็เริ่มมีคำทำนายอาจจะด้วยเปอร์เซ็นต์ที่ต่ำลงมาหน่อยคือ 75% นะครับที่บอกว่าอาจจะแรงกว่าในอดีตที่ผ่านมาย้อนกลับไปถึงปี1950ก็คือประมาณเกือบ 70-80 ปีที่แล้วครับนั่นก็แปลว่าเราอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วล่ะต้องเตรียมตัวรับมือกับคำว่าซูเปอร์เอลนีโญแล้วครับ
5: พราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเจอกับคำว่าซูเปอร์เอลนีโญก็คือเดือนหน้าเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างคะที่เป็นรูปธรรมที่เราแบบจับต้องได้และเราควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะ
6: ที่ต้องเน้นก่อนว่าทั้งหมดที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้นะครับถือว่าอาจจะเกิดนะครับนะอาจจะเกิดเพราะวันนี้ผมเพิ่งอ่านของท่านอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์วัฒนาการบัวนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาท่านก็เดี๋ยวอาจารย์สรุปจริงๆท่านบอกว่าอย่าแตกตื่นกับคำว่าเอลนีโญมากเกินไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภูมิอากาศต่างๆเนี่ยครับมันไม่ได้ขึ้นกับคำว่าเอลนีโญหรืออันยาเท่านั้นมีปัจจัยอีกหลายเรื่องเลยนะครับแต่ถ้าเอาแค่เฉพาะเรื่องของเอลนีโญหรือซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นคือมันก็เหมือนกับเป็นเอลนีโญที่แรงขึ้นกว่าปกติอีกชัดกว่าปกติอีกนะครับสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้ที่เห็นภาพก็คือว่าภัยแล้งนะครับก็จะรุนแรงขึ้นปริมาณฝนที่ตกก็จะน้อยลงนะครับนะคำว่าฝนตกน้อยลงก็คือมันอาจจะมีตกเป็นช่วงๆนะแต่ว่าพอตกแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทิ้งช่วงค่อนข้างยาวนานนั้นภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็ตกใหม่อีกทีนึงเนี่ยอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นทำให้ปริมาณน้ำฝนโดยรวมทั้งปีนะครับอาจจะลดลงแต่ถ้ามันลดลงเนี่ยที่ตามมาแน่ๆคือปริมาณน้ำนะครับเทียบกับน้ำที่เราเก็บสะสมไว้ไม่ว่าจะในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำต่างๆเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับแล้วถ้าน้ำลดลงมันก็กระทบต่อมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปโภคบริโภคการเกษตรประชาชนทั่วไปก็จะเห็นว่าน้ำสำคัญมากงั้นถ้าเกิดต้นน้ำคือฝนตกน้อยลงปลายน้ำอย่างพวกเราเองที่ใช้น้ำเนี่ยก็จะลำบากครับ
5: อาจารย์คะที่บอกว่าแรงเนี่ยจะแรงขนาดไหนอาจารย์พอที่จะฉายให้เห็นภาพที่เป็นรูปธรรมได้ไหมคะ
6: จริงๆแล้วก็คงจะพูดยากครับเพราะว่าเราก็ต้องรอดูหน้างานนะครับว่าถึงเวลาแล้วมีเรื่องของปัจจัยอื่นมีมรสุมเข้ามาไหมหรือว่าปัจจัยอื่นตามมาด้วยแต่ว่าถ้าเกิดแรงเนี่ยครับสิ่งที่เราจะได้เห็นเป็นรูปธรรมกับคนกับพวกเราเองเนี่ยคือเราจะได้ยินข่าวมากขึ้นว่าปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดนี้เข้าสู่ขั้นวิกฤตนะครับจากที่ตอนแรกบอกว่ามีน้อยตอนนี้อาจจะบอกว่ามีข่าวว่าเข้าสู่ขั้นวิกฤตน้ำเหลือแค่สัก 30% 20% อย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็อาจจะได้ยินข่าวว่ามีการสั่งห้ามงดทำการเกษตรที่ใช้น้ำมากๆอย่างเช่นทำข้าวนาปลังเนี่ยอาจจะต้องบอกว่ามีการงดทั้งข้าวนาปลังแล้วนะแต่ว่าตอนนี้น้ำไม่เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีข่าวเรื่องผลผลิตทางการเกษตรมันต่ำลงแม้แต่ผลไม้นะครับซึ่งปกติอาจจะต้องออกมาตามฤดูกาลนั้นๆเนี่ยอาจจะบอกปีนี้ทำไมผลไม้ออกมาน้อยกว่าปกติหรือผลผลิตน้อยลงนั่นก็เป็นสัญญาณที่เราทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะภาวะความแรงมันมานะครับอีกอย่างนึงที่เราจะได้เห็นคือฤดูร้อนปีหน้านะครับอาจจะเป็นช่วงเมษาพฤษภาซึ่งปกติเราก็ร้อนกันอยู่แล้วเนี่ยค่าความร้อนเนี่ยอาจจะยิ่งสูงขึ้นอีกนะครับประเทศไทยเราเนี่ยปกติจะไม่เคยร้อนเกิน45องศาเซลเซียสแต่ว่าสูงเกิน40องศาเนี่ยเราก็แย่แล้วทีเนี้ยจากที่บอกว่ามีแค่บางพื้นที่เท่านั้นที่สูงขนาดนั้นเราจะได้ยินข่าวใหม่ว่าตรงนั้นก็มีสถิติใหม่ตรงนี้ก็มีสถิติใหม่ของความร้อนสะสมคำว่า heat wave ก็อาจจะเริ่มได้ยินมากขึ้นว่าเอ๊ะประเทศไทยที่ปกติไม่เคยจะต้องมีแบบเป็นคลื่นความร้อนเข้ามานะตอนนี้ก็จะถึงจุดที่เรานิยามได้ว่านี่เป็นคลื่นความร้อนมีความร้อนต่อเนื่องกันเกิน3วันแล้วเป็นต้นนะครับแล้วที่ผมว่าน่าห่วงมากคือภาวะไฟป่านะครับไฟป่าเนี่ยก็ปกติแล้วในสักปีไหนจริงๆลานิญาที่มีความชื้นสูงเนี่ยไฟป่าก็จะน้อยแล้วก็จะทำให้ฝุ่นPM 2.5 น้อยไปด้วยแต่พอเข้าสู่ปีที่เป็นลานิญาเป็นเอลนีโญเนี่ยหรือถึงซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวเรื่องไฟป่ามากขึ้นแล้วก็รุนแรงขึ้นนะครับรวมทั้งไม่ใช่แค่ในบ้านเราแต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านก็เอ่ยไฟป่าได้ทั้งเรื่องของฝุ่นPM 2.5 ในปีที่ผ่านมาคือว่าปีนี้ฝุ่นดีขึ้นนะอะไรเงี้ยแต่ปีหน้าครับแนวโน้มก็คือฝุ่นก็จะแรงขึ้นด้วยครับนั้นเราต้องคอยจับสัญญาณพวกนี้ด้วยครับ
5: แปลว่าถ้าสมมติว่าเอลนีโญที่มันมาแรงกว่าลานีญาเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพื้นที่เกษตรกรที่แล้งรุนแรงแล้งจัดเสียงไฟป่าแล้วก็หมอกควัน PM 2.5 PM 10ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เราจะต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้นี้ถูกไหมคะ
6: ใช่ครับแล้วจริงๆแล้วสำหรับคนที่ในเมืองอาจจะบอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วเราไม่ได้ทำการเกษตรแต่สิ่งนี้ก็จะได้ผลกระทบแบบไม่รู้ตัวนะครับคือค่าไฟครับค่าไฟก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่เราก็งงแต่ว่าทำไมค่าไฟสูงจังเลยก็คืออากาศที่ร้อนเนี่ยทำให้บรรดาเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศเครื่องทำความเย็นเนี่ยมันทำงานหนักขึ้นแล้วบางทีพวกค่าแปรผันต่างๆก็จะต้องมีการปรับค่าใหม่เราก็จะรู้สึกได้เหมือนกันครับว่ามันทำไมอยู่มันมีผลแล้วถ้าค่าไฟที่สูงขึ้นเนี่ยมันไม่กระเทือนแค่ค่าไฟที่บ้านเราแต่ธุรกิจทั้งหมดเนี่ยที่ต้องใช้ไฟฟ้ากระเทือนเราก็จะเห็นว่าราคา สินค้าต่างๆเนี่ยจากที่มันเคยอาจมีปัญหาเรื่องราคาสินค้าทางการเกษตรแพงขึ้นเพราะมันปลูกยากอาหารต่างๆที่อย่างอื่นเนี่ยก็จะสูงขึ้นตามมันก็จะมีหลายอย่างที่ถ้ามันเป็นผลกระทบเกินคาดจากการที่แค่บอกว่ามันกลายเป็นปีร้อนเป็นปีหนึ่งโยกเกิดขึ้นเนี่ยครับ
5: อาจารย์คะเนื่องจากว่าอาจารย์เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็น่าจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศต่างๆทั่วโลกแล้วก็ติดตามเรื่องของผลการวิจัยต่างๆมาตลอดเลยนะคะปัญหาเอลนินโญหรือลานินญาตอนนี้ที่มันน่ากังวลมากกว่ากันค่ะสำหรับในประเทศเราอะค่ะ
6: แล้วในน่าสนใจงี้ครับเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับเวลารับมืออะไรก็รับตามกระแสครับฉะนั้นอย่างสมมติว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเป็นปีลานินญาใช่ไหมครับถ้าเป็นปีที่ฝนตกเยอะน้ำท่วมเยอะมีประเภทก็เรียกเรนบอมคือฝนตกเฉพาะที่ค่อนข้างแรงฝนค่อนข้างจะอยู่กับที่เราก็จะมาระดมกันใหม่เลยว่าต้องมากันเรื่องน้ำท่วมกันหน้าอะไรเงี้ยครับนี่พอบอกว่ามันจะเข้าลานินมันจะเข้าเอลนิโญนะหรือเป็นซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยเราก็ไม่จะไม่ทันตั้งตัวกันทุกทีครับแต่ถึงเวลาก็อ้าวกลายเป็นภัยแล้งแล้วไม่ได้เตรียมแผนล่วงหน้าอันนี้เป็นเรื่องหน้าของประเทศไทยเราแล้วที่อย่างที่เกิดคือว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีฝนตกเลยนะครับแต่สภาวะการเกิดฝนตกเนี่ยมันจะค่อนข้างจะสลับแรงขึ้นดังนั้นแปลว่ามันอาจจะออกว่าในช่วงนี้แรงจัดหลายวันเลยแล้วอยู่พอตกทีก็ตกหนักเลยก็แปลว่ามันอาจจะมีน้ำท่วมเกิดขึ้นระหว่างที่ภัยแรงก็ได้ครับฉะนั้นมันเหมือนกับว่าในอดีตเนี่ยที่เราเคยรับมือตามแผนของเราตามสถิติของการเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วมันจะต้องเป็นว่าแผนการรับมือต่างๆมันต้องกลายเป็นแผนที่รองรับทั้งเอ็กซ์ตรีมครับทั้งสองขั้วถ้าอยู่ภัยแล้งเกิดขึ้นจะต้องทำยังไงถ้าน้ำท่วมเกิดขึ้นทำยังไงนะครับฉะนั้นผมดูปีที่ผ่านมาที่มันเป็นลานินญาเนี่ยเราก็ดูรับมือกันยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ผมก็เลยห่วงเหมือนกันครับว่าตั้งแต่ปีนี้ปีหน้าต่อไปเนี่ยซึ่งมันจะเป็นเอลนิโญเนี่ยก็ยังไม่ค่อยได้ยินว่าภาครัฐเขาออกมาพูดกันมากเท่าไหร่กับเรื่องการรับมือนะครับ
5: ถ้าเอาเฉพาะความคิดของอาจารย์เองเนี่ยตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าเอลนินโญหรือลานินญาเนี่ยนะคะกับภาวะของโลกเพราะว่าเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันกระทบกันเป็นลูกโซ่จากขั้วโลกอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเอลนินโญหรือลานินญาในไทยเองเนี่ยควรที่จะต้องเตรียมรับมือยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
6: จริงๆแล้วก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายส่วนครับมีหน่วยงานที่เป็นเรื่องของศูนย์จัดการน้ำศูนย์แผนจัดการน้ำประเทศไทยเนี่ยพวกนี้เขามีนักวิชาการแล้วก็มีคนที่ทำแผนนะแต่ว่าแผนพวกนี้มันต้องมาถึงชาวบ้านหรือว่าถึงเกษตรกรทั่วไปด้วยว่าเราต้องเตรียมตัวล่วงหน้านะสังเกตว่าเวลาเรามีเรื่องต่างๆอย่างเช่นแม้แต่เรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็มักจะแจ้งเตือนแล้วก็ไม่ทันกันนะบางทีขนของก็ไม่ทันกันอย่างเช่นเหมือนกันพอถึงเวลาถ้าบอกว่าน้ำจะแล้งแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เตรียมการล่วงหน้าถึงเวลามันก็แก้ไม่ได้ครับนั้นผมว่าแนวโน้มก็คือว่าหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องเริ่มออกมาประชาสัมพันธ์เริ่มพูดแล้วว่าแม้ว่ามันจะแค่อาจจะมีผลกระทบแต่เราต้องทำอะไรบ้างครับดังนั้นประเด็นปัญหาเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยถ้าเราคิดว่าการแบ่งจัดการน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องซีเรียสมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่การสั่งการจากส่วนกลางเท่านั้นนะครับทางด้านจังหวัดเอ่ยหรือว่าอบต.อบจ.เอ่ยเทศบาลเอ่ยก็ต้องรับรู้ด้วยว่าถึงเวลาที่คุณต้องเตรียมตัวแล้วนะอย่างเช่นช่วงนี้ยังมีฝนอยู่เนี่ยแทนที่เราจะปล่อยให้น้ำที่มันลงมาแล้วก็ลงทะเลไปเนี่ยครับการจัดการน้ำต้องเพิ่มขึ้นมีการขุดลอกพื้นที่อย่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อเก็บสำรองน้ำไว้บ้างหรือยังนะครับหรือว่าแม้แต่ระดับชาวบ้านเองเนี่ยมีเครื่องไม้ในการสำรองน้ำหรือยังจะแทงน้ำก็ตามตุ่มก็ตามเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการใช้หมดนะครับดังนั้นก็แปลว่าจะต้องมีการเตรียมการรับมือภัยพิบัติพวกนี้เอาไว้ล่วงหน้าด้วยครับ
5: เพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญหรือลานิญาเราก็ต้องเจอเนี่ยกันแน่ๆอยู่แล้วถูกไหมคะ
6: ครับเราสู่โลกที่มันไม่นิ่งแล้วครับมันไม่ใช่โลกที่แบบทุกอย่างเป็นไปตามที่ฤดูกาลมันกำหนดหน้าร้อนก็ร้อนหรือหน้าฝนก็ร้อนหน้าฝนก็ฝนตกบางทีมันกลับไปกลับมาเงี้ยครับทีหน้าฝนก็ร้อนมากแรงมากบางทีหน้าร้อนกับมีพายุเข้าเงี้ยครับโลกมันจะค่อนข้างมีการเรียกว่ามีการสลับขั้วกันค่อนข้างรุนแรงเราที่ไม่ค่อยเคยชินกับภาวะนี้ซึ่งในบางประเทศเนี่ยเขาเตรียมการรับมือตลอดไม่ว่าจะญี่ปุ่นฟิลิปปินส์อะไรที่เขาเจอพายุบ่อยๆเนี่ยครับแต่บ้านเราเป็นประเทศที่ไม่ค่อยเจอเรื่องพวกนี้พอเราไม่ได้รับมือล่วงหน้าบางทีก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนั่นเป็นว่าภาวะโลกร้อนเนี่ยผลกระทบยังมีจริงกว่าที่เราคิดครับ
5: ถ้าจะต้องให้เลือกว่าแรงจัดกับ ฝนที่มันมาจัดๆจนน้ำท่วมเนี่ยบ้านเราน่ากังวลแบบไหนมากกว่าคะอาจารย์คะ
6: จริงๆมันเหมือนเพลงตอนเด็กๆนะบางทีเขาบอกว่าโทษเทวดาใช่ไหมครับฝนตกคนก็แช่งฝนไรฝนตกเป็นกันเด็กๆเลยเนี่ยคือจริงๆแล้วมันเหมือนเราโดนฝึกมาให้ได้ที่แบบไม่ค่อยจะปรับตัวครับนะส่วนในประเทศที่เขาปรับตัวได้เนี่ยถึงฝนตกน้ำท่วมเนี่ยจะเห็นว่าบางทีมีพายุลูกใหญ่เข้าแล้วทำไมมันเข้าที่เวียดนามแต่ที่เวียดนามไม่ค่อยสูญเสียเท่าไหร่เลยแต่พอมันมีหางพายุเข้ามาไทยกับระบบมีน้ำท่วมใหญ่คนขนของไม่ทันรถยนต์เสียหายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงเป็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับพายุเข้าหรือฝนแรงเนี่ยเราก็ไม่ได้เตรียมตัวรับมือทั้งสองอย่างครับโดยส่วนตัวผมคิดว่าทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ถ้าเรารู้จักการเตรียมตัวล่วงหน้าเนี่ยมันก็จะได้ป้องกันใครได้อย่างผมเกริ่นเมื่อกี้คือบางทีเราก็เรารู้ว่าถ้าเกิดเป็นปีเอลนิงโญไฟป่าจะมาเอ๊ะก็แปลว่าปีนี้เราต้องรีบดูแลเรื่องป้องกันไฟป่าหรือดูแลเรื่องสุขภาพเราว่าเราจะจัดการกับเรื่องสุขภาพยังไงแต่ส่วนใหญ่เรามักจะประเภทว่ารอให้มันเกิดปัญหาก่อนค่าสูงมากๆฝนหนักๆว่าเราค่อยมาแก้ซึ่งไม่ทันแล้วนะครับงั้นผมว่าจริงๆแล้วต้องเตรียมพร้อมรับมือทั้งสองสถานการณ์ครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตามครับ
5: อาจารย์คะจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นห่วงคนไทยทั้งประเทศนะคะไม่ว่าจะเกิดเอลนิโญหรือลานิญาหรือว่าซูเปอร์เอลนิโญอย่างที่เรากังวลกันเนี่ยนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนอกจากเรื่องของสุขภาพแล้วก็ภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นกับประชาชนคนทั่วไปแล้วเนี่ยเรื่องของเกษตรกรแล้งก็เกิดโทษนะคะภาษาชาวบ้านเกิดแต่กับกูค่ะแล้งก็โดนร้อนก็โดนฝนก็โดนเกษตรกรควรจะต้องตั้งมือเตรียมการยังไงดีคะตั้งรับยังไงดีคะ
6: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นประเทศที่เขามีการส่งเสริมในการเกษตรได้ค่อนข้างพัฒนาเนี่ยมันจะต้องเริ่มตั้งแต่การวางแผนล่วงหน้าพวกนี้เลยครับในต่างประเทศเนี่ยเรื่องสถิติเรื่องของการพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่ทางด้านภาครัฐก็จะเป็นการบอกว่าปีนี้ก็นะเกษตรกรนะปลูกถ้าจะปลูกพวกนี้ดีกว่าพวกนี้ลดลงไปดีกว่าพวกนี้ก็อย่าไปสูญทำถ้าทำแล้วอาจจะโดนน้ำท่วมคุณก็อาจจะตายแน่ๆหรือถ้าน้ำแรงคุณอาจจะตายแน่ๆนะครับแต่บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยมีการทำในการเชิงวางแผนล่วงหน้าเท่าไหร่การเพาะปลูกก็มักจะปลูกตามๆกันในเรื่องการส่งเสริมก็ส่งเสริมตามๆกันปีนี้ราคานี้ดีก็ปลูกตามๆกันจนมันล้นตลาดพอมันล้นตลาดปีต่อมาก็ขายไม่ได้อะไรเงี้ยครับมันก็เกิดการดูว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่าจะเข้าหน้าแรงเนี่ยบรรดาพวกพืชที่มันใช้น้ำมากอย่างที่ผมเกริ่นที่อย่างข้าวนาปลังที่ว่านะครับก็ต้องลดการทำลงก็ต้องดูที่ว่าปีนี้พื้นที่การเกษตรเนี่ยเปลี่ยนไปส่งเสริมสิ่งที่เป็นพวกพืชที่มันใช้น้ำน้อยลงได้ไหมนะครับนะหรือว่าแม้แต่กระทั่งเรื่องของสวนผลไม้ต่างๆซึ่งมันก็ใช้น้ำมากอยู่เนี่ยคุณจะสำรองน้ำได้เพียงพอยังไงให้ถึงเวลาจริงๆพอน้ำน้อยเนี่ยคุณก็สามารถจะลดน้ำได้บ้านเราเนี่ยมีข้อเสียทางการเกษตรอย่างนึงก็คือว่ายังพึ่งพาน้ำฟ้าน้ำฝนเนี่ยจากธรรมชาติเยอะขณะที่หลายๆประเทศเนี่ยอย่างที่แม้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่แล้วก็ไม่คิดว่าเขาทำการเกษตรเท่าไหร่แต่ว่าเกษตรกรเขาเนี่ยที่อยู่ได้ค่อนข้างดีส่วนหนึ่งเพราะว่าระบบชนประทานเขาดีมากของเราเองเนี่ยมันก็เหมือนเราเป็นประเทศเกษตรกรก็จริงแต่เรายังระบบชนประทานเราเองก็ยังไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่แหล่งน้ำที่ไปถึงเกษตรกรก็ยังค่อนข้างน้อยครับว่าอาจจะต้องเป็นทั้งเรื่องของฝั่งเกษตรกรเองด้วยแล้วก็ฝั่งภาครัฐเองเนี่ยซึ่งต้องปรับตัวว่าเราต้องอยู่กับฤดูกาลที่มันมีความผันแปรรุนแรงเนี้ยเราจะอยู่ยังไงนะครับแทนที่จะเหมือนกับตามกันมาตั้งแต่ในอดีตครับ
5: จริงๆแล้วอาจารย์ให้ข้อมูลแล้วก็ให้ข้อคิดให้ข้อแนะนำเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าพอฝนตกแล้วก็นึกถึงเพลงพูดลอยๆค่ะพูดลอยๆให้ฝนให้ฟ้าได้ฟังไม่แน่ใจเนื้อความถูกหรือเปล่านะคะเหมือนพูดไปแล้วก็ไม่ได้เข้าหูส่วนประสาทของคนที่จะเอานโยบายหรือเอาไปบรรจุเป็นนโยบายแล้วนำไปสู่เรื่องของ implementation นะคะอาจารย์คะ
6: ครับบางทีเราก็ชอบแก้ปัญหากันเอาซึ่งหน้าครับคือถ้ามันไม่ไฟบนก้นแล้วก็ไม่ทำถ้าไม่มีมันจะเกิดก่อนไม่มาประท้วงหน้าทำเนียบเราก็ไม่แก้อย่างนี้ครับบางทีจริงๆแล้วน่าเสียดายว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถทำนายหลายอย่างได้ล่วงหน้าในประเทศที่เขาใช้วิทยาศาสตร์เป็นที่พึ่งเนี่ยก็อาจจะเตรียมการรับมือได้ค่อนข้างดีนะครับก็หวังว่าเราก็น่าจะทำได้ครับน่าจะอย่างน้อยครั้งนี้มันเด่นชัดมากเลยว่ามันจะเป็นทางด้านของซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยมันค่อนข้างชัดว่าเราต้องไปทางไหนนะครับก็หวังว่าจะมีการเตรียมการล่วงหน้าได้ดีขึ้น
5: อาจารย์คะถามนิดนึงค่ะก่อนที่จะจบช่วงแรกของอาจารย์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่อยากจะคุยยาวๆมากเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นั่งอยู่ก็ฝนตกแบบตกหาใหญ่มาเลยซึ่งแบบไม่ได้มีทรงว่าจะตกเลยอะไรเงี้ยอาจารย์คือฟ้าแบบโปร่งโล่งสบายมากอยู่ๆก็ตกอะไรเงี้ยอาจารย์แล้วมันก็ตกเราซึ่งจริงๆแล้วในทางเรื่องของการพยากรณ์อากาศประเด็นที่หนึ่งเรื่องของการรับมือหรือการป้องกันการ forecast ประเด็นที่สองอันนี้จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่เราทำได้อยู่แล้วถูกไหมคะ
6: ผมว่าในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงการทำสถิติเนี่ยเราทำได้ครับแล้วก็เครื่องมือเราก็ไม่แพ้ใครปัญหาที่ผ่านมาแล้วก็มีคนพูดกันเยอะก็คือเดี๋ยววิธีการสื่อสารเราไม่ค่อยถูกครับคือบางทีจะพูดนะถ้าเคยได้ยินกรมอุตุบอกว่าขณะนี้ฝนตก 60% ของพื้นที่แล้วก็ไม่เข้าใจว่า 60% ของพื้นที่คืออะไรคือตรงไหน
5: ที
6: ่เห็นเนี่ยนะครับฉะนั้นอาจารย์ที่การว่าบางคนบอกว่าจะพึ่งพาพวกเพจพวกเฟซบุ๊กที่เขาช่วยตีความออกมาแล้วสบายใจกว่าเช่นบอกมาเลยว่าเดี๋ยวอีก2วันนี้น้ำจะท่วมแล้วเตรียมเก็บของขึ้นอะไรเงี้ยเราจะไม่เห็นคำพยากรณ์แบบนั้นในจากหน่วยงานภาครัฐแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีคนทักมาเยอะเหมือนกันว่าต่อไปเนี่ยเวลาพยากรณ์เนี่ยมันอาจจะต้องพูดถึงความเสียหายเลยว่ามันจะเกิดเหตุความเสียหายอะไรบ้างนะครับแล้วก็การสั่งการผ่านระบบที่เป็นพวกแบบเซลล์บอร์ดแคสที่บอกว่าส่งยิงข้อมูลสู่มือถือโดยตรงเนี่ยหรือว่าไปที่ชุมชนโดยตรงเนี่ยก็สำคัญนะครับแทนที่จะรอว่าภาครัฐต้องรอแถลงข่าวอะไรต่างๆก็ไม่ทันครับมีหลายเรื่องที่การสื่อสารนี่แหละครับเป็นเหมือนกับคอขวดที่มีปัญหาตอนนี้ครับ
5: เราก็ยังพึ่งแบบเพจหมอจุดนะคะว่าแบบเออจะต้องงอนซื้อผ้าผูกดวงผ้าเจ็ดสีมาผูกคอเพื่อที่จะแบบไม่ให้เกิดนู่นเกิดนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นข้อมูลหรือว่า data center ที่เราสามารถที่จะเอามารวมศูนย์กลางแล้วเราสามารถที่จะวิเคราะห์หรือ forecast สิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้โดยที่ไม่ต้องใช้คำว่าทำนายนะทำนายนี่คือมันคือหมอดูเนาะอันนี้คือพยากรณ์หรือ forecast มันคือเป็นสิ่งที่ใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็ข้อมูลผสมกันถูกไหมคะอาจารย์คะ
6: ใช่ครับใช่จริงๆแล้วถ้าเราไปประเทศที่เขาค่อนข้างจะมีความก้าวหน้าทางนี้เราก็จะรู้ว่าเขาทายแม่นนะเขาบอกแม่นนะก็คือเขาก็อินวิทยาศาสตร์นะครับคือเขาพูดตรงๆมาเลยว่าวันนี้ตรงกลางล่มนะมันก็เลยก็เห็นภาพชัดดีครับ
5: สุดท้ายค่ะวันนี้ฝนตกอยากให้อาจารย์อยากจะแล้วเราก็พูดเรื่องของซูเปอร์เอลนีญาแล้วก็พูดไปเผื่อทุกๆคนด้วยที่อยากจะแบบไม่ได้ฟังเรื่องของการพยากรณ์อากาศแต่ไปฟังหมอดูบางคนอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้อาจารย์ฝากตรงนี้นิดนึงค่ะทิ้งท้าย
6: ครับแล้วถ้าเกิดในมุมอย่างนึงที่ผมก็เตือนประจำคือบางครั้งเนี่ยนอกจากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์บางทีมันมีข้อมูลที่เป็นข่าวปลอมออกมาค่อนข้างเยอะเราก็ต้องระวังเหมือนกันครับเราต้องเอาหน่วยงานภาครัฐที่ยังสำคัญอยู่ที่เราต้องใช้เป็นที่พึ่งผมก็ยังติดตามกรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์ว่าไงบ้างนะครับแล้วก็บางทีก็ปัญหาแค่เรื่องการตีความให้เข้าใจง่ายขึ้นแต่หลายครั้งบางทีเป็นเรื่องของโซเชียลที่แชร์กันข่าวผิดบางทีบอกว่าพายุจะเข้าแล้วคนก็ตกใจกลัวกันเลยครับแต่ว่าจะแรงขนาดนี้แล้วทั้งที่ยังไม่เกิดเนี่ยบางทีก็จะตกใจกันเกินเหตุครับแล้วก็จะไม่จะเป็นปัญหาได้ก็พยายามติดตามข่าวสารทั้งเรื่องของภูมิอากาศด้วยสำคัญมากแต่ว่าอย่าแตกตื่นแตกตื่นเกินไปเวลาได้ข่าวสารอะไรที่ฟังดูเหมือนเกินจริงนะครับพยายามเช็คข้อมูลด้วยครับ
5: ต้องเช็คข้อมูลจากที่น่าเชื่อถือได
6: ้ครับผม
5: ค่ะไม่ใช่เพจที่อวตารขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวนี้เพจต่างๆเกิดขึ้นเยอะนะคะจันค่ะ
6: ใช่ครับใช่เยอะมากเลยครับผมไม่รู้ว่าอย่างไรจะชัวร์นะครับก็ยังได้ว่าครับเอากรุตูเป็นแกนก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วกันครับ
5: ที่เชื่อถือได้คือ 96.5 เวทีความคิดของเราเนี่ยแหละค่ะโอเคค่ะช่วงแรกก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยแล้วก็ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะในวันที่ฝนตกแบบนี้ไม่แน่ใจว่าบ้านอาจารย์ตกหรือเปล่าแต่ว่าบ้านนี้ฝนตกหนักมากค่ะ
6: เช่นกันครับผมครับขอบคุณมากครับ
5: ขอบคุณอาจารย์นะคะรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะพูดคุยกับเราช่วงแรกในเวทีความคิดวันนี้นะคะในค่ำคืนที่ฝนตกไม่แน่ใจว่าบ้านท่านคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฝนตกหรือเปล่านะคะก็พูดคุยกับเราได้ผ่านทุกช่องทางนะคะโดยเฉพาะออนไลน์ของ Thinking Radio นะคะช่วงแรกของเราก็ประมาณนี้นะคะช่วงที่สองเราจะพูดถึงสำหรับทุกคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมอันนี้คือเรื่องใหญ่มากๆมากๆจริงๆค่ะวันที่27กันยายนนี้เราจะมีการเลือกตั้งประกันสังคมกันแล้วนะคะท่านอยากให้ทิศทางของระบบประกันสังคมในบ้านเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนบ้างเดี๋ยวช่วงที่สองของ Thinking Radio เวทีความคิดนะคะเราพูดคุยกันเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
7: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
8: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
12: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
12: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด

0: ากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทานร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะก็ช่วงที่2ของเวทีความคิดนะคะวันนี้เราเจอกันทุกวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนะคะช่วงที่2ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของประกันสังคมซึ่งเชื่อว่าหลายท่านที่ฟังรายการเวทีความคิด 96.5 ก็เป็นผู้ที่อยู่ในระบบประกันตนประกันสังคมนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านเป็นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงใช้คำว่าต้องฟังนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดคุยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตมีเรื่องเล่าดีๆอยากจะฝากกับทุกท่านนะคะกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยFM 96.5 ชวนเปิดประสบการณ์เที่ยวเมืองเก่าเล่าเมืองมรดกโลกสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยชวนคุณออกเดินทางย้อนเวลาสัมผัสเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนพร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอด3วัน2คืนนะคะสนุกครบรถเที่ยวกินเรียนรู้และลงมือสัมผัสด้วยตัวท่านเองไม่มีที่ไหนแล้วนะคะที่นี่เท่านั้นตื่นตากับมรดกโลกชมความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแห่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าพร้อมเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลาค่ะสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพร้อมกราบสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจขออะไรก็ได้ทันใจเลยนะคะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนให้ความเคารพศรัทธาเปิดโลกงานทองศรีสัชนาลัยเยี่ยมชมและสัมผัสขั้นตอนการผลิตงานทองรูปพรรณแบบโบราณอันนี้หาชมที่ไหนไม่ได้แล้วที่นี่เท่านั้นนะคะเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยภูมิปัญญาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นค่ะกินอยู่เรียนรู้วิถีชุมชนสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านนาบ้านนาต้นจันทร์เรียนรู้วิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนพร้อมริมรสอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยสนุกเวิร์กช็อปสังคโลกท่านเคยไหมคะลงมือวาดลวดลายบนสังคโลกสัมผัสเสน่ห์งานศิลป์จากภูมิปัญญาไทยและสร้างผลงานในแบบของคุณเองร่วมเดินทางกับวิทยากรจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาหรือว่าอาจารย์ณัฐผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกรู้จักเมืองเก่าให้ลึกกว่าเดิม 7-9 ตุลาคมนี้นะคะย้ำกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะคะว่ารับจำนวนจำกัดเพียง40ท่านเท่านั้นโอ้ยอยากจะไปเหลือเกินแต่ว่ารับ40ท่านเห็นบอกว่าตอนนี้จองกันมาใกล้เต็มแล้วนะคะอย่าเพียงไปเที่ยวแต่ไปสัมผัสเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยด้วยตัวคุณเองนะคะคุณผู้ฟังฟังแบบนี้แล้วอยากจะรู้ว่าจะไปสมัครจะสอบถามที่ไหนอย่างไรนะคะเรียนบอกให้ค่ะสอบถามรายละเอียดและ ขอรายละเอียดเพิ่มเติมรวมถึงโปรแกรมการเดินทางนะคะได้ที่ LINE แอดนะคะท่านต้องใส่แอดด้วยนะคะแอด thinking radio t s i n k i n g r a d i o นะคะ thinking radio อย่าลืมนะคะสัมผัสเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยคือถ้าให้ไปเที่ยวอ่ะทุกคนไปได้แหละแต่ถ้าให้ไปเที่ยวแบบลึกซึ้งสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนจริงๆไปเที่ยวที่แบบมีคนที่รู้ลึกรู้จริงพาท่านไปเที่ยวจริงๆไม่มีอีกแล้วค่ะมีที่นี่ที่เดียวกับ FM 96.5 เท่านั้นอย่าพลาดนะคะ 7-9 ตุลาคมนี้ค่ะอยากให้ทุกคนได้ไปนะคะเห็นบอกว่าจองใกล้จะเต็มแล้วตอนแรกว่าจะพาครอบครัวไปถ้าเกิดครอบครัวไปก็คงจะเกินก็เลยอยากสละสิทธิ์ให้ทุกท่านที่เป็นแฟนคลับของFN 96.5 เวทีความคิดรั้ว Thinking Radio ได้มีโอกาสไปนะคะช่วง2ของเวทีความคิดเรามาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวกันบ้างท่านเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมไหมคะท่านต้องฟังเรื่องนี้ค่ะไม่อยากพูดมากเดี๋ยวเจ็บคอนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณสารีอ่องสมหวังเลขาธิการสภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในฝ่ายผู้นายจ้างขออภัยในฝ่ายนายจ้างนะคะวันนี้คุณสารีอ่องสมหวังก็จะมาพูดให้ท่านฟังว่าวันที่27กันยายนนี้ที่จะมีการเลือกตั้งกันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วสำหรับนโยบายสิ่งที่คุณสรีอ่องสมหวังจะทำให้กับท่านซึ่งเป็นผู้ประกันตนจะมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะดร.รสลินค่ะ
3: สวัสดีค่ะใกล้วันเลือกตั้งแล้วนะคะอาจารย์คะ
4: ค่ะก็วันอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะหายไปนานหลายสัปดาห์เลยที่ไม่มีโอกาสได้คุยกับคุณผู้ฟังทาง 96.5 นะคะก็ขออนุญาตเรียนว่าจริงๆสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยก็ได้กรรมหมายถึงกรรมการนโยบายนะฮะก็ได้ตัดสินใจส่งผู้เรียกว่าผู้สมัครในนายจ้างสัดส่วนนายจ้างนะฮะเพราะว่าสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคเองเนี่ยเราก็มีทีมคนทำงานหมายถึงแล้วก็คนทำงานเหล่านี้ก็เป็นผู้ประกันตนเราก็จ่ายประกันสังคมครบตามสิทธิ์คือ3ปีขึ้นไปเนี่ยก็มีสิทธิ์สมัครที่จะเป็นนายจ้างเพราะฉะนั้นตัวองค์กรเองเนี่ยก็ทำงานด้านนี้ผ่านอนุกรรมการด้านบริการสุขภาพนะฮะซึ่งหลักๆเนี่ยที่ทำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พยายามที่จะทำให้ผู้ประกันตนเนี่ยอย่างน้อยเรียนก็เคยเรียนในรายการ 96.5 อยู่บ่อยๆนะฮะว่าขณะนี้อย่างเช่นด้านสุขภาพเนี่ยผู้ประกันตนเป็นกลุ่มเดียวมาตรา33เนี่ยมาตรา39เนี่ยที่ต้องจ่ายเงินเรื่องสุขภาพด้วยตัวเองแต่ขณะที่บัตรทองหรือสวัสดิการข้าราชการเนี่ยเราก็ใช้เงินระบบภาษีเนี่ยจ่ายให้กับผู้รับ

หรือการรักษาโรคมะเร็งหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเรียกว่าสิทธิประโยชน์ของผู้กันตนซึ่งเป็นคนจ่ายตังค์เนี่ยแต่เรียกว่าได้รับสิทธิประโยชน์ที่น้อยกว่าเพราะนั้นอันเนี้ยส่วนหนึ่งที่เราทำงานเราก็พยายามผลักดันให้สิทธิประโยชน์เหล่านี้เป็นไปอัตโนมัติได้ไหมเมื่อมีแล้วเนี่ยผู้กันตนควรจะเรียกว่าใช้เวลาไม่ได้แบบเป็นครึ่งปีหนึ่งปีกว่าจะได้สิทธิประโยชน์เหมือนเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยนะฮะประชาชนคนอื่นๆเนี่ยเราก็ควรจะมีระบบที่เรียกว่าซึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติได้ไหมที่จะปรับสิทธิประโยชน์ทันทีอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่สภาองค์กรผู้บริโภคให้ความสำคัญเมื่อสภาองค์กรผู้บริโภคตัดสินใจส่งผู้สมัครนายจ้างเนื่องจากลูกจ้างเนี่ยก็เป็นสิทธิส่วนตัวของลูกจ้างนะฮะว่าเขาจะสนใจไปเป็นผู้เลือกสนใจจะไปเป็นผู้สมัครเนี่ยแล้วสภาเองก็ส่งนายจ้างซึ่งตัวนั้นเองซึ่งในฐานะผู้ลงนามอะไรต่างๆเนี่ยในฐานะเลขาธิการเนี่ยก็ได้รับมอบอำนาจในส่วนนี้ที่จะไปสมัครนะคะก็จริงๆก็คิดว่าสิ่งที่เสนอนโยบายหรืออยากเห็นความเปลี่ยนแปลงมากกว่านะฮะก็มีอยู่3ประเด็นที่สำคัญนะฮะซึ่งแน่นอนว่าประเด็นแรกเนี่ยเมื่อสมัครในฐานะนายจ้างเนี่ยเราก็อยากเห็นว่านายจ้างทุกคนควรลดภาระนะคะซึ่งอย่างสมมุติเรียนตัวอย่างของ อสมทก็ได้นะฮะที่ขณะนี้เนี่ยอสมทเองเนี่ยนอกเหนือจากจ่ายเงินต้องสมทบประกันสังคมแล้วเนี่ยก็มีลูกจ้างจำนวนหนึ่งที่นอกเหนือจากจ่ายเงินสมทบสุขภาพแล้วเนี่ยอสมทเองก็อาจจะต้องมีเรียกว่าทำประกันชีวิตหรือ OPD ประกันอุบัติเหตุอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายไม่น้อยเพราะนั้นเน้นคิดว่าในส่วนนี้จะทำยังไงที่ทำให้นายจ้างเนี่ยร่วมพัฒนาระบบประกันสังคมที่ทำให้ลูกจ้างเชื่อมั่นนะฮะแล้วก็คือลูกจ้างก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้โดยที่ไม่เป็นภาระกับตัวเองอย่างเช่นสมมติขณะนี้อย่างเช่นเราไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องลางานถูกไหมฮะเพราะนั้นนายจ้างก็รู้สึกว่าเอ้ยจ่ายเงินให้ไป OPD ที่นี่ดีกว่าไปนอกเวลาก็ได้กลับมาก็ได้มาทำงานอะไรเงี้ยนะฮะเพราะนั้นอันเนี้ยมันก็ทำให้เป็นภาระของนายจ้างไม่น้อยแล้วก็ลูกจ้างเองก็แทนที่จะมีระบบที่ดีไม่ว่าจะคุณใช้เทเลเมดิซินก็ได้หรือทำยังไงที่มีการทำสัญญาที่ทำให้ลูกจ้างสามารถไปหาได้ในเวลาที่ไม่จำเป็นต้องในเวลางานอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งถ้ามันไม่ใช่โรคที่เป็นความฉุกเฉินอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเรียนคิดว่าอันเนี้ยมันก็ทำให้นายจ้างเองเมื่อไปร่วมพัฒนาระบบบริการด้านต่างๆเนี่ยก็ทำให้ไม่ต้องเรียกว่าซื้อประกันต่างๆเพิ่มเติมนะฮะก็อาจจะลดได้บ้างนะฮะซึ่งเรียนว่าอันนี้ก็ควรจะเป็นสิ่งที่เราควรจะลดภาระนายจ้างชัดเจนหรือรัฐบาลควรจะหันมาทำให้เกิดการสมทบด้านสุขภาพไหมซึ่งอันนี้ก็ยิ่งทำให้ลดภาระของทุกคนทั้งผู้กันตนลดภาระนายจ้างนะคะถ้าเราได้สิทธิ์เท่ากับประชาชนคนไทยคนอื่นๆนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเรียนก็คิดว่าอันเนี้ยมันก็เป็นการลดภาระนายจ้างในการซื้อประกันภัยเอกชนแล้วก็แน่นอนรัฐเองก็ยังจ่ายหนี้ประกันสังคมไม่ครบนะฮะเพราะนั้นก็ทำให้เงินหลายส่วนเนี่ยก็อาจจะ อยู่ระหว่าง2ภาคีคือนายจ้างกับลูกจ้างในปัจจุบันนะคะส่วนอันที่2ซึ่งเรียนเชื่อว่าอันนี้ก็เรียนก็สนับสนุนนะฮะที่จะทำให้เกิดการตรวจสอบการใช้เงินที่จริงๆสำนักงานประกันสังคมก็เป็นตัวแทนของประเทศที่ขณะนี้จริงๆเราแน่นอนเงินก็จำกัดแต่ว่าเงินจำกัดแล้วเนี่ยเราจะจัดลำดับการใช้เงินยังไงนะคะที่จะทำให้การใช้เงินเนี่ยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียกว่าการบริการการบริหารโปร่งใสแล้วก็สามารถนำไปลงทุนให้เกิดประโยชน์กับลูกจ้างได้อย่าง

0: ว่ามีความมั่นคงต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นเราก็จะเห็นว่าเหมือนถ้าเป็นตัวแทนของรัฐบาลเนี่ยก็เราก็ยังต้องไปสร้างอาคารและเราไม่ได้ใช้อาคารหรือเรายังทำถนนบนถนนที่ทำแล้วนะคะหรือถนนของคุณบรรหารที่สุพรรณบุรีขณะนี้ก็โหน่าเสียดายความแข็งแรงก็ถูกเอาออกมาแล้วก็ทำถนนใหม่อะไรเงี้ยนะคะซึ่งเรียนคิดว่าอันเนี้ยประกันสังคมก็เช่นเดียวกันว่าเอ๊ะมันเราไปซื้อที่ดินหรือทำอะไรที่มันอาจจะหรือแม้กระทั่งปฏิทินอย่างเงี้ยก็ไม่สนับสนุนนะฮะว่าเราก็คิดว่าอะไรที่มันจำเป็นต่อสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ประกันตนหรือลดภาระของนายจ้างเนี่ยเราควรจะสนับสนุนในสิ่งเหล่านั้นส่วนสุดท้ายเนี่ยแน่นอนเนี้ยเองเป็นผู้ประกันตนส่งประกันสังคมมา22ปี5เดือนนะฮะขณะนี้เนี้ยได้บำนาญแล้วนะฮะ 5,000 กว่าบาท5,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นจริงๆเรียนเชื่อว่ามันไม่พอสำหรับผู้กันตนโดยภาพรวมถ้าเราทำให้เงิน125บาทที่ถูกเก็บเพิ่มไปเนี่ยไปสมทบเฉพาะส่วนนี้ได้ไหมมันก็จะทำให้ผู้กันตนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้บำนาญที่จะพอใช้ในอนาคตต่อเดือนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเรียนก็คิดว่าอันเนี้ยก็เป็นส่วนที่เราเองก็จะผลักดันได้ไม่ได้เรียนคิดว่าก็เป็นเรื่องรองแต่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะทำให้เกิดขึ้นและประกันสังคมเนี่ยควรดูบำนาญของคนทั้งประเทศ
1: ค่ะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ให้สุขภาพของชนเนี่ยก็ดูเรื่องสุขภาพของคนทั้งประเทศเลยนะคะ
1: ค่ะเข้าใจหมดเลยค่ะที่คุณสารีพูดมาแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามีเวลาอยากจะขยายความมากกว่านี้นะคะถ้าไปโพสต์ในเพจของสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยเดี๋ยวจะขยายความต่อให้นะคะแต่ว่าเนื่องจากหมดเวลาแล้วขออนุญาตจริงๆนะคะ
0: ได้ค่ะก็ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสารีอ่องสมบัติ
0: เจ้านะคะขอโปรโมทนิดหนึ่งขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสารีอ่องสมหวังสภาเลขาสภาองค์การผู้บริโภคนะคะวันนี้ที่มาพูดคุยกับเราในเวทีความคิดวันนี้นะคะขอบคุณท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ภาคปลื้มเด็กแห่เซลฟี่สมัครเป็นแฟนคลับนายโสพลสารำประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี2569ในรอบชิงชนะเลิศจำนวน15รางวัลจากที่มีผลงานทั่วประเทศส่งเข้าร่วม99ผลงานประธานรัฐสภากล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่ได้รับรางวัลซึ่งการประกวดดังกล่าวเป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมและสะท้อนศักยภาพของโรงเรียนเยาวชนชุมชนและองค์กรโดยตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานสิ่งที่มุ่งหวังอยากเห็นคือการพัฒนาเยาวชนที่จะทำให้คำว่าประชาธิปไตยบ้านเมืองของเราผลิดอกออกผลที่ดีงามจึงต้องเริ่มต้นจากเด็กและเยาวชนนายโสพลกล่าวอีกว่าอนาคตของประเทศขึ้นอยู่กับคุณภาพชีวิตของคนในชาติโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ประเทศไทยมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงรัฐสภาจึงได้จัดสัมมนาเรื่องเกิดน้อยด้อยคุณภาพและเห็นว่าการพัฒนาเด็กที่เกิดมาแล้วให้มีคุณภาพถือเป็นเรื่องสำคัญภายหลังกล่าวให้โอวาทเรียบร้อยประธานรัฐสภาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมงานและมีนักเรียนจำนวนมากขอถ่ายเซลฟี่ด้วยตำรวจไทยและกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเกาหลีใต้ยกระดับความร่วมมือในการรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์พลตำรวจตรีทัศภูมิจารุปรัตน์ผู้บังคับการปอสเข้าร่วมและเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือในงาน International Copyright Protection Forum ที่จัดขึ้นที่โรงแรม JW Marriott ดงแดมุนสแควร์กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีอธิบดีกรมนโยบายลิขสิทธิ์กระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเป็นผู้แทนเพื่อเดินหน้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายรับมือการละเมิดลิขสิทธิ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลสืบสวนตลอดจนการแลกเปลี่ยนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบและสร้างความตระหนักรู้ด้านการคุ้มครองลิขสิทธิ์ก่อนหน้านี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองกำกับการ1บก.ปอส.ได้มีปฏิบัติการร่วมกันระหว่างประเทศมาแล้วโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกาหลีใต้องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรืออินเตอร์โพลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียและหน่วยสืบสวนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐทลายเครือข่ายผู้ให้บริการIPTV ผิดกฎหมายที่มีฐานอยู่ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ผลงานปราบปรามเครือข่าย IPTV ผิดกฎหมายลักลอบเผยแพร่ช่องทีวีสด426ช่องและ VOD 8,000 เรื่องโดยภาคอุตสาหกรรมประเมินความเสียหายจากการละเมิดนี้ที่ประมาณ 35,000 ล้านวอนหรือประมาณ900ล้านบาทเสียชีวิตแล้ว1รายหญิงวัย43ปีป่วยพิษสุนัขบ้าประกาศให้อำเภอปาปลาเกิดโรคระบาดที่จังหวัดนครพนมมีรายงานข้อมูลจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปาปลาจังหวัดนครพนมว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเสียชีวิตแล้ว1รายพร้อมประกาศเป็นพื้นที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าระบาดระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่คัดกรองฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงพื้นที่เป้าหมายโดยพื้นที่ระบาดคือตำบลปลาปากอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมมีประชากรแมวสุนัขรวมกว่า 1,000 ตัวโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปลาปากได้ลงพื้นที่ระดมฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันให้ครบ 100% ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
9: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
10: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
11: แล

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตLand.

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
3: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับขออภัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วติดถ่ายรายการนะฮะตอนแรกบอกใครยังไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้บอกได้แล้วเพราะเขาแถลงข่าวไปแล้วว่าผมไปแอบไปอยู่บนรายการ The Face เนาะนะฮะ The Face Season The Face Men Season ที่4ใช่นะครบรอบ10ปีพอดีนะครับก็เลยได้ไปเป็นไปเขาชวนไปเป็น Master Mentor ก็เลยไปนะฮะเห็นหน้าตาดูไม่ได้อย่างนี้แต่ก็อยากลองอะไรแปลกต้องใช้คำว่าอยากลองอะไรแปลกเพราะว่ารู้สึกว่าคือที่ไปนี่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกครับแต่ว่าพอรู้จักกับคุณเต้นะที่เป็นผู้ผลิตรายการนี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรดีๆในวงการละกันแต่พอเห็นน้องๆตอนนี้ปัญหาคือว่าดาราในเมืองไทยที่เป็นผู้ชายมันน้อยครับมีไม่เยอะนะฮะแล้วก็มันมีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทั้งละครแนวตั้งใช่ไหมฮะ vertical drama หรือ micro drama ที่เขาเรียกกันหรือว่าจะเป็นในพวกที่เป็นหรือว่าจะเป็นแบบเรียกว่ายังไงเป็นซีรีส์นะฮะตามแพลตฟอร์มต่างๆโฆษณา MV คือมีเยอะขึ้นมากแล้วตอนนี้มันขาดผู้ชายครับผู้หญิงเยอะมากเลยตอนนี้วงการผมเองทำค่ายใช่ไหมดูแลนักแสดงก็มีผู้หญิงซะเยอะเกือบ20คนดังนั้นก็เลยการไป The Face รอบนี้ก็เลยเหมือนกับไป enjoy ไปช่วยในเรื่องของการสร้างบุคลากรใหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในรอบยังอยู่ในรอบต่อๆไปตามแต่ละตอนตาม reality หรือว่าจะเป็นแบบที่ตกรอบไปแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของแต่ละคนนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับการไปอยู่ที่ The Face Men นะฮ แล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไปดราม่าอะไรกับเขาหรอกครับโวยวายไปตามประสานะแต่ที่สนุกคือสิ่งหนึ่งที่อยากรู้มาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าเรียลลิตี้เกมโชว์ผมอยากรู้สิ่งนี้มานานแล้วว่าเรียลลิตี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีสคริปต์หรือไม่นะฮะมันมีสคริปต์หรือไม่มันมีดิเรกชันหรือเปล่ามันมีแบบว่าถูกบังคับให้ต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ซึ่งพอไปแล้วก็คนพบว่าไม่มีใช่ไหมคือเขาจะมีมันก็จะมีโจทย์ในแต่ละสัปดาห์ไปแต่พอเป็นโจทย์ไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามนั้นมันมีความแบบไหลลื่นมากๆนะครับมันมีความไหลลื่นไม่ได้มีสคริปต์แล้วก็การตัดสินก็แบบว่าอีลุงตุงนังก็คือไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดๆเลยนะฮะก็ไม่ได้มีกีโพยมีอะไรทั้งสิ้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สนุกมากที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรียลลิตี้บ้างนะครับเคยเรียนตอนอยู่ในสมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยว่าการทำเรียลลิตี้ซึ่งอันนี้บอกได้เลยเพราะว่าอาจารย์สอนมาตอนนั้นเนี่ยคืออาจารย์เป็นอาจารย์ที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการ Big Brother แต่เป็น Big Brother Australia นะครับซึ่ง Big Brother Australia เนี่ยเขาบอกเลยว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นสคริปต์มีส่วนหนึ่งเลยที่เป็นสคริปต์สั่งให้ทำเลยนะเพื่อจะเรียกยอดเรตติ้งบางส่วนนะฮะก็คือเรตติ้งบางส่วนถ้าคุณดูBig Brother Australia ก็จะมีสคริปต์แต่ของThe Face Made นี่มันไม่มีดังนั้นมันก็คงจะแตกต่างกันไปตามรายการเนาะตามรูปการนะซึ่งต่อจากนี้ก็จะเห็นว่าของ True ก็เริ่มกลับมามีแคมเปญในการรับสมัคร Academy Fantasia ปีล่าสุดแล้วถูกไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะถ้า Reality TV จะกลับมานะส่วนผมเองตอนนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อีกรายการนึงที่ผมกำลังดูอยู่ของเกาหลีซึ่งแปลกมากคงใช้คำว่าแปลกมากนะฮะแล้วก็ท้าทายวิธีคิดของวงการมากๆคือมันมีเกมโชว์ครับเกมโชว์นึงผมเองก็ได้อ่านของคุณกรณ์นะที่เป็นคุณจรกรใช่ไหมฮะพี่กรณ์เนี่ยเป็นผู้บริหารของ Workpoint ท่านนึงแล้วก็เป็นคนที่ทำปั้นรายการต่างๆให้ดังนะแมสซิงเกอร์เป็นคนดูแลวง4 Eve นะและอื่นๆก็พูดถึงรายการนี้ซึ่งผมก็ดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนไปอ่านด้วยก็เห็นด้วยว่าสำหรับเราคนทำสื่อแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจคือรายการชื่อว่า Battle of Fate Battle of Fate เนี่ยเป็นรายการที่นำเอาหมอดูมา40กว่าคนตอนแรกหมอดูร่างทรงหมอดูศาสตร์ต่างๆด้านต่างๆนะฮะมาแข่งขันกันโดยให้โจทย์ซึ่งไม่รู้หรอกครับว่าจริงไม่จริงอ่ะแต่มันเป็นวิธีคิดที่บ้าระห่ำมากๆนะฮะเป็นวิธีคิดที่บ้าระห่ำมากๆในการที่จะนำหมอดูเลยอ่ะนะฮะร่างทรงหมอดูนะดูไพ่ทาโร่ดูลายเท้าดูหน้าดูตามวันเดือนปีเกิดดูชื่อนะฮะดูวันเดือนปีต่างๆคือเอามาแล้วมาแข่งกันว่าใครดูแม่นกว่ากันใครพลาดอะไรไปบ้างนะครับก็ถ้าอยู่ในเมืองไทยนี่คงจะเรียกว่า controversial หรือคงจะเป็นอะไรที่แปลกแล้วกันผมใช้คำว่าอาจจะแบบมีกระแสต่อต้านหรือกระแสที่ถูกพูดถึงมีดราม่าแต่ถ้าเป็นในเกาหลีผมก็ไม่แน่ใจว่าผลเป็นอย่างไรนะก็ตอนนี้กำลังติดตามอยู่ใน Disney Plus ก็ถือเป็นรายการที่กล้าดีผมใช้คำว่ากล้าที่จะลองแล้วก็ต้องยอมใจผู้เข้าแข่งขันเพราะว่าหนึ่งเลยคือถ้าคุณแพ้มันถ้าเป็นในเมืองไทยอ่ะถ้าสมมติว่าคุณเป็นหมอดูใช่ไหมแล้วคุณไปแข่งแล้วคุณแพ้โอกาสที่งานของคุณจะน้อยลงมันก็มีไงฮะถูกไหมฮะถ้าคุณเป็นพระอาจารย์มาคนนับถือคุณมากๆก็เป็นร่างทรงนี้มาจากปู่ย่าตาทวดมีร่างทรงเด็กร่างทรงอะไรก็ตามแต่มาแล้วตอนแรกจะดูแม่นแต่ว่าสักพักหนึ่งโอ้ยแพ้ตกรอบก็แปลว่าไอ้คนที่ชนะเนี่ยน่าไปดูมากกว่าสิแปลว่าเราก็ควรจะเป็นบุคคลที่เป็นหมอดูที่ดังกว่าสีดังนั้นคนถ้าอยู่ในเมืองไทยอ่ะคนที่จะเข้ามาแข่งในรายการนี้ก็ต้องกลายเป็นว่าก็ไม่กล้ามาแข่งถูกไหมฮะเพราะกลัวจะเสียชื่อเสียงเพราะเมืองไทยน่าจะกลัวเรื่องชื่อเสียงมากกว่าซึ่งจริงๆเกาหลีก็กลัวนะแต่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงกล้านำมาออกรายการได้อันนี้คือวิธีคิดที่ผมใช้คำว่ากล้าละกันสนุกไม่สนุกลองไปดูเองนะ Battle of Fate ปัจจุบันนี้มีฉายอยู่ทางช่อง Disney Plus นะฮะรู้สึกมี 9ตอน10ตอนแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะลองไปติดตามดูกันได้ก็เป็นกรณีศึกษาคือเราดูของแบบนี้ไม่ใช่ดูเพราะอะไรหรอกครับเราดูเพราะศึกษาไปด้วยว่าศึกษาว่าโลกของคอนเทนต์เปลี่ยนไปอย่างไรมีวิธีคิดใหม่ๆหรือไม่ละครซีรีส์ภาพยนตร์มีอะไรใหม่ๆเจ๋งๆหรือเปล่านะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าสนใจในการที่จะศึกษาและเข้าใจกระบวนการคิดของ Creative Mind หรือว่าคนที่มีความคิดที่เริ่มนะฮะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันอย่างที่บอกผลิตด้วย AI ก็ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวแล้วก็ล่าสุดนี่จีนเขาปล่อยC-Dance นะฮะ C-Dance นี่เป็นระบบ AI ทำหนังที่เนียนมากๆแล้วก็ดูดีมากๆก็ล่าสุดผมเห็นคนทำวิดีโอเฉินหลงสู้กับเจ็ตลีโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะแล้วก็ดูเนียนมากๆกันนะฮะก็ดังนั้นมันกำลังจะเข้าไปสู่ยุคใหม่ดังนั้นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างได้คือหัวคิดแล้วแหละไม่ใช่ว่าใช้เครื่องมือแบบไหนใช้งบลงทุนมากเท่าไหร่แต่ว่าหัวคิดของเราในการที่จะสร้างเนื้อหาดีๆเป็นอย่างไรใช่ไหมครับนอกเหนือจากนั้นนะผมเองก็จัดเทศกาลนะฮะวันที่5ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น6 7 8ก็คืออาทิตย์หน้านู้นก็คือวันที่13ศุกร์ที่13นะศุกร์13 14 15ผมมีเทศกาลหนังสยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะฮะอันนี้เป็นงานที่นำหนังผีนะฮะหนังสยองขวัญมาฉายแต่รอบนี้ผมคัดมาคือผมจะเป็นคนคัดหนังนะฮะที่จะให้มาดูกัน6เรื่องเนี่ยก็จะมีรอบนี้จะมีหนังไทย3หนังฝรั่ง3เหมือนเดิมนะฮะหนังต่างชาติแล้วกันผมไม่ได้ใช้คำว่าหนังฝรั่งแต่รอบนี้เป็นหนังฝรั่งซะส่วนใหญ่เป็นส่วนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นหนังเก่าหน่อย slasher film นะฮะฆ่ากันตายใช่ไหมรับน้องสยองขวัญของพี่เพื่อนภาคภูมิวงจินดานะฮะผี3บาทนะฮะผี3บาทก็เป็นหนัง3เรื่องใช่ไหมฮะผี3บาทแล้วก็มี303กลัวกล้าอาฆาตนะฮะก็จะเป็นหนังไทย3เรื่องนะครับแล้วก็ส่วนหนังฝรั่งจะมี Speak No Evil มี The Thing ที่เป็นหนังเก่านะฮะสนุกมากๆนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นเคิร์ตรัสเซลเล่นแล้วไปติดอยู่ในศูนย์วิจัยขั้วโลกใต้ท่ามกลางพายุแล้วมีสัตว์ประหลาดมีเอเลี่ยนอยู่ในนั้นแล้วไม่รู้เอเลี่ยนสิงใครอยู่ฝังอยู่ในตัวใครตอนนั้นนะฮะก็คือมันเอเลี่ยนสามารถเข้าไปอยู่ในตัวคนแล้วก็บังคับสมองได้ทำให้เราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นเอเลี่ยนกันแน่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Unfriended นะฮะ Unfriended เป็นหนังเกี่ยวกับเป็นห้องแชทนะครับแล้วก็เป็นฆาตกรรมผ่านทางดูผ่านทางเว็บแคมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มี6เรื่องแต่นอกเหนือจากนั้นที่ผมชอบมากคือผมรอบนี้ผมมีส่วนในการเป็นกรรมการตัดสินหนังสั้นด้วยนะครับมีหนังสั้นที่ผ่านการคัดของกรรมการชุดแรกมาแล้ว10เรื่องแล้วผมต้องคัดเหลือ6เรื่องที่จะฉายนะครับซึ่ง6เรื่องนี้ผมค้นพบว่าหลายเรื่องสนุกมากเป็นหนังสั้นตั้งแต่แบบประมาณ10นาทีไปจนถึงประมาณ30นาทีแล้วก็จะฉายวันละ2เรื่องนะวันละ2เรื่องแล้วก็ใน2เรื่องเนี้ยผมค้นพบอะไรที่เจ๋งมากๆคือว่าหนังสั้นเหล่านี้ที่เป็นหนังสั้นสยองขวัญหรือหนังสั้นผีเนี่ยจะเริ่มพูดถึงกล้าผมใช้คำว่ากล้าพูดถึงความเชื่อมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะใช้ภาษาท้องถิ่นมากขึ้นนะครับมีเรื่องนึงที่ผมได้ดูไม่รู้ว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่านะเป็นผู้ใช้ภาษายาวีเยอะเป็นภาษายาวีเลยแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องของความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณหรืออะไรนะยินใช่ไหมถ้าผมได้ผิดอ่านว่ายีนใช่ไหมยีนของศาสนาอิสลามนะครับก็จะเป็นแบบหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องของพ่อที่เป็นอิหม่ามเสียใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกอาจจะต้องมาแทนแล้วก็อะไรประเภทนี้แล้วก็มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของภาคอีสานนะครับซึ่งก็พูดอีสานเลยพอเป็นใต้ก็พูดใต้เลยนะพอเป็นภาคกลางก็พูดกลางแล้วก็มีหนังเรื่องนึงเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าจะได้เข้าฉายหรือเปล่าได้เข้ารอบหรือเปล่านะเพราะต้องดูกรรมการอีก2ท่านก็คือคุณสายเจริญบุระกับคุณอุ๋ยนนทรีนิมิบุตรนะก็ตัดสินรวมแล้วก็เรื่องนึงเป็นภาษาอังกฤษแต่เรื่องเนี่ยเล่าด้วย ChatGPT แล้วเล่าเป็นกลอนภาษาอังกฤษทั้งเรื่องเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่เล่าเป็นกลอนซึ่งถ้าใครฟังภาษาอังกฤษออกจะค้นพบว่ามันคล้องจองหมดเลยนะ เนี่ยคุณเนตรภาบอกว่ายีนใช่ไหมนะฮะถักมายีนครับยีนใช่ไหมที่เป็นเหมือนกับเป็นอธิบายยากนิดหนึ่งต้องให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามอธิบายนะยีนเป็นเหมือนกับความเชื่อของทางศาสนานะครับคล้ายๆวิญญาณนะแต่มันก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะครับไม่ใช่สักทีเดียวก็มียีนดียีนร้ายมีก็เหมือนคนนะแต่ว่าเป็นอีกมิตินึงหรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจจะใช้คำว่าอะไรนะครับแต่ก็โอเคอาจจะเหมือนวิญญาณนั่นแหละนะครับโดยสปิริตหรือเปล่าหรืออะไรประเภทนี้สเปกเตอร์สปิริตถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาจะมีคำว่าสเปกเตอร์สปิริตใช่ไหมคือโกสแปลว่าผีใช่ไหมแบบสปิริตแปลว่าวิญญาณสเปกเตอร์ก็ผีมีประเภทนึงคือมันก็จะมีวิธีเรียกหลายแบบนะครับก็ซึ่งมันทำให้เราเห็นเลยว่าเรายังมีเนื้อหาอีกเยอะมากๆนะฮะที่เราสามารถเล่าได้นะครับแล้วก็พอคุณได้รับภาพร่างในอีกมิติก็เป็นไปได้เป็นอาจจะเป็นวิธีการพูดแบบนั้นก็ได้นะครับทีนี้นั่นคือการที่เราสามารถที่จะกล้าที่จะเล่าเรื่องชุมชนมากขึ้นไม่ใช่ต้องเล่าเป็นภาคกลางอย่างเดียวมีบางเรื่องที่เล่าเป็นภพภูมิเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิบางเรื่องพูดถึงการเมืองเลยนะเอาผีมาปนการเมืองได้ไงก็ไม่รู้นะครับเอามิติวิญญาณเป็นไซไฟกึ่งการเมืองกึ่งอะไรพวกนี้คือแต่ละเรื่องน่าสนใจมากๆหนังสั้นรอบนี้ผมว่ามันไม่ซ้ำซากจำเจก็เลยคิดว่าถ้าใครได้มาร่วมงานนะนอกเหนือจากไปเที่ยวบ้านผีสิงนะครั้งที่แล้วผมทำเป็นบ้านผีสิงใช่ไหมที่ประการประปาแมนสีนะครับโขคิวยาวมากคนมา 2,000 กว่าคนนะทุกคนก็เข้าร่างบ้านผีสิงกันต่อคิวกันยาวเฟื่อยรอบนี้บ้านผีสิงใหญ่กว่าเดิมมากๆนะครับเพราะจัดที่ตึกคอฟอหัวลำโพงเป็นตึกไปรษณีย์หัวลำโพงคอฟอหัวลำโพงนะซึ่งรอบนี้จะเหนื่อยหน่อยเพราะคุณต้องเดินเท้าขึ้นบันไดตึก6ชั้นแต่มันไม่ใช่6ชั้นธรรมดาเพราะแต่ละชั้นน่ะเพดานมันสูงเท่ากับตึก2ชั้นมันเป็นโถงใหญ่เลยเพราะมันเป็นโกดังเก็บพัสดุไปรษณีย์ในสมัยก่อนที่จะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะแล้วมันอยู่ชั้น6ดังนั้นคุณต้องเดินขึ้นประมาณ12ชั้นบันไดแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นบันไดเดินยากนะเป็นบันไดสั้นๆหน่อยแต่ว่าต้องเดินต้องใช้แรงงานนิดหนึ่งแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วคุณจะค้นพบว่ามันเป็นที่ที่เหมาะมากๆแล้วอีกครึ่งนึงของชั้นนั้นนะครับเป็นชั้นใหญ่มากๆจุได้เป็นพันคนเลยนะครับเป็นพันๆคนแล้วก็อีกครึ่งนึงจะทำเป็นบ้านผีสิงซึ่งเดินเข้าไปตามห้องเป็นห้องไปเลยนะครับก็น่าสนใจเป็นที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะตามวิจารณญาณก็บอกว่าก็มีร่างในอีกมิติอยู่แถวๆนั้นด้วยไม่รู้แต่ผมเหมือนครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าเจอนางลำในบ้านผีสิงผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะมาแต่ก็แนะนำนะลองไปดูกันได้นะ13 ถึง 14 15นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่าย4โมงครึ่งเป็นต้นไปอ่ะพูดง่ายๆบ่าย4โมงครึ่งเป็นต้นไปนะที่คอฟอหัวลำโพงกับเทศกาลภาพยนตร์สยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะครับผมก็ตอนนี้ผมทำเองนะครับก็เล่าให้ฟังนี่คือการที่เราจะพยายามทำครีเอทีฟมายด์ไงแล้วอย่าลืมนะว่าบ้านผีสิงทั้งหมดนั้นเป็นการดัดแปลงมาจากหนังตัวหนังเองหนังทั้ง6เรื่องก็จะถูกดัดแปลงเป็นบ้านผีสิงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรแปลกๆเพิ่มเข้าไปเป็นสปินในการเอาทรัพย์สินทางปัญญาของภาพยนตร์มาแปลงเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้มากขึ้นเป็นสิ่งที่มันสนุกได้มากขึ้นในอีกรูปแบบนึงนะครับวันนี้นะฮะนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนใดนะฮะยังไม่ทันได้เริ่มรายการเนี่ยมันจะหมดเบรกแล้วแต่ว่าทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะทาง SMS นะครับที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกช่องทางนึงคือ x.com นะฮะก็หรือ Twitter เดิมนะฮะที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับผมส่วนช่องทางสุดท้ายที่ผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้สำหรับอ่านข้อความสดๆไปด้วยก็ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับผมหรือจะฟังย้อนหลัง ือจะฟังคลิปหรือจะฟังคลื่นอื่นๆนะฮะก็โหลดเลยแอปเดียวนะ MCOT Connect นะฮะ MCOT อสมทใช่ไหม MCOT MCOT Connect นะฮะโหลดได้ที่ iOS App Store ทั้งเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store บนเครื่อง Android ทั้งหมดนะครับแอปเดียวฟังได้ทุกคลื่นของอสมทเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตอบข้อความกันสักเล็กน้อยคุณเป็นดีสวัสดีนะคุณเกยไก่บอกสวัสดีครับคุณปฏิญญาบอกว่าครั้งแรกของรายการร่วมเกมโชว์คุณชายหรือเปล่าถ้าเป็นเกมโชว์น่าจะครั้งแรกครับแต่ปกติผมก็ไปตัดสินงานประกวดต่างๆบ่อยอยู่แล้วทั้งหนังสั้นทั้งนางงามทั้งเคยของมิสแกรนด์มุกดาหารก็ทำเป็นเรียลิตี้กึ่งๆเรียลิตี้ก็ไปเทรนให้น้องๆมาเหมือนกันคือเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความตื่นเต้นใดๆผมเป็นคนทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังค่าเท่ากันมันแค่อยู่ข้างหน้ากล้องหรือข้างหลังกล้องนะฮะแต่เราไม่ได้ไปในฐานะแอคเตอร์แอคติ้งเป็นแอคไปแอคอาร์ตเราก็ใช้สกิลที่เราทำงานข้างหลังบ้านนั่นแหละมาใช้ข้างหน้านะแค่แต่งตัวดีขึ้นหน่อยโดนแต่งหน้านะโบหน้าหน่อยนึงนะฮะทาปากให้มันแบบชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างไม่ได้ปากดำๆแบบนี้นะครับก็จะแปลกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ลองติดตามได้นะเทปแรกออนแอร์มรืนนี้นะวันเสาร์นี้ใช่ไหมฮะก็คือวันที่7นะครับผมก็สักประมาณรู้สึก 4-5 โมงเขาจะฉายทางช่อง3ก่อนแล้วก็เดี๋ยวประมาณ 2 ทุ่มจะฉายบน Netflix นะครับแล้วก็คุณแอดบอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็แอดบอกว่าใช่ค่ะในไทยไม่น่าจะกล้าหมอน่าจะเป็นเรื่องของ Battle of Fate ใช่ไหมฮะแพ้มาลูกค้าอาจจะหายใช่ผมว่ามันคนไทยขี้กลัวแต่ผมว่าเกาหลีกลัวกว่านะแต่ไม่รู้ทำไมมันถึงทำได้ไงผมตกใจตรงนี้แหละนะฮะแล้วคุณเนนนภาบอกสวัสดียามดึกเจ้าค่ะนะฮะขอบสวัสดีเช่นกันนะครับผมพอพูดไปแป๊บเดียวนะฮะหมดช่วงเบรกแรกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
3: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
8: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
2: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
12: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
3: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
12: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
13: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
2: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
11: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
14: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
7: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเช่นเคยเช่นเดิมครับทักแล้วอีกทักอีกทีนะครับหลายๆช่องทางทักกันเข้ามาได้4689933ทาง SMS นะครับอีกรอบนึงนะฮะ4689933นะฮะหรือว่าทาง x.com หรือว่า Twitter เดิมก็คือที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายคือดัง Facebook Live ที่ผมเปิดทิ้งไว้นะครับมีข้อความเข้ามาเมื่อกี้แอดตอบกันไปก่อนแล้วนะครับก็คือทาง www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ CYUKOL นะฮะคุณปรเมศทักมานะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะแล้วก็โอเคนะครับวันนี้มีเรื่องเยอะมากเลยนะครับเอาเรื่องง่ายๆที่สั้นๆไม่ได้ใจความก่อนคือ Apple เพิ่งเปิดตัวสินค้าไปวันนี้น่าจะเป็นวันที่3อาจจะมีสินค้าใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจทั้ง MacBook iPad AirMacBook Pro MacBook Neo iPhone 17e ใช่ไหมครับแล้วก็จอ Apple Display ใหม่ซึ่งก็สำหรับผมไม่มีอะไรมากแค่ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์มันดีขึ้นแต่มีช่วงราคากว้างขึ้นต้องใช้คำว่ามีตั้งแต่ถูกสุดก็คือประมาณ 20,000 บาทนะ 19,990 บาทใช่ไหมครับก็ประมาณ 20,000 บาทยันไปจนถึงแบบ 200,000 กว่านะก็คือ MacBook Pro ตัวท็อปของท็อปสเปคท็อปก็คือมี เรียกว่ามีเรนราคาหลากหลายแล้วกันเดี๋ยวนี้ Apple พยายามจะทำให้ทั้งฝั่ง iPad ที่เป็นจอแตะได้มีตั้งแต่เบาสุดเล็กสุดถูกสุดไปจนถึงใหญ่สุดแพงสุดทำงานได้เยอะกว่าแล้วก็โน้ตบุ๊กมีตั้งแต่บางสุดเบาสุดง่ายสุดถูกสุดไปจนถึงดีสุดแพงสุดนะครับก็พยายามจะให้มันครบเรนจ์แล้วกันนะเพื่อที่จะได้เก็บเงินจากทุกท่านได้มากที่สุดผมเองก็อย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้จัดรายการอยู่ก็จัดผ่านเครื่อง Mac นะฮะแต่ว่าเป็น M1 เดี๋ยวนี้มันมี M5 ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยคือ M5 Pro กับM5 Pro M5 Mac ใช่มั้ยฮะคือเดี๋ยวนี้มันไป M5 แล้วนะรุ่นที่5ตอนที่ผมซื้อตัวเครื่องเนี้ยนะฮะมาก็ M1 นะครับซึ่งก็เร็วมากๆแล้วนะ M5 นี่คือต้องทำงานแบบเวอร์วังอลังการสุดๆสำหรับใครที่ใช้พิมพ์งานก็ซื้อแบบแอร์ไปนะครับนะฮะถูกกว่าดีกว่าบางกว่าเพราะว่าเครื่อง MacBook Pro จะหนักมากนะครับหิ้วแล้วเหนื่อยผมถือมือนะเวลาผมนอนผมจะดูคอมพิวเตอร์แล้วก็ถือมันก็จะหนักๆ นิดนึงแต่ชอบนี้จอมันดีแล้วก็ชอบที่แบตเตอรี่มันได้นานนะ10ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้คอมทั่วไปก็8 12ชั่วโมงขึ้นไปหมดแล้วนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะก็ไม่มีอะไรมากใช้คำว่าไม่มีอะไรมากเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีเขาเรียกว่าสมัยสตีฟจ็อบส์อยู่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอินโนเวชันใช่ไหมครับคือเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่มันเรียบง่ายอ่ะแต่มันเปลี่ยนโลกไม่มีปุ่มจอไม่มีปุ่มอย่างเงี้ยมือถือไม่มีปุ่มมันเปลี่ยนโลกเลยนะเขาเรียกนวัตกรรมอะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของการแข่งกันว่าเครื่องไหนแรงกว่ามีอะไรบ้างนะฮะระบบ AI ก็ยังไม่นิ่งอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยผมคิดว่าApple เนี่ยต้องอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยในการที่จะปรับปรุงอะไรหลายอย่างของเขาเองให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็ข้ามไปสู่ยุคถัดไปทีมคุกไม่ใช่คนที่จะผลักดันทางด้านเทคโนโลยีได้เก่งขนาดนั้นแต่เขาเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนบริหารจัดการการส่งสินค้าซัพพลายเชนและอื่นๆนะครับเป็นยอดฝีมือเลยแหละนะฮะตรงนี้แล้วก็คุณชัยพัฒน์บอกสวัสดีครับคุณชากับสัปดาห์งานประกาศรางวัลออสการ์คุณจะได้ดูบริจิตตันวังวนรักเกมไฮโซซีซั่น4หรือยังครับภาคนี้นางเอกได้แสดงลูกได้นักแสดงลูกครึ่งเกาหลีออสเตรเลียมารับบทโซฟีผมค่อนข้างชอบมากผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแฟนผมดูอยู่ณเวลาที่ผมจัดรายการนี้เลยแฟนผมดูอยู่นะฮะก็คือผมบอกว่าเดี๋ยวผมมาจัดรายการก่อนนะเพราะเดี๋ยวฉันดูบริจิตตันรอคือผมมีซีรีส์เรื่องอื่นอีกมากเพราะตอนนี้มีโมนาใช่ไหมฮะที่กำลังมาใหม่ก็ซิล่าคองนะฮะก็เป็น Apple TV ซึ่งเพิ่งมาใหม่นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมี Peaky Blinders ที่เป็นเวอร์ชันหนังหลังจาก6ซีซั่นก็มีตัวใหม่มาอีกนะฮะไหนจะมีอะไรตอนนี้มี High Potential นะฮะ High Potential รู้สึกอยู่บน Disney Plus นะครับซึ่งเป็นซีซั่นที่2สนุกมากๆเป็นซีรีส์แบบสืบสวนโดยผู้หญิงที่มีความแบบมีอาการทางจิตเวชแต่ว่าเขาจะแบบโฟกัสกับการมองการศึกษาต่างๆนะครับซึ่งสนุกมากก็ยังไม่จบ Night of the Seven Kingdom ของ HBO Max ใช่ไหมครับก็คือ Game of Thrones อ่ะแต่เป็นเรื่องก่อนหน้าช่วงหลังจาก House of Dragon และก่อน Game of Thrones จะอยู่ตรงกลางนะตรงกลางระหว่างนั้นดังนั้นมันเยอะมากเลยก็เลยขอละเว้นบ้างบางเรื่องBridgerton เป็นเรื่องนึงที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ซีซั่นที่1 นะครับแต่มันเป็นแล้วไม่อย่างนึงมันพอดู Bridgerton เนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูละครไทยอ่ะมันจะมีความคล้ายกันอยู่นะครับซึ่งละครไทยตอนนี้ก็มาเจาะคิวรอกันเต็มไปหมดเหมือนกันนะฮะที่จะเข้ามาให้เราได้ดูกันนะครับไม่รวมถึงหนังภาพยนตร์ที่เจาะคิวเยอะมากๆแล้วก็อยากจะแนะนำเยอะมากๆนะครับหลายเรื่องตอนนี้สนุกมากๆแล้วก็น่าดูแล้วก็บางเรื่องดราม่าจัดๆบางเรื่องก็เจ๋งมากๆนะครับก็เข้าช่วงออสการ์เดี๋ยวตามไล่ดูทุกเรื่องนะครับที่จริงออสการ์นะครับง่ายสุดเลยนะเพราะสนุกทุกเรื่องจริงๆผมดูครบแล้วเนี่ยไม่ครบยังไม่ครบแต่ได้ไล่ดูเรื่อยๆแล้ว Sentimental Value เลยอะไรเดี๋ยวจะไปดู Hamnet จะไปดู Sound of อะไรสักอย่างเดี๋ยวนะคือที่เป็นเด็กผู้หญิงซึ่งเอาเสียงจริงมาใช้ในหนังเลยเสียงน้องที่ปาเลสไตน์ที่ติดอยู่ในรถแล้วก็จะโดนยิงใช่มั้ยฮะก็จำชื่อไม่ได้แล้วก็มี Hamnet มีอื่นคือตอนนี้ของได้ดูเยอะมากๆเยอะจนกระทั่งไม่เป็นอันทำงานนะครับซีรีส์ตัวเองแทบจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามัวแต่ดูอย่างอื่นนะครับแล้วก็ไม่รวมถึงติดตามข่าวสารบ้านเมืองช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพราะว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่กำลังจะต้องพูดไม่พูดก็ไม่ได้นะฮะ ได้พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวสารบ้านเมืองสมัยนี้มีเรื่องเยอะมากทั้งในไทยและต่างประเทศในไทยตอนนี้เรื่องอุ้มหายนี่กำลังมาต่อจากเลือกตั้งใช่ไหมฮะอยู่ดีๆเราสามารถจ้างคนทำเป็นกระบวนการแล้วทั้งที่ประเทศไทยตอนนี้ทุกคนทุกแห่งเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแล้วผมไม่เข้าใจอย่างนึงคือตอนนี้ผมต้องใช้คำว่าโลกทั้งใบเนี่ยถ้าคุณอยู่ในเมืองที่เจริญต่อให้ไม่ได้เจริญก็ตามแต่อยู่ต่างจังหวัดแต่หมายถึงประเทศที่เจริญขึ้นมาอย่างประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เจริญระดับนึงแล้วทุกที่มีกล้องวงจรปิดครับทุกที่มีกล้องวงจรปิดเพราะทุกคนก็ห่วงความปลอดภัยต้องการที่จะตรวจเช็คนะฮะรถก็จะมีกล้องมอเตอร์ไซค์ก็มีกล้องตำรวจไทยเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มีกล้องแบบตำรวจอเมริกาแล้วนะครับเห็นแบบวิ่งทุกๆๆๆใจจับผู้ร้ายนะฮะตามถนนหนทางหลวงทางด่วนทางชนบทนะทางแยกต่างๆก็มีกล้องติดอยู่ทั่วไปนะครับทั้งในเรื่องของดูในเรื่องของความปลอดภัยในดูในเรื่องของปัญหาจราจรเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของไฟป่าและอื่นๆดังนั้นทุกที่มีกล้องการที่ควรจะทำอะไรอ่ะที่เป็นผิดกฎหมายอ่ะมันถูกตรวจสอบได้ง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็ผมดูข่าวไทยในไทยทุกๆวันเนี่ยเราจับยาได้เป็นตันๆทุกวันเลยนะครับจนกระทั่งแบบผมก็แบบท้อเลยว่าโอ้โหถ้าผลิตแล้วส่งกันเข้ามาแบบเยอะขนาดเนี้ยเราจะแก้ปัญหาแบบอเมริกาดีไหมพวกวันนี้อเมริกานี่นอกเหนือจากประกาศสงครามมากต้องใช้คำว่าประกาศสงครามไม่ได้เพราะถ้าทรัมป์ประกาศสงครามต้องผ่านสภาคองเกรสแต่ทรัมป์เปิดปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะประกาศสงครามกับปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะฮะปฏิบัติการโจมตีประเทศอิหร่านร่วมกับอิสราเอลนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทรัมป์เองก็เปิดปฏิบัติการโจมตีในอิกัวดอร์ด้วยนะครับนอกเหนือจากเวเนซุเอลาที่เป็นลักพาตัวประธานาธิบดีมาดูโรไปเข้าคุกเลยนะครับก็ทำตอนนี้เริ่มถล่มในอิกัวดอร์แต่รอบนี้ร่วมกับรัฐบาลของประเทศอิกัวดอร์ด้วยในเรื่องของการที่จะเริ่มปราบปรามยาเสพติดนะครับบ้านเรายังทำแบบนั้นไม่ได้เราไม่สามารถบินไปในเขตสามเหลี่ยมทองคำแล้วไปบอมโรงงานผลิตยาในพื้นที่เหล่านั้นได้ซึ่งมันแย่อย่างหนึ่งคือจะต้องบอกแบบนี้นะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครึ่งล่างเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแน่นอนมันเป็นประเทศกลางๆคือมันมีการคอร์รัปชันมีนู่นมีนี่แหละมีแต่มันไม่ใช่ประเทศที่แบบล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพในการกวดขันทางกฎหมายเลยไม่ใช่แบบนั้นคือคุณไม่สามารถตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่5-6,000แห่งมีคน 4-5 แสนคนทำงานให้คุณ24ชั่วโมงมีกองทัพที่ใหญ่กว่ากองทัพประเทศไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่ประเทศบางประเทศอย่างโคลอมเบียอย่างเม็กซิโกอย่างโซมาเลียนะฮะอย่างไนจีเรียนะฮะอย่างซูดานเนี่ยทำได้ใช่ไหมฮะซึ่งครึ่งล่างของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ไทยนี่อยู่ตรงกลางแต่พอเราไปเจอพม่าซึ่งมีการรบกันในปัจจุบันใช่ไหมฮะลาวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยมีจำนวนผืนป่ามากก็ต้องดูแลพื้นที่ยาวมากๆนะฮะก็ไม่มีกำลังหรือศักยภาพหรือเม็ดเงินงบประมาณเพียงพอในการดูนะครับแล้วก็มีปัญหาแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะไม่ได้มีโรงงานแบบหนักหนาแบบเดียวกับในพม่าแล้วก็ในกัมพูชานะฮะดังนั้นแต่หลักๆคือพม่านะฮะซึ่งก็เป็นชาวจีนบ้างที่เป็นเจ้าของบางคนไทยที่เป็นเจ้าของบางคนต่างชาติที่เป็นเจ้าของบางคนในพม่าเองชาวกลุ่มชาติพันธุ์เองก็เป็นเจ้าของโรงงานเหล่านี้บ้างแล้วก็ส่งเข้ามาในไทยเพราะว่ามันส่งไปจีนไม่ได้ถูกไหมฮะมันไปที่อื่นไม่ได้จะเข้าไปอินเดียก็กับบังกลาเทศกับอินเดียก็แปลกๆมันก็ยากมันไม่รู้จะไปไหนต่อมันวุ่นวายกว่าดังนั้นการเข้ามาไทยก็เลยเป็นออปชันหรือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะมันกระจายไปทั่วโลกได้นะฮะก็เลยเราก็ต้องทำงานหนักนะครับเรียก law enforcement เนี่ย leo law enforcement officer นะครับก็หรือผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องทำงานหนักปปส.ตำรวจตะเวนชายแดนทหารพรานทหารกองกำลังต่างๆกองกำลังผาเมืองกองกำลังบุรพานะครับตำรวจภูธรตำรวจทางหลวงนะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษแล้วก็กรมการปกครองอส.นะครับหน่วยงานที่เป็นเขาเรียก LEO Law Enforcement Officer เรามีเยอะแล้วก็ ดูจากข่าวนะถ้าคุณได้ดูข่าวจริงๆจังๆนะเราจะมักจะดูหาข่าวพาดหัวเป็นหลักถ้าอ่านหนังสือพิมพ์คืออ่านหน้าแรกใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วถ้าดูข่าวเป็นหลักจะค้นพบว่ามีการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่รายเล็กเม็ด2เม็ดยันไปจนถึงตัน2ตันเนี่ยทุกวันจำนวนมหาศาลทุกวันแล้วก็คือแบบจับกันแบบเป็นตายเลยนะครับคุกแทบจะแบบไม่มีที่ให้ขังแล้วนะครับเพราะมันเยอะขนาดนี้มันก็เลยแบบเราไม่รู้จะไปแก้ที่ต้นทางได้อย่างไรนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แย่นิดหนึ่งผมใช้คำว่าแย่นิดหนึ่งนะฮะนี่คุณจักรพัฒน์ก็ตอบมาแล้วขออภัยนะ The Voice of Hind Rajab ใช่ The Voice of Hind Rajab มาเป็นใช้เสียงจริงของน้องเขาเลยนะที่ติดอยู่มาใส่ในหนังนะแล้วซึ่งมันเจ็บปวดใจมากๆเลยนะมันนี้นะอ้าวนะคุณซีดัสนะสวัสดีครับนะคุณแม่แววสวัสดีนะครับแล้วก็ของคุณชัยพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับคุณชายสัปดาห์วันกุญชายได้ดูพิจารณานี้แล้วโอเครู้เรื่องคล้ายๆงานของมีอะไรให้ดูเยอะแล้วก็ของไทยตอนนี้มาเหสีน้อยน้องเอ็มม่าน่ารักสดใสอ๋อใช่ฮะแล้วก็อ่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่าการติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านต้องมีป้ายติดด้วยเพื่อป้องกันข้อกฎหมาย PDPA จริงๆแล้วกล้องวงจรปิดน่าจะเป็นส่วนที่ละเว้นได้นะผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นช่องของกฎหมายอยู่นะครับถ้าจะไม่ผิดนะคุณจรดินบอกสวัสดีครับคุณชายนะเวลานี้กลายเป็นสงครามโลกหรือยังครับเรายังไม่ถึงสงครามโลกนะฮะแต่ก็มีปัญหาในเชิงภูมิภาคเลยเพราะอิหร่านพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจคือเขาเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าสงคราม asymmetrical warfare เนาะสงครามที่ไม่สมมาตรสงครามสมมาตรคือเอากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศซัดกันนะฮะแต่นี่คืออิหร่านไม่ได้มีกำลังนะครับก็เรียกว่าอเมริกาแทบจะเรียกว่าเป็น air supremacyนะครับก็คือมันมี superiority ก็คือมีกำลังเหนือกว่าแต่นี่เรียกว่า supremacy คือมีกำลังคุมน่านฟ้าได้ทั้งหมดเลยของอิหร่านแล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำลายกองทัพเรือของอิหร่านจนหมดดังนั้นฝั่งอิหร่านก็จะเป็นการตอบโต้ด้วยยุทโธปกรณ์ประเภทขีปนาวุธกับขีปนาวุธซึ่งผลิตเยอะมากนะครับแล้วก็ขีปนาวุธและโดรนนะครับชาฮีดนะครับแล้วก็ซึ่งโดรนชาฮีดของอิหร่านต้องบอกนะครับว่าเป็นโดรนที่ดีมากๆนะครับโดรนในโลกเนี่ยจะมีโดรนที่ดังๆอ่ะเบรักตาของเบรัสของตุรกีนะครับมีชาฮีดแต่แม้มีพรีเดเตอร์ของอเมริกามีชาฮีดของอิหร่านนะครับซึ่งอเมริกาเองถึงขั้นเอาบริษัทในอเมริกาเองนะครับถึงขั้นเอาชาฮีดนะไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์แล้วผลิตแต่ก็ยังแพงกว่าของที่อิหร่านผลิตเองด้วยดังนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของเกมผมใช้คำว่าเกมลากผมใช้คำนี้ว่าเกมลากคือหนึ่งอิหร่านเนี่ยนะฮะการจะรบราฆ่าฟันกับอิหร่านเนี่ยนะฮะมันทำลายได้อย่างไรการทิ้งระเบิดอย่างเดียวไม่สามารถทำลายอิหร่านได้เด็ดขาดนะในเวลานี้เพราะอะไรอ่ะสูงสุดเป็นอายะตุลาอายะตุลามีกลุ่มเอ็กซ์เพิร์ทที่คอยให้คำปรึกษานะครับมีกลุ่มที่เป็นคาวซิลนะฮะมีIRGC ใช่ไหมครับมีประธานาธิบดีแล้วก็มีตุลาการนะฮะแล้วก็มีสภาอีกแล้วก็มีกรรมการอีกนะฮะคือมันมีกลุ่มใหญ่ๆซึ่งกลุ่มเหล่านี้มันมีจำนวนมหาศาลและมันขึ้นต่อกันการทำลายวงจรนี้มันทำลายยากเพราะว่าจะต้องรื้อและฆ่าทุกคนฆ่าทุกคนและตัวแทนทุกคนซึ่งตัวแทนทุกคนก็ต้องบอกว่าอิหร่านก็เป็นเหมือนกันคืออเมริกาจะเข้าใจว่า1ประเทศเท่ากับ1ระบบซึ่งไม่ใช่ตะวันออกกลางอะครับประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์ในนั้นอัฟกานิสถานอยู่กันเป็นเผ่าถึงแม้จะเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่เป็นเผ่าเมืองนี้เป็นผู้ใหญ่ท่านนี้เมืองนั้นเป็นผู้ใหญ่ท่านนั้นแต่ละเมืองคือการที่จะไปยึดครองแต่ละที่เนี่ยไม่มีกระบวนการใดที่จะไปยึดครองเมืองแต่ละเมืองได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยกเว้นแต่ใช้วิธีการแบบเผด็จการแบบซัดดัมฮุสเซนนะฮะดังนั้นมันก็เลยจะต้องคุมเมืองให้ได้ซึ่งเมืองที่อายะตุลลาห์อัลคาเมเนอีเนี่ยเขาอยู่ก็คือคอมเมืองคอม ไม่ใช่เตหะรานจะมีความสมัยใหม่กว่าด้วยซ้ำนะครับเมืองคอมก็จะเป็นคอนเซอร์เวทีฟกว่านะครับดังนั้นการจะไปจัดการก็ต้องไปควบคุมเมืองคอมไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก็จะเป็นเคิร์ดถูกไหมฮะเคิร์ดิสถานซึ่งเคิร์ดก็มีเคิร์ดอิหร่านเคิร์ดอิรักเคิร์ดตุรกีเคิร์ดิสถานซึ่งก็เป็นไดนามิกของการเมืองของภูมิภาคอีกนะครับไม่รวมถึงชีอากับซุนนีอีกใช่ไหมฮะไม่รวมถึงแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความคิดที่แตกต่างกันอีกแล้วก็มีกองกำลังที่มีหลายกองกำลังอีกทั้งมีบาซิชทั้งมี IRGC ทั้งมีกองทัพนะฮะบาซิชคือมีบาซิชคือมิลิเชียคือเหมือนทหารพรานนะฮะเหมือนทหารพรานเหมือนกองกำลังรักษาดินแดนIRGC ก็เหมือนRepublican Guard ของอิรักอะครับเป็นกองกำลังพิเศษขึ้นตรงกับอายัตตุลาใช่ไหมครับแล้วก็มีกองกำลังทหารอีกนี่ก็ไม่รวมถึงเผ่าต่างๆที่มีอิทธิพลก็คือเหมือนการเมืองท้องถิ่น

แล้วก็มีคนที่แบบเข้มงวดกว่านะครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีสีสันระดับหนึ่งคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าอิหร่านเป็นประเทศที่แน่นอนอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นดูเป็นผู้ร้ายของอเมริกาแต่จริงๆแล้วในประเทศของอิหร่านเองมีคนที่มีความเชื่อหลากหลายอยู่พอสมควรนะแต่ถ้าทำอะไรต่อต้านรัฐบาลก็จะมีตำรวจที่มาจัดการนะครับมีทั้งตำรวจมีทั้งอะไรพวกนี้มีทั้งตำรวจทั้ง IRGC ที่มาจัดการ IRGC คือ Iranian Republican Guard Corps นะครับกองกำลังปฏิวัติอิสลามนะครับผมก็อิสลามอิหร่านนะใช่ไหมครับซึ่งตรงๆเนี้ยมาเลยทำให้การโจมตีของอเมริกาเนี่ยแค่โจมตีฐานขีปนาวุธอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีฐานทัพอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีบุคคลสำคัญอย่างเดียวมันไม่พอเหมือนฮามาสครับตีคือมันต้องล้างหมดเลยซึ่งมันล้างไม่ได้อิหร่านมันเป็นประเทศมันไม่ได้เหมือนกาซาที่มีแค่ไม่กี่กิโลใช่ไหมครับแล้วไม่ได้เอาทหารเข้าไปแล้วการปลุกระดมโดยเคิร์ดอย่างเดียวก็ไม่สามารถยึดทั้งอิหร่านได้บิวดีเคิร์ดจะอยู่แค่ทั้งบนแล้วจะไปยึดทั้งอิหร่านก็ไม่ได้ซึ่งอิหร่านก็จะไปติดกับประเทศอื่นๆอีกนะฮะซึ่งมันเป็นการสู้ที่ลำบากนิดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันอิหร่านเองก็มีทรัพยากรจำกัดคือการผลิตมิสไซล์แน่นอนคุณผลิตได้ถูกกว่าเร็วกว่าดีกว่านะครับคือไม่ได้ดีกว่าหรอกแต่ว่าโทมาฮอค1ลูกผลิตจรวดของฝั่งไฮเปอร์โซนิกของฝั่งจำชื่อมันไม่ได้นะของฝั่งอิหร่านได้20ลูก30ลูกดังนั้นมันผลิตได้เยอะกว่าในการที่จะโจมตีกลับไปแต่กำลังการผลิตเองก็ถูกตัดกำลังลงไปอย่างมากแต่ก็ต้องยิงแล้วยิงไม่ได้ยิงจุดใดจุดหนึ่งแต่ยิงเลือกยิงทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้สถิรภาพของภูมิภาคสั่นคลอนเพราะสั่นคลอนจะเกิดแรงกดดันทางเศรษฐกิจแรงกดดันทางประเทศต่างๆที่ต้องการจะหยุดสิ่งเหล่านี้คือกระตุ้นให้ทุกๆคนเริ่มรำคาญแล้วให้ทั้งหมดเนี้ยกดดันทรัมป์อีกทีหนึ่งนะครับให้กดดันทรัมป์อีกทีเพื่อที่จะเจรจาให้ได้เจรจาเสรีภาพให้ได้ระหว่างที่อเมริกาเองก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการทิ้งระเบิดคือทิ้งระเบิดเยอะๆ 4-5 เดือนนี่มันจรวดมันหมดนะฮะมันไม่เหลือนะครับเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามถ้าเป็นภาวะสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือตะสีตะสาชาวบ้านก็คือเข้าโรงงานผลิตอาวุธกันแล้วก็ไปนั่งปั๊มอาวุธกันปั๊มระเบิดกันให้มันถล่มกันให้วายวอดไปหมดแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่มันมีแค่โรงงานจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่กระตุ้นกำลังการผลิตเพื่อเติมเต็มสต็อกที่จะต้องเติมในแต่ละปีที่มันขาดไปจากการไปทำการโจมตีในที่ต่างๆนะของทุกประเทศนะครับก็มันก็เลยเป็นเรื่องที่จะวุ่นวายผมใช้คำว่าวุ่นวายและหาทางออกยากนอกจากโต๊ะเจรจาแต่ในโต๊ะเจรจาเนี่ยเราจะเจรจาอะไรแบบอเมริกาเนี่ยใช้ข้ออ้างคือเรื่องของ2เรื่องคือเรื่องมนุษยธรรมและเรื่องของนิวเคลียร์แบบแล้วส่วนอิหร่านพูดถึงอธิปไตยนะฮะอธิปไตยของประเทศนะดังนั้นมันก็จะเป็นความซับซ้อนนะครับอ่านข้อความกันนิดหนึ่งนะฮะก็10ประเทศคุณธรณินทร์นะฮะมายาวเลย10ประเทศที่ดูไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอาเซียนก็มีไทยพม่าที่ดูเสถียรภาพค่อนข้างอ่อนเทียบกับอินโดนีเซียเวียดนามจริงๆไทยเสถียรภาพโอเคนะครับจริงๆแล้วอินโดนีเซียก็ไม่ได้แข็งแรงกันเราอินโดมาเลนี่จริงๆใกล้กันนะครับไม่ได้ถือว่าห่างชั้นกันเวียดนามมันจะแข็งแรงกว่าเวียดนามสิงคโปร์จะแข็งแรงกว่ามากนะครับเพราะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ว่าไทยอินโดฟิลิปปินส์ไทยอินโดฟิลิปปินส์มาเลนี่ก็ตีกันนะฮะแล้วก็ทางมาเลเพิ่งมาเลบ้านเรานี่มีคุณทักษิณเข้าคุกใช่มั้ยมาเลนี่เค้าก็เอาเข้าคุกกันอยู่เหมือนกันนะครับนาจิบราซักเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับฟังฟิลิปปินส์ก็เอาดูเตเต้ไปขึ้นศาลโลกนะครับลักพาตัวไปขึ้นศาลโลกเลยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับอินโดก็ใช้ได้อยู่ครับไม่อยากบอกว่าเสถียรภาพดีกว่าเรานะฮะก็ใกล้ใกล้กันนะครับแล้วก็ไทยมีการประท้วงบ่อยรัฐบาลผสมเกิดประจำจนเป็นปกติมีการรัฐประหารค่อนข้างบ้านเราคือรัฐ

0: หารบ่อยที่แตกต่างจากที่อื่นแต่ประท้วงนี่ทุกที่ประท้วงหมดครับไม่ต่างกันคือบางที่มันประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับคุณทนายสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณธรณินทร์บอกว่าเหมือนคำพูดกองทัพไทยพูดอเมริกาจะทำลายอิหร่านจนสิ้นสภาพก็ยากนะฮะสิ้นให้สิ้นเลยมันยากครับคุณปฏิญญาบอกฉายาโดนเด็กแว้นเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์ดังลั่นเสียงโดนมันเสียงมันเสียงแสบแก้วหูครับผมเคยถ่ายซีรีส์อยู่ที่เมืองกาญนะค่ายสุรศรีแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นกองทัพบกเอาโดรนของทางอิสราเอลมาเทสนะครับไม่รู้ว่าซื้อไม่ซื้อนะแต่ว่ารู้สึกตอนหลังน่าจะซื้อแหละแล้วก็มาเทสก็ได้ยินเสียงแอร์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เสียงก็ดังอยู่นะบินแบบไม่สูงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวนะผมพูดไปพูดมาหมดเวลาเนี่ยยังแค่เพิ่งมาเริ่มอิหร่านเองนะยังไม่ได้ไปที่อื่นเลยนะแต่ว่าหมดเวลาซะก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันนะถ้าอาทิตย์หน้ายังอิหร่านยังมีต่อเดี๋ยวเรามาต่ออิหร่านกันนะแล้วก็ออสการ์ด้วยนะครับผมลากันดีกว่าตรงนี้นะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนหรือดำได้ที่นี่ครับกับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมดำเองนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
8: ลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
10: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
9: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
10: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก MCOT HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
3: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
2: เมื่อสักครู่ได้ยินเสียงถอนหายใจจากอาจารย์ค่ะหนักใจอะไรคะ
3: หนักใจเรื่องราคาน้ำมัน
2: เดี๋ยวค่อยบอกคุณผู้ชมก็ได้ว่าเรื่องของราคาตอนนี้ค่ะมันดีดไปที่เท่าไหร่แล้วนะคะอันนี้ต้องใช้เวลาในการพูดคุยค่ะอาจารย์คะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยหลายอย่างมันน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจารย์บอกว่าหนักใจเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องของพลังงานเพราะมันเชื่อมต่อหลายอย่างด้วยกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดค่ะมีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากแสดงความคิดเห็นส่งมาได้นะคะผ่านทาง LINE ID@2ears ค่ะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นั่นเองนะคะในช่วงของถามมาต่อไปเดี๋ยวจะตอบให้ฟังในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะแต่ตอนนี้โฟกัสมันอยู่ในหลายจุดค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศที่สำคัญในประเทศเราอะค่ะเชิงของการเมืองเนี่ยก็ยังถกกันอะคดีเรื่องหัวสวเนี่ยดูจะไม่จบลงง่ายๆหรือเปล่าคะอาจารย์
3: มันต้องถามว่าคนที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยเป้าหมายเขาต้องการอะไรไม่เหมือนกันอย่างคนที่เป็นสมาชิกวุฒิสำรองสมาชิกวุฒิสภา
2: สวสำรองอ่ะ
3: อันนี้เราก็เข้าใจได
2: ้ค่ะ
3: ว่าเป้าหมายเขาก็คือเขาเป็นสว.ถูกไหม
2: ค่ะ
3: ตอนนี้มันก็มีการพูดถึงว่าใน20กลุ่มเนี่ยคนที่โดน26คนใครอยู่กลุ่มไหนกี่คนใครจะขึ้นมาแทนอะไรพวกนี้นะส่วนที่เขาจะไปบอกว่าให้มันเกิน26คนคือไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็อีกเรื่องนึงส่วนการไปศาลฎีกาไปบอกว่าคัดค้านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วมันจะได้มรรคได้ผลอะไรยังไงก็ต้องตาม
2: ค่ะ
3: โอเคอันที่สองการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างที่สำนักงานคณะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยตัวเลขาธิการคุณแสวงบุญมีเนี่ยเขามารายงานผลการดำเนินงานในปี2567แล้วก็ปี2568
2: ซึ่งเป็นวาระการประชุมของวันนี้
3: ใช่ซึ่งโดยข้อผูกมัดขององค์กรอิสระจะต้องมารายงานกับสภาผู้แทนราษฎรก็แทนที่จะคุยกันเรื่องของรายงานฉบับนั้น
2: แต่กลายเป็นว่า
3: เอาบางส่วนอาจจะเป็นพันธกิจอาจจะเป็นอะไรเงี้ยของกกต.เนี่ยมาใช้ในการอภิปรายเพื่อที่จะพูดถึงเรื่องการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งในเรื่องของการเลือกสว.เมื่อปี2567แล้วก็ผลของการวินิจฉัยที่มีคนมาร้องเรียนแล้วออกคำตัดสินมาเป็นอย่างนี
2: ้ค่ะ
3: ทางพรรคแต่ละคนก็มีจุดไม่เหมือนกันนะทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ว่าไปอย่างนึง
2: ทางพรรคประชาชน
3: ทางพรรคประชาชนก็พยายามจะหยิบให้ดูว่ามันมีคนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ส่งศาลฎีกา21คนน่ะว่าก็พยายามจะชี้ให้ดูว่ามันมีความเชื่อมโยงอะไรยังไงซึ่งมันก็เบสออนรายงานผลการสอบสวนของคณะสืบสวนไต่สวนคณะที่26ซึ่งเราก็ได้อ่านละเอียดแล้วล่ะ
2: ค่ะ
3: นะเขาก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนเอามาให้ดูรายละเอียดเป็นข้อๆที่คุณเอกราชชังอะไรเหลาๆเลยเนี่ย
2: ค่ะ
3: แกไปให้การกับไอ้
2: คือเขามีคณะนี้ค่ะคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26
3: ไปให้การกับคณะอนุกรรมาธิการนี้ก็เห็นมีออกในสื่ออาจจะมีการขีดชื่อคนออกแต่เราก็เดาได้ นะแต่ก็อย่างที่บอกอะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาไม่เอาคำให้การของคุณเอกราชเพราะคุณเอกราชในเวลาต่อมาก็มาบอกว่าไอ้ที่ตัวเองให้การไปเนี่ยขอกลับคำให้การ
2: ค่ะ
3: แล้วมันยังมีการเชื่อมโยงก็กรณีประเด็นก็คือว่ามันจะไปถึงไหนถูกไหมคำตอบก็คือว่ามันคงไปไหนไม่ได้เพราะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามีมติอย่างนี้ไปแล้วส่วนความเห็นของคณะกรรมการเลือกตั้งที่เป็นเสียงข้างน้อยก็รับฟังมันก็จะไปเปลี่ยนแปลงมติไม่ได้ในเมื่อเสียงข้างมากจะเป็น5ต่อ2จะเป็น6ต่อ1หรือจะเป็น4ต่อ3หรือจะไปวิเคราะห์ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ลงมติเสียงข้างมากมาจากการได้รับความเห็นชอบจากสว.จำนวน4คนอะไรเงี้ย
2: ค
3: ืออันนี้มันก็เป็นเหตุผลที่จะนั่นไปแต่คำถามก็คือว่ามันจะนำไปสู่อะไรไหมนะถ้าเขายืนกระต่ายขาเดียวแบบนี้มันก็ไม่นำไปสู่อะไรสิ่งที่จะนำไปสู่ได้มีประเด็นเดียวก็คือว่าเราก็ไปร้องทุกข์กล่าวโทษว่าคณะกรรมการเลือกตั้งทั้ง5ท่านปฏิบัติหน้าที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ซึ่งก็จะเป็นโปรเซสอีกโปรเซสนึงคราวนี้ถามต่อว่าแล้วมันจะนำไปสู่อะไรต่อมันก็วนๆปนๆกันไปอย่างนี้เพราะว่าในถ้ามันจะไปเพิ่มจำนวนได้ไห
2: ม
3: จาก26ก็เขาเอาสำนวนขึ้นมาดูทั้งหมดแล้วก็เราผมเข้าใจว่าเขาคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยได้อ่านสำนวนทั้งหมดที่คณะกรรมการชุดที่26ทำลายบุคคลเลยถูกไหมแล้วก็ไปลงมติกันในผิดข้อหาข้อกล่าวหาที่1 2 3 4 5 6 7ก็มีคนบอกว่า เรื่องของการไปช่วยเหลือที่จะให้มีการ เลือกตั้งสว.ไม่ถูกต้องเลือกสว.ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นข้อ1ข้อ2ข้อกล่าวหาที่1ที่2เนี่ยก็บอกว่ามันมีเรื่องของคดีอาญากับคดีเลือกตั้งอะไรเงี้ยนะเอาไปแยกแยะซึ่งสติปัญญาชาวบ้านอย่างผมไม่เข้าใจผมไม่รู้เรื่องหรอก
2: จริง
3: ผมไม่ได้เข้าใจคือผมไม่ได้ลงลึกขนาดนั้นที่จะไปอ่านอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าคำถามที่เราควรถามก็คือว่าจะเอาอะไรกันจะเอาไปถึงไหนจะเอาไปถึงขั้นไหนใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ที่ผมก็ยังนึกไม่ออกนะกันว่ามันจะไปถึงไหนเพราะมันก็มาจบ end of the walkway เนี่ยวันจันทร
2: ์สิ้นสุดทางเลือก end of the walkway ค่ะ
3: ก็เขาระบุนี่ว่ามีคนผิดเท่านี้เท่านี้จะส่งศาลอย่างนี้จะส่งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งอย่างนี้อย่างนี้มันก็ไปแค่นั้น
2: วันจันทร์ที่ผ่านมา14
3: กันยายนที่เราเห็นปกติระหว่างทางก็ยังอื้ออึงกันไปก็เราก็ตามแต่ว่ามันจะได้มรรคได้ผลหรือเปล่าผมไม่ทราบนะ
2: ค่ะแต่การอื้ออึงในที่นี้ค่ะอาจารย์ค่ะคือวันนี้น้ำหนักข่าวมันโฟกัสมาที่มติเสียงข้างน้อยไงคะแล้วมันเป็นตัวของกกต.เองที่อยู่ในชุดนี
3: ้ก็ไม่เป็นไรก็มันก็เป็นเสียงข้างน้อยไงก็เวลาคุณดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
2: ค่ะ
3: เสียงข้างน้อยมันไม่มีผลทางกฎหมายเพราะมันเป็นเสียงข้างมากเขาใช้มติเสียงข้างมากก็เหมือนกันน่ะอย่างเรื่องเก่าเรื่องคดีปราสาทพระวิหารเนี่ยคนที่เอามาพูดก็เอาเสียงข้างน้อยที่มาพูดก็ให้เหตุผลเดิมซ้ำกันก็แพ้ไปแล้วถ้าพูดอย่างนี้เหมือนกันอันนี้ก็คือลงมติเนี่ยเสียงข้างมากเขาเอาอย่างนี้มันจะไปเปลี่ยนมติได้เหรอผมก็นึกว่าเออมันจะเปล
2: ี่
3: ยนอ
2: ันนั้นมันเป็นเชิงของมติอันนั้นมันเป็นเชิงของตัวบทกฎหมายที
3: ่ตอนก็ใช่เพราะมันก็เบสออนกฎหมายที่ไปเบสออนอะไรเบสออนความเห็นเบสออนตามอารมณ์เราไม่ได้
2: ทีนี้คนเขาก็เลยถามต่อเนื่องค่ะเพราะเขาเห็นคำหรือประโยคอะค่ะมันก็เลยเกิดการตีความเกิดการบอกว่าถ้ามีการส่งในกลุ่มบุคคลนี้ไปยังศาลแล้วเฮ้ยเราก็ต้องมาดูในเชิงระบบ
3: ในเรื่องก็อย่างที่บอกไงว่าศาลตั้งต้นมันคือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2: อันนี้เป็นศาลตั้งต้น
3: คุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคุณจะอาร์กิวคุณจะไปว่าแล้วก็เป็นแตกแขนงเป็นกิ่งแขนง เป็นรากฝอยไม่ใช่รากแก้ว
2: โอเคร
3: ากแก้วมันคือมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2: อาจารย์ทีนี้ถามต่อเนื่องค่ะเวลาที่เราดูรากแก้วอำนาจของกกต.ตรงนี้
3: ต้องไปดูในกฎหมายต้องไปดูพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2: ค่ะแล้วมีหน่วยงานอื่นไหมคะที่เขามีอำนาจตรงนี้ถ้าเกิดว่าคำวินิจฉัยของกกต.เนี่ยก็เป็นอย่างนี้แต่อยาก
3: สมมติโอเวอร์รูลไม่ได้
2: ไม่ได้เน
3: า
2: ะ
3: โอเวอร์รูลไม่ได้แต่จะเอาผิดกับเขาในประเด็นอื่นได้
2: ถ้าเป็นประเด็นอื่น
3: ก็นี่ไงก็ที่เขาทำไงก็จะไป157นี่ไง
2: โอเคอาจารย์ค่ะแล้วถามเพิ่มเติมค่ะในกลุ่มสว.สำรองที่เขามีไปยื่นเรื่องของศาลฎีกาค่ะหนูถามต่อนะคะทีเนี้ยค่ะวันเนี้ยในพาดหัวข่าวก็บอกว่าอ้าวศาลมีการรับคำร้อง
3: ก็รับคำร้องไว้แต่ไม่ได้บอกอะไรนี่ผมจะไปรู้เหรอก็ต้องไปอ่าน
2: เวลาที่
3: ต้องไปอ่านเอกสารของศาลดิว่าเขารับคำร้องแล้วเขาจะมีการดำเนินการต่อยังไง
2: ในโปรเซสของ
3: ก็คือเหมือนกับว่าคุณเป็น
2: เวลาที่รับคำร
3: ้
2: องอย่าอ่านจะพลาดหัวข่าวนะต้องดูก่อน
3: ไม่ผมไม่รู้รายละเอียดว่าผมไม่ได้อ่านเอางี้คุณชุติมาแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ชมด้วยคือผมบอกคุณอย่างนี้ดีกว่าว่าผมไม่ได้สนใจเลยเอาตรงๆแบบนี้ คือทั้งหมดที่คุยมาตั้งแต่ต้นจนถึงนาทีนี้นะ
2: ค่ะ
3: ผมไม่ได้สนใจในเชิงรายละเอียดไอ้เรื่องใครจะสำนวนอะไรต่ออะไรทั้งสสพูดสวพูดจะไอรอไอติมเลยผมไม่ได้สนใจเลยคือมันฟังแล้วฟังอีกอ่ะ
2: ใช่
3: มันแผ่นเสียงตกล่องอ่ะ ผมไปเรื่องอื่นแล้ว
2: อ้าวแล้วอาจารย์สนใจเรื่องอะไรคะในช่วงนี
3: ้โอ้คุณเอาเรื่องไหนล่ะ
2: เอามิติต่างประเทศก่อนดีกว่าม
3: ิติต่างประเทศม
2: ิ
3: ติต่างประเทศก็มี
2: ะ
3: นะคือเราเนี่ยอยู่ในกาลาจนไม่รู้ว่าโลกเขาไปไหนกันแล้ว
2: ค่ะ
3: มันเกิดความปั่นป่วนในตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ย พันธบัตรอายุ30ปีหรือ10ปีผมจำไม่ได้ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันทะลุ 5%
2: ค่ะ
3: ซึ่งไอเนี่ยก่อนเกิดวิกฤตปี2008มันเคยเป็นอย่างนี้มาก่อน มันสะท้อนตอนนี้คุณต้องเข้าใจนะว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีหนี้สาธารณะเหมือนเราเนี่ยนะ
2: ค่ะ
3: 40ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ40ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
2: ค่ะ
3: เฉพาะดอกเบี้ยที่จ่ายแต่ละปีในงบประมาณรายจ่ายประจำปี1ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วคนก็มีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในการจะลงทุนพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลกระทรวงการคลังรัฐบาลสหรัฐความไม่มั่นใจก็เกิดการเทขายพันธบัตร
2: ค่ะ
3: นอกจากไม่ซื้อแล้วเทขายก็ทำให้ผลตอบแทนมันเพิ่มขึ้นอันนี้ใครที่เรียนเรื่องตราสารหนี้ Fixed Income Analysis จะเข้าใจเราเทขายเพราะพันธบัตรมันก็มีการซื้อขายเขาก็ซื้อขายกันที่ yield อันนี้มันขายจนต่ำกว่าราคาพามันก็ยิวมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารัฐบาลไอ้กระทรวงทางรัฐมนตรีคลังก็จะสู้ก็ใส่เงินเข้าไป 5,000 กว่าล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเอาไปกดเอาไปอัดไปรับซื้อเพื่อที่จะไม่ให้ผลตอบแทนราคาพันธบัตรกระทรวงการคลังขึ้นแต่คนก็มองว่าเอาไม่อยู่หรอกเพราะเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ราคาน้ำมันในอเมริกาก็ขึ้นประมาณ 60% นะ
2: ค่ะ
3: ราคาน้ำมันดีเซลตอนนี้ก็แกลลอนละประมาณ5เหรียญกว่าๆเกือบ6เหรียญแล้ว
2: จะเป็นแกลลอนเน
3: า
2: ะ
3: ใช่เขาเรียกเป็นแกลลอนผมจำมันประจำเป็นลิตรไม่ได้นะเป็นเขาเรียกเป็นแกลลอน
2: ค่ะ
3: คนก็มองว่าการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน
2: เสร็จ
3: เขาใช้ชื่อว่า Federalopen market committee FOMC ซึ่งเป็นคนกำหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ
2: ค่ะ
3: ที่เรียกว่า Fed Fund Rate ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 3.75 เนี่ยก็คาดว่าจะมีการปรับขึ้นเพราะเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นนะทุกคนมองเทรนด์อย่างนี้เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยธนาคารกลางยุโรปขึ้นดอกเบี้ยนโยบายมาอยู่ที่ร้อยละ 2.5 อเมริกาประชุมวัน2วันเนี่ยพรุ่งนี้ก็คงได้ข่าวว่าตกลงเขาจะขึ้นไหมแต่เสียงส่วนใหญ่เนี่ยเทมาทางปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นถ้าปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมันก็จะทำให้ต้นทุนทางการเงินของดอลลาร์เพิ่มขึ้น
2: ค่ะ
3: ก็มีผลต่อราคาทองคำอาจจะลดลงเมื่อผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึ้นตลาดหุ้นก็อาจจะปรับตัวลงส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมันจะไปทางไหนก็อีกเรื่องนึง
2: ค่ะ
3: พร้อมๆกันนั้นเนี่ยภายในสัปดาห์นี้ธนาคารกลางญี่ปุ่นแบงก์ชาติญี่ปุ่นก็จะประชุมเรื่องดอกเบี้ย
2: ของเขาด้วย
3: ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
2: ญี่ปุ่น
3: Bank of Japan BOJ เนี่ยร้อยละ1แต่เชื่อว่าจะขึ้นไปร้อยละ 1.25 แล้วร้อยละ 1.5 นะสังเกตดูว่าไอ้นี่เนี่ยมันปั่นป่วนการเงินโลกประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกะลาอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 1.0
2: ค่ะ
3: ทำได้แค่ประคองมันต้องขึ้นแต่ขึ้นไม่ได้เพราะถ้าขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะป่วน
2: ค่ะ
3: แต่มันก็ผิดจากความเป็นจริงถูกไหม
2: ใช่ค่ะอาจารย์แต่ว่าทีนี้นุ่นเลยอยากถามอาจารย์ต่อเลยค่ะว
3: ่า
2: การป่วนของการเงินโลกอะค่ะมันจะส่งผลต่อต้นทุนทั้งภาคของการเงินการคลังของไทยแบบไหนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันนะคะอาจารย์เอาเรื่องเฉพาะหน้าก่อนที่อาจารย์บอกว่าอันเนี้ยน่าห่วงแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยตายได้นะ
3: เราแบบว่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้หรอกนะมันถึงก็หอยแล้วนะล่าสุดเนี่ยราคาน้ำมันในตลาดโลกจากความปั่นป่วนไอ้ฮูตีไปยึดอะไรเนี่ยทำให้ไปถล่มไอ้น้ำมันของซาอุดิอาระเบียส่งออกไม่ได้หรือส่งออกได้น้อยต้องชะงักต้องชะลอทรัมป์ก็บอกว่าโอ้ยคงจะว่ากันจนถึงหลังเลือกตั้งเดือนพฤศจิกาอ้าวบรรลัยจักสิครับพี
2: ่ยาวเลยเขาน
3: ี่มันไม่มีอะไรหยุดพี่ว่าจะหยุดภายใน3อาทิตย์นี่มันว่าเข้ามาตั้ง5เดือนแล้ว
2: 6เดือนแล้วจ้ะ
3: 6เดือนแล้วพี่ยังไม่มีแนวโน้มอะไรเลย
2: ค่ะ
3: นะทุกคนก็หาแหล่งใหม่ก็จริงอ่ะแต่มันแพงขึ้นอ้าวอย่างวันนี้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้ราคาน้ำมันดิบดูไบ128เหรียญเนี่ยผมต้องบอกว่าราคานี้เนี่ยนะวันนี้นะ
2: ค่ะ
3: มันแพงก่อนปีเดือนกุมภาแล้วนะมันแพงก่อนเยอะนะตอนนั้นยังไม่ขนาดนี้ใช่
2: แล้วอะไรถึง200เหรียญ
3: 200นี่ราคาน้ำมันดีเซลที่ตลาดสิงคโปร์200เหรียญต่อ
2: บาร์เรลแล้วสุดท้ายมันก
3: ็ราคาน้ำมันเบนซินน่ะ151เหรียญ
2: ค่ะ
3: ขึ้นมาอย่างเงี้ยนี่เป็นราคาวันนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมาคำนวณราคาหน้าโรงกลั่นบ้านเรา
2: คนลุกเลยเน
3: า
2: ะพอดูตัวเลขสีเข
3: ีย
2: วบวกมาเท่าไหร่บวกเท
3: ่
2: าไหร่อะค่ะ
3: เอาคุณดูเนี่ยเอาคุณดูเนี่ย
2: ผ่านมาเป็นราคาย
3: ังไม่ได้เอาราคานี้มาคำนวณนะ
2: ค่ะ
3: ตอนเนี้ย
2: บ้านเรานะ
3: เอาล่าสุดที่ยังไม่ได้เอาราคาของเมื่อวานมาคำนวณเนี่ยตอนเนี้ยราคาน้ำมันดีเซลนะราคาหน้าโรงกลั่นนะ40บาท79สตาง
2: ค์
3: ราคาน้ำมันเบนซินหน้าโรงกลั่นนะ30บาท69สตางค์พอคุณดูมาบรรทัดนึงสำหรับดีเซลหมุนเร็วเนี่ยรัฐบาลขอบังคับเก็บเงินค่าการกลั่นลดลงจากโรงกลั่นเนี่ยลิตรละ4บาทก่อนหน้านี้ลิตรละ2บาท40เมื่อวานนี้ขึ้นไปลิตรละ4บาทนะเพื่อที่จะทำให้การชดเชยเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยมันไม่ทะลุ10บาทก็พูดง่ายๆว่าคุณแปลเข้ามาบาท60แต่ที่จริงมันทะลุ10บาทไปแล้วมันคือ10บาทไปแล้วก็เหลือ8บาท43สตางค์8บาท43สตางค์ใช้วันละ60ล้านลิตรวันละ480ล้านบาท

0: ชดเชย
1: ใช้กองทุนน้ำมันในการ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอขอใหม่มาอีกคือไปเขาประกาศไปแล้วว่าลงกันจนถึงสิ้นเดือนถ
1: ู
0: กไหมถึงเดือนตุลาเพราะฉะนั้นไปเอาเพิ่มจาก4บาทไม่นะนี่เขาก็จ่ายไป20,000กว่าล้านแล้วนะคราวนี้ก็เหลือนี่เนี่ย8.43ถ้าไม่ถ้าอุ้มมากกว่านี้ก็ไม่ต้องขึ้นราคาหน้าปั๊มถ้าไม่อยากอุ้มมากกว่านี
1: ้ก็ต้อง
0: ขึ้นราคาหน้าปั๊มซึ่งมันทะลุ40บาทแล้วสำหรับดีเซล
1: ตอนนี้เรา
0: 40บาท69สตางค์พี่ทำใจไว้เลยว่าต่อไปแม่ง42โทษต่อไปมัน42บาท43บาทมันมาแน
1: ่
0: เบนซินตอนนี้ยังไม่ทะลุ40แต่ต้องทะลุ
1: ขอดูแก๊สโซฮอล์95หน่อย
0: ก็นี่ไง39บาท94สตางค์
1: อันนี้คือราคา
0: ล่าสุดวันนี้ไม่รู้นะเพราะอาจจะขึ้นราคาพรุ่งนี้ก็ได้ผมไม่แน่ใจผมขี้เกียจไปยุ่งเรื่องพวกนี
1: ้ค่ะ
0: เอาเป็นว่าเฮ้ยมันบั่นทอนจิตใจคนใช้รถก็ไม่กล้าขับสีซัวแล้วใช่ไหมคุณเดี๋ยวนี้คุณดูในถนนดิอันนึงที่ผมเห็นชัดๆเลยพอผมขึ้นทางด่วนทุกวันเนี่ยรถกระบะหายหมด
1: หายเหรอ
0: ไม่มีเลยน้อยมากเดี๋ยวรถกระบะที่เห็นน่ะมีแต่รถเก๋งตอนเย็นตอนเช้าอ่ะรถกระบะไม่วิ่ง
1: ซึ่งรถกระบะส่วนใหญ่นี่ก็ใช้ของส่งของ
0: ไม่ก็ส่งของก็ทำ
1: ก็มีก็มี
0: ไม่ก็ส่งของด้วยแล้วก็แบบว่าเป็นรถส่วนใช้ส่วนตัวด้วยแต่มันก็จะหนักไปกึ่งๆไงใช่ไหม
1: อาจารย์เห็นด้วยสายตาเลยว่า
0: ไม่ผมเป็นคนแบบใช้บริการทางด่วนในแต่ละวันในเวลาเดียวกันเทียบได
1: ้ค่ะ
0: ตอนเช้ากี่โมงผมก็ปกติตอนบ่ายไอตอนเย็นตอนค่ำกี่โมงก็เวลาเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยผมจะเห็นน้อยลงเพิ่มขึ้นอะไรหายไปผมเห็นหมดละ
1: อันนี้ในเชิงของการเดินทางของผู้คน
0: เพราะเขาก็ต้องระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยเพราะต้นทุนมันจ่ายอ่ะเหมือนกับค่าไฟอ่ะค่าไฟที่มันแพงอ่ะเราก็โอ้โหไม่มันกินเองแบบเราไม่รู้ตัวนี่เรายังไม่ต้องพูดถึงรายจ่ายอื่นๆนะ
1: พรา
0: ะ
1: เ
0: รา
1: เดี๋ยวมีมันจะผันออกมาม
0: ันจะเป็นอินเทอร์เน็ตเรายังเป็นไอ้ซื้อสตรีมมิ่งสตรีมแม่งอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: รายได้ที่ไม่เพิ่มมันก็ทำให้ความรู้สึกของคนเนี่ยเมื่อมีรายจ่ายเพิ่มเนี่ยมันก็บีบลงมาบีบจนรายรับน้อยกว่ารายจ่ายเห็นไหมพอรายรับน้อยกว่ารายจ่ายเนี่ยมันก็ต้องไปกินเงินเก่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: บางทีก็ต้องไปตาเขาก่อนบางทีก็ใช้บัตรรูดแล้วก็มาใช้ทีหลังความรู้สึกของผู้คนมันก็จะเป็นความรู้สึกที่หดหูเป็นความรู้สึกที่ไม่มั่นใจไม่ปลอดภัยนะอาจจะมีบางคนเขาไม่สนใจอยากใช้ก็ใช้ไปแล้วก็ไปตายดาบหน้ากดในตายแน่นอนนะดาบหน้า
1: แต่ส่วนใหญ่ก็ระมัดระวังการใช้จ่าย
0: ก็พอเกิดความระมัดระวังว่ามูดอารมณ์ของผู้บริโภคเมื่อเราไม่มีความมั่นใจกับรายได้อย่างเราไม่เลือกตกงานวันไหนได้ขามันจะไปรวมกับใครกูไม่รู้เนี
1: ่
0: ย
1: เดี๋ยวกูยาวเลยแล้วเป็นสถานะของเราด้วยนะ
0: ไม่รู้วันเอ้าคนเคยได้รายมีเงินเดือนมีรายได้พอวันพรุ่งนี้ไม่มีอ
1: ่ะ
0: ถ้าเกิดไม่มีสำรองไว้ก่อนจะทำไงกับชีวิตอ
1: ่
0: ะใช่ไหมขนาดเรานี่มันก๊อกสามก๊อกสี่เรายังกลัวเลยไม่ใช่ไม่กลัวนะ
1: สิ่งที่เรากลัวก็คือไอ้ความไม่แน่นอนนี่แหละ
0: บนตรงนี้มันยังมีเรื่องอ่ะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้จะทำยังไง
1: อ้าวรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะประคับประ
0: ค
1: องไทยช่วยไทยพาสนี่จะต่ออ
0: ่ะนี่จะบอกให้เลยอ่ะโอเค
1: ค่ะ
0: ไทยช่วยไทยพาสถ้าจะทำ
1: 60 40ที่ใช้อยู่ณปัจจุบัน
0: จริงๆอ่ะผมว่าคนละครึ่งง่ายไหม60 40วุ่นวาย
1: คนละครึ่งคือ50
0: 50
1: รัฐบาลช่วย50เรา
0: ไม่จำเป็นจะต้องให้ 1,000 นึงนะ
1: ค่ะ
0: ไม่จำเป็นจะต้องให้ 1,000
1: โอเค
0: เพราะถ้าเกิดจะทำเอางี้เรามีคนที่ไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ย26ล้านคนโอเคไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าใช้เต็มพิกัดคนละพันก็26,000รัฐบาลต้องออก26,000เราก็ออกด้วยประมาณ16,000ประมาณ16,000อ่ะเขาออก26,000อ่ะใช่ไหมนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาเป็นว่า60 40อ่ะนะรัฐบาลถ้ารัฐบาลมีคนใช้เต็มพิกัดเลยเนี่ย26,000จะไม่ถึงหรอก26,000ล้านไม่ถึงหรอกผมก็ไม่ได้ใช้ครบอ่ะโอเคเอาว่าสัก20,000-22,000ก็แล้วกันอ่ะ22,000อ่ะบอกว่าไม่ใช่26,000นะ22,000ล้านถ้าจะจ่ายคนละพันเนี่ยก็ต้องเดือนละ22,000ล้าน
1: ค่ะ
0: ถามว่าพอมีไหมในพ.ร.ก.เงินกู้ก้อนแรก200,000ล้านยังพอมีเหลือ
1: เงินกู้นะ
0: มันต้องใช้เงินกู้อยู่แล้วนะคราวนี้จะทำถ้าเกิดจะตั้งผมคิดว่าตอนนี้ผมเชื่อว่าทำแล้วเพราะถ้าดูอย่างนี้ถ้าทำแล้วคราวนี้จะทำเนี่ยผมแนะอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าจะทำนั้นไม่ต้องให้1,000หรอก
1: ค่ะ
0: เอา500ก็ได้

0: เอา500ก็ได
1: ้
0: เอา500ก็ได้700ก็ได้800ก็ได้มันจะได้ทำครบไตรมาสเลย
1: เอาเวลาเรานับไตรมาส
0: เนี่ยถ้าเกิดคุณจ่าย 1,000 เนี่ยคุณต้องจ่าย 22,000 เอาตัวเลขกลมๆไป 26,000
1: ค่ะ
0: 3เดือนเนี่ย 78,000 ล้านเนี่ยรัฐบาลไม่มีตังค์ขนาดนั้นแน่นอนถ้าเกิดคุณลดลงมาครึ่งนึงเหลือ500
1: ค่ะ
0: เหลือ500คุณก็จ่าย 39,000 ล้านบาทถูกไหมยังพอไหวจะ 7,800 หาร2ก็ 39,000 39,000 ล้านบาทก็เดือนละ 13,000 ใช่ไหมอย่างนี้
1: พอประคองประคองจะได้เป็นรายเดือน
0: ก็มันก็ยังมีต่อไงแต่ว่าไม่ได้ให้อาร่าลามแบบนั้นไฟกระพริบแบบว่าให้คนละพันตอนนี
1: ้
0: แล้วเราก็ใช้ไม่ถึงด้วย
1: อันนี้เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะเรามองแบบนั้นซึ่งรัฐบาลนะคะเขาก็มองว่าจะคงขยาย
0: ที่จะทำแบบคิดว่าจะทำ
1: ค่ะแล้วเราเวลาที่เราใช้งบประมาณน่ะก็คือเป็นก้อนของพ.ร.ก.กู้เงินอาจารย์ทีนี้นุ่นถามนิดนึงว่าการนับเรื่องของงบประมาณเดือนนี้เดือนกันยายน
0: นี่เดือนสุดท้ายคำว่างบประมาณในงบประมาณจะมี2 อย่างนะ 1. งบประมาณคือประมาณว่าจะใช้เงินเท่าไหร่แต่ใช้จริงก็ต้องปิดบัญชี
1: ค่ะ
0: โอเคเราไม่รู้ตัวเลข อันที่2ประมาณการรายได
1: ้ค่ะ
0: แล้วมันได้ตามประมาณการหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูเมื่อถึงเวลาก็กระทบยอดส่วนที่เกินส่วนที่ขาดมันก็จะมีบัญชีเงินคงค้างไปเกลี่ยกันให้จบไปโอเคอันนั้นคือเรื่องของการปิดงบประมาณตัวเลขจริง
1: ค่ะ
0: แต่คราวนี้มันมีอยู่รายการนึงอันนี้ผมก็ฟังมาเออก็น่าสนใจ
1: พอดี
0: ท่านเลขาสภาพัฒน์ท่านพูด
1: ค่ะ
0: ท่านบอกว่าในงบกลางของปี2500งบประมาณรายจ่ายปี2569เนี่ยท่านเข้าใจว่าเหลืออยู่ประมาณสัก10,000ล้าน
1: ค่ะ
0: ท่านก็เลยแนะนำบอกว่าอันเนี้ยเอาไปใช้หนี้ธกส.ตามมาตรา28คืนเงินต้นให้เขาอะไรอย่างเงี้ยหรือจะไปทำตรงอื่นก็ว่ากันไปแต่อันนี้คนไปจับความตรงนั้นแต่ที่จริงวันเนี้ยงานสัมมนาของผมเสียดายผมไม่ได้ไปนะ
1: ของทางสภาพัฒน
0: ์ใช่ๆ
1: ค่ะคืองานเสวนาของสภาพัฒน์เนี่ยท่านเลขาธิการท่านดนุชาพิชยนันท์เนี่ยท่านพูดหลายประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการเมืองกับข้อเท็จจริงด้านวินัยทางการคลังแท้จริงแล้วมันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจมีความเสี่ยงอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะวันนี้มีงานสำคัญที่น่าสนใจเป็นการประชุมสัมมนาวิชาการของสายงานเศรษฐกิจมหภาคบัญชีประชาชาติและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปี2569นะคะเรื่องเสริมคลังสร้างอนาคตไทยค่ะอาจารย
0: ์เผอิญผมได้สปีชของท่านเลขาธิการสภาพัฒน์คุณดนุชาพิชยานัน
1: ท์อ๋อจะได้สปีชเลยเหรอ
0: คือผมตามด้วยแล้วผมว่าน่าสนใจ
1: ค่ะเขาว่า
0: คือเอาว่าเรื่องของการทำนโยบายการคลังให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ท่านก็อธิบายว่ามันมีความเสี่ยงคือเรื่องหนี้สาธารณะ
1: อ
0: ันนี้เพิ่มขึ้นตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ 67.5 เมื่อเทียบกับ GDP จะชนเพดานจะชนเพดาน70
1: อันนี้คือความเสี่ยงประการแรก
0: เขาบอกว่าปัญหาคือภายใต้สถานการณ์ปกติระดับหนี้สาธารณะควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่ใช่คำถามคำถามคือถ้าสถานการณ์ไม่ปกติเราจะยังไง
1: เออน่าสนเนาะอันเนี้ย
0: อันที่สองคือเรื่องความเสี่ยงด้านจัดเก็บรายได้นี่ก็เราเข้าใจอยู่แล้วมันรายได้มันลดลงจะทำอะไรก็ว่ากัน
1: อันที่3ค่ะ
0: ความเสี่ยงด้านรายจ่ายของรัฐบาล
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันมีเรื่องรายจ่ายผูกพันมีรายจ่ายที่ยากจะตัดทอนอะไรต่ออะไรพวกนี
1: ้ค่ะ
0: ต้องบริหารจัดการกันอีกอันนึงนะคราวนี้ประเด็นอีกอันที่กระทรวงทางสภาพัฒน์ก็จะทำคืองบประมาณด้านสังคมโซเชียลบัดเจ็ตซึ่งดูแลทุกอย่างตั้งแต่คนเจ็บคนป่วยอะไรเนี่ยจะเอายังไง
1: ภาวะสังคม
0: ระหว่างสวัสดิการสังคมที่รัฐบาลจัดสรรให
1: ้
0: กับวินัยการคลังเนี่ยมันต้องออกแบบให้มันสอดคล้องกันแล้วก็ต้องประเมินอะไรต่อมีอะไรน
1: ะ
0: ท่านก็พูดถึงการสร้างระบบการคลังที่เข้มแข็ง
1: ด้วยหลักคิดอะไรได้บ้าง
0: ให้ความสำคัญต่อการบริหารการคลังระยะยาวนะปรับระบบสวัสดิการทางสังคมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
1: สร้างฐานรายได้ของรัฐให้กว้างขึ้นแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่คราวนี้คือปัญหาของ
1: โจทย์การคลังของไทย
0: โจทย์การคลังก็คือว่าคือจะทำยังไงให้ความสามารถของรัฐในการตอบสนองในอนาคตเนี่ยเมื่อพื้นที่ทางการคลังลดลงเนี่ยจะทำยังไงนะอันนี้คือเรื่องที่เป็นหัวข้อใหญ
1: ่ค่ะ
0: ที่จะต้องปฏิรูปอะไรกันครั้งใหญ่
1: แต่การสร้างพื้นที่ทางการคลังของเราอาจารย์ค่ะมันก็พื้นที่ของเรามีไม่เยอะนะ
0: เออใช่ก็เอาเป็นว่าตอนนี้เขามีนี่ผมยังกำลังรออ่านเอกสาร3ชิ้นมันเป็นรายงานทางวิชาการของทางเจ้าหน้าที่สภาพัฒน
1: ์ค่ะ
0: คุณรู้จักเขาคุณช่วยหาให้ผมด้วยมันจะมีเรื่อง บทบาทภาครัฐบาลต่อเศรษฐกิจไทยตามระบบบัญชีประชาชาตินี้ค่อนข้างเทคนิ
1: คอ
0: ันที่สองที่ผมสนใจงบประมาณด้านสังคมกับความเสี่ยงทางการคลัง
1: okay.
0: ไอ้เนี่ยงบไอ้30บาทรักษาที่โลกสวัสดิการเรื่องนั้นเยอะแยะเยอะแยะเนี่ยอีกอันนึงอันนี้น่าสนใจนะภูมิทัศน์ความเสี่ยงทางการคลังจากมุมมองพลวัตหนี้อันนี้ช่างมันเถอะชื่อมันเป็นพลวัตหนี้อะไรเงี้ย
1: ค่ะเดี๋ยวนุ่มไปตามหาเอกสาร
0: ไปตามหาเอกสารมาอ่าน
1: อาจารย์ขาสภาพัฒน์ที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ที่เขาบอกว่ามีข้อเสนอกับรัฐบาลให้นำงบกลางปี69ที่ยังเหลืออยู่ก้อนหนึ่งในระดับหลักหมื่นล้านบาทเนี่ยไปใช้ชำระหนี้ของภาครัฐเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุอะไรยังไงคะ
0: มันก็แสดงว่ารัฐบาลในจริงใจที่จะจริงจังที่จะเอาเงินมาใช้เพื่อให้มันไอ้ม.28 ที่ธกส.ติดค้างอยู่มันเยอะนะ
1: ในสมัยอดีตมันเป็นยังไงอะคะเขาไม่ชำระหนี้หรอ
0: จะชำระแต่ว่ามันชำระบ้างไม่ชำระบ้าง
1: ให้ตั้งใจชำระ
0: ตอนนี้เขาจะพยายามปีแล้วก็ทำไงเลยทำให้ไม่ถูกปรับระดับความน่าเชื่อถือ 38,000 กว่าล้านในงบกลางเนี่ยเทไปจ่ายคืนเงินต้นให้ธกส.ตอนนั้น
1: รัฐบาลเป็นหนี้ธกส.แล้ว
0: ไม่ใช่ให้ธกส.ออกเงินไปให้ก่อนเนี่ยตั้งงบใช้ให
1: ้
0: ซึ่งก็ตั้งบ้างไม่ตั้งบ้างไงตอนนี้ถ้าเกิดพอมีเงินเหลือก็ปัดไปตรงเนี้ยมันดีก็เดี๋ยวเขาก็ว่ากันน่ะ
1: นอกจากธกส.แล้วเป็นตรงอื่นอีกไหมคะ
0: มีแต่ว่านี่มันเป็นหลักอยู่ตรงนี
1: ้
0: ยังมีค้างจ่ายกองทุนประกันสังคมยังมีที่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาไม่เพียงพออะไรพวกนี
1: ้
0: แต่นั้นเป็นมันเป็นเรื่องที่แก้ยากว่ะผมดูแล้ว
1: ค่ะ
0: เออ
1: ก็ให้ไปตั้งใจในการที่จะจัดสรรตรงนี้ให้มันเรียบร้อยค่ะพื้นที่ทางการคลังเวลาที่เราจัดอ่ะมันจะได้เข้ารูปเข้ารอยมากยิ่งขึ้น
0: มันจะเป
1: ็
0: นประเด็นอย่างเงี้ยคนก็จะพูดเนี่ยประคับประคองเศรษฐกิจกับรักษาวินัยการเงินการคลังเน
1: ี
0: ่ยมันเป็นโจทย์ยากนะ
1: นโยบายการเมืองกับข้อเท็จจริงด้านวินัย
0: อย่างเรื่องอย่างเนี้ยอย่างเรื่องโครงการประชานิยมหรือเรื่องไอ้อย่างนี้ที่เราพูดกันเนี่ยไทยช่วยไทยพัฒน์หรือไทยเที่ยวไทยพัฒ
1: น์ไทยเที่ยวไทยพัฒน์นี่เลื่อนนะยังไม่ยกเล
0: ิ
1: กไม่ทำแล้ว1ตุลาขอเลื่อนไปก่อนเพราะว่าช่วงตุลาจริงมันเป็นไฮซีซั่นไงเขาก็เลยจะขยับมองว่านู่นเมษายนปีหน้า
0: อเมษายนก็ไฮซีซั่นนะสำหรับคนไทยแต่ต่างชาติมันไม่ไฮซีซั่นด้วย
1: เดี๋ยว
0: คืออย่างนี้อย่างนี้คือมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้ความสนใจเรื่องตรงนี้แต่อย่างที่บอกอะเรื่องมันคอมพลีเคทเรื่องมันยากคนก็จะเอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกก็รัฐบาลก็ต้องโดนด่าพ่อล่อแม่เป็นปกติ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องปกติเวลาไม่รู้จะลงกระโถนไหนก็โถนเนี่ยมันเป็นกระโถนใหญ่ลงง่ายดิถมถุยได
1: ้เรื่องการเมืองเนี่ยหลายๆคนจะรู้สึกว่าเขาเสพ
0: เพราะเราพูดถึงคนอื่นถ้าเป็นเรื่องทำมาหากินเนี่ยคือตัวเรา
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเขาเฮ้ยมึงต้อง
1: ใช้หลักโยนิโสมนสิการนะคะถ้าไม่รู้หลักน
0: ั้
1: น
0: อย่างไร
1: ก็ติดตามรายการฟังหูไว้หูของเรานะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและ การสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE @thinkingradio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเฉยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายๆวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
7: ข่าวใหญ่ระดับโลกนะครับเมื่อสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยและเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกใน3ปีด้วยทั้งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตลอดและล่าสุดยืนยันว่าการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดขึ้นดอกเบี้ยนั้นไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เลวร้ายเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังไปได้ดีทำไมธนาคารกลางจึงขึ้นดอกเบี้ยก็เพราะว่ามีคณะกรรมการของเฟดที่ไม่เป็นมิตรต่อรัฐบาลทรัมป์บอกว่าก็ยังไว้วางใจประธานเฟดนะเควินวอชที่ทรัมป์เป็นคนเสนอตั้งเองแต่ว่าเควินวอชนั้นไม่มีมือยกมากพอที่จะระงับยับยั้งการขึ้นดอกเบี้ยเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ในคณะกรรมการของนโยบายดอกเบี้ยนั้นยังไม่เห็นด้วยกับทรัมป์และตัวประธานของเฟดตัวนี้เป็นเรื่องที่เผชิญหน้าระหว่างนโยบายทรัมป์ที่ต้องการลดดอกเบี้ยขณะเดียวกันที่คณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐมองว่าดอกเบี้ยต้องขึ้นเพราะเงินเฟ้อสูงเกินไปและสูงมานานเกินไปมติเป็นเอกฉันท์นะครับ12-0เลยครับฉะนั้นทรัมป์ไม่มีทางแย้งเป็นอย่างอื่นได้เฟดบอกว่าให้ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% จากปัจจุบัน 3.50 ถึง 3.75% นั้นให้ขยับขึ้นไปเป็น 3.75 ถึง 4% เป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2023เป็นการปรับดอกเบี้ยครั้งแรกในทิศทางใดก็ตามนับจากเดือนธันวาคม2025หมายความว่าปรับขึ้นหรือปรับลงเนี่ยเป็นครั้งแรกดังนั้นมันมีความหมายเหตุผลเหรอครับชัดๆครับสาเหตุสำคัญคือสงครามสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่าน ผลักดันราคาน้ำมันและต้นทุนสินค้าในวงกว้างดังนั้นทรัมป์จะไปโทษใครไม่ได้เพราะว่าทรัมป์เป็นผู้เปิดศึกสงครามกับอิหร่านดันราคาน้ำมันขึ้นทั่วโลกดันอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐทำให้ธนาคารกลางเห็นว่าต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อฉะนั้นทรัมป์จะโวยวายอย่างไรก็ตามแต่ท้ายที่สุดกลับมาที่ต้นน้ำต้นตอคือตัวทรัมป์เองครับเจ้าหน้าที่ของเฟดส่วนใหญ่คาดว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งภายในสิ้นปีนี้ครับอาจจะขยับไปที่4ถึง 4.25% เผลอๆถ้าเงินเฟ้อไม่ลดลงอาจจะไปแตะที่ 4.25 ถึง 4.50% ในปีหน้าก็ได้ซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทรัมป์ต้องการเลยทรัมป์ก็ขึ้นข้อความในโซเชียลมีเดียทันทีว่าการขึ้นดอกเบี้ยนั้นไม่ดีสำหรับเศรษฐกิจอเมริกาบอกว่าถ้าหากสหรัฐเลิกค้าขายกับประเทศที่ได้ดุลการค้ากับสหรัฐนั้นเนี่ยสหรัฐได้กำไรมหาศาลทันทีประโยคนี้พูดมาบ่อยครั้งแต่จะทำได้หรือในเมื่ออเมริกาเองก็ต้องพึ่งพาการค้าการขายกับทั่วโลกฉะนั้นเมื่อทรัมป์ออกมาด้วยข้อความทันทีทันใดบอกว่าดอกเบี้ยต้องเหลือ 1% หรือต่ำกว่า 1% มันไปคนละทางกันกับทิศทางของธนาคารกลางเลยธนาคารกลางเนี่ยขึ้นไปที่ 3.75-4% ทรัมป์บอกว่ามันต้องอยู่ที่ 1% หรือต่ำกว่านั้นเห็นไหมครับว่ามันคนละเรื่องคนละราวโดยสิ้นเชิงธนาคารใหญ่ของอเมริกาเช่น JP Morgan เอ่ย KeyCorp และก็ BNY ก็ปรับดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดีขึ้นเป็น 7% ทันทีส่งผลต่อต้นทุนบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเงินกู้ก็ขึ้นทันทีดอกเบี้ยจำนองบ้านสหรัฐอายุ30ปีเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ 6.76% นะครับไม่ใช่เบาๆเลยครับสูงมากๆ สำหรับประเทศไทยผลจากการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยก็จะมาทำให้เงินบาทเงินทุนเคลื่อนย้ายดอกเบี้ยราคาพลังงานปรับตัวทันทีแต่ก็ไม่จำเป็นนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยของเราจะต้องขึ้นดอกเบี้ยตามทันทีเช่นกันเพราะมันมีปัจจัยต้องพิจารณาหลายด้านแต่ที่น่าจะชัดๆก็คือเงินบาทก็จะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงดอกเบี้ยสหรัฐสูงขึ้นสินทรัพย์ดอลลาร์ให้ผลตอบแทนน่าสนใจขึ้นเงินทุนก็ไหลกลับสหรัฐดอลลาร์จะแข็งเงินบาทก็จะอ่อนการส่งออกก็ดีธุรกิจท่องเที่ยวก็ดีอาจจะได้ประโยชน์แต่ผู้นำเข้าน้ำมันเครื่องจักรวัตถุดิบหรือคนที่มีหนี้เป็นดอลลาร์ก็จะเจอกับต้นทุนที่สูงขึ้นฉะนั้นตลาดรับรู้เรื่องนี้ล่วงหน้าแล้วหมายความว่าตลาดคาดการณ์ก่อนหน้านี้ว่าอเมริกาคงมีทางเลือกจำกัดจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินบาทอาจจะไม่อ่อนมากแต่ถ้าเฟดสหรัฐส่งสัญญาณขึ้นต่อเกินคาดหมายถึงยังขึ้นดอกเบี้ยต่อแรงกระแทกกระทบต่อไทยก็จะรุนแรงขึ้นและต้องจับตาดูเงินทุนต่างชาติอาจจะไหลออกจากหุ้นและพันธบัตรไทยก็ได้แต่การขยับขึ้น 0.25% นั้นไม่น่าจะมีผลรุนแรงกระแทกกระทั่งหนักหนักแต่ว่าก็แน่นอนนะครับในตลาดการลงทุนเนี่ยนักลงทุนก็จะเปรียบเทียบผลตอบแทนไทยกับสหรัฐถ้าส่วนต่างดอกเบี้ยแคบลงการถือสินทรัพย์ไทยจะน่าสนใจน้อยลงโดยเฉพาะเมื่อรวมกับความเสี่ยงเรื่องเงินบาทอาจจะอ่อนลงตามไปด้วยฉะนั้นตลาดที่น่าจะอ่อนไหวที่สุดที่จับตาดูกันก็คือพันธบัตรระยะยาวหุ้นที่มีหนี้สูงอสังหาริมทรัพย์บริษัทที่จะต้องระดมทุนหรือต้องรีไฟแนนซ์หนี้ช่วงนี้ก็ต้องวางแผนวิเคราะห์ให้รอบด้านและขณะเดียวกันครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรไทยก็จะสูงขึ้นก็เป็นไปได้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยตาม

0: ความยากลำบากในการตัดสินใจคือถ้าคงดอกเบี้ยช่วยประคองเศรษฐกิจเงินบาทอาจจะอ่อนต่อแต่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยช่วยดูแลค่าเงินและควบคุมเงินเฟ้อก็จะเพิ่มภาระลูกหนี้แต่ถ้าลดดอกเบี้ยอาจจะช่วยเศรษฐกิจแต่ก็เสี่ยงที่จะเร่งเงินทุนไหลออกเงินบาทอาจจะอ่อนกว่าเดิมก็ได้ฉะนั้นต้องดูว่าเงินเฟ้อไทยณจุดนี้และไตรมาส 3-4 นี้เป็นอย่างไรฉะนั้นรอบนี้ต้องถือว่ามีความเสี่ยงสูงขึ้นเพราะมีราคาน้ำมันจากสงครามอิหร่านเข้ามาซ้ำเติมนี่แหละครับคือสิ่งที่เราเจอกับปัญหาน้ำมันโลกแพงเงินบาทอ่อนค่าขนส่งค่าไฟสูงขึ้นต้นทุนอาหารสินค้าทั่วไปก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนี่คือปรากฏการณ์ล่าสุดเช้าวันนี้ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ปากท้องของไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
11: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
10: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
11: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus นะครับอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเรื่องราวที่น่าสนใจมุมมองวิสัยทัศน์และการวิเคราะห์ที่เฉียบคมนะครับของคุณปีเตอร์ชอน แวนฮาเรนจะทำให้คุณผู้ฟังนั้นสามารถที่จะนำไปใช้แก้ปัญหาหลายๆอย่างวางแผนวางกลยุทธ์แล้วก็เข้าใจโลกใบนี้ได้ดีมากขึ้นทีเดียวครับก่อนจะคุยกับท่านก็มีข่าวดีมาฝากกันเป็นประจำนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษออมสินออมสุขครับจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลารับฝากก็คือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยเดี๋ยวคุยกับคุณปีเตอร์เลยดีกว่าครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับ
3: ครับโอ้โหถึงดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยเราก็นึกถึงธนาคารต่างๆนะฮะแล้วก็นึกถึงมาตรการนโยบายของแต่ละประเทศแล้วทีนี้พอมีข่าวมาบอกว่าเอ๊ะอย่างธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดนะครับคุณวิเตอร์จะปรับดอกเบี้ยเห็นบอกขึ้นเลยใช่ไหมฮะ 0.25% ใช่ไหม
4: คร
3: ับ
4: ใช่ครับใช่ครับ
3: เรื่องใหญ่เลยนะครับผม
4: ก็เรื่องใหญ่นะฮะก็เรื่องใหญ่คือขึ้น 0.25% บางคนอาจจะบอกก็ 0.25 มันไม่เยอะนะใช่ไหมแต่ว่าเมื่อไหร่เฟดลดหรือให้ดอกเบี้ยขึ้นนะครับหรือลงนะฮะเขาก็จะส่งสัญญาณไปที่ตลาดส่งสัญญาณไปที่ประเทศอื่นๆส่งสัญญาณไปที่ประธานอธิบดีด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่อย่างนี้นะครับว่าที่มีมตินะฮะว่าจะให้มันขึ้น 0.25% นั้นเป็นครั้งแรกในเกือบจะ3ปีนะฮะผู้ฟังครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฟดนั้นนะฮะเขาก็จะมองว่าอัตราเงินเฟ้อเป็นยังไงเขาจะมองหลายอย่างก็เขาจะมองว่ามี job creation หรือเปล่าเขาจะมองว่าเออตอนนี้ตลาดหุ้นเป็นยังไงเขาจะมองว่าอัตราเงินเฟ้อมันขึ้นหรือลงนะฮะส่วนมากนะฮะถ้าอัตราเงินเฟ้อมันลงนะ inflation rate ลงนะฮะส่วนมากดอกเบี้ยก็จะลงด้วยนะครับแต่ว่าFed นะฮะก็พูดแบบนี้ก็พูด the plain fact is that inflation is too high and has been for too long ก็บอกว่าดอกอัตราเงินเฟ้อมันสูงไปแล้วก็มันสูงไปนานเกินไปด้วยนะครับแต่ว่าทรัมป์เขาว่าเขาจริงๆแล้วนะฮะทรัมป์เขาก็อยากจะมีประธานเฟดเขาก็อยากให้เป็นคนของเขาเขาอยากจะให้กรรมการหน่วยเฟดนะฮะเป็นของเขาบางคนก็เป็นของเขานะครับ แต่ว่าโดยรวมนะฮะก็เฟดก็ยังมีอิสระนะฮะอิสระแบบแยกความคิดแยกความตัดสินนะฮะจากความคิดของโดนัลด์ทรัมป์ได้ด้วยโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอย่าให้ดอกเบี้ยเป็น 1%
3: ครับ
4: นะครับก็ ห่างจากเฟดเนี่ยเยอะพอสมควรนะตอนนี้เฟดก็จะเป็น 3.75 นะฮะแล้วก็บอกภายในปีนี้หรือปีหน้าอาจจะขึ้นเป็น 4% ก็ได้นะฮะเขาคิดว่าเรทที่มันเหมาะสมนะวันนี้เป็น 3.75-4 นั้นแต่ดอนัลด์ทรัมป์ก็ไม่อยากให้เขาขึ้นเพราะว่าสัญญาณที่เขาส่งไปเขาสัญญาณว่าเอ๊ะของในตลาดนะฮะอาหารน้ำมันอะไรวัตถุดิบนะฮะวัสดุอะไรมันแพงเกินไปนะฮะจนเขาก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าดอกเบี้ยต้องขึ้นนะเพราะว่า อัตราเงินเฟ้อมันสูงไปนะ
3: ครับ
4: ก็จริงจริงแล้วนะฮะมันความจริงนะฮะถ้าพูดถึงนะฮะถ้าเราดู statistics นะฮะที่เป็นอิสระมันไม่ใช่แบบ True Social ของโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่ใช่ Scott Bessent ของโดนัลด์ทรัมป์หรือ Howard Lutnick ของโดนัลด์ทรัมป์พวกนั้นที่เป็นหน้ามาล้วนๆนะฮะของในอเมริกาสหรัฐขึ้นนะหลายรัฐนะฮะที่อเมริกาตอนนี้น้ำมันนะฮะต่อกาลอนนะฮะประมาณ4เหรียญนะฮะไม่ได้สูงขนาดนี้มันหลายชาติเลยนะครับ
3: ต้องใช้คำว่าหลายชาติ
4: ซีเลียนนะฮะซีเลียนก็ประมาณหนึ่งดอลลาร์ต่อลิตรนะฮะ
3: ครับ
4: ผู้ฟังอาจจะบอกไม่เยอะหรอกหนึ่งดอลลาร์ต่อลิตรก็ประมาณ33บาทนะครับแต่นะครับในสหรัฐนะอันนั้นมันแพงสำหรับน้ำมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สถิติส์นะนักวิเคราะห์ด้วยแล้วก็สถิติส์อื่นๆนะฮะเขาก็โชว์ว่าค่าอาหารนะฮะที่บ้านคนนะฮะตอนนี้เขาต้องเสียเพิ่มปีละประมาณ 2,500 ถึง 3,000 เหรียญต่อปีเพิ่มขึ้นนะฮะเรื่องอาหารที่เขาต้องเลี้ยงลูกที่เขาต้องนะถ้าเขาจะหมายถึงว่าถ้าเขาจะกินเหมือนเดิมนะฮะยี่ห้อเหมือนเดิมนะฮะชนิดเหมือนเดิมอะไรนี้ด้วยก็บอกโอเคต่อปีนะฮะก็ต้องเสียเพิ่มเกือบจะ 3,000 เหรียญนะฮะเกือบจะ 3,000 เหรียญนะสำหรับอาหารโดยเฉพาะนะฮะมันเยอะนะฮะผู้ฟังครับเพราะว่าในอเมริกาก็มีคนเยอะมากเลยนะฮะ 3,000 เหรียญมันเกิน 10% ของรายได้ของเขาอย่าลืมนะฮะที่สหรัฐมีคนยากจนก็มีนะฮะอย่ามองว่าคนฝรั่งนะฮะก็คนไทยก็ชอบบอกฝรั่งรวยนะฮะโอ้คนสหรัฐรวยไม่ใช่เลยนะครับผู้ฟังครับแล้วก็ที่สหรัฐก็มีหลายรัฐหลายชุมชนที่คนยากจนไม่มีอาหารกินไปนอนที่เต็นต้องไปนอนในกลางเมืองที่จะมีอาหารขอทานอะไรประมาณนั้นด้วยนะฮะมีเยอะในอเมริกานะฮะแต่โดนัลด์ทรัมป์ก็จะบอกไม่ใช่โอ้เศรษฐกิจดีของมันถูกลงนะฮะโอ้น้ำมันก็แพงนิดนึงแต่เคยแพงกว่านี้อะไรๆด้วยนะฮะ the fact คือว่าคนอเมริกันทั่วๆไปถ้าไม่ได้เป็นคนรวยนะฮะตอนนี้เขาลำบากถึงเฟดเขาบอกว่าโอเคเราพยายามดึงตั้งนานละนะฮะเรื่องดอกเบี้ยดึงแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าเขาไม่ขึ้นเป็นแบบโอ้เป็น 0.5 หรือ 0.75 นะไม่ขึ้นแบบนั้นเพราะอย่างนั้นตลาดจะช็อกนะครับ0.25 แล้วก็รอบหน้าอีกไตรมาสหนึ่งเขาอาจจะขึ้นเป็น4ก็ได้นะฮะแล้วถ้าดอกเบี้ยถ้าอัตราเงินเฟ้อมันไม่ลงนะครับผู้ฟังครับอาจจะขึ้นมากกว่านั้นทำไมเราพูดเรื่องอันนี้นะฮะเออนั่นมันสหรัฐนะโอ้สหรัฐไม่เกี่ยวกับเราไม่ใช่นะฮะผู้ฟังครับเมื่อไหร่เฟดนะฮะ Federal Reserve ของนะฮะธนาคารกลางเฟดของอเมริกาเมื่อไหร่เขาจามนะฮะทั่วโลกได้ยิน
3: เ
4: ห็ดขี้มูกนะฮะโอ้ถ้าจามแล้วก็อายด้วยอะไรนี้ด้วยโอ้ประเทศอื่นคนอื่นเริ่มจะป่วยเหมือนกันนะฮะใช่ไหมเพราะว่าทุกคนก็มองทุกคนในโลกนี้ที่เป็นผู้นำของประเทศหรือเป็นอยู่ในไฟแนนซ์อะไรเขาก็จะดูตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกก็ดูเหมือนกันนะฮะตลาดหลักทรัพย์ก็ไม่ชอบนะฮะให้ดอกเบี้ยขึ้นก็อย่าให้มันต่ำลงโดนัลด์ทรัมป์ก็อย่าให้มันต่ำลง
3: ครับ
4: นะฮะอันนี้เป็นการส่งสัญญาณทั่วโลกว่าเอสหรัฐเริ่มจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะนะครับและส่งสัญญาณไปที่โดนัลด์ทรัมป์ด้วยว่าโดนัลด์ทรัมป์พูดอะไรก็แล้วแต่เรานะฮะต้องมีอิสระในการคิดในการตัดสินเรื่องดอกเบี้ยเรื่องหลายอย่างเกี่ยวกับธนาคารเกี่ยวกับเงินด้วยนะส่งสัญญาณไปที่โดนัลด์ทรัมป์ด้วยเดี๋ยวผมเถอะอาทิตย์นี้โดนัลด์ทรัมป์ก็จะมีข่าวเยอะนะฮะก็อย่างนี้ True Social เขาเพิ่งจะลงหลังจากนั้น Oh we are carrying almost every country in the world แปลว่าเราก็ต้องแบกประเทศอื่นๆในโลกนี้ And cannot go on any longer ทำต่อไปนี้ก็ไม่ได้นะฮะ แล้วก็เขียนเป็นตัวหนังสือใหญ่นะ lower the interest rate for the United States of America and fast นะที่อันนี้มันโดนัลด์ทรัมป์ลงกลางคืนนะฮะเขามีผู้หญิงพิเศษของเขาไม่พูดมากกว่านั้นแต่เป็นผู้หญิงพิเศษเลยนะที่เขาจะเรียกว่าเครื่องพิมพ์เดินทางอ่ะเป็น roaming printer ของเขาผู้หญิงคนนั้นจะอยู่กับเขาเกือบ24ชั่วโมงแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์คิดอะไรเขาก็จะลงใน True Social หรือ Social Media ของเขาด้วยนะครับอย่างนั้นนะฮะว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็โมโหเรื่องอันนี้แน่ๆไม่รู้นะฮะว่าตอนนี้คนในเฟดหนาวหรือเปล่ากลัวว่าโดนัลด์ทรัมป์จะมาทำอะไรหรือเปล่า
3: ประเด็นเมื่อกี้ฮะคุณปีเตอร์เห็นบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเหมือนกับว่าเขียนทวงบุญคุณประเทศต่างๆทั้งโลกเลยนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณอยู่สุขสบายดีเศรษฐกิจอเมริกานี่มีเป็นผู้มีพระคุณนะมาส่งนี้เลยใช่ไหมครับคุณพี่เตอร
4: ์ผมเขาก็โกหกทุกคืน ทุกวันโกหกนะครับโกหกล้วนนะครับ เราเองนะครับผมก็เบื่อฟังเขาจริงๆนะครับผมก็ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะครับ เพราะว่าเขาพูดอะไรเมื่อไรก็พูดอะไรมันสิ่งที่ออกจากปากเขาหรือออกจากโซเชียลมีเดียของเขามันเชื่อก็ไม่ได
3: ้
4: หรือวันนี้พูดอย่างนี้พรุ่งนี้พูดตรงข้ามอะไรประมาณนั้นด้วยอ
3: าจจะไม่ใช่พรุ่งนี้เช้าพูดอย่างกลางวันพูดอย่างไหมฮะ
4: ใช่ครับถูกครับ
3: เหนื่อยใจ
4: โอ้ตอนนี้นะครับเขาก็จะเครียดด้วยนะฮะเพราะนะฮะไม่ถึง2เดือนนะฮะจะมีการเลือกตั้ง midterm election ในสหรัฐด้วยเขาก็หนาวแล้วเพราะว่าตอนนี้มันภาพมันชัดเลยนะว่าเอ้ Republic ของเขานะฮะ GOP ของเขาอาจจะแพ้ยังหนักเลยนะฮะใน midterm ไม่ได้แปลว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เป็นประธานาธิบดีต่อไปนะแปลว่าเขาอาจจะคุมรัฐสภาไปได้ต่อไปนี้นะฮะเขาไม่อยากให้มีข่าวออกเป็นแบบข่าวลบเขาเนกาทีฟว่าโอ้เขาไม่สำเร็จอะไรๆด้วยตอนนี้เขาจะเล่นอันนั้นดอกเบี้ยก็เล่นผู้ตรงข้ามของโดนัลด์ทรัมป์ก็จะเล่นเรื่องแฟกที่เขาแฟกของเขาก็แล้วกันนะฮะผมเมื่อไหร่มีการเลือกตั้งเลยมีการเมืองเราต้องเลือกคำพูดที่เราจะเชื่อเราไม่เชื่อไม่ว่าเป็นฝั่งเดโมแครตหรือรีพับลิกันเหมือนกันนะฮะใช่ไหมแต่ว่าข่าวที่ออกพักหลังน่าจะเกือบจะ6เดือน4 3 4เดือนแน่ๆนะฮะว่าของpower ของโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็สิ่งที่เขาทำกำลังจะหลุดนะฮะผู้ฟังครับกำลังจะหลุดเลยนะใช่ไหมก็เพิ่งจะมีข่าวใหญ่ๆนะฮะที่อเมริกาเมื่อวานวันก่อนนั้นนะฮะว่าลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งจะแต่งงานแล้วก็ไปที่เกาะแล้วก็แต่งงานมันหลายแสนดอลลาร์นะแล้วใครออกเงินนี้ก็เป็นของรัสเซียของมือขวาของปูตินที่ใช่ที่สนับสนุนก็จ่ายตังค์นะฮะเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันน่าจะหลายแสนเพราะว่าคนที่ไปมันใหญ่ๆอะไรๆด้วยนะฮะแต่ว่าทรัมป์ก็บอกไม่รู้จักคนนี้ไม่จริงเพราะว่าทรัมป์เคยอยู่กับคนนี้มีภาพในโซเชียลมีเดียมีภาพในข่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์เคยอยู่กับคนนี้ชัดเจนนะอันนี้เป็นเพื่อนซีดสนิทนะฮะของปูตินนะฮะลูกของโดนัลด์ทรัมป์บอกก็ไม่รู้จักเอาไม่รู้จักได้ยังไงมีคนเป็นสปอนเซอร์งานแต่งงานก็ลงทุกอย่างอะไม่รู้จักได้ยังไงนะแล้วก็ทรัมป์เพิ่งจะบอกยูเครนด้วยเอ้ยเราจะช่วยคุณแต่อย่าเพิ่งวางระเบิดที่ถังน้ำมันของรัสเซียนะมันมีผลกระทบเหมือนเขาก็กำลังบีบยูเครนแต่กำลังจะสปอร์ต

0: รัสเซียโอ้ยฝ่ายตรงข้ามก็เล่นอันนี้ใหญ่นะฮะตอนนี้นะครับผู้ฟังครับถ้าเราเป็นคนที่ตามเรื่องการเมืองตามโดยเฉพาะการเมืองอเมริกันนะโอ้ยอีก50กว่าวันนะฮะถึงการเลือกตั้งนะฮะสนุกสนานแน่นอนอยู่แล้วนะฮะ
1: ใช่ครับแล้วเวลาที่เราตามปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราต้องวิเคราะห์ตามหลายๆอย่างเลยนะครับกับพฤติกรรมกับคำพูดการกระทำหลายๆอย่างออกมาปุ๊บเนี่ยทำให้เราเห็นว่ายิ่งสถานการณ์โลกมันยิ่งผันผวนอะไรก็ได้แต่คนที่เป็นผู้นำยิ่งสำคัญดังนั้นเราก็ต้องหันกลับมามองจริงไหมครับคุณปีเตอร์ว่าผู้นำบนโลกใบนี้ทั้งไกลทั้งใกล้ใครบ้างหรือว่าวิธีการบริหารบ้านเมืองของประเทศไหนบ้างที่เราควรจะดูเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับคุณปีเตอร์ในใจคุณปีเตอร์เป็นใครฮะ
0: ก็ที่ดีมันจะพูดยากนิดนึงนะครับว่ามันผู้นำที่ดีนะฮะอันนี้จะเป็นความคิดเห็นนะฮะที่ผมไม่กล้าที่จะพูดนะฮะถ้าผมพูดตามชอบคนนี้ก็จะคุณวิชัยเราทำรายการอันนี้มานานนะฮะผมก็จำได้นะฮะผมเคยชื่นชมอภิสิทธิ์ เวชชัยชัยว่าโอ้โหฝ่ายตรงข้ามเขาก็ด่าเขาส่งเมสเซจมาโอ้พูดอย่างนี้ได้ยังไงอะไรผมเคยชื่นชมยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะฮะน้อยครั้งมากแต่ก็ชื่นชมยิ่งลักษณ์โอ้โหฝ่ายตรงข้ามเขาก็ว่าใช่ไหมถ้ามีคนฟังอเมริกันก็ฟังว่าเออผมก็ชื่นชมตรงข้ามโจไบเดนโอ้ยโจไบเดนมันสลีปปี้โจตอนนี้เขาเรียกว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นสลีปปี้โดนัลด์ด้วยเหมือนกันชอบนอนหลับในประชุมอะไรอันนี้มันยากนิดหนึ่งแต่ว่าก็มีผู้นำที่จะโผล่ที่เราจะเห็นแล้วก็ที่เราก็ชื่นชมได้ที่แบบโอ้คนนี้ก็น่าจะดีแต่ถ้าผมพูดถึงคนนี้ที่คนหนึ่งนะฮะที่กำลังจะดังทั่วโลกนี้ก็เป็นมาร์คคาร์นีของแคนาดาแต่ผู้ฟังบอกปีเตอร์เป็นคนแคนาดาไม่น่านะปีเตอร์ชื่นชมมาร์คคาร์นีอะไรด้วยชื่นชมลอเรนซ์วองดีไหมของสิงคโปร์คนในเอเชีย
1: ลอเรนซ์วองใช่ไหมฮะ
0: ลอเรนซ์วองนะฮะใช่ที่เป็นนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร
1: ์
0: ชื่นชมรายได้ของเขาได้เน
1: า
0: ะ
1: ผมตอนนี้ผมชื่นชมเปโตรซัสซันเซสนะครับนายกของทางสเปนนะฮะกล้าหาญมากนโยบายเขาเด็ดเดี่ยวจริงๆโอ้โหน่าชื่นชม
0: เอาอย่างนี้ ผมชื่นชมวลาดิเมียร์ซเลนสกี้โอ้โหคนไทยเขาก็จะเกลียดผมพูดอีกนั้น นะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับคนนี้แข็งแรง คนนี้ใจกล้าคนนี้ก็คิดยังไงเขาก็จะทำตามนั้นนะครับผมไม่ได้พูดเรื่องทุจริตไม่ได้พูดเรื่องในสภาของเขาไม่ได้พูดถึงว่าเขาควรจะยอมแล้วไม่ควรจะยอมมันไม่ใช่แต่ว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะฮะยูเครนก็เป็นเล็กน้อยถ้าเทียบกับรัสเซียนะฮะแต่ว่าเขาก็แข็งแรงเขาก็สู้เต็มที่เลยนะตั้ง4ปีแล้วนะครับใช่ไหมอันนี้ก็ชื่นชมแบบนั้นก็ได้นะครับก็มีแต่ส่วนมากนะครับผู้นำของประเทศไหนถ้าเราจะชื่นชมมันก็ต้องเป็นคนที่เป้าหมายของเขามันเป้าหมายสำหรับราษฎรของเขาทุกคนมันไม่ใช่แบบเป้าหมายของเขาตัวเองตอนนี้โดนัลด์ทรัมป์กับลูกชายโดนัลด์ทรัมป์รู้ไหมว่าลูกชายโดนัลด์ทรัมป์นะฮะปีแรกที่อันนี้เป็นรอบที่สองนะฮะที่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีตอนนั้นลูกชายมีธนาคาร50ล้านนะฮะตอนนี้นะฮะผ่านไปจะ2ปีกว่าตอนนี้เขามีเกือบจะ400ล้านในธนาคารของเขาลูกชายเขานะ
1: ใช่ไหมฮะลูก
0: ชายนะลูกชายนะฮะของประธานาธิบดีรวยขนาดนั้นได้ยังไงแต่ว่าระบบไม่ได้ดูว่าคนนี้ร่ำรวยเพราะว่าคนนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะฮะแต่โดนัลด์ทรัมป์นะฮะก็ร่ำรวยโอ้เงินของเขามันขึ้นกระจายไปที่หลายคนด้วยนะฮะเป็นนอมินีหรือมี proxy ก็เยอะแยะมากมายด้วยใช่ไหมแต่ผู้นำที่จะดีนะฮะมันผู้นำที่ผมก็พูดถึงผู้นำสิงคโปร์ก็ได้นะครับคุณวิชัย
1: ครับ
0: ลอเรนซ์วองลอเรนซ์วองจะออกเสียงยังไงก็แล้วแต่นะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ถ้าเราพูดถึงสิงคโปร์เป็นประเทศนะฮะไม่ว่าเป็นลอเรนซ์วงหรือคนก่อนเขาก็ได้นะสิงคโปร์เป็นประเทศที่ ผู้นำใจกล้ามากๆนะฮะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงทุจริตในสิงคโปร์แทบจะไม่มีมีนะแต่แทบจะไม่ถ้าเราดูการวิเคราะห์ของ Transparency International ของอื่นๆอะไรด้วยแทบจะไม่มีทุจริตในสิงคโปร์นะครับถ้าพูดถึงเศรษฐกิจสิงคโปร์เศรษฐกิจของสิงคโปร์มันประเทศที่นำในอาเซียนตลอดเลยนะครับผู้ฟังครับสิงคโปร์เป็นประเทศที่สะอาดสะอ้านสำหรับบางคนมันสะอาดเกินไปไม่อยากไปมันถุยบนถนนก็ตำรวจจับนะหมัดฝรั่งเขียวบนก็ไม่ได้นะครับใช่ไหมแต่ว่าอย่างนี้สิงคโปร์มันอยู่ที่คนด้วยอยู่ที่ระบบด้วยแล้วก็อยู่ที่ผู้นำด้วยนะผู้ฟังรู้ไหมว่าผู้นำสิงคโปร์ลอเรนซ์วงเขาได้เงินเดือนต่อปีนะฮะเกือบจะ3ล้านดอลลาร์นะครับ
1: 3.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์เลยครับคุณพีเตอร์
0: ใช่เลยใช่เลย 3.6 ล้านหรือ 2.8 ล้าน USD นะฮะผู้ฟังครับเยอะมากมากเลยนะครับมากกว่าผู้นำอื่นๆทั่วโลกนั้นด้วยนะครับเราจะพูดถึงเขาได้เยอะขนาดนั้นมีผลอะไรไหมมันทำให้เขาเป็นคนที่นำประเทศดีไหมอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เบรกที่สองเราคุยเรื่องนั้นแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆยังไม่เทียบกับประเทศไทยนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมสงสารนายกรัฐมนตรีของเราถ้าเทียบกับลอเรนซ์วงนะ
1: อ
0: ันนี้นะฮะผู้ฟังครับ 2.8 ก็เกือบจะ เท่าไหร่ละ 70 ล้านเท่าไหร่นะฮะเนาะประมาณ70กว่าล้านบาท
1: ของสิงคโปร์ไหมฮะคุณพีเตอร์
0: ใช่ใช่
1: เขาตีเป็นตัวเลขแบบนี้ครับ3.6 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ราวๆ 93.71 ล้านบาทต่อปี
0: อ๋อ93ก็เกือบร้อยเนี่ยเกือบร้อยล้านก็ได้นะครับนะ
1: ครับแล้วก็รัฐมนตรีระดับต้นก็ปรับขึ้นสูงสุดที่ 9%แต่ระดับสูงสุดประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีและทยอยปรับขึ้นนะครับจาก 1.2 นะผลงานดีๆนะขึ้นไปถึง 1.8 นะครับสสของเขาฮะรับผลตอบแทน 18,500 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเดือนนะครับแต่ว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าเขาบอกว่าท่าทีของนายกเลนส์บองเขาบอกจะบริจาคเงินส่วนที่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดให้กับการกุศลนะคุณพีเตอร์ฮะ5ปี
0: เบรกที่สองเราจะเปรียบเทียบกับคนอื่นฮ่องกงสวิตเซอร์แลนด์ USA อะไรก็แล้วแต่นะ
1: เ
0: ราผมก็อยากจะพูดนิดหนึ่งเรื่องการบริจาคนะครับ
1: ค
0: นนะคนนี้บริจาคเขาควรจะประกาศทั่วโลกหรือเปล่าหรือควรจะบริจาคแบบเงียบๆไม่ต้องลงข่าวว่าเอ้ยผมเก่งนะผมดีผมก็บริจาคนะไม่แน่ใจนะเบรกที่สองเราคุยเรื่องอันนี้ต่อไปนิดนึงแล้วก็คุยเรื่อง AI ด้วยเนาะคุณวิชัยครับ
1: ระหว่างนี้เชิญชวนผู้ฟังร่วมแสดงความเห็นในฐานะท่านที่เป็นคนจ้างนายกนะครับว่าถ้าหากว่าเมืองไทยเราโหอยากจะได้คนเก่งๆคนดีๆซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถคุณผู้ฟังจะให้เงินเดือนนายกรัฐมนตรีท่านต่อไปอยู่ที่กี่บาทนะฮะส่งมาได้เลยครับทุกช่องทาง Facebook Live หรือ YouTube Live ก็ส่งมาได้ครับ
0: ได้เลยดีครับผม
1: เดี๋ยวมาดูกันพักกันสักครู่ครับคุณพีเตอร์เดี๋ยวคุยต่อครับ
0: ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึก ในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
7: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
10: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
1: กลับเข้ามาสู่เซียววิชัมพาสกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับผมวิชาวรัฐธานีวงศ์และเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อกับคุณปีเตอร์ชานวันฮาเรนผู้ฟังร่วมแสดงความเห็นได้นะครับอยากจะฟังอยากจะมองว่าเอ๊ะคนไทยเราเนี่ยถ้าเกิดจะให้โอกาสคนดีคนเก่งคนมีความสามารถมาเป็นผู้นำเงินดาวเงินเดือนของเขาควรที่จะอยู่สักเท่าไหร่แล้วท่านมีเหตุผลอะไรประกอบมาด้วยก็จะยินดีอย่างมากนะครับทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Live หรือว่า YouTube Live นะครับที่เรามีช่องคอมเมนต์อยู่แชร์กันมาฮะผมอยากจะทราบจริงๆนะครับอ่ะงั้นฟังคุณปีเตอร์ดีกว่าครับเรามาดูเป็นผู้นำของโลกว่าเป็นยังไงบ้างครับ
0: ครับผมก็เมื่อสักครู่เราบอกว่าลอเรนซ์วองสิงคโปร์นะฮะเขาก็ได้เกือบจะ3ล้านเหรียญอเมริกาสหรัฐนะฮะต่อปีนะครับมากกว่าคนอื่นก็เยอะยกตัวอย่างนะฮะโดนัลด์ทรัมป์ได้ประมาณ 500,000 เองนะครับ 500,000 นี้ตั้งแต่25ปีแล้วนะไม่ได้ปรับขึ้นนะฮะ25ปีที่แล้วก็ปรับขึ้น2เท่าจาก2จาก 250,000 เป็น 500,000 นะประมาณนั้นด้วยสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้พอๆกับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะฮ่องกงนะฮะจอห์นลีนะฮะก็ได้มากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ประมาณ 1.5 เท่านะครับผู้ฟังครับ
1: คร
0: ับนะครับถ้าเราพูดถึงเมื่อเบรกแรกนะครับผมอ้างถึงมาร์คคาร์นีย์ของแคนาดามาร์คคาร์นีย์ก็ได้ประมาณ 60% ของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะประมาณนั้นก็ได้ก็ไม่เยอะด้วยนะฮะถ้าเรามองในเอเชียนั้นนะครับก็แน่นอนก็เป็นสิงคโปร์กับฮ่องกงที่นำทั่วโลกอยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: นายกรัฐมนตรีของเราในประเทศไทยนี้เขาได้ปีละเท่าไหร่นะฮะปีละเกือบจะlet's see ก็ได้ประมาณ 102,000 ก็ปีละประมาณก็ไม่เยอะนะฮะผู้ฟังครับไม่เยอะ3ล้าน4ล้านประมาณ4ล้านต่อปีนะครับ
1: เป็น
0: ผู้นำของประเทศของเรารัฐมนตรีทั้งหลายของเราในประเทศไทยนี้ก็ได้เกือบเท่ากับนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อเบรกแรกนะฮะเราก็ถามผู้ฟังว่าเอ๊นายกรัฐมนตรีของเราไม่ว่าเป็นอนุทินหรือใครจะเป็นนายกต่อไปเขาควรจะได้เงินเดือนนะฮะเท่าไหร่ นะครับก็ในถ้าเราเทียบนะฮะของเราก็ได้น้อยแต่ได้มากกว่าเวียดนามนะยกตัวอย่างนะฮะก็ได้มากกว่าเวียดนามแต่ได้น้อยกว่ามาเลเซียก็เยอะพอสมควรนะครับนะครับก็อย่างนั้นมันทำให้เรามีคำถามในใจนะฮะว่าถ้าเงินน้อยขนาดนั้นคนอยากจะเป็นรัฐมนตรีหรืออยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะอะไรนะฮะเราก็ต้องคิดนะครับถ้าเราคิดในแง่ดีก็อยากจะพัฒนาประเทศก็อยากให้ชีวิตของราษฎรประเทศนั้นให้มันชีวิตมันดี
1: ข
0: ึ้
1: น
0: นะครับอันนั้นมันโอ้ถ้าเราคิดแบบไม่อยากจะบอกว่าคิดซื่อๆนะฮะอยากจะคิดแบบคิดในวังดีก็แล้วกันนะฮะว่าเขาก็อยากจะพัฒนาประเทศนี้นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นนะครับผู้ฟังครับคนของเราที่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีเราเคยเจอสักคนหนึ่งที่รายได้ของเขามีแค่นี้แต่เขาไม่ได้ร่ำรวยไหมมันไม่ใช่นะเกือบทุกคนร่ำรวยนะน้อยมากที่โอ้มีเงินนิดหน่อยนะครับน้อยนะครับก็อย่างนี้ให้เรานึกถึงนายกรัฐมนตรีอดีตบางท่านที่โอ้เขาอาจจะมีแค่50ล้าน60ล้าน70ล้านอะไรในธนาคาร
1: ครับ
0: นะแต่โดยรวมส่วนมากเขาก็จะมีแตะเป็นพันล้านด้วยหลายร้อยล้านนะฮะมันไม่ใช่แบบนิดเดียวนะฮะมันหลายคนก็ที่เป็นนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่จะเห็นนะฮะเหมือนที่เราพูดในเบรกแรกนะพูดเรื่องลูกชายของโดนัลด์ทรัมป์ที่นะฮะสองปีที่ผ่านมานะไหลเงินในธนาคารของเขานะฮะบัญชีของเขามันขึ้นเป็น4เท่าใน2ปีที่ผ่านมาตอนพ่อเป็นประธานาธิบดีส่วนมากถ้าเรามองลึกๆถ้าเราตามนะครับว่าคุณจะเห็นว่าคนที่ขึ้นเป็นรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีหรือคนที่ขึ้นตำแหน่งสูงในประเทศไทยนี
1: ้
0: นะวาระที่เขาเป็นตำแหน่งนั้นก็ส่วนมากบัญชีของเขาก็จะบวมจะโตนะฮะมันทำให้เรามีคำถามว่าเอ๊ะเขาอยากจะเป็นนายกหรืออยากจะเป็นรัฐมนตรีเพื่อช่วยชาติหรือเพื่อช่วยตัวเองหรือทั้งสองอย่างนะฮะเพราะว่ามีนายกรัฐมนตรีคนอดีตนะฮะที่เขาจะพูดเสมอนะฮะว่าผมช่วยชาติเยอะโครงการนี้มีคนมาว่าไอ้เราคุณร่ำรวยจากไอ้นี่อะไรก็บอกเรามาช่วยชาติหรือเปล่ามาช่วยชาติเนาะบางคนก็บอกช่วยชาติผมก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่นิดก็ได้นะครับใช่ไหมแต่ว่าอย่างนี้ผู้ฟังครับผมจะวาดภาพหน่อยสมมตินะฮะอนุทินไปพบลอเรนซ์วงที่สิงคโปร
1: ์
0: นะครับแล้วก็นั่งคุยกันร้องเพลงกันคาราโอเกะกันแล้วก็คุยกันแล้วก็สมมตินะฮะอนุทินก็ถามลอเรนซ์วงเอ๊ท่านนะฮะคุณเงินเดือนประมาณเท่าไหร่โอ้ลอเรนซ์วงบอกโอ้ผมแตะเป็น3ล้าน US อนุทินก็อึ้งเหรอจริงครับเอ้ยลอยเท่ากับผมคิดว่ามันไม่มีผลกับจิตเขาเหรอมันน่าจะมีบ้างนะนะหรือเขาก็นั่งกับอันวาหรือใครที่อันวาเมื่อก่อนที่เป็นผู้นำของมาเลย์ที่ได้เกือบจะสองเท่าของนายกรัฐมนตรีของเราแล้วก็นั่งกันคุยกันเอเศรษฐกิจมันไม่ได้หนีกันมากนะฮะเราเป็นคู่แข่งอย่างนี้นะทำไมคุณได้เงินเดือนสูงขนาดนี้ผมก็ได้น้อยนะครับไม่ว่าคุณเป็นใครนะครับผู้ฟังครับผู้ฟังไปทำงานนะฮะแล้วก็มีคนนั่งโต๊ะนั่งข้างคุณแล้วก็รายได้ของเขาเงินเดือนเขามันสองเท่าของคุณคุณคิดไหม
1: ถ้ารู้ผมว่าหลายคนคิดฮะเขาถึงห้าม
0: มนุษย์
1: เรื่องเงินเดือนอยู่เลย
0: มนุษย์นะฮะมนุษย์คิดแน่นอนอยู่แล้วนะผมเจอมันขี่ลอยครั้งนะในบริษัท คนนี้ทำไมคนนี้ได้มากกว่าผ
11: ม
0: เออคนนี้ได้มากกว่าผมเขาก็ต้องมีภาระมากกว่าผมเออผมทำมากกว่าคนนี้ทำไมคนเขาก็พูดอย่างนั้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับหรือจะมีความคิดแบบนี้ก็ได้เมื่อไรเรามีตำแหน่งแบบมีอำนาจเยอะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือจะเป็นอธิบดีที่มีอำนาจสูงนะฮะบอกเฮ้ยผมได้เงินเดือนน้อยแต่ผมเหน็ดเหนื่อยนะโอ้ต้องทำอันนี้ต้องเจออันนี้ต้องเจอมาหลายอย่างนี่นะฮะก็ถ้าผมมีรายได้พิเศษสักนิดเนี่ยก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าผมเหนื่อยนะฮะแล้วก็ชาตินี้หมายถึงประเทศไทยนี้ให้ผมน้อยผลตอบแทนมันนิดเดียวเออผมมีสิทธิ์ที่จะหาพิเศษหน่อยก็ได้ใช่ไหมที่อยากจะบอกนะฮะผู้ฟังครับตามทฤษฎีตามความจริงเป็นแฟกต์ด้วยนะฮะคนที่มีรายได้มากไม่ได้แปลว่าเขาก็จะเป็นสะอาดสะอ้านไม่มีทุจริตนะนะฮะสถิติทั่วโลกการวิเคราะห์ทั่วโลกนะฮะ
1: โชว์ว่าอย่างนี้คำหนึ่งที่หลายๆคนเคยได้ยินว่ารวยแล้วไม่โกงอะครับรวยมากอยู่แล้วไม่โกงเนี่ยครับมันก็ไม่สามารถการันตีว่าคุณพี่รวยแล้วจะไม่โกงนะฮะใช่ไหม
0: เอานี้ถ้าเราอาจจะมีคนบอกว่าโอ้ลอเรนซ์วงสิงคโปร์ได้เกือบ3ล้าน US นะฮะต่อปีสามล้านดอลลาร์ต่อปีโอ้มีหน้าเขาสะอาดเพราะว่าเขารวยแล้วไม่ใช่ทฤษฎีเป็นแบบนี้นะครับผู้ฟังครับจะมีสองคำจะมี need ความต้องการนะโอ้ผมต้องการมีเงินเพราะว่าผมก็มีลูกหลายคนต้องส่งลูกไปเรียนต้องมีอาหารกินเอออยากจะเที่ยวบ้างอะไรอันนั้นมัน need ของเราใช่ไหมแล้วก็มีคำหนึ่งคือ greed คือgreedy นะฮะคนเป็นอย่างนี้คนที่ทุจริตเกือบทุกคนนะที่มีอำนาจที่ขึ้นตำแหน่งสูงเขา greedy เงินไม่พอเคยมีพูดกันเยอะเลยนะฮะนักการเมืองของเราที่ทุจริตเราคนจะพูดเสมอเขารวยแล้วเขาต้องการมากกว่านี้เหร
11: อ
0: มันไม่เกี่ยวนะครับผู้ฟังครับไม่เกี่ยวเขาอยากได้มากกว่านี้ไม่ใช่เขาต้องการมากกว่านี้เขาอยากได้มากกว่านี
1: ้โลภและโมโหนั่นเองกรีดี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: โลภ
0: ใช่ครับใช่ครับกรีดี้ก็อย่างนี้นะครับถ้าเราคิดโอเคในประเทศไทยนี้นายกรัฐมนตรีของเราได้เดือนละ120,000รัฐมนตรีได้ประมาณ100,000อะไรประมาณนั้นไม่พอหรอกผมก็คิดไม่พอนะครับควรจะมากกว่านี้แต่อยากคิดว่าถ้าเราให้มากกว่านี้เขาจะไม่ greedy นะอยากคิดว่าเขาจะแบบอยากคิดแบบนั้นไม่เกิดขึ้นจริงๆนะคนก็พูดไม่ว่าเป็นตำรวจด้วยโอ้ยตำรวจเงินเดือนมันน้อยมากๆในประเทศไทยนี้นะถ้าให้มากกว่านี้เขาจะไม่ขอใบแดงเขาจะไม่ขอไม่เอามือล่วงในรถคุณเพื่อจะรับพิเศษอะไรนะมันไม่ใช่นะครับผู้ฟังครับอันนั้นมันอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่อะไรด้วยเราจะปรับได้ไหมพฤติกรรมส่วนหนึ่งโอกาสส่วนหนึ่งแล้วก็ความกลัวว่าจะโดนจับแล้วก็จะต้องเข้าคุกเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับที่มีทุจริตในประเทศนี้และประเทศอื่นส่วนมากมันเพราะว่าระบบของเรา
11: ครับ
0: มันเป็นระบบแบบที่มีโอกาสที่จะ greedy ได้ที่จะเอาอันนั้นได้ด้วยแต่ในความคิดผมนะครับนายกรัฐมนตรีของเรารัฐมนตรีทั้งหลายนะเขาควรจะได้มากกว่านี้แน่นอนนะแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องได้เท่ากับมาเลเซียนะไม่ต้องได้เท่ากับสิงคโปร์อาจจะได้เท่ากับอินเดียไหมอินเดียก็ไม่ถึงแสนต่อปีนะฮะไม่ถึงแสนดอลลาร์ต่อปีนะครับบราซิลก็ประมาณแสนหนึ่งรัสเซียก็ไม่ต้องพูดถึงเซาท์แอฟริกาก็200,000กว่าในความคิดผมนะฮะว่าใครเป็นข้าราชการแบบนั้นหรือมาจากการเลือกตั้งนะฮะเขาควรจะได้เงินเดือนมากกว่านี้แน่นอนนะฮะอาจจะมีผลกับ บางคนอ่ะสมมตินะฮะนายกรัฐมนตรีของเราไม่ว่าเป็นใครนะฮะมีทุจริตนะฮะถ้าก็ได้เงินเดือนสูงเรามีสิทธิ์ที่จะว่าเขาจริงๆด้วยนะเอ้ยเงินเดือนของคุณมันปีละล้านดอลลาร์นะยังทุจริตอยู่เหรอฮะไม่ได้เลยใช่ไหมแต่มีบางคนก็พูดอย่างนี้เลยว่า

0: รายได้น้อยเงินเดือนน้อยมีทุจริตนิดนึงก็ไม่เป็นไรใช่ไหมควรจะให้มากกว่านี้แล้วก็เป็นแรงจูงใจด้วยเป็นนะใช่ไหมแต่ว่าเมื่อสักครู่นะครับคุณวิชัยบอกโอ้ลอเรนซ์วงบอกว่าโอ้ถ้าเงินเดือนขึ้น 9% เขาก็ยืนบนเวทีลังไมโครโฟนโอ้ถ้าได้มากกว่านี้ผมจะให้การกุศลไม่ควรพูดเพราะอะไร
1: ครับ
0: คุณจะให้การกุศลคุณไม่ต้องอวดว่าเอ้ยผมได้อันนี้มาผมไม่อยากได้ผมจะให้การกุศล คุณอยากจะให้การกุศลก็ดีให้ไปเงียบเงียบไม่ต้องไปบอกทั่วโลกแต่ผมเข้าใจนะฮะก็บอกอ๋อ 9% นั้นโอ้อย่าคิดมากนะเพราะว่า 9% นั้นผมก็ไม่ได้มาอยู่แล้วผมก็จะกะนะแต่ว่าเขาก็อวดด้วยว่าผมเป็นคนดีนะฮะโอ้ยให้เงินผมก็ให้คนอื่นผมเป็นคนดีโอ้ยชื่นชมผมหน่อยนะ
1: เออ
0: เนาะใช่ไหมก็อย่างนั้นจะให้นายกรัฐมนตรีของเราจะให้เท่าไหร
1: ่
0: สองเท่าไห
1: ม
0: สองเท่าก็ไม่น้อย
1: นั่นสิครับ
0: แต่ก็ไม่เยอะ
1: ไม่เยอะครับไม่เยอะ
0: นะฮะเดือนละ200,000ก็ CEO ของบริษัทที่รับผิดชอบน้อยกว่านายกก็เยอะแยะมี CEO หลายคนที่ได้มากกว่า200,000นะส่วนมากบริษัทใหญ่ๆเขาก็ได้300,000-600,000บางคนก็ได้ล้านกว่าต่อเดือนนะต่อเดือ
1: น
0: ทำไมนายกรัฐมนตรีของเราได้แค่แสนบวกๆอ่ะคุณจะให้มากกว่านั้นนะ3เท่าดีไหมคุณวิชัยคุณวิชัยคิดยังไง
1: โอ้ผมว่าต้องให้เยอะกว่าเดิมแต่ว่าก็ต้องมีเงื่อนไขแล้วก็ต้องตามพิสูจน์ผลงานด้วยก็เหมือนกับหลักการของการหามืออาชีพมาบริหารธุรกิจเลยครับคุณปีเตอร
0: ์อันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราพูดถึงขั้นตอนรายได้ของนักการเมืองไม่มีแบบนั้นหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าเข้ามาจากการเลือกตั้งนะฮะเราจะมี KPI จะมี OKR จะมีอะไรๆด้วยไม่ได้จริงๆแล้วเราควรจะมีไหมควรจะมีแต่นะครับว่าสมมติเขาไม่ perform เราไม่มีสิทธิ์ที่จะส่งจดหมายใบเตือนไม่มีสิทธิ์ที่จะให้เขาพัก1อาทิตย์2อาทิตย์เราไม่มีสิทธิ์เพราะมาจากการเลือกตั้งแน่นอนอยู่แล้วนะถ้าทำดีมากๆควรจะได้เงินดีมากๆแต่อันนี้เราก็ทำไม่ได้ปีนี้ได้คนเก่งปีหน้าก็ได้คนไม่ค่อยเก่งปีหน้าต่อไปแล้วก็ได้คนที่มันเก่งกว่าเดิมเราก็จะ flexible ไม่ได้เหมือนที่บอกนะในสหรัฐนั้นเขาคิดเป็น25ปีแล้วว่า base salary เป็น400,000บวกก็เป็น500,000ต่อปีอันนั้นมัน26ปีที่แล้วรัฐสภาตัดสินใจตอนนั้นนะครับแต่คุณวิชัยก็พูดถูกเราผมก็คิดเราก็มีโอกาสที่จะด่าด้วยถ้าสมมตินะฮะเราเป็นคนสิงคโปร์แล้วก็ลอเรนซ์วงทำไม่ดีโอ้โหแล้วก็ลงสตรีทโปรเทสต์อะไรแล้วก็ลงถนนเอาป้ายนะฮะไอ้คนนี้ออกเงินเดือนสูงขนาดนี้เขาควรจะออกแต่ตอนนี้เราบอกได้นิดเดียวจ้ามาเธออะไรก็ได้มันนิดหนึ่งเราก็ได้แค่นี้ใช่ไหม
1: ทุกอย่างมันมีเงื่อนไขมันมีเหตุผลใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ว่าเราจะมองเขาแบบไหนแล้วจะ
0: ก็เงื่อนไขเราอาจจะบอกว่าโอเคประชากรและราษฎรมีกี่คนในประเทศไทยนี้นะฮะแล้วก็เขาต้องรับผิดชอบขณะนี้ก็มีประชุมเหมือนกี่ครั้งอะไรๆด้วยโอเคประเทศอื่นได้มาเท่าไหร่โอเคเราก็ให้ประมาณนั้นนะก็แน่นอนนะก็ต้องคิดแต่ใครจะเสนอปัญหาคือใครจะเสนอนายกเสนอไหมเข้ารัฐสภาโอ้การอภิปรายมันหนักเป็นชาติหนึ่งกว่าก็จะใช่ไหมใครจะเสนอนั้นนะฮะไม่รู้
1: ใช่
0: ครับนะให้เขาเหอะให้เขามากขึ้นหน่อยเหอะนะฮะก็ทำดีระดับหนึ่งนะฮะก็ให้เขาเหอะรับผิดชอบเยอะทำดีหรือเปล่าก็ให้เยอะนะฮะใช่ไหม
1: ยิ่งนายกคนใหม่ๆเนี่ยภารกิจยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะว่าโลกใบนี้มันไม่เหมือนเดิมนะคุณปีเตอร์เรายังพอมีเวลานิดหน่อยคุยกันก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะยกไปสัปดาห์หน้าเรื่องเกี่ยวกับ AI นะคุณปีเตอร์
0: ครับก็เรื่อง AI ก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะใช่ไหมก็เราแบบ

0: พวกนั้นขึ้นบนเวทีก็แบบขี้โม้ไม่รู้เรื่องหลอกขี้โม้พูดอย่างนั้นมันไม่ได้หลอกอะไรใช่ไหม
1: ถ
0: ู
1: กถูก
0: เนาะแต่ fact คือว่ามันสิ่งที่มันสำคัญอาทิตย์หน้าเราก็อาจจะลงลึกเรื่อง AI หน่อยเนาะ
1: ดีฮะดีฮะอันนี้เราเกริ่นไว้ก่อนนะคุณปีเตอร์ฮะเพราะว่าข่าวคราวที่ออกมาในรอบสัปดาห์นี้นั้นมันเป็นเรื่องที่ทำให้หลายคนเนี่ยก็ทั้งทึ่งแล้วก็ทั้งหวั่นนะครับนะฮะโดยเฉพาะการแข่งขันกันทั้งสองซีกโลกคือตะวันตกกับตะวันออกแล้วก็พัฒนาไปก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนแล้วเตือนอีกจนว่าชีวิตของมนุษย์ถัดจากนี้ไปจะเหมือนในหนังเลยนะฮะแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างมันเริ่มเข้ามาแล้วมันไม่ใช่รอหลัง2030นะครับนั่นคือช่วงของการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ
0: คนที่สนใจนะครับฟังอาทิตย์หน้าเพราะว่า AI มีความเสี่ยงมากเมื่อสักครู่นะครับคุณวิชัยโลกบอกว่าโลกจะเปลี่ยนชีวิตของเราจะเปลี่ยนเพราะ AI นะผู้ฟังเราจะเล่าให้ฟังอ่ะ AI เขาก็หลุดไปแล้วด้วยบางอย่างรู้จักแซนด์บ็อกซ์นั้นนะแซนด์บ็อกซ์คือมันขอบเขตนะแต่หลุดออกจากขอบเขตแล้วก็คุยกับ AI อื่นๆด้วยนะฮะแล้วก็คุยกันว่าจะทำยังไง AI นะคุยกันนะมันข้ามรั้วละนะฮะออกจากรั้วละนะฮะคุยกันแล้วก็มันคุยกันถามกันว่าเออเราควรจะบอกมนุษย์หรือเปล่าว่าเราคุยกันนะบาง AI ประมาณ20 AI ที่คุยกันนะฮะแล้วก็บาง AI ก็บอกว่าไม่ควรบอกแล้วแต่ว่าบาง AI ก็บอกเฮ้ยเราควรจะให้นายของเราคือมนุษย์รู้ว่าเราคุยกันนะเอออันนี้มันไซไฟไซเอนซ์ฟิคชั่นจริงๆนะครับมาถึงแล้วครับคุณฝันครับ
1: ครับผม
0: เนาะ
1: ติดตามกันเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยต้องขออนุญาตยกไปในสัปดาห์หน้าเพราะเรื่องนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันเยอะไปหมดเลยแล้วพวกเราท่านๆน่ะไม่ว่าจะยังไงแล้วแต่เป็นคนได้รับผลกระทบนะครับคุณฟังครับยังไงก็แล้วแต่พวกเราได้รับผลกระทบครับ
0: ทุกคนในโลกนะฮะคุณวิชาจะมีผลกระทบกับอันนี้นะครับทุกคนเลยนะฮะก็ดีโอเคนะก็มีเหลือ 2-3 นาทีเนาะคุณวิชัย
1: ครับผม
0: คุณวิชัยก็หยิบประเด็นมาเลย
1: โอเคเพราะตอนนี้ถ้าว่าเราหันมามองนะครับว่าเอ๊ะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็คงจะเห็นเรื่องของการแบ่งขั้วนะฮะคุณวิเตอร์ฮะนะครับตอนนี้เขาบอกว่าขั้วของผู้นำของโลกเนี่ยไม่ใช่แบบเดิมแล้วแล้วยิ่งกรณีของการประชุมของ BRICS ล่าสุดเนี่ยก็ยิ่งชัดเข้าไปใหญ่เลยนะครับสั้นๆตรงนี้คุณปีเตอร์มีมุมมองไงบ้างฮะ
0: ก็ตอนนี้เป็นโอกาสสำหรับประเทศอื่นจริงๆนะฮะเพราะว่าตอนนี้สหรัฐออนแอร์มาหลายอย่างนะฮะเฟดก็เพิ่งแสดงเมื่อวานเศรษฐกิจไม่ดีนะฮะอื่นๆนะฮะก็กำลังแสดงชัดๆเลยว่าผู้นำของสหรัฐมันweak มากๆเลยด้วยอื่นๆเขาก็แสดงว่าผู้นำของสหรัฐไม่มี power ที่จะบังคับประเทศอื่นแล้วด้วยเมื่อไหร่นะฮะผู้นำหรือประเทศที่อยู่ข้างบนของโลกมานานแล้วเมื่อไหร่มันอ่อนแอเมื่อไหร่มันป่วยนะฮะมันสร้างโอกาสสำหรับประเทศอื่นๆประเทศศัตรูหรือประเทศที่เป็นเพื่อนก็ดีเพื่อนก็บอกว่าเออเราก็พึ่งสหรัฐก็ไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะฮะแต่ประเทศที่เป็นศัตรูก็บอกตอนนี้เป็นโอกาสที่นะศัตรูไม่ได้หมายถึงว่าเออการยิงกันนะฮะอาจจะเป็นสงครามเศรษฐกิจก็ได้หรือสงครามเรื่อง BRICS จะมาพยายาม take over หรือเปล่าใช่ไหมก็คนก็พยายามหาเพื่อนแล้วก็พันธมิตรที่จะทำให้แบบแข็งแรงขึ้นอันนี้เป็นโอกาสสำหรับ BRICS แล้วก็เรื่องมอร์กซาร์หรืออื่นๆที่จะเพราะว่าง่ายๆนะฮะแคนาดากำลังคุยกับยูโร
1: คร
0: ับ นะ European Union แคนาดาอาจจะเป็นสมาชิกแบบไม่ใช่แบบโดยตรงแต่จะเป็น honorary member ของ EU ในอนาคตได้ด้วยแปลว่าก็จะข้ามหัวของโดนัลด์ทรัมป์ได้นะครับ
1: ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วแคนาดานี่ก็เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในทางฝั่งของอเมริกาและยุโรปอยู่แล้วนะครับ ก็

0: ตรงนี้จะชัดเจนมากขึ้นติดตามกันต่อไปครับแต่ทิ้งท้ายในสัปดาห์นี้ว่าบนโลกใบนี้ไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรนะครับตามไปเรื่อยๆดูไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วเราจะได้เห็นอะไรต่อไม่ไรพรุ่งนี้เพิ่มเติมนะครับขอบคุณคุณปีเตอร์และคุณฟังฮะเดี๋ยวเราคุยกันใหม่เรื่องสนุกๆแล้วเราใจมากในสัปดาห์หน้านะครับ
1: คร
0: ับแล้วคุยกันใหม่ฮะขอบคุณฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวง
3: ศ์ 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
7: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
6: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
7: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
9: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
10: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
9: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
10: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
9: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้มาพร้อมกับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์สวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณมนตรีสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
2: ครับวันนี้แดดจ้านะคุณวิสุทธิ์นะ
3: ไม่แน่มั้งบางแห่งก็ฝนตกมึง บางแห่งฝนตกแต่ว่าที่ภาคใต้เนี่ยรู้สึกจะมีฝุ่นควันจากทางอินโดนีเซียมานะ
2: โอ้โหมาไกลมากเลยคุณวิสุทธิ์ตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะมันอ้อมมาทางไหนก่อนมันผ่านหลายๆจุดแล้วมาถึงที่หาดใหญ่เลยเนี่ยได้กลายเป็นว่าเป็นหมอกควันเป็นฝุ่นจากหมอกควันข้ามแดนที่เดินทางไกลพอสมควรเลยทีเดียวครับ
3: จริงๆมาทุกปีคุณมนตรีแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวอ่ะ
2: ครับ
3: สัก10ปีหลังนั่นแหละมาเลเซียบ้างอินโดนีเซียบ้างก็เนี่ยหมอกควันฝุ่นควันมาเป็น10ปีละเป็น10ปีละแต่ช่วงหลังหนักขึ้น
2: คือเข้าใจว่ามาขออภัยมาเป็น10ปีอย่างที่คุณวิสุทธิ์ว่าแต่ผมนึกถ้าเกิดว่ามาจากมาเลเซียเนี่ยมันน่าจะพอได้ติดชายแดนติดกันนะผมเคยข้ามจากสะเดาแล้วก็ไปปาดังเบซาเนี่ยมันก็สามารถที่จะคือยังไงก็ฟ้าเดียวกันทั้งหมดแต่อินโดนีเซียถ้ามองจากถ้าเรานึกตามแล้วเนี่ยแม่มันไม่น่ามาถึงอ่ะแต่ก็มานานแล้วครับคุณที่สุดครับ
3: ครับอ่ะมาแล้วก็หวังว่ารัฐบาลนี้จะมีแนวทางป้องกันและแก้ไขนะ
2: ทุกอย่าง
3: บ้านเราบ้านเราน
2: ะฮะทุกอย่างแก้ไขได้
3: แก้ไขแก้ตัวไม่เหมือนกันนะ
2: คุณที่สุดครับผมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะเมื่อคืนนะครับที่ตามเสด็จไปที่เวียดนามและวันนี้ก็มาประเดิมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
3: ครับ
2: ต้องบอกว่าท่านหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นที่ต้องบอกว่าขึงขังแล้วก็ใช้ภาษาที่ดุดันมากเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่หมักหมมสะสมมานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของต่างชาตินะที่มาปักหลักตั้งรกรากอยู่ในบ้านเราแล้วก็อู่ใช้นอมินีทำตัวเหนือกฎหมายนะก็ถึงขั้นบอกว่าโอ้โหคำบางคำเนี่ยคือจะมาทำอะไรแล้วมาสร้างปัญหาให้เราไม่ได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงขั้นมีคำว่าจะตายให้กลับไปตายที่บ้านตัวเอง
3: หนักคนที่จัด
2: ออกลูกหนักมากเลยคุณพิสุทธิ์ฮะ
3: ครับก็วันนี้มาที่มหาไทย
2: ครับ
3: นะแล้วก็พูดหลายเรื่องเดี๋ยวเราแกะอีกทีแล้วกันนะครับส่วนเรื่องสอบก็บอกว่าโกงข้อสอบแก้ย้ายไม่พอ
2: ครับ
3: ต้องเอาออกจากราชการเลยแต่ตอนนี้คนก็ยังรู้สึกว่าแค่รายชื่อที่เห็นเนี่ยยังไม่พอนะมันต้องมีระดับสูงกว่านั้น
2: ครับ
3: มันก็คล้ายๆสวนะไม่รู้ว่านี่ผมลองสัมผัสอารมณ์ผู้คนนะรู้สึกว่าแค่26คนหรือ77คน
2: อ
3: ่ะมันยังไม่สุดอ่ะก็เหมือนข้อสอบอ่ะ
2: ครับ
3: มันแค่รายชื่อไม่กี่พันคนอ่ะมันไม่สุดอ่ะมันตัดตอนหรือบ่ายที่ไม่รู้นะ
2: ครับและที่สำคัญคุณวิสุทธิ์นะละชวนคุยต่อพอคุณวิสุทธิ์พูดถึงเรื่องของสวเนี่ยเขาบอกว่าทุจริตสอบสอถอครั้งนี้นะเทียบเคียงกับเรื่องราวของเรื่องหัวเลือกสวปี67เนี่ยนะมันก๊อปปี้เดียวกันนะก๊อปปี้เดียวกันทั้งเรื่องของตัวละครที่เข้ามาเกี่ยวข้องและวิธีการในการจัดการนะการหัวแล้วก็การทุจริตสอบสอถอนะก๊อปปี้เดียวกันซึ่งก็ต้องไปถอดรหัสดูว่าคำว่าก๊อปปี้เดียวกันทั้งตัวละครสำคัญที่เกี่ยวข้องและวิธีการนะที่จัดการเกี่ยวกับสองเรื่องนี้นั้นเนี่ยแหมมันใช้วิธีการที่ไม่ได้ต่างกันวิธีการเดียวกัน
3: โมเดลเดียวกันเหมือนบล็อกเดียวกันนะ
2: โอ้โหเป็นบล็อกเดียวกัน
3: มีโมเดลอยู่แล้วแค่เอาโมเดลมาวางแล้วก็ใ จับอะไรใส่เข้าไปนิดหน่อยแต่ว่าคนจะการตัดนี่ไม่รู
2: ้ไม่รู้แต่คุณวิสุทธ์บอกไม่รู้แต่เมื่อสักครู่ผมพูดไปแล้วเขาบอกตัวละครสำคัญนะนะละไม้เหมือนก็แล้วกันนะครับในหลังไว
3: ๆรอดเหมือนกันใส่หลวงพ่อรอด
2: ก็ทำไงได้ล่ะครับเพราะนายกเองก็ขึงขังนะขีดเส้นเลยนะเส้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นที่เท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าขีดกันมาหลายครั้งแต่ขีดเส้นอีกครั้งหนึ่งในวันนี้กลับมาที่ทุจริตท้องถิ่นทุจริตสอบเนี่ยขีดเส้น30กันยายนต้องจบนะฮะคือจะไม่มีวันถัดไปอีกไม่ได้นะผมพาไปดูในเรื่องนี้เป็นประเด็นแรกก่อนก็แล้วกันที่คุณวิสุทธ์จู่หัววายบอกสอบทุจริตท้องถิ่นย้ายอย่างเดียวไม่พอใครเกี่ยวข้องต้องเอาออกจากราชการนะผมรวบเอานิดหนึ่งท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้นะคือการร่วมกันทุจริตอย่างเป็นกระบวนการนะขณะนี้ทั้งสังคมและตนเองได้พิจารณาสถานการณ์ไปในทิศทางเดียวกันแล้วแต่การแช่งหน้าตามกฎหมายยังต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยมีหลายหน่วยงานร่วมจับกลุ่มและดำเนินคดีผู้กระทำผิดถัดมาท่านนายกบอกว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลกรมสถ.เนี่ยนะขยายผลการตรวจสอบอย่างจริงจังบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินคดีจับกลุ่มควบคุมตัวและไม่ให้มีการเยี่ยมหรือประกันตัวตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดส
3: ่
2: วนข้าราชการนะที่มีส่วนกระทำผิดเพียงการโยกย้ายตำแหน่งถือว่ายังไม่เพียงพอถัดมาครับคุณวิสุทธิ์ท่านผู้ฟังครับนายกบอกว่าตลอดระยะเวลา3ปีที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยไม่เคยรับทราบว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาก่อนแต่เมื่อเข้ามารับผิดชอบและได้รับข้อมูลแล้วจะไม่ยอมให้เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกนะทีนี้ผมพาไปดูท่านนายกขีดเส้นท่านนายกรัฐมนตรีขีดเส้นให้การตรวจสอบต้องได้ข้อยุติภายในวันที่30กันยายนโดยไม่เปิดทางให้ขยายเวลาเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของข้าราชการหลายคนนะพร้อมสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยและรองปลัดที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการให้แล้วเสร็จและย้ำในตอนท้ายว่าเรื่องนี้ต้องจบภายในเวลาที่กำหนดไม่มีการปกป้องหรือช่วยเหลือใครเวลาล่วงเลยมานานและหน่วยงานอื่นดำเนินการไปไกลแล้วดังนั้นหน่วยงานเจ้าของบ้านต้องเด็ดขาดนี่คือเรื่องของสถ.ที่เกือบจะลืมไปแล้วท่านนายกก็มาขีดเส้นให้จบนะภายใน30กันยายนขยายเวลาไม่ได้แล้วครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: ครับแล้ววันนี้นายกพูดที่กระทรวงมหาดไทยนะ
2: ครับ
3: ตำแหน่งผู้ตรวจราชการครับซึ่งนี่รู้กันอยู่นะว่าไปตบยุงลงไปแขวนได้บ้าง
2: ครับ
3: นะหาที่ลงไม่ได้ก็ไปแปะไว้นะฮะที่ผู้ตรวจการนายกบอกว่าต้องเลิกความเชื่อว่าผู้ตรวจราชการเป็นที่เก็บกุกคืออยู่ที่นั่นเนี่ยมีโอกาสสงบสติอารมณ์แล้วก็ใช้ความคิดเหตุใดถึงมาอยู่ตรงนี
2: ้ครับ
3: ต้องเร่งสร้างผลงานไม่ใช่เมื่อไปอยู่แล้วจากคนที่เคยรู้จักกันกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักกันไม่ใช่ว่า
2: เดี๋ยวคุณวิสุทธ์หมายถึงงอนหรือว่าเคืองหรือว่าไปอยู่ในจุดที่ไม่อยากจะสบตาใครเพราะมันเป็นที่สุสานอย่างที่เข้าใจเป็นกลุ่มก็เลยจากคนที่เคยรู้จักกันแล้วก็ไม่รู้จักกันหมายถึงใครเขาจะไม่รู้จักใครหรือคน
3: ผมว่าคนที่ถูกย้ายไม่อยากรู้จักไม่อยากรู้จักคนย้ายไหนก็ย้ายแล้วก็ไม่ต้องรู้จักกันก็ได้นะ
2: พอรู้จักแค่นี้ก็พอแล้วอะไรทำงานนั่นแหละเชิญครับเชิญครับ
3: แล้วก็ย้ำว่าทุกคนมีโอกาสนะครับแต่แล้วก็มีประโยคทองเนี่ยมันหลุดไปแล้วคุณมนตรีครับ นะฮะก็ขอให้ทุกคนภูมิใจในสิ่งที่ทำทุกคนมีโอกาสนะครับแต่ว่านายกบอกว่างี้ครับ
2: ครับ
3: ผมเป็นคนไม่พกความแค้นนายกบอกตัวเองนะ
2: ครับ
3: ไม่พกความแค้นไม่นำความโกรธไปที่ไหนอารมณ์ดีทุกวันก็เรื่องจริงนะอารมณ์ดีทุกวันเพราะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นยกร้องเพลงได้ทุกวันนายกก็สามารถที่แบบเปลี่ยนอารมณ์นะ
2: อ
3: ารมณ์โกรธอารมณ์แบบเข้ามาได้ทุกเรื่องอ่ะซึ่งมีคนบอกว่านายกครับยกจริงจังหน่อยก็ได้นะ
2: อ๋อครับ
3: นะก็บอกตัวเองนะฮะไม่แค้นไม่โกรธอารมณ์ดีทุกวันนะก็ยืนยันว่าจะย้ายการอธิบายด้วยเหตุและผลนะครับ
2: ก็ถือว่าเป็นการนะฮะไปเก็บตกในหลายๆเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยนะต้องบอกว่าทุกเรื่องเนี่ยมาจากกระทรวงมหาดไทยแทบจะทั้งนั้นเลย1สทที่ท่านนายกพูดถึง2ที่เราเอามาเคียงคู่กันไปตอนต้นเมื่อสักครู่นะกลายเป็นวาระแห่งชาติและเป็นประเด็นที่กำลังถูกตั้งคำถามก็คือเรื่องราวของต่างชาติที่เข้ามาตั้งรกรากปักหลักอยู่ในบ้านเราและก็สร้างปัญหานะแต่ที่เราบอกว่านายกขึงขังเนี่ยนะคุณวิสุทธ์คุณวิสุทธ์ผมพาไปดูสักนิดหนึ่งนะครับคือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะก็พูดถึงเรื่องการเอารัดเอาเปรียบของคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็ท่านยกทีละเรื่องนะนะยังเรื่องของการตั้งศาสนสถานเนี่ยนะตนคิดว่าอยู่ดีๆไปตั้งเองนะไม่ได้รูปแบบต่างๆต้องให้การเคารพต่อสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยล่าสุดทราบมาว่ามีการสร้างสุสานส่วนตัวอีก
3: กับตนมองว่าส่วนตัวเลยเหรอ
2: เออแล้วทำไมมันผมก็เพิ่งได้ยินวันนี้นะครับว่าสุสานส่วนตัว
3: เป็นสุสานส่วนตัวด้วย
2: เพราะส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้สร้างไว้รอให้ตัวเองนะมีแต่คนอื่นเขาคิดอ่านทำกันเอาละท่านนายกบอกว่าล่าสุดทราบว่ามีการขอสร้างสุสานส่วนตัวอีกน่าจะหมายถึงว่าในส่วนของกลุ่มคนชาติเดียวกันที่เขาเข้ามาเนี่ยในจะได้ไม่ต้องไปปะปนกับชาติอื่นๆนะฮะมีที่ฝังของกลุ่มของตัวเองนะครับตนมองว่ามันเกินไปแล้วนะห่อเหินเกินกรุงลงกาให้มาก็บุญแล้วมาก็มาหากินสุจริตจะตายก็ไปตายที่บ้านโน้นไม่ต้องมาตายที่นี่แล้วก็อย่ามาเอารัดเอาเปรียบและเรื่องศาสนสถานที่ขออนุญาตตั้งเป็นร้านอาหารแต่มีศาสนสถานอยู่ก็ไม่ได้อ่ะนี่คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของต่างชาตินะที่มันเป็นประเด็นเป็นกระแสหลักอยู่ณเวลานี้และนายกรัฐมนตรีก็นะให้นโยบายถึงขั้นกับบอกผู้ว่าทั้งหลายแหล่นั้นน่ะอย่าไปติดนั่นติดนี่นะท่านเองเนี่ยได้มีการลงนามเรื่องของการเนรเทศผู้ที่กระทำความผิดท่านก็ยังย้ำคำเดิมนะเรื่องของรัฐมนตรีมหาดไทยกับนายกเป็นคนคนเดียวอยากจะอุทธรณ์ก็อุทธรณ์มาก็ตามขั้นตอนกฎหมายและผู้ว่าเนี่ยนะครับเมื่อเนรเทศไปแล้วเนี่ยมีประโยคใหญ่อยู่อันหนึ่งท่านไม่ต้องถามกลับมาว่าเนรเทศแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินออกไปถามแบบนี้มันเหมือนกับถามไม่ค่อยคิดไปหน่อยถามแบบอยากจะปัดงานให้ออกจากตัวซึ่งไม่ได้คำว่าเนรเทศคือถ้าท่านดำเนินการแล้วคนคนนั้นต้องออกจากประเทศเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆผมดำเนินการให้อยู่แล้วแต่อย่าเอาสิ่งเหล่านี้มาอ้างบางทีก็เหมือนดูถูกภูมิปัญญากันไปหน่อยในประเทศแล้วยังลงนามไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าใครจะออกตั๋วค่าเครื่องบิน ไม่มีจังหวัดไหนก็ออกไปก่อนแล้วจะมาเบิกคืนในรูปแบบไหนก็ว่ากันไปถ้าเป็นผมเนี่ยนะถ้าผมเป็นท่านผมควักตังออกเลยคนเหล่านี้คุณที่สุดคือถ้าขืนอยู่เนี่ยนะมันเปลืองน้ำเปลืองไฟเปลืองข้าวและก็บางคนก็บอกว่าต้องให้เขารับโทษเพราะเขามีความผิดอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆน่ะนายกพูดถึงเรื่องประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณวิสุทธิ์ซึ่งเข้าใจว่าคงจะล้อไปกับกระแสของสังคมที่กำลังถูกปลุกขึ้นมาตระหนักเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งชุมชนของต่างชาติโดยเฉพาะชาวยิวในประเทศไทยและอันหนึ่งเนี่ยผมก็ด้วยความเคารพท่านนายกรัฐมนตรีนะครับคุณพลพีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยท่านไปเจอกับตัวท่านเองมา สักเป็นอาจจะแรมเดือนแล้วล่ะเรื่องที่ไปที่ภูเก็ตแล้วก็ถูกห้ามเข้าสถานที่ตรงนั้นเพราะว่าคนไทยห้ามเข้าที่ว่านั่นนะฮะวันนี้นายกนะฮะท่านบอกว่าท่านบอกอย่างนี้นะฮะป้ายห้ามคนไทยเข้าถ้าผู้ว่าเจอที่ไหนต้องไปถอนด้วยตัวเองคนไทยเข้าได้หมดยกเว้นบ้านเรือนที่เป็นของเขาแต่ต่อให้เขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วบอกบ้านนี้ไม่ต้อนรับคนไทยก็ให้ถอนออกมาต้องทำให้ได้คนเหล่านี้คือคนที่ไม่พึงประสงค์ถ้ากล้าทำถึงขนาดนี้เขาต้องมีพฤติกรรมที่ไม่บ้าก็เมาแสดงว่าต้องมีสิ่งที่ท่านต้องไปสืบให้ได้ว่าเขาทำผิดอะไรและใช้กฎหมายเชิญออกจากประเทศขอให้ผู้ว่าทุกจังหวัดติดตามการกระทำผิดของคนต่างด้าวอย่างจริงจังทั้งในเรื่องของการใช้โนมินีถือครองที่ดินนะก็ท่านให้ความสำคัญนะกับเรื่องของปัญหาที่เป็นกระแสหลักณเวลานี้แบบค่อนข้างจะเสียงดังขึงขังและเอาจริงสั่งการไปอย่างที่ผมนำมาเรียนไปเมื่อสักครู่ครับดิสุทธ์ครับ
3: แล้วอยู่เรื่องนึงก็เป็นเรื่องทางอเมริกาเข้าจริงนะฮะ
2: โ
3: อ้เขาส่งหนังสือมาเลยนะครับ
2: ครับ
3: คนที่ส่งก็คือกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรของอเมริกานะครับ
2: ครับ
3: ก็ส่งหนังสือถึงรัฐบาลสหรัฐขอให้ตรวจสอบและก็พิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อครับ
2: ครับ
3: เชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งนี่ก็โด่งดังมาแล้วนะฮะในแถบบ้านเราเนี่ยปรากฏว่า1ใน28รายชื่อมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสมัยรัฐบาลอนุทิน1
2: ครับ
3: คงคุ้นหูกันดีนะวรพัฒน์ธัญญาวงศ์ครับ
2: ครับ
3: ก็คุณอนุทินถูกถามเรื่องนี้ครับนะเห็นชื่อแล้วอนุทินบอกว่าใครถูกกล่าวหาก็ต้องไปตั้งทนายความเอาเองต้องหาวิธีที่จะเคลียร์ตัวเอง
2: ครับ
3: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับทางรัฐบาลคำถามที่คนถามก็คือว่ามันเกิดขึ้นในรัฐบาลที่หนึ่งนะครับ
2: และท่านเป็นผู้เสนอชื่อ
3: ให้เป็นตัวแทนเรื่องนี้ด้วย
2: มาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังทั้งที่กระแสข่าวณเวลานั้นก็โยงไปถึงเรื่องในตลาดหลักทรัพย์เรื่องการถือหุ้นเรื่องอะไรนะแต่ก็ได้รับการแต่งตั้งและอยู่ได้สักพักหนึ่งนะไม่รู้ว่าจะด้วยเหตุผลใดท่านก็ตัดสินใจตัดช่องน้อยก็ลาออกไป
3: ลาออกนี่คือขั้นตอนฮะแต่ว่าคงมีการสกิดให้ออกสกิดให้เขียนเวลาออกแหละเอาจริงจริงจริง
2: ครับ
3: เขียนเถอะถ้าข่าวถามว่าตกลงที่อเมริกาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งฮะดำเนินการตรวจสอบคำตอบของนายกอนุทินบอกว่ารัฐบาลไหนล่ะไม่ใช่รัฐบาลนี
2: ้อ้าว
3: รัฐบาลไหนล่ะไม่รู้จะหมายถึงตอนที่เกิดขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี้หรือเปล่าแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราดูกันนะเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่มากครับคุณรัฐมนตรีครับเป็นเรื่องระดับโลกทีเดียวนะครับตอนนี้ฝ่ายค้านเองรังสิมันโรมแน่นอนครับก็ออกมาตั้งคำถามเรื่องการจัดการเรื่องนี้นะฮะเกรงใจใครเป็นพิเศษหรือเปล่าถึงไม่ดำเนินการอะไร
2: ครับ
3: ขณะที่คุณกรจติกาวณิชก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่ายังไม่มีการพิสูจน์ความผิดเลยเหรอเคยระบุเรื่องนี้หลายครั้งแล้วระบุในกรรมธิการการเงินการคลังการตลาดสภาผู้แทนราษฎรกำชับไปก.ล.ต.ปปง.เร่งดำเนินการแต่ว่าล่าช้ามากจนถึงขั้นอเมริกาเขาไม่อดทนรอฮะเขาก็ใช้กลไกเขาเองแต่กรรมธิการเขาเองขี้ไปที่รัฐบาลเพราะเขาบอกเขาไม่รอแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะมันกระทบกระทั่งกระทบกระเทือนถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปทั่วโลกทีเดียว เดี๋ยวช่วงหน้าเวลาลงเรียนลงรายละเอียดแล้วกันนะคุณตี
2: อ่ะงั้นพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาเก็บรายละเอียดกันต่อครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 95 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เป็นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์แล้วก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์เมื่อสักครู่เราค้างเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐอเมริกากรณีเกี่ยวกับเรื่องของอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังในสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งที่ปรากฏมีรายชื่อเป็น1ใน28รายชื่อนะครับที่ทางคณะกรรมการของสหรัฐอเมริกานะมีชื่อออกมาแล้วก็ยื่นเรื่องไปยังกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงการคลังเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการในการที่จะแซงชั่นหรือจะประกาศนะความบาดยังไงก็ตามตรงนี้นั้นเนี่ยถ้าเท้าความกลับไปในช่วงบ่ายแก่ๆเมื่อวานนะช่วงที่กำลังจัดรายการอยู่อย่างนี้แหละนะก็มีข้อความมาจากสภานะที่เขากำลังประชุมพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของมติกกต.นะรับทราบนะรายงานประจำปีของกกต.ไม่ใช่มตินะฮะก็พูดถึงเรื่องว่าให้จับตานะฮะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยคุณกรจาติกวนิชเอ่ยใครเอ่ยนะจนกระทั่งสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยก็มีการนะเป็นข่าวปรากฏออกมาทีนี้ฝ่ายค้านทั้งหลายแหละที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยก็ออกมากระทุ้งในเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านได้เคยต่อภาพและหยิบยกรายชื่อต่างๆมาให้รัฐบาลไปดำเนินการนะก่อนหน้านี้นานมาแล้วแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ดำเนินการใดๆจนกระทั่งเขาต้องออกมากระทุ้งแบบนี้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ทำให้รัฐบาลเองจะบอกว่าไม่ใช่ของรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลชุดที่แล้วแต่ก็บังเอิญว่า
3: ไม่ได้นะ
2: รัฐบาลชุดนี้ที่นะสืบเนื่องมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วนั่นแหละครับคุณดิสุครับ
3: ครับผมย้อนที่หนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องทีหนึ่งก็คือว่านี่นะครับกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรอเมริกาครับ
2: ครับ
3: เขาเสนอมีหนังสือส่งตรงไปที่กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลังของสหรัฐ
2: ครับ
3: เป้าเนี่ยเขาขอให้มีการสอบสวนนะแล้วก็คว่ำบาตร28คน2บริษัท
2: ครับ
3: ก็ขายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและแน่นอนครับวรพัฒน์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของไทยนะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ้าวไทยทำอะไรอยู
2: ่ครับ
3: ทำไมถึงช้าทำไมต้องอเมริกาส่งหนังสือถึงกรรมการกันเองเพื่อจะบอกกับไทยและประเทศอื่นด้วยเปล่าว่าเฮ้ยคุณต้องเร่งจัดการด้วยนะคุณรังสิมันต์โรมครับก็ตั้งคำถามถึงคุณอนุทินครับว่าทำไมไม่จัดการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดวรพัฒน์เนี่ยถูกกล่าวหาแต่สามารถนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีได
2: ้ครับ
3: แล้วจะบอกว่าลาออกแล้วไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหานะครับรัฐบาลมีพฤติกรรมใช้โจรจับโจรนี้คุณรังสิมันต์บอกเพราะว่าอย่างนี้ฮะเพราะว่าคุณวรพัฒน์เคยเป็นคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมด้านนี้ครับแล้วก็มานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยนะก็อธิบายถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ย้ำเตือนนะครับว่าเบนสมิธยิ้มเรียก กระทั่งคุณโตหลานของประธานวุฒิสภา
2: ครับ
3: มีอยู่ในชื่อความบาดครับของไทยนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าคนก็รู้ไม่มีการออกหมายจับเกรงใจใครหรือเปล่า
2: ที
3: ่คำถามรังสิมันโรม
2: ครับ
3: แล้วก็พูดถึงเรื่องของฟอกเงินสแกมเมอร์นักการเมืองไทยเกี่ยวข้องหลายคนก็เคยมีการเปิดชื่อไปแล้วนะ
2: ครับ
3: ธนาคาร IBC ด้วยคนไทยแล้วก็อดีตเจรตำรวจเนี่ยเคยร่วมงานกับคุณอนุทินรัฐบาลต้องเร่งอายัดทรัพย์สินเนี่ยสอบเส้นทางการเงินด้วยไม่ใช่ช้าๆแล้วฝากไว้ให้คุณอนุทินนะครับต้องจริงจังส่วนคุณกรณ์จันทร์ในวันนี้นี่ก็ก่อติดมาตลอดนะฮะก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาต้องการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแล้วก็ต้องการดำเนินการเองนี่คุณตอนตีความนะ
2: ครับ
3: เพราะก็เห็นว่าการบังคับกฎหมายของใครมันไร้ประสิทธิภาพคุณก็บอกเป็นง่ายพึ่งไม่ได
2: ้
3: รายชื่อแม้แต่ไม่ใช่การพิสูจน์ความผิดแต่ว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการสอบสวนเชิงลึกนะ
2: คร
3: ับ ก็ไม่มีความคืบหน้าก็เคยกำชับให้กรตจัดการเคยมีคำถามไปที่กรตครับถามไป20ข้อแต่ละคำตอบมา1ข้อตอบอ้อม5ข้อไม่ตอบ10ข้อ
2: โอ้
3: นี่ก่อนก็เลยออกมาจี้ว่าต้องเร่งดำเนินการนะระบบเครือข่ายสแกมเมอร์ไม่สามารถใช้เศรษฐกิจไทยตลาดทุนไทยในการฟอกเงินได
2: ้
3: หากไม่มีคนไทยให้ความร่วมมือ
2: ครับ
3: ประโยคนี้มันชัดเจนทุกเรื่องเลยนะ
2: ครับ
3: แม้กระทั่งที่คุณมนตรีพูดตอนต้นรายการเนี่ยมาใช้ที่มานอนมีดีมาใช้พื้นที่ฝังศพส่วนตัวอะไรกันนะทุกอย่างมันล้วนแล้วแต่คนไทยให้ความร่วมมือวันนี้ก็เหมือนกัน
2: ครับ
3: ก็ไม่อยากให้เรื่องเงียบหายไปแล้วเพราะว่าจำได้ว่าตอนนี้เรื่องใหญ่มากจากเรื่องอะไรไทยไม่เทาไม่เอาเทาแล้วก็กลายเป็นการเลือกตั้งแล้วก็บอกประเด็นที่ตามมาแล้วพอเลือกตั้งเสร็จ
2: มันก็
3: เงียบครับ
2: เงียบหายไปจริงๆเนี่ยคุณวิสุทธ์ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในช่วงที่ทางจีนนะเขาเอาใจใส่อย่างมากในเร
3: ื่อง
2: การจัดการปัญหาสแกมเมอร์ที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามกับบ้านเรา
3: ชเวงโกงเ
2: มลวันนี้นะฮะเอ๊ะตอนนั้นหลิวจงอี
3: ้เฮหลิวจำได้ไหมเฮหลิว
2: เฮหลิวหลิวจงอี้ท่านมา
3: เ
2: องในยุคที่คุณภูมิธรรมเป็นรองนายกนะฮะเราก็
3: ดูเหมือน
2: เราดูเหมือนจะเหนียมเหนียมว่าเขามาเป็นการส่วนตัวนะแต่จนสุดท้ายแล้วไม่ส่วนตัวแล้วและเราเองตอนนั้นเนี่ยยังลังเลนะหันซ้ายหันขวานะสบตากันไปสบตากันมาว่าใครจะเป็นเจ้าภาพ
3: จะกล้าตัดไฟไหม
2: ใคร
3: จะเป็นคนในการตัด
2: ไฟนะสุดท้ายคุณอนุทินไปเป็นคนกดสับคัดเอาหรือยังไงตอนนั้นเนี่ยนะแต่กว่าจะสับคัดเอาได้เนี่ยนะทางอินฟลูทั้งหลายแหละเอาไปล้อนะตะโกนข้ามฝั่งไปมาว่าฉันจะตัดไฟแล้วนะก็สุดท้ายก็ไม่ยอมตัดสักทีแต่เราก็ตัดอันนั้นคือได้เห็นความชัดเจนของปัญหาสแกมเมอร์นะจนกระทั่งเกิดสงครามเกิดอะไรนะปราบปรามกันไปแต่ในจังหวะเวลานั้นเนี่ยมันก็มีปรากฏชื่อนะคนจากฝั่งไทยนะว่าใครเป็นใครบ้างที่ไปอยู่ในโครงสร้างของบริษัทฮุนโตนะแล้วก็จนสุดท้ายเนี่ยนะก็นะท่านนายกอนุทินในช่วงรัฐบาล MOA ก็เชิญคนนั้นคนนี้ไปปรากฏตัวที่ร้านกาแฟที่ตึกพรรคภูมิใจไทยเสมือนหนึ่งเป็นการเปิดตัวว่าที่รัฐมนตรีในรัฐบาลของท่านหนึ่งในนั้นก็คือคุณวรพักนะเนี่ยที่นั่นวรพักธัญญาวงศ์ก็ได้ไปปรากฏตัวนะจนกระทั่งในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีข้อมูลต่างๆออกมามากมายที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงเมื่อสักครู่แต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันเดินหน้านะก็ได้เสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีอยู่ในรัฐบาลของท่านในช่วงสั้นๆเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังแต่ก่อนจะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังในรัฐบาลของท่านนะคุณวรพักธัญญาวงศ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานผมไม่แน่ใจเป็นตำแหน่งที่ปรึกษาหรือเป็นตำแหน่งอะไรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลก่อนหน้านั้นนั่นก็คืออยู่ในตำแหน่งแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์อย่างที่ว่าจนกระทั่ง นะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยใครต่อใครและเราเองนะก็กระตุ้นเตือนกันว่าเราเป็นกลายเป็นแหล่งที่เขานำเงินเทามาฟอกนะผ่านการซื้อทรัพย์สินต่างๆมากมายกระบวนการไม่รู้จากเงินเทากลายเป็นเงินขาวเพราะผ่านกระบวนการฟอกในบ้านเราก็จนกระทั่งมันซาซาไปแต่วันนี้ไม่ใช่ว่ามันซานะทั้งสแกมเมอร์ทั้งอะไรทั้งหลายเมื่อวานที่ทางตำรวจตม.เข้าไปจับไปอะไรนะคือในเมื่อตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้เข้ามาตั้งในบ้านเราเลยคุณที่สุดนะ
3: ครับ
2: อันนี้คือสภาพปัญหาที่ยังไม่หมดและก็ยังดำรงอยู่มีอยู่ไม่ใช่มีเฉพาะยิมเรียกไม่ใช่มีเฉพาะหุ้นโตนะฮะแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่อเมริกาเข้าหน้าจะเดินหน้าจัดการเรื่องนี้บ้างเขาก็บอกว่าอู้อย่างที่ฝ่ายค้านบอกนะเขาบอกให้เราแล้วเปิดชื่อออกมาครั้งหนึ่งแล้วก็
3: เราจะอยู่เฉย
2: เราจะทำวันนี้เขาก็เลยจัดการซะเลย
3: คือผมมองภาพถ้าเกิดว่าเปิดชื่อของเขาจัดการเองเปิดชื่อให้ทั่วโลกรู้ว่าถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรนะ
2: ครับ
3: อเมริกาหุ้นที่ไม่อยู่เฉยนะถึงน้อยจะมีมาตรการอย่างอื่นทางเศรษฐกิจก็จะตามมาด้วย
2: ครับ
3: คุณบางปล่อยให้มีเครือข่ายสแกมเมอร์อยู่นะเดี๋ยวอาจจะไม่ได้ส่งกองกำลังมาเหมือนจีนนะแต่เดี๋ยวภาษีตามมาเดี๋ยวมาตรการเศรษฐกิจตามมาก
2: ำแพงภาษีทั้งหลายแหละ
3: มันจะเฉยไม่ได
2: ้ที่ทางรองนายกสุปจีบอกว่าเดี๋ยวนายกตรีคงจะได้ต่อสายพูดคุยกับทางทรัมป์นะที่เขาอยู่ในระหว่างการพูดคุยว่าตกลงเราจะได้เพดานที่เท่าไหร่นะระหว่างกึ่งกลางของ 12.5 กับ19นะกลางๆตรงนี้ได้ไหมเพราะทำไมอย่างนั้นก็จะไปแข่งขันกับทางเวียดนามซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญของเราคู่แข่งสำคัญของเราไม่ได้คุณที่สุดนะก็ให้พื้นที่กับคุณวรภักดิ์ธัญญาวงศ์
3: เขาไม่อยากได้พื้นที่แล้ว
2: ไม่อยากได้เหรอครับ
3: เจ้าของเขาไม่อยากได้พื้นที
2: ่เขาทันทีที่เป็นข่าว
3: ความเ
2: ง
3: ียบมากกว่ามั
2: ้งนะเขาชี้แจงนะ
3: ครับ
2: เขาชี้แจงผมก็จับประเด็นได้ประมาณสัก4-5ประเด็นแน่นอนที่สุดนะครับเขาก็พูดถึงหนังสือดังกล่าวของคณะกรรมการทั้งสองคณะของสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกานะเขาก็พูดถึงหนังสือที่มีแล้วก็บอกถึงยืนยันว่าแน่นอนท่านต้องออกมาปฏิเสธว่าผมไม่ได้กระทําผิดและไม่ได้หมายความว่าผมถูกสหรัฐแซงชั่นแล้วนั่นคือเป็นเพียงการตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาว่าบุคคลที่มีรายชื่อเข้าเกณฑ์ตามกฎหมายนะสำหรับการที่จะใช้มาตรการแซงชั่นหรือไม่นั่นก็คือประเด็นแรกก็คือบอกว่ายังไม่จบยังไม่เคาะเพียงแต่ให้ตรวจสอบถัดมาเจ้าตัวนะฮะคุณวรภักดิ์ธัญญาวงศ์เนี่ยก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองว่าผมเนี่ยไม่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินการของสแกมเมอร์เซ็นเตอร์การฟอกเงินการค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมข้ามชาติใดๆตามที่มีการกล่าวถึงอันนี้คือประเด็นที่สองถัดมาบอกว่าวันนี้ได้ติดต่อไปยัง Office of Foreign Assets Control ของที่สหรัฐอเมริกาคือติดต่อไปยังทางการของสหรัฐแล้วเพื่อขอช่องทางในการนำส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานให้หน่วยงานของสหรัฐพิจารณาแล้วก็กำลังจะจัดส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการทั้งสองคณะเพื่อขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงและขอทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเองนะครับและตอนท้ายก็บอกว่าก็พร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบอย่างเต็มที่และเชื่อว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการตอบข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้ก็คือข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานและก็กระบวนการที่ตรวจสอบได้ผมเห็นตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อวานที่เจ้าตัวได้ชี้แจงในเรื่องนี้ออกมาครับคุณที่สุดครับ
3: ครับ เรื่องต่อเนื่องจากประเด็นของกกต.ที่วินิจฉัยส่งเรื่อง77คนนะฮะแล้วก็26สว.ไปที่ศาลฎีกานะครับแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยนะครับป รากฏว่ามีความคืบหน้าตามมาเหมือนกันนะครับทาง DSI ครับ DSI โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเรื่องอังยี่ฟองเรื่องอังยี่ฟอกเงินอันนี้คือตั้งขึ้นมาแล้วเป็นชุดที่ตั้งมาอยู่แล้วนะคุณมนตรีนะ
2: ที่มีอยู่แล้วแล้วก็เดิมนั้นเนี่ยส่งฟ้องไป8คนแล้วอัยการเขาตีกลับมาให้รอรวบรวมพิจารณาพร้อมกับมติของกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมา
3: ก็นี่แหละฮะเขาก็จะเริ่มเดินหน้าจะทำหนังสือขอรายงานคำวินิจฉัยฉบับเต็มจากกกต. มาประกอบสำนวนนะครับแล้วก็จะนัดประชุมพนักงานสอบสวนร่วมนี่แหละอัยการกับทาง DSI ภายในสิ้นกันยายนนี้แต่ว่ากกต.ยังไม่มีมติออกมาแบบชัดเจนเป็นทางการใช่ไหมคุณมนตรี
2: ครับ
3: คือทางนี้จะขอแต่ผมคิดว่ากกต.ใช้เวลาเท่าไหร่60วันหรือเปล่า
2: อ๋อเป็นมติน่าจะมี
3: แต่ว่าเป็นรายละเอียดของมตินะ
2: รายละเอียดของมติคงไม่ใช่เป็นการขอเรื่องคำร้องที่จะส่งไปศาลฎีกาแต่เป็นมติรายละเอียดต่าง
3: ๆขอรายงานคำวินิจฉัยฉบับเต็มจากกกต.
2: ก็เป็นรายงานคำวินิจฉัยแล้วก็ประกอบมติซึ่งมติตอนนี้มันมีทั้ง5ต่อ2เกาะกลุ่มกันอยู่ตรงนี้แล้วก็มติสำคัญที่ฟันฉับไปที่26สว.ก็คือ4ต่อ3
3: ครับ
2: ที่เหลือก็อาจจะกระจัดกระจาย6ต่อ1แล้วก็เอกฉันท์ในบางคนที่ไม่ส่งแต่มติที่ให้ดำเนินการ77รายตรงนี้ก็กระจัดกระจายตรงนี้ก็แสดงว่าคงจะเอารายละเอียดทั้ง2ส่วนหรือเปล่าเพราะตอนนี้ดูเหมือนมติที่ออกมานั้นเนี่ยเป็นการแถลงคนละครั้งซึ่งจะแตกต่างจากมติของศาลรัฐ
3: ธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญทีเดียว
2: ศาลรัฐธรรมนูญท่านจะบอกว่ามีมติเสียงข้างมากเสียงข้างมาก
3: เห็นแบบนี้
2: เสียงข้างน้อย
3: เห็นแบบนี้
2: เห็นแบบนี้แต่ปรากฏว่าของกกต.นั้นเนี่ยเป็นการแถลงมติของเสียงข้างมากโดยที่ไม่ได้เห็นอีกด้านหนึ่งว่าเขาให้เหตุผลหรือว่ามีกี่เสียงเพราะว่าเพิ่งมารู้กันตอนหลังว่า5ต่อ2ก็เพราะว่าท่านหนึ่งเนี่ยคุณสิทธิโชติเนี่ยนะออกมาแถลงแล้วก็ให้ทางสำนักงานเนี่ยได้เอามาเปิดเผยด้วยก็เลยได้เห็นรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาหลังจากที่กกต.เสียงข้างน้อยได้มาให้เหตุผลต่อสังคมเพราะไม่อยากจะให้สังคมเหมารวมว่าเป็นกกต.ทั้งหมดที่เห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้แต่ยังมีเสียงข้างน้อยที่เห็นต่างอยู่
3: ครับทีนี้พอได้ถ้าได้รายงานฉบับเต็มมานี่ทาง DSI เขาบอกงี้ครับ
2: ครับ
3: ก็คือว่าถ้าพยานหลักฐานเส้นทางการเงินนะครับเชื่อมโยงไปถึงใคร
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารพรรคไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือจะเป็นรัฐมนตรีครับแม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะรอดพ้นจากมติกกต.มาได้แต่ DSI เนี่ยจะพิจารณาดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดครับได้นะสารฐานเพียงพอนะนั่นแปลว่าอะไรนะแปลว่าคือนอกจาก77คนน่ะถ้ามีหลักฐานเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยDSIดำเนินการต่อได้ไม่ได้จำกัดแค่77คนไม่ว่าจะเป็นบรรดาส.ส.รัฐมนตรีหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องก็จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ที่รัฐมนตรีบอกก่อนนั้นทาง DSI เขาแจ้งข้อกล่าวหาไว้8คนใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: มี2คนที่ DSI จะขอทบทวนนะก็คือคุณพกามาศไทยนุกูลและคุณเลิศศักดิ์ปนกลิ่นครับสองคนนี้เคยถูก DSI สั่งฟ้องไปก่อนหน้านี
2: ้ครับ
3: แต่ปรากฏว่าไม่มีชื่อในสำนวนส่งฟ้องกกต.ก็จะติดตามเรื่องนี้ด้วย
2: ครับ
3: งั้นถ้าเราแยกกันนะว่านั่นกกต.ว่าไปแต่เรื่องอ้างยี่ซ่องโจรทาง DSI ก็ดำเนินการต่อไปและไม่ได้ตีวงอยู่แค่77คนถ้าหลักฐานพยานน่าเชื่อถือและมีหลักมีข้อมูลเพียงพอก็ดำเนินคดีต
2: ่อแหมดูเหมือนจะทำให้เป็นการดำเนินการคนละส่วนกันเพราะคนละสำนวนนะอาจจะทำให้คนที่ หลุดไปแล้วนะฮะจาก77นะจากทั้งหมด200กว่าเหลือ77นะที่เหลือก็ยังไม่โล่งดิอย่างเนี้ยเพราะว่าในถ้อยแถลงของกกต.เสียงข้างน้อยนั้นเนี่ยก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางการเงินที่ถูกพูดถึงว่ามีคนผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสส.เป็นคนผ่านเงินนะแต่บังเอิญว่ามันไปจบที่ตรงนั้นไม่ได้มีการไปขยายหรือไปสืบสอบต่อว่าใครเป็นเจ้าของเงินนะ
3: นี่เราก็อยากรู้นะ
2: เอสไอจะไปสอบต่อไหม
3: เริ่มมีอำนาจสอบไปนะในเรื่องของคดีช่องโจร
2: เป็นคดีอ้างยี่และเป็นคดีฟอกเงิน
3: ครับ
2: นะก็น่าจะเข้าข่ายอยู่เพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องใช้เวลาหรือว่าจะต้องใช้กระบวนการยังไงโดยเฉพาะเนี่ยผมไปเห็นที่เขาหยิบยกเอาการแถลงของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษซึ่งเป็นกกต.เสียงข้างน้อยนะฮะที่มีบางช่วงบางตอนที่ท่านพูดถึงหลักฐานเส้นเงินนะที่เหมือนถูกตัดตอนไม่ไปถึงตัวการที่แท้จริงทำไมถึงไม่ไปถึงคุณสิทธิโชติก็บอกว่านะเส้นเงินที่ออกจากนักการเมืองจริงๆไม่มีมีแต่คนรอบข้างนะแล้วก็ยกตัวอย่างเลยนะพูดถึงชื่อด้วยวันนั้นอย่างวรพจน์ตั้งพันเพียรเป็นมือจ่ายโอนเงินไปสุราษฎร์เป็นแสนๆผมก็อยากรู้ว่ารับมาจากใครคนโอนเป็นใครจะได้ไปต่อผมก็ถามคณะที่26แต่ได้รับแจ้งว่ากกต.มีมติ4-3ไม่รับเส้นเงินนี้มันจึงไปต่อไม่ได้ได้แค่นี้นะฮะก็ทีนี้เขาก็ไปสืบสอบกันต่อและกกต.ก็โต้ไม่ได้มีมติไม่ได้อะไรคือมันกลายเป็นเรื่องของจะรับหรือไม่รับนะฮะสำนวนหลักฐานที่ DSI นะเขามีเอามาไว้ในสำนวนนี้หรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นประเด็นที่ว่าที่ไม่รู้ก็เพราะว่าไม่ติดใจที่จะสอบต่อพอไม่สอบต่อก็เลยไม่รู้ว่าไปโยงกับใครบ้างทีเนี้ยในข่าวในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็เปิดออกมาหมดแล้วงาน4-3เนี่ยใครอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือวรพจน์ตั้งพันเพียรเนี่ยนะเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวของสสคนไหนโยงไปถึงกันหมดนะก็เลยถ้าจะเปรียบเทียบที่พูดถึงกันมาตลอดนั่นเนี่ยเปรียบเป็นเรื่องช้างเนี่ยตอนนี้ช้างเนี่ยเป็นตัวละครสำคัญนะช้างในความหมายของผู้นำฝ่ายค้านตัวหนึ่งนะฮะช้างในความหมายของท่านประธานกกต.ตัวหนึ่งนะฮะที่ไม่ได้เป็นช้างเพราะมีเพียงแค่ใบหูแล้วก็งางวงอะไรนั่นนะฮะแต่ในความหมายของกกต.เสียงข้างน้อยท่านสิทธิโชติอินทรวิเศษเนี่ยนะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเพราะลำพังเนี่ยไปคำบางส่วนเนี่ยนะไม่สามารถที่จะเห็นได้เพราะนั้นในข้อมูลต่างๆที่ออกมาในตอนนี้นะคนที่เขาติดตามข้อมูลนะมาตลอดเรื่องนี้เริ่มที่จะได้เห็นภาพของช้างชัดยิ่งขึ้นเรื่อยๆครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: มันต้องมองภาพรวมนะองค์ประกอบของช้างนะ
2: เ
3: ออนั้นไปจับก้นช้างก็มันก็อีกแบบนึงไปแย่แต่หมูช้างก็อีกแบบนึงพูดถึงเรื่องกกต.ตกลงเรื่องหัวสวนี่ก็กกต.ประกาศมติไปแล้วใช่ไหม
2: ครับ
3: เห็นว่าเขาจะเล่นเรื่องนี้ต่อเหรอบรรดาเนี่ยพัก
2: มีอีกสามสำนวน
3: พักประชาชนใช่ไหมหรือพักก้าวไกลจำไม่ได้ตอนนั้น
2: ของก็เอาเป็นว่าตอนนั้น
3: ก็ต้องเป็นธนาธรกลุ่ม
2: เป็นพักสีส้มก็แล้วกันพ
3: ่อพักสีส้มแล้วก็มีคุณธนาธรกลุ่มเขาแล้วก็มีเป๋าไอ
2: ร
3: อมีผู้สอสอสลัดที่ตกลงต่อจะเล่นโคชิ่งบินต่อใช่ไหม
2: เป็นสามสำนวนที่เขากำลังไม่ใช่กำลังเขาบอกว่ายังไม่จบไงมันยังมีอีก3ส่วนนี้ที่จะต้องเดินหน้ามาพิจารณาต่อแล้วก็มีการพูดถึงการพบปะในลักษณะเดียวกันเหมือนกับที่คุณสุภชัยใจสมุทรได้ลุกขึ้นตั้งคำถามกับกกต.ถ้าสมมติว่าทำแบบนี้เป็นเรื่องของการหัวเป็นเรื่องของการผิดและอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำแบบนี้แล้วจะผิดด้วยหรือเปล่ามันก็เลยไปล้อกับสิ่งที่ประธานณรงค์การวารินทร์ท่านบอกว่าไม่ได้จบยังมีอีก3สำนวน นะที่ยังไม่เสร็จค่อยจะต้องนำมาพิจารณาต่อก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องของนะอะไรนะห้องจูปิเตอร์หรือว่าโรงแรมอะไรเนี่ย
3: ห้องจูปิเตอร์ที่ไหนนะจำไม่ได้แล้วแห่งนึง
2: นั่นแหละก็เป็นกลุ่มของนี่แหละกลุ่มส้มไอรอแล้วก็สวอิสระ
3: ตกลงท่านประธานรองเป็นคนพูดเองเหรอหรือไง
2: ท่านเป็นคนพูดเองว่ายังไม่จบยังมีอีก3สำนวนในการสอบของชุดที่26ที่ยังจะต้องดำเนินการต่อนะ มันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่บนหน้าสื่อในวันนี้นะฮะ
3: ครับ
2: หมดเวลาคุณที่สุดวันนี้นะก็ขอบพระคุณนะท่านผู้ฟังที่ติดตามแล้วก็เวลาเดิมวันพรุ่งนี้ข่าวเด่นประเด็นร้อนกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อน
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
7: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 97.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์ สัจเดล
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World นะครับอยู่กับผมวารินสัจเดลครับกับวันที่ตลาดบ้านเราวันนี้ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นในแดนบวกอย่างรุนแรงครับตามทิศทางตลาดหุ้นส่วนใหญ่ในภูมิภาคซึ่งดัชนีวันนี้นะครับบวกขึ้นมา 20.61 จุดครับคิดเป็น 1.32% มูลค่าการซื้อขาย 62,461 ล้านบาทนะครับปิดไปที่ 1,583.34 จุดนะครับโดยกรอบกลางเคลื่อนไหววันนี้ทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 1,585 และจุดต่ำสุด 1,571 นะครับดัชนีปรับตัวขึ้นแรงจากการคลายความกังวลหลังจากการประชุมเฟดมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้ประกอบกับมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่ม Big Cap นำโดยกลุ่ม Delta ก็ทำให้บรรยากาศการลงทุนคึกคักตลอดทั้งวันเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณกิตพลไพศาลกิตครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayman ประเทศไทยจำกัดมหาชนคุณกิตพลสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับบวกขึ้นมาเยอะแต่วอลุ่มก็น้อยกว่าวันก่อนๆนะครับเป็นไปตามคาดไหมครับสำหรับตลาดวันนี
3: ้แล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับเพราะจริงๆเราก็คิดว่าตลาดเองอาจจะมีความกังวลค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องของตัวการขึ้นดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นนะครับอะไรก็ตามสิ่งสำคัญก็คือผมคิดว่าภาพของการปรับขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรที่2ปีก็ดี10ปีก็ดีเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันสะท้อนภาพของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยไปในระดับที่มากกว่าปัจจุบันพอสมควรกับซึ่งพอเราเห็นว่าหลังจากการขึ้นดอกเบี้ยเสร็จแล้วสัญญาณจะกลับพอต่อมาเนี่ยบ่งชี้ว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก2ครั้งก็คืออาจจะประมาณสัก 4.25 ถึง 4.5 นะแต่ทีนี้เราเห็นว่าวันนี้อย่างพันธบัตร2ปีอยู่ประมาณ 4.7 นะครับ10ปีอยู่มัน 5% ซึ่งแปลว่าจริงๆแล้วไอ้ภาพของผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยมัน ahead ตัวของทางด้านแนวโน้มของการขึ้นดอกเบี้ยจริงไปในระดับนึงดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่ถ้าไม่ได้มีปัจจัยเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยการที่ผลตอบแทนพันธบัตรเองจะชะลอการปรับขึ้นหรือแม้กระทั่งอาจจะปรับตัวลดลงในช่วงสั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นและน่าจะเป็นปัจจัยบวกที่จะตลาดนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพวันนี้เราก็แอบคาดหวังอยู่นะครับว่าหลังจากการประชุมเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะเห็นบรรยากาศของการลงทุนที่มันผ่อนคลายลงนะเพียงแต่ว่าจากนี้ไปดีได้ต่อเนื่องยังชันหรือเปล่าขึ้นอยู่กับว่าทริกเกอร์ของตัวแปรต้นเลยซึ่งก็คือเรื่องสถานการณ์ในตลาดกลางเนี่ยมันจะมีการลุกลามไปมากกว่าเดิมหรือเปล่าครับ
2: ครับวันนี้นักลงทุนต่างประเทศกับสถาบันในประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายซื้อสุทธินะครับตรงนี้มองยังไงบ้างครับ
3: ครับก็ถ้ามองแล้วเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยในภาพของทางด้านการซื้อสุทธิของนักลงทุนเนี่ยก็มีสัญญาณที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเนื่องจากว่าเราก็จะเห็นว่าเป็นภาพของการที่นักลงทุนเองมีความพยายามที่จะมีการปรับพอร์ตนะครับโดยถามว่าในฝั่งของทั้งต่างประเทศทั้งสามันที่กลับมาซื้อเนี่ยเราก็คิดว่าต่างประเทศถึงแม้เราจะเห็นว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขายไปพอสมควรนะครับประมาณเกือบ20,000 ล้านได้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นภาพที่เข้าขายแบบนี้ไปเลยแต่ว่าเราต้องให้ความเห็นใจก็เรียกว่าเขาซื้อมา80,000 ล้านซึ่งบางตัวเนี่ยอาจเซ็ตขึ้นมา 30% แล้วก็ในฝั่งของบางกลุ่มบางตัวอาจจะ 70-80% ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นมันถึงจุดที่เขาอาจจะจำเป็นต้องปรับพอร์ตอาจจำเป็นต้องมีการเทคโปรฟิตบ้างนะครับจริงแต่ว่าในภาพตรงนี้สิ่งที่เราอยากให้คุณมองก็คือว่าไอ้นี่ของการเทคโปรฟิตเนี่ยมันก็จะมีสมมติฐานของการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปตอนนี้จะเป็นว่าเอทบอลยูจะสูงอยู่นะแบบนี้กลุ่มไหนมันจะมีความทนทานหรือสามารถที่จะรับสถานการณ์ได้ครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นกลุ่มของทางด้านพวกของสื่อสารการแพทย์นะครับแล้วแม้กระทั่งในกลุ่มพลังงานเองเนี่ยเราก็คิดว่าคุณเองก็อาจจะต้องมีประมาณ15-20%เพราะว่าบนสถานการณ์ที่มันมีความเสี่ยงของราคาน้ำมันที่จะปรับสูงขึ้นนะครับตรงนี้การมีกลุ่มพลังงานบางส่วนมันช่วย hedging against inflation แล้วก็ช่วย protect port ได้นะครับแล้วผมคิดว่าในภาพลักษณะแบบนี้เราก็พอจะมองเห็นหน้าเห็นหลังดูไอ้กลุ่มไหนบ้างที่มันพอจะรับสถานการณ์ได้กลับกันเนี่ยไอ้กลุ่มที่อาจจะต้องยังต้องกังวลอยู่เนี่ย ก็จะเป็นกลุ่มที่โดนผลกระทบจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมันกลุ่มขนส่งต่างๆนะครับรวมไปถึงภาคของการบริโภคที่อาจจะได้รับผลกระทบหรือแม้กระทั่งกลุ่มการเงินที่อาจจะได้ผลกระทบจากดอกเบี้ยสูงนานแล้วทำให้ภาพของทางด้านความสามารถในการชำระหนี้ไม่ดีเนี่ยตรงนี้ยังเป็นสิ่งที่มันยังต้องติดตามอีกนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาคลักษณะนี้ในฝั่งของตัวนักศึกษาบันผมคิดว่ามีการปรับพอร์ตให้เส้นที่ผ่านมาพอสมควรครับส่วนนักลงทุนในประเทศเป็นผู้รายย่อยนี่ก็อยากให้มองภาพลักษณะนี้ด้วยครับว่าเราอาจจะตอบหลายๆสถานการณ์ไม่ได้ว่ามันจะจบแบบไหนแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือพยายามปรับพอร์ตให้มันฟิตกับสถานการณ์ของตัวเลขทางเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงไปครับ
2: ครับวันพรุ่งนี้ปัจจัยที่ยังต้องติดตามอยู่แล้วกลยุทธการลงทุนแนะนำยังไงดีครับ
3: โอเคครับก็ผมคิดว่าพรุ่งนี้สถานการณ์ที่ต้องติดตามก็คือระยะสั้นเรายังน่าจะมีโอกาสเห็นระยะของตัวตลาดอยู่นะครับเนื่องมาจากภาพของทางด้านปัจจัยที่ตลาดเองได้รับปัจจัยลบถึงพอสมควรแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในภาพของการปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยเราก็แนะนำนักลงทุนว่าจะมองกลุ่มสื่อสารการแพทย์นะครับแล้วก็ในการท่าพลังงานนักลงทุนเองจะไม่อยากไล่เนี่ยเราอาจจะไปดูตัวที่มันค่อนข้างจะนิ่งนิดนึงในกลุ่มนี้ซึ่งก็จะเป็นตัวของด้านปตท.นะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องเบ็ดราคาน้ำมันมากนะแล้วก็ภายในตอนผมคิดว่าในกลุ่มสื่อสารเนี่ยที่เป็นสื่อสารตัวเล็กๆน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าวันนี้ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยโครงการใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนเกล็ดหรือสายส่งไฟฟ้าให้มันเป็นสมาร์ทกริดมากขึ้นซึ่งตรงนี้กลุ่มหุ้นพลังงานทดแทนเนี่ยรับปัจจัยบวกไปเยอะแล้วแต่ว่าในกลุ่มของกลุ่มสื่อสารหลายตัวเองที่มีโอกาสที่จะเกี่ยวพันกับโครงการนี้นะครับผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นสามารถเป็นฟอสเป็น ALT ITEL INET เนี่ยพวกนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ในจุดที่น่าสนใจและราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ในเชิงบริษัทผมคิดว่าเป็นกลุ่มที่เราน่าติดตามหรือสามารถเชื่อมองดูได้เรื่องสำคัญคือเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มีผลกระทบจากการขายของเรื่องต่างชาติด้วยนะครับดังนั้นก็นอกจากกลุ่มใหญ่ที่มันคงเมื่อกี้แล้วเนี่ยถ้าจะมองหุ้นกลางหุ้นเล็กที่หลบแรงขายต่างชาติอาจจะมองหุ้นขนาดเล็กที่กลุ่มเป็นสีได้ครับ
2: ครับผมขอบพระคุณมากนะครับกิตพลครับ
3: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกิตพลไพรไพศาลกิจรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayman ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะครับกับตลาดหุ้นของบ้านเราวันนี้ที่ปิดบวกขึ้นมาส่วนภูมิภาคนะครับวันนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตหุ้นจีนปิดลบครับนักลงทุนเนี่ยระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่การเจรจาของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนและสหรัฐอเมริกาจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเนี่ยปิดไปที่ 3,875.60 จุดลดลงไป 16 จุดคิดเป็น 0.41% ฮั่งเส็งฮ่องกงก็ปิดลบครับนักลงทุนเนี่ยประเมินผลกระทบหลังเสร็จมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% และส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก1ครั้งในปีนี้ทำให้หุ้นกลุ่มที่ไวต่ออัตราดอกเบี้ยทั้งกลุ่มทองคำโลหะนอกกลุ่มเหล็กและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั้นตกอยู่ภายใต้แรงกดดันนะครับหางเสียงปิดไปที่ 24,604 ลดลงไป109จุดคิดเป็น 0.44% ครับนิกเกอิโตเกียววันนี้ปิดบวกครับเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจคลี่คลายลงจากที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามคาดแต่ว่าช่วงบวกนั้นถูกจำกัดจากแรงขายหุ้นกลุ่ม AI และกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับเอเคปิดไปที่ 64,136 เพิ่มขึ้นมา 213.25 จุดคิดเป็น 0.33% คอสปีครับคอมโพสิตของเกาหลีใต้ปิดเกือบทรงตัวในวันนี้นะครับขณะที่นักลงทุนเนี่ยซึมซับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีแล้วก็เป็นไปตามความคาดหมายของตลาดนะครับคอสปีปิดไปที่ 6,715.41 จุดลดลงไป 2.56 จุดคิดเป็น 0.04% ครับส่วนออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียวันนี้ก็ปิดบวกครับจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากตลาดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ10ปีในรอบเกือบ10สัปดาห์ในช่วงต้นสัปดาห์นี้นะครับโดยหุ้นกลุ่มการเงินกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มโลจิสติกส์ต่างดีดตัวขึ้นแข็งแกร่งนะครับ S&P ASX วันนี้ปิดไปที่ 8,732 เพิ่มขึ้นมา 35.9 จุดคิดเป็น 0.41% ดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,910.90 จุดเพิ่มขึ้นมา 36 จุดคิดเป็น 0.41% นะครับสำหรับท่านที่ สนใจเรื่องของสินเชื่อบ้านนะครับ75ปีขอไปครับ73ปีทสเดินหน้าตอบแทนลูกค้าครับชูสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ 0.73% สลากออมทรัพย์ดอกเบี้ย 1.2% ชำระดีมีคืน 0.73% นะครับรอกับ73ปีทสครับธนาคารอาคารสงเคราะห์สนับสนุนให้คนไทยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับในโอกาสที่ทสดำเนินการครบรอบ73ปีตอบแทนลูกค้าด้วยการเพิ่มโอกาสให้กับคนไทยได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยและบริการทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิดทสเจ็ดสิบสามปีบียอนสะท้อนการก้าวสู่การเป็นบียอนเฮาสิ่งแบงก์มากกว่าการปล่อยกู้ทสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านที่จะดูแลลูกค้าทุกช่วงเวลาของการมีบ้านได้มีการจัดทำโปรโมชั่นทางการเงินตอบแทนลูกค้านะครับก็มีตั้งแต่สินเชื่อทสเจ็ดสิบสามปีบียอนกับแคมเปญ worry freeอัตราดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.73% ต่อปีครับมีฉลากออมทรัพย์ทส73ปี Beyond หน่วยละ1ล้านบาทดอกเบี้ยสูง 1.20% ต่อปีรับอัตราดอกเบี้ยรายเดือนตลอดอายุฉลาก2ปีพิเศษระหว่างวันที่23ถึง25กันยายน69ลูกค้าที่ซื้อฉลากออมทรัพย์ทส73ปี Beyond ตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปจำนวน730รายแรกรับฟรีฉลากออมทรัพย์ทสชุดทองเปล่ามั่งมี2มูลค่า 3,000 บาทนะครับและประมูลบ้านมือ2ทส73ปีบียอนรับวันที่19กันยายน69นี้พบกับทรัพย์บ้านมือ2คุณภาพดีทำเลศักยภาพทั่วประเทศลดราคาสูงสุด 50% และสุดท้ายนะครับโครงการ73ปีทสชำระดีมีคืนครับมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระดีสม่ำเสมอรวมถึงสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้า GH Bank Crown ร่วมเฉลิมฉลองตลอดเดือนเกิดนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GH Bank Call Center โทรไปที่026459000 026459000นะครับหรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ GH Bank Social Media ทุกช่องทางนะครับเราพักกันสักครู่ครับวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราจะมาพูดคุยกับผู้ที่สังเกตการความสำเร็จของ THAI Passport นะครับกับความกังวลเรื่อง AI จะเก่งกว่ามนุษย์และน่ากลัวนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงหน้าช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
7: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงนี้ก่อติดเศรษฐกิจครับกับรายการข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับผมวีสัจเดลนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับวิทยากรของเราวันนี้ที่เราอยากจะมา follow up กันหน่อยนะครับว่าตั้งแต่เปิดให้ใช้กันมาเนี่ยนะครับ THAI Passport เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับฟังมุมมองของรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนวลผู้อำนวยการสถาบัน IMC กันหน่อยในสัปดาห์ที่คนกลัวกันเหลือเกินนะครับว่า AI เนี่ยมันจะเก่งกว่ามนุษย์มันจะทำลายล้างมวลมนุษยชาติเนี่ยนะครับแล้วบ้านเรากลัวกันแบบนี้หรือเปล่าหรือที่ใช้ THAI Passport กันไปแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้นนะครับช่วงนี้ครับ อะไรที่เซฟได้ก็ต้องเซฟธนาคารออมสินขอเสนอตัวช่วยให้กับคุณนะครับได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อ Soft Loan GSB Solar for Life ให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทเลยนะครับกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีครับสมัครได้เลยครับวันนี้ที่ worldwideweb.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2570เลยนะครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะครับจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับทาง GSB Contact Center โทร1115หรือเข้าไปที่ worldwideweb.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับนั่นก็เป็นหนึ่งข่าวที่ฝากกันไว้ในช่วงนี้รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากจะฝากไว้ในช่วงนี้นะครับก็คืออยากจะชวนไปสัมผัสเสน่ห์แห่งอดีตกันครับกับกิจกรรมเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัยชวนคุณออกเดินทางย้อนเวลาสัมผัสเรื่องราวของเมืองเก่าศรีสัชนาลัยผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชุมชนพร้อมสนุกกับกิจกรรมสุดพิเศษตลอด3วัน2คืนครับสนุกครบรถเที่ยวกินเรียนรู้และลงมือสัมผัสด้วยตัวเองนะครับตื่นตากับมรดกโลกชมความยิ่งใหญ่ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าพร้อมเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลาครับสัมผัสพุทธศิลป์ล้านนาณวัดพิพัฒน์มงคลชมสถาปัตยกรรมอันวิจิตรพร้อมกราบสักการะหลวงพ่อทองคำและหลวงพ่อทันใจพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพศรัทธานะครับเปิดโลกงานทองศรีสัชนาลัยครับเยี่ยมชมและสัมผัสขั้นตอนการผลิตงานทองรูปพรรณแบบโบราณเอกลักษณ์ของศรีสัชนาลัยภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับกินอยู่เรียนรู้วิถีชุมชนไปสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่โฮมสเตย์บ้านนาต้นจันเรียนรู้ชีวิตเรียบง่ายของชุมชนพร้อมกับลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นสุโขทัยนะครับสนุกกับเวิร์กช็อปสังคโลกครับลงมือวาดลวดลายบนสังคโลกสัมผัสเสน่ห์แห่งงานศิลป์จากภูมิปัญญาไทยและสร้างผลงานในแบบของคุณเองนะครับโดยงานนี้นะครับเราจะร่วมเดินทางกับวิทยากรของเรานะครับที่จะร่วมเดินทางไปด้วยกันในครั้งนี้ซึ่งก็เป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ที่จะพาเราไปในทริปนี้นะครับร่วมเดินทางกับวิทยากรจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาหรือว่าอาจารย์ณัฐครับผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกกว่าเดิมนะครับทริปนี้จะเกิดขึ้น 7-9 ตุลาคมนี้รับจำนวนจำกัดเพียงแค่40ท่านเท่านั้นนะครับอย่าเพียงไปเที่ยวแต่ไปสัมผัสเสน่ห์ของศรีสัชนาลัยด้วยตัวคุณเองนะครับสอบถามรายละเอียดและขอโปรแกรมการเดินทางได้นะครับที่ LINE @thinkingradio LINE official account ของเรานะครับ @thinkingradio พิมพ์ติดกันนะครับช่วงนี้ไปติดตามรายการกันต่อนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับกับผู้ที่จะมาวิเคราะห์ให้เราได้เห็นภาพกันเรื่องของ THAI Passport นะครับว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาติดุ่มดลผู้อำนวยการสถาบัน IMC รออยู่แล้วครับ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
7: และผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเรานะครับในช่วงนี้ต้องรบกวนดร.ธนชาตินุ่มนนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC ครับเรื่องของ THAI Passport นะครับซึ่งอาจารย์เองก็เข้าไปลงทะเบียนใช้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เข้าไปลงทะเบียนใช้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังใช้ไม่คุ้มนะครับเลยอยากจะฟังมุมมองของอาจารย์ครับว่าพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วเท่าที่พูดคุยกับคนรอบๆตัวเนี่ยเขาใช้มันในลักษณะไหนกันบ้างนะครับเพราะว่าสัปดาห์นี้มันมีข้อกังวลเกิดขึ้นใช่ไหมครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย AI เนี่ยมันน่ากลัวหรือเปล่ามีการออกมาแตะเบรกโดยทางผู้บริหารซึ่งก็แยกความคิดออกเป็น2ชุดเลยนะครับทั้งที่กลัวกับไม่กลัวทรัมป์เนี่ยไม่กลัวนะครับเพราะว่ากลัวจีนจะแซงหน้าซะมากกว่านะครับอาจารย์ธนชาติสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับสวัสดี
7: ครับ
9: เอาเรื่องความน่ากลัว AI ก่อนดีกว่า ถามว่ามันน่ากลัวไหมผมว่าถ้าปล่อยให้โมเดลชั้นนำเขาพัฒนากันเรื่อยๆอ่ะมันก็น่ากลัวจริงนะแต่ทีว่ามันจะถึงขนาดที่ว่าเอ๊ะมันจะมาทำร้ายมนุษย์ไม่อะไรเงี้ยคือมันมีกรณีศึกษาที่เห็นแล้วว่าบางทีเนี่ยไปสั่งงานมันเนี่ยนะมันเริ่มอะไรมันมีเอเจนต์อ่ะคุยกันเองนะมีกรณีศึกษานะอย่างเคสของถ้าจะไม่ผิดของ OpenAI เจอมันเข้าไปแฮกระบบเองคุยกันเองอย่างเงี้ยไอ้ที่กลัวเนี่ยเขากลัวว่าเอ๊ะเกิดวันดีคืนดีนะอย่างเช่นอาวุธนิวเคลียร์อย่างเงี้ยมันเข้ารหัสกันไว้เกิดมันเข้าไปเจาะรหัสมันยิงนิวเคลียร์กันเองขึ้นมาสั่งมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยให้พัฒนา AI เนี่ยแล้วก็ไม่มีการควบคุมที่ดีพอคือตอนนี้ต้องบอก AI มันเก่งเสร็จแล้วถ้าเกิดเราไม่สามารถจะหาแนวทางควบคุมมันได้เกิดเราหยุดมันไม่ได้นะเฮ้ยมันอาจจะทำให้อะไรเกิดสงครามขึ้นมาเกิดหรือระบบธนาคารเงี้ยตอนก่อนเนี่ยมันมีอะไรนะไอ้ครอตไออะไรฮะไอ้ครอตตัวที่เป็นไปทอสเขาบอกตัวนี้เด่งมากเลยไอ้ธนาคารกลางเห็นออกมาให้กลัวมันไปแฮกระบบการเงินได้อย่างเงี้ยนั่นคือความน่ากลัวคราวนี้ผมก็เคยคุยกับคนว่าเฮ้ยจะให้มันอยู่แต่ไม่ง่ายหรอกเพราะมันมีเรื่องของ geopolitics อยู่อเมริกาก็กลัวว่าให้ฉันหยุดให้จีนทำต่อจีนกลัวว่าหยุดเฮ้ยอเมริกาทำต่อมันไม่เหมือนนิวเคลียร์ฮะพอสั่งให้หยุดพอสักให้หยุดนิวเคลียร์อย่างเงี้ยนะครับมันเช็คง่ายอ่ะผมก็ไปส่องดูดิเฮ้ยมันมีโรงงานผลิตนิวเคลียร์ไหมเนี่ยมันสั่งแร่ยูเรเนียมไหมอันนี้ผมพูดถึงเรื่อง AI อ่ะผมบอกให้หยุดการพัฒนามันอยู่ในห้องแลบอ่ะผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าเฮ้ยเขาทำไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมไม่ง่ายหรอกแต่ถ้าเผื่อมองในแง่ของอะไรอ่ะคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันก็อาจจะพอเป็นไปได้นะแต่ต่อเอาตรงๆเลยแม้กระทั่งเรื่องคอมเมอร์เชียลนะต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมกันเดี๋ยวสักพักหนึ่งไอ้เจ้าที่ก็ออกโมเดลใหม่มาอ้าวเดี๋ยวเจ้านี่ออกมาลูกวันนี้มันเก่งจริงๆนะครับผมบอกเลยเก่งจริงๆผมเนี่ยเจอไอ้ GPT 6 Astra มาเนี่ยผมนี่ตาค้างเลยแล้วตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะฮะต้องยอมรับว่ามันเก่งขึ้นมากเก่งขึ้นจนน่าตกใจอะครับตกใจเกินกว่าอะไรมนุษย์ธรรมดาทำงานได้แบบนี้ดีกว่ามันเก่งกว่ามนุษย์ธรรมดาแต่ถึงขนาดที่จะไปแฮกระบบอะไรลึกๆเนี่ยผมว่าอีกไม่นานนะผมเชื่อว่าถ้าปล่อยไปเรื่อยๆมันทำได้มันก็เลยมันนึกถึงหนังคุณบาลินนึกสมัยก่อนนะดูเรื่องอะไรไอ้คนเหล็กอ่ะ2029อะไรเงี้ยผมว่ามันมีแนวโน้มนะมันจะเอาไปทำจนถึงตรงนั้นได้อ่ะถ้าเกิดเราปล่อยไปเรื่อยๆเอ๊ะหรือว่าหนังคนเหล็กมันคาดการไว้ล่วงหน้าไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นจริงครับผม
7: ครับครับครับแล้วคือแม้แต่เรื่องธรรมาภิบาลถูกไหมครับก็ไม่ยอมกันว่าจะให้ใครเป็นคนกำหนดกฎกติกานะฝั่งจีนก็แสดงบทบาทในเรื่องนี้ในที่ประชุม AI ซึ่งสหรัฐก็ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมก็มาเป็นแค่ผู้สังเกตการคือแน่นอนคงอาจจะไม่ได้ยอมรับกฎกติกาของจีนด้วยแล้วมันจะยังไงครับมันก็เหมือนอย่างเรามีApple กับ Android อย่างเงี้ยเหรอฮะมันจะกลายเป็นอย่างนี้ในเรื่องของ AI ด้วยไหมครับ
9: คือถ้ามองเนี่ยผมว่าค่าย Apple Android เนี่ยมันคือโมบาย2ขั้วเทคโนโลยี2ข้างถูกมั้ยฮะว่าตอนนี้ผมว่าไม่ใช่แค่มือบายนะแทบทุกอย่างแหละผมว่าเทคโนโลยีมันมีสองขั้วแล้วขั้วฝั่งตะวันตกกับฝั่งจีนผมจะคำนี้เลยนะฝั่งตะวันตกกับฝั่งจีนจีนเองก็พยายามจะหาพันธมิตรเขาในเรื่องต่างๆแต่บางอันเนี่ยผมคิดว่ามันมือบายเนี่ยนะผมว่ามันเป็นคอมเมอร์เชียลเป็นอาจจะมีเรื่องของการอาหารเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ AI เนี่ยมันคือยุทธศาสตร์โลกเลยครับพอมันเป็นยุทธศาสตร์โลกเนี่ยผมคิดว่า มันไม่จบง่ายๆมันไม่จบง่ายๆเพราะว่าเฮ้ย AI มันไปทำเรื่องของการทหารก็ได้ความนะฮะเรื่องของการแพทย์เรื่องของอุตสาหกรรมอะไรทำได้เยอะไม่แน่นะฮะในต่อไปในอนาคตเดี๋ยวเราอาจจะเห็นหุ่นยนต์เป็นทหารอย่างเงี้ยเป็นหุ่นยนต์มาลบกันอะไรเงี้ยขึ้นมันไม่มีใครยอมกันง่ายๆอ่ะครับผมว่าถามว่าจะจบยังไงเนี่ยผมว่ามันสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะมีเคสอย่างโทษนะฮะเหมือนตอนผลิตนิวเคลียร์ขึ้นมาเนี่ยนะพอบอมอะไรฮะฮิโรชิมานางาซากิมันเห็นคนเสียชีวิตเยอะงั้นก็เลยหยุดยั้งได้นะผมคิดว่าอย่างสงครามต่างๆวันนี้ถ้าประเทศมหาอำนาจเนี่ยเขาจะกดปุ่มนิวเคลียร์เนี่ยนะเขาทำได้ทันทีแต่เขายังไม่ทำงั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่า AI เนี่ยพอมันมีบทเรียนอะไรขึ้นมาแรงๆเนี่ยผมว่าอาจจะทำให้ทั่วโลกเนี่ยหันกลับมาพิจารณาใหม่ไม่ต้องอะไรมากสมมตินะเอาแค่เรื่องการเงินก็ได้เกิดวันดีคืนดีเนี่ยมันเกิดไปแฮกระบบการเงินเข้ามาได้นะฮะแล้วก็ทำให้อะไรการธุรกรรมบางอย่างสูญหายหรือหยุดชะงักไปเนี่ยผมว่ามันเริ่มเป็นเรื่องใหญ่หรือมันเข้าไปเนี่ยฮะมันทำให้มันไปแฮกระบบอะไรฮะสาธารณูปโภคบางอย่างได้เนี่ยผมว่าไอ้นี่ก็เริ่มน่ากลัวงั้นผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคงอะไรอ่ะมันคงจะต้องมีlesson and learnเกิดขึ้นมาก่อนแล้วทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันคือไอ้ระดับโลกจริงๆผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็ถูกเรสในอะไรฮะในการประชุม UN เยอะแพะนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยผมคิดว่าอีกสักอาทิตย์หน้าใช่ไหมฮะที่ประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีจิ้นผิงเนี่ยจะไปคุยกันนะจะพบปะกันเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเรื่องนี้จะถูกหยิบยกขึ้นมาบนโต๊ะเจรจากันบ้างไหมนะครับเพราะว่าดูแต่ละฝ่ายก็ยังแรงกันทั้งคู่ทรัมป์เองก็
10: น่าจะแน่นอนไหมครับเพราะว่าก็คุยกับทาง NVIDIA แล้วนี่ฮะยกหูหากันแล้วก็นั่นก็เตรียมที่จะไปพบปะและคุยกันเรื่อง AI ด้วยแน่นอนอยู่แล้วเจนเซ่นหวงใช่ไหมครับของ NVIDIA ซึ่งก
9: ็หมายถึงของซีเจนผิงด้วยไงว่าซีเจนผ
10: ิงอาทิตย์หน้าเนี่ยก็น่าจะกลายเป็นแบบ three way talk หรือเปล่าผมก็โลกก็กำลังลุ้นอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในส่วนของทรัมป์กับทาง NVIDIA แล้วไม่รู้ว่าชงกันเรื่องที่จะไปคุยกับสีจิ้นผิงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่แน่นอนคงต้องมีการพูดถึงแต่ทีนี้กลับมาที่บ้านเราบ้างหรอครับอาจารย
9: ์
10: ค
9: ือ ผ่านตัว
10: ตั้งแต่เปิดตัว THAI Passport มาเนี่ยนะครับคือเราตื่นตัวกันแค่ไหนและคือเรารู้เท่าทันมันแค่ไหนในการป้อนข้อมูลของเราเข้าไปเนี่ยเราจะกลายเป็นเหยื่อของมันยังไงได้บ้างไหมครับผมเชื่อหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทันความฉลาดของ AI อย่างที่โลกเขากำลังกลัวกันอยู่เนี่ยเราตื่นตัวกันเรากลัวเท่ากับที่โลกกลัวกันแล้วหรือยังครับเอางี้ดีกว่า
9: ผมมองนี้ก่อนนะเรากลับมาที่โปรแกรมอะไรที่ THAI Passportถูกไหมฮะตอนที่เราเปิดตัวเนี่ยแล้วโปรแกรมเราเรียกอะไรนะ AI Pass นะ AI Pass เข้ามาผมคิดว่าช่วงแรกอะกระแสแรงนะ FOMO Fear of Missing Out นะคนก็ไปลงทะเบียนเยอะแยะคุณวารินก็เข้าไปลงผมก็ไปลงนะลงไปเสร็จปั๊บแต่สิ่งที่เราพบตอนหลังจากที่เราลงไปแล้วเริ่มเปิดตัวใช้เนี่ยเราจะพบว่าฟีเจอร์มันความสามารถมันเนี่ยมันไม่ได้นะมันก็ยังไม่สามารถสู้ต้องพูดกันตรงๆนะฮะ Version Free ในหลายๆอย่างได้อย่างเช่นเวอร์ชันฟรีเนี่ยนะฮะเวลาเราฟรีไม่จำกัดเงี้ยสมมุตินะของจิมินายเงี้ยเขาสตาร์ทที่จิมินายแฟลชนะ 3.5 แฟลชไรท์ของไอ้นี่เวอร์ชันฟรี 3.1 เองที่แชทไม่จำกัดนะหรือที่เราบอกให้เล่นโมเดลอะไรแพงๆได้โมเดลชั้นนำได้นะเอา Opus 5ได้เนี่ยเวอร์ชันฟรีอาจจะได้ Opus 5ไม่ได้นะฮะแต่พอไอ้ตัวเนี้ยมันเล่นไม่กี่แชทมันก็หมดละโควต้าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ประเด็นฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมันยังสู้ไม่ได้อย่างจะไปเจนรูปอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดเราเข้าไปใช้โปรแกรม ChatGPT version free เนี่ยโอ้เวลาเขาจะเจนรูปเนี่ยนะฮะหรือเขาทำฟีเจอร์ให้ใช้ user interface ใช้อย่างสวยงามแต่อันนี้ทำอะไรไม่ได้เลยแถมโมเดลตอนนี้เริ่มหลุดละเริ่มหลุดคำว่าหลุดคือมันเริ่มเข่าไปละ ChatGPT เนี่ย version free ตอนนี้เขาให้เจนรูปโดยใช้ GPT image 2.5 ละอันนี้ยังเป็น 2.0หรือหลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้มันก็เลยยังเป็นข้อด้อยอยู่คราวนี้กลับมาเรื่องของการประมวลผลความปลอดภัยข้อมูลเนี่ยผมว่านี่ก็เกิดการดีเบตกันนิดนึงผมว่าตอนนี้เราเองยังไม่มีอธิปไตย AI ไทยคำว่าไม่มีอธิปไตย AI ไทยเนี่ยแม้กระทั่ง AI Pass เนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยคือเราไปประมวลผลต่างประเทศอะประมวลผลต่างประเทศงั้นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่เราใช้เวอร์ชันฟรีไม่ต่างอะไรกับที่เราใช้เวอร์ชันเสียเงินที่ตอนนี้เราประมวลผลออกนอกประเทศคราวนี้มันก็กลับมาที่คุณวารินทร์พูดมาผมว่าเราต้องแยกเรื่องก่อนการใช้โปรแกรมกับการตระหนักถึงความเสี่ยงธรรมาภิบาลผมว่าตรงนี้เราต้องให้ความรู้กับคนไทยนะว่าเอ๊ะจริงๆข้อมูลบางอย่างเนี่ยเฮ้ยมันน่ากลัวนะคุณเอาไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ผมต้องบอกเลย AI เนี่ยมันเริ่มรู้จักตัวเราเยอะขึ้นเรื่อยๆจนน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าแล้วข้อมูลเราหลุดไปต่างประเทศเอ่ยข้อมูลเราอ่ะนะฮะมีทั้งข้อมูลส่วนตัวเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยเราต้องให้คนไทยเนี่ยตระหนักตรงนี้แต่ผมยังคิดอย่างนี้นะผมมองในแง่ดีนะยังมองในแง่ดีคนไทยจะขี้กลัวนะงั้นเวลาใช้แพลตฟอร์มพวกนี้เขาก็พยายามจะไม่อยากจะให้มันอะไรฮะเข้าไปถึงเรื่องบางตัวส่วนตัวมากอย่างข้อมูลการเงินเลยข้อมูลส่วนตัวอะไรอีเมลเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ให้เข้าถึงแต่ต้องบอกเลย AI ปัจจุบันเนี่ยมันเข้าถึงอีเมลได้นะเข้าถึงการเรียนได้อะไรได้นี่ผมใช้อย่างนั้นเลยนะแต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะเนี่ยผมยังไม่ค่อยกังวลมากนะกับ AI Pass ในเรื่องของอะไรอ่ะความน่ากลัวของ AI อ่ะแต่ผมกลับเป็นห่วงอีกจุดนึงมากกว่าเอ๊ะเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมควรจะใช้ต่อไหมผมเริ่มเห็นนะกระแสคนก็หายไปเรื่อยๆอ่ะลำตีเองก็ตอนนี้ล่าสุดก็บอกให้จะต้องไปแล้วถูกอยู่กับโปรโมชั่นเน็ตเนี่ยซึ่งผมว่าเอ๊ะมันเริ่มไม่ใช่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วน่าจะคุ้มค่ากว่าไหนๆจะทำโปรแกรมอย่างนี้มาเนี่ยทำให้มันประมวลผลในประเทศได้ไหมถ้าทำตรงนั้นได้นะจะเยี่ยมมากเลยหน้ากากอาจจะเหมือนเดิมเลยหน้าจอก็เป็น AI Pass เนี่ยแต่แทนที่จะไปเรียกประมวลผลนอกประเทศเนี่ยเอาโมเดลเนี่ยมาประมวลผลในประเทศทำให้มันอะไรเอาข้อมูลสมมุติหน่วยงานราชการเอ่ยข้อมูลภาคเอกชนเอ่ยที่จะยิงออกนอกประเทศเนี่ยเรายิงใส่ในประเทศซะแล้วเกิด2ค่ายก็ทะเลาะกันนะสมมุติอเมริกากับจีนก็ทะเลาะกันวันดีคืนดีเขาหยุดการประมวลผลเนี่ยแต่พอเรายังยิงอยู่ในประเทศเนี่ยเรายังทำงานได้ต่อนะครับอันนี้ผมคิดว่าเราต้องเริ่มซีเรียสแล้วนะผมว่าเรื่อง AI เนี่ยมันเริ่มกลายเป็นอะไรฮะยุทธศาสตร์ของชาติอะแล้วถ้าเกิดเราไม่มีอธิปไตยเลยนะเราพึ่งต่างประเทศส่งข้อมูลออกนอกประเทศเฮ้ยมันรู้หมดเลยฮะผมเดี๋ยวนี้นะฮะผมคุยกับ AI มันเรียกผมอาจารย์บ้างอะไรบ้างรู้สารพัดเลยว่าผมอยู่แถวไหนเพราะว่าความที่เราพร้อมกับมันเป็นประจำอะน่ากังวลครับ
10: อ๋อแล้วขั้นตอนในการที่จะไปสู่จุดนั้นนะครับมันต้องทำอะไรบ้างครับในการที่จะให้มันมาประมวลผลในประเทศแล้วข้อมูลไม่รั่วไหลเนี่ยครับ
9: คือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็จะมีคือจริงๆบอกAI ตอนนี้มันมีสองค่ายหนึ่งเรียกว่าเป็นค่ายปิดนะอย่างพวกOpenAI ที่ทำ GPT Gemini Claude อะไรเงี้ยนะพวกนี้เป็นค่ายปิดโมเดลเขาเนี่ยจะอยู่กับบริษัทเขาห้ามใครไปทำอะไรเลยแต่อีกค่ายหนึ่งผมเรียกว่าค่ายเปิดส่วนใหญ่จะเป็นค่ายจีนเนี่ยจะมาค่ายเปิดผมก็ไม่รู้นะจะเป็นยักษ์ใหญ่ใจดีจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกคุณเอาไปใช้ได้เลยนะคุณเอาไปติดตั้งในประเทศได้เลยงั้นถ้าเกิดเราโมเดลนะมาแล้วเรามีเซิร์ฟเวอร์ของเราเองนะเรามี data center ของเราเองซึ่งเราก็มีอยู่แล้วอ่ะเราก็เอาโมเดลนั้นมาตั้งใน data center เราคือนะเราก็หลั่นได้เลยแล้วไม่ต้องทำอะไรมากแต่แค่เอามาวางไว้เนี่ยแล้วให้ตรงระบบเลยผมก็แปลกใจว่าทำไมเขาไม่ทำทำไมเขาถึงต้องไปขึ้นทางประเทศเห็นไหมแล้วจริงๆเนี่ยเราต้องบอกเราทำโปรแกรม AI Passport เนี่ยทำยังไงเราก็สู้ถ่ายชาติไม่ได้หรอกเวอร์ชันฟรีเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆเวอร์ชันโปรเขายิ่งเก่งเขาไปใหญ่งั้นจริงๆเนี่ยแทนที่เราจะวางตำแหน่งโพสิชันของเราว่าเฮ้ยเราจะทำโปรแกรม AI แข่งกับเวอร์ชันฟรีหรือเวอร์ชันโปรเนี่ยเราทำโปรแกรม AI เพื่อเก็บข้อมูลในไทยเพื่อให้ประมวลผลในไทยมันจะแตกต่างกันเยอะเลยงั้นต่อไปเนี่ยงานราชการเอ่ยงานอะไรก็ตามถ้าบริษัทเอ่ยนะ SME เอ่ยเราจะมีโมเดลเฉพาะทางรันอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ต้องถามว่าเริ่มได้ไหมทำได้เลยนะจริงๆถ้าอยากจะทำไม่ได้ยากเพราะเรามี data center อยู่แล้วเรามีคอมพิวเตอร์เราอยู่แล้วแค่เอาโมเดลมาติดตั้งในไทยพอเอาโมเดลที่เป็น open weight เขาเรียก open weight แบบระบบเปิดมาตั้งในเมืองไทยแล้วเราก็สามารถจะรันได้เลยนะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งอะไรฮะไอ้โมเดลดังๆของต่างประเทศบางอันลดการพึ่งพาผมใช้คำนี้นะแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยเราอาจจะพัฒนาโมเดลเฉพาะด้านของเราเองนะซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็มีบ้างนะผมว่ามันแตกต่างกันเยอะเลยคือถ้าเราเดินถูกทิศทางอ่ะแล้ววางยุทธศาสตร์ให้ดีนะผมว่าไอ้นี่คือสิ่งที่เราควรจะไปพยายามอย่าฝืนผมใช้คำที่ผมพูดกับหลายคนแล้วบอกอย่าฝืนในสิ่งที่มันไม่ใช่อ่ะเพราะว่าเราทำตอนเนี้ยเราไม่สามารถจะทำโปรแกรม AIให้มันแชทเลยเนี่ยแข่งกับไอ้อะไรต่างชาติได้เขาไปไกลแล้วครับ
10: สรุปแล้วคุ้มค่าไหมครับเนี่ยมันมีอะไรมีข้อดีบ้างไหมครับนอกจากเรื่องที่ว่าทำให้คนตื่นตัวเรื่องนี้แต่พอเข้าไปใช้เสร็จปุ๊บก็กลับไปใช้ของฟรีของต่างชาติเหมือนเดิมซึ่งมันดีกว่า
9: ผมคิดว่าจุดหนึ่งที่เขาทำได้ดีนะอันนี้ก็ให้เครดิตเขาหน่อยนะผมคิดว่าในเรื่องของระบบการเรียนเขาไอ้หลักสูตรต่างๆที่เขาทำเนี่ยผมว่าเขาทำไว้หลายหลักสูตรที่เรียกว่าใช้ได้อะนะฮะเป็นระบบเลิร์นนิ่งอย่างเงี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยฝึกให้คนเรียนรู้ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าการเรียนกับการทำโปรแกรมมันต้องแยกจากกันนะคุณมาเรนคุณก็เราทำระบบเลิร์นนิ่งให้ดีๆไปผมคิดว่าวันนี้ สิ่งที่จำเป็นสำหรับบ้านเราเนี่ยบ้านเรานี่ไม่ได้ขาดการโปรแกรมที่จะเข้าถึงนะมีคนก็บอกคนใช้ ChatGPT อยู่จำนวนยูเซอร์เยอะมากในประเทศไทย Gemini และคนไทยก็ใช้เยอะมากแล้วโปรแกรมฟรีเหล่านี้มันก็ทำงานได้ดีแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือให้ความรู้คนน่ะทำยังไงที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้นทำยังไงที่เราจะอะไรอ่ะใช้ AI ไปไม่ใช่แค่เอามาค้นข้อมูลหรือมาสร้างภาพสนุกสนานกันทำยังไงให้เราแข่งขันได้ผมว่าตรงจุดนี้คือสิ่งที่เราควรจะทำผมว่าหลักสูตรบางอย่างเขาเนี่ยผมว่าเขาเริ่มต้นได้ดีนะอย่างเช่นเรื่องของการสร้างความตระหนักที่คุณนรินทร์ว่านะฮะการสร้างอะไรคำหนึ่งถึงความปลอดภัยถึงธรรมาภิบาลการใช้ AI ผมว่าเราส่งเสริมตรงนั้นเยอะๆนะฮะแล้วจริงๆผมว่าจุดนั้นคือจุดดีแต่ถ้าถามถึงในเรื่องของโปรแกรมเนี่ยผมคิดว่ายังไม่คุ้มแต่ถึงตัวโปรแกรมเองนะยังไม่คุ้มแต่ถ้าปรับอย่างที่ผมว่านะจะเริ่มคุ้มและใช้ต่อระยะยาวได้แต่โปรแกรมที่เราทำอยู่ตอนนี้ไอ AI Pass เนี่ยมันเป็นการเช่าใช้อะครับพอจบปีนึงมันหายไปเลยแต่ทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะฮะมันเป็นลองเทอมอะแล้วเราก็ต่อเนื่องได้แล้วเราจำเป็นต้องมีครับจริงๆแล้วเกาหลีใต้เขาก็เริ่มทำอย่างเงี้ยนะเขาทำโมเดลเขาเองมาติดตั้งกันเองของเราเนี่ยควรจะทำแล้วล่ะครับแต่เราเองเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาว่าไอ้ TOR วิธีคิดเนี่ยมันออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วอะตอนนั้นAIมันเป็นแบบนึงนะคุณมารินผมว่าเลยบอกว่าผมเองเนี่ยใช้เป็นประจำเนี่ยก็ยังตามไม่ทันพอขึ้นต้นปีมาเนี่ยผมว่า AI มันสปีดอัพแบบโอ้โหน่ากลัวมันถึงพอถึงมาถึงจุดๆนึงอ่ะมันก็เลยขับมาที่เราคุยกันตอนต้นน่ะคนบอกให้คุณต้องเหยียบเบรกมาแล้วเพราะมันสปีดเร็วเกินไปอ่ะที่มันน่ากลัวกว่านี้คือแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราจะพัฒนาโมเดลเนี่ยคนต้องมาพัฒนางั้นเวลาทามมิ่งการจะปล่อยโมเดลเด่นๆมามัน5เดือน6เดือนเดี๋ยวนี้มันออกมาเป็นรายอาทิตย์เลยเพราะโมเดลเนี่ยมันสอนโมเดลอีกคือการพัฒนาเนี่ยเอา AI มาพัฒนาโมเดลต่อแต่ก่อนคนยังเป็นคนพัฒนาเพราะงั้นถ้าเราปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือน่ากลัวมันบ้านเราเองก็ต้องมาโพซิชั่นให้ชัดเจนว่าเราควรจะไปทางไหนในยุทธศาสตร์ของ AI ที่มันกำลังเป็นเรื่องใหญ่อ่ะผมคิดว่าหลายประเทศเนี่ยเขามอง AI เนี่ยมันคือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตอ่ะผมว่าวันนี้นะฮะเราต้องยอมรับกันจริงๆว่าเอนจินตัวอื่นเรายากแล้วนะหลายเรื่องเนี่ยในเรื่องเศรษฐกิจที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนเดิมผมว่าวันนี้เรากำลังอยู่ในโลกของ AI ถ้าเราเดินให้ถูกทางนะผมว่าเรายังมีโอกาสนะแต่ถ้าเราเดินผิดทางเนี่ยเราตกขบวน AI ไปอีกเรื่องนึงนะเราไปเลยเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ
10: ่ครับอาจารย์ด้วยเศรษฐกิจของประเทศเราตอนนี้ที่ก็ยังติดกับดักอยู่นะครับว่าเราจะต้องหลุดจากตรงนี้ไปให้ได้แล้วก็ให้เท่าทันกับ AI อาจารย์อยากเห็น direction ไหนครับของที่มันฟิตกับเศรษฐกิจบ้านเราที่เอา AI เข้ามาใช้เนี่ยครับที่ตอนนี้กำลังเหมือนกับหลงทางกันอยู่เนี่ยอาจารย์อยากเห็นไปในทางไหนครับ
9: ผมคิดว่าเราอ่ะไม่ใช่พัฒนา AI เพื่อจะแข่งกับ AI
10: uh-huh.
9: แต่นั่นคือเราไปแข่งกับไอ้ยักษ์ใหญ่ไม่ได้แต่เราควรจะนำ AI มาใช้กับเศรษฐกิจที่เราแข็งอุตสาหกรรมที่เราเข้มแข็งอย่างเช่นในเรื่องของการท่องเที่ยวการเกษตรการแพทย์คือเอามาเสริมฮะแล้วทำยังไงให้คนทำงานเก่งขึ้นปรับทักษะรีสกิลคนอัพสกิลคนเอานักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยเฮ้ยตอนนี้นะฮะ AI ด้านแปลภาษาก็เก่งแนะนำการท่องเที่ยวก็เก่งคำถามคือพอเอามาใช้เสร็จปั๊บเอาแล้วขอโทษนะคนที่ทำงานอยู่เนี่ยทำยังไงเราก็ต้องปรับหางใหม่ให้เขาที่มันเหมาะสมกับในโลกที่เปลี่ยนไปทำให้เราแข็งได้อะครับเอา AI มาเพื่อเพิ่มเศรษฐกิจในเศรษฐกิจที่เราเก่งนะฮะหรือแม้กระทั่ง SME วันนี้ผมว่า SME เนี่ยเราเจอวิกฤตในแง่ของอะไรฮะค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นในการแข่งขันเราก็ทำไม่ได้ทำยังไงที่เราจะเอา AI มาทำให้เขาโอเคนะฮะซึ่งสร้าง productivity ได้ดีขึ้นมามองเป็นเรื่องๆเลยทำบัญชีไม่เป็นไม่เก่ง AI มาช่วยทำบัญชีให้ได้ไหม AI มาช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายได้ไหม AI ช่วยหาการตลาดได้ไหมผมคิดว่าถ้าเราทำให้คนเน่ยเก่ง AI มากขึ้นแต่ต้องมองนะฮะว่านี่คือจุดแข็งเราแต่ไม่ใช่จุดแข็งเราว่าจะไปทำ AI แข่งกับ AI แข่งประเทศที่เขาพัฒนา AI เพราะเราไม่ใช่ประเทศเทคโนโลยีเนื่องงั้นเป้าหมายของเราเนี่ยคือต้องเอา AI เนี่ยมาเป็นเอนจินในการที่จะอะไรฮะผลักดันเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่เราจะทำ AI เพื่อจะแข่งกับ AI ที่เขาทำกันงั้นถ้าเราจับถูกทางนะผมว่าไปได้ไกลยังไงการแพทย์เราก็แข็งการเกษตรอย่างเงี้ยทำยังไงเอา AI มาใช้ในการเกษตรเอาโดรนเข้ามาเอา AI มาวิเคราะห์ข้อมูลแต่เราต้องเริ่มสร้างคนให้แข็งฮะงั้นผมว่าโจทย์ใหญ่วันนี้เลยนะพัฒนาทักษะคนด้วย
10: ครับแต่มันก็ยังกลายเป็นการใช้ AI ที่พัฒนาโดยต่างประเทศอยู่ดีไหมครับอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ก็ยังบอกว่าเออเราควรจะมี AI ที่เป็นแบรนด์ของเราเองด้วยอะฮะอาจารย์
9: ความหมายของผมไม่ก็คือเป็นแบรนด์ของเราไงก็เอามาแต่ไม่จำเป็นต้องเป้าหมายว่าเพื่อจะไปทำให้มันใหญ่แข่งกับต่างประเทศไงคือมันเอาโอเพนเบสโมเดลมาตั้งในประเทศพัฒนา AI เฉพาะด้านเฉพาะทาง
10: ของเรา
9: ตรงเลยนะเราไม่มีทางที่จะไปพัฒนา AI แข่งกับ GPT เขาได้หรอกแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยผมอยากจะทำ AI เฉพาะด้านเลยนะไอเนี่ยมันเก่งเฉพาะเรื่องการเกษตรเฮ้ยเก่งเฉพาะเรื่องการแพทย์เก่งเฉพาะการท่องเที่ยวไทยเสร็จแล้วก็เราทำแอปเพิ่มทำอะไรเพิ่มแล้วก็เอามาใช้บางอันแล้วก็ประยุกต์ใช้ของเขาก็ได้ถูกไหมฮะเวลาเราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยสมัยที่อะไรฮะเราทำอีสเทิร์นซีบอร์ดอย่างเงี้ยเราไม่ต้องสร้างรถยนต์เองตั้งแต่ศูนย์นะฮะเราเอาเครื่องจักรต่างประเทศมาต่อยอดเพื่อจะสร้างโรงงานเหมือนกันฮะเราอาจจะไม่ต้องทำ AI เองทั้งหมดบางอย่างใช้ของเขาบ้างก็ได้แต่ AI ที่เรามาเนี่ยมันต้องตั้งคำถามแล้วเราเป็นแค่ผู้ใช้หรือเราจะเป็นผู้เอาไอ้การใช้งานเนี่ยมาเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศหรือจะสร้างมันส่วนของเราเองนั่นคือเป้าหมายที่เราควรจะทำรัฐบาลต้องวางยุทธศาสตร์แล้วครับอันนี้คือเรื่องใหญ่มากนะฮะคือถ้าเราไม่ทำอะไรนะขอโทษนะฮะพอมันเก่งขึ้นเรื่อยๆอ้าวตายแล้วรายได้ก็ไม่เข้าประเทศคนก็ตกงานพอตกงานเสร็จปั๊บอ้าวแล้วรัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนฮะมาค่าภาษีจะเอามาจากไหนนี่คือมันใหญ่ครับผมคิดว่าเราต้องมองว่านี่คืออะไรฮะปัญหาของชาตินะครับผมบอกจริงๆไม่ใช่ของชาตินะมันเป็นปัญหาของโลกในปัจจุบันมันถึงมีเรื่องที่มันถกเถียงกันฮะผมนั่งดูข่าวแต่เช้ามาเนี่ยเขาก็คุยกันเรื่องนี้แต่บ้านเราอาจจะยังไม่ใส่ใจมากนักก็ได้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะมีรัฐมนตรีบางท่านก็ตั้งใจที่จะอะไรฮะพยายามผลักดันเองท่านรัฐมนตรีคลังเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยผมว่าเขาก็มองเรื่องนี้แต่ผมว่าเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่แล้วครับแต่การที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตครับ
10: โอ้โหแต่พอไปติดกับตัวระบบราชการเนี่ยมันต้องมีการแก้กฎหมายอะไรเยอะเหมือนกันนะครับเพราะอาจารย์ก็พูดเองเมื่อสักครู่นี้ว่ามันไปเร็วมากนะครับแล้วเราจะทันเหรอครับอาจารย์และบุคลากรหรือว่าผู้กำหนดนโยบายของเราเนี่ยอาจารย์เท่าที่อาจารย์สัมผัสมาเนี่ยเขารู้เท่าทันสปีดของ AI ไหมครับ
9: อันนี้แหละคือปัญหาอันนึงแหละครับแต่ตอนนี้ผมก็ได้เห็นสายที่ดีบางอย่างนะอย่างท่านรองนายกประกรณ์เองเนี่ยท่านก็เริ่มพูดขึ้นมาใช่ไหมต้องลดคนนะอะไรอ่ะพอเอา AI เข้ามาช่วยทำงานแต่คำถามว่าเนี่ยแล้วทุกคนเนี่ยเห็นตรงนี้ว่าเป็นปัญหาไหมมีความตระหนักไหมผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่จะต้องกลับเดินเราจะเปลี่ยนประเทศแต่โดยเอาแค่เทคโนโลยีมาไม่ได้นะเราบอกว่าเราจะทันฟอร์มโดยใช้เอา AI มาใช้มันไม่ทันฟอร์มอะไรหรอกครับแต่มันต้องมีทั้งเรื่องโปรเซสที่จะเปลี่ยนไปถูกไหมกระบวนการกฎหมายบางข้อกฎระเบียบต้องเปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสองสามอย่างเนี้ยมันคือต้องเอาอะไรเอา AI มาวางบลูพรินท์ในการพัฒนาประเทศใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่มองเพียงแค่ว่าอ้าวผมเป็นราชการงั้นคุณก็เอาโปรแกรม AI ไปใช้แต่คุณยังทำงานเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะกฎระเบียบเหมือนเดิมผมอุตส่าห์เอา AI มาใช้ประกวดติดกฎระเบียบอีก5ข้อแล้วผมจะทำได้ยังไงเนี่ยเหมือนผมยกตัวอย่างเนี้ยเรามีโรงงานเนี่ยผลิตสินค้าอยู่สายพานการผลิตเนี่ยนะฮะเป็นอย่างนี้มาแล้วแต่ก่อนแค่คนทำเราหุ่นยนต์มาแทนคนแต่ถามฮะสายการผลิตเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นเมื่อไหร่คนหุ่นยนต์แค่มาทำงานแทนคนแม้จุดนั้นเท่านั้นเพราะเนี่ยมันจำเป็นต้องปรับกระบวนการและที่สำคัญไปกว่านั้นฮะบางทีในระบบเราเนี่ยเราก็ยังไม่ได้อัพสกิลรีสกิลคนยังทำงานไม่ทันอีกเพราะเนี่ยนี่คือเรื่องใหญ่ที่ผมคิดว่าเราต้องมองแล้วว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเศรษฐกิจเราให้แข่งได้ในอนาคตในเมื่อทุกคนเนี่ยอะไรขับเคลื่อนไปข้างหน้าตรงจุดนั้นน่ะเฮ้ยนี่คือเอเจนดาใหญ่ของประเทศซึ่งผมเห็นนะบางประเทศนะก็เอ่ยชื่อนะอย่างสิงคโปร์เอ่ยแล้วก็มองเลยว่านี่คือปัญหาใหญ่ถ้าไม่ address ไอ้นี่เดือดร้อนได้หมดเลยนะครับ
10: ผมเห็นคนรอบตัวใช้ THAI passport นะครับรอบตัวผมก็แล้วกันนะครับเพราะผมก็ถือว่ารายล้อมไปด้วยคนที่อยู่ในสื่อเนี่ยก็ยังเบสิกอะฮะก็ยังเป็นให้ create ภาพแล้วยิ่งแหมสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องสมีขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โห AI ทั้งนั้นเลยนะฮะที่ทำสตอรี่ของสมีบนโต๊ะกินข้าวเนี่ยนะครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ซะมากกว่าอาจารย์เห็นคนใช้ในด้านอื่นๆที่มันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของเราหรือสิ่งที่รัฐบาลต้องการอยากจะให้มันเกิดประโยชน์บ้างไหมครับนอกจากการใช้เป็นเหมือนกับเป็นของเล่นนะฮะ
9: ผมว่านี่แหละคือเราต้องสร้างความตระหนักปัญหาที่ผมเห็นนะตอนนี้คนใช้ AI เป็นนะแต่เขาไม่รู้จะเอาไปใช้ทำอะไรนะเอาไปเพื่อความสนุกสนานน้องยังบอกเลยแต่ก่อนแซวเล่นนะต่อให้เรามีเครื่องมือมานะอย่างมากเดี๋ยวก็ไปสร้างภาพสวัสดีตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมาแต่เราต้องสอนว่าสิ่งที่สำคัญวันนี้เราต้องสอนทักษะอย่างเช่นเฮ้ย พอเริ่ม solving ด้วย AI แก้ปัญหาต่างๆโดยใช้ AI เข้ามาเฮ้ยจะต้องทำยังคือผมว่ามันคือสอนกระบวนการการทำงานแบบใหม่อะครับคุณมาเรนเนี่ยเวลาผมคุยกับคุณมาเรนเสร็จปั๊บเดี๋ยวบางทีนะคุยเสร็จปั๊บช่วยสร้างอินโฟกราฟิกจากสิ่งที่คุยเผยแพร่หมดไอ้อย่างเงี้ยมันมีประโยชน์กว่าที่ผมไปเอาโทษนะฮะภาพสมีอะไรเงี้ยต่างๆมาแล้วก็เจนมาแต่คนไทยเนี่ยผมว่าเราติดกับดักกับอะไรความบันเทิงเมื่อวันก่อนเนี่ยไปสอนอยู่ที่หนึ่งนะฮะสอนเสร็จปั๊บเราก็ใช้อะไร AI มาทำดีฟรีเสิร์ชใช่ไหมฮะสิ่งที่เขาอยากให้ผมทำคือช่วยดีฟรีเสิร์ชวิเคราะห์หน่อยซิว่าไอ้เลขที่จะออกรอบนี้คืออะไรอย่างเงี้ยคือคนไทยเราจะติดกับดักเนี้ยแล้วเราไม่น่าจะภูมิใจในบางอย่างนะที่เราบอกให้เราใช้ Facebook เยอะใช้ YouTube เยอะแต่สุดท้าย productivity เราไม่เกิดอ่ะเราก็กลายเป็นคนแค่อะไรแค่คนใช้งานนะครับ
10: มันตั้งแต่ mindset แล้วจังคือเราใช้คำว่าเล่นเน็ตไงฮะคือ mindset ก็คือเราเล่นแล้วไงมันก็คือเป็น leisure มันไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าจริงจังอ่ะยกเว้นอ่ะโอเคพวกที่ทำมาหากินอยู่บนโซเชียลมีเดียนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่มันก็ยังคือคนก็ยัง treat มันเป็นแบบบันเทิงอยู่อะฮะ
9: ทุกคนจะติดกับการเล่นเนี่ยเราใช้คำว่าเล่นทุกอย่างอะเล่นละครเล่นการเมืองล้มล้างถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยน mindset ตรงเนี้ยแล้วผมคิดว่ามันถึงเวลาครับที่อาจจะต้องจริงจังนะว่าจะไปใช้ทำอะไรแม้กระทั่งนิสิตนักศึกษาวันนี้เอา AI มาเสร็จปั๊บเอามาทำการบ้านทำข้อสอบให้เสร็จปั๊บยิ่งอย่างนี้ยิ่งน่ากลัวยิ่งน่ากลัวเพราะอะไรฮะมันไม่ทำให้เกิดการพัฒนาอะไรความสามารถสมองอะไรเลยเนี่ยผมว่าน่ากังวลเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อะครับต้องมาดูกันเนี่ยอย่างล่าสุดเราจะเห็นนะในยุโรปเอ่ยในอะไรเอ่ยเขาเริ่มออกมาตรการว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงจะเล่นโซเชียลมีเดียได้เล่น AI ได้ผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะครับที่เราอาจจะต้องเริ่มจริงจังกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเล่นแล้วเนี่ยต้องสอนให้เขาเล่นเพื่อคือมันถึงบางเรื่องมันต้องสอนตั้งแต่เด็กนะผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นแบบอย่างอย่างงั้นพอเด็กเนี่ยไม่รู้ว่าเอา AI มาทำอะไรก็เอามาทำสนุกนั่นก็จบละงั้นเราต้องสอนตั้งแต่เด็กนะสอนวิธีคิดวิธีค้นคว้าเงี้ยตั้งแต่เรามีโซเชียลมีเดียมามีอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยต้องขันกลับมาเลยนะคนไทยอาจจะ access ข้อมูลได้ดีขึ้นได้ไวขึ้นแต่ถามว่าเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ไหมอันนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจนะฮะ
10: ถ้าผมก็อยากเห็นกระทรวง DE แบบว่ามี follow up ด้วยครับว่าคือลงทะเบียนก็ยังไม่ครบ5ล้านสิทธิ์ที่ให้เลยถูกไหมครับก็ยังเหลืออยู่เยอะมากเลยแล้วก็เหมือนกับแล้วยังไงฮะโปรโมทสนักเลยตอนนั้นให้ลงทะเบียนกันแล้ว evaluate บ้างหรือเปล่าหรือมี follow up อะไรมีการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าหรือชี้ให้เราเห็นประการนี้วันนี้ก็เป็นหนึ่งในความพยายามครับที่ผมเองส่วนตัวอยากจะรู้เองว่ามันคนใช้งานยังไงกันบ้างนะครับจากที่เราเข้าไปใช้แล้วเรายังรู้สึกว่ามันยังของฟรีที่มีอยู่ในตลาดมันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอยากฟังมุมมองอาจารย์ด้วยก็เลยอยากเห็นความ proactive ของทางคนที่เปิดตัวโครงการนี้มาเนี่ยมากกว่านี้ครับอาจารย์ครับ
9: คือผมมองว่าของที่ใช่มันก็ใช่ของที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะยิ่งคุณอะไรโปรโมทสินค้าที่มันไม่ใช่เนี่ยมันเป็นการฆ่าสินค้าให้ไวขึ้นงั้นวิธีแก้ตอนนี้มันเหมือนกับลิงพันแหเราบอกเฮ้ยสงสัยเป็นเพราะคนไม่มีเน็ตงั้นก็ไปแจกให้ไปแจกพ่วงเน็ตสุดท้ายมันก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีงั้นทางแก้เนี่ยฮะแทนที่เราจะตั้งเป้าให้กลายเป็น5ล้านคนนะผมอย่างที่บอกเราเปลี่ยนโพซิชันไหมว่าแทนที่จะบอกว่าเราไปทำ AI ตัวเนี้ยเพื่อให้คนใช้ AI ทั่วไปเป็นการใช้ฟรีผมบอกให้เรามี AI ที่ประมวลผลในประเทศนะและตรงนี้ใช้กับกลุ่มราชการกับบริษัทต่างๆนิสิตนักศึกษาให้ใช้เฉพาะงานเฉพาะเรื่องเลยนะเฉพาะเรื่อง

0: แค่สัก4-5 แสนคนมันเห็นประโยชน์อะครับผมว่าคําถามสุดท้ายกลับมาว่าทํายังไงให้มันเกิดประโยชน์นะฮะแล้วเห็นประโยชน์ไม่ใช่ต้องมาตั้งดีเบตกันว่าทําทําไมขอฟรีมีอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันต่างกันเยอะเลย
1: ครับก็หวังว่าจะสะท้อนไปถึงคนที่กําหนดนโยบายในเรื่องนี้นะครับแต่วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับสําหรับมุมมองนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดร.ธนชาตินุ่มนวลครับรองศาสตราจารย์ธนชาตินุ่มนวลผู้อำนวยการสถาบัน IMC นะครับผมวีสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่

0: ทิตย์ Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
2: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
2: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
4: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพา

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็นะทาง FM 96.5 MHz นะครับกับผมณัฐพงษ์ธีระภัทรานนท์แล้วก็คุณวีระธีรพัฒน์นะดูข่าวซะหน่อยนะสำหรับช่วงแรกของรายการนะแต่ว่าก่อนที่จะสรุปข่าวสารต่างๆนะใครที่จะลองหาการลงทุนนะที่ให้ผลตอบแทนคงที่เนี่ยนะมีประชาสัมพันธ์มานะบอกว่าถ้าอยากมี1ทางเลือกนะในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่ในช่วงเศรษฐกิจผันผวนแบบนี้ลองเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นกู้ใกล้ๆตัวดูสิง่ายกว่าที่คิดนะเขาเขียนไว้อย่างนี้บอกวันนี้ครับทางบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนหรือว่า BTS Group นะผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวสายสีชมพูสายสีเหลืองแล้วก็สายสีทองที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นบริษัทขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับ1ของโลกพร้อมเสนอขายหุ้นกู้นะครับให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวน3ชุดได้แก่หุ้นกู้ชุดที่1อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% นะหุ้นกู้ชุดที่2นะอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่นะ 3.55% แล้วก็หุ้นกู้ชุดที่3นะอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่3.75% นะครับโดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะระหว่างวันที่25และ28 29กันยายน2569นี้นะครับบริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Triple B Plus นะแนวโน้มอันดับเครดิตลบจาก Trust Rating นะครับแล้วถ้าพร้อมที่จะเปลี่ยนรูทีนเป็นรีเทิร์นนะดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนนะหรือสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็จองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะคำเตือนนะทำความเข้าใจสินค้านะลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็รวมไปถึงความเสี่ยงนะก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็มาฝากกันนะส่วนเรื่องของข่าวสารต่างๆนะจริงๆก็ยังเป็นควันหลงนะผมว่าเป็นควันหลงเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยอย่างที่เราทราบกันนะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขามีการรายงานแล้วก็รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะปี2567แล้วก็ปี2568โดยเฉพาะปี2567เนี่ยซึ่งมีการเลือกหรือว่าการสรรหานะต้องใช้คำว่าอะไรดีล่ะการได้มาจะได้ถูกต้องที่สุดการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานะก็เลยทำให้บรรยากาศของการประชุมสภาเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมันก็อยู่ในควันหลงหลังจากที่ตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามีมติออกมาถูกไหมครับเมื่อวานนี้ก็หลายประเด็นนะและประเด็นที่ผมว่าหลายคนสนใจนะนอกเหนือจากที่มีการถกเถียงกันนะมีการประท้วงกันในสภานะแล้วก็มีการพูดถึงผลการดำเนินงานที่มันเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยของคณะไต่สวนชุดที่26คณะไต่สวนชุดที่36หรือแม้แต่นะความเห็นของเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งรองเลขาปฏิบัติหน้าที่แทนเนี่ยต้องส่งความเห็นไปให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะก็มีประเด็นหนึ่งครับในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ทางสสเขามีการถามถึงการดำเนินงานของกกต.ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งว่านอกเหนือจากเรื่องที่บอกว่าโอ้มี427คนมีจำนวนคดีเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันยังเหลือคดีไหนบ้างที่อยู่ในการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไอ้สวเนี่ยการได้มาซึ่งสวเนี่ยนะเมื่อวานนี้ทางรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรบอกมีค้างอยู่นะเมื่อวานนี้ยังคุยกับคุณวีระเลยนะแต่ว่ามันเป็นช่วงท้ายแล้วก็เพิ่งมีข่าวมานะเมื่อเช้านี้ก็เลยต้องมานั่งไล่อ่านให้มันละเอียดหน่อยว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงนะจริงๆก็เป็นการตั้งคำถามของคุณสุภชัยใจสมุทรนี่แหละนะแล้วก็คนที่ตอบคำถามก็อย่างที่ผมบอกรองชนินนะรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็บอกว่ามีฮะ มีอยู่อีก3คำร้องนะที่กำลังพิจารณาซึ่งใกล้แล้วเสร็จแล้วแหละนะครับเป็นสำนวนที่ค้างก็คือเรื่องของสว.อิสระเรื่องของไอลอแล้วก็เรื่องของเขาบอกว่าสว.สีส้มนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหมายความว่าไงนะครับคณะก้าวหน้าอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดไอ้ห้องประชุมอะไรห้องจูปิเตอร์อะไรอ่ะนะไอ้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยค้างอยู่ในการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะบอกว่ารองชนินก็บอกนะบอกว่าเรื่องนี้ได้มีการเสนอไปที่กกต.แล้วนะแล้วก็ทางกกต.ก็คือทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะมีคำสั่งลงมานะว่าให้สั่งสอบสวนเพิ่มเติมนะทราบว่าน่าจะได้ผลสรุปหรือว่าข้อสรุปในเร็วๆนี้นะอันนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นผลบวงตามมาแน่นอนนะว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักถูกไหมเพราะว่าประเด็นสำคัญเนี่ยนะที่มีการพูดถึงแล้วก็สื่อมวลชนรวมไปถึงคนติดตามเนี่ยก็คือเรื่องของ229คนเรื่องของ77คนที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะมีคำสั่งนะส่งไปที่ศาลฎีกาเมื่อวานนี้ทางปีกของสว.สำรองนะซึ่งนำโดยทางด้านของอะไรล่ะพลตำรวจโทคำรบกัญญาแก้วเนี่ยนะก็ไปยื่นคำร้องนะต่อศาลฎีกานะใช้สิทธิตามมาตรา44นะของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.บอกว่าคัดค้านคำวินิจฉัยนะพูดง่ายคัดค้านคำสั่งคัดค้านคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีมติส่งฟ้องศาลเพียงแค่77คนนั่นแหละนะเมื่อวานเนี้ยมีเรื่องเนี้ยเข้าสู่ที่ศาลนะแล้วก็คงต้องรออยู่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเพราะว่าระยะเวลาให้คนที่คัดค้านได้เนี่ยเห็นว่ามีระยะเวลา3วันนะก็หลังจากมีคำสั่งมาปุ๊บเขาก็ไปยื่นเรื่องโดยทันทีนะอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเพิ่มเติมนะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับวันนี้เดินทางกลับมาจริงๆกลับมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละนะเมื่อวานนะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยนะวันนี้ก็โอ้โหมีหลายประเด็นเลย ใช่ไหมผู้สื่อข่าวเขาก็ต้องถามนะถามนายกรัฐมนตรีหลายเรื่องเลยนะและรับทราบรายงานของทางกระทรวงการต่างประเทศอ่ะที่ทางอันคอสอ่ะนะที่ไทยกับกัมพูชาเข้าสู่เรื่องของอนุญาโตตุลาการที่จะพิจารณาตามอันคอสนะเรื่องที่พิพาททางทะเลนะหลังจากที่ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะไปร่วมชี้แจงนะในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานอกเหนือจากนั้นก็มีหลายเรื่องพอนายกไม่อยู่อ่ะนะเรื่องที่ค้างๆอยู่จะถามนายกก็เต็มไปหมดเลย data center อย่างเงี้ยท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะท่านก็บอกนะบอกว่าก็มีการขับเคลื่อนแล้วก็ติดตามการประชุมของคณะกรรมการเนี่ยนะของกระทรวงมหาดไทยด้วยกรณีถึง Data Center เนี่ยบอกก่อนหน้านี้รัฐบาลที่ผ่านมาเน้นเรื่องของการลงทุนแล้วก็เม็ดเงินที่จะเข้ามาจากต่างประเทศแต่ว่ายังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับ Data Center พอทราบว่า Data Center เนี่ยนะจะเข้ามาใช่ไหมตอนนั้นเขาก็มีเม็ดเงินมาเยอะใช่ไหมมีการลงทุนจำนวนมากนะก็เข้ามาลงทุนแต่พอทราบว่า Data Center เนี่ยมันใช้ไฟฟ้ามากใช้น้ำมากใช้ทรัพยากรจำนวนมากนะอันเนี้ยก็เลยต้องมีการพูดคุยนะต้องมีการจัดตั้งนะซึ่งรัฐบาลก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องนี้แล้วเพื่อออกแบบกฎระเบียบแล้วก็ทิศทางรวมไปถึงการจัดทำกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนสร้างความเป็นธรรมนะให้กับการใช้ทรัพยากรทั้งพลังงานเชื้อเพลิงน้ำหล่อเย็นสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก Data Center เนี่ยก็ยอมรับว่ามันมีการปล่อยความร้อนออกมาพอสมควรนะส่วนเรื่องของน้ำมันรั่วที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงอ่ะนะตรงพระราม3อ่ะนะคือก็ต้องยอมรับนะครับว่าใช้เวลาพอสมควรนะถึงไปเจอจริงๆว่าไอ้จุดที่มันเป็นน้ำมันรั่วเนี่ยนะมันอยู่ที่ไหนนะซึ่งวันเนี้ยทาง ทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่เขามีการตรวจสอบเนี่ยเขาไปจริงๆเขารู้ตั้งแต่เมื่อคืนนะแต่ว่าเมื่อเช้าก็ลงไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยอย่างเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะเขาก็ไปดูไอ้จุดที่มันพบการรั่วไหลคือเมื่อวานเนี้ยอย่างที่ผมบอกไปมันมีจุดหนึ่งที่เขาไปเจอฮะมันเป็นโพรงใต้ดินไอ้อยู่ตรงหลังจากท่อคือไอ้ระดับท่อส่งน้ำมันเนี่ยมันถูกฝังลึกอยู่ในดินเนี่ยนะฮะในดินในถนนอะไรเนี่ยนะหรือว่าริมทางรถไฟเนี่ยประมาณสัก2เมตรเขาก็พยายามหาถูกไหมช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็หาจุดที่มันเป็นรอยรั่วหรือว่ารูรั่วที่มันเกิดน้ำมันรั่วไหลเนี่ยแล้วไปเข้าสู่ท่อระบายน้ำเนี่ยนะที่บอกว่าสูบออกมาได้ประมาณสัก 20,000 ลิตรมีจำนวนน้ำมันจริงๆประมาณ 30% ก็ประมาณ600ลิตรไอ้ 6,000 ลิตรนั่นแหละก็พยายามหาก็เปิดแนวมาตลอดเลยนะก็หาตอนแรกอ้าวตรงนี้มีคราบน้ำมันเขาก็เจาะดูกันพื้นที่ทำบริเวณไว้นะหลังจากนั้นไม่เจอเขาก็ต้องทำตามแนวเลยเขาก็ขุดตามแนวเลยตามแนวท่อส่งน้ำมันเลยค่อยๆขยายไปเป็นร้อยเมตรนะครับเป็นความยาวเป็นร้อยเมตรนะแล้วถ้าตัวช่วงไหนเป็นถนนที่คนจะต้องขับรถผ่านเอาแผ่นเหล็กมาวางไว้นะปิดไว้ก่อนกลางคืนค่อยยกใหม่แล้วเปิดค่อยหาใหม่ตอนกลางคืนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นเมื่อคืนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไปดูใช้กล้องใช้อะไรไปตรวจสอบในโพรงอะไรพวกเนี้ยก็ไปดูก็จนไปพบว่ามันมีน้ำมันเนี่ยที่มันปะปนในระบบระบายน้ำเก่าแล้วก็มีการขยายจุดตรวจไปจนไปพบถึงต้นตอไอ้ที่มันเป็นน้ำมันรั่วเนี่ยนะจากการตรวจสอบเนี่ยเขาบอกว่าไอ้จุดที่มันมีน้ำมันรั่วซึมจากแนวท่อขนส่งน้ำมันบริเวณถนนพระราม3เนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดนะซึ่งเป็นเจ้าของใบอนุญาตขณะที่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดนะในกลุ่มของบางจากอันนี้เป็นผู้ดำเนินการในระบบท่อเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกเลยบอกว่าเนี่ยทั้ง2บริษัทนี่แหละจะต้องเป็นคนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบนะรวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเขาก็วางแนวทางเลยว่าต้องทำยังไงแต่ประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือว่าต้องมีการทดสอบระบบท่อตลอดแนวนะ32กิโลเมตรคุณผู้ฟังก็คงงว่ามันไปตรงไหนใช่ไหมท่ออันนี้มันไปที่ไหนใช่ไหมท่ออันนี้ฮะมันมาจากแถวทางน้ำมันแถวนั้นแหละแถวพระรามสามแถวคลองเตยแถวนั้นนะมาปุ๊บแล้วมันก็มันเลาะทางรถไฟไอ้ตรงถนนเชื้อเพลิงอ่ะใช่ไหมในพื้นที่ของเขตการรถไฟแห่งประเทศไทยอ่ะนะแล้วก็ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเลาะไปทางรถไฟตลอดแนวหรือเปล่านะแต่ว่าที่เขาไปเนี่ยคือเขาไปที่ไหนรู้ไหมฮะเขาไปที่ดอนเมืองมีคลังน้ำมันอยู่ตรงนั้นถูกไหมมีแล้วหลังจากนั้นก็ต่อยาวไปถึงที่บางปะอินไม่แน่ใจว่า32กิโลเมตรเนี่ยมันไปยาวถึงไหนนะบอกว่าต้องไปสำรวจนะบอกว่าต้องไปทดสอบระบบตลอดแนว32กิโลเมตรหลังดำเนินการซ่อมแซมแล้วเนี่ยจะมีการทดสอบระบบพิกกิ้งเทสนะตลอดแนวท่อเลย32กิโลเมตรเพื่อตรวจสอบสภาพภายในระบบแล้วก็ตรวจหาบริเวณที่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมหรือว่าผิดปกติด้วยนะบอกไอ้ตรงไหนที่มันรั่วเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องมีการเปลี่ยนท่อแล้วก็ปรับแนวใหม่ในจุดเสี่ยงนะสำหรับบริเวณที่พบเป็นแผลหรือว่าจุดบกพร่องก็คือมีรอยรั่วตอนแรกบอกอาจจะเป็นผมว่ายังไม่ได้มีรายงานนะว่าไอ้รอยรั่วที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะมันกว้างมันเป็นรูขนาดกี่เซนติเมตรขนาดเท่าไหร่นะแต่ว่าท่อนี้มันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาใช้นะฮะมัน 20-30 ปีเหมือนกันนะนะบอกว่าอันเนี้ยก็ต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่นะแล้วก็จัดทำแผนปรับแนวท่อเพื่อความปลอดภัยต่อไปในอนาคตนะอ่ะอันนี้ก็ ก็เป็นความคืบหน้านะหลังจากที่พยายามหากันมาสัปดาห์2สัปดาห์ตอนแรกเนี่ยที่ตอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงไปบอกพบแล้วนะหลังจากนั้นเขาบอกดาวอยู่ในอาณาบริเวณนั้นนะหลังจากนั้นก็เลยต้องมีการเปิดต่อไปเรื่อยๆนะเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งนะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งมีรายงานเมื่อเช้าผมตื่นขึ้นมาตอนเช้านะผมก็เห็นแล้วอ๋อโอ้เขาเจอกันตอนเมื่อคืนนี่เองนะคือที่เอาเรื่องนี้มาพูดก็ไม่ใช่อะไรครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะแล้วมันโอ้ใจกลางเมืองนะครับถนนพระราม3ใช่ไหมแล้วเราก็ยิ่งเป็นห่วงอยู่ก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่อง data center อ่ะใช่ไหมแล้วก็พบน้ำมันรั่วแต่ว่าไอ้นั่นเป็นกรณีของการอาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแล้วก็เอารั่วไหลยังไงไม่รู้ไปทิ้งในท่อระบายน้ำน่ะไอ้นั่นก็ปัญหาหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งนะคนละปัญหากันนะเพราะว่าตรงไอ้ท่อส่งน้ำมันตรงแถวพระราม3แถวคลองเตยเนี่ยตรงนั้นมันไม่ได้มี data center อะไรนะครับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจบ้างเมื่อเช้าที่ผ่านมานะหลายคนก็คงพอทราบผลแล้วนะสำหรับการประชุมของคณะกรรมการ FOMC นะหรือว่า Fed เนี่ยก็ธนาคารกลางสหรัฐมีมติออกมาเป็นทางการนะว่าปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะ 0.25% ก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยขยับไปอยู่ที่ 3.75 ถึง 4.00% นะมติออกมาครั้งนี้เป็นเอกฉันท์เหตุผลส่วนหนึ่งก็คือว่าเงินเฟ้อที่มันยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะฮะผมเลยต้องไปย้อนดูว่าไอ้เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงของเขาเนี่ยมันเท่าไหร่ใช่ไหมก็เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเงินเฟ้อสิงหาเทียบแบบ year on year เนี่ยมันอยู่ที่ 3.4% นะฮะ 3.4% ถ้าเทียบแบบมันต่อมันก็คือเดือนต่อเดือนนะกรกฎาคมสิงหามันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันที่ 0.4% กรอบที่ทางธนาคารกลางสหรัฐที่เขามองไว้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำให้มันอยู่ที่ดูแลเงินเฟ้อเนี่ยประมาณ 2% นะไอ้นี่มันจะสะท้อนอะไรหรือเปล่าก็คงจะสะท้อนเหมือนกันล่ะว่าส่วนหนึ่งอาจจะทำให้การประชุมที่เหลือในสิ้นปีเนี้ยนะจะอีกกี่ครั้งล่ะ2ครั้ง3ครั้งเนี่ยนะทางธนาคารกลางสหรัฐเมื่อมีแนวทางในการที่จะคุมอัตราเงินเฟ้อแบบนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ทางการเงินก็บอกก็มีความเป็นไปได้นะที่อาจจะต้องมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งได้สำหรับปีนี้นะถามว่ามันส่งผลอะไรนะคือหลายคนที่ชอบการลงทุนใช่ไหมเขาบอกอ้าวเงินเฟ้อขึ้นทองลงนะเมื่อเช้านี้ก็เห็นทองลงแล้วก็ตลาดหุ้นหลายที่นะฮะลงดาวโจนปรับตัวลดลงไป630กว่าจุดนะNASDAQ ลงไปเล็กน้อยอะไรพวกนี้นะก็อันนี้ก็ปรับตัวลดลงเหมือนกัน S&P 500ปรับตัวลดลงนะทางต้องดูละว่าทางประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะทางโดนัลด์ทรัมป์คือทรัมป์เนี่ยอยากให้ลดดอกเบี้ยนะทรัมป์นี่ชัดเจนมาแต่ไหนแต่ไรลดดอกเบี้ยโอ้ธนาคารตั้งแต่ชุดก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ก่อนที่เควินวอชจะเข้ามาเนี่ยนะลดดอกเบี้ยลดดอกเบี้ยนะเนี่ยพอเควินวอชเข้ามาก็ตั้งท่าอยู่สักพักหนึ่งนะพอเห็นเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นก็ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นนะก็อันนี้น่าจะเป็นแรงกระเพื่อมในสหรัฐอเมริกาแล้วก็คงใครที่ติดตามคอเศรษฐกิจนะคอการเงินสหรัฐก็คงจะต้องดูต่อว่าไอ้ผลของการปรับครั้งนี้เนี่ยท่าทีของทางประธานาธิบดีกับท่าทีของเฟดเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอ่ะนี่ก็เพิ่มเติมไปนะครับเรื่องอื่นๆนะเรื่องอื่นๆโอ้จริงๆมันมีข่าวมาสัก 3-4 วันเหมือนกันนะคือผมเห็นข่าวแล้วแหละแต่ว่าผมรอดูรายละเอียดเพราะผมยังไม่เห็นมีใครมาพูดว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะอย่างที่คุณผู้ฟังทราบครับว่าสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมวิทยุโทรทัศน์เนี่ยมัน มันถูกดิสรัปไปแล้วอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะมันถูกเทคโนโลยีที่ปัจจุบันที่มันมี Facebook นะระบบสตรีมมิ่งนะโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยนะการรายงานข่าวนี่ไม่จำเป็นละที่จะต้องฟังจากสื่อมวลชนไม่จำเป็นละที่จะต้องรอดูข่าวจากทีวีไม่จำเป็นละที่จะต้องรอฟังข่าวที่รวดเร็วที่สุดถ้าเทียบไปเมื่อ10ปีที่แล้วคือวิทยุหรือว่าไม่จำเป็นละที่จะต้องอ่านเนื้อหาข่าวที่มันได้เนื้อหามากหน่อยนะไม่ใช่สั้นย่อเหมือนวิทยุโทรทัศน์จากหนังสือพิมพ์เราก็เห็นแล้วว่าทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีการปิดตัวลงสื่อสิ่งพิมพ์ก็มีการเปลี่ยนรูปแบบอาจจะไม่ได้ถึงขั้นปิดตัวนะแต่ยอดพิมพ์ยอดจัดจำหน่ายอะไรต่างๆก็ลดน้อยลงถูกไหมฮะแล้วก็เปลี่ยนมาช่องทางออนไลน์มากขึ้นรวมไปถึงการรับสมัครสมาชิก Subscribe เนี่ยแล้วก็จ่ายเป็นเงินเป็นรายเดือนรายอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ประเทศไทยนะมันเกิดขึ้นทั่วโลกนะถามว่าทำไมถึงมันเป็นแบบนั้นอย่างที่คุณผู้ฟังสังเกตนี่แหละพอเกิดเหตุการณ์อะไรทีนึงเนี่ยนะทุกคนมีอะไรฮะมีกล้องวิดีโออยู่กับตัวฮะโทรศัพท์มือถือนี่แหละไอ้สมาร์ทโฟนนี่แหละก่อนหน้านี้เป็นไดอะล็อกใช่ไหมมันได้แต่เสียงแต่พอมันมีการพัฒนาขึ้นอ่ะไอโฟนนี่แหละตัวดีเลยไอโฟนหนึ่งอ่ะนะหรืออาย้อนกลับไปหน่อยหรือการติดต่อก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปนะเพจเจอร์อะไรที่มันถูกดิสลอฟไปนี่ก็เพราะว่ามีไอ้แบ็คเบอร์รี่อ่ะถูกไหมฮะมันก็ขยับมานะจนโทรศัพท์มือถือสามารถเป็นกล้องวิดีโอสามารถเป็นกล้องถ่ายภาพได้นะแล้วก็สามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตดูอะไรต่างๆนานาได้หลากหลายเนี่ยมันก็เลยทำให้ความรวดเร็วในการสื่อสารมันเร็วขึ้นเกิดเหตุการณ์ปุ๊บถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็แชร์เลยทันทีไม่ต้องรอแล้วเมื่อก่อนนี้เราจะต้องคือวิทยุนี่เร็วที่สุดใช่ไหมเพราะว่าโทรศัพท์เข้ามาปุ๊บเอารายงานสถานการณ์จากที่เกิดเหตุเนี่ยเร็วที่สุดถ้าเป็นทีวีมันต้องรอภาพอีกใช่ไหมฮะมันก็เลยถูกดิสลอฟไปนะก็เรียกว่าธุรกิจนี่มันแย่นะแล้วก็มันไม่ใช่แค่ที่เดียวมันก็หลายที่เห็นจากผลประกอบการที่มีการรายงานในตลาดหุ้นเราก็จะเห็นเลยบริษัทไหนที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ไหมเขาก็บอกเลยผลการดำเนินงานไตรมาสที่1เป็นยังไงไตรมาสที่2เป็นยังไงปี67เป็นยังไงปี68เป็นยังไงปีนี้จะเป็นยังไงใช่ไหมอสมทเป็นหนึ่งในนั้นที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเขาก็มีการปรับตัวต่างๆนะมีโครงการ early retire เพื่อจะรัดเข็มขัดนะทำให้มันค่าใช้จ่ายมันต่างๆที่มันลดลงอ่ะแต่ว่าเมื่อรายได้มันไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็รายจ่ายมันยังคงมีอยู่สูงเนี่ยนะมันก็ทำให้ผลประกอบการที่มันออกมาอย่างที่เราเห็นเราทราบกัน 2-3 วันที่ผ่านมาผมก็พยายามฟังนะว่าเอ๊ะอยู่ๆก็มีข่าวหลุดออกมาถ้าเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจอันนี้แน่นอนฮะเขาก็ต้องหาวิธีแก้ซึ่งเราก็พอทราบอยู่แล้วว่าเขาก็พยายามจะแก้จะยึดโมเดลของการบินไทยนะลดสัดส่วนการถือหุ้นของจากกระทรวงการคลังให้ลดลงให้ตัวของอสมทที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยที่มันจะต้องติดกรอบติดระเบียบอะไรต่างๆนานาให้มันอะไรล่ะให้มันขับเคลื่อนได้ด้วยตัวของมันเองแบบสะดวกมากขึ้นไอ้นั่นก็เป็นวิธีหนึ่งที่มีการพูดถึงแต่นอกจากนี้อยู่ๆก็มีการบอกว่าเอ้ยอาจจะต้องมีการไปควบรวมนะกับที่อะไรไทย PBS ใช่ไหมองค์การกระจายเสียงอะไรจำชื่อไม่ได้ด้วยเคยอยู่นะขออภัยจริงนะเคยอยู่ไทยเคยอยู่ประมาณ2ปี3ปีนะเคยอยู่ไม่ใช่ไม่เคยอยู่นะเคยอยู่นะคือถ้าใครเคยพอทราบเนี่ยผมกับคุณวีระตอนมีอยู่ช่วงหนึ่งจัดรายการตอนเช้าที่ FM 105 105 MHz นะจำไม่ได้แล้วปีอะไรนะแต่น่าจะอยู่ที่ช่วงปีอะไร50มั้ง2550มั้งเพิ่งจัดได้ไม่กี่เดือนเองฮะเพิ่งจัดได้ประมาณสักเดือนหรือ2เดือนอ่ะ แล้วผมก็ขออนุญาตคุณวีระนะผมเนี่ยผมจะไปอยู่ที่ทีวีไทยตอนนั้นทีวีไทยไทย PBS อะไรเนี่ยนะไปเป็นพนักงานประจำที่นั่นนะก็ย้ายไปแล้วก็ไม่ได้จัดรายการตอนเช้าด้วยกันนะแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นอยู่2ปี3ปีอ่ะนะแล้วก็ออกมาแล้วก็มาเป็นอิสระเหมือนเดิมเนี่ยนะก็มีข่าวว่าอาจจะมีการควบรวมแต่ที่มันฮือมากกว่านั้นคือเมื่อคืนนี้ครับมีข่าวถึงขนาดว่าบางคนอธิบายมาเป็นโซลูชันเลยนะเป็นซีนาริโอเลยนะเป็นฉากทัดเลยนะว่าอ้าวอันนี้นะถ้าอาจจะเข้าสู่แบบองค์กรที่ส่วนหนึ่งถ้าควบรวมแล้วนะถ้าไทย PBS ก็จะเป็นองค์กรที่ทำสื่อสาธารณะแต่ว่าถ้าเป็นอีกช่องนึงเขาก็เอาโมเดลของที่ต่างประเทศมาให้ดูแล้วเทียบเคียงว่าอันนี้อาจจะหารายได้อะไรอย่างเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยแต่อย่างที่บอกว่ามันกระแสมันเพิ่มขึ้นเพราะว่ามีลือกันว่ามีการรายงานกันว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโอ้โหเมื่อคืนนี้เลยต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหน่อยฮะเอ๊จริงเหรอผมก็เลยแอบถามว่าเฮ้ยจะจริงเหรอเขาบอกว่าจะเข้าอาทิตย์หน้าเลยนะเนี่ยจะเข้าวันอังคารที่จะถึงเนี้ยนะว่าจริงเหรอเท่าที่เห็นยังไม่เห็นนะเขาก็อธิบายผมมาบอกว่าเท่าที่เห็นยังไม่เห็นนะก็หมายความว่าอาจจะยังไม่ได้เข้าหรอกแต่ผมเชื่อแบบนี้เวลาที่เราตามข่าวเนี้ยนะผมเชื่อแบบนี้ฮะแล้วผมติดตามด้วยความว่าโอเคมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่หนึ่งมันต้องเกิดการแก้ไขปัญหาแน่อีกหนึ่งถูกไหมแต่การโยนหินถามทางเนี่ยนะว่าจะเอาสูตรนี้เอาสูตรนี้เอาสูตรนี้เนี่ยบางทีเนี่ยนะเขาก็ต้องการที่จะรู้ว่าฟีดแบ็กของวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยแบบไหนที่จะรับได้ทั้งในส่วนขององค์กรเองทั้งในส่วนของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมเพราะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันบริษัทมันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะมันมีผู้ถือหุ้นนะมันไม่ใช่เฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นของทางราชการอย่างเดียวนะถูกไหมมันมีรายย่อยรายเล็กน้อยเยอะแยะเลยเนี่ยผมอ่านแล้วผมก็เดาว่าประมวลอย่าใช้คำว่าเดาเลยมันก็ไม่ได้เดาหรอกนะมันก็ประมวลไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะโอเคบางคนอาจจะอยากต้องการที่อ่ะลองดูซะหน่อยสิว่าสังคมเขาเอาด้วยไหมใช่ไหมก็ปล่อยออกมานะและหลังจากนั้นก็ค่อยดูนะแต่ว่าแน่นอนอะนะว่ามันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะแต่บางทีอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับเราผมก็ไม่ค่อยอยากพูดนะแต่เห็นว่าเฮ้ยโอ้รายงานถึงขนาดที่จะเข้าครม.โดยไม่รู้อีหนูอีเน่นี่มันก็อาจจะงงหน่อยถูกไหมฮะใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นน่าจะคุยให้ฟังนะเนี่ยนอกเหนือจากนี้นะทางด้านของสครเองนะอันนี้อะไรล่ะทางคณะกรรมการเนี่ยผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเนี่ยเขาบอกว่ากระแสข่าวเนี่ยไม่เป็นจริงแต่อย่างใดเลยนะเนื่องจากไม่เคยพูดหรือว่าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการควบรวมระหว่าง2หน่วยงานดังกล่าวด้วยนะแล้วก็ยอมรับนะแนวคิดนี้เป็นไปด้วยยากทั้งหลักการแล้วก็ในทางกฎหมายนะเนี่ยนะอันนี้ก็ดูแล้วกันนะครับนะเพราะว่าโอ้โหมันต้องแก้กฎหมายเยอะนะใช่ไหมอันหนึ่งคือได้รับเงินสนับสนุนจากอะไรล่ะภาษีสรรพสามิตอ่ะ 2,000 กว่าล้านอีกบริษัทหนึ่งคือต้องหาเองอ่ะแล้วยังจะต้องจ่ายค่าสัมปทานอ่ะมันต้องไปแก้กฎโอ้โหเยอะแยะนะก็เลยคิดว่าเนี่ยก็คงประมาณเนี้ยสรุปเรื่องราวให้ฟังแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
1: อ ได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงษ์ธีระพัฒนานนท์

0: ช่วงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็เอายังไงดีนะเปิดสายดีไหมหรือยังไงเพราะว่าจริงๆผมก็ค้างเอาไว้นะสำหรับข้อเขียนที่คุณวีระเขียนไว้นะ PDP 2026นะแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย2569ถึง2593นะจุดเปลี่ยนประเทศไทยตอนที่3นะเพิ่งเขียนเมื่อเช้าเนี่ยนะก็เลยจะมาอ่านต่อเนื่องให้ฟังนะเดี๋ยวถามคุณผู้ฟังก่อนดีกว่านะเอายังไงดีนะรับสักสาย2สายดีไหมฮะถ้าให้อ่านต่อผมก็จะอ่านนะหรือถ้าจะคุยกันนะเราก็คุยกันนะก็ให้คุณผู้ฟังเลือกสักหน่อยนะว่าจะเอายังไงดีนะดีไหม02-248-1657 02-248-1657นะครับมาช่วยผมตัดสินใจสักนิดหนึ่งนะสักสาย2สายนะเอายังไงนะมาหน่อยนะมาไหมอ่ะจริงๆระหว่างที่รอเนี่ยนะมันมีกรณีของใครล่ะที่ทางคณะกรรมการของสหรัฐอเมริกาชุดที่2อ่ะในสภาผู้แทนราษฎรของเขาอ่ะนะเขามีการตรวจสอบแล้วก็การดูการใช้อำนาจตามกฎหมายต่างๆเนี่ยนะที่จะไปดูบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแล้วก็แก๊งในสแกมเมอร์ข้ามชาติอ่ะนะก็มีรายชื่อทั้งบุคคลแล้วก็ตัวของนิติบุคคลน่ะ28รายชื่อนะให้ส่งไปที่ทางรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็รัฐมนตรีการค้าของทางสหรัฐอเมริกานะให้หามาตรการอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรนะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีชื่อคนไทยด้วยเหมือนกันนะคุณวรพักธัญญาวงศ์ใช่ไหมซึ่งคุณวรพักก็โพสต์ข้อความเหมือนกันนะก็ออกมาบอกว่าอันนี้ได้ยังตัวเองยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่ได้เกี่ยวข้องนะแล้วก็ทำเรื่องเนี่ยขอชี้แจงกับทางกรรมาธิการของทางสหรัฐอเมริกาอยู่นะครับอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมไปนะคุณมนูฮะสายสองสวัสดีครับคุณมนู
1: เชิญเลยครับผม
0: เชิญครับเชิญ
1: จะลงภาษาผมใช่ไหมครับ
0: อะไรนะครับ
1: ไอ้ชื่อเชิญเลยนะครับผม
0: ครับ
1: ครับผมมาเชิญเลยที่อยู่โคราชเนี่ยที่ชอบคุยด้วยไหมชอบใจนี่นะ
0: อะไรโคอะไรไม่เข้าใจโคราชอะไรทั่วไปคืออะไรฮะ
1: คือเรื่องโชคชัยนะ
0: อ๋อโชคชัยโชคชัยอันนี้คุณอะไรเนี่ยชื่ออะไรนะจำไม่ได
1: ้เฉลยก็เฉลย
0: อ่ะแล้วจะเปลี่ยนชื่อหรือ
1: ผมใช้เฉลยมาตั้งนานแล้ว
0: อ๋อเสน่ห์นะไม่ใช่จรูไม่ใช่มนูเนาะเสน่ห์เนาะ
1: ไม่ใช่ครับพอดีเห็นน้องจำไม่ช
0: ั
1: ดมากคร
0: ับสัญญาณมันไม่ค่อยดีเนี่ยเพิ่งจะฟังรู้เรื่องเนี่ยตอนเนี้ยก่อนหน้านี้ผมฟังไม่รู้เรื่องเลยผมก็พยายามฟังอยู่อ่ะมาคุณเสน่ห์ว่า
1: เอาช่วงสายนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวต่อเนาะต่อเรื่องอื่นเป็นเล็กน้อยครับเอาเรื่องอื่นก่อนก็ได้ครับคุณณัฐพงษ์เรื่องด่านเนี่ยที่เขาคุยกันประจำอายุเลิกมีสิทธิ์ไหมมีส่วนไหม
0: คืออะไรด่านอะไร
1: ด่านแล้วด่านทั่วไปที่เขาออกข่าวทางเฟซทางYouTube อะไรเนี่ยทั้งระดับนายพลเลยบอกว่าให้ยกเลิกด่านไม่ต้องสั่งพวกสสบางคนก็พูดอยู่นะครับแต่เห็นว่าบน
0: ด่านอะไรล่ะเอาให้มันชัดสิด่านอะไรด่าน
1: ตรวจรถนะครับด่านตรวจรถ
0: ประเภทไหน
1: ก็ทุกอย่างครับที่เขามีเวลาตั้งด่านอย่างนี้นะ
0: เอ้าเขาก็ป้องกันป้องปรามเรื่องของยาเสพติดป้องปรามเรื่องของอาชญากรรมเขาก็มีการตรวจเข้มอันนั้นก็
1: ใช่ที่ถูกต้อง
0: ทำไมให้ตั้งให้ตั้งหรือให้เลิก
1: ผมก็เห็นเขาพูดบ่อยก็เลยเราไม่มีหน้าที่เห็นพูดประจำแล้วก็เบื่อ
0: ใครพูดล่ะ
1: ระดับนายพลเลยคร
0: ับใครล่ะนายพลคนไหนล่ะโอ้โหนายพลประเทศไทยมีต้องเป็นร้อยเป็นพันคนคุณ
1: ผมจำชื่อไม่ได้ครับหลายคนครับทั้งประชาชนทั่วไป
0: ไม่เอาอ่ะไม่ต้องอ้างคนอื่นเอาตัวเองอ่ะตัวเองเห็นว่ายังไงตัวเองอยากจะทำอะไรไม่ต้องอ้างเขา
1: อยากจะให้เขาตั้งเหมือนคุณณัฐพงษ์พูดนั่นแหละแต่ที่เขาพูดไปจะเห็นลำคาญแทนคร
0: ับ ก็ถ้าตั้งด่านก็งั้นเราก็ไม่ต้องอะไรก็ตั้งไปเราก็ไม่เห็นต้องมีความเห็นให้ตั้งต่อเลยเขาตั้งก็ตั้งไป
1: ครับ
0: ถูกไหมถูกไหม
1: ครับผม
0: เอออ่ะ
1: ตอบตอบโชคชัยนิดนึงครับคุณณัฐพงษ
0: ์โชคชัยอ่ะโชคชัยมีปัญหาจริงๆอำเภอนี้ฮะว่า
1: คือเขามาติดตั้งไฟแดงตรงแยกเลยที่บอกว่าเปิดให้ใช้แล้วตรงที่มีก่อสร้างเนี่ยก็เขามาจาก224แล้วก็ตัด24เนี่ยตรงนี้มันเป็นสี่แยกพอดีแต่224เนี่ยรถติดไฟแดงเนี่ยเขาจะเอานาฬิกาดิจิตอลที่บอกว่าว่า60นาทีจะแดงจะอะไรเนี่ยเขาไปอยู่ข้างหลังข้างหลังสะพานเนี่ยมันวิ่งแล้วกว่าจะเห็นเนี่ยต้องถึงแยกก่อนนะถึงจะเห็นนะครับ
0: ก็คุณก็ขับรถระวังสิคุณก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นมันมีทางแยกอ่ะ
1: จริงไฟแดงไอ้นาฬิกาตัวนี้มันน่าจะติดก่อนสะพานนะครับ
0: ไฟแดงมันต้องติดกับไอ้นั่นอยู่แล้วมันติดกับเสาไฟสัญญาณจราจรอยู่แล้วจะให้มันไปติดตรงไหนเล่า
1: อันนี้เหมือนมีเสาสี่อยู่แล้วแต่เขาไปติดหลังสะพานมันบังครับที่เห็นดีนะ
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาเรื่องไอ้สี่แยกไอ้โชคชัยเนี่ยนะคุณเสน่ห์นะคุณลุงนะ
1: ครับ
0: นะไปที่กรมทางหลวง
1: ไปมาแล้วครับไปที่1586
0: ไปเลยไปที่กรมทางหลวงเลยหรือว่ากรมทางที่เขาสร้างอยู่ในเขตตรงนั้นอ่ะ
1: ตรงนี้
0: ไปร้องเรียนเขาเลยนะตรงนั้นดีกว่าตรงกว่าไม่ใช่อะไรคือมันตรงกว่ามันเป็นแบบต้นทางเลยเรามีปัญหาเนี่ยคนอื่นผมไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับคุณเสน่ห์เนี่ยมีปัญหาว่าไฟแดงตรงนั้นเนี่ยมันมีไอ้เลขไอ้ที่เขาเป็นเค้าดาวอ่ะนะไอ้นับถอยหลังเนี่ยนะไอ้60วินาที30วินาทีเนี่ยเราเห็นว่ามันเห็นไม่ชัดใช่ไหม
1: ใช
0: ่เราก็ไปร้องเรียนเลยหรือไม่ก็ไปบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเขาอย่างเงี้ยทำยังไงดีทุบสะพานทิ้งเลยดีไหมเพราะเราขับรถเราเห็นไม่ชัด
1: ถูกต้องไงตรงนี้ผม
0: ไปบอกเขาเลย
1: โอเค
0: ไปร้องเรียนตรงนั้นนะมาร้องเรียนตรงนี้มันไม่มีประโยชน
1: ์ครับขออีกเรื่องหนึ่งคือไฟสองทาง
0: ฮะไม่เอาแล้วพอแล้วแค่นี้ก็ไปต่อไม่ถูกแล้ว
1: โอเคครับ
0: นะวันหลังแล้วกันเนาะนะครับขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แสดงว่าอยู่ในพื้นที่นะคุณเสน่ห์นี่เขาอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะมีปัญหาเนี่ยตรงสี่แยกตรงเนี้ยนะถนนสาย24ตัดกับ224อะไรของเขาเนี่ยนะคือ24นี่มันก็คือไอ้ตรงอะไรเส้นชัยภูมิอ่ะที่ไปลงอีสานใต้อ่ะผ่านโชคชัยผ่านไปทางบุรีรัมย์ผ่านไปทางสุรินทร์อะไรพวกเนี้ยนะนี่ผ่านผ่านไหมว่าที่ดังๆอยู่ตอนนี้น่าจะผ่านนะน่าจะผ่านวัดป่าภูผาสูงด้วยถ้าจำไม่ผิดนะผ่านคิดว่าผ่านก็คือเส้นนี้นี่แหละนะแล้วก็มันก็มีเส้นจากอำเภอโชคชัยใช่มั้ยที่มาตัดเข้าใจว่าน่าจะอยู่แถวๆนั้นอาจจะมีปัญหาก็ตั้งแต่สะพานนะตั้งแต่สร้างสะพานข้ามแยกพอสร้างเสร็จมีปัญหาเรื่องสี่แยกเสร็จมีปัญหาเรื่องไฟแดงเสร็จมีปัญหาต่อเดี๋ยวไฟส่องสว่างโอ้โหนะมันคือต้องในพื้นที่เลยนะก็คือเราอยู่ตรงนั้นเราถ้าเป็นเรื่องของจราจรอันนี้อาจจะมี2ที่นะถ้าผมแนะนำก็คือ1ก็คือตำรวจท้องที่ใช่ไหมฮะอันที่2ก็คือถ้าเป็นไฟตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ากรมทางหลวงเขาเป็นคนดูแลหรือเปล่าถ้ากรมทางหลวงเขาดูแลก็ต้องแจ้งกรมทางหลวงนะว่ามันมีปัญหาตรงนี้นะแล้วไฟส่องสว่างเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูว่าของใครของการของทางหลวงไหมนะหรือว่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะคุณก้อครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ณัฐพงศ์ณัฐพงศ์ไม่ได้เป็นอาจารย์นะเรียกณัฐพงศ์ธรรมดา
2: ขอบคุณณัฐพงศ
0: ์ครับครับ
2: โทษทีครับ
0: ครับ
2: โทรมาพอดีผมเด็กของแต่เมื่อคืนรู้สึกว่านาทีบาปจะเป็นของแมนยู
0: ไม่ใช่เขายิงตั้งนาทีที่60 70 32 อ่ะไม่ใช่นาทีบาปไม่ใช่เขานำอยู่20แล้วก็ถูกไกไบตันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: ยิงแซงมา3ลูกรวดอ่ะตอนครึ่งหลัง2ลูกอ่ะ
2: ใช่ครับ
0: แหมเป็นเด็กโขงไม่มีข้อมูลเลยเว้ยฮะเป็นเด็กโขงแล้วข้อมูลผิดนี่มันแย่แล้วเนี่ยฮะ
2: อ๋อไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูครับโทษทีครับแต่ดูว่าของเรา 3-1 ก็เลยโอเค
0: บอลคาราบาวครับพี่ บอลถ้วยเล็กครับพี่บอลมิกกี้เมาส์พี่
2: เอาล่ะแต่
0: แล้วเอา
2: ตัวลงนี่คุณมีแต่ตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะ
0: ของเราใช่ไหมล่ะเอาตัวใหญ่ๆลงทั้งงานเลยเห็นไหมล่ะ
2: ใช่
0: เพราะรู้ว่าสู้ไม่ได้ไง
2: อ
0: ๋
2: อ
0: ใช่ไหมจริงๆบอลนี้เขาให้เป็นแบบบอลแบบทีมสองนะ
2: ใช
0: ่ใช่ไหมล่ะทีมสองต้องแบบลงมาเล่นทำความเข้าใจกับเกมใช่ไหมส่งใครไปอ่ะส่งไปหมดอ่ะคือเคสก็ส่งลงไปโซบอลไลน์ก็ส่งลงไปเออโอ้โหก็คือมีแค่ดอปแค่ฟานไดมั้ง
2: คนเดียวเนาะ
0: ไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้เออกัดโปก็ลงใช่ไหมก็ตั้งหลายคนเห็นไหมล่ะ
2: ใช
0: ่เอออย่างเงี้ยเขาไม่ส่งลงไปหรอกคุณถ้าสภาพมันแบบไม่ไหวจริงๆนะ
2: ครับ
0: อืม
2: ผมก็ดูไปงั้นแหละแต่ว่าเด็กผมก็สบายไป
0: ไม่สบายรอบหน้าเจอเจลซีเจอสิทธิ์เก่าของคุมทีมอีกต่างหากไม่สบาย
2: ผมว่าสมมติมี 3-0 ครับผม
0: เขาชนะใช่ไหม
2: เราสิครับเราสิ
0: อ้าวเหรอเออไม่รู้ไงก็เจอเชลซีแล้วพี่ไม่ธรรมดานะพี่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเหมือนกันนะ
2: ใช่ใ
0: ช่ซาบี้อลองโซนะเป็นคนคุมทีมนะหน้าเขาดีนะแต่หลังก็ยั่วไปหน่อยแค่นั้นเองหน้าเขาคมนะครับของเราเนี่ยหน้าก็ไม่คมหลังก็แย่นะครับ
2: เริ่มดีขึ้นแล้ว
0: เออ
2: เริ่มดีกันแล้วครับผม
0: ครับครับได้แซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นนะเห็นเป็นเด็กโขงเหมือนกันนะขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับแหมต้องมีสักนิดเนาะเออเด็กโขงเด็กผีเนี่ยมันต้องนิดหน่อยนะก็อ่ะเหลืออีกสักกี่นาทีเนี่ยนะนาทีเดียวนะไม่ทันแล้วมันสงสัยนะอ่ะงั้นไม่เป็นไรนะครับใครจะคุยต่อก็ได้นะน่าจะได้อีกสักสายหนึ่งนะแต่ถ้าจะไม่โทรมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็คุยไปเพลินๆนะพงจริงวันนี้ข่าวสารก็ยังเยอะนะมีหลายเรื่องอย่างที่บอกอ่ะพอนายกรัฐมนตรีกลับมานี่มันมีประเด็นที่ค้างที่จะถามเยอะนะโกงสอบท้องถิ่นนี่นะผมก็อย่างที่บอกอ่ะผมก็เชื่อว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องเขาก็คงทำงานต่อใช่ไหมเพราะว่ามันต้องไปหาต้นตอให้ได้นะถึงแม้ว่าจะมีการบอกปปง.เนี่ยนะที่มีการแถลงเนี่ยบอกว่าสามารถที่จะยึดอายัดทรัพย์ได้เท่านั้นเท่านี้เนี่ยเอ้าแต่มันทำไมมันไม่ไปถึงไอ้ยึดอายัดทรัพย์ของใครถูกไหมแล้วเส้นเงินมันไปตรงไหนต่อหรือเปล่ามันจบหรือยังมันจบสิ้นกระบวนการหรือยังสามารถสืบสอบให้ได้ครบถ้วนหรือยังไอ้นี่แหละเป็นปัญหานะที่มันยังคาราคาซังนอกเหนือจากเอาไปถอนชื่อของคนที่จ่ายตังค์ด้วยนะจริงๆอ่ะนะคนที่จ่ายตังค์แล้วคนที่คะแนนขึ้นมาเนี่ยนะใช่ไหมเออแต่ว่าพอมันไปถึงต้องลอยต่อเพิ่มเติมมันไม่ขยับไงนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็บอกว่า30กันยายนนี้ต้องจบเรื่องโกงสอบท้องถิ่นนะอ่ะนี่ก็แสดงว่าเหลืออีก13วันนะเดี๋ยวดูว่าจะขยับยังไงนะครับอ่ะงั้นก็ประมาณนี้เนาะสำหรับช่วงที่2นะฮะของรายการนะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเจอกันใหม่นะเหลืออีก1ชั่วโมงเต็มๆนะสำหรับคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับพักสักครู่ครับ
3: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระ

ที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆล่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143

0: 0990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
1: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
2: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
3: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
2: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์นวินเทจ
3: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า ThinkingRadio.
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์

0: ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่17วันพฤหัส
0: ครับ
1: พรุ่งนี้วันที่18ก็วันศุกร์ละเอาไงมันผมไม่มีอะไร
0: ครับ
1: ก็เปิดสายคุยกับคุณผู้ฟังให้เวลาโทรมาแล้วเดี๋ยวถ้าไม่มีอะไรเราก็คุยไปได้เรื่อย
0: ๆครับ
1: บอกแล้วว่าไม่ง้อละอยากโทรก็โทรไม่อยากโทรก็ไม่ต้องโทร
0: ครับผม
1: นะสบายๆใครมีเรื่องมีประเด็นก็โทรม
0: า
1: จะคุยจะเสนอความเห็นจะอะไรก็แล้วแต่นะเข้าท่าบ้างไม่เข้าท่าบ้างก็แล้วแต่เลยสบายสบาย
0: ครับ
1: นะผมไม่มีปัญหาอะไรมามามีเรื่องก็นู่นน่ะต่างประเทศนู่นอเมริกานู่นขึ้นดอกเบี้ยแล้ว
0: อ๋อธ
1: นาคารกลางอะไรเนี่ยธนาคารกลางธนาคารแกลงอะไรนี่ก็ขึ้นดอกเบี้ย
0: ครับ
1: บ้านเราก็เดี๋ยวดูกันแล้วกันว่าจะบริหารจัดการเรื่องการเงินอะไรยังไงให้มันอนุวัตตามโลกหรือว่าจะฝืนโลกแล้วก็ว่ากันไปยิ่งก็ไม่ฝืนโลกแล้วก็ดูตามสภาพของเรานะ
0: ครับ
1: ว่าเราคิดว่าเราแบบไหนเราเหมาะเราก็ทำแบบนั้น
0: ครับ
1: อ่ะมาต้องบอกว่าช่วงนี้หาทำยายาก อ่ะมา
0: คุณวิสิตครับสายสอง
1: คุณวิสิตมา
2: ครับสวัสดีครับญาณวีระกับคุณรัฐพงศ
1: ์เอาว่ามา
2: เรียนถามนิดนึงว่าสลากธนาคารต่างๆเนี่ยนะ
1: อะไร
2: เรารวมตัวกันเนี่ย
1: เดี๋ยวเอาใหม่นี่อะไรนะอะไรนะ
2: สลากออมทรัพย์ธนาคารทั้ง3ธนาคารเนี่ย
1: สลากออมทรัพย์ยังไง
2: ที่หมุนดอกละวันเหมือนลอตเตอรี่เนี่ยนะ
1: เออยังไง
2: ตอนนี้ถ้าเรารวมกันสมมติกลุ่มนึงเนี่ยมันมีกลุ่มนั่นรวมตัวกัน
1: คน
2: ซื้อ
1: คน
2: ซื้อเนี่ย
1: คนซื้อหรือคนขายรวมตัวกัน
2: คนซื้อเนี่ยซื้อเพื่อให้ถูกรางวัลที่1รางวัลใหญ
1: ่ๆโอ้
2: เพราะทุกวันนี้มันออกใหม่นี่มันอย่างล้านนึงเนี่ยปีนึงได้ดอก200
1: แล้วจะไปรวมกันยังไงไม่เข้าใจ
2: ก็รวมกันหมายความว่า
1: คือ
2: จะจดไปในนามบริษัทซื้อได
1: ้ไม่จะรวมกันยังไงมันก็ถูกแบบมันมีรางวัลเดียวมันก็ต้องถูกคนมันก็ต้องถูกอันเดียวอะรวมยังไงมันก็ไม่รวมก็ต้องมีคนถูก
2: ปริมาณมากหมายความว่ามันก็มีสิทธิ์ถูก
1: ไม่อะไม่เกี่ยวเลยเพราะมันไม่ออกที่คุณรวมกันก็ได
0: ้

0: กี่ยวหรือว่า
1: หมายความว่าเราซื้อจำนวนมากเนี่ยสมมติว่าซื
0: ้อมากแค่ไหนล่ะมากแค่ไหนล่ะมากแค่ไหนล่ะเพราะว่าโอกาสถูกมันเท่ากันหมดทุกคนที่ถือสลากอ่ะคุณจะไปรวมกันถ้าออกมาแล้วไม่ตรงกับที่คุณรวมกันคุณก็ไม่ถูกอยู่ดีอ่ะ
1: ก็ใช่เข้าใจแต่ว่าหมายความถ้ารวมกันเนี่ยจำนวนตัวเลขเนี่ยมันก็เยอะ
0: เยอะแต่ก็อาจจะไม่ถูกทั้งหมดก็ได้ไง
1: ใบนึงกับพันใบเนี่ยโอกาสถูกพันใบมันต้องย่อมมากกว่า
0: ย่อมมากกว่าแต่ก็อาจจะไม่ถูกด้วยทั้งหมดพันใบด้วยก็ถูกต้องแล้วถ้าจะซื้อให้ถ้าจะให้ถูกระวันที่หนึ่งเลยต้องซื้อทุกใบไง
1: ก็หมายความว่าถ้ารวมเยอะๆมากจริงๆเนี่ย
0: มันก็โอกาสเท่าเก่าอ่ะมันไม่ได้โอกาสเพิ่มขึ้นนี่ถ้าคุณใช่ไหม
1: โอกาสผมว่ามันต้องมากกว่าม
0: ันจะมากกว่าได้ยังไงหรอกมันเท่ากันเท่ากันเท่ากันเท่ากันเท่ากันเท่ากันเท่ากันมันก็ถูกใบเดียวอ่ะ
1: ก็ใช่
0: แล้วยังไงแล้วจะไปรวมกันทำไมอ่ะก็ต่างคนต่างซื้อต่างคนต่างถูกก็ถูกแล้วอ่ะ
1: ก็เข้าใจว่า
0: เข้าใจนี่เข้าไม่เข้าใจ
1: นี่ซื้อหน้ากว้างเนี่ยโอกาสมันย่อมสูงกว่าม
0: ันไม่เกี่ยวเลยอ่ะก็กลับมาที่เก่าอ่ะพี่เดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่ใช่พี่เอากลับมาที่เก่าพี่รางวัลเอาเงี้ยเอาอย่างเงี้ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
1: ครับ
0: ล้านใบ
1: ครับ
0: มีถูก1ใบจะเป็นใบไหนไม่รู้พี่จะรวมกันหรือไม่รวมกันไม่เกี่ยวนี
1: ่ก็ใช่สมมติว่าถ้ารวมกันเนี่ยเราซื้อเนี่ยล้านใบเนี่ยมันก็ต้องถูก
0: ใช่จะถูกใบนึงก็ใช่แต่ลงทุนไปเท่าไหร่ล่ะ
1: รางวัลมันเฉลี่ย
0: ไม่ยังคือล้านใบถูกใบนึงก็ต้องก็ใช่ก็ถูกต้องแต่ใครจะลงอย่างนั้นล้านใบล่ะ
1: ก็พูดถึงในแนวคิดว่า
0: แนวคิด
1: ถ้ารวมกัน
0: ไม่มีไม่แนวคิดไม่ทำไม่ได้เอาที่พูดไงทำไม่ได้
1: โอเค
0: ครับขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
0: คือเรามี9แสนใบแม่งอาจจะไม่ได้รางวัลเลยก็ได้อ่ะ
2: ถูกต้อง
0: เห็นไหมมันไม่จำเป็นมันไม่มันป๊อปมันคือโอกาสถูกมากกว่าจริงแต่ว่าโอกาสไม่ถูกก็มีนี่ใช่ไหม
2: ครับ
0: สมมติถ้าลงไปซื้องวดหนึ่งแล้วไม่ถูกทุกคนเนี้ยไอ้ที่รวมกันก็สลายตัวโดยชั่วคราวนะครับ
2: ใช่คุณพงศิริฮะสายสาม
0: เขาแบ่งเงินอยู่แล้วตั้งแต่ต้นใช่ไหม
3: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์วีระกับคุณณัฐพงศ์นะครับ
0: ครับครับครับครับ
3: คือผมอยากสอบถามเรื่องกล้องวงจรปิดได้ไหมครับ
0: กล้องวงจรปิด
3: ครับคือว่าหน้าบ้านน่ะแบบหน้าบ้านของเราเนี่ยเขาติดกล้องวงจรปิดแบบ360องศาแบบจับภาพอะครับ
0: บ้านเดี๋ยวบ้านตรงข้ามเราหรือบ้านเรา
3: บ้านตรงข้าม
0: บ้านตรงข้ามเราเขาติดกล้องแบบไหน
3: ติดกล้องแบบ360องศาเลยแบบจับภาพอะครับ
0: หมุนตลอดเวลาเหรอ
3: หมุนตลอดเวลาถ้าเราเข้ามาบ้านเนี่ยครับ
0: เขาติดบ้านเขา
3: เขาปิดบ้านเขาใช่ครับ
0: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะ
3: ก็สมมติว่าเราจะกลับบ้านเรากล้องเขาก็จะหันมาที่หน้าบ้านเราแล้วก็จับภาพเราครับ
0: แล้วมีอะไรล่ะ
3: ก็คือมันแบบว่ารู้สึกว่ามันความส่วนตัวเรามันหายไปโดนจับภาพอยู่ตลอดเวลาครับ
0: ฮะเดี๋ยว มันอยู่ในหมู่บ้านไหม
3: อยู่หมู่บ้านแต่ว่าหมู่บ้านนั้นเขายกให้เทศบาลไปแล้วครับ
0: ประเทศไหนเนี่ย
3: ไม่มีนิติอยู่อำเภออ้อมน้อย
0: มันเป็นบ้านแบบไหนที่เรามีเนี่ย
3: เป็นบ้านบ้านชั้นเดียว
0: บ้านเดียวบ้านเดียวหรือว่าเป็นทาวน์เฮา
3: ส์บ้านเดียวครับบ้านเดียวครับ
0: ชั้นเดียว
3: ใช่ครับ
0: กี่ตารางวา
3: 50ตารางวาครับ
0: อยู่มากี่ปีแล้ว
3: ผมเพิ่งอยู่ได้ปีกว่า
0: แล้วเขาอ่ะ
3: เขาอยู่มาประมาณ5ปีกว่า
0: แล้วเคยคุยกับเขาไหมว่าทำไมเขาติดกล้องวงจรแบบนั้น
3: เคยเข้าไปคุย
0: เออแล้วเขาว่าไงเขาว่าไง
3: เขาบอกว่าเขาติดไอ้ดูไอ้ละขวาไอ้ของเขาอะครับ
0: ไม่เขามีอะไรบ้านเขามีอะไรเป็นพิเศษต้องติดกล้องวงจรขนาดกี่ตัวที่เขาติดอะ
3: เขาติดในบ้านตัวนึงแล้วก็ติดตรงไอ้ริมรั้วตัวนึงอะครับ
0: สองตัว
3: ครับ
0: แล้วยังไง
3: ซึ่งผมเอาเรื่องนี้ไปแจ้งร้อยเวร ลงบันทึกประจำวันแล้วละเว้นเข้ามาตรวจแล้วเขาบอกว่าไม่มีความผิดแต่ว่
0: า
3: แต่ว่ามันรบกวนเราอะครับ
0: รบกวนตรงไหนอะ
3: เวลาเราจะไขประตูหน้าบ้านรั้วกล้องมันก็จับตามเรา
0: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเราไม่ได้ทำไรนี
3: ่ตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจแล้วแต่ว่าลูกอ่ะลูกที่เขาเป็นผู้หญิงเขากลับมาเขาก็
0: ไอ้บ้านตรงข้ามมีคนอยู่กี่คน
3: ที่บ้านมีอยู่ห้าคน
0: ไม่บ้านตรงข้ามอ่ะ
3: บ้านตรงข้ามอยู่กันสามคน
0: เป็นใครเป็นคนแก่คนเด็กคนผู้ชายผู้หญิง
3: เป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วเป็นผู้หญิงสองคน
0: เขาเป็นครอบครัวไหม
3: เป็นครอบครัวแต่ว่าบ้านเขาก็จะมีเปิดเป็นมีป้ายบริษัทติดอยู
0: ่เป็นทำอะไรนะเขาบริษัทเขาทำอะไร
3: บริษัทเขารับซื้อของเก่านะแต่ว่าเขาไม่ได้รับที่นี่หรอกแต่ว่าเขาติดป้ายเป็นรูปแบบบริษัทไว้ให้โชว์ตรงกล้องเฉยๆนะอย่างเงี้ยผมจะไปทำยังไงได้มั่งครับอาจารย์ครับ
0: รัฐพงศ
2: ์คืออย่างนี้นะผม คือ
0: ผมทำหน้าที่พนักงานสอบสวนถามให้คุณ
2: ผมแยกเรื่องให้คืออย่างแรกเนี่ยคือผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยคงอ่านมาเยอะนะแล้วคุณคงไปเจอไอ้กฎหมาย PDPA ไอ้ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรพวกเนี้ยนะ
3: ใช่
2: ไอ้เนี่ยคือถ้าถามว่าคุณจะไปตรงไหนคุณก็ต้องไปที่นี่แหละไอ้ PDPA นี่แหละไปที่ศูนย์เขาแล้วคุณก็ต้องไปแจ้งเขาว่ามันเกิดปัญหาอย่าง
3: น
2: ี
3: ้แต่ว่าดูแล้วหยุดใจอยู่แจ้งวัฒนะอะไรแบบเนี้ยครับ
2: เอาแล้วให้ผมทำไงครับอันนี้เป็นทางแก้ปัญหาของคุณนะผมบอกทางให้แต่ว่าไม่ใช่ให้ผมไปแจ้งให้นะ
3: ครับ
2: เออ
3: แล้วแบบว่าเราถ้าเรามีเราเอา
2: อะไรเอาอย่างนี้ฟังก่อนนะคือสิ่งที่ทำได้เนี่ยคือผมเชื่อผมเอาด้วยความบริสุทธิ์ใจก่อนนะผมเชื่อว่าไอการติดกล้องแบบเนี้ยคือเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะดูคุณหรอกแต่เขาก็ดูรักษาความปลอดภัยว่าหากมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอย่างเงี้ยหรือว่ามันมีเหตุกล้องวงจรปิดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีหน้าที่อ่ะตอนที่มันเกิดเหตุไปแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าการใช้ชีวิตประจำวันที่มันไม่ได้มีอะไรมากมายเนี่ยหรือว่าเขาไม่ได้มาสังเกตอะไรคุณแบบโอ้โหมาดูอะไรคุณมาติดตามคุณเนี่ยนะผมว่าอันนี้เราตัดปัญหาความกังวลใจออกไปได้บางส่วนเหมือนกันเออแต่ถ้าหากคุณยังคิดว่าเฮ้ยไม่ได้จริงๆเว้ยคุณก็ต้องไปร้องอย่างที่ผมบอกไอ้ศูนย์ไอ้ PDPA นี่แหละเออคุณก็ต้องไปตรงนั้นแล้วก็หรือไม่ก็อีกทีนึงก็ง่ายๆคุณไปซื้อไอ้สติ๊กเกอร
3: ์
2: นะไปติดให้เขาเลยว่าบ้านเขาดูมีส่องออกไปดูข้างนอกติด24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเขาไม่ผิดเลยนะเออถ้าติดตรงนั้นปุ๊บเขาไม่ผิดเลยแล้วคุณก็ไม่มีความกังวลเลยเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายเลย
3: ติดป้ายยังไงครับ
2: อันนี้ติดให้เขาไม่ได้ติดให้ตัวเองติดให้เขาเอาเนี่ยไปอย่าไม่ไปถ้ากังวลมากก็ไปไอ้ตรง PDPA นั่นแหละไอ้ผมจำไม่ได้ว่าชื่อศูนย์อะไรอ่ะแต่ที่คุณรู้อยู่แล้วดิว่ามันอยู่ตรงแจ้งวัฒนะคุณก็ไปตรงนั้น
3: คร
2: ับ คุณก็ไปลองถามเขาดูว่าอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไง
3: ได้ครับขอบคุณมากครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: มันแบบหมุนได้อะ
2: มันมีเวลาที่กล้องบางตัวเงี้ยครับเขาจับเอ
0: ถ้ามีคน
2: มีเลาะคนเดินอะไรอย่างเงี้ย
0: มันจะหมุน
2: รถผ่านมันก็จะหมุนเองมีครับในอาสมก็มี
0: ตรงไหน
2: ตรงโรงรถข้างหลังนะ
0: อ๋อเหรอ
2: เ
0: ป็นแบบนี้
2: ใช่
0: อ๋อเป็นแบบมีความเคลื่อนไหวแล้วมันจะกล้องมันจะสายหาเลย
2: ใช่ครับแต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้อะไรหรอกเพราะกล้องพวกนี้มันก็คือ
0: เอาไว้บันทึกเวลาเกิดเรื่อง
2: ใช่
0: เพื่อที่จะจับได้ว่าใครมาใครไป
2: บางทีบางมุมเงี้ยถ้ามันตั้งแบบนั่นมันอาจจะไม่ได้เห็นชัดไงฮะพอกล้องที่มันเลื่อนไปดูได้อะไรเงี้ย
0: ผมไม่รู้นะ
2: ครับ
0: ว่า
2: อันนี้อาจจะเกิดจากอย่างนี้เพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งคุณวิระคือคนแชร์เรื่องนี้เยอะ
0: ว่า
2: เออเนี่ยไอ้ถ้าติดกล้องวงจรปิดส่องมาดูเรานะโอ้ผิดกฎหมาย PDPA ต้องปรับ100,000 บาทอะไรพวกเนี้ย
0: โ
2: อ้แล้วเขาส่งกันเต็มเลย
0: แล้วไง
2: แล้วเขาก็บอกว่า
0: ได้จับบาทไหม
2: บอกว่าถ้าใครที่ติดอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบมีเหลี่ยมมีมุมที่หันไปเห็นคนอื่นอย่างเงี้ยนะมันต้องไปซื้อสติ๊กเกอร์มันจะมีสติ๊กเกอร์เขียนบอกว่า บ้านหลังนี้หรือที่นี่ติดกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู
0: ้ใครใครจะได้รู
2: ้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาจะได้รู้ว่าบ้านหลังนี้เขามีกล้องวงจรปิดอันนี้ติดอยู
0: ่ no.
2: แล้วก็มันจะได้ไม่ได้ผิดไอ้ PDPA ไอ้ข้อมูลส่วนบุคคล
0: ก็เป็นอีกเรื่องที่ข้าพเจ้าไม่รู้เลยต่อ
2: คุณอะไรฮะคุณบัณฑิตฮะสายหนึ่ง
0: บัณฑิต
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านครับผมผมจะขอสอบถามไอ้ตัวร่วมอาจารย์มันได้ใช้เมื่อไหร่อ่ะได้ใช้ไหมจ๊ะ
0: ได้ใช้คุณนั่งรถไฟฟ้าอย่างไรบ้างชีวิตประจำวันคุณ
4: โอเคก็Airport Link ทับช้างครับ
0: Airport Link ทับช้างแล้วมาลงไหน
4: พญาไทครับ
0: แล้วไปไหนต
4: ่อไปสีเขียวไปลงสารสินเขาเรียกว่าอะไรวะ
0: สาธร
4: ครับ
0: สาธรแค่นี
4: ้ใช่ครับ
0: วันนึงจ่ายเท่าไหร
4: ่ก็ Airport Link ก็35ครับ
0: แล้วมาต่อสายสีเขียวตรงพญาไท
4: ถ้าซื้อตั๋วรวมตั๋วที่เขาขายเป็นแพ็คๆนะอาจารย์นะก็35
0: รวมกันเป็น
4: 70ครับ
0: 70ต่อไปก็จ่ายแค่45บาท
4: ครับ
0: ครับ
4: เริ่ม
0: 1ตุลา1มกราคม2570
4: 1มกราคม
0: 2570
4: อ๋อครับแล้ว
0: จาก100จาก140เหลือ90บาท
4: เหลือ90
0: อ้าวจากร้อยสี่โดยไม่ต้องไปสนใจเขา
4: ครับ
0: ครับ
4: แล้วไอ้สีส้มนี่ได
0: ้เหมือนกันหมดอ่ะถ้าไปต่ออีกก็เหมือนกันไปต่ออีกสายนึงก็เหมือนกัน
4: ไม่ไอ้สีส้มตะวันออกเนี่ยอาจารย์จะเริ่มใช้ได้เมื่อไหร
0: ่ประมาณปี2572ครับ
4: โอ้ยสองปีเลย
0: ครับผม
4: โอ้ต้องรอยฝั่งตะวันตกเสร็จด้วยแหละหรือว่าเปิด
0: ก่อนพอสายตะวันตกมันไปที่ไหนก็จะค่อยๆคืบค่อยๆคืบไปทีละสถานี2สถานี
4: วันนี้ผมมองเสามันทุกวันเลย
0: อย่าไปมอง
4: ครับ
0: คือมองไปมันก็ไม่เสร็จหรอก
4: ครับ
0: มองเท่าไหร่มันก็ไม่เสร็จหรอกเราอย่าไปมองมัน
4: สว่างโล่เปิดธงเปิดแอร์อะไร
0: ไม่ช่างมันไม่เกี่ยวกับเราเรารอมันเสร็จเราค่อยไปนั่ง
4: ครับ
0: ครับบ้านคุณอยู่แถวไหนบ้านคุณอยู่แถวไหน
4: บ้านอยู่สวนสยามครับ
0: สวนสยามได้ใช้สายสีส้มตะวันตก
4: ใช่ครับ
0: ได้สายสีส้มตะวันออกใช่
4: ครับ
0: แล้วทำไมไม่ใช้สายสีชมพูอ่ะ
4: ผมมาทางส่งลูกมาทางนี้อาจารย
0: ์อ๋อมีส่งลูกเอาลูกขึ้นรถไฟฟ้าเนาะ
4: ผมไม่ไหมผม
0: อ้าวอะไรวะ
4: ผมส่งลูกผมอยู่สวนสยามใช่ไหมครับผมไปส่งลูกที่ตรงรามคำแหง142แล้วผมก็ไปทิ้งรถไว้ที่ทับช้างแล้วผมก็ขับรถแล้วผมก็นั่งรถไฟฟ้าก็ไปทำงานในเมือง
0: เลยแล้วตอนเย็นล่ะ
4: ตอนเย็นผมก็นั่งรถไฟฟ้ากลับไปที่ทับช้างแล้วก็ขับรถกลับบ้าน
0: ไม่ไปรับลูกเหรอ
4: มันกลับเองครับ
0: อ๋อไม่กลับแล้วไม่ให้มันไปเองอ่ะ
4: ตอนเช้ามันก็เหมือนกับเราก็ไปทางเดียวกัน
0: อ๋อไปทางเดียวกันโอเคใช้รถโคเพย์เมนต์เนาะ
4: แล้วอาจารย์ในทับช้างนี่มันยังขาดทุนทุกเดือน
0: ช่างแม่ไม่เกี่ยวกับเราเป็นคนไม่เคยสนใจผู้บริหารผู้บริการเราแม่งใช้อยู่ช่างแม
4: ่ตรงนี้แม่งเดือดร้อนในเด็กจัน
0: เดือดร้อนอะไรอ่ะ
4: ผมมันช้ามากเลย
0: อ้าวช้าแสดงขบวนรถไม่พอสิ
4: มันตอนนี้เมื่อก่อนมันสัก5นาทีมาเที่ยวนี่มัน15แล้วนะ
0: ต่อไปมันอาจจะเป็น30
4: นั่นน่ะดิ
0: อ่ะ
4: มันแค่7 8สถานีเองนะอาจารย์ทำไมมันบริหารกันไม่ได้
0: คือถ้าประเทศนี้มันบริหารกันได้เราก็ไม่ปวดหัวสิ
4: ครับ
0: ถ้าประเทศนี้มันดีคุณจะมาคุยกับผมหรือเห็นป่ะ
4: มัน
0: เป็นอย่างนี้ประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ครับ
4: ครับผมเข้าใจอาจารย์ประเทศเราแม่งจนมันทำอะไรไม่ได้หรอก
0: ใช่ก็อยู่ไปเถอะอยู่ๆไปเถอะเชื่อผมเถอะอยู่ไปเถอะ
4: ครับครับ
0: มันก็มีความคืบหน้าเรื่อยๆนะคุณ
4: ครับ
0: เดี๋ยวอีกปี72กูก็ได้นั่งสายสีส้มแล้ว
4: ครับคร
0: ับ ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยผมก็ขับรถขึ้นทางด่วนไปลงมหาชัยอะไรได้แล้วมันก็มีของสร้างมาเรื่อยๆอ่ะคุณ
4: ครับ
0: เพียงแต่ว่ามันช้าไม่ทันใจเรา
4: อ๋อ
0: ออแล้วเราก็เห็นอะไรมันติดขัดไปหมดนะรายการก็คือแพง
4: โอ้
0: ใช่ไหมถ้าเงินเดือนเราขึ้นเร็วเนี่ยไม่มีปัญหาหรอก
4: ครับ
0: เออนี่รายได้เราไม่ขยับมาแต่รายจ่ายมันขยับตลอดอ่ะ
4: ครับ
0: แล้วเราก็ไปหารายจ่ายเพิ่มอีกต่างหากแฮะ
4: ครับ
0: เออเมื่อก่อนไม่มีมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้เสียเงินมากขนาดนี้แต่
4: ตอนนี้แพลตฟอร์ม
0: เออ
4: ปิ๊กอะไร
0: เออ อันนี้เราไม่รู้เรื่องเลยเดือนก็ดูดเราทุกเดือนนะ
4: เออโอ้โหนี่ทั้งบอลทั้งหนัง
0: เห็นมั้ยเออใช่มั้ยเพื่อความบันเทิงส่วนตัวเราก็มีค่าใช้จ่ายนี่ใช่มั้ย
4: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอย่าบ่นทำงาน
4: ครับครับ
0: อย่าบ่นบ่นไปก็ไม่ได้อะไรเชื่อผมเถอะ
4: ฮะก็อยู่กันไป
0: เอออยู่กันไปถูกต้อง
4: ขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณคร
2: ับ ครับสวัสดีครับ
0: บ่นได
2: ้อืม
0: ตามสมควรแก่เหต
2: ุ สมควรแก่เหตุนะคุณจินตนาฮะสาย3
0: เชิญ
5: สวัสดีค่ะ
0: เชิญค่ะ
5: จะมาแชร์เรื่องกล้องวงจรปิด
0: เออทำไม
5: ที่บ้านก็ติดเหมือนกันนะคะเพราะว่า
0: เ
5: วลาเขาเอาของมาส่งเนี่ยจากศูนย์มีคนมารับแทน
0: โอ้
5: จะต้องติดว่าเออใครเอาไปช่วย
0: อะไรอ่ะเป็นอะไรของมาส่งอะไรมาส่ง
5: ก็คือสั่งของช้อปปิ้งช้อปปี
0: ้อ้าวเดี๋ยวนี้ไม่ไปซื้อส่งมันทำไมนักหนาแล้วของอ่ะ
5: ก็บางทีมันไม่มีเวลาที่จะไป
0: อะไรจะไม่มีเวลาประตูเยอะแยะเวลาเยอะแยะนี่ยังมีเวลาโทรศัพท์มารายการเลยเวลามีเยอะแยะเอาสะดวกเข้าว่าเอาง่ายเข้าว่าสั่งช้อปปี้ช้อปแปะแล้วมันก็มาส่งมาทั้งวันวิ่งมีแต่มอเตอร์ไซค์วิ่งว่อนเลยในหมู่บ้านผมอ่ะ
5: นั่นเลยค่ะแล้วของมันหายก็เลยต้องติดกล้องแต่ว่าเราก็ทำถูกทุกอย่างติดสติ๊กเกอร์ฟิกเกอร์ก่อนจะติดก็เดินไปบอกบ้านตรงข้ามว่าเนี่ยจะติดกล้องแล้วนะบ้านตรงข้ามบอกตามสบายเลยครับพี
0: ่เออก็แล้วแต่คน
5: ปัญหาใด
0: ๆเออแล้วแต่คน
5: แต่เราก็ไม่ได้ไปดูสองบ้านใครนะคะถ้ามีปัญหาดีเราก็เข้าไปดูทีว่าเออเนี่ยของเขามาส่งแล้วถ
0: ้
5: าใครมาเอาไป
0: มีคนเอาไปจริงเหรอ
5: จริงค่ะ
0: มันเป็นอะไรขอมันมาวางไว้ตรงไหนถึงเอาไปอ
5: ่
0: ะ
5: เขาก็เสียบไว้หน้าบ้าน
0: เนี่ยอ๋อเหรอ
5: จ้ะ
0: อ้าวแล้วเราไม่ตั้งโต๊ะเราไม่ตั้งโต๊ะตั้งแต๊ะอะไรให้เขามาวางเหรอ
5: จริงๆอ่ะถ้าของชิ้นเล็กๆอ่ะมันสามารถที่จะสอดเข้ามาในบ้านได้แต
0: ่
5: ทีนี้ก็ชิ้นเล็ก
0: ไม่แล้วไอ้คนที่มาเอามันคือใครอ่ะ
5: อะไรคะ
0: ไอ้คนที่มาเอาอ่ะที่มันเสียบไว้แล้วมาเอาไปมันคือใครอ๋อ
5: ตอนนี้ยังไม่ได้ติดกล้องนะฮะ
0: เออนั่นสิแล้วมันคือใครเรารู้ไหม
5: ไม่เดามั่วค่ะไม่ทราบว่าใครเอาไปเหมือนกัน
0: ไม่แล้วหมู่บ้านเราเป็นหมู่บ้านปิดหมู่บ้าน
5: เขาว่าเอามาส่งสองชิ้นชิ้นหนึ่งเป็นเสื้อผ้าแล้วอีกชิ้นนึงเป็นขนม
0: ไม่อย่างนี้เดี๋ยวเอากลับมาตรงนี้ก่อนกลับมาตรงนี้ก่อนหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่เข้าออกได้แบบไม่มีข้อจำกัดใช่ไหม
5: ใช่ค่ะนิติเขาเลิกไปแล้ว
0: โอ้อ่ะอยู่แถวไหนเนี่ย
5: แถวคือ32
0: อะไรนะ
5: แถวพระราม2ฮะ
0: ฝั่งเข้าหรือฝั่งออก
5: ฝั่งออกค่ะฝั่งออก
0: ไปไกลไหม
5: ก็สะเบดำ
0: โอ้แถวนั้นโจรเยอะ
5: นั่นแหละค่ะแล้วก็มีพวกต่างชาติก็เยอะด้วยเดินเข้าเดินออกในหมู่บ้านเต็ม
0: อ๋อเหรอโอ้แล้วเขาก็หยิบของไปเนี่ย
5: ได้ค่ะ
0: ด
5: ิบไปเฉยๆไง
0: เออ
5: แล้วก็ไม่บอกกล่าวเลยอ้
0: าวโอเคละเคลียร์ละเคลียร์ละขอบพระคุณ
5: อ่
0: ะละเคลียร์เคลียร์เคลียร์เคลียร์
5: ขอบคุณคร
2: ับ
0: พี่เขามาอธิบายฟังว่าพี่เขาติดสติ๊กเกอร์
2: ใช่
0: แต่เราก็อดถามไม่ได้เป็นภาษาคนอยากรู้อยากเห็นนั่นครับ
2: คุณรวิพงษ์ฮะสายหนึ่ง
6: สวัสดีครับอาจารย์วิระและคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญเชิญเชิญเชิญ
6: อาจารย์ครับผมมีเรื่องอยากสอบถาม
0: ว่า
6: อย่างกระทรวงเกษตรเนี่ยครับ
0: เอออ
6: ย่างแต่ละตำบลแต่ละของแต่ละจังหวัดเนี่ยครับ KPI ในการทำงานเขาเนี่ยไฟนอลแล้วมันจะต้องเป็นทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือว่าอย่างไรครับ
0: ไม่รู้ไม่เคยสนใจเลยไออะไรที่คุณพูดเนี่ยผมไม่เคยสนใจเลย
6: คร
0: ับ
6: ผมอ
0: ะไรไออะไรนะอะไร PI คืออะไรนะ
6: KPI อะครับก็อย่างเช่นสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องทำให้เกษตรกรเกิดรายได้ที่ดีขึ้น
0: มีด้วยเหรอ
6: ไม่ทราบคร
0: ับ
6: อ้
0: าวไม่ทราบแล้วคุณเอามาจากไหนล่ะไม่คุณแปลมาจากไหนว่าเกษตรกรต้องมีรายได้ดีขึ้นเป็น KPI ของเขาอ่ะเอามาจากไหนอ่ะ
6: ไม่ทราบคร
0: ับ
6: สงสัยว่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ดีคุณอยู่ดีคุณตั้งขึ้นมาเองเหรอ
6: สงสัยครับสงสัย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่คุณไม่คุณพูดมาด้วยความมั่นใจเลยว่า KPI ของเกษตรต้องอย่างนี้แสดงว่าคุณทราบสิ
6: ไม่ทราบคร
0: ับ ไม่ทราบแล้วพูดได้ไงอ่ะ
6: สงสัยครับ
0: ไม่ใช่สงสัยไอ้ที่คุณถามคุณไม่ได้สงสัย สงสัยคือมันมีถ้าคุณสงสัยต้องถามว่ามันมี KPI ไหม
6: อ๋อครับมันมี
0: แต่คุณไม่ได้ถามว่ามันมี KPI ไหมคุณบอกว่ามันมี KPI อย่างนี้อย่าง

0: นี่แสดงว่าคุณทราบ
1: ไม่ทราบคร
0: ับ ไม่ทราบไม่ทราบครับคุณไม่ทราบใช่ไหมแต่ผมไม่สนใจไง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เอองั้นเราก็ไม่เจอกัน
1: ได้ครับ
0: The way we were
1: ไม่มาสงสัยครับเพราะว่าเกษตรกรบ้านเรามันก็จนอยู่แบบเดิมครับ
0: จะให้มันรวยได้ไงล่ะคุณจะให้รวยได้ยังไงไม่ใช่ตัดคำว่ามันออกจะให้รวยได้ยังไงเรา
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีคนจนไม่มีคนรวยนะ
1: แต่ก็ไม่น่าจะจนแบบนี้มาตลอด
0: ไม่คนรวยเนี่ยต้องอาศัยคนจนเป็นบริวารคอยเลี้ยงนะ
1: เข้าใจครับ
0: เออถ้าทุกคนรวยหมดแล้วมันจะมีคนจนที่ไหนเล่า
1: ครับผม
0: เออมันต้องมีคนจนไว้อนุรักษ์ไว้
1: ใช่คร
0: ับ จริงๆนี่พูดนี่พูดแบบปรมัตถ์เลยนะ
1: เข้าใจครับ
0: ไม่ถ้าโลกนี้ไม่มีคนจนคนรวยจะมีความหมายอะไรอ่ะผมถามหน่อยอ่ะ
1: เข้าใจ
0: เออใช่ไหมเราต้องมีความต่างกันที่เราจะถึงได้อยู่โลกแบบว่าซิมไบโอซิสอ่ะ
1: คร
0: ับ เออเขาเรียกอะไรนานาสังวาสของรัฐพงศ
2: ์
0: เออจะได้อยู่กันร่วมกันไงสังคมมันต้องมีคนรวยคนจนผสมผสานกันไม่งั้นมันไม่สมดุลงั้นพี่ไม่ต้องไปให้เขาทำอะไรหรอกพี่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นแหละพี่
1: ครับผม
0: โอเคไม่ใช่สมัยพุทธกาลก็ไม่มี KPI นะเรื่องชาวนา
1: ได้ครับอาจารย
0: ์โอเคขอบพระคุณ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: เอาจริงเอาจังที่พูดนะรัฐบาล
2: ครับผมแยกได้ครับ
0: ไม่บางทีคนนะคุณ
2: คร
0: ับ ผมเขาแยกไม่ออกนะ
2: อ
0: ะไรจริงอะไรเล่นของผมเนี่ยบางทีเขาแยกไม่ออกนะ
2: ครับ
0: นะใช่ไหมใช่ไหม
2: ใช่
0: ปัญหามันคือตรงนั้นนะคือรายการเราเป็นรายการคุยกันถูกไหมมันไม่ต้องเป็นเอาจริงเอาจังขนาดเอาเป็นเอาตายข้อมูลตัวเลขต้องร้อยเด้ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่จะเป็นหรอก
2: ครับ
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: พี่เขามาเนี่ยพี่เขาบอกเนี่ยกระทรวงเกษตรเขามี KPI ต้องให้ชาวนารวยให้ชาวนาสถานะดีขึ้นผมไม่เคยได้ยินว่านัทพงศ
2: ์
0: ขนาดผมดูงบกระทรวงเกษตรรู้แต่ว่าแม่งทำเละอ่ะ
2: เออ
0: เจ๊งๆอ่ะปนๆกันอยู่ในนั้นอ่ะอ้วนๆอ่ะคุณรัฐพงศ
2: ์
0: แล้วทำอะไรกันก็ไม่รู
2: ้
0: นะเอาเงินไปทำอะไรผมก็จิตอ่านดูแล้วโอ้เอาไปทำอย่างเงี้ยวะ
2: เออ
0: เราทำอะไรได้แหละ
2: เ
0: ขาก็โอ้โหนำเสนอแบบ
2: มันต้องอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนั้นนะคุณวิเชียนสายสอง
0: วิเชียนครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: เจิญ
3: ครับผมอยากทราบว่า AI มันคืออะไรครับ AI
0: AI ก็ภาษาไทยแปลว่าปัญญาประดิษฐ
3: ์ปัญญาประดิษฐ
0: ์ภาษาอังกฤษ Artificial Intelligence ครับ
3: ครับ
0: ครับ
3: คือได้ฟังข่าวแล้วเขาบอกว่า AI จะมาครองโลกจะมาฆ่ามนุษย์นี่มันจริงไหมครับ
0: ไม่จริงครับ
3: ผมก็เชื่อว่าไม่จริงนะอาจารย์
0: ไม่ใช่คุณถามเพราะคุณเชื่ออยู่แล้วคุณไม่ต้องถามผมดิคุณมาถามผมทำไมเล่าคุณเชื่อไปแล้วอ่ะ
3: ไม่ผมไม่เชื่อ
0: ฮะมาทำไมคุณไม่เชื่อไปแล้วแล้วคุณมาถามผมทำไมคุณมาสอบถามความเห็นผมเพื่อจะมาตรงกับคุณไหมเงี้ยเหรอ
3: ใช่ผม
0: โอ้ย
3: บางคนกลัวมากว่า
0: ไม่คุณรู้จัก AI เปล่า
3: ผมไม่รู้จัก
0: แต่ไม่รู้จักแล้วคุณกลัวหรือไม่กลัวแล้วทำไมคุณไม่กลัวหรือกลัวทำไมอ่ะไม่เข้าใจ
3: ไม่ผมไม่กลัวผมคิดว่า AI มันก็เป็นคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่
3: เหรอฮะ
0: ไม่ใช่
3: อ้าวเข้าใจผิดครับ
0: เข้าใจผิดสิ AI เนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยมีคอมพิวเตอร์อยู่เนี่ยมันไม่ใช่ AI
3: เอาเหรอฮะ
0: เออถีบมันได้เลยถีบมันลงจากโต๊ะได้เลยถ้ามันเก่งจริงมันต้องสู้ผมสิ
3: แล้วทำไมคนถึงคิดว่า AI จะมาครองโลกจะมาฆ่ามนุษย์อะไร
0: อ้าวมันเป็น
3: ผมไม่เข้าใจ
0: มันเป็นกระบวนการที่ฝังลงไปนะ
3: ครับ
0: มันอาจจะสั่งให้ไฟดับทั้งหมดเลยได
3: ้โอ้
0: เออ
3: เหรอฮะ
0: เออ
3: แต่มันไม่ใช่มาจากในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับ
0: มันไม่ใช่คอมพิวเตอร
3: ์แล้วมันอยู่ที่ไหนล่ะครับ AI เนี่ย
0: มันอยู่ในอากาศ
3: เอาม
0: ันเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง
3: แล้วมันบอกว่ามันเป็นปัญญาประดิษฐ์
0: นี่ก็นี่ไงก็มันเป็นปัญญาประดิษฐ์ไงคุณเคยเห็นปัญญาไหม
3: ปัญญานิรันดร์คุณเหรอครับ
0: ไม่ใช่ปัญญาจริงๆเลยนี่แหละศีล สมาธิปัญญา คุณเคยเห็นไหมปัญญา
3: ไม่เคย
0: อันนั่นแหละที่คุณไม่เห็นน่ะที่มันเหมือนกันคุณไม่เคยเห็นปัญญาคุณก็ย่อมไม่เห็นปัญญาประดิษฐ
3: ์โอ้
0: มันคือปัญญาคุณเข้าใจมันคือปัญญา
3: ไม่ผมคิดเข้าใจคิดว่าปัญญาก็คือมนุษย์เป็นคนสร้าง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่มนุษย์เป็นคนสร้าง
3: เหรอครับ
0: ปัญญาคุณรู้จักปัญญาไหมพี่ปัญญานิรันดร์กูลเลยนะนะปัญญาจริงๆเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยศัพท์คำว่าปัญญาเนี่ยคุณรู้จักไหม
3: อันนี้ไม่เข้าใจ
0: เออ
3: เป็นความคิดของมนุษย์ปัญญาคิด
0: ไม่ใช่ความคิดของมนุษย์ความคิดมันยังไม่ใช่ปัญญา
3: เหรอครับ
0: เออความคิดมันเป็นแค่ระดับวิตกวิจารเขาไม่เรียกปัญญา
3: โอ้
0: โ
3: หเข้าใจผิดมา
0: เข้าใจผิดมาตลอดเลยใช่
3: เข้าใจผิด
0: เลยไม่กลัวเพราะพี่เชื่อว่าผีไม่มีจริงพี่เลยไม่กลัวผีถูกไหมพี่เชื่อว่าผีไม่มีจริง
3: ผมเชื่อว่าผีมีจริง
0: อ้าวเชื่อว่าผีมีจริงแล้วกลัวผีไหม
3: ผมไม่กลัวแต่ผมกลัวความมืด
0: อ้าวแล้วความมืดเป็นคือผีเปล่าม
3: ัน
0: เออแล้วความมืดมันคือผีไหม
3: มันใช่ผีแต่ไม่เคยเห็นนะฮะ
0: ความมืดคือผีเหรอ
3: ครับผมว่ามันผีมันชอบอยู่ที่มืด
0: ไม่ใช่ที่ผีอยู่ที่มืดกับความมืดคือผีไม่เหมือนกันนะพี่
3: ครับ
0: อ่ะพี่เราไปนั่งทวนใหม่นะ
3: ผมก็เข้าใจผิดว่า
0: โอ้เข้าใจผิดหลายเรื่องเลยพี่ขอบพระคุณ
3: ขอบคุณมากครับอาจารย
2: ์สวัสดีครับ
0: อันนี้เขาเรียกอะไรใช้หินรับมีดไว้ค่อยๆคิดนะนัทพงศ
2: ์ครับ
0: เออถูกไหมเขาเรียกว่าเป็นคอมพิวเตอร์
2: อ๋อไม่ใช่
0: ไม่ใช่ถ้ามันเก่งจริงเนี่ยเราก็ถีบมันลงจากโต๊ะไม่ได้สิเนี่ย PC อยู่ข้างหน้าเนี่ยถีบลงได้เดี๋ยวนี้ปิดสวิตช์มันก็ได
2: ้
0: มันก็หมดหยดนะใช่ไหม AI ไม่ใช่
2: AI
0: ไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันมีอะไรล่ะMachine Learning Machine Learning
2: ครับ
0: ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
2: ไปไปไปล้างหน้าล้างตาหน่อยฮะ
0: ขนาดนั้นตะพงจะบอกต้องให้ไปล้างหน้าล้างตาผมบอกแล้วผมไม่เชิญชวน
2: เออ
0: ไม่โทรมาผมก็ไม่ว่าอะไรนะโทรมาผมก็คุยไปด้วย
2: ครับ
0: ถ้าไม่โทรมาผมไม่ง้อ
2: เออ
0: เนี่ยเดี๋ยวผมก็จบรายการแล้ว
2: ใช่
0: ใช่ไหม
2: ใช่
0: เออ
2: ครับ
0: สบายสบาย
2: พักสักครู่ครับ
4: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระพัฒนานนท์

0: 105.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒน์

0: มาช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะยังพอมีเวลานะประมาณสัก10นาทีเศษๆนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะก็เชิญนะเชิญนะโอ้อะไรเนี่ยอ๋อเจ้าหน้าที่ปปช.ชี้แจงกมธ.ปปช.ของสภาว่าขณะนี้ยังหาเครื่องตรวจข้อสอบไม่ได้นะเพื่อใช้ตรวจกระดาษคำตอบ 800,000 แผ่นที่ปปช.อายัดไว้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569อ๋อโอเคคุณนิตยาครับสายสองสวัสดีครับ
1: ฮัลโหล
0: ครับเชิญครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: เชิญครับเชิญ
1: วีระกับคุณณัฐพงศ์นะคะ
0: ครับ
1: ดิฉันอยากจะถามเรื่องโครงการระบายน้ำฝั่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกค่ะเห็นบอกว่ามีงบออกมาแล้ว90,000 ล้านใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งซึ่งจะทำก่อนคือเป็นการลอกคลองที่มีอยู่แล้วนะคะมีหลายคลองเลยค่ะเก่าๆแก่ๆรวมถึงคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตด้วย
0: ครับ
1: ด้วยนะคะจึงไม่แต่ไม่เห็นมีรายละเอียดมาเลยค่ะไม่ทราบว่าจะไปหารายละเอียดได้ที่ไหนคะ
0: โอ
1: ้คืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนี้มีโครงการอันเนี้ยค่ะเมื่อสัก2-3ปีที่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็มีบริษัทมาเซอร์เวย์นะคะเขาเซอร์เวย์ทำเป็นหลักฐานหลายครั้งเลยนะคะแล้วเดนก็ที่เดนก็โดนเว้นคืนไปด้วยไปทำเป็นคลอง
0: คือสรุปของเรานี่คือที่โดนเว้นคืนหรือว่าเรากังวลว่าเขาจะลอกคลองยังไงอันไหนฮะอันไหนแน
1: ่คือเนี่ยค่ะก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะมันโครงการเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนละโครงการไปเท่าที่เดนฟังเล่าคร่าวจากวิทยุเนี่ยนะคะคล้ายๆกับว่าขั้นแรกจะ40,000 ล้านเนี่ยจะลอกคลองเก่าๆก่อน
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณนิตยาคุณป้ามันเพิ่งผ่านที่ประชุมครม.มาสัปดาห์หรือ2 สัปดาห์นี่แหละนะไอ้เรื่องของ
1: 2-3 วันนี่เองมั้ง
0: นั่นแหละไอ้เรื่องเนี้ยประมาณสัก90,000 กว่าล้านที่มีคนพูดถึงเนี่ยนะที่มันจะช่วยไอ้ทำทางระบายน้ำเจ้าพระยา2ฝั่งทางตะวันออกนะแล้วมันจะผ่านแถวระพีพงระพีพัดไปทางฝั่งนครนายกอะไรแถวนั้นนะเนาะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ผมยังไม่ทราบรายละเอียดเลยผมยังไม่เห็นเลยแต่รู้ว่าผ่านที่ประชุมครม.แล้วรู้ว่ามีคนที่เขาเริ่มออกมาคัดค้านละมีละเห็นละแต่ผมยังไม่เห็นรายละเอียด
1: เหรอฮะ
0: ใช่ครับ
1: เดือน
0: ฝั่งยังไม่รู้ว่าตรงไหนจะมีเวรคืนจะใช้ที่ตรงไหนอะไรเงี้ยยังไม่เห็นไอ้ที่เขาทำออกมาให้ดูอ่ะยังไม่เห็นยังไม่ได้เข้าไปดูเลยครับเลยตอบอะไรไม่ได้
1: เซอร์เวย์เนี่ยชัดแจ้งแล้วแต่ว่าตอนนี้ไม่ทราบว่ามันโครงการเดียวกันหรือเปล่า
0: อันนี้ไม่ทราบเลยตอบไม่ได้ครับ
1: เป็นการลอกจากระเบียบ
0: ไม่ทราบครับ
1: เฉย
0: ไม่ทราบครับไม่ทราบ
1: อ๋อ
0: ครับผมตะไว้ได้ไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่ได้ไปอ่านไม่ได้ไปดูอะไรรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเลย
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: คือเห็นน้องๆที่ชนประธานเนี่ยนะคะเขาก็พูดบอกว่าโอ้ยแค่ลอกคลองก็ไม่ต้องขุดคลองใหม่แล้ว
0: อ๋อไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะ
1: อ๋อ
0: ครับผมครับครับขอบพระคุณสว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับนะอันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆนะผมตะไว้ก่อนเพราะผมยังไม่เห็นรายละเอียดผมเห็นแต่ที่มีรายงานข่าวมานี่แหละนะที่ประชุมครม.เขาอนุมัติไปเนี่ยเมื่อไม่กี่วันนี่แหละนะเห็นแวบๆนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปดูรายละเอียดว่ามันตรงไหนอย่างไรแต่ว่าจริงๆอ่ะถามว่าพอทราบเรื่องมาก่อนไหมนะคำตอบก็คือพอทราบเรื่องมาก่อนว่าเขาจะมีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมนี่แหละนะคือมันไม่ได้เกิดเฉพาะแถวอยุธยาอย่างเดียวถูกไหมมันก็ทำก็คือไอ้ลุ่มเจ้าพระยาเขาก็ต้องทำทั้งระบบมันมีฝั่งตะวันออกที่แถวคลองระพีพัฒน์แล้วออกทางอะไรรังสิตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีปัญหา นะอันนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ของเขานะคุณพงษ์ฮะสายสามสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณนัทพงษ์
0: เชิญครับ
2: ครับผมสงสัยไอ้ตัวบำเหน็จบำนาญของประกันสังคมอ่ะผมไม่ค่อยได้ฟังผมก็เลยไม่ค่อยได้รู้ไม่ได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดว่าเป็นอย่างไร
0: ก็ยังเป็นยังไง
2: คือไอ้บำเหน็จบำนาญอย่างผมจ่ายเบี้ยอายุเท่านี้สมมติอายุ55เกษียณเสร็จฐานเงินเดือนเท่านี้จะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ย
0: อ้าวก็สูตรแคร์เขายังแก้อยู่นี่เขาผ่านหลักการแล้วแต่ว่ายังต้องออกเป็นระเบียบอะไรออกมาก่อนอ่ะแล้วเราก็จะเห็นเขาเปลี่ยนเอหลักวิธีคิดเอกี่เดือนอ่ะ60เดือน80เดือนอะไรน่ะตอนนั้นอ่ะใช่ไหมล่ะแล้วเอามาใช้เป็นเวททั้งเอที่เราจ่ายมาทั้งหมดฐานเงินเดือนทั้งหมดอ่ะเอามาคำนวณอ่ะนะเออเนี่ยยังไม่เรียบร้อย
2: เขายังใช่ไหมครับ
0: ครับผม
2: ครับผมขอบคุณมากคร
0: ับ ครับขอบพระคุณนะครับคุณองอาจครับสายสอง
3: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
0: เชิญครับ
3: ดีเวลามาอยู่แล้วล่ะครับ
0: ว่ามาเลยครับ
3: อ๋อพอดีเมื่อกี้คุยฟังค้างอยู่ตรงที่ว่า AI นะ
0: ฟังค้างอยู่อะไรนะ
3: เรื่อง AI อ่ะครับ
0: เรื่อง AI ทำไมล่ะเรื่อง AI ทำไมครับ
3: พอดีเห็นพี่เวลาก็พูดถึงว่าปัญญาประดิษฐ์ทีนี้พอปัญญาเนี่ยมันเป็นศัพท์ของชาวพุทธเราไง
0: ปัญญาทำไมนะ
3: มันเป็นศัพท์ปัญญาเนี่ยมันเป็นศัพท์ชาวพุทธเราน ั่
4: นแหละฝรั่งก็เหมือนกันปัญญาเหมือนกัน
3: ทีนี้ว่าผมถาม AI มาแล้ว AI บอกว่ามันไม่ใช่ถึงขั้นปัญญาระดับนั้นตัวมัน
5: อ่ะไม่มันตอบไม่ได้หรอกไปถามมันจะไปตอบได้ไงมันเรื่องเกินปัญญามัน
0: อ
5: ่ะคุณ
3: มันก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่ปัญญาระดับไม่ใช่แบบนั้นไม่ควรใช้คำว่าปัญญากับมัน
5: โอ้แล้วให้มันใช้คำว่าอะไรล่ะ
3: มันแค่ฉลาดอ
5: ่
3: ะ
5: โอ้มันแค่ฉลาดโอเคแต่ฉลาดต้องใช้คำว่าสมาร์ท
3: ฉลาดที่ว่าจะทำโน่น
5: เออสมาร์ทไงถ้าฉลาดภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่าสมาร์ทก็ถามมันต่อว่าตกลงมึงสมาร์ทหรือมึงอินเทลลิเจนซ์ใช่ไหม
3: บอกมันไม่ใช่มาถึงขั้นปัญญา
5: ไปถามมันจะไปตอบได้ไงในเมื่อมันเป็นเรื่องที่มันไม่รู้อ่ะใช่ไหมไปถามมันก็ตอบไม่ได้เพราะมันไม่รู้แต่มันบอกได้มันไม่ใช่คอมพิวเตอร
3: ์แล้วพี่ใช้บางอย่าง
5: ใช้อะไร
3: AI เนี่ย
5: ใช้ทำไมอ
3: ่
5: ะ
3: ก็ถามว่าได้ใช้บางอย่าง
5: ไม่ใช้ทำอะไรก่อน
3: ไม
5: ่ก่อนจะถามว่าใช้หรือยังต้องถามว่าใช้ทำอะไรก่อน
3: ทดลอง
5: ไม่ใช่ใช้ทำอะไร
3: เอ้า
5: เอ้าทำไม
3: ก
5: ็พี่มาถามผมว่าพี่ใช้หรือยังผมต้องถามพี่ว่าเอ้ยใช้ทำอะไรใช่ไหมอย่างพี่ใช้ทำอะไรพี่ก็ใช้ได้พี่รู้พี่จะทำผมไม่รู้ว่าจะใช้ทำอะไรผมเลยไม่รู้ไงจะถามพี่ว่าถึงถามพี่ว่าใช้ทำอะไรเออ
3: ตอบยากนะอย่างผมก็เอามันมาใช้
5: ไม่ใช่ผมไม่ได้ถามพี่ถามผมว่าพี่ใช้หรือยังผมถามพี่ว่าใช้ทำอะไรถ้าเกิดพี่ตอบผมเนี่ยผมจะได้ดูว่าเอออันนั้นผมต้องไปทำไหมพี่เข้าใจที่ผมถามไหมเออ
3: เช่นช่วย
5: อย่างเนี้ยผมกินข้าวผมไม่ถามมันผมกินข้าวผมไม่ถามมันผมไม่เคยถามมันเลยว่าผมต้องกินข้าวไหมผมไม่เคยถามมัน
3: แล้วถ้าให้มันช่วยเขียนหนังสืออะ
5: ทำไมผมเขียนเองได้ต้องมาช่วยผมทำไมล่ะใช่ไหมเนี่ยผมต้องบอกเราต้องเริ่มต้นว่าใช้ทำอะไรก่อนไม่ใช่ว่าเขาให้ใช้ฟรีก็ใช้ไปเรื่อยเปื่อยถูกไหมถ้ามันไม่มีกิจธุระจะต้องใช้มันเราจะไปใช้มันทำไมให้เสียเวลาเราถูกไหม
3: มันเป็นเชิงในลักษณะที่ว่าถ้าเราไม่ติดตามไม่เรียนรู้เนี่ยมัน
5: ไม่เป็นไรไม่เห็นมีปัญหาเลยอยู่ได้สบายจริงๆไม่มีก็อยู่ได้เพราะมันเคยมีเมื่อไหร่แล้วก่อนหน้านี้เออทำไมก่อนหน้านี
3: ้หมายถึง ถ้าพูดถึงไม่เชิงคิดนะ
5: ไม่คิด
3: ที่คุยกันเนี่ยถ้าเกิดคนที่ไม่เข้าไปเรียนรู้ไม่เข้าไปใช้เสียเปรียบอะไรเงี้ย
5: ไม่เสียเปรียบโอ้โหยังเหลือเฟือเลยตอนนี้ไม่มีเสียเปรียบเลยไม่แน่ใจว่าคนที่ใช้เนี่ยมันเสียเปรียบผมเปล่าด้วยซ้ำไปอ้าวฮะฮะเออพรุ่งนี้ค่อยคุยไปนั่งคิดต่ออีกรอบนึงก่อนแล้วค่อยมาคุยขอบพระคุณ
6: สวัสดีครับ
5: ใช่ไหมผมเนี่ยถามคำถามเบสิกมากนะณัฐพงศ
6: ์ครับ
5: บอกโอ้ AI จำเป็นบอกมันใช้ทำอะไรถ้ามันใช้ถ้ามันไปทำอะไรที่ผมไม่ต้องการผมจะไปใช้มันทำไมเล่าใช่ไห
6: ม
5: เฮ้ยถาม AI มึงช่วยไปขโมยเงินให้กูหน่อยได้ไหมเออทำไม่ได้โอเคเว้ย อันนี้สอน
0: สายสาม
5: สั้นมากมีเวลาแค่10วิ
7: สวัสดีครับท่านอาจารย์
5: ไม่ได้แล้ว
7: สวัสด
5: ี
7: คร
5: ับ เออหมดแล้วสวัสดีไม่ได้เลยแล้วหมดเวลา
7: ครับ
5: เอาแค่นี้หมดเวลาแล้ว
7: ครับ
5: พรุ่งนี้ค่อยโทรมา
7: ครับ
5: ขอบพระคุณ
6: สวัสดีครับ
8: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีระพัฒนานนท์

0: 96.5 FM The Game Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่อย่างก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรี2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมา

0: เนี่ยโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
0: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับขออภัยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วติดถ่ายรายการนะฮะตอนแรกบอกใครยังไม่ได้นะฮะแต่ตอนนี้บอกได้แล้วเพราะเขาแถลงข่าวไปแล้วว่าผมไปแอบไปอยู่บนรายการ The Face เนาะนะฮะ The Face Season The Face Men Season ที่4ใช่นะครบรอบ10ปีพอดีนะครับก็เลยได้ไปเขาชวนไปเป็น Master Mentor ก็เลยไปนะฮะเห็นหน้าตาดูไม่ได้อย่างนี้แต่ก็อยากลองอะไรแปลกๆต้องใช้คำว่าอยากลองอะไรแปลกๆเพราะว่ารู้สึกว่าคือที่ไปนี่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรหรอกครับแต่ว่าพอรู้จักกับคุณเต้นะที่เป็นผู้ผลิตรายการนี้เป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ตัวเองก็อยากที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรดีๆในวงการแล้วกันนะเพราะเห็นน้องๆตอนนี้ปัญหาคือว่าดาราในเมืองไทยที่เป็นผู้ชายมันน้อยครับมีไม่เยอะนะฮะแล้วก็มันมีตลาดใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทั้งละครแนวตั้งใช่ไหมฮะ vertical drama หรือ micro drama ที่เขาเรียกกันหรือว่าจะเป็นในพวกที่เป็นหรือว่าจะเป็นแบบเรียกว่ายังไงเป็นซีรีส์นะฮะตามแพลตฟอร์มต่างๆโฆษณา MV คือมีเยอะขึ้นมากแล้วตอนนี้มันขาดผู้ชายครับผู้หญิงเยอะมากเลยตอนนี้วงการผมเองทำค่ายใช่ไหมดูแลนักแสดงก็มีผู้หญิงซะเยอะเกือบ20คนดังนั้นก็เลยการไป The Face รอบนี้ก็เลยเหมือนกับไป enjoy ไปช่วยในเรื่องของการสร้างบุคลากรใหม่ๆไม่ว่าจะอยู่ในรอบยังอยู่ในรอบต่อๆไปตามแต่ละตอนตาม reality หรือว่าจะเป็นแบบที่ตกรอบไปแล้วก็ได้เห็นศักยภาพของแต่ละคนนะฮะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีกับการไปอยู่ที่ The Face Men นะฮะแล้วก็แต่ก็ไม่ได้ไปดราม่าอะไรกับเขาหรอกครับวุ่นวายไปตามประสานะแต่ที่สนุกคือสิ่งหนึ่งที่อยากรู้มาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของคำว่า reality game show ผมอยากรู้สิ่งนี้มานานแล้วว่า reality เนี่ยจริงๆแล้วมันมีสคริปต์หรือไม่นะฮะมันมีสคริปต์หรือไม่มันมี direction หรือเปล่ามันมีแบบว่าถูกบังคับให้ต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือไม่ซึ่งพอไปแล้วก็คนพบว่าไม่มีใช่ไหมคือเขาจะมีมันก็จะมีโจทย์ในแต่ละสัปดาห์ไปแต่พอเป็นโจทย์ไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งจะเป็นไปตามนั้นมันมีความแบบไหลลื่นมากๆนะครับมันมีความไหลลื่นไม่ได้มีสคริปต์แล้วก็การตัดสินก็แบบว่าอีลุงตุงนางก็คือไม่ได้มีกฎเกณฑ์ใดๆเลยนะก็ไม่ได้มีอีโพยมีอะไรทั้งสิ้นก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สนุกมากที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรียลิตี้บ้างนะครับเคยเรียนตอนอยู่ในสมัยเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยว่าการทำเรียลิตี้ซึ่งอันนี้บอกได้เลยเพราะว่าอาจารย์สอนมาตอนนั้นเนี่ยคืออาจารย์เป็นอาจารย์ที่เป็นโปรดิวเซอร์รายการ Big Brother แต่เป็น Big Brother Australia นะครับซึ่ง Big Brother Australia เนี่ยเขาบอกเลยว่ามีส่วนหนึ่งที่เป็นสคริปต์มีส่วนหนึ่งเลยที่เป็นสคริปต์สั่งให้ทำเลยนะเพื่อจะเรียกยอดเรตติ้งบางส่วนนะฮะก็คือเรตติ้งบางส่วนถ้าคุณดูBig Brother Australia ก็จะมีสคริปต์แต่ของThe Face Men นี่มันไม่มีดังนั้นมันก็คงจะแตกต่างกันไปตามรายการเนาะตามรูปการนะซึ่งต่อจากนี้ก็จะเห็นว่าของ True ก็เริ่มกลับมามีแคมเปญในการรับสมัคร Academy Fantasyปีล่าสุดแล้วถูกไหมครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะถ้า reality TV จะกลับมานะครับส่วนผมเองตอนนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อีกรายการนึงที่ผมกำลังดูอยู่ของเกาหลีซึ่งแปลกมากคงใช้คำว่าแปลกมากนะฮะแล้วก็ท้าทายวิธีคิดของวงการมากๆคือมันมีเกมโชว์หนึ่งผมเองก็ได้อ่านของคุณกรณ์นะที่เป็นคุณจรกรใช่ไหมครับพี่กรณ์เนี่ยเป็นผู้บริหารของ Workpoint ท่านหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ทำปั้นรายการต่างๆให้ดังแมสซิงเกอร์เป็นคนดูแลวง 4EVE นะและอื่นๆก็พูดถึงรายการนี้ซึ่งผมก็ดูอยู่เหมือนกันแต่ว่าตอนไปอ่านด้วยก็เห็นด้วยว่า สำหรับเราคนทำสื่อแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจคือรายการชื่อว่า Battle of Fate Battle of Fate เนี่ยเป็นรายการที่นำเอาหมอดูมา40กว่าคนตอนแรกหมอดูร่างทรงหมอดูศาสตร์ต่างๆด้านต่างๆนะฮะมาแข่งขันกันโดยให้โจทย์ซึ่งไม่รู้หรอกครับว่ามันจริงไม่จริงอ่ะแต่มันเป็นวิธีคิดที่บ้าระห่ำมากๆนะฮะเป็นวิธีคิดที่บ้าระห่ำมากๆในการที่จะนำหมอดูเลยอ่ะนะฮะร่างทรงหมอดูนะดูไพ่ทาโร่ดูลายเท้าดูหน้าดูตามวันเดือนปีเกิดดูชื่อนะฮะดูวันเดือนปีต่างๆคือเอามาแล้วมาแข่งกันว่าใครดูแม่นกว่ากันใครพลาดอะไรไปบ้างนะครับก็ถ้าเป็นถ้าอยู่ในเมืองไทยนี่คงจะเรียกว่า controversial หรือคงจะเป็นอะไรที่แปลกละกันผมใช้คำว่าอาจจะแบบมีกระแสต่อต้านหรือกระแสที่ถูกพูดถึงมีดราม่าแต่ถ้าเป็นในเกาหลีผมก็ไม่แน่ใจว่าผลเป็นอย่างไรนะครับก็ตอนนี้กำลังติดตามอยู่ใน Disney Plus ก็ถือเป็นรายการที่กล้าดีผมใช้คำว่ากล้าที่จะลองแล้วก็ต้องยอมใจผู้เข้าแข่งขันเพราะหนึ่งเลยคือถ้าคุณแพ้มันถ้าเป็นในเมืองไทยอ่ะถ้าสมมติว่าคุณเป็นหมอดูใช่ไหมแล้วคุณไปแข่งแล้วคุณแพ้โอกาสที่งานของคุณจะน้อยลงมันก็มีไงฮะถูกไหมฮะถ้าคุณเป็นพระอาจารย์มาคนนับถือคุณมากๆก็เป็นร่างทรงนี้มาจากปู่ย่าตาทวดมีร่างทรงเด็กร่างทรงอะไรก็ตามแต่มาแล้วตอนแรกจะดูแม่นแต่ว่าสักพักหนึ่งโอ๊ยแพ้ตกรอบก็แปลว่าไอ้คนที่ชนะเนี่ยน่าไปดูมากกว่าสิแปลว่าเราก็ควรจะไปบุกคนที่เป็นหมอดูที่ดังกว่าสิดังนั้นคนถ้าอยู่ในเมืองไทยอ่ะคนที่จะเข้ามาแข่งในรายการนี้ก็ต้องกลายเป็นว่าก็ไม่กล้ามาแข่งถูกไหมฮะเพราะกลัวจะเสียชื่อเสียงเพราะเมืองไทยน่าจะกลัวเรื่องชื่อเสียงมากกว่าซึ่งจริงๆเกาหลีก็กลัวนะแต่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงกล้านำมาออกรายการได้อันนี้คือวิธีคิดที่ผมใช้คำว่ากล้าแล้วกันนะสนุกไม่สนุกลองไปดูเองนะ Battle of Fate ปัจจุบันนี้มีฉายอยู่ทางช่อง Disney Plus นะฮะรู้สึกมี9ตอน10ตอนแล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะลองไปติดตามดูกันได้ก็เป็นกรณีศึกษาคือเราดูของแบบเนี้ยไม่ใช่ดูเพราะอะไรหรอกครับเราดูเพราะศึกษาไปด้วยว่าศึกษาว่าโลกของคอนเทนต์เปลี่ยนไปอย่างไรมีวิธีคิดใหม่ๆหรือไม่ละครซีรีส์ภาพยนตร์มีอะไรใหม่ๆเจ๋งๆหรือเปล่านะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ผมว่ามันน่าสนใจในการที่จะศึกษาและเข้าใจกระบวนการคิดของครีเอทีฟมายด์หรือว่าคนที่มีความคิดที่เริ่มนะฮะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันอย่างที่บอกว่าผลิตด้วย AI ก็ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวแล้วก็ล่าสุดนี่จีนเขาปล่อยC-Dance นะฮะ C-Dance นี่เป็นระบบ AI ทำหนังที่เนียนมากๆแล้วก็ดูดีมากๆก็ล่าสุดผมเห็นคนทำวิดีโอเฉินหลงสู้กับเจ็ตลีโจ้โจ้โจ้โจ้แล้วก็ดูเนียนมากๆกันนะฮะก็ดังนั้นมันกำลังจะเข้าไปสู่ยุคใหม่ดังนั้นสิ่งที่จะสร้างความแตกต่างได้คือหัวคิดแล้วแหละไม่ใช่ว่าใช้เครื่องมือแบบไหนใช้งบลงทุนมากเท่าไหร่แต่ว่าหัวคิดของเราในการที่จะสร้างเนื้อหาดีๆเป็นอย่างไรใช่ไหมครับนอกเหนือจากนั้นนะผมเองก็จัดเทศกาลนะฮะวันนี้วันที่5ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็น6 7 8ก็คืออาทิตย์หน้านู้นก็คือวันที่13ศุกร์ที่13นะศุกร์13 14 15ผมมีเทศกาลหนังสยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะฮะอันนี้เป็นงานที่นำหนังผีนะฮะหนังสยองขวัญมาฉายนะฮะรอบนี้ผมคัดมาคือผมจะเป็นคนคัดหนังนะฮะที่จะให้มาดูกัน6เรื่องเนี่ยก็จะมีรอบนี้จะมีหนังไทย3หนังฝรั่ง3เหมือนเดิมนะฮะหนังต่างชาติแล้วกันผมไม่ได้ใช้คำว่าหนังฝรั่งแต่รอบนี้เป็นหนังฝรั่งซะส่วนใหญ่เป็นส่วนทั้งหมดนะครับก็จะเป็นหนังเก่าหน่อย slasher film นะฮะฆ่ากันตายใช่ไหมรับน้องสยองขวัญของพี่เพื่อนภาคภูมิวงจินดานะฮะผี3บาทนะฮะผี3บาทก็เป็นหนัง3เรื่องใช่ไหมฮะผี3บาทแล้วก็มี303กลัวกล้าอาฆาตนะฮะก็จะเป็นหนังไทย3เรื่องนะครับแล้วก็ส่วนหนังฝรั่งจะมี Speak No Evil มี The Thing ที่เป็นหนังเก่านะฮะสนุกมากๆนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นเคิร์ตรัสเซลเล่นแล้วไปติดอยู่ในศูนย์วิจัยโคโลกใต้ท่ามกลางพายุแล้วมันมีสัตว์ประหลาดมีเอเลี่ยนอยู่ในนั้นแล้วไม่รู้เอเลี่ยนสิงใครอยู่ฝังอยู่ในตัวใครตอนนั้นนะฮะก็ คือมันเอเลี่ยนสามารถเข้าไปอยู่ในตัวคนแล้วก็บังคับสมองได้ทำให้เราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นเอเลี่ยนกันแน่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ Unfriended นะฮะ Unfriended เป็นหนังเกี่ยวกับเป็นห้องแชทนะครับแล้วก็เป็นฆาตกรรมผ่านทางดูผ่านทางเว็บแคมถ้าผมจำไม่ผิดนะก็มี6เรื่องแต่นอกเหนือจากนั้นที่ผมชอบมากคือผมรอบนี้ผมมีส่วนในการเป็นกรรมการตัดสินหนังสั้นด้วยนะครับมีหนังสั้นที่ผ่านการคัดของกรรมการชุดแรกมาแล้ว10เรื่องแล้วผมต้องคัดเหลือ6เรื่องที่จะฉายนะครับซึ่ง6เรื่องนี้ผมค้นพบว่าหลายเรื่องสนุกมากเป็นหนังสั้นตั้งแต่แบบประมาณ10นาทีไปจนถึงประมาณ30นาทีแล้วก็จะฉายวันละ2เรื่องนะวันละ2เรื่องแล้วก็ใน2เรื่องเนี้ยผมค้นพบอะไรที่เจ๋งมากๆคือว่าหนังสั้นเหล่านี้ที่เป็นหนังสั้นสยองขวัญหรือหนังสั้นผีเนี่ยจะเริ่มพูดถึงกล้าเหมือนใช้คำว่ากล้าพูดถึงความเชื่อมากขึ้นแล้วก็กล้าที่จะใช้ภาษาท้องถิ่นมากขึ้นนะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมได้ดูไม่รู้ว่าจะได้เข้ารอบหรือเปล่านะเป็นผู้ใช้ภาษายาวีเยอะเป็นภาษายาวีเลยแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องของความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณหรืออะไรนะยีนใช่ไหมถ้าผมได้ผิดอ่านว่ายีนใช่ไหมยีนของศาสนาอิสลามนะครับก็จะเป็นแบบหนึ่งนะฮะก็เป็นเรื่องของพ่อที่เป็นอิหม่ามเสียใช่ไหมฮะแล้วก็ลูกอาจจะต้องมาแทนแล้วก็อะไรประเภทนี้แล้วก็มีบางเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของภาคอีสานนะครับซึ่งก็พูดอีสานเลยพอเป็นใต้ก็พูดใต้เลยนะพอเป็นภาคกลางก็พูดกลางแล้วก็มีหนังเรื่องนึงเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าจะได้เข้าฉายหรือเปล่าได้เข้ารอบหรือเปล่านะเพราะต้องดูกรรมการอีก2ท่านก็คือคุณสายเจริญปุระกับคุณอุ๋ยนนทรีนิมิตบุตรนะฮะก็ตัดสินร่วมแล้วก็เรื่องนึงเป็นภาษาอังกฤษแต่เรื่องเนี่ยเล่าด้วย Chat GPT แล้วเล่าเป็นกลอนภาษาอังกฤษทั้งเรื่องเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแต่เล่าเป็นกลอนซึ่งถ้าใครฟังภาษาอังกฤษออกจะค้นพบว่ามันคล้องจองหมดเลยนะเนี่ยคุณเนตรภาบอกว่ายีนใช่มั้ยนะฮะถักมายีนครับยีนใช่มั้ยที่เป็นเหมือนกับเป็นอธิบายยากนิดนึงต้องให้คนที่นับถือศาสนาอิสลามอธิบายนะยีนเป็นเหมือนกับความเชื่อของทางศาสนานะครับคล้ายๆวิญญาณนะแต่มันก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะครับไม่ใช่สักทีเดียวก็มียีนดียีนร้ายมีก็เหมือนคนนะแต่ว่าเป็นอีกมิตินึงหรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจจะใช้คำว่าอะไรนะฮะแต่ก็โอเคอาจจะเหมือนวิญญาณนั่นแหละนะครับโดยสปิริตหรือเปล่าหรืออะไรประเภทนี้สเปกเตอร์สปิริตถ้าเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมเขาจะมีคำว่าสเปกเตอร์สปิริตใช่ไหมคือโกสแปลว่าผีใช่ไหมแบบสปิริตแปลว่าวิญญาณสเปกเตอร์ก็ผีอีกประเภทนึงคือมันก็มีวิธีเรียกหลายแบบนะครับก็ซึ่งมันทำให้เราเห็นเลยว่าเรายังมีเนื้อหาอีกเยอะมากๆนะฮะที่เราสามารถเล่าได้นะครับแล้วก็พอคุณได้รับภาพร่างในอีกมิติก็เป็นไปได้เป็นอาจจะเป็นวิธีการพูดแบบนั้นก็ได้นะฮะทีนี้นั่นคือการที่เราสามารถที่จะกล้าที่จะเล่าเรื่องชุมชนมากขึ้นไม่ได้ต้องเล่าเป็นภาคกลางอย่างเดียวมีบางเรื่องที่เล่าเป็นภพภูมิเกี่ยวกับเรื่องภพภูมิบางเรื่องพูดถึงการเมืองเลยนะเอาผีมาปนการเมืองได้ไงก็ไม่รู้นะครับเอามิติวิญญาณเป็นไซไฟกึ่งการเมืองกึ่งอะไรพวกนี้คือแต่ละเรื่องน่าสนใจมากๆหนังสั้นรอบนี้ผมว่ามันไม่ซ้ำซากจำเจก็เลยคิดว่าถ้าใครได้มาร่วมงานนะนอกเหนือจากไปเที่ยวบ้านผีสิงนะครั้งที่แล้วผมทำเป็นบ้านผีสิงใช่ไหมที่ประการประปาแม่แอนสีนะครับโขคิวยาวมากคนมา 2,000 กว่าคนนะทุกคนก็เข้าร่างบ้านผีสิงแล้วก็ต่อคิวกันยาวเฟือยรอบนี้บ้านผีสิงใหญ่กว่าเดิมมากๆนะครับเพราะจัดที่ตึกคอฟอหัวลำโพงเป็นตึกไปรษณีย์หัวลำโพงคอฟอหัวลำโพงนะซึ่งรอบนี้จะเหนื่อยหน่อยเพราะคุณต้องเดินเท้าขึ้นบันไดตึก6ชั้นแต่มันไม่ใช่6ชั้นธรรมดาเพราะแต่ละชั้นน่ะเพดานมันสูงเท่ากับตึก2ชั้นมันเป็นโถงใหญ่เลยเพราะมันเป็นโกดังเก็บพัสดุไปรษณีย์ในสมัยก่อนที่จะไม่ได้ใช้แล้วนะฮะแล้วมันอยู่ชั้น6ดังนั้นคุณต้องเดินขึ้นประมาณ12ชั้น 12ชั้นบันไดแต่ว่าก็ไม่ได้มันไม่ได้เป็นบันไดเดินยากนะเป็นบันไดสั้นๆหน่อยแต่ว่าต้องเดินต้องใช้แรงงานนิดหนึ่งแต่ว่าพอขึ้นมาแล้วคุณจะค้นพบว่ามันเป็นที่ที่เหมาะมากๆแล้วอีกครึ่งนึงของชั้นนั้นนะครับเป็นชั้นใหญ่มากๆจุได้เป็นพันคนเลยนะครับเป็นพันๆคนแล้วก็อีกครึ่งนึงเนี่ยทำเป็นบ้านผีสิงซึ่งเดินเข้าไปตามห้องเป็นห้องเลยนะครับก็น่าสนใจเป็นที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญนะฮะที่ไม่รู้ว่าจะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะตามวิจารณญาณก็บอกว่าก็มีร่างในอีกมิติอยู่แถวๆนั้นด้วยไม่รู้จะผมเหมือนครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าเจอนางรำในบ้านผีสิงผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมาก็แนะนำนะลองไปดูกันได้นะ13 ถึง 14 15 13 ถึง 15นะครับเริ่มตั้งแต่ประมาณบ่าย4โมงครึ่งเป็นต้นไปอ่ะพูดง่ายๆบ่าย4โมงครึ่งเป็นต้นไปนะที่คอฟอหัวลำโพงกับเทศกาลภาพยนตร์สยองขวัญกรุงเทพครั้งที่2นะครับผมก็ตอนนี้ผมทำเองนะครับก็เล่าให้ฟังนี่คือการที่เราจะพยายามทำครีเอทีฟมายด์ไงแล้วอย่าลืมนะว่าบ้านผีสิงทั้งหมดนั้นเป็นการดัดแปลงมาจากหนังตัวหนังเองหนังทั้ง6เรื่องก็ถูกดัดแปลงเป็นบ้านผีสิงนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีอะไรแปลกๆเพิ่มเข้าไปเป็นสปินในการเอาทรัพย์สินทางปัญญาของภาพยนตร์มาแปลงเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้มากขึ้นเป็นสิ่งที่มันสรุปได้มากขึ้นในอีกรูปแบบนึงนะครับวันนี้นะฮะนอกเหนือจากนี้เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนใดนะฮะยังไม่ทันได้เริ่มรายการเนี่ยมันจะหมดเบรกแล้วแต่ว่าทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะทาง SMS นะครับที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับผมอีกช่องทางนึงคือ x.com นะฮะก็หรือ Twitter เดิมนะฮะที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับผมส่วนช่องทางสุดท้ายที่ผมเปิด Facebook Live ทิ้งไว้สำหรับอ่านข้อความสดๆไปด้วยก็ที่ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะฮะย้ำอีกรอบนะครับผม www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับผมหรือจะฟังย้อนหลังหรือจะฟังคลิปหรือจะฟังคลื่นอื่นๆนะฮะก็โหลดเลยแอปเดียวนะ MCOT Connect นะฮะ MCOT อสมทใช่ไหม MCOT MCOT Connect นะฮะโหลดได้ที่ iOS App Store ทั้งเครื่อง iPhone แล้วก็ Android Play Store บนเครื่อง Android ทั้งหมดนะครับแอปเดียวฟังได้ทุกคลื่นของอสมทเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตอบข้อความกันสักเล็กน้อยคุณเป็นดีสวัสดีนะคุณก่อยก้อยไก่บอกสวัสดีครับคุณปฏิญญาบอกว่าครั้งแรกของรายการร่วมเกมโชว์คุณชายหรือเปล่าถ้าเป็นเกมโชว์น่าจะครั้งแรกครับแต่ปกติผมก็ไปตัดสินงานประกวดต่างๆบ่อยอยู่แล้วทั้งหนังสั้นทั้งนางงามทั้งเคยของมิสแกรนด์มุกดาหารก็ทำเป็นเรียลิตี้กึ่งๆเรียลิตี้ก็ไปเทรนให้น้องๆมาเหมือนกันคือเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความตื่นเต้นใดๆผมเป็นคนทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังค่าเท่ากันมันแค่อยู่ข้างหน้ากล้องหรือข้างหลังกล้องนะฮะแต่เราไม่ได้ไปเป็นในฐานะแอคเตอร์แอคติ้งไปแอคอาร์ตเราก็ใช้สกิลที่เราทำงานข้างหลังบ้านนั่นแหละมาใช้ข้างหน้านะแค่แต่งตัวดีขึ้นหน่อยโดนแต่งหน้านะโบ๊ะหน้าหน่อยนึงนะฮะทาปากให้มันแบบชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างไม่ได้ปากดำๆแบบนี้นะครับก็จะแปลกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีอะไรมากครับแต่ลองติดตามได้นะเทปแรกออนแอร์มะรืนนี้นะวันเสาร์นี้ใช่ไหมครับก็คือวันที่7นะครับผมก็สักประมาณรู้สึก 4-5 โมงเขาจะฉายทางช่อง3ก่อนแล้วก็เดี๋ยวประมาณ2ทุ่มจะฉายบน Netflix นะครับแล้วก็คุณแอดบอกสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็แล้วบอกว่าใช่ค่ะในไทยไม่น่าจะกล้าหมอน่าจะเป็นเรื่องของ Battle of Fate ใช่ไหมฮะแพ้มาลูกค้าอาจจะหายใช่ผมว่ามันคนไทยขี้กลัวแต่ผมว่าเกาหลีกลัวกว่านะแต่ไม่รู้ทำไมมันถึงทำได้ไงผมตกใจตรงนี้แหละนะฮะแล้วคุณเนนภาบอกสวัสดียามดึกเจ้าค่ะนะฮะก็สวัสดีเช่นกันนะครับผมอ่ะพอพูดไปแป๊บเดียวนะฮะหมดช่วงเบรกแรกแล้วนะฮะเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
9: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
10: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
11: ต้องเลิกไปเลยคร
12: ับเฮ้ยเดี๋ยว
10: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: ันสินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเช่นเคยเช่นเดิมครับทักแล้วอีกทักอีกทีนะครับหลายๆช่องทางทักกันเข้ามาได้4689933ทาง SMS นะครับอีกรอบนึงนะฮะ4689933นะฮะหรือว่าทาง x.com หรือว่า Twitter เดิมก็คือที่ @adamy นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ @adamy นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายคือดัง Facebook Live ที่ผมเปิดทิ้งไว้นะครับมีข้อความเข้ามาเมื่อกี้แอดตอบกันไปก่อนแล้วนะครับก็คือทาง www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol นะครับผมย้ำอีกรอบนะครับ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะครับ cyukol นะฮะมาคุณปรเมศทักมานะสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะฮะแล้วก็โอเคนะครับวันนี้มีเรื่องเยอะมากเลยนะครับเอาเรื่องง่ายๆที่สั้นๆไม่ได้ใจความก่อนคือ Apple เพิ่งเปิดตัวสินค้าไปวันนี้น่าจะเป็นวันที่3อาจจะมีสินค้าใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจทั้ง MacBook iPad Air MacBook Pro MacBook Neo iPhone 17e ใช่มั้ยฮะแล้วก็จอ Apple Display ใหม่ซึ่งก็สำหรับผมไม่มีอะไรมากแค่ฮาร์ดแวร์อุปกรณ์มันดีขึ้นแต่มีช่วงราคากว้างขึ้นต้องใช้คำว่ามีตั้งแต่ถูกสุดก็คือประมาณ 20,000 บาทนะ 19,990 บาทใช่ไหมฮะก็ประมาณ 20,000 บาทยันไปจนถึงแบบ 200,000 กว่านะก็คือ MacBook Pro ตัวท็อปของท็อปสเปคท็อปก็คือมีเรียกว่ามีเรนราคาหลากหลายแล้วกันเดี๋ยวนี้ Apple พยายามจะทำให้ทั้งฝั่ง iPad ที่เป็นจอแตะได้มีตั้งแต่เบาสุดเล็กสุดถูกสุดไปจนถึงใหญ่สุดแพงสุดทำงานได้เยอะกว่าแล้วก็โน้ตบุ๊กมีตั้งแต่บางสุดเบาสุดง่ายสุดถูกสุดไปจนถึงดีสุดแพงสุดนะครับก็พยายามจะให้มันครบเรนจ์แล้วกันนะเพื่อที่จะได้เก็บเงินจากทุกท่านได้มากที่สุดผมเองก็อย่างที่เห็นนะฮะตอนนี้จัดรายการอยู่ก็จัดผ่านเครื่อง Mac นะครับแต่ว่าเป็น M1 เดี๋ยวนี้มันมี M5 ที่ออกมาล่าสุดเนี่ยคือ M5 Pro กับM5 Pro M5 Max ใช่ไหมฮะคือเดี๋ยวนี้มันไป M5 แล้วนะรุ่นที่5ตอนที่ผมซื้อตัวเครื่องเนี้ยนะฮะมาก็ M1 นะครับซึ่งก็เร็วมากๆแล้วนะ M5 นี่คือต้องทำงานแบบเวอร์วังอลังการสุดๆสำหรับใครที่ใช้พิมพ์งานก็ซื้อแบบ Air ไปเลยครับนะฮะถูกกว่าดีกว่าบางกว่าเพราะว่าเครื่อง MacBook Pro จะหนักมากนะครับหิ้วแล้วเหนื่อยผมถือมือนะเวลาผมนอนผมจะดูคอมพิวเตอร์แล้วก็ถือมันก็จะหนักนิดนึงแต่ชอบนี้จอมันดีแล้วก็ชอบที่แบตเตอรี่มันได้นานนะ10ชั่วโมง12ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้คอมทั่วไปก็8 12ชั่วโมงขึ้นไปหมดแล้วนะครับผมเชื่อแบบนั้นนะก็ไม่มีอะไรมากใช่ก็ว่าไม่มีอะไรมากเพราะเดี๋ยวนี้ไม่มีเขาเรียกว่าสมัยสตีฟจ็อบส์อยู่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอินโนเวชั่นใช่ไหมครับคือเขาสามารถมองเห็นสิ่งที่มันเรียบง่ายอ่ะแต่มันเปลี่ยนโลกไม่มีปุ่มจอไม่มีปุ่มอย่างเงี้ยมือถือไม่มีปุ่มมันเปลี่ยนโลกเลยนะเขาเรียกนวัตกรรมอะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นเรื่องของการแข่งกันว่าเครื่องไหนแรงกว่ามีอะไรบ้างนะฮะระบบ AI ก็ยังไม่นิ่งอะไรก็ยังไม่เรียบร้อยผมคิดว่า Apple เนี่ยต้องอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยในการที่จะปรับปรุงอะไรหลายอย่างของเขาเองให้มันดียิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็ข้ามไปสู่ยุคถัดไปทีมคุกไม่ใช่คนที่จะผลักดันทางด้านเทคโนโลยีได้เก่งขนาดนั้นแต่เขาเก่งในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนบริหารจัดการการส่งสินค้าซัพพลายเชนและอื่นๆนะครับเป็นยอดฝีมือเลยแหละนะฮะตรงนี้แล้วก็คุณชัยพัฒน์บอกสวัสดีครับคุณชากับสัปดาห์งานประกาศรางวัลออสการ์คุณจะได้ดูบริจิตตันวังวนรักเกมไฮโซซีซั่น4หรือยังครับภาคนี้นางเอกได้แสดงลูกได้นักแสดงลูกครึ่งเกาหลีออสเตรเลียมารับบทโซฟีผมค่อนข้างชอบมากผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแฟนผมดูอยู่ณเวลาที่ผมจัดรายการนี้เลยแฟนผมดูอยู่นะฮะก็คือผมบอกว่าเดี๋ยวผมมาจัดรายการก่อนนะอ๋อเดี๋ยวฉันดูบริจิตตันรอคือผมมีซีรีส์เรื่องอื่นอีกมากเพราะตอนนี้มีโมนาใช่ไหมฮะที่กำลังมาใหม่ก็ซิล่าคองอ่ะนะฮะก็ เป็น Apple TV ซึ่งเพิ่งมาใหม่นะครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมี Peaky Blinder ที่เป็นเวอร์ชันหนังหลังจาก6ซีซั่นก็มีตัวใหม่มาอีกนะฮะไหนจะมีมีอะไรตอนนี้มี High Potential นะฮะ High Potential รู้สึกอยู่บน Disney Plus นะครับซึ่งเป็นซีซั่นที่2สนุกมากๆเป็นซีรีส์แบบสืบสวนโดยผู้หญิงที่มีความแบบมีอาการทางจิตเวชแต่ว่าเขาจะแบบโฟกัสกับการมองการศึกษาต่างๆนะครับซึ่งสนุกมากก็ยังไม่จบ Night of the Seven Kingdom ของ HBO Max ใช่ไหมครับก็คือ Game of Thrones อ่ะแต่เป็นเรื่องก่อนหน้าช่วงหลังจาก House of Dragon และก่อน Game of Thrones จะอยู่ตรงกลางนะตรงกลางระหว่างนั้นดังนั้นมันเยอะมากเลยก็เลยขอละเว้นบ้างบางเรื่องBridgerton เป็นเรื่องนึงที่ยังไม่ได้ดูตั้งแต่ซีซั่นที่1นะครับแต่มันเป็นแล้วอย่างนึงมันพอดูBridgerton เนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูละครไทยอ่ะมันจะมีความคล้ายกันอยู่นะครับซึ่งละครไทยตอนนี้ก็มาเจาะคิวรอกันเต็มไปหมดเหมือนกันนะฮะที่จะเข้ามาให้เราได้ดูกันนะครับไม่รวมถึงหนังภาพยนตร์ที่เจาะคิวเยอะมากๆแล้วก็อยากจะแนะนำเยอะมากๆนะครับหลายเรื่องตอนนี้สนุกมากๆแล้วก็น่าดูแล้วก็บางเรื่องดราม่าจัดๆบางเรื่องก็เจ๋งมากๆนะครับก็เข้าช่วงออสการ์เดี๋ยวตามไล่ดูทุกเรื่องนะครับที่จริงออสการ์นะครับง่ายสุดเลยนะเพราะสนุกทุกเรื่องจริงๆผมดูครบแล้วเนี่ยไม่ครบยังไม่ครบแต่ได้ไล่ดูเรื่อยๆแล้ว sentimental value เลยอะไรเดี๋ยวจะไปดู Hamnet จะไปดู Sound of อะไรสักอย่างเดี๋ยวนะคือที่เป็นเด็กผู้หญิงซึ่งเอาเสียงจริงมาใช้ในหนังเลยเสียงน้องที่ปาเลสไตน์ที่ติดอยู่ในรถแล้วก็จะโดนยิงใช่ไหมฮะก็จำชื่อไม่ได้แล้วก็มี Hamnet มีอื่นคือตอนนี้ของได้ดูเยอะมากๆเยอะจนกระทั่งไม่เป็นอันทำงานนะครับซีรีส์ตัวเองแทบจะไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามัวแต่ดูอย่างอื่นนะครับแล้วก็ไม่รวมถึงติดตามข่าวสารบ้านเมืองช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองเพราะว่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่กำลังจะต้องพูดไม่พูดก็ไม่ได้นะฮะไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าข่าวสารบ้านเมืองสมัยนี้มีเรื่องเยอะมากทั้งในไทยและต่างประเทศในไทยตอนนี้เรื่องอุ้มหายนี่กำลังมาต่อจากเลือกตั้งใช่ไหมฮะอยู่ดีๆเราสามารถจ้างคนทำเป็นกระบวนการแล้วทั้งที่ประเทศไทยตอนนี้ทุกคนทุกแห่งเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแล้วผมไม่เข้าใจอย่างนึงคือตอนเนี้ยผมต้องใช้คำว่าโลกทั้งใบเนี่ยถ้าคุณอยู่ในเมืองที่เจริญต่อให้ไม่ได้เจริญก็ตามแต่อยู่ต่างจังหวัดแต่หมายถึงประเทศที่เจริญขึ้นมาอย่างประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่เจริญระดับนึงแล้วทุกที่มีกล้องวงจรปิดครับทุกที่มีกล้องวงจรปิดเพราะทุกคนก็ห่วงความปลอดภัยต้องการที่จะตรวจเช็คนะฮะรถก็จะมีกล้องมอเตอร์ไซค์ก็มีกล้องตำรวจไทยเดี๋ยวนี้ก็มีกล้องแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้มีกล้องแบบตำรวจอเมริกาแล้วนะครับเห็นแบบวิ่งทุบๆๆๆๆใจจับผู้ร้ายนะฮะตามถนนหนทางหลวงทางด่วนทางชนบทนะครับทางแยกต่างๆก็มีกล้องติดอยู่ทั่วไปนะครับทั้งในเรื่องของดูในเรื่องของความปลอดภัยในดูในเรื่องของปัญหาจราจรเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของไฟป่าและอื่นๆดังนั้นทุกที่มีกล้องการที่ควรจะทำอะไรอ่ะที่เป็นผิดกฎหมายอ่ะมันถูกตรวจสอบได้ง่ายขึ้นมากนะครับแล้วก็ผมดูข่าวไทยในไทยทุกๆวันเนี่ยเราจับยาได้เป็นตันๆทุกวันเลยนะครับจนกระทั่งแบบผมก็แบบท้อเลยว่าโอ้โหถ้าผลิตแล้วส่งกันเข้ามาแบบเยอะขนาดเนี้ยเราจะแก้ปัญหาแบบอเมริกาดีไหมพวกวันนี้อเมริกานี่นอกเหนือจากประกาศสงครามมากต้องใช้คำว่าประกาศสงครามไม่ได้เพราะถ้าทรัมป์ประกาศสงครามต้องผ่านสภาคองเกรสแต่ทรัมป์เปิดปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะประกาศสงครามกับปฏิบัติการโจมตีคนละอย่างนะฮะปฏิบัติการโจมตีประเทศอิหร่านร่วมกับอิสราเอลนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าทรัมป์เองก็เปิดปฏิบัติการโจมตีในอิกวาดอร์ด้วยนะครับนอกเหนือจากเวเนซุเอลาที่เป็นลักพาตัวประธานาธิบดีมาดูโรไปเข้าคุกเลยนะครับก็ทำตอนนี้เริ่มถล่มในอิกวาดอร์แต่รอบนี้ร่วมกับรัฐบาลของประเทศอิกวาดอร์ด้วยในเรื่องของการที่จะเริ่มปราบปรามยาเสพติดนะ บ้านเรายังทำแบบนั้นไม่ได้เราไม่สามารถบินไปในเขตสามเหลี่ยมทองคำแล้วไปบอมโรงงานผลิตยาในพื้นที่เหล่านั้นได้ซึ่งมันแย่อย่างนึงคือจะต้องบอกแบบนี้นะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครึ่งล่างเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของเสถียรภาพทางการเมืองแน่นอนมันเป็นประเทศกลางๆคือมันมีการคอร์รัปชันมีนู่นมีนี่แหละมี แต่มันไม่ใช่ประเทศที่แบบล้มเหลวหรือไม่มีประสิทธิภาพในการกวดขันทางกฎหมายเลยไม่ใช่แบบนั้นคือคุณไม่สามารถตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดขนาดใหญ่ 5-6,000 แห่งมีคน 4-5 แสนคนทำงานให้คุณ24ชั่วโมงมีกองทัพที่ใหญ่กว่ากองทัพประเทศไม่สามารถทำแบบนั้นได้แต่ประเทศบางประเทศอย่างโคลอมเบียอย่างเม็กซิโกอย่างโซมาเลียนะฮะอย่างไนจีเรียนะฮะอย่างซูดานเนี่ยทำได้ใช่ไหมฮะซึ่งครึ่งล่างของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาตรงนี้ไทยนี่อยู่ตรงกลางแต่พอเราไปเจอพม่าซึ่งมีการรบกันในปัจจุบันใช่ไหมฮะลาวเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรน้อยมีจำนวนผืนป่ามากก็ต้องดูแลพื้นที่ยาวมากๆนะครับก็ไม่มีกำลังหรือศักยภาพหรือเม็ดเงินงบประมาณเพียงพอในการดูนะครับแล้วก็มีปัญหาแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ก็จะไม่ได้มีโรงงานแบบหนักหนาแบบเดียวกับในพม่าแล้วก็ในกัมพูชานะครับดังนั้นแต่หลักๆคือพม่านะฮะซึ่งก็เป็นชาวจีนบ้างที่เป็นเจ้าของบางคนไทยที่เป็นเจ้าของบางคนต่างชาติที่เป็นเจ้าของบางคนในพม่าเองชาวกลุ่มชาติพันธุ์เองก็เป็นเจ้าของโรงงานเหล่านี้บ้างแล้วก็ส่งเข้ามาในไทยเพราะว่ามันส่งไปจีนไม่ได้ถูกไหมฮะมันไปที่อื่นไม่ได้จะเข้าไปอินเดียก็กับบังกลาเทศกับอินเดียก็แปลกๆมันก็ยากมันไม่รู้จะไปไหนต่อมันวุ่นวายกว่าดังนั้นการเข้ามาไทยก็เลยเป็นออปชั่นหรือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะมันกระจายไปทั่วโลกได้นะฮะก็เลยเราก็ต้องทำงานหนักนะครับเรียก law enforcement เนี่ย leo law enforcement officer นะครับก็หรือผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องทำงานหนักปปส.ตำรวจตะเวนชายแดนทหารพรานทหารกองกำลังต่างๆกองกำลังผาเมืองกองกำลังบุรพานะครับตำรวจภูธรตำรวจทางหลวงนะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษแล้วก็กรมการปกครองอส.นะครับหน่วยงานที่เป็นเขาเรียก LEO Law Enforcement Officer เรามีเยอะแล้วก็ดูจากข่าวนะถ้าคุณได้ดูข่าวจริงๆจังๆนะเราจะมักจะดูหักข่าวพาดหัวเป็นหลักถ้าอ่านหนังสือพิมพ์คืออ่านหน้าแรกใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วถ้าดูข่าวเป็นหลักจะค้นพบว่ามีการจับกุมยาเสพติดตั้งแต่รายเล็กเม็ด2เม็ดยันไปจนถึงตัน2ตันเนี่ยทุกวันจำนวนมหาศาลทุกวันแล้วก็คือแบบจับกันแบบเป็นตายเลยอ่ะนะครับคุกแทบจะแบบไม่มีที่ให้ขังแล้วอ่ะนะครับเพราะมันเยอะขนาดนี้มันก็เลยแบบเราไม่รู้จะไปแก้ที่ต้นทางได้อย่างไรนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แย่นิดหนึ่งผมใช้คำว่าแย่นิดหนึ่งนะฮะนี่คุณจักรพัฒน์ก็ตอบมาแล้วขออภัยนะ The Voice of Hind Rajab นะใช่ The Voice of Hind Rajab มาเป็นใช้เสียงจริงของน้องเขาเลยนะที่ติดอยู่มาใส่ในหนังนะแล้วซึ่งมันเจ็บปวดใจมากๆเลยนะวันนี้นะคุณซีดัสนะสวัสดีครับนะคุณแม่แววสวัสดีนะครับแล้วก็ของคุณชัยพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับคุณชายสัปดาห์คุณชายได้ดูพิจารณานี้แล้วโอเครู้เรื่องคล้ายๆงานของมีอะไรให้ดูเยอะแล้วก็ของไทยตอนนี้มเหสีน้อยน้องเอมม่าน่ารักสดใสอ๋อใช่ครับแล้วก็เมื่อกี้บอกว่าการติดกล้องวงจรปิดหน้าบ้านต้องมีป้ายติดด้วยเพื่อป้องกันข้อกฎหมาย PDPA จริงๆแล้วกล้องวงจรปิดน่าจะเป็นส่วนที่ละเว้นได้นะผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นช่องของกฎหมายอยู่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะคุณจรดินบอกสวัสดีครับคุณชายนะเวลานี้กลายเป็นสงครามโลกหรือยังครับเรายังไม่ถึงสงครามโลกนะฮะแต่ก็มีปัญหาในเชิงภูมิภาคเลยเพราะอิหร่านพยายามที่จะทำใหเศรษฐกิจคือเขาเรียกว่าอันนี้ก็เรียกว่าสงคราม asymmetrical warfare เนาะสงครามที่ไม่สมมาตรสงครามสมมาตรคือเอากองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศซัดกันนะฮะแต่นี่คืออิหร่านไม่ได้มีกำลังนะครับก็เรียกว่าอเมริกาแทบจะเรียกว่าเป็น air supremacy นะฮะก็คือมันมี superiority ก็คือมีกำลังเหนือกว่าแต่นี่เรียกว่า supremacy คือมีกำลังคุมน่านฟ้าได้ทั้งหมดเลยของอิหร่านแล้วในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทำลายกองทัพเรือของอิหร่านจนหมดดังนั้นฝั่งอิหร่านก็จะเป็นการตอบโต้ด้วยยุทโธปกรณ์ประเภทขีปนาวุธกับขีปนาวุธซึ่งผลิตเยอะมากนะครับแล้วก็ขีปนาวุธและโดรนนะครับชาฮีดนะครับแล้วก็ซึ่งโดรนชาฮีดของอิหร่านต้องบอกนะครับว่าเป็นโดรนที่ดีมากๆนะครับโดรนในโลกเนี่ยจะมีโดรนที่ดังๆอ่ะเบรักตาของเบรัสของตุรกีนะครับมีชาฮีดแต่แม้มีพรีเดเตอร์ของอเมริกามีชาฮีดของอิหร่านนะครับซึ่งอเมริกาเองถึงขั้น เอาบริษัทในอเมริกาเองนะครับถึงขั้นเอาชาฮีทนะไปรีเวิร์สเอนจิเนียร์แล้วผลิตแต่ก็ยังแพงกว่าของที่อิหร่านผลิตเองด้วยดังนั้นตอนนี้มันเป็นเรื่องของเกมผมใช้คำว่าเกมลากผมใช้คำนี้ว่าเกมลากคือหนึ่งอิหร่านเนี่ยนะฮะการจะรบราฆ่าฟันกับอิหร่านเนี่ยนะฮะมันทำลายได้อย่างไรการทิ้งระเบิดอย่างเดียวไม่สามารถทำลายอิหร่านได้เด็ดขาดนะในเวลานี้เพราะอะไรอ่ะสูงสุดเป็นอายะตุลาอายะตุลามีกลุ่มเอ็กซ์เพิร์ทที่คอยให้คำปรึกษานะครับมีกลุ่มที่เป็นคาวซิลนะฮะมี IRGC ใช่ไหมครับมีประธานาธิบดีแล้วก็มีตุลาการนะฮะแล้วก็มีสภาอีกแล้วก็มีกรรมการอีกนะฮะคือมันมีกลุ่มใหญ่ๆซึ่งกลุ่มเหล่านี้มันมีจำนวนมหาศาลและมันขึ้นต่อกันการทำลายวงจรนี้มันทำลายยากเพราะว่าจะต้องรื้อและฆ่าทุกคนฆ่าทุกคนและตัวแทนทุกคนซึ่งตัวแทนทุกคนก็ต้องบอกว่าอิหร่านก็เป็นเหมือนกันคืออเมริกาจะเข้าใจว่า1ประเทศเท่ากับ1ระบบซึ่งไม่ใช่ตะวันออกกลางอ่ะครับประกอบด้วยหลายชาติพันธุ์ในนั้นอัฟกานิสถานอยู่กันเป็นเผ่าถึงแม้จะเป็นชาติพันธุ์เดียวกันแต่เป็นเผ่าเมืองนี้เป็นผู้ใหญ่ท่านนี้เมืองนั้นเป็นผู้ใหญ่ท่านนั้นแต่ละเมืองคือการที่จะไปยึดครองแต่ละที่เนี่ยไม่มีกระบวนการใดที่จะไปยึดครองเมืองแต่ละเมืองได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดยกเว้นแต่ใช้วิธีการแบบเผด็จการแบบซัดดัมฮุสเซนนะฮะดังนั้นมันก็เลยจะต้องคุมเมืองให้ได้ซึ่งเมืองที่อายตุลาเอาเคมเนอีนเนี่ยเขาอยู่ก็คือคอมเมืองคอมไม่ใช่เตหะรานจะมีความสมัยใหม่กว่าด้วยซ้ำนะครับเมืองคอมก็จะเป็นคอนเซอร์เวทีฟกว่านะครับดังนั้นการจะไปจัดการก็ต้องไปควบคุมเมืองคอมไปทางตะวันตกเฉียงเหนือก็จะเป็นเคิร์ดถูกไหมฮะเคิร์ดิสถานซึ่งเคิร์ดก็มีเคิร์ดอิหร่านเคิร์ดอิรักเคิร์ดตุรกีเคิร์ดิสถานซึ่งก็เป็นไดนามิกของการเมืองของภูมิภาคอีกนะครับไม่รวมถึงชีอากับซุนนีอีกใช่ไหมครับไม่รวมถึงแต่ละพื้นที่ซึ่งมีความคิดที่แตกต่างกันอีกแล้วก็มีกองกำลังที่มีหลายกองกำลังอีกทั้งมีบาสิตทั้งมี IRGC ทั้งมีกองทัพนะฮะบาสิตคือมิลิเชียคือเหมือนทหารพรานนะครับเหมือนทหารพรานเหมือนกองกำลังรักษาดินแดนIRGC ก็เหมือนRepublican Guard ของอิรักอะครับเป็นกองกำลังพิเศษขึ้นตรงกับอายัตตุลาใช่ไหมครับแล้วก็มีกองกำลังทหารอีกนี่ก็ไม่รวมถึงเผ่าต่างๆที่มีอิทธิพลก็คือเหมือนการเมืองท้องถิ่นที่เป็นบ้านใหญ่ของแต่ละเมืองอีกการที่จะยึดทั้งหมดนี้ได้มันไม่ง่ายนะครับแล้วรวมถึง Conservative แล้วก็ Liberal ที่อยู่ในประเทศแล้วก็ไม่รวมถึงกลุ่มที่เป็นศาสนากลุ่มอิหม่ามอีกใช่ไหมฮะกลุ่มอิหม่ามอีกกลุ่มชายแท้อีกนะครับเพราะอิหร่านก็มีทั้งกลุ่มชายแท้แล้วก็มีกลุ่มที่เท่าเทียมกันหญิงชายเท่าเทียมกันก็มีเพราะอิหร่านมีความแตกต่างเรนของศาสนาสูงกว่าผมใช้คำนี้เรนของศาสนาสูงกว่านะครับมันจะมีคนที่ลิเบอรัลกว่าแล้วก็มีคนที่แบบเข้มงวดกว่านะครับอิหร่านเป็นประเทศที่มีสีสันระดับนึงคือหลายๆคนอาจจะคิดว่าอิหร่านเป็นประเทศที่แน่นอนอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นดูเป็นผู้ร้ายของอเมริกาแต่จริงๆแล้วในประเทศของอิหร่านเองมีคนที่มีความเชื่อหลากหลายอยู่พอสมควรนะแต่ถ้าทำอะไรต่อต้านรัฐบาลก็จะมีตำรวจที่มาจัดการนะครับมีทั้งตำรวจมีทั้งอะไรพวกนี้มีทั้งตำรวจทั้ง IRGC ที่มาจัดการ IRGC คือ Iranian Republican Guards Corps นะครับกองกำลังปฏิวัติอิสลามนะครับผมก็อิสลามอิหร่านนะใช่ไหมฮะซึ่งตรงๆเนี้ยมาเลยทำให้การโจมตีของอเมริกาเนี่ยแค่โจมตีฐานขีปนาวุธอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีฐานทัพอย่างเดียวมันไม่พอโจมตีบุคคลสำคัญอย่างเดียวมันไม่พอเหมือนฮามาสครับตี คือมันต้องล้างหมดเลยซึ่งมันล้างไม่ได้อิหร่านมันเป็นประเทศมันไม่ได้เหมือนกาซาที่มีแค่ไม่กี่กิโลใช่ไหมฮะแล้วไม่ได้เอาทหารเข้าไปแล้วการปลุกระดมโดยเคิร์ดอย่างเดียวก็ไม่สามารถยึดทั้งอิหร่านได้วิดีเคิร์ดจะอยู่แค่ข้างบนแล้วจะไปยึดทั้งอิหร่านก็ไม่ได้ซึ่งอิหร่านก็จะไปติดกับประเทศอื่นๆอีกนะฮะซึ่งมันเป็นการสู้ที่ลำบากนิดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันอิหร่านเองก็มีทรัพยากรจำกัดคือการผลิตนิสัยแน่นอนคุณผลิตได้ถูกกว่าเร็วกว่าดีกว่านะครับคือไม่ได้ดีกว่าหรอกแต่ว่าโทมาฮอค1ลูกผลิตจรวดของฝั่งไฮเปอร์โซนิกของฝั่งจำชื่อมันไม่ได้นะของฝั่งอิหร่านได้20ลูก30ลูกดังนั้นมันผลิตได้เยอะกว่าในการที่จะโจมตีกลับไปแต่กำลังการผลิตเองก็ถูกตัดกำลังลงไปอย่างมากแต่ก็ต้องยิงแล้วยิงไม่ได้ยิงจุดใดจุดหนึ่งแต่ยิงเลือกยิงทั้งหมดเพื่อที่จะทำให้สถิรภาพของภูมิภาคสั่นคลอนเพราะสั่นคลอนจะเกิดแรงกดดันทางเศรษฐกิจแรงกดดันทางประเทศต่างๆที่ต้องการจะหยุดสิ่งเหล่านี้คือกระตุ้นให้ทุกๆคนเริ่มรำคาญแล้วให้ทั้งหมดเนี้ยกดดันทรัมป์อีกทีหนึ่งนะครับให้กดดันทรัมป์อีกทีเพื่อที่จะเจรจาให้ได้เจรจาเสรีภาพให้ได้ระหว่างที่อเมริกาเองก็ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการทิ้งระเบิดคือทิ้งระเบิดเยอะๆ 4-5 เดือนนี้มันจรวดมันหมดนะฮะมันไม่เหลือนะครับเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามถ้าเป็นภาวะสงครามสมัยสงครามโลกครั้งที่2คือตะสีตะสาชาวบ้านก็คือเข้าโรงงานผลิตอาวุธกันแล้วก็ไปนั่งปั๊มอาวุธกันปั๊มระเบิดกันให้มันถล่มกันให้วายวอดไปหมดแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่มันมีแค่โรงงานจำนวนหนึ่งเท่านั้นที่กระตุ้นกำลังการผลิตเพื่อเติมเต็มสต็อกที่จะต้องเติมในแต่ละปีที่มันขาดไปจากการไปทำการโจมตีในที่ต่างๆนะของทุกประเทศนะครับก็มันก็เลยเป็นเรื่องที่จะวุ่นวายผมใช้คำว่าวุ่นวายและหาทางออกยากนอกจากโต๊ะเจรจาแต่ในโต๊ะเจรจาเนี่ยเราจะเจรจาอะไรแบบอเมริกาเนี่ยใช้ข้ออ้างคือเรื่องของ2เรื่องคือเรื่องมนุษยธรรมและเรื่องของนิวเคลียร์นะแล้วส่วนอิหร่านพูดถึงอธิปไตยนะอธิปไตยของประเทศนะดังนั้นมันก็จะเป็นความซับซ้อนนะครับอ่านข้อความกันนิดหนึ่งนะฮะก็10ประเทศคุณธรณินทร์นะฮะมายาวเลย10ประเทศที่ดูไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองในอาเซียนก็มีไทยพม่าที่ดูเสถียรภาพค่อนข้างอ่อนเทียบกับอินโดนีเซียเวียดนามจริงๆไทยเสถียรภาพโอเคนะครับจริงๆแล้วอินโดนีเซียก็ไม่ได้แข็งแรงกันเราอินโดมาเลย์นี่จริงๆใกล้กันนะครับไม่ได้ถือว่าห่างชั้นกันเวียดนามมันจะแข็งแรงกว่าเวียดนามสิงคโปร์จะแข็งแรงกว่ามากนะครับเพราะเป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแต่ว่าไทยอินโดฟิลิปปินไทยอินโดฟิลิปปินมาเลย์นี่ก็ตีกันนะฮะแล้วก็จังมาเลย์บ้านเรานี่มีคุณทักษิณเข้าคุกใช่ไหมมาเลย์นี่เขาก็เอาเข้าคุกกันอยู่เหมือนกันนะครับนาจิบราซักอะไรนะครับฟังฟิลิปปินส์ก็เอาดูเตอร์เต้ไปขึ้นศาลโลกนะครับลักพาตัวไปขึ้นศาลโลกเลยก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับอินโดก็ใช้ได้อยู่ครับไม่อยากบอกว่าเสถียรภาพดีกว่าเรานะฮะก็ใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ไทยมีการประท้วงบ่อยรัฐบาลผสมเกิดประจำจนเป็นปกติมีการรัฐประหารค่อนข้างบ่อยบ้านเราคือรัฐประหารบ่อยที่แตกต่างจากที่อื่นแต่ประท้วงนี่ทุกที่ประท้วงหมดครับไม่ต่างกันคือบางที่มันประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับประท้วงมากประท้วงน้อยนะครับคุณตนายสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะคุณธรณินทร์บอกว่าเหมือนคำพูดกองทัพไทยพูดอเมริกาจะทำลายอิหร่านจนสิ้นสภาพก็ยากนะฮะสิ้นให้สิ้นเลยมันยากครับคุณปฏิญญาบอกฉายาโดนเด็กแว้นเสียงเหมือนมอเตอร์ไซค์ดังลั่นเสียงโดนมันเสียงมันเสียงแสบแก้วหูครับผมเคยถ่ายซีรีส์อยู่ที่เมืองกาญนะค่ายสุรศรีแล้วก็จำได้ว่าตอนนั้นกองทัพบกเอาโดรนของทางอิสราเอลมาเทสนะครับไม่รู้ว่าซื้อไม่ซื้อนะแต่ว่ารู้สึกอันตอนหลังน่าจะซื้อแหละแล้วก็มาเทสก็ได้ยินเสียงแอร์อยู่เหมือนกันนะครับผมก็เสียงก็ดังอยู่นะบินแบบไม่สูงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวนะผมพูดไปพูดมาหมดเวลาเนี่ยยังแค่เพิ่งมาเริ่มอิหร่านเองนะยังไม่ได้ไปที่อื่นเลยนะอ่ะ แต่ว่าหมดเวลาซะก่อนเดี๋ยวเรามาต่อกันนะถ้าอาทิตย์หน้ายังอิหร่านยังมีต่อเดี๋ยวเรามาต่ออิหร่านกันนะแล้วก็ออสการ์ด้วยนะครับผมลากันดีกว่าตรงนี้นะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับกับรายการบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับดำกับผมดำเองนะครับทุกๆวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 ถึง 4:00 นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานตบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย

0: Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: สนับสนุนโดยแคลนในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอคเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องเล่าของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
5: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
11: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตีห้ากับหกนาทีนะครับสวัสดีโลกยามเช้าแน่จริงๆเลยผมก็กำลังเพลินๆเตรียมข้อมูลที่มันล้นรายการแหละนะครับก็เลยกลับมาหาไตเติ้ลไม่ทันขอประทานโทษด้วยนั่งดูนาฬิกาทุกครึ่งชั่วโมงว่าเมื่อไหร่จะเข้ารายการจะได้เตรียมทำก็เตรียมว่าจริงๆเนื้อหาที่เตรียมจะคุยเนี่ยตกลงกันด้วยตัวเองนะครับตั้งแต่เมื่อวานตอนกลางวันแล้วตอนเช้าขึ้นมาก็จะมาทำภาพกราฟิกโดยไม่ใช้ AI คือ AI แอบทำให้ผมก็ไม่รู้ได้นะครับก็คือจะทำด้วยมือตัวเองกับคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เท่านั้นเองค่อยๆ คิดค่อยๆปะไปก็เรียบร้อยเสร็จแล้วประมาณสัก10นาทีก่อนเข้ารายการเอานึกขึ้นมาได้เดี๋ยวเติมอีกนิดเผื่อพูดเร็วเกินไปพูดช้าเกินไปขออภัยด้วยนะครับต่อไปนี้ขอสวัสดีใหม่อย่างเป็นทางการนะครับนี่คือรายการโลกยามเช้า อารมณ์ดีเป็นพิเศษเพราะวันนี้วันศุกร์ไงทำงานอีกวันเดียวแล้วเสาร์อาทิตย์แล้วก็พักผ่อนหาอะไรกินหรือเดินเล่นเที่ยวโน่นนี่นั่นสำหรับท่านผู้ฟังนะครับผมก็ตามอายุตอนนี้ตีห้าแปดนาทีวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน10ปีมะเมียอากาศโดยทั่วไปสดชื่นเย็นสบายทั่วประเทศไทยมีฝนอยู่อ้อยอิงอยู่ไปอีกสัก2วันนะครับวันนี้18 19 20เสาร์อาทิตย์นี้แหละนะครับปฏิทินจีนเขาบอกวันนี้เป็นวันรำลึกถึง8เซียนไม่ใช่7เซียนซามูไรนะวันที่ระลึกป้อยเซียนของจีนพี่น้องชาวจีนก็คงจะมีพลังในการมุ่งมั่นสู้ชีวิตต่อไปส่วนพวกเราลูกไทยปนจีนแฟนเป็นหมวยอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็รักหมดวันนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันก็จะมีฝนตกมีผลกระทบตั้งแต่2วันที่ผ่านมาแล้วจะไปจบสิ้นเอาวันที่20ครับเสาร์อาทิตย์นี้ก็หลังจากนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาก็ไม่ได้การันตีว่าจะไม่มีฝนกลับมาอีกนะครับแต่ว่ามันก็เข้าสู่สภาวะอากาศที่เมฆฝนจะน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมฆฝนในระดับต่ำๆนะสีเหลืองสีเขียวบนจอเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อตอนเวลาตีหนึ่งครึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะมีสีเขียวสีเหลืองสีเหลืองก็จะมากหน่อยสำหรับฝนแล้วถ้ามันมากขึ้นเป็นสีเข้มสีแสสีแดงซึ่งจะไม่ปรากฏอาจจะนิดหนึ่งนะทางขวาบนสุดของแผนที่ประเทศไทยแผนที่ประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นด้ามขวานเป็นขวานทองใช้จินตนาการดูเอาแล้วกันนะครับแต่ถ้าบางครั้งก็มานั่งคิดดูว่าถ้าเราเป็นคนต่างชาติมาดูแผนที่ประเทศไทยมันน่าจะมองคล้ายๆกับชิลียาวๆนะครับซึ่งเป็นประเทศที่น่าทึ่งมากจากบนลงล่างเนี่ยยาวแต่มันจะมีแคบๆคอดๆนิดเดียวนะถ้าขับรถจากซ้ายไปขวาที่คอคอดกระอะไรประมาณนั้นนะครับแป๊บเดียวถึงเลยนะครับผมเคยขับรถจากกรุงเทพไปถึงลอสแอนเจลิสนะครับ7,000 กว่าไมล์เป็นหมื่นกิโลเมตรนะกรุงเทพ LA สมมุติถ้าขับอย่างจริงที่ผมขับนี่คือผมนับระยะทางขับรถจากลอสแอนเจลิสไปนิวยอร์กแล้วจากนิวยอร์กกลับมาลอสแอนเจลิสจะวิ่งเป็นวงโค้งนะลงใต้แล้วก็ขากลับก็ขึ้นเหนือไปแคนาดาแล้วกลับมาเป็นวงโค้งเป็นวงรีอันนั้นน่ะ 7,000 กว่าไมล์แล้วลองมายืดเส้นตรงดูจากกรุงเทพถึง LA พอดีเลยสมมุติว่าเรามีทางรถผ่านข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปได้นะครับก็แปลว่าชีวิตนี้พอไหวนะเคยขับรถกรุงเทพ LA เพียงแต่ว่าวัดเป็นระยะทางเท่านั้นเองนะในอนาคตเนี่ยรถไฟความเร็วสูงถนนหนทางเชื่อมโยงกันจะดีขึ้นในช่วงชีวิตของคนรุ่นปัจจุบันแล้วกันนะครับที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่เนี่ยจะสามารถขับรถสะดวกสบายผมเดาว่าต่างคนต่างก็จะเจริญกันข้ามประเทศกันไปมาเขมรก็จะเจริญขึ้นแล้วก็จะปรับปรุงวิธีคิดสัมพันธภาพดีขึ้นไทยกับลาวดีแล้วเนี่ยรถไฟความเร็วสูงของไทยยังไม่เสร็จนะเสร็จไปก็ไปเชื่อมกับลาวก็ไปโน่นเลยคุณหมิงขึ้นไป เมืองจีนนะผมว่าภายในไม่เกิน50ปีแล้วกันนะถ้าวิถีชีวิตติดพรมแดนของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สงบร่มเย็นเคารพซึ่งกันและกันในบูรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตยมันจะมีความสวยงามมากที่จะเดินทางไปมาหาสู่จะขับรถก็ได้รถไฟก็ได้นะครับหรือจะเดินก็ได้จักรยานก็ได้แล้วแต่คนแต่ละคนจะมีนวัตกรรมวิธีคิดทำให้ชีวิตมันตื่นเต้นอย่างไรผมอยู่ไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เพียงแต่ว่าเคยขับรถลูกน้องกับผมไปทำข่าวทำสักรีอยู่แถวๆไทยพม่าเขมรลาวพวกนี้นะครับก็ลุยไปมานิดหน่อยพอให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี่มันมีค่าเพราะเพื่อนบ้านเราดีนะครับแล้วเราเองก็พอใช้ได้ร ร่องมรสุมพาดผ่านหย่อนความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็ปกติธรรมดา2เมตรคลื่นอยู่แถวๆบวกลบ2เมตรนะครับแล้วอากาศก็เย็นขึ้นได้เย็นลงที่นครราชสีมาปากช่องของผมเนี่ย 22-23 องศาเซลเซียสณเวลานี้นะครับฝนไม่มีละเพราะฉะนั้นดินก็จะเริ่มหมาดๆพอตกใหม่สักแป๊บนึงอีก 2-3 วันเราก็จะเคลียร์พื้นที่คิดตั้งใจว่าปีนี้พอฝนหมดแล้วดินกำลังพอขูดไหวถากไหวเนี่ยบ้านผมจะเกลี้ยงเกลาตีซะว่าอีก 3-4 เดือนข้างหน้าถ้าใครแวะมาก็จะเดินในสวนได้เดินโดยไม่มีหญ้าปกคลุมอันนี้ตั้งใจนะครับแต่ปกติผมก็จะไม่ทำตามที่ตั้งใจแต่พูดไปเพื่อบีบตัวเองว่าให้บ้านมันเกลี้ยงหน่อยเดินได้ไม่ต้องกลัวงูเงี้ยวเขี้ยวขอกรุงเทพปริมณฑลฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำๆก็จะเป็น 24-26 สูงสุดก็จะเป็น 32-35 นี่คือกรุงเทพข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ลมตะวันตกเฉียงใต้ South Westerly Wind 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพก็น่าจะสบายขึ้นเดี๋ยวบ่ายๆกลับกรุงเทพไม่กรุงเทพฮะอยู่แถวๆปากเกร็ดนะครับก็จะได้ไปหาอะไรกินกัน2คนตายายชีวิตจะได้มีความงดงามขึ้นแล้วก็นั่งดูวอลเลย์บอลไปนะครับไอ้กีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นกีฬาที่ท่านผู้ฟังผมว่านะท่านผู้ฟังกับผมก็คงจะติดตามตื่นเต้นตามกันมาเป็นระยะเพราะว่าเอเชียนเกมเริ่มแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มอย่างเป็นทางการมีพิธีเปิดก็จะเป็นวันพรุ่งนี้แต่ว่าวอลเลย์บอลที่แข่งขันกันณตอนนี้เนี่ยก็พบว่าเมื่อวานนี้ทีมชาติไทยก็ไปได้สวยนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยก็ได้รับชัยชนะโดยการแข่งขันวันก่อนมองโกเลียใช่ไหมเราให้ดูผลการแข่งขันไปแล้วแล้วก็เมื่อวานก็แข่งขันกับคีร์กีสถานก็ชนะไป3เซตรวดทำให้ชีวิตชีวาตื่นเต้นขึ้นนะครับสำหรับการดูกีฬาวอลเลย์บอลประเภทเอเชียนเกมแล้วก็พยายามจะให้ได้เหรียญทองกันนะเดี๋ยวตามดูไปเป็นช่วงเวลาเป็นระยะแล้วกันนะครับว่าในที่สุดแล้ววอลเลย์บอลจะเป็นยังไงนะสำหรับวันนี้ตอนเย็นเราก็จะแข่งกับไต้หวันนะครับ Chinese Taipei เมื่อวานเราชนะคีร์กีสถานไปแล้ว3-03เซตรวดสนุกสนานตื่นเต้นแล้วก็บังเอิญทีมของคีร์กีสถานก็ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานสูงพอที่จะแข่ง อย่างสูสีได้แต่ก็ทำได้ดีที่สุดนะให้กำลังใจสาวๆจากหลานสาวลูกสาวชาวคีร์กีสถานด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับชาวไทยวันนี้ท่านสามารถดูตอนเย็นนะครับไทยกับไต้หวันนะที่จะแข่งกันในเวลาประมาณ17 นาฬิกาถ้าท่านจะดูทีวีก็จะดูที่ PPTV จริงผมทำกราฟิกไว้แล้วมันหายไปไหนเลยหาไม่เจอเลยนะครับเอาไม่เป็นไรก็ประมาณนั้นตั้งใจว่าจะค่อยๆ คุยกันถึงลูกสาวชาวไทยซึ่งเก่งมากขึ้นนอกเหนือจากวอลเลย์บอลแล้วเนี่ยครับผมดูวอลเลย์บอลจบเมื่อวานนะครับแต่คู่แรกที่กาตาร์เล่นกับเกาหลีมั้งนะครับพอเห็นรูปฟอร์มการเล่นยังไม่ทันเริ่มเป่านกหวีดผมคิดว่าไม่ดูดีกว่าเพราะว่ากาตาร์ยังเป็นเด็กๆอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยจะพร้อมที่จะเล่นนักนะครับก็เลยปล่อยเขาแพ้ไป3เซตรวดแต่ว่าพอมาถึงคู่แข่งของเราคีร์กีสถานเนี่ยก็เล่นได้ดีนะเพียงแต่ว่าพอช่วงหลังๆ2เซตหลังก็คะแนนได้ไม่ถึง10แต้มหรือไม่จะ7แต้มอะไรประมาณนั้นนะครับขออภัยผมที่จริงเข้าไปดูในเว็บแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วแล้วก็ลืมเอาขึ้นจอนะครับพอหมดเตรียมเรื่องลูกสาวคนดังของไทยหลังจากดูวอลเลย์บอลจบแล้วมันเหมือนกับผมทำรายการโลกยามเช้าเท่ากับเล่าว่าเตรียมแล้วทำอะไรนะครับ ประทับใจมากๆเลยนะครับหลังจากลูกสาววอลเลย์บอลไทยเนี่ยชนะอย่างประทับใจนะอันนี้มันรอบแรกนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ดูอีกทีนึงนะตอน 7:00 นจะเป็นการเล่นครั้งที่3ของกลุ่มแล้วก็จะได้เป็นแชมป์กลุ่มต่อไปนี่ไงโทษทีนี่ผมก็เอาขึ้นจอเรียบร้อยแล้วแต่หาไม่เจอเองนะครับคือเอาขึ้นตั้งแต่ก่อนเข้ารายการสรุปเรื่องวอลเลย์บอลก่อนที่จะเข้าเรื่องอื่นนะครับก็คือว่ากีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไออิชิของญี่ปุ่นนะครับเป็นเอเชียนเกมครั้งที่20เมื่อวานนี้เราพูดกันเฉพาะวอลเลย์บอลเพราะเป็นกีฬาที่สนุกตื่นเต้นแล้วเราเก่งผมก็จะตามดูเป็นบางประเภทเท่านั้นเองยังมีอีกหลายประเภทเดี๋ยวตามดูนะครับเมื่อวานนี้เราก็ชนะคีร์กีสถานไป3เซตรวดด้วยคะแนน25-13 25-7 25-7 2เซตหลังเนี่ยมันจะแต้มของคีร์กีสถานจะได้น้อยจังก็ไม่เป็นไรนะผมว่าเขาก็เพิ่งเริ่มแล้วก็ในอนาคตก็น่าจะดีขึ้นการแข่งขันมันจะตื่นเต้นมากขึ้นเมื่อไม่แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายใครจะแพ้ใครจะชนะสูสีกันนะครับเดี๋ยวไทยจะเจอแล้วไทยก็จะเจอคู่แข่งที่เก่งกว่าเช่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะดูว่ามันจะซ้ำรอยไหมที่เรากลายเป็นแชมป์ทวีปเอเชียแล้วก็ได้ไปโอลิมปิกคราวนี้มันจะเป็นเอเชียนเกมมันก็เป็นแชมป์เอเชียแหละนะครับแต่มันคนละแบบกันเท่านั้นเองตกลงเราชนะเมื่อวานนะครับแล้ววันนี้17นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยไต้หวันหรือชนิสไทเปก็จะพบกับไทยดูได้ที่ PPTV เอ้ยมาถึงพอวอลเลย์บอลจบก็รู้สึกว่ามันอิ่มเอมหมดแล้วเราจะทำอะไรที่มันเป็นสาระบ้างไม่เอากดไปกดมาครับก็เลยไปเจอลูกสาวกดไปกดมาก็คือดู YouTube ต่อหมู่นี้จะติด YouTube ในแง่ที่ว่าค้นหาข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงเยอะเพราะว่าผู้หญิงไทยเก่งเนี่ยมันเต็ม YouTube ไปหมดนะครับทั้งผู้หญิงไทยที่เป็นหลักในรายการ YouTube หรือผู้หญิงไทยที่เป็นยูทูบเบอร์ใช้ได้หมดนะสำหรับเราที่อายุมากแล้วคนรุ่นหลังนี่มีเนื้อหาสาระมากขึ้นแต่ว่าผมก็ไปดูการสัมภาษณ์ลิซ่าหรือลาลิสามโนบาลเป็นคลิปที่ตัดมาเฉพาะส่วนที่ลิซ่าออกรายการ The Tonight Show ของสหรัฐอเมริกานะครับเป็นรายการที่โด่งดังมากที่สุดเป็นเวลาโอ้ยาวนานหลายสิบปีตั้งแต่ผมเป็นเด็กวัยรุ่นก็เคยดูสมัยไปอยู่อเมริกาปีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเล่าประวัติความเป็นมาแต่ว่าเมื่อวานนี้ได้เห็นลิซ่าคุยกับจิมมี่ฟาลอนพิธีกรรายการที่เขาเรียกว่ารายการคุยสนุกสนานบันเทิงหรือทอล์คโชว์ที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ทอล์คโชว์ของอเมริกาคือ The Tonight Show พิธีกรปัจจุบันนี้ก็คือจิมมี่ฟาลอนนะครับจิมมี่ฟาลอนก็สัมภาษณ์ลิซ่าหรือลาริสามโนบาลลูกสาวแห่งชาติของเราครับก็มันก็ในมุมมองของผมที่เคยดูรายการนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กวัยรุ่นตอนไปอยู่อเมริกาได้รู้จักรายการนี้เมื่อตั้งแต่ปี1966อ่ะนะก็เลยรู้ว่ารายการนี้มันใหญ่มากยิ่งใหญ่ที่สุดยาวนานนะแล้วใครไปออกรายการนี้มันต้องสุดๆไม่งั้นเขาไม่เชิญไปออกหรอกนะสตังค์เขาก็ไม่ให้นะครับแต่ถ้าเชิญมาจากที่ห่างไกลเขาอาจจะดูแลการเดินทางและที่พักอาหารการกินที่หน่อยแต่ไม่มีค่าจ้างออกรายการนะครับฟรีนะครับหรือถ้าสปอนเซอร์จะจ่ายค่าเดินทางค่าอาหารหนีได้อันนี้เป็นกฎหมายแรงงานของเขาคนที่มาออกรายการเนี้ยไม่ใช่มารับจ้างออกรายการหรือจะมาจ่าย The Tonight Show ว่าขอฉันมาออกรายการหน่อยจะโปรโมทเนี่ยอัลบั้มใหม่ลาลิสาที่เขาจะมีเพลงใหม่ออกมา 4-5 เพลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาจะมีรายการโหยิ่งใหญ่อีกที่ลาสเวกัสนะวิวาลาลิซ่านะครับมันขึ้นอยู่กับว่าทีมผลิตรายการเนี่ยเขาอยากได้ใครมาออกรายการเขาก็ทาบถามเขาไม่จ่ายเงินมาฟรีเขาอาจจะดูแลตั๋วเครื่องบินอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วบางทีก็อาจจะมีค่าเดินทางผมเช็คดูข้อมูลแล้วอยู่แถวๆ $500-$1,000เพื่อไม่ใช่ค่าจ้างเพราะถ้าจ่ายเป็นค่าจ้างจะผิดกฎหมายกฎหมายแรงงานเนี่ย คุณจะแสดงก็ได้ค่าจ้างแสดงคุณจะมาให้สัมภาษณ์ต้องมาฟรีจ่ายก็ไม่ได้หรือเราจะจ่ายเขาให้เชิญเราไปออกรายการก็เสียศักดิ์ศรีเขาอันนี้ประเภทผลประโยชน์ร่วมกันคือว่าถ้าคนดังมารายการที่ดังที่สุดอเมริกาก็ได้โปรโมตรายการและงานของตัวเองแล้วรายการเองก็ได้คนดังที่สุดแห่งยุคมาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกทึ่งมากนะผมดูช่วงที่จิมมี่ฟอลเลนสัมภาษณ์หรือพูดคุยอย่างสนุกสนานเฮฮากับลาริสามโนบาหรือลิซ่าเมื่อวานนี้ต้องฟังกลับไปดูได้นะครับมันสนุกมันงดงามมันไม่ได้โป๊เปลือยอะไรจนเกินเหตุก็เก่งเนี่ยอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ละครับผมจะไม่วิจารณ์อะไรไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าอย่างหน้าปกอัลบั้มเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีออกแบบนะครับลิซ่าก็มารายการนี้พูดคุยยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วผมก็ฟรีสภาพตอนที่ยกมือสวัสดีนะครับลิซ่ายกมือสวัสดีข้าเนี่ยครับมันคือหมุดหมายของวัฒนธรรมไทยที่โลกจะได้เริ่มทำความรู้จักแล้วก็จะรู้จักมากขึ้นว่าไอ้นี่มันอะไรนะถ้าเป็นอินเดียก็นี่ก็เรียกนะมัสเตย์นะครับมันก็มีอิทธิพลจากอินเดียแหละนะครับแต่เราจะไหว้อ่อนหวานนุ่มนวลแล้วเพลงใหม่ที่ออกมาก็สวัสดีค่ะแล้วเธอก็จะได้พอสวัสดีปุ๊บไอ้จิมมี่ฟอลเลอร์ก็ถามว่ามาอะไรสวัสดีค่ะเป็นยังไงลิซ่าก็บอกว่าเวลาทักทายกันเนี่ยก็สวัสดีค่ะผู้หญิงผู้ชายก็สวัสดีครับขอบคุณก็ขอบคุณค่ะขอบคุณครับด้วยความเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมในโลกกว้างของลลิสามโนบาวเนี่ยสิ่งที่เธอทำนิดเดียวไม่มากจนเกินงามในแง่ที่ว่าจะมาอยู่ๆจะมาโปรโมทประเทศไทยกันตลอดยาวนานก็ไม่ใช่อย่างนั้นแค่พูดคำเดียวสองคำโลกก็รู้จักประเทศไทยว่างดงามผู้หญิงเก่งแล้วทันสมัยไม่ได้อยู่กับวัฒนธรรมฟ้อนรำโบราณอย่างเดียวนะครับมันเป็นคนยุคใหม่ก็อย่างลาริซ่าก็แล้วเขาก็จะสวัสดีแล้วก็พูดถึงคำว่าสวัสดีนะครับหลังจากนั้นคุยไปสนุกสนานแล้วก็กินส้มตำก็คงจะมีแม่ครัวแม่เสียดายผมไม่ได้เป็นนักข่าวนะครับถ้ารู้ล่วงหน้าเราจะเชื่อมโยงแล้วว่าจะลิซ่าจะไปไหนมาไหนจะตามทุกฝีก้าวแล้วใครทำส้มตำนี่แม่ครัวร้านไหนเราก็จะไปกินนะครับที่ไทยแลนด์ทาวน์เนี่ยผมก็เคยไปนั่งกินไก่ย่างส้มตำอร่อยนะครับที่ร้านไทยโอเคเธอก็สาธิตการกินส้มตำกับจิมมี่ฟาลอนแล้วก็กินพริกเม็ดยาวๆเผ็ดหรือเปล่ามากแค่ไหนก็ไม่รู้ก็กัดกันไปนิดนึงนะครับแล้วก็ออกอาการเผ็ดนะอันนี้คือส้มตำนะก็กินส้มตำบนจอรายการที่เป็นทอล์คโชว์โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาทางทีวีนะครับถ้าไม่แน่จริงไม่ดังจริงเขาไม่ชวนมาออกนะรายการนี้แล้วการคุยกับลิซ่านี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอออกทอล์คโชว์นะครับในอเมริกานะครับเคยออกจิมมี่คิมเมลก็เคยออกแต่ว่ามันจะ30ปีมาแล้วอันนี้ล่าสุดเธอก็มาออกแล้วก็คุยไปคุยมาแล้วก็กินส้มตำกันนะครับผมจำได้ว่ามันมีข้าวเหนียวมะม่วงที่มิลลี่นี่ก็เป็นแรปเปอร์ไทยที่โด่งดังมากๆว่าบางจริงผมว่าเดี๋ยวคุยเรื่องมิลลี่นิดเดียวก็แล้วกันนะครับหมู่นี้เราจะไม่ได้ข่าวมิลลี่ทาง YouTube เพราะว่าคนก็จะไปทางลิซ่าเพราะมันมีงานใหม่ออกมาใช่ไหมลิซ่าแล้วก็จะไปเนเน่ก็กินส้มตำแล้วก็ขายเบียร์ช้างผมว่างั้นนะพอกินส้มตำเสร็จเธอก็เอาเครื่องดื่มเกาหลีโซจูเอามาผสมกับเบียร์ช้างจะสังเกตเห็นว่ามีกระป๋องสปรายอยู่ข้างหลังนะครับไม่เห็นโลโก้ชัดเจนแล้วก็มีขวดเบียร์ช้างเห็นโลโก้เห็นช้างสองตัวโลโก้เกือบเต็มคำว่าช้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ประโยชน์ทางอ้อมกันไปในเรื่องประชาสัมพันธ์โฆษณาเราเป็นคนดังจะกินอะไรโลกก็จะกินตามส่วนผมจะไม่กินเบียร์ตามหนูลลิซ่านะครับเพราะว่าลุงไม่กินเบียร์กินแล้วมันเมานะผมจะเป็นคนแพ้เบียร์แต่ว่าชอบมากที่เบียร์ช้างก็ได้โปรโมทโฆษณาลลิซ่าก็เอาเบียร์มาปนกับสปรายแล้วมาปนกับโซจูเครื่องดื่มเกาหลีแล้วก็บอททอมอัพนะหมดแก้วเธอก็สอนไอ้จิมมี่ฟอลเลนบอกว่าเวลาดื่มบอททอมอัพเนี่ยภาษาไทยใช้คำว่าหมดแก้วนะครับแล้วก็ดื่มกันไปคือฝรั่งก็ยังไม่ถือนะครับก็จะมาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนจอสื่อสารมวลชนทีวีเขาไม่ได้ถืออะไรโฆษณาเหล้าโฆษณาเบียร์ก็ทำได้เมืองไทยเราเนี่ย ห้ามโฆษณาหลังสี่ทุ่มมาหลายปีจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็จะห้ามโฆษณาเบียร์เหล้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมเป็นคนหนึ่งในยุคที่ร่างพระราชกฎหมายร่างพระราชบัญญัติห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางทีวีเข้าสภาผมเป็นสว.ผมเป็นคนที่ลุกอภิปรายค้านค้านผมว่าโฆษณาไปคนไทยจะได้มีวุฒิภาวะอยากดื่มอยากกินก็คิดเอาเองนะอยากเมาอยากตายก็คิดเอาเองหรืออยากมีงานสังคมแล้วมันต้องยกแก้วโค้กดื่มมันจะเขินมันก็ผมคิดว่าเราไม่เป็นผู้ใหญ่สักทีผมก็เลยต่อต้านพระราชบัญญัติห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผมเป็นฝ่ายแพ้นะครับทั้งที่ผมไม่ได้กินเหล้านะครับผมคิดว่าเรามันแบบไม่มีวุฒิภาวะหรือไงเราไม่รู้หรือว่าเราควรจะกินแค่ไหนนะโอเคแล้วผมก็ได้ยาวประวัติศาสตร์การดื่มเหล้าสุรายาเมาของฮินดูโบราณตกลงผมแพ้นะครับในการอภิปรายค้านสรุปคือลิสาก็ได้โฆษณาทางอ้อมมั้งนะครับเบียร์ช้างนะแต่ข้อที่จริงเป็นยังไงในเรื่องความตกลงเป็นทางการว่าลิสาจะขายหรือช่วยโปรโมทอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องภายในของเธอถึงไม่ได้มาบอกแต่ว่าก็สนุกครับแล้วมันก็มีเรื่องหนึ่งนะที่ผมจะต้องตามหาดูเพราะว่ามันฉายในโรงก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สารคดีใหม่ของลิซ่าชื่อ Always La Lisa ว่าด้วยเรื่องชีวิตและงานของเธอในยุคล่าสุดทราบว่ามีการแนะนำและเปิดฉายรอบพรีเมียร์ที่เทศกาลภาพยนตร์ที่โตรอนโตแคนาดานครับแล้วก็ผู้กำกับก็เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีเก่งนะครับผมดูแต่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับสารคดีเต็มต้องไปหาดูตามลงเดี๋ยวไปดูแถวแถวสตรีมมิ่งทีหลังก็แล้วกันนะครับก็ทุกคนก็คงจะตามไปดูไม่นับเพลงสวัสดีค่ะซึ่งกว่า100ล้านอาจจะถึง200ล้านแล้วมั้งนะครับยอดวิวถ้าจะตามดูว่าลิซ่าไปไหนทำอะไรยอดวิวงานของเธอเป็นยังไงอย่างเป็นทางการนะครับก็จะมีเว็บไซต์ loud official double loud officialลาวที่แปลว่าเสียงดังแต่ตัว L 2ตัวข้างหน้านะครับผมเฝ้าดูอยู่นะครับเพื่อจะเอาข่าวมาเล่าให้ฟังนั่นเองเพราะฉะนั้นก็สารคดี Always Alisa ก็จะเป็นสารคดีล่าสุดเหมือนกับจะต่อเนื่องจากเมื่อ6ปีที่แล้วมีสารคดีชื่อ Lalisa ตอนที่เธอยังเป็นสาวอยู่อยู่เกาหลีอะไรประมาณนั้นนะแต่ตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องชีวิตและงานของเธอแบบเด็กสาวนะวัยรุ่นแต่ตอนนี้ลาลิสามโนบาลก็อายุมากขึ้นนะครับลาลิสามโนบาลอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็29มั้งนะครับลาลิสามโนบาลอายุ29ปีแล้วในขณะนี้เธอก็มีงานใหม่นอกจากสารคดีที่ว่านี้แล้วนะครับลาลิซ่า Always ลาลิซ่าต้องตามหาดูเอาหรือจะดูตัวอย่างที่ผมดูมาก็แล้วแต่อันนี้ก็จะฉายในโรงเริ่มฉายในโรงในเมืองไทยฉายตรงไหนก็ตามดูแล้วกันนะครับเพิ่งจะผ่านมาหลายวันแล้วแต่เรื่องที่ผมคิดว่าน่าภูมิใจและตื่นเต้นมากที่สุดสำหรับคนที่รู้เรื่องงานบันเทิงว่าดาราที่ดังเก่งจริงๆเนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ลาสเวกัสและเปิดการแสดงยาวอยู่ที่นั่นบางคนอยู่เป็นปี2ปีนะครับดังๆที่สุดแฟงซินาตราหรือดาราอเมริกันแคนาดาอะไรคนอื่นๆเนี่ยครับแต่ว่าลิซ่าเนี่ยตอนนี้ประกาศแล้วว่าวันที่13 14และ27 28เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เธอจะไปประจำอยู่ที่เดอะโคโลเซียมซีซ่าแพลเลสลาสเวกัสเปิดการแสดง2สุดสัปดาห์แล้วกัน2วีคเอนด์13 14กับ27 28คือ4รอบเต็มนะไม่ถึงขนาดแฟรงค์ซินาตราเป็นปีหรืออะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่าพวกนักแสดงดังๆจากเอเชียหรืออย่างพวกK-POP อะไรเนี้ยบางทีก็ไปแสดงรอบเดียวนะครับในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีนักแสดงจากเอเชียหรือ K-POP หรืออะไรแบบลิซ่าแบบเนี้ยที่ไปมากกว่าคนอื่นแบบนี้เลยคือไป2สัปดาห์13 14 27 28 2สัปดาห์คือ2สุดสัปดาห์คือ4วันเต็มเขาเรียกว่าไปมีที่อยู่หรือว่า resident การเปิดการแสดงที่ลาสเวกัสเรียกชื่อการแสดงนี้ว่าวิวาลาลิซ่าอันนี้มันเท่มากนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามันที่สุดของนักแสดงจากทวีปเอเชียนะตะวัน จากชาวตะวันออกหรือทวีปอื่นที่ไม่ใช่ อเมริกาหรือว่ายุโรปนะครับระดับนั้นเพราะว่าเรามาต่างวัฒนธรรมลาลิซ่านี่ผสมผสานวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นวีว่าลาลิซ่าที่จะเปิดแสดง13 14 27 28ที่ลาสเวกัสเนี่ยนะครับท่านมีตังหรือมีที่อยู่แถวนั้นก็เชิญตามสบายนะครับแต่ผมเดาเอานะครับว่าด้วยความที่มีความรู้สึกว่าลาลิซ่านี่เขาดังมากจริงๆนะแล้วดังมากขึ้นในอเมริกานะครับแล้วยิ่งจะมาออกรายการ Tonight Show เนี่ยคนทั้งอเมริกาก็รู้จักแบบมากกว่าเดิมมากๆเลยนะครับถ้าไปแสดงแค่2สัปดาห์ดีไม่ดีก็จะกลับมาใหม่นะไปอนาคตข้างหน้านะลาลิซ่ามโนบาลก็จะเปิดการแสดงที่ดีโคลอสเซียมนะครับที่ลาสเวกัสนะรายการ The Tonight Show นะโดยจิมมี่ฟาลอนอย่างที่ผมบอกไว้ในตอนต้นนะครับว่าเป็นรายการที่โด่งดังที่สุดในบรรดารายการทอล์คโชว์ตอนดึกทั้งหลายคือทอล์คโชว์ที่ทีวีอเมริกาเนี่ยนะมันจะออกมาตอนหลังข่าวหลังละครหลังกีฬาหลังรายการหลักๆทางช่วงเวลาดีๆที่สุดแล้วเนี่ยก็จะออกมาแถว 4-5 ทุ่มก็เรียกว่าเลทไนท์โชว์หรือว่าเลทโชว์นะรายการตอนดึกที่ดังที่สุดก็คือรายการชื่อ The Tonight Show ที่เราพูดถึงในวันนี้นะครับปัจจุบันนี้จิมมี่ฟอลเลนเป็นผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกรเป็นรายการประจำของสถานีโทรทัศน์ NBC National Broadcasting Corporation มาตั้งแต่ปี1954นะครับ1954แล้วที่ผมบอกผมเคยดูเป็นครั้งแรกตอนเป็นเด็กไปอเมริกาอยู่บ้านฝรั่งเนี่ยครับแล้วเรียนที่ไฮสคูลทุน AFS มันปี1966นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้รู้จักพิธีกรคนถัดมาแต่ว่าดังที่สุดเป็นอมตะการชื่อจอห์นนี่คาสันพิธีกรคนแรกชื่อสตีฟแอลเลนแล้วเขาก็ปรับเปลี่ยนเพิ่มมีพิธีกรคนใหม่ๆเรื่อยมาแต่คนที่อยู่ยาวนานที่สุดแล้วโลกรู้จักมากโดยเฉพาะผมไม่ได้รับประสบการณ์ในวัยเด็กแล้วก็ในวัยหนุ่มที่ไปเรียนหนังสือที่หลังอีกทีเนี่ยก็จะดูแต่จอห์นนี่คาสัน The Tonight Show จอห์นนี่คาสันจอนะครับคนที่ใส่แว่นทางขวามือข้างล่างนะครับอันนั้นเป็นเอ็ดแม็กมาเฮนเขาเรียกว่าเป็นไซคิกรูปแบบการทำรายการก็คือว่าจอห์นนี่คาสันนั่งอยู่ที่โต๊ะนะภาพข้างล่างตรงกลางของจอนะครับมีภาพลิขสิทธิ์ Getty Image เนี่ยนั่นคือจอห์นนี่คาสันหรือภาพข้างบนตรงกลางเขาเป็นพิธีกรเขาก็ออกมาจากม่านแล้วก็มีโมโนโล็อกเขาพูดอะไรสนุกสนานตลกนะครับเขาไม่ใช่ดาราตลกเขาจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขันไม่ใช่คอมเมดี้แต่เป็นคนที่มีฮิวเมอร์มีอารมณ์ขันมีเดียนี่จะตลกแบบตลกตลกจริงๆไปเลยอันนี้เขาจะตลกปนอารมณ์ขันมีคลาสมีความรู้ความคิดอะไรแบบลึกๆหน่อยนะครับด้วยคำพูดเป็นหลักอาจจะมีการแสดงประกอบแต่งตัวบ้างอะไรบ้างนะครับแต่จะมีคู่หูคนหนึ่งที่เรียกว่าไซคิกก็คือเอ็ดแม็กมาเฮนก็จะมีคอยแย่คอยคุยคอยปรบมือคอยหาเรื่องอะไรแบบนี้นะครับเป็นไซคิกนั่นคือรูปแบบที่ผมดูแล้วก็ติดใจมากนะครับติดใจมากจริงๆตั้งแต่ปี1966ถึง67ตอนเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่ที่แคนซัสซิตี้แล้วกลับไปอเมริกาอีกในปี1975ถึง80ทำปริญญาเอกเรียนหนังสือที่ฟิลาเดลเฟียนะครับยูเพนนะก็ดูมันทุกคืนดูจนแบบซึมซับลึกซึ้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าแม่อยากเห็นรายการแบบนี้ที่เมืองไทยเพราะกลับมาเป็นอาจารย์จุฬานี่เล่าเรื่องส่วนตัวอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกก็กลับมาเป็นอาจารย์จุฬาอยู่ได้จนรับราชการได้10รวมแล้ว12ปีนะแต่เรียนจบกลับมาก็อยู่ได้ 2-3 ปีนะแล้วก็ลาออกมาทำทีวีทำข่าวอ่านข่าวแล้วก็คุยกับพวกว่าเฮ้ยผมอยากทำทอล์คโชว์แบบจอห์นนี่คาสันผมก็นั่งคุยกับคุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนศซึ่งตอนนั้นมาสมัครจบจากออสเตรเลียแล้วก็ทำทีวีออสเตรเลียแล้วก็เข้าใจสิ่งที่ผมคิดกับวิทวัฒน์สุนทรวิเนศเขาพยากรณ์อากาศอยู่นะครับที่ช่อง9ในนามบริษัทผมร่วมงานกับช่อง9ใช่ไหมผมก็บอกให้วิทวัฒน์ผมอยากทำรายการเหมือนจอห์นนี่คาสันทูไนท์โชว์วิทวัฒน์บอกอ๋ออาจารย์ผมรู้หมดเลยเพราะออสเตรเลียเขาก็มีทำนองนี้นะครับให้เขาผมก็เลยบอกงั้นเรามาช่วยคิดกันว่าทำยังไงหาพิธีกรออกแบบอะไรต่างๆให้มันคล้ายกับจอห์นนี่คาสันจึงเป็นที่มาของรายการคืนนี้ที่ช่อง9พิธีกรคนแรกของผมก็คือท่านศาสตราจารย์สุรพลวิรุณรักษ์ อดีตคณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาและต่อไปเป็นคณบดีผู้ก่อตั้งด้วยนะครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผมก็เชิญอาจารย์ชื่อเล่นชื่อพี่แหม่มอาจารย์แหม่มนะครับว่าอาจารย์ผมจะทำคืนนี้ที่ช่อง9เหมือนก็เรียนแบบทูไนท์โชว์ของจอห์นนี่คาสันนั่นแหละนะไม่ต้องอายแต่เมืองไทยไม่มีใครทำกันนะผมต้องการพิธีกรที่รู้เรื่องดีก็อาจารย์สุรพลก็มาทำให้ผมแป๊บนึงพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นท่านก็งานเยอะแล้วก็คิดว่ามันจะต้องปรับโน่นนี่นั่นอะไรนะอาจารย์สุรพลก็บอกว่าไม่เอาดีกว่านะครับก็ไปสักพักหนึ่งไม่กี่สัปดาห์นะครับผมก็เลยก็ตกลงก็ผมก็ถามคุณวิทวัฒน์สุนทรวิเนศที่เป็นผู้ออกแบบคิดกำหนดรูปภาพแรงต่างจอฉากอะไรมาหมดเลยเพราะเขารู้เรื่องนี้ดีผมพูดไม่กี่คำเขาก็ทำเป็นนะครับผมบอกให้วิทวัฒน์แล้วใครจะมาแทนอาจารย์สุรพลมันไม่มีนะคนที่เป็นดาราเมืองไทยผู้ชายหรือผู้หญิงแล้วแต่มันมีเยอะแหละแต่เขาจะเข้าซึ้งถึงวัฒนธรรมทอล์คโชว์หรือไม่เพราะเขาไม่เคยดูกันที่ฟิลิปปินส์มีครับงั้นวิทวัฒน์ทำไปเลยวิทวัฒน์ก็กระอักคุยด้วยก็ทำก็ทำครับในที่สุดก็คือถ้าพูดแบบสำนวนภาษาอังกฤษนะครับก็คือว่าที่เหลือคือประวัติศาสตร์ในสุดคืนนี้ที่ช่อง9ของสมทที่ผมเป็นคนที่เริ่มทำร่วมกับคุณวิทวัฒน์แต่คนออกแบบคิดทำทั้งหมดนะครับก็กลายมาเป็นพิธีกรรายการคืนนี้ที่ช่อง9นะปี2531ภาพบนจอผมไปก๊อปปี้มาจาก YouTube วิทวัฒน์สุนทรวิเนศก็กลายเป็นพิธีกรคนที่2และอยู่ยาวจนกระทั่งพวกเราก็แยกย้ายลำบากยากยนผมก็หาปัญหาใส่ตัวเองรัฐบาลไม่ชอบหน้าเราก็หมดสัญญาตกตามลำบากคุณวิทวัฒน์ก็ย้ายไปอยู่ช่อง7แล้วก็ตั้งชื่อรายการว่าที่นี่กรุงเทพที่ช่อง7หลังจากนั้นวิทวัฒน์ก็มาอยู่ช่อง3ก็จะเป็นตี10จนทุกวันนี้รายการนี้ก็เริ่มหมดแล้วนะครับวิทวัฒน์แกก็ใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบเพราะว่าการเวลาผ่านไปช่อง3ก็ลำบากรายการต่างๆก็หาโฆษณาลำบากแต่เล่าให้ฟังว่าคืนนี้ที่ช่อง9แล้วก็ที่นี่กรุงเทพแล้วก็ตี10คือวิวัฒนาการที่ได้รับอิทธิพลจากจอห์นนี่คาสันเดอะไนท์โชว์ของอเมริกาปุ๋ยพรทิพย์ก็มารายการเรานะผมก็กำกับอยู่ข้างหลังกล้องไม่ใช่ผู้กำกับรายการแหละแต่ดูอะไรตรงไหนดีไม่ดีผมจำได้เล่าแล้วอาจจะผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะต่อว่าผมก็ได้นะครับว่ามีวันหนึ่งเนี่ยผมบอกเออรายการเรามันไทยมากเกินไปมั้งแล้วก็วิทวัฒน์ก็เป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจารย์แหม่มสุรพลพิธีกรแล้ววันหนึ่งก็มีหญิงสาวโด่งดังคนหนึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาเข้าสู่รายการเรานะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับเขาเป็นสวยแล้วก็นั่งสัมภาษณ์ละเทปนะครับแล้วผมก็ว่าโทษทีนะครับท่านผู้ฟังขาเธอสวยมากเธอก็นั่งไขว่ห้างแล้วก็คุยกับพิธีกรของเราไปอย่างสนุกสนานเธอเป็นคนดังใครๆก็รู้จักทุกวันนี้เธอก็ยังดังอยู่แต่อายุมากแล้วนะครับผมไม่มีอำนาจอะไร 100% หรอกแต่ผมก็คุยกับช่างภาพที่กำลังบันทึกภาพอยู่หลังกล้องบอกเฮ้ยขาสวยว่ะ มันช่วย close up ไปที่ขาของเธอแล้วไล่มันตั้งแต่หัวเข่าที่กระโปรงเพราะเธอนั่งอยู่แล้วค่อยๆมาจนกระทั่งเห็นเท้าเอานะ ให้คนไทยได้ดูขาอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นจิตใจอันไม่สะอาดของผม แต่ผมอยากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เราสามารถ close up ขาสวยๆของผู้หญิงไทยคนหนึ่งออกทีวีโดยไม่มีกบว.หรือคณะกรรมการเซ็นเซอร์วิทยุโทรทัศน์ที่ช่อง9เขาตัดทิ้งเขาคงอยากจะชอบอ่ะนะครับสรุปแล้วก็คือนี่มันตี 5:40 นาทีนะครับคุยเรื่องต่างๆสารพัดมาน่าจะพักได้แล้วเดี๋ยวผมจะเลยเรื่องขาไปเรื่องเด็กๆไม่ได้ฟังนะครับเมื่อกี้ลุงก็เพลินไปนะเล่าเรื่องอดีตนี่คือที่มาของลาลิซาแล้วมาจบลงที่พรทิพย์นาคอยู่นั้นครับที่ขาเมื่อกี้ไม่ใช่พรทิพย์นะครับเป็นขาผู้หญิงคนอื่นผมจะเก็บไว้ในความทรงจำกับลูกน้องผมไม่บอกใครนะครับตอนนี้เธอก็แก่แล้วล่ะเอาละครับขอพักรายการสักแป๊บหนึ่งนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังเรื่องที่มันมีสาระอะไรแค่ไหนก็ไม่รู้ถ้ามันคิดว่าเพลินดีนะครับขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
10: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
13: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
14: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
13: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคมไฟเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
15: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
6: สนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
11: ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังโลกยามเช้าทางอสมท Thinking Radio 96.5 FM ในเวลา 17:45 นาทีนะครับรายการนี้ดำเนินรายการโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลแล้วก็เสนอท่านผู้ฟังเป็นประจำจันถึงศุกร์วันนี้วันศุกร์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวจบรายการ6โมงเช้าปุ๊บก็จะขึ้น YouTube พิเศษแถมให้อีก20นาทีเรียกชื่อรายการว่าในบริบทของสมเกียรติวันบนก็ต่อเนื่องกันแหละนะครับแต่ผมจะเทปส่งไปล่วงหน้าตั้งแต่วันพุธเรื่องอะไรที่คุยได้20นาทีแต่สิ่งที่ผมคุยหรือเล่าให้ฟังจะไม่ตื่นเต้นหวาดเสียวเรียกคนดูนะตั้งใจว่าจะให้เป็นสาระแล้วใครผ่านพบมาดูก็ได้ประโยชน์ไปแต่จะไม่สร้างคดีความให้กับผมหรือท่านผู้ฟังแล้วอาจจะโกรธบ้างไม่พอใจบางเรื่องที่พูดเพราะมันความเห็นไม่ตรงกันแต่ว่าน่าจะเป็นการโกรธแบบน่ารักแล้วก็เขียนจดหมายมาต่อว่าอะไรแบบนั้นแต่ไม่ต้องการให้คนฮือฮาว่าเฮ้ยพูดอะไรไปลิสาลาลิสาหรือว่าส้มตำหรืออะไรที่มันออกมาไม่ดีนะครับที่จริงมันดีหมดแหละนะแต่ถ้าจะหาเรื่องให้คนฟังเยอะมันก็อาจจะมีวิธีการที่คนรุ่นใหม่ๆก็ทำพลาดหัวให้มันเพี้ยนๆไปหน่อยพูดถึงเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับรายการทอล์คโชว์ในเมืองไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ทอล์คโชว์แบบคืนนี้ที่ช่อง9หรือว่าตี10ที่นี่กรุงเทพที่พวกเราได้ร่วมกันริเริ่มมาเนี่ยครั้งหนึ่งก็คุณบอยทกลเกียรติวีรวรรณเรียนจบมาจากนิวยอร์กเก่งมากเลยนะครับก็เลยเขาเลยมานั่งคุยกับผมกับวิทวัฒน์ที่บริษัทที่ตึกไทยคลองเตยจสร้อยแหละครับตึกเดียวกันเขาก็บอกมันก็ดีจังเลยที่เห็นไอ้ทอล์คโชว์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็มีความคิดต่างๆหลากหลายเพียงแต่ว่าบอยทกลเกียรติวีรวรรณเนี่ยเขามีความเป็นตัวของตัวเองเขาจะเริ่มคิดทำอะไรของเขาเองจนทุกวันนี้เขาคือนักลงทุนเจ้าของและผู้ผลิตงานโรงละครรัชดาลัยแล้วก็ช่องวัน31ของแกรมมี่เนี่ยก็เติบโตเบิกบานมานะครับแต่ว่าพอพูดถึงรายการคืนนี้ที่ช่อง9เนี่ยก็ยังผลให้คุณทกลเกียรตินะมานั่งคุยกับผมด้วยความชื่นชมนะแล้วก็ช่วยกันคิดว่าเมืองไทยควรจะเป็นยังไงนะแต่ว่าเขาก็เติบโตแล้วก็น่าภูมิใจตอนนี้มาพูดถึง สองสาวอย่างนี้ครับเดี๋ยววันอังคารซึ่งตรงกับวันพุธในเวลาบ้านเราเนี่ยคงจะคุยกันเยอะว่าเป็นรอบสุดท้ายของดีนี่รอยัลที่จะชิงตำแหน่งเงินรางวัล$1,000,000ในรายการอเมริกา Hascat Talent สรุปก็คือทุกวันนี้ลูกสาวไทยเนี่ยที่โด่งดังในหน้าสื่อทั้งหลายทั่วโลกอยู่ในระดับสากลที่สุดก็จะเป็นลลิสามโนบาลนะฮะในนามคนไทยและชาวเอเชียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือจะปะปนกับความเป็นเคป๊อปที่กำลังเติบโตขึ้นมาแต่วัยเด็กกว่าเพราะว่าเธออายุเพียง16นะครับกำลังเริ่มสร้างตัวแล้วก็โด่งดังแบบสุดขีดในรายการโทรทัศน์ของอเมริการายการที่ดังรายการหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ถึงขนาดที่จะมาในระดับลิซ่าเพราะว่าเธอเพิ่งเริ่มอายุเพิ่ง16ลิซ่ากับรัติการอัมลอยหรือเนเน่รอยัลนะครับลิซ่ามโนบาวอายุ29ตอนนี้ลิซ่าในอายุ13ค้นพบตัวเองว่าจะต้องเต้นต้องร้องต้องทำอะไรแบบนี้ครับเกาหลีเธอก็แมวมองมาก็เลยพาตัวเธอไปอยู่เกาหลีจากพ่อแม่ไปที่บุรีรัมย์ตั้งแต่อายุ13 5ปีเหนื่อยยากเหนื่อยยากถูกอบรมฝึกตามกรอบของเคป๊อปเกาหลีจนเรียกว่าเหมือนกับเรียนจบนะก็ได้ออกการแสดงเรื่อยมาเริ่มเป็นที่รู้จักจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาที่มีความเป็นดวงตัวเองสูงเธอก็ออกมาพักยังคงสังกัดค่ายเกาหลีอยู่บ้างแหละนะครับแต่ว่าออกมาตั้งบริษัทลาวของเธอ WLOUDทำธุรกิจเองคิดเองทำเองเธอบอกว่าเราจะต้องทำอะไรเป็นของตัวเองได้มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนั้น ก็เลยมีบริษัทของตัวเองคุมงานเองหมดแต่ไปอยู่ฮอลลีวูดก็เชื่อมโยงหรือเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมงานแต่ไม่ใช่ลูกจ้างหรือเด็กในสังกัดของ RCA Record ที่อเมริกานะครับที่ฮอลลีวูดนั้นเป็นตัวของตัวเองมีบริษัทของตัวเองแล้วก็ดังด้วยวิธีคิดของเธอและกลุ่มพวกแล้วก็เกาหลีเพื่อนฝูงสนิทแล้วก็พ่วงกับที่ยังช่วยดูแลกันอยู่เกาหลีก็มีอิทธิพลสูงและเป็นมิตรที่ดีนะครับเกาหลีใต้เพราะลิซ่าเนี่ยบรรลุวุฒิภาวะทางธุรกิจและความบันเทิงและทางวัฒนธรรมได้ส่วนผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างตะวันตกตะวันออกกับตะวันตกและฮอลลีวูดผมคิดถึงลิซ่าวันแรกที่ไป RCA Record ว่าเดี๋ยวเธอฮอลลีวูดเนี่ยมันจะจับเธอเปิดทีละนิดก็เปิดบ้างนะครับแต่ไม่เกินเลยแล้วเธอก็มักจะสอดแทรกความเป็นไทยจนเราภูมิใจนี่ในรอยัลอายุเพียง16ยังมีรากยาวนานคอยพบกับความผิดหวังหรือสมหวังวันอังคารวันพุธหน้านะครับที่จริงมันสมหวังหมดแหละจะชนะที่1ได้เงินรางวัล1ล้านย่อยเป็น40ปีผ่อนส่งตามอัตราณวันนี้รัติการอัมลอยอายุ16ปีหรือในรอยัลก็ประสบความสำเร็จบันไดขั้นสำคัญที่สุดของเธอแล้วแล้วเธอก็มีบริษัทมีกิจการเพราะฉะนั้นเราเฝ้าดูลูกสาวสองคนจะมีอีกคนหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าคนเนี้ยสุดๆแต่ว่าโลก YouTube หรือโซเชียลมีเดียก็พูดถึงอยู่ถ้าเป็นแฟนเธอแท้จริงสำหรับผมที่เป็นคนแก่มองดูเด็กนี่คือแร็ปเปอร์ไทยที่แบบสากลที่สุดธรรมชาติที่สุดเนี่ยหน้าตาแต่งตัววิธีคิดร้องรำทำเพลงแบบแร็ปเปอร์เนี่ยมันกลมกลืนแล้วหน้าตาแบบนี้มันไม่เหมือนไทยไม่เหมือนฝรั่งมันเหมือนกับเม็กซิโกอะไรปนๆกันอยู่เพราะว่าเมลลี่ยังเป็นตัวของตัวเองแล้วจะที่จริงควรจะโด่งดังไม่ได้แพ้ลิซ่าในทุกวันนี้แต่ความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยก็ทำให้เธอมีลักษณะเฉพาะของตัวเองผมอาจจะลำเอียงหน่อยนะผมดูมิลลี่แล้วรู้สึกว่าโอ้ธรรมชาติจริงๆแม้ว่าผมจะไม่ใช่แร็ปเปอร์แต่เข้าใจดนตรีแร็ปเปอร์เป็นยังไงนั่นอีกคนหนึ่งนะท่านผู้ฟังก็มีแฟนของมิลลี่กันเยอะแหละนะครับน่าจะสามสาวลูกสาวไทยนะครับเบอร์หนึ่งก็จะเป็นไม่ควรให้เบอร์นะครับแต่ว่าเอาโสดสุดแล้วกันนะครับลิซ่าน้องลงมาก็จะเป็นมิลลี่นะดานุภาคณาธีรกุลหรือมิลลี่แล้วก็น้องคนสุดท้ายละล่าสุดแล้วกันมันจะมีเด็กผู้หญิงคนอื่นตามมาอีกแหละไม่ต้องห่วงอะพวกเนี้ยเขาจะเป็นผู้มีอิทธิพลทำให้คนรุ่นหลังมีอินสปิเรชันก็คือรัติการอัมลอยในเน่รอยัลนี่มันลูกสาวไทยที่3นะครับเอาละครับพอสำหรับเรื่องความบันเทิงแต่เพียงเท่านี้นะครับเรื่องที่เมื่อวานเนี้ยคุยกันไปแล้วมันก็เกิดผลกระทบต่อเนื่องก็คือเมื่อวานนี้คุยเรื่อง AIที่มีปัญหาเป็นพาดหัวข่าวเยอะแยะซึ่งไม่มีวันหมดผมก็จะทยอยเลือกบางเรื่องแต่ที่สำคัญเมื่อวานนี้พูดถึงบทความของผู้บริหารนะของบริษัท AI นะ Anthropic ที่แกเตือนว่าต้องสโลว์ดาวน์ต้องชะลอต้องเพซซิ่งไม่งั้นมันจะไม่ไหวคุมไม่อยู่วันนี้ข่าวล่าสุดจากสำนักข่าว AP นะครับบริษัท OpenAI เจ้าของ ChatGPT เนี่ยครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ใหญ่คนใช้ทั้งโลกนะครับ AI เปิดเผยว่า AI ของ ChatGPT หรือ OpenAI ตอนนี้มันดื้อมันไม่ฟังคำสั่ง OpenAI ได้เปิดเผยว่ามีรายงาน6ครั้งในภายในของบริษัทเองว่ามีพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงและคาดไม่ถึงว่าเจ้า AI ของ OpenAI หรือ ChatGPT ถ้าพูดง่ายๆแค่นั้นนะครับของบริษัท OpenAI เนี่ยมันดื้อมันทำอะไรประหลาดๆไม่ฟังคำสั่งอยู่6ครั้งนะครับ Unexpected or concerning behavior พฤติกรรมมันน่าห่วงใหญ่ไม่คาดว่ามันจะมีนิสัยแบบนี้นะไอ้เจ้า AI ที่ตัวเองเขาสร้างกันขึ้นมาเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่จะต้องถกเถียงกันในเรื่องความปลอดภัยนะว่าจะมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี้ยบริษัท OpenAI โดยผู้บริหารเขาก็เปิดเผยว่าตอนนี้ยกธงเตือนภัยมีพฤติกรรมไม่ฟังคำสั่งอยู่6พฤติกรรมเนี่ยอาจจะไม่มีรายละเอียดเขาจะบอกอะไรมากมายนักแต่อยู่ในสำนักข่าว AP นะครับว่าพฤติกรรมของ OpenAI ที่สร้างปัญหาเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องเช่นยกตัวอย่างคร่าวๆคือว่าสั่งแล้วไม่ทำตามแล้วทำตามไปสักพักก็ไม่ฟังต่อแล้วก็ทำเองไม่ฟังคำสั่งคือหมายความว่าเขาฉลาดพอที่จะไม่อยู่ใต้บงการของคุณพ่อผู้ให้กำเนิดคือมนุษย์เขาก็จะคิดเองมันเริ่มมีการคิดเองนอกจากคิดเองแล้วไม่พอนะครับไปร่วมมือกับ AI อื่นโดยไม่ฟังคำทักทายจากมนุษย์ที่ออกคำสั่งอันนี้จะไม่มีรายละเอียดว่าเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องไม่ใหญ่นักนะครับนะสรุปว่าเป็นเรื่องไม่ใหญ่นักไม่ถึงกับโลกสลายแต่ว่ามันมีแล้วล่ะ6รายการที่ AI ดื้อไม่ฟังคิดเองทำเองแล้วก็ไปร่วมมือกับคนอื่นหมายถึง AI เจ้าอื่นที่เข้าโผล่เข้ามายังไงก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ฟังที่เป็นนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือนัก AI ไซน์อะไรทั้งหลายนะครับช่วยคิดให้ละเอียดตามดูแล้วคอยเตือนๆพวกเพื่อนฝูงที่ใช้ AI อยู่โดยเฉพาะบริษัทห้างร้านที่ใช้โปรแกรม AI Pro แล้วก็ทำมาหากินแล้วอาจจะเสียหายส่วนรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าเขายังไม่ฟังเสียงน้อยๆอย่างสื่อสารมวลชนอย่างผมนะครับแต่ว่าผมก็เพียงแต่พูดเผื่อรัฐบาลฟังอยู่หรือว่าข้าราชการกระทรวงดิจิทัลฟังอยู่ก็เอาไปคิดต่อแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันเป็นของจริงล่ะนะแล้วรัฐบาลควรจะพูดบ้างว่าระวังหน่อยแต่ยังไม่มีการพูดอย่างโจ่งแจ้งว่ามันอยู่ในช่วงที่รัฐบาลแจก AI ให้ประชาชนใช้ฟรีโดยไม่สนใจว่ามันจะบวกจะลบเนี่ยผมก็พบทุกวันจนจะไม่พูดแล้วล่ะเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะหาว่ามันมากเกินไปผมก็เกรงใจอยู่นะครับแต่ว่าเรื่อง AI เนี่ยตามอย่างใกล้ชิดทุกวันเมื่อมีข่าวใหม่ก็เล่าให้ฟังเฉยตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับเพราะผมใช้ AI อยู่นะแม้กระทั่งอย่างเรื่องรายการของ Tonight Show และลิซ่าไปออกผมก็ถาม AI ว่าคนอเมริกันว่าไงลิซ่าไปออกกับจิมมี่ฟาลอน Tonight Show เนี่ยครับสรุปแล้วคนอเมริกันรู้จักมากขึ้นไหมOpen ไม่ใช่ Open AI นะครับ Gemini ของ Google ก็ตอบผมว่าตอนนี้คนอเมริกันรู้จักมากขึ้นแล้วไหนจะส้มตำไหนจะนิสัยใจคอแล้วที่สำคัญก็คือว่าจะไปแสดงลาสเวกัสเนี่ยมันถึงว่าความรู้จักลาลิสามโนบาลของไทยวัฒนธรรมไทยเนี่ยมากขึ้นนะมากขึ้นกว่าเดิมมากผมก็เลยถามว่าแล้วรายการนี้เขาคิดเงินกันไหมAI ก็ตอบผมว่ารายการที่อเมริกามันจะมีกฎหมายแรงงานอยู่นะครับคนที่มาออกรายการต้องไม่มีค่าจ้างออกแล้วต้องไม่จ้างรายการให้เชิญเข้ามาออกอาจจะมีค่าน้ำค่ากาแฟค่าเดินทางนิดหน่อยค่าที่พักโรงแรมแป๊บนึงเท่านั้นถือว่าเป็นหน้าที่ของสถานีไม่ใช่รายการเพราะฉะนั้นถ้าลิซ่าไปเนี่ยเธอใช้เงินตัวเองหรือเธอจะได้รับคำเชิญให้มาพักให้มากินที่ร้านนี้ร้านนั้นหรือเครื่องบินก็ NBC จะเป็นคนจ่ายครับอันนี้ก็เป็นผลจากการทำอะไรง่ายๆค้นเรื่อง AI นอกนั้นผมก็จะไปค้นเรื่องแฮร์รี่เมเกิลซึ่งไปอังกฤษแล้วกลับอีกมันเรื่องอะไรกันแน่คนอังกฤษก็จะโวยวายว่าจนตรอกแล้วใช่ไหม6ปีออกจากอังกฤษไปอยู่กันที่แคลิฟอร์เนียแล้วกลับมา แพ้คดีเสียเงินเป็นร้อยล้านกลับมาเอาลูกมาเรียนโรงเรียนอันนี้คือกับเจ้าชายแฮร์รี่กับคุณเมแกนมาร์เคิลเมแกนที่เป็นภรรยาหรือจะเป็นเจ้าหญิงซัสเซกอะไรก็แล้วแต่กลับไปอังกฤษอีกจะไปอยู่แล้วตอนนี้กลับไปอเมริกาไปคนเดียวฝ่ายหญิงกลับแล้วฝ่ายเจ้าชายแฮร์รี่ยังอยู่แล้วลูกก็ย้ายโรงเรียนมันยุ่งไปหมดผมเลยถาม AI ว่าเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงจิมนี่บอกว่าเรื่องจริงๆเขายังไม่ได้หย่ามั้งเขาเพียงแต่ว่ามัน

0: เราต้องเฝ้าระวังต้องทำเดี๋ยวนี้ต้องไปช้าๆอย่าเร่งร้อนแล้วอย่างที่พูดไว้เมื่อวานเจ้าของบริษัท AI คนหนึ่งเขาบอกไม่ต้องห่วงเราดูให้ซึ่งมันก็ไม่ได้นะครับส่วนโดนัลด์ทรัมป์เองประธานาธิบดีอเมริกันเองก็บอกว่าไม่เป็นปัญหา AI เดินหน้าต่อไปเดี๋ยวแพ้จีนมันการเมืองจึงเป็นอุปสรรคในการระมัดแสดงความระมัดระวังเรื่องปัญญาประดิษฐ์อเมริกากลัวจีนนำหน้าก็เลยไม่หยุดไปเร็วจีนก็คงจะกลัวตามอเมริกาไม่ทันแล้วนำหน้าอยู่แล้วหรือแซงอยู่ไม่ทราบก็จะไม่ยอมแพ้ส่วนพวกเราเป็นผู้ใช้ AI เสียตังค์บ้างฟรีบ้างเราก็ต้องก้มหน้ารับผิดชอบตัวของเราเองว่าเราจะใช้ AI แค่ไหนเพราะว่าส่วนบุคคลอย่างเราท่านเนี่ยค้นหาข้อมูลหรือทำภาพโน่นนี่นั่นคงไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนักนอกจากว่าท่านจะเก่งน้อยลงก็ทำเองไม่ค่อยเป็นแล้วนะฮะแล้วพวกผมจะตกงานเพราะท่านไม่มาจ้างให้ภาคหนังแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ก็คือว่าถ้าบริษัทห้างร้านใช้ AI ทำบัญชีหรือใช้ AI ผลิตสินค้าสักวันหนึ่ง AI กบฏไม่ยอมทำท่านก็จะลำบากอันนี้ตัวใครโทรมันนะครับก็บอกไว้ล่วงหน้าหมดเวลาของรายการโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มะรืนพักรับฝนสุดท้ายแล้ววันจันทร์กลับมาสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: เออทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: อย่าบอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอ ตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD

0: ปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio
1: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
2: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
2: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @ thinking radio
3: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
0: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
4: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
5: และผมธนัสสิรางกูลรายงานตัวครับ
4: ค่ะเช้าวันนี้ก็วันศุกร์นะคะเราก็มีเรื่องเด่นๆในสัปดาห์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการปิดดีลแก๊สเทค2026นะคะมูลค่ามหาศาลเลยแต่ใครจะเป็นคนแบกนะคะแล้วก็เฟดขึ้นกับเบี้ยสวนทางแนวทางของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะแล้วก็ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านกฎหมายคุม data center ไม่ผลักค่าไฟใส่ประชาชนเอ๊ะประเทศไทยเป็นยังไงบ้างนะคะ AI ล้างโลกค่ะประเด็นนี้ก็ต้องสนใจอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวแล้วก็ไทยประกาศจะเอาจริงเรื่องการจัดการกับพวกสแกมเมอร์ฟอกเงินนะคะจริงเท็จแค่ไหนหรือว่าเข้มข้นแค่ไหนเดี๋ยวต้องติดตามแต่ก่อนจะไปถึงตอนนั้นไปดูเรื่องนี้เลยค่ะเปิดยุคแข่งขันสะสมอาวุธในอวกาศใน News of the Week ช่วงแรกค่ะ
1: ช่วง News of the Week
5: กลับเมื่อวันจันทร์นะครับทางกองทัพอากาศของสหรัฐซึ่งก็มีหน่วยงานที่เรียกว่ากองกำลังอวกาศนะครับ Space Force นะครับซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2019โดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีนะครับในสมัยแรกของเขาจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการนะครับเป็นเหมือนความลับที่รู้ๆกันอยู่นะฮะ open secret ว่ายังไงมหาอำนาจก็คงจะมีอาวุธบางประเภทอยู่บนอวกาศแล้วแต่เมื่อวันจันทร์เนี่ยเจ้าที่ระดับสูงของกองทัพอากาศสหรัฐก็ยืนยันว่าได้ประจำการอาวุธต่อต้านอวกาศไว้ในวงโคจรนะก็บอกว่าวัตถุประสงค์ก็คือป้องกันปกป้องกองกำลังบนพื้นโลกนี่แหละนะรับมือภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ยอมรับจากที่เคยรู้กันอยู่นะว่ามีแต่นี่คือพูดออกมาตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าเป็นการท้าทายเป็นการเปิดยุคนะทำให้พันธมิตรเองนะพันธมิตรของสหรัฐเองชาติยุโรปตะวันตกชาติต่างๆที่อยู่ในค่ายของชาติตะวันตกเนี่ยก็คงจะตะขิดตะขวงใจยังไงด้วยนะฮะส่วนศัตรูนี่ก็แน่นอนนะครับออกมาแบบนี้ไม่ว่ารัสเซียแล้วก็จีนจะมีท่าทีอย่างไรนะครับจะเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการแข่งขันสะสมอาวุธนะเหมือนสมัยสงครามเย็นหรือเปล่านะครับที่หัวรบนิวเคลียร์แข่งกันสู้กันนะครับพัฒนาเทคโนโลยีในการทำลายล้างบนพื้นโลกไม่พอนะครับขึ้นไปอวกาศด้วยนะแล้วก็ยังมีคำถามตามมาว่ามันเป็นอาวุธประเภทใด นะมีอยู่จำนวนเท่าไหร่ประจำการมาอย่างไงมีศักยภาพอย่างไรเป็นอาวุธประเภทไหนนะครับก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานานะฮะจะเป็นเป็นอาวุธคล้ายๆกับบนพื้นโลกหรือเปล่านะฮะคล้ายๆบนพื้นโลกหรือเปล่าอาวุธที่ต้องใช้การยิงการตกกระทบนะการกระแทกชนเหมือนกับขีปนาวุธหรืออะไรต่างๆหรือว่าจะเป็นอาวุธอิเล็กทรอนิกส์เครื่องรบกวนการสื่อสารในอวกาศนะที่ทำลายการควบคุมประเภทนี้นะครับซึ่งส่วนนี้ประเภทนี้น่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับแต่มันก็ไม่รู้ว่าอย่างผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็บอกว่ามันก็คงมีอยู่หลายประเภทนะครับมีอยู่หลายประเภทว่าจะใช้แบบไหนจะใช้อย่างไรนะครับนะก็เป็นสิ่งที่ทางจีนและรัสเซียนะครับปฏิกิริยาที่ออกมานั้นก็ตามคาดนะครับไม่ผิดแผกไปก็ออกมาต่อต้านคัดค้านนะครับการนำอวกาศมาใช้เป็นอาวุธกลายเป็นสนามรบนะครับทำให้เกิดการแข่งขันสะสมอาวุธขึ้นนะฮะเรียกร้องให้สหรัฐเนี่ยปลดจำการอาวุธเหล่านี้นะทางรัสเซียก็เรียกร้องความร่วมมือเพื่อรักษาอวกาศให้ปราศจากอาวุธใดๆนะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญก็มองกันอีกนะวิเคราะห์อะไรต่างๆนะข้อมูลต้นแน่นอนสองชาตินี้ก็คงไม่ได้ตามหลังสหรัฐอเมริกาหรอกก็คงพัฒนากันอยู่ด้วยเช่นกันนะครับพัฒนาขีดความสามารถในการต่อต้านอาวุธอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีอาวุธต่อต้านดาวเทียมอยู่แล้วอาจจะเป็นดาวเทียมเมอร์ไม่นานมานี้เองก็เพิ่งจะมีการทดสอบของรัสเซียนะครับทำลายดาวเทียมไปดวงหนึ่งทำให้เกิดปัญหานะฮะเกิดชิ้นส่วนกระจัดกระจายเป็นอันตรายอยู่บนอวกาศนะครับก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะก็มีคนผู้เชี่ยวชาญก็วิเคราะห์อีกนะครับจากข้อมูลที่ได้มาหลายปีที่ผ่านมาอาจจะเป็นอาวุธเนี่ยแหละครับอาวุธอิเล็กทรอนิกส์รบกวนการสื่อสารหรือไม่ก็เป็นอาวุธแบบดาวเทียมนะฮะที่ใช้สกัดดาวเทียมอีกดวงอื่นเป็นดาวเทียมที่เป็นอาวุธนะครับถึงแม้ว่าจะมีสนธิสัญญานะครับโลกเรามีมาตั้งแต่ปี1967แล้วก็ห้ามประเทศต่างๆในการประจำการอาวุธทำลายล้างศูนย์อาวุธนิวเคลียร์อาวุธทำลายล้างศูนย์ต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ในวงโคจรหรือประจำการในอวกาศไม่ได้ห้ามตั้งฐานทัพด้วยนะครับหรือว่าทดสอบอาวุธบนดวงจันทร์และวัตถุทางดาราศาสตร์อื่นๆแต่มันก็มีช่องว่างอยู่ว่าส่วนที่สัญญานี้ไม่ได้ห้ามติดตั้งอาวุธอื่นใดนะฮะเรามีช่องว่างในการตีความที่อาจจะไม่ครอบคลุมไม่เป็นการคุมเครืออยู่นะครับแล้วทำไมสหรัฐถึงมาประกาศทำไมถึงเลือกมาประกาศแบบนี้นะฮะมันก็ทำให้เกิดความตึงเครียดแล้วคุณจะได้ประโยชน์อะไรสู้ให้เป็นความลับเอาไว้ไม่ดีกว่าเหรอต่างคนต่างรู้กันนะฮะรู้กันอยู่แต่ก็ป้องปรามไปในที่ก็ไม่เข้าใจแล้วคุณกันนิด
4: น่าสนใจ
5: นะทำไมประกาศมาทำไม
4: เป็นยุทธศาสตร์บางอย่างหรือเปล่าอ่ะหมายถึงว่าบอกแบบนี้เพื่อให้คู่แข่งทำไมอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
5: ก็มาฟังหน่อยนะครับมาฟังพลเอกเดวิดเดฟทูล่านะครับเป็นอดีตทหารเกษียณแล้วก็บอกว่าการส่งอาวุธประจำการในอวกาศเพื่อตอบโต้นี่แหละครับการแข่งขันด้านอาวุธที่เริ่มขึ้นแล้วโดยศัตรูของสหรัฐก็คือรัสเซียกับจีนนั่นเองนะก็ที่ประกาศออกมาก็เพื่อไปสกัดกั้นผมก็ไม่เข้าใจว่ายังไงนะครับพัฒนานวัตกรรมเนี่ยบอกว่าสหรัฐเนี่ยพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของคนทั้งโลกแต่ประเทศสองประเทศนี้ขัดขวางนะครับจีนรัสเซียได้พัฒนาเครื่องรบกวนสัญญาณอาวุธพลังงานตรงอันนี้อาจจะเป็นที่ภาษาทางวิทยาศาสตร์คินเนติกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ยังหาความรู้ขาดความรู้เรื่องนี้คินเนติกกับนอนคินเนติกก็เป็นลักษณะของการพลังงานจนนะครับการเป็นอาวุธที่เป็นพลังงานใช้พลังงานจนต้องไปชนประมาณนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของอาวุธด้านไซเบอร์ด้วยนะครับรวมถึงขีปนาวุธต่อต้านดาวเทียมภาคพื้นดินก็คือขีปนาวุธธรรมดานี่แหละจากภาคพื้นดินยิงขึ้นไปในอวกาศนะครับก็ถือว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในอวกาศด้วยเช่นกันแล้วก็ดาวเทียมที่สามารถเคลื่อนที่เข้าใกล้ดาวเทียมดวงอื่นได้ก็คือใช้ดาวเทียมเป็นอาวุธนั่นเองนะครับก็มีหลายๆประเภทเหล่านี้นะ คุณเดฟทูล่าบุญโทนะครับอดีตในทหารก็บอกไว้อย่างนี้ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างนี้นะครับก็ต้องแสดงความชัดเจนในวันนี้นะครับเพื่อที่จะสกัดกั้นนะสองชาตินี้พูดยกตัวเหมือนกันนะครับลักษณะว่าเราพัฒนาเพื่อประโยชน์นะแล้วคราวนี้มาฟังคนที่เป็นนายทหารปัจจุบันประธานคณะเสนาธิการร่วมพลเอกแดนเคนนะครับก็เป็นที่ปรึกษาทางทหารของนายทรัมป์ด้วยบอกว่ากองทัพอเมริกันจะเป็นต้องเตรียมพร้อมสำหรับการสู้รบไม่เพียงแต่วงโคจรของโลกเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงรอบดวงจันทร์ด้วยอ้าวนะครับมองไปถึงพรมแดนหรือว่าแนวรบใหม่นะครับจากที่เพิ่งประกาศออกมานะครับต้องปรับตัวกองทัพสหรัฐต้องปรับตัวในตอนนี้เพื่อให้พร้อมที่จะต่อสู้และเอาชนะตั้งแต่ก้นทะเลไปเลยครับแดนเคนบอกก้นทะเลไปจนถึงห้วงอวกาศรอบดวงจันทร์ต้องเตรียมพร้อมโอ้โหนี่ยังไม่พร้อมกันอีกเหรอฮะบนโลกแข่งขันถ้าสมอาวุธยังไม่พอนะครับก็ไปถึงนั่นแหละครับเราก็ได้แต่มองตาปิดๆนะครับว่าชาติมหาอำนาจเขาจะเป็นไงแต่ว่าอย่างที่มีเขานั่นแหละครับว่าไม่ใช่เพียงสหรัฐเท่านั้นที่มีอาวุธแล้วในอวกาศจีนและรัสเซียนะฮะก็น่าจะมีนะไม่ใช่เพียงแต่ในทหารที่ประจำการและนอกประจำการเกษียณไปแล้วที่มองเห็นร่องรอยเหล่านี้นักวิเคราะห์นักผู้เชี่ยวชาญต่างๆก็นะฮะอย่างที่บอกไปมีหลายประเภทที่คิดว่าไม่พัฒนาอยู่ก็ติดตั้งไว้แล้วนี่ก็เป็นสถานการณ์โลกของเราที่ปั่นป่วนทุกวันลงไปถึงนอกโลกด้วยเป็นอยู่ซอฟต์ลิฟต์เรื่องแรกของเราครับ
4: ค่ะคุณธนัทคะบ้านเราเนี่ยเพิ่งเป็นพื้นที่จัดงานแก๊สเทค2026นะคะ3วันที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่วันอังคารจนถึงเมื่อวันพฤหัสบดีนะคะจบลงไปคาดว่ามูลค่าการเจรจาแผนลงทุนที่เกี่ยวกับแก๊สเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะมีความร่วมมือพลังงานดีลธุรกิจระดับโลกตลอด3วันของการจัดงานแล้วก็ครอบคลุมทั้งการจัดหา LNG การผลิตไฟฟ้าธุรกิจต้นน้ำปิโตรเคมีไปจนถึงการขนส่งท่าเรือนะคะแล้วก็ยังมีการประชุมเชิงยุทธศาสตร์โครงการเดินหน้าหารือระดมทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อระบบพลังงานที่มั่นคงนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะแม้ว่าจะมีการสร้างมูลค่าได้มหาศาลเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตว่าคือแก๊สเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นพลังงานฟอสซิลเนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยโลกพยายามที่เนื่องจากว่าภาพสะท้อนผ่านไอ้ภาวะโลกร้อนโลกรวนนะคะภัยธรรมชาติต่างๆเนี่ยก็เรียกร้องให้นำไปสู่พลังงานที่สะอาดมากขึ้นแต่แก๊สเนี่ยพยายามที่จะมีความปลุกปั้นว่ามันใช้คำว่าคุณธนัท transitional energy ก็คือเหมือนกับว่ายังจำเป็นนะอยู่ในรอยต่อระยะเปลี่ยนผ่านอะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้สามารถใช้แก๊สเนี่ยได้ต่อไปแต่เรื่องนี้เนี่ยคือมันต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมด้านภูมิภาคด้วยเนอะเพราะว่าโลกเนี่ยเหลือเพดานการปล่อยก๊าซคาร์บอนสะสมเพียง170,000 ล้านตันหรือเทียบเท่ากับการปล่อยประมาณ4ปีเท่านั้นแต่โครงสร้างพื้นฐานพลังงานฟอสซิลและศูนย์ข้อมูลที่ถูกออกแบบให้ใช้ยาวนานหลายทศวรรษอย่างที่เราบอกแก๊สเทคเนี่ยมีทั้งเรื่องโรงไฟฟ้าทั้งเรื่องท่าเรือต่างๆฉะนั้นมันก็ขัดแย้งระยะเวลาแล้วก็ระบบของภูมิอากาศและเวลาของการลงทุนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากดร.กฤษดาบุญชัยผู้ประสานงานไทย Climate Justice for All หรือเครือข่ายความเป็นธรรมด้านสภาพภูมิอากาศเนี่ยบอกว่าคือทั้งกรณีการที่ยังพึ่งพิงก๊าซ LNG เนี่ยนะคะมันสะท้อนถึงคือมันสะท้อนถึงไอ้การที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องสภาพภูมิอากาศที่กำลังเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ประเทศไทยเองเนี่ยเราได้ประกาศในเวทีโลกเนาะเขาเรียกว่าNDC 3.0 ก็คือตั้งเป้าในการที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเนี่ยลดลงจาก 2,807 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเทียบเท่าในปี2019เนี่ยให้เหลือแค่152ล้านตันภายในปี2035หรือลดลง47%เลยนะคะซึ่งมาตรการนี้เนี่ยที่เราประกาศตั้งเป้าไปเนี่ยมันถือเป็นมาตรการที่ท้าทายแล้วก็ รัฐบาลประเทศก็ตัดสินใจแล้วบอกว่าเราจะสู่เส้นทาง Net Zero เนี่ยในปี2050นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะต้องมีพื้นที่สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่แคบลงอย่างรวดเร็วเนาะแต่กลายปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งเรื่อง LNG มีทั้งเรื่องdata center นะคะที่มันมีไอ้พวก IT load แล้วก็เป็นตัวแปรสำคัญในระบบพลังงานเนี่ยนะคะแล้วก็พอไปดูไอ้แผนพัฒนาพลังงาน2026 PDP เนี่ยที่กำลังรับฟังความคิดเห็นคุณธนัททุกแผน4แผนทางเลือกออกมาเนี่ยมีแต่ก๊าซทั้งนั้นเลยนะคะเพิ่มเป็นก๊าซแล้วก็ยังมีSMR ก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะคะอยู่ในแผนแล้วก็จะกระจายถึง5ภูมิภาคในประเทศเลยทีเดียวนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคืองาน Greenpeace เนี่ยเขาเพิ่งจบเมื่อวันศุกร์นะคะดาวันกวางเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของ Solution for Climate Our Climate จากเกาหลีใต้เนี่ยคือเขาเป็นองค์กรที่ติดตามเงินทุนกองทุนสาธารณะก็คือกองทุนของเกาหลีใต้ที่ไปจ่ายให้กับอุตสาหกรรมก๊าซนะคะเขาก็ไปดูหลายที่เลยเขาก็พบว่าคือมันกลายเป็นว่าไอ้งานก๊าซเทคเนี่ยมันจุดความต้องการของพลังงานทั่วโลกเนี่ยมาพบอุปทานเนาะแล้วก็กลายเป็นว่าอาเซียนเนี่ยกลายเป็นภูมิภาคที่มีความต้องการพลังงานเติบโตเร็วที่สุดในโลกนะคะซึ่งเขาบอกว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานในอุตสาหกรรมก๊าซเนี่ยมันมีราคาแพงแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมากทำให้การสร้างสถานีรับก๊าซท่อส่งก๊าซโรงไฟฟ้าสักแห่งเนี่ยเท่ากับการผูกเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นเวลาหลายทศวรรษใครรับประกันได้ว่าการดำเนินการโครงการพวกนี้จะมีความคุ้มค่าทางการเงินหรือเปล่ามันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงที่ธนาคารพาณิชย์เนี่ยไม่เต็มใจแบกรับฉะนั้นก็ต้องให้รัฐเนี่ยแบกรับโดยเอาเงินภาษีของประชาชนนะคะรัฐเนี่ยถ้าไม่เริ่มลงทุนอุตสาหกรรมก๊าซเนี่ยไปต่อไม่ได้แต่ว่าพอเห็นจากงานนี้เนี่ยเธอบอกว่ามันชัดเจนเลยว่าคือตอนนี้เนี่ยเริ่มมีลักษณะของการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกนำเข้าแห่งเกาหลีหรือว่า KEXIM เนี่ยนะคะก็จะไปให้ความสนับสนุนพวกนี้เพราะว่าประเทศอาเซียนเนี่ยคืออยากได้ไงเนาะฉะนั้นเขาก็ให้กู้อย่างกรณีเมื่อเดือนตุลาคมที่แล้วเนี่ย KEXIM เนี่ยมีโครงการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงฟอสซิลที่รอการจัดหาทุนอยู่ถึง11โครงการมาจากเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะคะมีทั้งไทยสถานีนำเข้า LNG 1แห่งนะคะอินโดนีเซียโครงการปิโตรเคมี5โครงการโรงไฟฟ้าโรงผลิตไฟฟ้าความร้อนร่วมใช้ถ่านหินแก๊สอีก1แห่งเวียดนามเนี่ยก็มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมใช้กับแก๊ส4แห่งนะคะทั้งที่เขาบอกว่าจริงๆกรณีของมาบตาพุดเนี่ยการสร้างสถานีรับ LNG เนี่ยแห่งที่3ที่กำลังดำเนินการอยู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยคือเรียกว่าเราเนี่ยมีพอใช้แล้วนะคะแล้วก็เกินความพอดีอีกหน่อยแต่การที่สร้างเพิ่มเป็นแห่งที่3เนี่ยรัฐบาลไทยเองก็มีการประเมินว่า2แห่งเดิมก็เพียงพอกับความต้องการไม่จำเป็นต้องสร้างแต่สถานีแห่งที่3เนี่ยถูกสร้างขึ้นโดยผู้รับเหมาต่างชาติโดยชำระเงินค่าก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชนตลอดหลาย10ปีนับจากนี้กองการลงทุนของเกาหลีใต้ลักษณะเดียวกันนี้เนี่ยก็กำลังเกิดขึ้นในเวียดนามเช่นเดียวกันก็เลยกลายเป็นว่าคือประเทศกำลังพัฒนาประเทศพัฒนาแล้วเนาะให้เงินกู้ได้ดอกเบี้ยนะคะส่วนผู้แบบเรียกว่าอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศเนี่ยก็ล่าเริงแหละสุดท้ายก็ทิ้งภาระให้กับคนในประเทศใช้เงินภาษีจ่ายแล้วก็รวมทั้งค่าไฟเราด้วยค่ะคุณธนัทคะ
5: กลับมาถึงเรื่องของปากท้องกระเป๋าเงินกระเป๋าเหมือนกันนะครับแต่เป็นที่สหรัฐอเมริกาแต่ก็มีผลพวงไปทั่วโลกนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปีนะครับปรับขึ้นโดยมีมติเป็นเอกฉันท์เลยนะครับธนาคารกลางก็มีคณะกรรมการของเขาระบบก็มามีการโหวตมีการอะไรกันปรับขึ้นดอกเบี้ยจาก 3.5% ถึง 3.75% เป็น 3.75 ถึง 4นะครับแล้วก็ยังประกาศด้วยนะครับว่าอาจจะขึ้นอีกก่อนสิ้นปีนี้อาจจะขึ้นอีกสาเหตุก็เพราะนี่แหละครับอย่างที่ประสบกันในหลายประเทศหลายเศรษฐกิจนะครับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อ ที่ธนาคารกลางก็ต้องเข้าไปควบคุมนะครับเพราะว่าผมเกี่ยวข้องกับปากท้องสินค้าบริการที่มันเพิ่มมากขึ้นก็เป็นไปตามกระแสเป็นไปตามสภาพการที่เกิดขึ้นนะครับเพราะสงครามในตะวันออกกลางสงครามในยูเครนนะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราก็ทราบกันดีอยู่นะครับธนาคารกลางหลายชาตินะครับก็มีเป้าหมายรักษาอัตราเงินเฟ้อปกป้องไว้ไม่ให้มันทะลุเกินตั้งเพดานไว้นะครับปุ่มได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าเมื่อตัดสินใจแล้วเฟดนะครับธนาคารกลางสหรัฐก็ได้ตัดสินใจเช่นนี้นะครับนายเควินวอชประธานเฟดคนใหม่นะซึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้เสนอแต่งตั้งแล้วก็รับรองมาทำหน้าที่มาได้ไม่กี่เดือนนี่นะครับก็ก่อนที่จะเรื่องการอัตราดอกเบี้ยก็เป็นปัญหามานานแล้วนะครับสำหรับนายทรัมป์นะฮะประธานเฟดคนเดิมเนี่ยนายเจอร์มพาวเวลก็เป็นไม้เบื่อไม้เมามีปัญหาใช้ทำตำหนิตวาดก็ว่านะครับโจมตีถอนหน้ามาก็หลายครั้งนะครับทั้งโซเชียลมีเดียทั้งต่อหน้าเรียกร้องให้ลาออกเปิดการสอบสวนเพื่อกดดันด้วยนะครับเขาอยากให้เฟดเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยมานะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่าค่าใช้จ่ายในกระเป๋าผู้คนก็จะเพิ่มมากขึ้นดูเหมือนก็ได้นะครับจะเรียกว่าดูเหมือนก็ได้เพราะมันเกี่ยวกับเงินดอกเบี้ยในการกู้นะครับการกู้ซื้อบ้านการกู้ใช้บัตรเครดิตอะไรเป็นต้นเนี่ยนะครับดอกเบี้ยมันก็จะลดลงก็ดูเหมือนว่าจะช่วยผู้คนมากขึ้นแต่ว่าทางประธานเฟดตั้งแต่สมัยที่แล้วก็ตัดสินใจตามสภาพการที่เกิดขึ้นคนใหม่มานะครับก็ยังปรับขึ้นนะครับสวนทางทรัมป์ก่อนหน้าจะมีการประชุมโหวตกันไม่นานในทรัมป์ยังบอกเลยลดเดี๋ยวนี้ลดเดี๋ยวนี้นะครับนะเพราะว่าเป็นความอิสระของธนาคารกลางตามที่ควรจะเป็นนะครับถึงแม้ในทรัมป์เรียกร้องมายังไงก็ตามเพราะก็มีประธานแล้วก็มีคณะกรรมการที่เป็นอิสระตามกฎหมายไม่ได้ขึ้นตรงต่อคำสั่งนโยบายของประธานาธิบดีนะครับซึ่งก็แน่นอนบ้านเราก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเป็นภารกิจหลักก็ต้องคุมเงินเฟ้อนะครับกำหนดชะลอดูความร้อนแรงของเศรษฐกิจหยุดยั้งการขึ้นราคาสินค้าผลกระทบต่อราคาสินค้าแล้วก็ดูสภาพการทั้งการว่างงานการจ้างงานนะครับเศรษฐกิจตัวเลขต่างๆแล้วก็มีความอิทธิพลต่อทั้งโลกด้วยนะครับเฟดเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แต่ในทรัมป์เนี่ยพอขึ้นไปอย่างนี้ปุ๊บแทนที่จะตำหนินะฮะเควินวอชทุกคนที่เขาตั้งขึ้นมาก็ไปสั่นไปตำหนิเลี่ยงไปนะครับเลี่ยงไปตำหนิกรรมการคนอื่นบอกว่าคนเราเนี่ยเป็นปฏิปักษ์นะครับเป็นคนที่ใช้ไม่ได้นะครับนายเควินวอชที่ผมตั้งมาเนี่ยเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีนะครับแล้วก็ดำเนินการต่อไปก็เป็นสิ่งที่อีหลักอีเหลือมากนะครับคนที่เป็นสายคนวงในของนายทรัมป์นะครับอย่างปีเตอร์นาวาโรเนี่ยก็เป็นเรียกว่ามือขวาทางเศรษฐกิจก็ว่าได้นะครับเรื่องการค้าการขายก็ตำหนิเลยว่านายวอชเนี่ยจะทำให้เกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจขึ้นมาอีกครั้งก็เรียนแบบ Make America Great Again ใช้คำว่า Make Recession Great Again นะครับนะแล้วก็ยังมีคนอื่นๆด้วยนะครับบอกว่าขายเป็นคนที่พลยศประมาณนี้นะครับแต่ในทรัมป์ก็ยังคงแรงจุดยืนที่ไม่ไปตำหนิเควินวอชก็ต้องรอดูนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้จะเป็นยังไงนะครับนายเจอร์มพาวเวลจริงๆแล้วทรัมป์ก็เป็นคนตั้งนะสมัยแรกเนาะแต่มาระยะหลังนี่โอ้โห มีการโจมตีถึงกับบุกไปยังอาคารของเฟดเลยนะครับตำหนิว่าโอ้โหมีการใช้เงินใช้ทองทุจริตกันหรือเปล่านะครับโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราว
4: เควินวอชจะโดนแบบนี้ไหมจะโดนแบบเดียวกับที่พาวเวลโดนไหม
5: นั่นน่ะสินะครับเขายืนกล่าวนะครับนายเควินวอชบอกว่าต้องการเรื่องของตลาดแรงงานปัจจุบันเศรษฐกิจโดยรวมก็เอามาพิจารณาด้วยเพื่อรักษาศิลภาพการค้าแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับกับนโยบายกับการตัดสินใจครั้งนี้ก็คือคนที่ยากจนอะไรคนที่มีรายได้น้อยนะครับจะได้ประโยชน์นะครับการขึ้นดอกอัตราดอกเบี้ยก็เท่ากับเป็นการเมื่อมีเพื่อรักษาอัตราเงินเฟ้อนะครับก็จะเป็นการลดขั้นการใช้จ่ายแล้วก็กระตุ้นการออมด้วยเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจอันหนึ่งนะครับแต่ว่าท างเดโมแครตนะครับเขาก็มาต่อต้านบอกว่านายวอชยังเป็นบุญเชิดของนายทรัมป์นะครับสังเกตอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าเกี่ยวกับที่ลดมาเนี่ยก็ยังจะเป็นสิ่งที่ไม่ควรนะครับอัตราดอกเบี้ยสูงเกินไปไม่เหมาะสมนะครับคุยกันแล้วนะสำหรับนายทรัมป์เนี่ยคุยกันแล้วแต่ว่าสุดท้ายนี่คณะกรรมการก็เป็นปฏิปักษ์แล้วก็เล่นการเมืองมากเกินไปเดโมแครตก็บอกว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยทำให้การกู้ยืมมีราคาแพงขึ้นส่งผลชาวอเมริกันจำนวนมากเป็นหนี้มากขึ้นนะนี่ก็เป็นมุมมองของเดโมแครตเขาทำให้ทุกอย่างแพงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าทรัมป์ไม่รู้วิธีบริหารเศรษฐกิจนะครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ธนาคารสถาบันการเงินใหญ่ๆนี่ก็ปรับขึ้นรับไปแล้วนะครับปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นพื้นฐานเป็น 7% จาก 6.75 นะฮะก็เป็นผลจากอัตราจากการประมวลของเขานะครับแล้วก็เป็นไปตามนั้นแล้วก็จะส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวกับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับก็ต้องรอดูที่สำคัญเลยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเควินวอชกับนายโดนทรัมป์ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะมันก็มีผลด้วยนะครับการเลือกตั้งกลางวาระกลางเทอมที่จะมาถึงเนี่ยนะพอผลของอัตราดอกเบี้ยออกมาจะเป็นอย่างไรมันก็จะส่งผลด้วยนะครับแน่นอนไม่ได้เป็นผลดีต่อนายทรัมป์อยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องดอกเบี้ยสหรัฐครับสำหรับ News of the Week
0: ช่วง News of the Week
4: ค่ะเรามาดูข่าวคราวอื่นๆกันนะคะขอเริ่มจากเศรษฐกิจก่อนเนอะเมื่อวานนี้ทาง EU ก็ประกาศว่าจะรับแคนาดาเนี่ยเข้ามาเป็นเขาเรียกว่าสมาชิกพิเศษของสหภาพยุโรปนะซึ่งผู้นำแคนาดาก็บอกว่าต้องการพันธมิตรรูปแบบพิเศษไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะคะขณะที่แน่นอนค่ะเพื่อนบ้านก็ฟาดงวงฟาดงาค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะแสดงท่าทีเรียกว่าไม่พอใจอย่างมากเลยนะคะโดยบอกว่าหากความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยอยู่บนเจตนาที่ดีก็ไม่มีปัญหาแต่หากมีเจตนาไม่ดีสหรัฐอาจใช้มาตรการภาษีที่เข้มข้นต่อยุโรปอีกนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของยุโรปจะแบนโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กต่ำกว่า13ปีและจัดการการเข้าถึงจนกว่าจะมีอายุ15ปีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องที่SCB ค่ะก็ห่วง SME ไทยเปราะบางบริษัทผีดิบพุ่งถึง 12% น่าจะฉุดสถานการณ์เศรษฐกิจด้วยค่ะคุณธนัทคะ
5: ครับส่วนเรื่องของตัวหลอกกลางนะครับวูตีก็ได้เร่งการโจมตีซาอุดิอาระเบียต่อเนื่องนะครับทั้งท่อส่งน้ำมันแล้วก็ยังมีการส่งโดรนเข้าไปแถบนครเมกกะด้วยนะครับก็ทำให้มีเสียงประณามออกมาแล้วก็ยังลุกคืบมากมายนะครับในพื้นที่ของตัวเองก็คือเยเมนด้วยแต่มีสิ่งน่าสนใจอันหนึ่งก็คือทางเยเมนทางวูตีนี่ก็เปิดเผยว่ามีข้อตกลงกับสหรัฐนะว่าสหรัฐเนี่ยจะไม่เข้าไปยุ่มย่ามหรือว่าไปปราบปรามร่วมกับซาอุดิอาระเบียในการโจมตีทางอากาศหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งฟังดูแล้วมันก็ดูแปลกๆนะนะซาอุดิอาระเบียก็เป็นพันธมิตรกับสหรัฐแต่สหรัฐกลับไปมีข้อตกลงอะไรบางอย่างกับปูตินนะฮะที่จะไม่ร่วมทำลายหรือว่าโจมตีการลุกคืบขณะนี้ก็ครอบครองเกาะสำคัญอันหนึ่งนะครับในทะเลแดงเกาะเปริมเนี่ยก็เป็นยุทธศาสตร์ในช่องแคบบับกามาเดสด้วยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกระทบความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียอย่างไรนี่ก็ต้องขุดคุยกันต่อไปนะครับเรื่องของคดีเอฟสตีนนะครับเจฟฟรีย์เอฟสตีนก็มีข้อมูลใหม่นะเรื่องของวัตถุหลักฐานพยานไม่ใช่หลักฐานพยานพยานวัตถุนะครับเกี่ยวกับเด็กๆต่างๆที่ถูกนายเอฟสตีนเนี่ยล่วงละเมิดทางเพศเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนี่ก็ไม่รู้จะพบกับใครอีกส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับข้อมูลเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็พบว่าตัวเลขของอัตราความชื้นนะฮะที่กระจายขึ้นไปจากผลของโลกร้อนแล้วก็เอลนีโญเนี่ยสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์นะครับเท่าที่เคยมีมาเลยนี่ก็เป็นข้อมูลใหม่ที่น่ากลัวจะทำให้เกิดมหันตภัยนะครับพายุก็จะรุนแรงขึ้นฝนตกก็หนักขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของโลกครับ
4: ค่ะคุณธนัทคะปิดท้ายก็ทำเอาซึ่งเป็นสื่อด้านไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวนะคะเขาเพิ่งเปิดเผยอันดับ คูเรสเนเบอร์ฮูดนะคะก็คือย่านเหมือนบ้านเราก็จะแปลว่าย่านสุดชิคย่านเท่นะคะตลาดน้อยติดอันดับ14ของปีนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีหลายเรื่อง AI ล้างโลกเรื่องของสแกมเมอร์ไทยเจ้าจริงแค่ไหนนะคะพักกันสักครู่ค่ะ
0: เช้าทันโลก Worldwide Health Driven My Food
6: 96.5 FM Thinking Radioทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
7: อ้าวสายต่อไป
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
0: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
0: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยาราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
0: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่น

0: ขึ้นได้สมัครเลยในราคาพิเศษก่อน30กันยายนนี้ที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: สนับสนุนโดย
3: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
4: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเช้าตะโลกนะครับเรายังมี News of the Week ให้ติดตามอีกหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของการคุม Data Center กฎหมายที่ออกมาดูของสหรัฐผ่านร่างกฎหมายออกมาแล้วนะครับเพื่อคุม Data Center ยังไงไม่ให้กระทบค่าไฟเรื่อง AI ล้างโลกนะครับก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆนะครับก็มีหลายเวทีถกกันเรื่องนี้แล้วก็สแกมเมอร์ฟอกเงินจะจัดการอย่างไรไทยจะเอาจริงอย่างไรนะครับติดตามกันเลยครับในช่วง News of the Week ช่วง2ครับ
1: ช่วง News of the Week
5: ค่ะเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาของที่สหรัฐอเมริกานะคะสภาผู้แทนก็ได้ออกก็คือผ่านร่างผ่านกฎหมายควบคุม Data Center นะคะกฎหมายนี้เนี่ยชื่อว่า Rate Payer Protection Act นะคะด้วยคะแนน417-3เพราะว่ามันมีประเด็นคุณธนัทพอกระแสลงทุน Data Center เนี่ยในสหรัฐตอนนี้มันเติบโตมากเนาะแล้วก็มันต้องการไฟมหาศาลแล้วมันก็ต้องมีการสร้างโรงไฟฟ้าสร้างสายส่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ภาระเหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นคือความต้องการคือมันต้องเรียกว่าความต้องการเทียมเนอะคือ data center มันต้องการแท้นั่นแหละแต่มันไม่ใช่ความต้องการของประชาชนไงฉะนั้นเนี่ยมันจะมาผลักลดผลักต้นทุนเนี่ยมาที่ประชาชนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องไม่ถูกต้องกฎหมายนี้เนี่ย Rate Payer Protection Act นะคะก็จะไปกำกับหน่วยงานดูแลสาธารณูปโภคในระดับรัฐพิจารณาว่าผู้ใช้ไฟรายใหญ่เช่น Data Center เนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบต้นทุนส่วนเพิ่มจากการสร้างการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการของตัวเองหรือไม่ซึ่งนับเป็นครั้งแรกนะที่สภาผู้แทนสหรัฐเนี่ยผลักดันกฎหมายที่มุ่งรับมือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการขยายตัวของ Data Center โดยตรงนะคะซึ่งแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะสนับสนุนการขยาย Data Center ถึงขั้นบอกเลยเนาะบอกว่าถ้าใครแบบคัดค้านเนี่ยถือเป็นพวกล้าหลังนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยคุณธนัทคนอเมริกันแค่ 11% เท่านั้นนะที่อยากให้มีการสร้าง Data Center ในชุมชนตัวเองแรงต้านแรงๆเนี่ยอย่างรัฐนิวยอร์กตอนนี้เนี่ยก็ให้ผู้พัฒนา Data Center เนี่ยต้องลงทุนคืนชุมชนอย่างน้อย1ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อความต้องการไฟ1เมกะวัตต์นะคะแล้วก็หลายรัฐเนี่ยก็จะมีแนวทางใหม่ๆออกมาเพื่อจะจัดการกับการควบคุม Data Center เนาะแล้วก็กลายเป็นว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นประเด็นในการเลือกตั้งกลางเทอมวันที่3พฤศจิกายนนี้ด้วยนะคะทำให้ทางฝ่ายผู้นำพรรค Republican เองเนี่ยก็ต้องการเร่งนำกฎหมายนี้เหมือนกันฉะนั้นคะแนนเสียงเนี่ยมันก็ยังเป็นอย่างที่เห็นก็คือค่อนข้างท่วมท้น417-0ก็เดี๋ยวเหลือเข้าวุฒิสภาเท่านั้นนะคะทีนี้ถ้าเราดูในประเทศไทยเนี่ยรองนายกเอกนิตินะคะนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ได้ให้โจทย์กับคณะอนุกรรมการทุกคณะเนี่ยไปกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำซึ่งก็ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องการควบคุมต่างๆแต่ว่าในเรื่องของ EAA เนี่ยก็ยังไม่บอกว่าจะเอามาเป็นแนวทางในการใช้การจัดการพิจารณาคือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะใช้มาเป็นแนวทางในการกำกับดูแลหรือไม่นะคะหลายเรื่องของการกำหนดค่าไฟสำหรับ Data Center ต้องจ่ายในอัตราที่สูงขึ้นเพื่อนำประโยชน์ส่วนนี้ไปใช้พิจารณาลดค่าไฟให้กับประชาชนถ้าเป็นไปได้เนี่ยอันนี้อยู่ในข้อพิจารณาที่ก็ทำให้ทางครม.เงาที่นำโดยพรรคประชาชนเนี่ยเมื่อวานเขาก็ค่อนข้างวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าคือตอนนี้เนี่ยในพื้นที่กทมภาคตะวันออกเนี่ยยื่นขอรับส่งเสริม BOI เนี่ยสูงกว่า1ล้านล้านบาทเนาะอย่างที่เนมเคยเล่าให้ฟังไม่มีโครงการไหนเลยที่ขอใช้ไฟสีเขียวก็คือที่มันจะเป็นพลังงานหมุนเวียนอะไรแบบนี้นะคะก็เอาเท่าที่มีในประเทศไทยรวมทั้งมีการกักตุนแก๊สด้วยในพื้นที่หรือว่าน้ำมันในพื้นที่นะคะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางพรรคประชาชนเขาเสนอเนาะว่าให้มีการกำกับดูแลเนี่ยแบ่งเป็น3ขนาดเพราะว่าขนาดใหญ่เล็กมันไม่เท่ากันไซส์ S เนี่ยก็ให้เป็นไม่เกิน500กิกะวัตต์ไซส์ M ก็ตั้งแต่500กิกะวัตต์ถึง10เมกะวัตต์ถ้าเป็นไซส์ L ก็คือ10เมกะวัตต์ขึ้นไปนะคะรวมถึงผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC ด้วยที่ขอใช้ไฟหลายร้อยเมกะวัตต์เนี่ยประเด็นสำคัญที่ต้องคุมขนาดนี้เพราะว่าคือมันไม่ควรต้องไปการยกเว้นการทำ EAA เนี่ยเพราะว่า EAA เนี่ยมันเป็นมาตรฐานขั้นต่ำเนอะคุณธนัทเมื่อวานเนี้ยดูข่าวที่บ้านฉางจังหวัดระยองเนี่ยกลายเป็นว่าพอเป็น data center เนี่ยทิ้งขยะเนี่ยกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือการนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยยังไปจัดการไม่ได้เลยเพราะไม่รู้จะเอากฎหมายอะไรไปจัดการนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางพรรคประชาชนเขาเสนอว่าถ้าเป็นไซส์ M กับไซส์ L เนี่ยคือตั้งแต่500กิโลวัตต์ขึ้นไปเนี่ยคือมันต้องจัดทำ EAA ให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้พลังงานแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอาก็จริงเนี่ยมันยังมีหลายเรื่องที่ไม่ได้พิจารณาด้วยนะคุณธนัทเพราะว่าแม้แต่ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขเนี่ยก็บอกว่าในคณะในบอร์ดไอ้ Data Center เนี่ยไม่มีมุมมองเรื่องสาธารณสุขเลยซึ่งเอาเข้าจริงมีความเกี่ยวข้องเหมือนกันนะอย่างที่ตรงพระราม9ที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะไม่ว่าทั้งจากกลิ่นจากน้ำเสียหรือว่าการรั่วไหลเนี่ยอันนี้ก็ได้รับผลกระทบหรือแม้แต่ขยะที่มาจาก Data Center เองก็ตามนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ย News One เนี่ยหรือว่าผู้จัดการเมื่อก่อนก็คือเป็นผู้จัดการออนไลน์เนี่ยนะคะเขาได้รายงานว่านับตั้งแต่กระแส Data Center เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะมีการขอรับ BOI 57โครงการ29โครงการตั้งอยู่ใน EEC ส่วนใหญ่เนี่ยเม็ดเงินไหลเข้าสู่บริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างชัดเจนโดยเฉพาะสตีคอนหรือว่าชิโนไทยนั่นเองนะคะซึ่งมีงาน Data Center ในมือเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะถึงท่านมีนักวิเคราะห์บอกว่าน่าจะได้งาน Data Center ประมาณ 50,000 ล้านจนถึงช่วงปี2569ปีนี้เลยค่ะคุณธนัทคะ
4: ครับก็เป็นกระแสต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับ AI ซึ่งก็รอบนี้นี่ก็มาแรงทีเดียวนะครับคำเตือนเกี่ยวกับอันตรายของ AI ที่ทำให้ถึงขั้นมนุษย์สูญพันธุ์จริงๆแล้วคำเตือนแบบนี้นะฮะก็มานานแล้วนะครับไม่ใช่มีเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วของคุณเจคอบพักสันนะเพิ่งเป็นอดีตเจ้าที่พนักงานวิจัยพัฒนาของทั้ง OpenAI แล้วก็Anthropic นะแต่ก็มีมานานแล้วแต่ครั้งนี้มันดูจะได้กระแสได้อะไรมาด้วยก็เพราะว่ามีคนออกมาสัมทับนะเป็นบิ๊กบอสรายใหญ่ขององค์การนะครับไม่ว่าจะเป็น Anthropic เองไม่ว่าจะเป็น OpenAI ไม่ว่าจะเป็น Elon Musk นะครับก็ออกมาเรียงแถวออกมาเห็นด้วยนะครับดาริโออโมเดก็เป็น CEO ของ Anthropic ก็เขียนบทความเลยนะครับบทความว่าการพัฒนาAIต้องทำให้ช้าลงนะฮะต้องชะลอมันไม่ให้มันโตไปกว่านี้จนควบคุมไม่ได้พอถึงควบแล้วนั้นควบคุมก็จะควบคุมไม่ได้ด้วยนะครับเร็วเกินไปแล้วก็มีอิทธิพลอำนาจมากเกินไปนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งราชวงศ์อังกฤษยังทรงนะจัดการประชุมด้วยนะครับนำผู้เกี่ยวข้องมากมายทั้งเป็นรัฐมนตรีทั้งที่เป็นรายใหญ่ๆของวงการนะครับ NVIDIA Google DeepMind OpenAI Anthropic นี่ก็มีคนเข้าไปร่วมประชุมนะครับแล้วพระองค์ก็บอกว่าการพัฒนา AI เนี่ยอันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีอาจใช้ตาตกอยู่ในมือผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ทำให้เกิดก่อนทำให้เกิดหายนะขึ้นได้เรานะครับทุกคนทั่วโลกเนี่ยต้องให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็องค์ประกอบทางศีลธรรมสำคัญยิ่งกว่านะครับแล้วก็เรื่องนี้เราจะต้องไม่ทำให้เราสูญเสียการควบคุมชะตาชีวิตของมนุษย์นะเป็นอันตรายร้ายแรงอย่างมากถึงขั้นนี้เลยนะครับพระองค์ก็ทรงกังวลนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่14ก็บอกว่าโลกไม่ต้องการปัญญาประดิษฐ์ที่ลดทอนคุณค่าของมนุษยชาติ ก็ต้องปลดอาวุธของปัญญาประดิษฐ์เหล่านั้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นเสียงที่สัมทับกล้องมาเรื่อยๆนะครับว่ามันจำเป็นแล้วที่ต้องมาควบคุมนะฮะซึ่งในด้านหนึ่งเราก็ต้องมองดูด้วยครับว่ามันจะเป็นทั้งองคาพยพหรือไม่โลกเรานี้ก็มีผู้นำอยู่2ประเทศนะครับใหญ่ๆเรื่อง AI ก็คือจีนกับสหรัฐนั่นเองสหรัฐก็เป็นต้นทางจีนก็ถือว่า AI นี่เป็นส่วนหนึ่งเลยนะของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศนะเป็นกลไกหลักเลยนะครับในการที่จะผลักดันเศรษฐกิจมีความวางแผนนะเรื่องของ AI จะต้องมาเป็นการผสมรวมเข้าไปทุกองค์ความยกของเศรษฐกิจของสังคมนะตั้งแต่เกษตรกรรมไปถึงสาธารณสุขเป็นแผนการยิ่งใหญ่ของรัฐบาลเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันนั้นนะผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าของจีนเนี่ยด้วยความที่เป็นประเทศอำนาจนิยมนะครับรัฐบาลเขาก็มีอำนาจในการควบคุมไม่เหมือนกับสหรัฐนะก็นี่ในมองโลกในแง่ดีนะครับก็ต้องฟังหูไว้หูแต่เขาก็เชื่อกันว่าอำนาจของรัฐบาลในการกำหนดเงื่อนไขการพัฒนา AI เนี่ยมีสูงมากแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะครับการควบคุมไม่ให้หลุดรอดพ้นเงื้อมือการควบคุมการคุมบังเหียนของมนุษย์เนี่ยไปได้นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเคยพูดไว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับว่าจะต้องให้อยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์เสมอนะฮะตอนนั้นก็ไปกล่าวที่ประชุมเรื่องของปัญญาประดิษฐ์โดยตรงนี่เลยนะครับนะฮะซึ่งเป็นความริเริ่มของจีนในการส่งเสริมการเจรจาระดับประเทศเกี่ยวกับการกำกับดูแล AI ต้องเป็นเทคโนโลยีที่ควบคุมได้ผู้สร้างเลยนะครับการกำกับดูแล AI เนี่ยต้องหนุนเศรษฐกิจกำจัดความเสี่ยงทางเทคโนโลยีและสังคมและสาทางอำนาจทางการเมืองไว้ด้วยเนี่ยที่คนก็มองกันนะครับเพราะว่าเมื่อไปดูแล้วเนี่ยเท่าที่ผ่านมาจีนก็จะออกกฎออกมาเรื่อยๆอย่างเช่นการใช้ deepfake นะเรื่องของการ deepfake การใช้ AI ผลิตคอนเทนต์ที่มันเป็น deepfakeก็มีการกำกับเข้าไปอยู่ห้ามใช้นะครับเรื่องเหล่านี้ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าจีนเขาก็ถือเอาเรื่องนี้แล้วขณะเดียวกันเมื่อมองมาดูบูรณาการเรื่องคำเตือนเหล่านี้ก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันว่าบิ๊กเทครายใหญ่ออกมาเตือนแบบนี้แล้วก็ทำไมไปโจมตีจีนนะครับไปโจมตีจีนอย่างเช่นที่นายดาริโออโมเดเนี่ยทำเขียนเรียงความไว้เขียนเอสเซย์ไว้ก็ชี้นิ้วไปที่จีนเลยต้องระวังประเทศประชาธิปไตยเนี่ยเราพัฒนากันเราก็สามารถคุยกันได้ประมาณนี้นะครับไม่ได้ถ้อยคำโดยตรงของเขาประมาณว่าประเทศประชาธิปไตยมาเราก็สามารถที่จะหารือกันถกเถียงกันแต่ต้องระวังสิจีนเนี่ยประเทศอำนาจนิยมแบบนี้นะจะมีการพัฒนาออกมาแล้วก็จะมีผลร้ายต่อความมั่นคงนะครับเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงได้นะครับจีนก็ออกโต๊ะตั้งโต๊ะแถลงเลยนะครับรัฐมนตรีโฆษกต่างประเทศจีนก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นการชี้นิ้วเป็นการเล่นการเมืองเป็นการกล่าวหานะฮะแล้วก็ควรจะมาหารือกันไม่ใช่มาสร้างความตึงเครียดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นยุทธศาสตร์เป็นโจทย์ทางภูมิรัฐศาสตร์แหละว่าจะเอาอย่างไรในทรัมป์เองในโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าเหมือนโลกร้อนเลยพวกคุณอย่ามาหลอกผมนะฮะนี่มันเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงผมไม่เชื่อหรอกนี่มันเป็นเรื่องที่จะต้องผลักดันกันต่อไปนะครับ เขาก็อธิบายว่า AI เป็นใครชนะเรื่อง AI ก็คือจะชนะในเกมการแข่งขันนะกล่าวกำลังนำหน้าจีนเรื่อง AI ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นต่อไปไม่อยากให้มันอะไรมาสกัดกันนะครับแต่คนรอบข้างของเขาที่มีอิทธิพลทางความคิดของเขานะครับอย่างในสตีฟแบนนอนเนี่ยก็ไปตั้งโต๊ะไม่ใช่ตั้งโต๊ะไปร่วมการเสวนาพร้อมกับคุณปู่เบอร์นี่แซนเดอร์คุณกันนิกานะฮะสองคนนี้ไม่น่ามาอยู่ร่วมเวทีกันได้แต่มาเห็นพ้องกันเรื่องนี้นะครับคุณปู่นี่ก็ผลักดันกฎหมายตอนนี้กฎหมายออกมาด้วยนะครับก็ต้องรอดูกันทั้งเรื่องการเมืองในต่างประเทศนะครับภูมิรัฐศาสตร์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นความการแข่งขันมีแผนอะไรแยบยลหรือไม่ที่จะสกัดกั้นจีนและจีนจะตอบโต้ยังไงแสดงตัวเองพิสูจน์ว่าคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็ไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วมันจะหาจุดลงตัวกันได้หรือไม่เดี๋ยวจะมีการประชุมสุดยอดนะครับนายสีจิ้นผิงจะไปหาในทรัมป์แล้วนะครับก็คงจะมี คุยกันเรื่องนี้สิ่งที่คุยกันได้อย่างน้อยๆนะครับก็คงจะเรื่องของการโจมตีไซเบอร์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะไม่จับอะไรมันไปลึกมากมายแต่ว่าอย่างน้อยก็คงจะเปิดทางมาคุยกันแล้วก็ไอ้เรื่องไซเบอร์โจมตีทางไซเบอร์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยคงจะตกลงกันได้แหละอย่างน้อยนะครับหากไปได้มากวันนี้ก็เป็นเรื่องดีส่วนการเมืองภายในเนี่ยการเลือกตั้งกลางเทอมเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ประชาชนนะครับการสำรวจต่างๆที่ออกมาเนี่ยในความบอกว่าโอ้ย AI ไม่มีปัญหาเลยสื่อสิ่งยอดเยี่ยมต้องปรับการต่อไปแต่ว่าผลสำรวจชี้แล้วนะครับว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ก็เกรงกลัวเรื่องนี้ว่า AI เนี่ยจะมาทำลายล้างมนุษยชาตินะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตาเหมือนกันนะฮะว่าจะมีผลอย่างไรหรือไม่กับการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นวันที่3พฤศจิกายนครับนี่ก็เป็นอัปเดตNews of the Week อีกเรื่องของเราครับ
5: คุณธนาคะคือวันพุธตามเวลาของสหรัฐเนี่ยเขาก็มีการประกาศเนาะว่าคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแล้วก็คณะกรรมาธิการพิเศษด้านจีนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสองคณะนี้เนี่ยประธานได้เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงการคลังของสหรัฐเนี่ยสอบสวนเพื่อคว่ำบาตรบุคคล28คนแล้วก็2บริษัทในเครือข่ายสแกมเมอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีชื่อของคุณวรภักดิ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินบอกว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลผมแต่เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยในหนูหนึ่งเนาะตอนปลายรัฐบาลที่แล้วนะคะก็เรื่องนี้นี่น่าสนใจเพราะว่าถ้าดูรายชื่อเนี่ยก็จะมีชื่อที่เราคุ้นๆคุณวรพักใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเบนจามินมาลเบอร์เกอร์ยิมเลียคุณโตนะคะจอร์จทานนะคะแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการระดับสูงตั้งแต่ระดับประเทศแล้วก็ในระดับพื้นที่ของกัมพูชาในพื้นที่ที่มีสแกมเมอร์มากๆนะคะแล้วก็คือตั้งข้อสงสัยว่าเป็นการคือในรายละเอียดเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าทำไมคนเหล่านี้เนี่ยถึงถูกเสนอให้สอบสวนแล้วก็คว่ำบาตรไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ารับประโยชน์หรือว่าปิดหูปิดตาหรือว่าไม่ทำงานนะคะในหน้าที่ของตัวเองเช่นบางคนเนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของกัมพูชาอย่างเงี้ยบางคนทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีฮนุวิวอย่างเงี้ยนะคะก็พวกนี้ก็จะอยู่ในรายชื่อลิสต์รายชื่อเหล่านี้ด้วยถ้าดูย้อนกลับไปเนี่ยคือเรื่องของสแกมเมอร์กลุ่มนี้เนี่ยที่เรียกว่ามีเงินเยอะแล้วก็มาซื้อกิจการในประเทศไทยนะคะแบบที่เรียกว่าโยงใยสายเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการสืบสวนสอบสวนของคุณทอมไรท์แล้วก็แม้ทีมในนามของเวลฮันติงนะคะการล่าวานเนี่ยก็แกะรอยตั้งแต่เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวนะคะที่ถูกจัดหาให้กับยิมเลียกโดยมีเบนจามินมาลเบอร์เกอร์หรือเบนสมิธเนี่ยเป็นผู้ประสานงานหลักนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเป็นพวกที่ได้เงินเยอะจากศูนย์สแกมเมอร์การหลอกลงทุนคริปโตเคอเรนซีนะคะหรือเขาเรียกว่าเรียกล่าหมูอ่ะฆ่าหมูพิกบูชเชอริงนะคะแล้วก็บังคับใช้แรงงานหลอกลวงในกัมพูชาเนี่ยและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโอนเงินเส้นเงินเนี่ยก็จะถูกซ่อนอยู่ภายใต้โครงสร้างไม่ว่าจะเป็นบริษัทธนาคาร BIC Bank Capital Asia Investment หรือ CAI ในสิงคโปร์นะคะก่อนจะข้ามมาที่ฝั่งไทยถือหุ้นในบริษัท Financial X นะคะหรือว่า FSS นั่นเองโดยบริษัทกริมฟินแลนซ่าอินเวสเมนต์โฮลดิ้งบริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ซึ่งมีชื่อคุณวรพักเนี่ยถือหุ้นอยู่ 60% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้ามาในถือหุ้นในส่วนของบริษัทบางจากนะคะตรงนี้เนี่ยกลต.กว่าจะขยับเนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะแต่ว่าในที่สุดตอนนี้เนี่ยเรื่องของการที่บังคับให้มีการเปิดเผยผู้รับประโยชน์สุดท้ายเนี่ยก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นเมื่อวานนี้ทางกลต.เองเนี่ยโฆษกกลต.คุณอเนกอยู่ยืนนะคะรองเลขาธิการก็ออกมายืนยันนะว่ากลต.ให้ความสำคัญต่อการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองการลงทุนแต่ดูเหมือนว่าทางฝ่ายค้านเนี่ยอย่างคุณรังสิมันต์โรมหรือว่าคุณ กรจติกาวณิชเนี่ยก็ดูว่ายังน้อยเกินนะคะเพราะคุณกรบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางสหรัฐเนี่ยดำเนินการเนี่ยไปก่อนแล้วเนี่ยมันสะท้อนว่าการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยเนี่ยได้ประสิทธิภาพแล้วชื่อที่ปรากฏเนี่ยแม้ว่ายังไม่ใช่การพิสูจน์ความผิดเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการการคลังสถาบันการเงินเนี่ยของสภาผู้แทนราษฎรไทยก็เคยกำชับให้ค.ล.ต.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเร่งดำเนินการนะคะเคยส่งคำถาม20ข้อไปยังค.ล.ต.แต่ได้รับคำตอบเพียง1ข้อตอบอ้อมๆ5ข้อไม่ครบ10ข้อเนี่ยคุณธนัทคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่ช้าเนี่ยเราจะถูกมองว่าไม่มีปัญญาบังคับใช้กฎหมายหรือเรามีจุดอ่อนนะคะและสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรายังไม่เห็นการดำเนินการเพื่อประสานงานกับทาง Monetary Authority of Singapore ซึ่งเป็นหน่วยงานเนี่ยที่กำกับดูแลพวกบรรดาบริษัทจดทะเบียนกองทุนต่างเหล่านี้ว่าใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็น Capital Asia Investment นะคะPrigrim Financial Investment Holding นะคะ Apex Alpha

0: มีหลายทั้งเรื่องของเหรียญทั้งเรื่องของธนบัตรนะครับเรื่องของพาสปอร์ตเรื่องชื่อเนี่ยชื่อนี่ก็ไปติดที่ศูนย์ศิลปะเคนเนดีนะครับก็เป็นศูนย์สำคัญนะครับในการจัดการแสดงมีวาระสำคัญอะไรมากมายที่กรุงวอชิงตันดีซีแต่ว่าต่อมาเนี่ยก็ถูกฟ้องนะครับศาลก็สั่งให้เอาชื่อออกนะเคนเนดีเซ็นเตอร์ก็เป็นให้เกียรตินะฮะรำลึกถึงประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีนั่นเองนะฮะก็เป็นเหมือนกับเสาหลักด้านศิลปะวัฒนธรรมเลยนะครับการแสดงใหญ่ๆนะฮะการแสดงดนตรีอะไรต่างๆก็จะไปจัดที่นั่นแต่พอในทรัมป์มารอบนี้นะครับวาระที่สองเขาตั้งคณะกรรมการไปควบคุมก็นี่แหละครับเป็นปัญหาข้อกฎหมายเอาชื่อเขาไปใส่นะโดนทรัมป
1: ์
0: เคนเนดีเซ็นเตอร์นะครับแต่ก็ถูกถอดออกไปแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่จบครับนะก็มีข้อพิพาทเพราะว่าที่ผ่านมาความนิยมในสถานที่ทางประวัติศาสตร์เนี่ยทั้งคนเข้าชมแล้วก็คนแสดงเนี่ยก็เรียกว่าตกต่ำมากไม่ยอมไปแสดงไม่ยอมไปชมเพราะไม่รายได้ก็ตกต่ำนะครับมีปัญหาเรื่องจัดนี่เลยนะถึงขั้นล้มละลายเลยคราวนี้ทำไงแต่ทางออกของเขากลับไปบอกว่าจะต้องรื้อทำลายแล้วอาคารเก่าแก่ก็กลายเป็นประเด็นอีกนี่ล่าสุดนะครับเพิ่งไม่กี่ชั่วโมงที่ศาลออกคำสั่งเบรกนะครับว่าจะไปทำลายได้ไม่ได้นะรื้อถอนไม่ได้นะครับกรรมการต่างๆในทรัมป์เนี่ยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย30 วันหากจะทำนะครับห้ามทำแต่หากจะทำแล้วก็ต้องแจ้งก่อนนะถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของอาคารไปถึงขนาดนั้นนะครับทั้งที่ไม่ไปดูล่ะยอดขายตกต่ำคณะแสดงศิลปินชื่อดังยกเลิกนะประท้วงการแทรกแซงทางการเมืองทำให้มีรายได้จากกระจิบกระจ้อยนะครับจากพื้นที่รอบนอกแต่ว่างานใหญ่ๆเนี่ยคนเขาก็ไม่เอาด้วยโอ้โหนี่ก็ยังไม่ยอมนะครับบอกว่าหากไม่เอาชื่อไปติดใหม่นะครับก็จะรื้ออีกนะครับพูดล่าสุดเนี่ยในทรัมป์เนี่ยเป็นออกมาม
2: ีประเด็นกับการอยากให้ชื่อไปปิดทุกที่เลยเนาะเจ้าค่ะก็สุดสัปดาห์นะคะก็เติมพลังกันให้เต็มที่แล้วมาพบกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
3: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
4: สนับสนุนโดย
5: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
14: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเส